0: 8251444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
1: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอ่านของเราครับ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
3: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาร์เซลล
1: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000,000,000ใน200,000,000,000เนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสแต่จริงไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000,000,000เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
1: ครับ
3: ครับในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทำก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับ2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
1: power grid
3: ใช
1: ่ครับ
3: ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ซ่อมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อใน200,000,000ที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับเขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ร้อกับ200,000,000นะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ400,000แต่เอามา200,000มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะ1ก็คือจะทำโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในระบบสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำการเกษตรนี่ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดทีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ำบาดาลนะครับสองก็ระบบจัดการน้ำนะในสวนเกษตรนะครับสามก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนสี่ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นสามนะมันจะเป็นสามสี่เนี่ยถ้าเราทำ1 2 3เราก็ได้4อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทำที่กระทรวงเกษตรจะทำก็คือ1ระบบสูบน้ำการเกษตรระบบจัดการน้ำในสวนไร่นานะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ำการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ำบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกร

0: ต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับหนึ่งเราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
1: ครับ
0: ครับถ้าสวนเราใหญ่สองถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอสามก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่านไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องมาดูอีกสี่ก็คือปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการทำเหมือนกัน
1: ครับ
0: นั้นระบบสูบน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในสี่เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสัก4เรื่องรวมแล้วใน4เรื่องนี้ประมาณสัก 75,000 บาท 75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว 75,000 บาท 75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
1: ครับ
0: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่200ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรก2นี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรของเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลว่าช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่า1กลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
1: ครับ
0: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสักห้ากลัวได้หนึ่งกลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละเพราะตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10ปีนะสองค่าซ่อมแพงไหมระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีก
1: นะกลัวไปหมดเลย
0: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตักอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะนั้น200,000ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ
1: ้
0: าเป็นคนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ Westing List เนี่ยรอคิวประมาณ3เดือนแล้วก็สูงมากค่าจ่ายก็สูงมากนะครับโอเคอันนั้นผมเปลยภาพรวมไปทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2วัตถุประสงค์1ก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนน่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกนี่มาจากพลังงานจากฟอสซิล2ก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ว
1: ครับ
0: วัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้ว พราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดประมาณทั้ง400ล้านคาร์บอน
2: ครับ
0: นะข้าวเนี่ยปล่อยสัก43นะครับเพราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรประมาณทั้ง 10-15% ซึ่งไอ้ 10-15% เนี่ยจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน 10-15% เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้ว 10-15% แต่วิธีการและรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่อนะครับ
2: เดี๋ยวฟังกันต่อนะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้ 7:15 แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามคุณมานิอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเนยหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
0: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่ละกาเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
2: ครับ
0: ไร่ละกาเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณทั้ง12ไร่ไร่ละกาเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
2: ศูนย์เลย
0: ไม่เสียค่าน้ำเลยเราก็ใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูงขึ้นมานะครับทั้งน้ำอาบก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้ก็จะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน้ำดื่มเป็นแบบไหนเขาบอกว่าเขาใช้ RO นะครับระบบ RO ก็คือสะอาดที่สุดละเพราะนั้นเนี่ยไร่ละกาเป็นไร่ที่มีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากไม่ต้องพึ่งรัฐบาลมีความมั่นคงด้านน้ำสูงมากก็คือน้ำทำการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ำดื่มด้วยไร่ละกาเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาดคำว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแกะคำว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนำสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่านวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันนี้น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่าส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ย

0: ไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ำจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ำ
1: ครับ
0: ว่าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟมันเกิดไฟฟ้า
1: ฮะ
0: การใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทำงานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลยสามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่ไม่เครื่องขนาดเล็กนะอันนี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่ามันมาจาก
1: อันนั้นระบุไม่ได้
0: ระบุไม่ได้ดร.เจตเร็วเขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานที่เป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนรักการเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่ 10K
1: ครับ
0: ทำครับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 10K เนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20ปีแต่ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย 75,000 อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ 780,000 บาท
1: ครับ
0: 780,000 บาทเนี่ยก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนน่ะมีแบตเตอรี่อยู่4ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4ตัวเนี่ยก็ตัวละ 100,000 น่ะนะ4ตัวก็ 400,000 เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ 19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ 5,000 นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก 22,000 แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบๆ 20,000 นะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่รักการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาร์เซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาร์เซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าก็ขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3ระบบนะครับในโซลาร์เซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย
2: ์
0: โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซล่าลอยน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำไอโซล่าปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซล่าเซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซล่าเอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซล่าเมื่อกี้โซล่าลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
0: เกษตรร่วมกับโซล่าเนี่ยเป็นการปลูกเป็นการสำหรับสินค้าเกษตรเขาทดลองในสินค้าเกษตรอยู่สัก 2-3 ตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวและกาแฟที่เอาโซลแผงโซล่าเซลล์เนี่ยอยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
0: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้โซลาร์เซลล์ไปรับเพราะนั้นระบบของโซลาร์เซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ำและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ำและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ย ในปี2

0: 2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม 50% จะต้องมีโซลาร์ฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียนเวียดนามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเทียบเป็น 100% เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง 60%
1: ครับ
0: ประเทศที่เป็นอันดับ2ก็คือประเทศไทยประเทศไทยได้ประมาณ 15% เท่านั้นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า 50% ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซลาร์เซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
0: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
0: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเขาเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะมีเวลากำหนดโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกงานหนึ่งดี
1: ครับ
0: โซลาร์เซลล์เป็นอีกงานหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซลาร์เซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ำได้ในสวนน้ำการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างไรประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทำนารายเล็กๆสัก15 ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทำเพิ่มสูงขึ้นสองครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซลาร์ฟาร์มมีโฟลติ้งโซลาร์เซลล์แล้วก็มีโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรทำร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ำเฉย
1: ๆครับ
0: อันนี้เน้นสูบน้ำเฉยๆไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ำสูบน้ำจากคลองสูบน้ำจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจำได้ว่าถ้าขุดไป40 เมตรเนี่ยประมาณสัก25,000ขุดไป40 เมตรก็80 เมตรเนี่ยก็50,000แล้วอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งสิ้นที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: 2รูปแบบจะเป็นแบบไหนเวียดนามมี3รูปแบบครับดร.
1: ครับก็ถือว่าเอามาพอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟคเลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี้เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย
0: ์ครับเวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
1: ใช่เราเรียนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เจตครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับทุกท่าน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบีบีแบนๆนะคะไม่สบายไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะคุณภูเบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับแล้วช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะDaily News นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลค่ะงานหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโงเฟิงลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง28-29พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

0: ณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงอย่างมากครับในขณะที่นายโตเลิมครับประธานาธิบดีเวียดนามก็ยืนยันว่ารัฐบาลฮานอยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะความปลอดภัยในเสรีภาพทางอากาศและทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
1: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสกแล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวรนะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะคะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทมแล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีก1คนคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะคะซึ่งคนนี้คุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสกของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็นหนึ่งใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอเดี๋ยว

ของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนหนึ่งคุณอนุชาบุรพชัย

0: กรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทมก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทมสมัครวันแรกศึกสก241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทมวันแรก16รายสกยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัดชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
1: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัวพรพงศ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรารักพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.ท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียว

0: ากสะอาด
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ช่วงที่2นะคะมาอีก1ข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาด1ท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายไว้ว่าคือคนที่เปิดลงมาจากรถฝั่งคนขับเนี่ยคุณทูเบตคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
3: จะมาสวมรอย
2: อันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตูสีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้ละนะคะเพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนหนึ่งลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบสวนปปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะก็เป็นประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
3: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัย

0: คุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุคหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทก์ส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด -19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆ นะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา112ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
5: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบซิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัทสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบ็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมบ่อยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
0: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ. ปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียม

0: ความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมครับ
1: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วฮะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7%นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม 2,370,000 คนลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปิ๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปิ๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมาจ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
0: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S ปิโตรเลียมจำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทอง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอ51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะนายกเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำและประธานาธิบดีเวียดนามและคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำไทยและเวียดนามรวมทั้งมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเชิญแขกผู้มีเกียรติร่วมดื่มอวยพรเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามพร้อมกล่าวถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอาหารวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นอีกส่วนหนึ่งสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันโดยหากมีเวลามากกว่านี้อยากเชิญไปชิมอาหารไทยแบบง่ายๆและถ้ามีโอกาสอยากชิมอาหารเวียดนามเช่นกันในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ความสัมพันธ์สองประเทศตลอด50ปีที่ผ่านมาเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไปด้านประธานาธิบดีเวียดนามยินดีที่ไทยมีพัฒนาการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยและความมุ่งมั่นของประชาชนชาวไทยรูปชายวัย21ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีบึ้มปัตตานีคากรุงเทพอภิวัฒน์ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตำรวจร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีก่อนนำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับหมายจับดังกล่าวเป็นคนร้ายคดีก่อเหตุลอบวางระเบิดในห้องน้ำสถานีบริการน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกาและสถานีบริการน้ำมันปตท.ปัตตานีคอนกรีตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวทำหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่นำวัตถุระเบิดเข้าก่อเหตุในพื้นที่จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับโดยผู้ต้องหาคนดังกล่าวขึ้นมาที่กรุงเทพพักอาศัยซอยรามคำแหง65อยู่กับเพื่อนๆผู้ชาย4ผู้หญิง2มาทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงอายุนอกจากนี้ข้อมูลการสืบสวนขยายผลยังพบความเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมวางแผนการร่วมก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก่อนเกิดเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีโดยมีการนัดหมายรวมตัวมีการเตรียมตัวในพื้นที่อำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีรวมทั้งพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาเคยเข้ารับการฝึกทางยุทธวิธีในเบื้องต้นกับเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
2: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
3: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหารจัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาว
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: แปดนาฬิกา10นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับคุณเอกพรผมไพศาลในเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับคุณเอกพรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณไพศาลครับสวัสดีครับ
1: ครับก็พบกันวันศุกร์นะครับ29พฤษภาคมก็เสาร์อาทิตย์ต่อเนื่องไปต้นเดือนนี่ก็เป็นวันหยุดยาวนะ
2: ใช่ครับ
1: เห็นว่าจะหยุดยาวต่อเนื่องกัน
2: ครับเป็นวันพระราชสมภพนะสมเด็จพระราชินีครับ
1: ครับก็แล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเข้าใจว่าสิทธิ์จะเหลืออีกประมาณสักตัวเลขน่าจะประมาณ4ล้าน
2: ผมก็ไปดูนะตอนนี้เลยนะครับก็สิทธิ์เหลืออยู่ 4,246,571 สิทธิ์ก็พร่องจากวันจันทร์ไปไม่กี่แสนนะก็เรียกว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ลงกันเยอะๆประมาณสัก20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็นะตลอดอังคารพุธพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะมากวันนี้อาจจะมีอีกสักเก็บตกอีกสักแสน
1: ผมว่าหลักอย่างมาก
2: ก็เรียกว่าหลักแสน
1: ที่หลักแสนก็คือจะเหลือแต่เฉพาะคนที่ต้องมาที่ธนาคารเนี่ยเพราะว่าถ้าติดตั้งในแอปได้เรียบร้อยแล้วมันก็เรื่องไม่ยากแล้วใช่ไหมกดรับสิทธิ์ก็เท่านั้นเองแล้วก็ถ้ารอ3วันก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่3วันวันเดียวก็น่าจะเรียบร้อยแต่นี่หมายความว่าถ้าคุณติดตั้งแอปเสร็จแล้วครบในช่วงเย็นนี้แล้วถ้าจะต้องรอสิทธิ์3วันตามที่เขาว่าเนี่ยก็ยังถือว่าได้สิทธิ์อยู่ใช่ไหมเพราะว่าเราจองไปได้แล้วใช่ไหม
2: ครับถือว่าได้สิทธิ์แล้วแค่3วันที่เหลือคือคอนเฟิร์มอะไรเท่านั้นเองครับ
1: ว่าท่านมีสิทธิ์แน่นอนแต่ว่าจองสิทธิ์ไว้ให้แล้วนะครับก็แน่นอนว่าพอเพียงอ่ะก็เหลือแต่ว่าท่านสามารถที่จะไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆแล้วก็ดำเนินการติดตั้งแอปเป๋าตังได้เรียบร้อยหรือไม่ตอนนั้น
2: ครับ
1: ติดตั้งเรียบร้อยก็หมดห่วงไปผมว่าตัวเลขอย่างเก่งก็น่าจะประมาณ27ล้านใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: อย่างสูงสุดอะเพราะตอนนี้มันก็ประมาณเท่าไหร่นะ
2: ตอนนี้เหลือ4ล้านกว่าก็แสดงว่า
1: 25ล้านกว่า
2: 25ล้านกว่า
1: 25ล้านกว่ายังไม่เต็ม26ล้านเลยนะพอเบรกสูงสุดยังไงก็27ล้านนี่ก็เก่งเต็มที่แล้วเกรงว่าจะ26ล้านนิดๆซ้ําไป
2: ถึงบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าไม่ต้องรีบ
1: ครับ
2: เพราะว่าสิทธิ์เนี่ยเค้าวางไว้เหลือๆอยู่แล้วครับ
1: ครับ
2: ไม่ต้องแย่งกัน
1: มันไม่มีคอขวดที่ธนาคารนั่นแหละ
2: ครับ
1: คือมันต้องไปติดตั้งให้ธนาคารไปเข้าคิวธนาคารเค้าขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ยุ่งยากอะไรมากแต่ตอนที่เราไปเจอเจ้าหน้าที่ฮะเขาลงแอปเอิบอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยมันยุ่งหน่อยเพราะว่าสแกนหน้าไม่ผ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เรื่องเงินในกระเป๋าเรานะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเช้านี้ราคาน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9195ลดลง70สตางค์นะครับแล้วก็ซุปเปอร์พาวเวอร์ดีเซลลดลง1บาท
2: ครับเมื่อคืนประกาศตอนประมาณสักสี่ทุ่มนะฮะก็อย่างที่บอกทุกอย่างของเบนซินเนี่ยลง70ตังค์นะครับยกเว้น E85 กับ E20
1: อ
2: ันนี้ไม่ได้ลดดีเซลแค่พรีเมียมอะซุปเปอร์
1: พรีเมียมตัวเดียวนั่นเอง B7 B20 ไม่ลด
2: ครับ
1: นะครับไอ้พรีเมียมนี่มันลด50กว่าบาทนะ
2: ใช่ฮะ60นะที่ลงมาบาทหนึ่งก็เลยทำให้เหลือ59 20
1: 53ไปแตะ60แล้ว
2: ก่อนหน้าน ี้60ใช่คร
1: ับ นะฮะคนเติมคงจะนับคนได้นะ
2: ซุปเปอร์คาร์ส่วนใหญ่ซุปเปอร์คาร์ทั้งนั้นถ้าเติมน้ำมันระดับนี้ครับ
1: ถ้าระดับซุปเปอร์คาร์

0: ก็ไม่ดูดร้อนหรอก60ลดลงมา1บาทอะไรเงี้ย
1: เพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับราคาน้ำมันรถทั่วไปเนี่ยมันเกินความจำเป็นอยู่แล้ว
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นการปรับของกลไกตลาดของผู้ค้าน้ำมันกลไกตลาดก็คือไอ้เรื่องกำไรของเขาเนี่ยถ้าเขาดูท่าทีแล้วกองทุนไม่เก็บเงินเข้ากองทุนเรื่องอะไรไงเข้าไปนะในขณะที่ราคาตลาดโลกมันลดลงนี่เขาก็ค่ากำไรก็จะขึ้นมาค่าการตลาดจะขึ้นมาก็ต้องลดลง
1: ครับ
0: เขาต้องลดลงแล้วก็คืนให้กับคนเติมน้ำมันไปเงินเลยได้ลดราคาแต่เฉพาะบางผลิตภัณฑ์นะถ้าผลิตภัณฑ์ที่ยังต้องอุดหนุนอยู่ B7 B20 E20 E85 เงี้ยพวกนี้มันกองทุนอุดหนุนอยู่อันเนี้ยเขาไม่ปรับให้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลพวงมาจากไอ้ราคาน้ำมันที่ตลาดโลกซึ่งมันผันผวนไปตามข่าวสารเรื่องว่าตกลงจะได้ข้อตกลงหยุดยิงไหมเราเดี๋ยวก็มีข่าวว่ายังยิงกันต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะราคาน้ำมันก็ผันผวนขึ้นลงแต่ท้ายที่สุดเมื่อคืนเนี้ยถ้าที่ดูรายงานนะครับเบรนท์ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยครับเบรนท์ไปปิดที่88.90ขึ้นไปเพียง22 เซนต์แต่ประธานโทษ WTI นะบวกไป22 เซนต์ปิดที่88.90 เหรียญแต่เบรนท์เนี่ยปรับลดลง58 เซนต์นะปิดที่93.71 เหรียญแล้วก็ผมดูล่าสุดเนี่ยยังลงมาอีกเล็กน้อยนะครับ WTI นี่ก็มาแตะ88ปริ่มๆละมีโอกาสหลุดได้หลุดก็ไปอยู่ที่87นะฮะส่วนเบรนท์ตอนนี้จาก 93.71 มาอยู่ที่92 เหรียญกว่าๆ
1: คร
0: ับ นะก็มีการปรับลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับ
1: อัน
0: นี้ถ้าดูตามรายงานข่าวเขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณเอกพรก็มีรายงานข่าวที่สื่อหลายสำนักเขารายงานนะครับว่าคณะเจรจาของสหรัฐและอิหร่านเนี่ยล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงเป็นลักษณะของ MOU บันทึกความเข้าใจซึ่ง MOU ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวออกไปอีก60 วันและในช่วง60 วันดังกล่าวช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้การขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบและอิหร่านจะเก็บกู้ทุนระเบิดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่ออิหร่านโดยจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือบางส่วนและอนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในวงจำกัดในขณะที่อิหร่านจะให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะหาลือเกี่ยวกับการจำกัดหรือระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและจะเจรจากับการกำจัดหรือเจือจางคลังยูเรเนียมสมรรถนะสูงแต่อะไรก็ตามข้อตกลงดังกล่าวหรือหาดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป
1: ์คืออันนี้ออกมาเป็นรายงานข่าวนะครับก็รายงานตรงกัน AP Axios Reuters ต่างๆก็รายงานมาทิศทางนี้แต่ทีนี้เนี่ยเห็นสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แต่เขายังไม่ยืนยันข้อตกลงใดๆนะฮะก็บอกระหว่างการแถลงข่าวเท่านั้นว่าก็มีเขาโครงข้อตกลงอยู่ก็เจรจากันอยู่นะครับมีเงื่อนไขสำคัญหลายประการที่จะต้องตกลงกันนะซึ่งเขาก็บอกแค่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะไม่ยอมรับข้อตกลงที่ไม่ดีจะทำเฉพาะข้อตกลงที่ดีเท่านั้นก็ว่ากันมาอย่างนี
0: ้
1: ส่วนไอ้ข้อตกลงหยุดยิงอันนี้ผมพูดตามตรงผมค่อนข้างงงเพราะก่อนหน้านี้มันเคยประกาศไปแล้วไงฮะว่าหยุดยิงไม่มีกำหนดจำได้ไหมฮะหยุดยิงแบบไม่มีกำหนดแล้วรอบนี้มาขยายข้อตกลงหยุดยิง60 วันผมก็เลยตกลงมันยังไงกันแน่แต่เอาเป็นว่าในส่วนของข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าในห่วงเวลานี้มันก็จะทำให้ช่องแคบเปิดด้วยเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงๆมันก็เป็นข่าวดีแต่เราจะเห็นว่าถ้าดูตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้ร่วงหนักไม่ได้แบบรับข่าวนี้สักเท่าไหร่นะ
0: ใช่ก็ยังคิดว่ามันเกมเนี่ยยังสหรัฐยังคือทั้งสองฝ่ายยังเล่นเกมอะไรกันอยู่พอสมควรอ่ะ
1: ครับ
0: มันยังไม่สามารถที่จะบอกว่ามันจะตกลงกันนะผมเข้าใจว่าอย่างนี้ไอ้ที่ก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเป็นการประกาศฝ่ายเดียวของสหรัฐไม่ได้เป็นลักษณะ MOU ข้อตกลงใด

0: ไหน
1: อิหร่านไม่รับรู
2: ้
1: แต่ว่าครั้งนี้มันเป็นเออร์โบยูเลยว่า60วันให้60วันก็เพราะว่ามันจะได้มีเงื่อนเวลาในการที่จะต้องเจรจาอะไรต่างๆให้มันลงตัว
2: ครับ
1: มันมีหลายข้อที่เพียงแต่ว่าเป็นเทมโพรารีเพราะผมดูในนี้เขาใช้คำว่าเป็นแค่เทมโพรารีนะก็คือมันชั่วคราวไปก่อนเปิดช่องแคบนี่ก็เทมโพรารีก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า60วันนะแล้วเรามาคุยกันใน60วันทำอะไรที่มันเป็นมีสถานะที่สูงกว่า MOU อ่ะเพราะ MOU นี่มันก็อย่างเรา MOU แล้ว
2: ครับ
1: แล้วก็เลิกได
2: ้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยแม้ก่อนหน้านี้สหรัฐจะเป็นคนประกาศฝ่ายเดียวว่าหยุดยิงไม่มีกำหนดแต่เป็นฝ่ายไปยิงเขาด้วยซ้ำ
1: ใช่
2: คืออิหร่านไม่ได้ตกลงอะไรด้วยนะแต่อิหร่านไม่ได้ยิงก่อนเลยนะตามข่าวนะ
1: ครับแต่เวลามีนั้นเขาก็อ้างว่าเนี่ยเป็นการตอบโต้เพราะว่าอิหร่าน
2: มาตนเอง
1: อิหร่านมาอะไรเอาส่งโดรนมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องที่ใช้อ้างกันไปแต่ว่ามันก็เนี่ยอย่างเงี้ยฮะก็โลกก็ประเมินดูว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะบอกว่ามันคลี่คลายคงไม่คลี่คลายหรอกแต่ว่าถ้ามันไม่มีผลกระทบต่อเรื่องของราคาน้ำมันนะเช่นว่าช่องแคบฮอร์โมซเนี่ยมันคลายล็อกซะส่วนความตึงเครียดแรมจะยังอยู่เนี่ยแต่ว่าการค้าขายการขนส่งมันยังเดินได้ก็โอเคก็ถือว่าเบาลงไปหน่อยนะเพราะผลกระทบมันที่มันกระทบหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ได้เขายิงเขายิงอะไรกันเราไม่เกี่ยวหรอกอยู่ห่างไกลสมรภูมิแต่ว่าเรากระทบจากที่เขาไปปิดช่องแคบพอมูสอะไรกันเนี่ยนะครับ
2: ครับครับในส่วนบ้านเราเนี่ยนะฮะคือนอกเหนือจากไอ้ทิศทางราคาที่จะต้องดูตลาดโลกเรื่องของสงครามอะไรแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นนิดนึงเหมือนกันนะฮะก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างราคาเห็นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถึงขั้นตั้งโพเดียมเปิดโพเดียมแถลงที่สภาเลยนะ
1: ปั๊บ
2: ก็เหมือนต้องการจะเร่งรัดคุณเอกนั
1: ท
2: ว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยที่ท่านบอกท่านจะเป็นทีมสุดซอยจะปรับโครงสร้างเนี่ยทำไมตอนแรกเคยมีการชี้แจงที่สภาไปรอบนึงนะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก่อนหน้านี้ว่าโอเคเนี่ยมีการรายงานค่าการกลั่นมีการคำนวณส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบที่อ้างอิงราคาสิงคโปร์ปัจจุบันก็บอกว่าจะมีพยายามปรับค่าการกลั่นอ้างว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยจะสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงปรากฏว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันก็เงียบๆไปบอกจะปรับโครงสร้างทั้งหมดจะยกเลิกการอ้างอิงราคาสิงคโปร์จนคุณอภิสิทธิ์ก็ไปเปรียบเปรยก็ช่างเปรียบเปรยนะบอกว่าท่านบอกทีมสุดซอยเนี่ยแต่ที่เห็นว่ายังไม่ถึงกลางซอยเลยปล่อยซะแล้วไม่ทราบว่าเห็นอะไรอยู่ท้ายซอยเห็นนักเลงหรือเปล่าก็เลยหนีถอยออกมาก่อนคุณอภิสิทธิ์ก็เจ้าว่ามาอย่างนี้ซึ่งเราก็จะเห็นนะเออมันก็ไม่ได้มีความพยายามจะปรับโครงสร้างราคาน้ำมันอะไรเลยเหมือนขึงขังช่วงราคาน้ำมันแพงๆอยู่ก็นิ่งไปละปรับโครงสร้างจริงก็คือเรื่องไฟฟ้าแต่เรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันปรับแล้วก็แบบหลายๆคนก็งงอ่ะคือถูกเฉพาะคนใช้ไม่เกิน300-400หน่วยเกินจากนั้นเนี่ยแพงหมดแพงขึ้นเกือบหมดซึ่งมันไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มหรือการันตีนะว่าคนที่ใช้400หน่วยขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นคนรวยเพราะอันนี้เหมือนรัฐบาลพยายามจะขีดเส้นเลยว่าใครใช้400หน่วยก็คือท่านพอจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่จริงๆมันก็เป็นครอบครัวใหญ่ด้วยหรือเปิดขายของชำหรืออะไรตามที่หลายๆคนก็เคยหยิบยศมาแล้วล่ะเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์นี่โอ้โหก็ถือว่าซัดรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทอดีตลูกพรรคหนักพอสมควรครับ
1: คุณเอกนัทยังไม่ออกมาชี้แจงนะ
2: ยัง
1: ก็เห็นมีคนเคลื่อนไหวนี่คนกันเองหมดอ่ะมีคุณเอกนัทแล้วก็คุณอะไรนะอัธวิทย
2: ์ครับ
1: ก่อนหน้านี้ก็มีคุณอัธวิทย์ก็มาแถลงเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยราคาพลังงานเรื่องอะไรต่าง
2: ๆเพราะเมื่อวานเนี้ยไอ้เรื่องความเคลื่อนไหวของการดูแลเรื่องน้ำมันสองทีมสุดซอยนะเขาก็มีเคลื่อนไหวนะจะบอกไม่เคลื่อนไหวก็ไม่ใช่แต่มันเป็นเคลื่อนไหวอีกแบบหนึ่งอีกด้านหนึ่งไปเคลื่อนไหวเรื่องของคุณภาพของราคาน้ำมัน
1: ที่ว่าไปพบน้ำมันไอไบโอ
2: ไบโอดีเซลระเบียร้อย
1: ที่มันผสมอะไรใช่ไหม

0: ณภาพใช่ไหม
1: นะฮะคุณทิติพัฒน์เนี่ยฮะโชติเดชาชัยนันท์เนี่ยก็บอกว่าไปตรวจสอบนะครับกับร่วมกับทาง DSI ไปดูคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum อยู่ที่ท้ายบ้านสมุทรปราการบอกว่าจากการขยายผลตั้งแต่เมษาก็เข้าไปตรวจสอบคลังน้ำมันเก็บตัวอย่างไบโอดีเซล B100 5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมัน5ถังของบริษัท Triple S นี้มีอยู่5ล้านกว่าลิตรเอาไปตรวจสอบคุณภาพปรากฏว่า5ตัวอย่างของบริษัทนี้มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดเข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามมาตรา25วรรค3แห่งพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็มีปริมาณครอบครองตั้งแต่200ลิตรขึ้นไปมีบทกำหนดลงโทษกันเนี่ยจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแต่อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงว่าสิ่งที่สังคมอยากรู้ในห้วงเวลาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องคุณภาพคือไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะที่ไปตรวจสอบดีแล้วแต่เขาก็อยากจะรู้ว่าแบบไอ้ความก็ไอ้ Triple S เนี่ยก็เชื่อมโยงบริษัทอ่างทองเนี่ยแหละแต่เขาอยากรู้เน้นเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการกักตุนราคาน้ำมันครับเพราะตอนนี้โฟกัสมันมาอยู่ที่คุณภาพ B100 เนี่ยมันเหมือนกับเอ๊ะมันจะเป็นคนละจุดกับประเด็นร้อนที่สังคมอยากรู้เมื่อสักห่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมา
0: อันนี้ก็เรียกว่าเกาไม่ถูกจุดนะเกาไม่ถูกที่คันนะ
1: คือเขากลัวว่าจะเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดมองเป็นอย่างแง่ร้ายนะ
0: ครับยังมีอะไรซับซ้อนอีกเยอะนะเพราะว่าดูท่วงทำนองแล้วมันกระแสมันตอนนี้ราคาน้ำมันมันก็เริ่มคนก็ไม่ค่อยโวยวาย
1: ลงเยอะแล้ว
0: คนไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยอะไรละขนส่งขนส่งอะไรก็สังเกตถ้าตั้งที่ราคาขึ้นไป41บาทถูกไหมโอ้แต่ว่าก็โอเคก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ทั้งหมดประมวลกันเข้าแล้วมันโอกาสที่มันจะถูกลงกว่านี้มันก็ยากมาก
1: คร
0: ับ นะก็เลยกระแสลดไปก็ไอการที่จะต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรก็แรงกดดันของรัฐบาลก็อาจจะน้อยลงนะคราวนี้สิ่งที่มันไม่ได้เป็นเรื่องของโครงสร้างไม่ได้เป็นเรื่องของระบบเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยหยุดนิ่งไม่ได้มีอะไรขยับต่อเพราะว่าเวลาแก้ก็แก้แบบเป็นเรื่องๆไปเป็นทำเป็นชิ้นๆไปไงไม่ได้ว่าไปแตะโครงสร้างปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไร
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทมแล้วก็เมืองพัทยาด้วยนะนายกเมืองพัทยาแล้วก็กรุงเทพก็จะมีสมัครสกด้วยพัทยาก็มีสมัครสมาชิกเมืองพัทยาด้วยก็สรุปผู้ว่ากทมเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งวันรวมแล้วมีมาสมัคร16รายผมก็คิดว่าจากนี้ไปก็คงมีมากอีกไม่เยอะแล้วอย่างมากก็สัก2คน3คนนะ
1: ครับแต่เมื่อวานเนี้ยไอ้เรื่องตั้งผู้ว่ากทมมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดเยอะนะ
0: เช่น
1: มีอะไรที่แบบอมยิ้มอะอย่างคุณติ่งมลิกาเงี้ยคุณติ่งมลิกาม
0: าก่อนอยู่แล้ว
1: ไปให้สัมภาษณ์คือมานานแล้วแต่โมแต่ให้สัมภาษณ์สื่อจนไม่ทันเวลาสมัครก็เลยไม่ได้จับฉลากกับเขาได้เบอร์14โดยปริยาย
0: เห็นว่าไปช้าแค่1 นาทีแต่มันก็โอเคก็1นาทีก็คือช้า
1: ครับคือแล้วพอผมไปเห็นโปสเตอร์คุณติ่งมลิกาโปสเตอร์คุณติ่งมลิกาใครว่าอะไรนะเธออะไรมาก่อนกาอะไรนะ
0: ผู้มา
1: เหนือการเวลา
0: ผู้มาด็อกเตอร์มลิกาผู้มาทันโลก
1: มนุษย์ผู้ทันการเวลาม นุษย์ผู้ทันการเวลาผมก็ผู้ทันการเวลาแต่ไม่ทันจับสลาก
0: มีคนแซวเยอะแต่มาไม่ทันจับสลาก
1: ก็มีอะไรอีกมีวรัญชัยโชคชนะสมัครผู้ว่ามา8สมัยเมื่อวานนี้ก็มาแต่เตรียมเงินมาไม่พอสุดท้ายไม่ได้สมัครก็มีอะไรขำๆอยู่เต้มงคลกิจมาแบบผู้สมัครทรงผู้สมัครแต่ไม่ได้สมัครเพราะเป็นคนนนทบุรี
0: ไอ้คนที่มาสมัคร
1: แทนมา
0: คนที่มาสมัครนั้นเดินตามเงียบ

0: เงียบเลยนะ
1: ไม่ได้ผมพูดตามตรงนะ
0: สื่อนี่ไม่ได้จ่อไมค์ไม่ได้อะไรเลย
1: ผมพูดตามตรงนะคนไม่รู้จักท่านน่ะรู้จักคุณเต้มากกว่าแล้วก็แม้ว่าจะแบบตอนนี้ก็สมัครอย่างเป็นทางการแล้วคุณพาสพงษ์นะต้องขออภัยท่านด้วยแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าไอ้แสงไฟสปอตไลท์ต่างๆมันไปที่คุณเต้หมด
0: นะแต่ว่าเทื่อที่แล้วลงสมัครสสเต้เขาก็เอาหัวหน้าพรรคเข้ามาได้หนึ่งคนนะเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขหนึ่งเขาก็แต่พี่ว่าไม่ถึงเขาซึ่งเขาของเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3
1: แต่สุดท้ายก็ทะเลาะกันทะเลาะกัน
0: แยกวงกันไปแล้วแยกวงกันไปแล้ว
1: จบเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อย
0: อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวก็จบก็แยกวงก็ภารกิจก็คือผมคิดว่าเต้เขาก็คงจะพอทราบแต่ว่าเขาก็โดยกลยุทธ์ก็คือเขาเลี้ยงกระแสไว้ตลอดในทุกการเลือกตั้งยังต้องมีเขาอยู
1: ่
0: นะก็สื่อก็ยังมีแสงอยู่อ่ะไปแล้วก็เดี๋ยวมันมีจังหวะอะไรต่อไปในข้างหน้าในเรื่องของเวทีการเลือกตั้งก็ถ้าเปิดให้เข้ามาได้ก็มีโอกาสต่อไป
1: ครับครับ
0: ก็มีหลายเรื่อง
1: แล้วก็มีจริงๆมีอีกเรื่องดราม่าด้วยนะพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทที่ท่านเดินไปพูดว่าท่านไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่ใช่ไม้ประดับนะท่านไม่ใช่ผู้หญิงนะถึงจะมาเป็นไม้ประดับให้ใครอะไรในการเลือกตั้งรอบเนี้ยหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยนี่มันเหยียดเพศมองเป็นการเหยียดเพศทำไมต้องเทียบผู้หญิงว่าเป็นไม้ประดับด้วยอะไรอย่างเนี้ย
0: อ๋อไปตีความคำมานะ
1: ใช่ครับก็มีอะไรอย่างนี้อยู่ในวันแรกนะมันก
0: ็
1: มีกระสงกระแสอะไรให้พูดถึงอยู่เยอะ
0: สกเนี่ยเห็นว่าสกทีมคนทำงานซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าเป็นสายของจะพยายามโหนคุณชัดชาติเขาว่ากันอยู่นะ
1: คือขออภัยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการโหนคุณชัดชาติหรือจริงๆมันก็คือทีมคุณชัดชาตินั่นแหละแต่แค่ไม่ได้พูดกันตามตรงไม่ได้พูดกันตรงๆผมกำลังตีความประเด็นนี้อย
0: ู่คอนเนคชั่นกับคุณชัดชาตินี่ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก
1: ็
0: ค
1: ิ
0: ดว่าถ้าชนะมาก็จะมาช่วยงานทางด้านสภาให้กับคุณชัดชาติเขาจะได้ทำงานในฝ่ายบริหารได้คล่องตัวนั่นแหละแต่คุณชาติชาติเขาก็ประกาศทางการเมืองเขาก็บอกว่าเขาไม่หนุนใครแต่วันนี้ก็เป็นที่รู้กันก็เมื่อวานนี้ก็เห็นว่าหลายคนก็พอทราบว่าคุณชาติชาติจับได้เบอร์9เนี่ยเวลาเขาสมัครกันเนี่ยเขาก็ดูเลยว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ย
1: ไป
0: ถ
1: ึ
0: งเบอร์ไหนละมีบางทีเนี่ยไปถึงเบอร์7ละจากตัวเองเนี่ยพร้อมแล้วควรจะต้องไปสมัครแต่ไม่รอก่อนรอให้เบอร์8มีคนได้เบอร์8ไว้ก่อนแล้วจะได้เข้าไปจะเอาเบอร์9
1: เผื่อบอกคนใกล้ชิดด้วยเฮ้ยไปก่อนเร็วเดี๋ยวตามไปติดๆเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่าจะได้เบอร์9ก็หาเสียงง่ายขึ้นเบอร์เดียวกับคุณชาติชาติเลยท่านบอกนั้น
1: เพราะผมเนี่ยถึงบอกว่าผมไม่ได้อยากจะใช้คำว่าโหนเพราะถ้าโหนเนี่ยต้องแสดงว่าคุณชาติชาติไม่รู้เรื่องแต่โหนจะแสคุณชาติชาติไปด้วยแต่อย่างที่บอกผมไม่ให้ไม่แน่ใจว่าจริงๆคุณชาติชาติก็รู้นั่นแหละตอนนี้ก็ทีมของคุณชาติชาตินั่นแหละแต่แค่ว่าคุณชาติชาติแกก็พยายามจะวางโพสิชันตัวเองว่าอิสระมาคนเดียวจัดการคนเดียวไม่มีกลุ่มก้อนการเมืองไม่ได้มีกลุ่มอันไหนมาสนับสนุนมากนักมาแบบอิสระจริงๆอะไรเนี
0: ่
1: ยแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้เห็นตัวละครหลายคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหนะไม่ได้เกี่ยวโยงกันสักทีเดียว
0: เข้าใจได้เข้าใจได้รักทุกคนนะจุ๊บๆก็ต้องแบบนั้นนะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงนี้ครับ
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร026300700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยี

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: 8:36 น.ครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณอิกพรครับ
4: ครับ
3: เมื่อวานผมเห็นคุณวีระสมความคิดก็ไปเปิดใจกับหลายๆรายการนะ
4: จ้ะ
3: เพราะว่าก็ถูกตั้งคำถามว่าทำไมจึงไปถอนฟ้องผู้ที่ตนเองฟ้องเป็นจำเลยในคดีปกปิดเอกสารการพิจารณาคำร้องเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของบิ๊กป้อมที่ปปช.เขาสรุปว่าไม่มีความผิดในเรื่องการยื่นบัญชีหนี้สินทรัพย์สินเนี่ยก็ไปเดินสายชี้แจงแล้วก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าอ้างแหล่งข่าวนะว่าในปปช.เขาก็มีการถอดเทปสิ่งที่คุณวีระได้ไปให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่ามันมีบางเรื่องเนี่ยที่ทำให้ปปช.เสียหายเพราะว่ามีลักษณะพฤติการที่คล้ายๆจะแบล็กเมย์อะไรต่าง
4: ๆคือเขาแหล่งข่าวเขาว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าหลังจากมีคำตัดสินเนี่ยแล้วที่คุณวีระไปให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่ได้ไปถอนฟ้องคุณณัฐจักรคุณวิทยาซึ่งก็คือสองคนแรกนะ
3: ครับ
4: รวมถึงคุณวัชรพลกับคุณสุภาในภายหลังเนี่ยคุณวีระก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอก็คือเขียนหนังสือขอโทษตัวคุณวีระเองแล้วก็ขอโทษประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.ที่เป็นประโยชน์เห็นว่าเป็นข้อมูลทั้งในคดีนี้และคดีอื่นๆแล้วก็อ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมาเนี่ยคุณวีระเตรียมจะเอามาเปิดเผยในอนาคตเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเขาบอกว่าแม้ว่าตัวคุณวีระเองเนี่ยก็จะยื่นหนังสือที่จำเลยส่งขอโทษแล้วก็ส่งต่อไปยังศาลเพื่อขอถอนฟ้องให้จริงแต่บอกว่าบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีซึ่งคุณวีระเนี่ยบอกข้อมูลที่เอามาให้เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่จะเอาไปใช้ในวันข้างหน้าเขาก็มองว่าอันนี้มันจะเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าเหมือนอารมณ์ว่าบีบจำเลยอ่ะเฮ้ยถ้าอยากให้ถอนฟ้องงั้นเอาข้อมูลมาอะไรแนวนี้เขาบอกว่าสำหรับกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7คนก่อนหน้าภายหลังมีคำพิพากษาออกมาก็มีออกมาให้ข้อมูลเป็นลักษณะบิดเบือนอย่างเช่นกรณีคุณสุชาติตระกูลเกษมสุขคุณสุวรรณาสุวรรณจุทะกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยที่ลงมติให้สำนักงานปปช.เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและทนายความทั้งสองก็นำหลักฐานก็คือมติที่ประชุมปปช.ไปแจ้งต่อศาลและขอให้คุณวีระถอนฟ้องในตอนแรกแต่คุณวีระไม่ยอม แต่ภายหลังศาลสั่งยกฟ้องคุณสุชาติกับคุณสุวรรณาบอกว่าพอพิจารณาสิ่งที่คุณวีระมาให้ข้อมูลพบว่าอาจเข้าข่ายข่มขู่คู่กรณีเพราะบอกว่าจำเลยมาอ้อนวอนให้ถอนฟ้อง

0: แต่ผมเนี่ยกลับมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของการต่อรองมากเลยและประเด็นของเรื่องคือมันก็ไม่ใช่ว่าบีบแล้วคุณวีระไม่ทำตามนะคุณวีระก็ส่งสารให้ไงก็ส่งสารต่อไปให้นะครับคือถ้าเป็นแบ็กเมลเนี่ย
1: อยู่ที่ว่าสารท่านจะว่ายังไง
0: จะคือถ้าเป็นแบ็กเมลเนี่ยอ้าวงั้นตัวปปช.ที่คิดว่าตัวเองโดนแบ็กเมลก็ต้องร้องศาลเลยฮะโอ้ยผมโดนโจทย์ทำอย่างนี้ครับถูกไหมฮะผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ต้องการจะเฉ่งกลับมากกว่า
1: แต่ว่ามันก็ยังเป็นเรื่องแหล่งข่าวนะ
0: ครับ
1: ยังอ้างว่าแหล่งข่าวไม่รู้ใครในปปช.ระดับไหนก็ไม่รู้ก็ผมดูในเนื้อหาที่สรุปออกมาที่คุณวีระเขาไปออกรายการต่างๆเนี่ยทั้งที่ช่อง3ทั้งที่ The Standard อะไรเงี้ยนะคุณวีระเขาบอกการถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหารปปช.เนี่ยคือเขาถอนก่อน1คนใช่ไหมในกลุ่มที่ชุดแรกที่หลุดไปสารที่รวม8คน
0: ถอนไป1คนเพราะว่าพ้นวาระไปแล้วไม่ได้มีอยู่ในห้องประชุมไม่ได้ไปลงมติกับเขาก็เลยยอมถอน
1: โดยข้อเท็จจริงว่าพ้นวาระไปแล้วไอ้พ้นตำแหน่งไปแล้วมีการถอนฟ้องปปช.เนี่ยบอกว่าเนื่องจากนำหลักฐานมาแสดงว่าได้พ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องคุณวีระเขาบอกว่าก็ยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกันนะส่วนสำหรับจำเลย2รายในกลุ่มกรรมการปปช.ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากจำเลยกลุ่มนี้เข้ามาเจรจาและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเองตนจึงนำหนังสือดังกล่าวส่งให้ศาลใช้ดุลยพินิจซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องคราวนี้กรณียื่นถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลและคุณสุภาเนี่ยในวันพิจารณาคดีเมื่อวันที่7เมษายน2569เกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยเห็นว่าเป็นอัยการนะคนนี
0: ้ใช่ที่ไม่มาดูคดีให้ปปช.2ท่านนี้แหละที่คุณวีระพูดนะผมฟังคุณวีระพูด
1: ครับฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชนตนจึงนำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจามีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสให้ถอนฟ้องอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้วอันนี้ก็มาพูดในภายหลังนะเราก็ไม่รู้จริงๆเป็นกันหรือเปล่าซึ่งผลลัพธ์เป็นไปตามที่คาดการไว้คือศาลไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคุณวีระสมความคิดปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องมีข้อตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้องพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและหลักฐานไม่เพียงพอเหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาเจรจาขอให้ตนถอนฟ้องปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิอุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายตนเชื่อมั่นว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ในอนาคตนี่คือเรื่องราวที่เป็นกวนหลงนะหลังจากศาลตัดสินครับ
0: ครับแต่เมื่อวานเนี้ยพูดถึงเรื่องปปช.นี่ปปช.นี่โดน2เด้งโดน2วันติดเลยนะ
1: งานเข้า
0: จากกรณีขับรถแล้วก็ไปชนไรเดอร์แขนขาดแล้วก็เสียชีวิตคือตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะอาจจะเป็นรองโฆษกแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ปปช.ก็ยืนยันว่าไม่ใช่แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันก็เรื่องใหญ่อยู่ดีเพราะว่าเป็นระดับผอ.สำนักเป็นระดับผอ.สำนักเห็นว่าตำแหน่งเนี่ยก็คือผู้อำนวยการนะสำนักสืบสวนนะครับของปปช.สืบสวนสอบสวนของปปช.นี่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ

0: ของปปช.ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกของปปช.ตามรายงานข่าวแต่อย่างใด
1: ก็เห็น
0: แต่ประเด็นของเรื่องคือมันก็ครับ
1: มีเอกสารชี้แจงปปช.ยืนยันมาใช
0: ่
1: ไหม
0: ว่
1: าไม่ใช่เป็นรองโฆษก
0: เขาชี้แจงมาอย่างนี้แล้วใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ประเด็นของเรื่องคือเรื่องคดีเนี่ยมันแบบคือมันค่อนข้างชัดอะว่าท่านจะเป่าเมาจริงพยายามจะสลับตัวคนขับอะไรต่างๆนานาแล้วแม้กระทั่งไอ้คนที่จะเอามาสลับเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์ก็180นะไอ้คนที่จะเอามาแทนก็เมาเหมือนกันแต่ประเด็นของเรื่องคือท่านต้องการจะแบบ
1: นั่งมาในรถด้วยหรือไง
0: นั่งมาด้วยกันแล้วพอขับจะใช้คำว่าขับหนีก็ได้แต่สุดท้ายล้อมันบิดนะแล้วมันไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องจอดแล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นเนี่ยเห็นว่าใส่เสื้อขาวตอนนั้นเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าใครเห็นเสื้อขาวแต่พอชนจริงพยายามบอกให้เสื้อดำเป็นคนขับบอกไม่ใช่ชาวบ้านเขามาบอกเสื้อขาวเช็คไปเช็คมาอ้าวเป็นผอ.สำนักของปปช.
1: ที่แรกผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าพลเมืองดีเขากังวลเพราะว่าในคลิปนั้นน่ะพอท่านนี้ก็บอกไม่มีหรอกไม่มีสลับตัวไม่มีสลับตัวแต่ผมไปดูคลิปตอนที่เขานั่งอยู่ที่สถานีอ่ะแล้วพูดออกมาแล้วมีคนถ่ายคลิปไว้เขาบอกว่าตอนชนเขาไม่ได้ขับเนี่ยแสดงว่าเขาคงยืนยันจุดนี้ได้ขับใบการเขาแล้วเขาสู้จุดนี้แน่นอนตอนชนผมไม่ได้ขับก็แสดงว่าจะโยนไปให้อีกคนนึงซึ่งอีกคนนั้นก็คงจะต้องอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเขาอะต้องยอมอะถ้าสูญถ้ามันเรื่องว่าเขาขับจริงๆแล้วคนนั้นต้องรับให้นะแสดงว่าคนนั้นต้องอยู่ในสถานะที่เขาสั่งได
0: ้แต่พูดกันตามตรงมันเช็คไม่ยากเลยไล่กล้องวงจรปิดเนี่ยเอาสักก่อนชนสัก5นาที2นาทีถนนเส้นไหนก็ได้ก่อนจะขับมาท่านคงไม่ได้จอดเปลี่ยนตัวคนขับอยู่แล้วนะมันก็เห็นชัดว่าใครเป็นคนขับ
1: ครับ
0: นะยิ่งสมมติมีกล้องตอนชนด้วยเนี่ยอันนี้จบเลย
1: มันดังนั้นอยู่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นถ้าตำรวจพนักงานสอบสวนทำอย่างตรงไปตรงมานะเพียงแต่ว่าผมสงสัยอยู่นิดนึงว่าผมเห็นในคลิปเนี่ยตำรวจก็ให้ลองเป่าดูนะตำรวจเข้าโชว์ให้สื่อดูแหละมีคนถ่ายคลิปดูอะไรเงี้ยแต่สื่อหรือพลเมืองดีเลยถ่ายคลิปไปเห็นนะเป่าแล้วมันขึ้นมาเลยยังไงเท่าไหร่นะแต่คนนี้ท่านเลขาให้สัมภาษณ์สื่อท่านเลขาปปช.นะบอกว่าก็ได้รับแจ้งเรื่องนี้แล้วแสดงความเสียใจและตามคำร้องแล้วแต่ว่าในขณะนี้เรื่องว่าใครขับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พนักงานสอบสวนดำเนินการไม่ยืนยันนะแต่ในรายงานที่ส่งมาให้ปปช.ที่พนักงานสอบสวนส่งไปให้ปปช.ไม่มีเรื่องเมาแล้วขับก็คือพูดง่ายๆไม่มีเรื่องการไปปงไปเป่าว่าเมาไม่มีรายงานมาที่ปปช.อันนี้ทำให้ผมแบบเอ๊ะแปลกนะหรือว่าไอ้ที่พูดกันไปมันไม่ใช่แต่ว่ามันมีคลิปออกมาเลยนี่ว่าตำรวจให้เป่าดูแต่ว่า
0: เลขา
1: ให้สัมภาษณ์สื่อเลยผมฟังจากเสียงท่านเลยบอกไม่มีในรายงานนะว่ามีการไปเป่าเปิลแอลกอฮอล์ไม่มี
0: หรือว่าจะเป็นความรอบคอบของตำรวจที่ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าบุคคลที่เป่านั้นเนี่ยเขาขับจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเมาแล้วไม่ได้ขับมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรก็ไม่ต้องแจ้งปปช.ถูกไหมผมว่าอาจจะเป็นความรอบคอบมากๆของตำรวจอะไรเงี้ย
1: คือแจ้งเนี่ยผมเข้าใจว่าทางเลขาคงจะแจ้งไปที่ตำรวจว่าขอให้แจ้ง ขอให้ส่งข้อมูลมาให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะปปช.เขาคงเขาคนของเขาอ่ะมีข่าวมีอะไรเขาจะได้รู้ข้อมูลไงแต่ว่าพอเลขาพูดอย่างเงี้ยผมเริ่มไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คดีนี้พูดตรง
0: ๆ
1: ถ้าไม่จี้กันไม่กวดขันกันมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้อุตลุดไปหมด
0: ครับเพราะเลขาปปช.เนี่ยท่านก็เนี่ยบอกว่าก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งรอการสอบสวนแต่ตอนนี้อาจจะต้องโยกย้าย

0: คนคนนี้ที่เป็นผอ.สำนักสอบสวนกิจการพิเศษอะไรเนี่ยให้ออกไปก่อนจากตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจากข้อมูลที่ได้ไม่แน่ใจว่ามีการขับเฉี่ยวชนหรือไม่เจ้าหน้าที่ปปช.เขาบอกอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเฉี่ยวชนหรือเปล่าก็เลยไม่ได้หยุดรถทันทีจนมอเตอร์ไซค์ตามมานะส่วนเรื่องเมาแล้วขับไม่มีการยืนยันเรื่องเมาแล้วขับและไม่มีการเป่าแอลกอฮอล์ข้อมูลที่พนักงานสอบสวนแจ้งเรื่องให้ปปช.ที่เป็นต้นสังกัดรับทราบไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี
1: ้เนี่ยเห็นไหมมีเรื่องที่มันดูทำแม่งทำแม่งเนี่ย
0: ครับ
1: ทั้งที่จริงๆแล้วเป็นสาระสำคัญแล้วเราก็เห็นอยู่ว่ามันมีการเป่าแสดงว่าเป่าแล้วแล้วไม่ได้มีการบันทึกไว้ในเอกสารการสอบสวนหรือยังไง
0: ครับแต่รองผู้การนนท์น่ะรองผู้การนนท์บอกจับเป่าทั้งคู่เมาทั้งคู่คนที่เป็นผอ.สำนักเนี่ย189ส่วนคนที่อีกคนหนึ่งที่ตามข่าวบอกว่าจะต้องมาเหมือนสลับตัวเป็นอีกคนหนึ่งก็180กว่าจะเห็นว่าเตรียมจะแจ้งข้อกล่าวหาอันนี้ที่ตำรวจบอกนะก็3ข้อหาประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเมาจนให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ชนแล้วหนี
1: อ
0: ันนี้ที่รองผู้การนนทบุรีท่านบอกไว
1: ้ครับ
0: ข่าวเนี่ยบอกว่าผอ.สำนักคนนี้จะดอดไปมอบตัวเมื่อวานจะรีบเข้าไปหาตำรวจเมื่อวานสรุปก็ไม่ได้ยังไม่เห็นข่าวเพราะตอนแรกคนก็งงอยู่นะว่าปกติเนี่ยสมมติผมนะเมาแล้วขับไม่ต้องชนคนตายด้วยผมอยู่ยาวไปก่อนเลยฮะยิ่งตอนกลางคืนอย่างเนี้ยก็รอประกงประกันอะไรนะกว่าจะได้ออกเนี่ยนานหลายชั่วโมงมากฮะแต่อันนี้มันเมาแล้วขับอันนี้ก็ปกติขั้นตอนมันก็จะช้าประมาณนึงอยู่นะสองคือชนคนตายอีกแล้วแต่ดันปล่อยตัวแต่ตำรวจเขาให้เหตุผลว่าก็เห็นว่าเป็นตำแหน่งสูงอ่ะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอะไรก็ว่ากันไปตามตัวได้ก็เลยปล่อยให้กลับไปแต่เดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาก็ตามมาอีกทีเรียกมาอีกที
1: คือพยานที่เห็นเหตุการณ์อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเมาอย่างหนักเลย
0: ครับ
1: เพราะว่าถนนมันเป็นสะพานต่างระดับขึ้นไป
0: ใช่ครับแล้วเขาอยู่เลนขวาสุด
1: มันสองเลนนะมอไซค์นี่ยังไงมันก็ชิดซ้ายอยู่ละมันจะเกินเลนมาก็เลนซ้ายนิดหน่อยอะไรผิดไปได้แต่รถเนี่ยมาขวาแล้วถนนโล่งมาขวาก็ตรงไปมันไม่มีเหตุละแขเข้ามาจนกระทั่งซัดอัดจนกระทั่งแขนซ้ายเนี่ยมันอัดกับกำแพงอะถนนมันเป็นมันสร้างไอ้กำแพงสูงขึ้นมากันรถตกอะอัดจนกระทั่งแขนซ้ายขาดคิดว่าแขนขาดเลยโอ้แล้วก็ขับที่บอกไม่รู้ว่าชนอะไรขับไปเรื่อยจนกระทั่งนู่นลงไปพ้นสะพานไปแล้วพยานบอกว่าไปต่อไม่ได้เพราะรถมันล้อมัน
0: ล้อมันติด
1: ไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปได้ต้องหยุดรถ
0: แตกไปแล้ว
1: ดูสภาพแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเพราะว่ามันชนเนี่ยไม่ใช่ชนจักรยานเดียวนะอัดจักรยานเข้าไปกับขอบปูนนะรอยนี่ยาวเลยรอยครูดแปดรถล้อคงไปอัดกับขอบปูนแล้วคงล้อบิดจริงๆ
0: คร
1: ับ
0: คือผมดูนะ
1: เมาดูแลอาการก็คือเมา
0: ครับเวลาบริษัทหรือองค์กรไหนอะไรยังไงเวลาที่มันมีปัญหาแล้วพอมันมีเรื่องเนี่ยมันจะมาติดกันเลยเหมือนกรณีเคนถล่มอะไรบริษัทเอกชนน่ะไม่ได้อยากจะไปเอ่ยชื่อนั่นอีกหรอกไม่ได้อยากจะไปซ้ำเติมกันหรอกแต่ก็เนี่ยนะก็มีเรื่องก็มาติดอย่างเคสปปช.เนี่ยมีเรื่องก็มาติดมันก็ไม่ได้สะท้อนเรื่องของความดวงซวยดวงไม่ดีหรอกมันก็อีกมุมนึงมันก็สะท้อนว่าก็มันมีอะไรไม่ดีอยู่เยอะเวลามันปริมันก็พอมันปริออกมามันก็ปริมาพร้อมกัน
1: ครับคือมันอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้นะยิ่งดื่มแล้วขับแบบนี้มันเป็นที่รู้กันอยู่แต่ที่มันน่ากังวลเลยก็คือว่าหนึ่งลักษณะชนแล้วหนีคือถ้าชนดับแล้วรู้อะไรเงี้ยนะก็ยังโอเ

0: คนะหนักก็เป็นเบาสองมันก็มีร่องรอยว่าดูแล้วก็คล้ายๆกับจะเอาตัวรอดจะเปลี่ยนคนขับบ้างจะแม้กระทั่งเรื่องเป่าเป่านี่ยังไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยจะบันทึกไว้หรือเปล่าว่ามีการเป่าเองกับวงแอลกอฮอล์แต่ว่าเราเห็นอยู่อ่ะในภาพคลิปมันมีหลักฐานอยู่ว่าเป่าแต่ว่าเวลาไปบันทึกโดยพนักงานสอบสวนมีหรือเปล่าเพราะว่าเวลารายงานไปที่ปปช.เขาเนี่ยที่ปปช.บอกขอให้สำเนาการสอบสวนดูหน่อยในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในสังกัดของหน่วยเขาแต่ปรากฏไม่มีข้อมูลเนี่ยอย่างที่เลขาแถลงเนี่ยมันดูทำแม่งนะผมพูดแปลกๆคือตำรวจเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยผมเข้าใจได้เขาต้องให้สัมภาษณ์ตามหน้าเสือเขาอะแต่ของจริงในสำนวนเนี่ยเราไม่รู้อะไรยังไงว่าจะดูแลมีการอะไรกันยังไงยึกยักอะไรกันยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าไปทำนะผมบอกได้เลยนะโอ้โหปปช.จากภาพในขณะนี้ก็ถือว่าย่ำแย่มากนะหลายๆเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะคดีเรื่องที่คุณวีระเป็นโจทก์ฟ้องนะหลายๆเรื่องก่อนหน้าน
1: ี
0: ้หลายๆเรื่องก่อนหน้านี้มันสะสมกันมานะจะเรื่องอะไรบ้างก็ไม่ต้องไปรื้อฟื้นยังเป็นประเด็นอยู่ก็มีอยู่ที่เขาจะกำลังจะเข้าชื่อยื่นให้มีการตรวจสอบให้มีการฟ้องร้องปปช.คณะกรรมการปปช.ที่ลงมติก็มีอยู
1: ่ใช่และยิ่งเป็นหน่วยงานที่เนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพอมันโดนอะไรแบบเนี้ยมันก็ความศรัทธาความเชื่อถือของสังคมมันก็ลดลงเยอะ
0: ครับเรามาติดจริงๆนะแต่เรื่องเคสทองคำเนี่ยมีโจ๊กไหม
1: ครับ
0: นั่นก็เรื่องใหญ่มากก็ยังไม่คืบหน้ามาก
1: ครับ
0: ข้าราชการสังกัดปปช.ออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างๆกดดันก็ยังไม่เห็นว่าบทสรุปจะเป็นยังไง
1: หรือแม้กระทั่งก็ต้องขออภัยอ่ะแม้กระทั่งตัวท่านประธานปปช.เองก่อนหน้านี้ก็โดนไอ้คลิปแอบถ่ายบิ๊กโจ๊กเข้าไปมันก็คือมันมาเรื่อยๆเดือนนึงก็จะมีข่าวอะไรที่ถูกกล่าวหาอะไรแบบเนี้ยนะเดือนละครั้งไม่รู้น้อยไปหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: แต่มันก็จะมาเรื่อย
0: ๆไม่แพ้ตึกถล่มนะถ้าจัดเลตติ้งองค์กรสลากกันนะสตง.นี่ก็เจอเรื่องตึกถล่มถือว่าเป็นเคสใหญ่มากที่กระทบต่อชื่อเสียงชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์กรเนี่ยปปช.เนี่ยก็ต้องนั่นนะฮะต้องผมคิดว่าต้องแสดงท่าทีที่เคร่งครัดมากกับเรื่องนี้นะให้มันว่าไปตามคือถ้าเป็นคนของเราถึงไม่ว่าตำแหน่งจะใหญ่โตไงผิดไงก็ต้องให้ว่าไปตามนั้นอย่างตรงไปตรงมานะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับแล้วไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกามีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2569โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่11นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกาเท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา24นาฬิกาสามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา22นาฬิกาสำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม 977,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิ์การลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียกเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทางในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเลียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมา

0: ังถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอเกาะคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนองแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะเนย์มาร์เข้าแคมป์แรกบราซิลก่อนบอลโลกความเคลื่อนไหวของทีมชาติบราซิลในการเตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลก2026เริ่มต้นอย่างเป็นทางการบรรดานักเตะพร้อมด้วยคาร์โลอันเชลอตติกุนซือคนใหม่ของทีมต่างเดินทางมารวมตัวกันที่ศูนย์ฝึกกรานจาโคมารีเมืองเตเรโซโปลิสรัฐริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเนย์มาร์อดีตซูเปอร์สตาร์ของทีมวัย34ปีถูกเรียกมาติดทีมแบบเซอร์ไพรส์ก่อนเข้ามาทักทายเพื่อนร่วมทีมอย่างใกล้ชิดโดยมีอลิสันเบเกอร์และอเดซอน2ผู้รักษาประตูมือดีปรากฏตัวภายในแคมป์เช่นกันทั้งนี้ทีมแซมบ้ามีคิวประเดิมลงสนามฟุตบอลโลกกลุ่ม4นัดแรกพบกับโมร็อกโก13มิถุนายนที่รัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกานางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรผู้บริหารสนามกอล์ฟภาคตะวันออกเตรียมเปิดตัวการจัดกอล์ฟยิ่งใหญ่แห่งปี Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออก Paradise ที่โรงแรม Golden Tulip กรุงเทพชูแนวคิด Play Stay Safe เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูกาลหวังสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยจะแข่งขัน4สนามสนามแรก Royal Hill Golf Resort and Spa นครนายกวันศุกร์ที่19มิถุนายนสนามที่2สนามเซนต์แอนดรู2000จังหวัดระยองวันศุกร์ที่17กรกฎาคมสนามที่3 Lotus Valley Golf Resort จังหวัดฉะเชิงเทราวันศุกร์ที่7สิงหาคมและสนามที่4บางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
7: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
8: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
9: The Legends Tale
8: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
7: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mcot News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา10นาทีนะครับเอาละครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณเอกพรครับ
2: ครับผม
1: เมื่อวานนี้คุณเอกพรบอกว่าคงต้องจับตาคดีความผิดมาตรา112ของคุณ
2: ธนาธร
1: ธนาธรนะตั้งแต่ตอนที่เขาไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของไอ้วัคซีนแอตราเซเนกาที่ใช้คำว่าวัคซีนพระราชทานนะก็โดน
2: มาตัวเดียวเลย
1: ครับก็เมื่อวานศาลเป็นศาลอาญานะครับศาลชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาสรุปว่าศาลท่านก็ยกฟ้องนะใช้เวลาอ่านคำพิพากษาเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมง
2: ครึ่งชั่วโมง
1: จ้ะก็พิพากษายกฟ้องโดยสรุปก็ศาลท่านก็บอกว่าจากการนำสืบเนี่ยก็ฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยมีเจตนาที่จะวิจารณ์การทำหน้าที่การทำงานของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกตรีในขณะนั้นยังไม่มีพยานหลักฐานที่ฟังได้ว่าจะเป็นการไปอะไรแสดงอาการอาฆาตมาดร้ายหมิ่นประมาทสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ครับเพราะภายหลังเนี่ยสำนักงานศาลยุติธรรมได้เผยแพร่นะฮะเป็นสรุปคำย่อคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็พูดถึงหลายประเด็นนะฮะก็อย่างที่คุณไพศาลบอกไปก็คือมุ่งเน้นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์การโจมตีนายกรัฐมนตรีวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเรื่องความบกพร่องในการจัดหาวัคซีนก็นำข้อมูลหลากหลายมาสนับสนุนมีการบรรยายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายบริษัทรวมถึงกล่าวถึงพูดถึงหุ้นของบริษัทแล้วก็มีข้อมูลไหนที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นส่วนน้อยไม่ใช่ประเด็นหลักในการนำเสนอดังนั้นข้อความทั้งหมดก็เลยไม่ได้เข้าข่ายลักษณะอาฆาตมาดร้ายดูหมิ่นประมาทในหลวงรัชกาลที่10แต่อย่างใดแล้วก็ข้อความที่จำเลยพูดถึงการถือหุ้นผลรายงานประกอบการบริษัทก็เป็นข้อเท็จจริงเพราะประสบภาวะขาดทุนจริงและคำพูดที่ว่าการแทงม้าตัวเดียวหากมีอะไรผิดพลาดพลเอกประยุทธ์จะรับไหวไหมก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบได้หรือเปล่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการวัคซีนให้ประชาชนและเกิดความเสียหายส่วนคำพูดว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเมื่อพิจารณาข้อความที่จำเลยไลฟ์สดแล้วจะเห็นว่าจำเลยพูดพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารซึ่งหมายถึงพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีบริหารจัดการวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาในครั้งนี้เป็นการสร้างความนิยมทางการเมืองซึ่งกล่าวในเรื่องประโยชน์ทางการเมืองของนายกโดยตรงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการพาดพิงไปยังพระมหากษัตริย์ส่วนคำว่าใครเสียก็น่าจะหมายถึงว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริหารจัดการวัคซีนผู้ที่ได้รับความเสียหายคือประชาชนพยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องก็เลยพิพากษายกฟ้องศาลท่านก็ให้รายละเอียดเอาไว้เยอะครับ
1: ครับก็ทางคุณธนาธรก็หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จลงมาจากศาลก็มาให้สัมภาษณ์สื่อนะโดยคุณธนาธรเนี่ยก็บอกว่ากรณีว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จริงๆยกไปถึงเรื่องที่ประธานศาลฎีกาเนี่ยก็คือได้ออกมาชี้แจงนะว่าหลังจากนี้เนี่ยแนวทางการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองคดีการฟ้องปิดปากนะตามนโยบายก็คือให้ยกฟ้องทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาในชั้นพิพากษาด้วยซ้ำไป
2: คร
1: ับนะก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอัยการ

0: ผู้พิพากษาก็ควรจะต้องพิจารณารวมทั้งเรื่องสิทธิการประกันตัวไม่ต้องการให้ขึ้นมาสู่กระบวนการชั้นศาลเพราะจะเสียทรัพยากรและเพื่อประชาชนเข้าถึงสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริงส่วนตนเองหลังจากนี้ก็เรื่องก็ในทางคดีก็เรื่องอุทธรณ์ก็คงจะเป็นเรื่องของอัยการตนเองก็คงไม่ไปก้าวล่วงครับอัยการก็เห็นว่าเขาโฆษกสำนักอัยการสูงสุดก็บอกว่าก็คงจะต้องรอเนื้อหาในรายละเอียดของคำพิพากษาก่อนนะแล้วก็จะมาดูเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแล้วค่อยมาพิจารณาดูเรื่องของการอุทธรณ์ว่าจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์ครับ
1: ครับแต่ในเคสคือพูดยากฮะคือพอคุณธนาธรหยิบยกเรื่องไอ้เรื่องการฟ้องปิดปากที่ศาลท่านประธานศาลฎีกาท่านได้ออกหลักเกณฑ์ออกมาเนี่ยผมว่ามันจะต้องดูเป็นรายเคสจริงๆฮะว่าเคสไหนมันเป็นการฟ้องปิดปากหรือเปล่าเพราะบางเคสเนี่ยเราก็ต้องพูดตามตรงว่าไอ้อย่างเรื่องของการหมิ่นประมาทอย่างเนี้ยหรือว่าไปเข้าข่ายความผิดข้อหาไหนมาตราไหนเนี่ยคือบางเคสมันก็คือการพูดแล้วมันก็มีเมที่จะผิดจริงๆนะสำหรับบางเคสนะแต่บางเคสอันนี้ผมก็เข้าใจเลยว่าโหมันบางเรื่องไม่มีอะไรเลยและในแง่การกระทำโหคุณไปฟ้องเขาให้เขาไปนราธิวาสอย่างเงี้ยเขาอยู่กรุงเทพให้เขาขึ้นเหนืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีด้วยเรื่องเดียวคุณเอาสมาชิกพรรคไปไล่ฟ้องเขาหลายจังหวัดทั่วประเทศอย่างเงี้ยอันนี้ปิดปากแน่นอนชัวร์ 100% ถูกไหมฮะแต่บางเคสเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นรายๆไปคือตอนนี้มันคือที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยคือผมแค่ต้องการจะบอกว่าตอนเนี้ยเหมือนคนก็พยายามจะบอกว่าโหเวลาโดนข้อหาอะไรกูโดนฟ้องปิดปากเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ทุกเคสเสมอไปมันก็ต้องว่ากันไปตามกรณีไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าใช้ข้ออ้างนี้ไปหมดแล้วก็มองว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำเสียทีเดียวทั้งที่บางเคสตัวเองก็เป็นคนกระทำก่อน
0: ก็ถ้าผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องไอ้ชื่อเสียงเกียรติคุณแรงเขาอยู่นะการฟ้องร้องเป็นเรื่องปกติแต่ดูว่ารูปแบบเจตนาของการฟ้องเป็นยังไงมากกว่าไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ควรฟ้องอะไรเงี้ยนะบางทีผู้เสียหายเขาก็ต้องฟ้องร้องเขาต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมเพื่อรักษาสิทธิ์ของเขาแต่ว่าไอ้รูปแบบเนี่ยไปฟ้องเช่นว่าไปฟ้องแบบลักษณะเหมือนกับว่าทำให้อีกฝ่ายนึงกดดันอีกฝ่ายนึงอะไรเงี้ยนะทำให้เขาเดือดร้อนหนักในการที่จะต้องไปต่อสู้คดีอย่างเงี้ยมันก็เกินสมควร
1: และผมพูดตามตรงเลยนะไอ้เคสเนี้ยที่ท่านประธานศาลท่านศาลฎีกาท่านออกหลักเกณฑ์มาเนี่ยจริงๆสื่อได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะเพราะสื่อเนี่ยโดนฟ้องปิดปากเยอะโดนฟ้องแกล้งฟ้องกล่าวหาอะไรที่มันเลื่อนลอยเยอะก็ต้องว่ากันไปผมเนี่ยเคยเจอเคสหนึ่งนะก็รายงานตามข่าวปกติไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรเป็นพิเศษอะไรเงี้ยว่าด้วยเรื่องบ่อนการพนันก็รายงานข่าวสคริปต์ว่าไงก็ว่าตามนั้นนะปรากฏผมเจอเจ้าของบ่อนเขาเนี่ยฟ้องเจอเขาฟ้องว่าไปกล่าวหาเขาว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของบ่อนแต่คนในวงการโอ้โห
0: ถ้าเป็นคนที่ผมคาดเดาเนี่ยผมคิดว่าเขาฟ้องทุกคนเลยเวลาเขาโดนสื่อไปพูดถึงเขาในข่าว
1: นะคืออันนั้นอ่ะแต่ด้วยความที่จบไปแล้วสถานีที่ผมทำงานเขาก็ไม่อยากมีเรื่องย้อมจ่ายตังค์ให้เขาไปจริงๆเรียกมาหลักล้านส่วนตัวผมอ่ะผมไม่ได้อยากจ่ายเลยแต่ผมไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์ไงสถานีเขามาตัดจบยอมจ่าย
0: ครับ
1: คือมันมีเคสอะไรแบบนี้เยอะและสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เคยมีเรื่องฟ้องร้องผมเนี่ยโดนจับอีกผมว่าน่าจะเป็น10ครั้งนะก็เป็นข่าวอยู่อะไรแบบเนี้ยผมว่าแบบเนี้ยมันก็เป็น

0: หลักการที่บางทีคือผมเข้าใจศาลท่านนะเพราะว่าบางทีมันมีการยื่นร้องไปเนี่ยหลักเกณฑ์ของผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเนี่ยเขาก็จะมองว่าก็รับไว้ก่อนแล้วก็ไปว่ากันตามกระบวนการศาลถูกไหม
1: ครับ
0: แต่บางเคสเนี่ยบางทีพอเห็นแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆฮะพอมันมีหลักเกณฑ์อะไรแบบนี้มาเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนที่คือเรื่องเราก็รู้ว่ามันมีอะไรมันก็จะช่วยคัดกรองเรื่องอะไรที่มันรกสารไปด้วย
1: ครับก็โยงมาถึงผมเห็นความเห็นคุณวิเชียรชุบไทยสงก็ตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะอดีตนายกสภาทนายความแพ้เลือกตั้งล่าสุดนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณวิเชียรเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาที่นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาได้ลงนามในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีโดยไม่สุจริตในคดีอาญาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนที่ตกเป็นจำเลยโดยมีหลักการไม่ให้กระบวนการยุติธรรมถูกนำไปใช้ในลักษณะบิดเบือนจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายรวมทั้งการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยวิธีการฟ้องคดีที่ไม่สุจริตเพื่อปิดปากซึ่งมีพฤติการสำหรับการฟ้องคดีดังต่อไปนี้1การฟ้องคดีที่มีลักษณะก่อกวนข่มขู่คุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนแก่จำเลยคือเดี๋ยวนี้บางทีฟ้องไม่ฟ้องเฉยๆนะต้องจ้างทนายที่แถลงข่าวเก่งๆนะ เป็นคนที่แบบว่า
0: โซเชียล
1: ตั้งไปขึ้นศาลเนี่ยแจ้งสื่อแล้วสื่อมากันแล้วก็ตั้งไมค์รอเลยศาลยังไม่ตัดสินยังไม่อะไรเลยซัดคู่ความถล่มเละเลยใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยการฟ้องคดีนี่มีลักษณะก่อกวนข่มขู่คุกคามหรือสร้างความเดือดร้อนแก่จำเลย2การใช้การดำเนินคดีเพื่อกดดันให้คู่ความกระทำการหรือละเว้นกระทำการเพื่อประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอย่างเช่นคุณเอกพรโดนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเจตนาหลักๆของเขาเนี่ยคือเขาต้องการให้คุณหยุดเสนอข่าวเขา
0: ใช่
1: เพราะว่าทันทีที่เขาฟ้องกันเนี่ยไอ้ข่าวเขาเนี่ยคุณอ่านอีกคุณก็ไม่สบายคุณก็รู้สึกกังวลละเพราะมีคดีกัน
0: ใช่
1: เหมือนกันทุกสำนักข่าวโดนฟ้องปั๊บเนี่ยไอ้เรื่องที่จะไปขุดคุยต่อต้องหยุดไปก่อนใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีคดีความกันละเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อรูปคดีมันก็จะเป็นอย่างนั้นสามการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญต่อศาลนอกจากนี้ยังมีการกำหนดพฤติการที่พึงถือเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตเพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบดังนี้1การยื่นฟ้องคดีในศาลที่อยู่ห่างไกลจากภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานของจำเลยโดยไม่มีเหตุจำเป็นอันเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี2การฟ้องคดีหลายคดีจากข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เดียวกันเพื่อสร้างภาระในการต่อสู้คดี 3. การฟ้องบุคคลที่ใช้สิทธิตามกฎหมายหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่ว่าจะเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิผู้บริโภคสิทธิแรงงานหรือการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเนี้ยไปกระทบบริษัทใหญ่ๆเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายหนักๆเลยเนี่ยโอ้โหใช่ไหม
0: ได้เป็นพันล้านหมื่นล้านไม่มีเลยนะ
1: ครับ
0: เราเคยเห็นนี่อยู
1: ่อันนี้ท่านให้เป็นคำแนะนำที่ให้ผู้ศึกษาตระหนักเลยนะว่ามันอาจจะไม่มีให้ไม่เป็นมีความเป็นธรรมต่อลูกความต่อจำเลยโดยในการดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวศาลสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากข้อเท็จจริงปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจยกฟ้องตั้งแต่ชั้นตรวจฟ้องได้ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา161/1 และศาลอา

0: มอบหมายให้เจ้าหน้าที่คดีหรือเจ้าพนักงานศาลช่วยตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประกอบการไต่สวนและวินิจฉัยได้ด้วยดร.วิเชียรชุบไทยสงกล่าวว่านับเป็นก้าวสำคัญของศาลที่ได้คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนสื่อมวลชนผู้ที่จะถูกฟ้องปิดปากในการให้ความเห็นหรือการเสนอข่าวโดยสุจริตซึ่งต่อไปการใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องปิดปากก็จะลดลงคุณวิเชียรเชื่อว่างั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นักมีหลักประกันด้านความยุติธรรมมากขึ้นนับว่าเป็นเรื่องสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีแต่ดังนั้นผู้ที่คิดจะฟ้องบุคคลใดเพื่อปิดปากการใช้สิทธิ์ฟ้องบุคคลอื่นนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความสุจริตและถูกใช้เป็นเครื่องมือกันแกล้งบุคคลอื่นทั้งที่ผู้ตกเป็นจำเลยสามารถหยิบยกแนวทางต่อสู้ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาได้อีกทางหนึ่งและหากการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีเป็นเท็จบุคคลนั้นอาจตกเป็นจำเลยด้วยการฟ้องกลับถูกตกเป็นจำเลยได้ด้วยการฟ้องกลับได้เช่นเดียวกันคุณวิเชียรชุบไทยสงก็แสดงความเห็นฐานลับการเคลื่อนไหวของท่านประธานศาลฎีกาดังกล่าวไว้แบบนี้นะอันนี้มันจะมีผลในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอติดตามมาดูนะ
1: ครับเอ๊ะเพราะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีประกาศเป็นราชกิจจาถูกไหม
0: ลงคำแนะนำนี้ประกาศในราชกิจจาเขาจะประกาศแล้วด้วย
1: ประกาศแล้วนะ
0: ออกเป็นคำแนะนำเป็นเอกสารแล้วก็นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1: ครับ
0: ครับคือไม่ใช่เป็นเรื่องของการพูดลอยๆเป็นออกเป็นแต่ว่าระดับของสิ่งไม่ได้กำหนดไว้เป็นหลักกฎหมายอะไรแต่ว่าเป็นคล้ายๆเป็นขนบหรือหลักในการที่ยึดปฏิบัติได้ครับ
1: ครับก็ยังมีเวลาสั้นๆนิดนึงนะครับพอดีผมไปเห็นข่าวนี้น่าสนใจดีเรื่องของจีนเทานะก็เรียกว่าช่วงนี้ก็จับกันจ้าละวันเห็นวันนี้ตอนเช้าฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาไปจับกลุ่มคนจีนฮะชื่อเฉินอายุ55หยวน54เฟย51และนางหลัว54เป็นบุคคลต้องห้ามตามพรบฐานคนเข้าเมืองมีพฤติการน่าเชื่อว่าเป็นภัยต่อสังคมอาจก่อให้เกิดอันตรายความสงบสุขความปลอดภัยจับกุมได้ที่บ้านพักหรูที่ชลบุรีห้วยใหญ่บางละมุงนะครับโดยตำรวจที่เป็นศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงเนี่ยเขาประสานงานประสานข้อมูลกันพบว่าคนจีน4คนนี้เนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นที่ประเทศจีนช่อโกงในการปลอมแปลงเอกสารบอกว่าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทรับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนฟื้นฟูภูมิทัศน์ที่เมืองอู่ฮั่นทุจริตปลอมแปลงข้อมูลเอกสารหลอกเอาเงินชดใช้ค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารผู้อื่นรับประโยชน์สร้างความเสียหายตีเป็นประมาณ100ล้านบาทของไทยก็พบว่าหลบหนีมากบดานในไทยใช้วีซ่าเกษียณเพื่ออำพรางตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยแกะรอยแล้วก็จับได้ที่เซฟเฮาส์ที่ชลบุรีก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวจะส่งตัวกลับจีนต่อไปคืออันเนี้ยวีซ่าเกษียณนี่ไอ้หลักจริงหลักการนี่มันยังไงนะคุณไพศาลก็คือต้องมีเงินในบัญชีแล้วก็ต้องมาอยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยวีซ่า
0: เรายังให้ใช้ได้อยู่มั้ย
1: เ
0: พราะว่าเห็นบอกว่าเราจะรวมเหลือวีซ่าเดียวแล้วนี่ใช่มั้ยไอ้วีซ่าต่างๆวีซ่านักเรียนวีซ่าเกษียณวีซ่า VIP อะไรต่างๆนี่จะต้องทบทวนใหม่หมดไอ้เดิมวีซ่าเกษียณก็คืออย่างเงี้ยในบ้านปลายชีวิตจะมาอยู่มาอะไรเงี้ยต่างกันนะเพราะของเรามันจะมีธุรกิจที่มีอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผู้ที่เกษียณอายุแล้วมีเงินแล้วมาเช่าซื้ออะไรอยู่กันทำเป็นธุรกิจเลยมีเชียงใหม่มีอะไรถ้าคุณมีเจตนาส่งมานะก็โอเคเลย
1: ครับ
0: เขาก็จะนั่นให้ครับ
1: โอ้เท่าที่ดูมันก็ไม่
0: เขาก็จะให้คุณอยู่ยาวได้ครับ
1: มันมีสองแบบแบบแรกก็คือมาเปลี่ยนนะเป็นวีซ่าระยะสั้น

0: ก็คือมาเที่ยวนั่นแหละแล้วขอเปลี่ยนเป็นวีซ่า1ปีหรือว่าวีซ่าระยะยาวนันโอเอแล้วก็นันโอเอ็กซ์อันนี้ต้องขอจากต้นทางคุณสมบัติอายุ50ปีขึ้นไปไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือว่ามีการประกอบธุรกิจใดๆในไทยมีเงินฝากอย่างน้อย 800,000 บาทเงินต้องอยู่บัญชีล่วงหน้า2เดือนก่อนวันยื่นขอรายได้ต่อเดือนหนังสือรับรองรายได้หรือเงินบำนาญไม่ต่ำกว่า 65,000 บาทต่อเดือนหรือแบบผสมผสานก็คือมีเงินฝากบัญชีรวมกับรายได้ทั้งปีไม่น้อยกว่า 800,000 บาทแล้วก็ยื่นแล้วก็สามารถไปเข้าขายก็สามารถมาอยู่เมืองไทยได้อย่างต่ำๆก็มี1ปีเป็นวีซ่ารายปีไป
1: ครับถ้าอาศัยช่องโหว่เนี่ยมันก็น่าจะสอดคล้องที่นโยบายล่าสุดที่เป็นมติครม.ว่าจะให้เหลือแค่1วีซ่าแล้วก็จะทบทวนทุกวีซ่าที่เคยให้ทั้งหลาย
0: ต้องรีไวซ์หมด
1: เพราะมันเป็นช่องโหว่พวกเทาๆมันใช้จากช่องโหว่เหล่านี้เข้ามากัน
0: คร
1: ับเอาครับหมดเวลานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเลยนะครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
10: สวัสดีค่ะ 9:34 นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะเช้านี้พบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตราและอีกสักครู่ก็จะมีคุณนงวดีถนิมานมาด้วยนะคะวันศุกร์นะคะก็เป็น วันที่

เราก็คงจะต้องจับตาหลายๆประเด็นนะคะเพราะว่าเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงดูทำให้สถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะการขยายระยะเวลาหยุดยิงทำให้บรรยากาศเนี่ยที่นักลงทุนกังวลกันมาในตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันคลายละแล้วก็เริ่มจะดูเหมือนอยู่ในโหมด risk on กันแล้วด้วยนะคะซึ่งถ้าเรามาดูสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ามันมีความกลับไปกลับมานะเมื่อวานนี้เราก็ยังเห็น เรื่องของการโจมตีกันไปมาอยู่นะคะทางสหรัฐโจมตีทางตอนใต้ของอิหร่านก็ตอบโต้กลับนะคะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นไปนะพอปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของทำ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกมาได้มันก็กลายมาเป็นอีกทางนึงนะคะน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็หุ้นก็ขึ้นนะหุ้นฝั่งสหรัฐนี่ก็ออลไทม์ไฮอีกแล้วนะคะในขณะที่ก็ต้องอาจจะยั้งมือหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีวันหยุดยาวด้วยสำหรับคนไทยนะคะคือ เดี๋ยวก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะแล้วก็จะมีช่วงฟันหล่ออีกนะดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะคะก็เป็นไปตามทิศทางของภูมิภาคด้วยเพราะว่าก็รับกับข่าวที่มีการโจมตีกันตอบโต้กันไปมานะคะเลยทำให้สถานการณ์มันดูเปราะบางนะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยเราปิดลบไปเกือบ2จุดนะคะคิดเป็น 0.13% ปิดที่ 1,568 จุดนะคะก็ถ้าเรามาดูว่าฟันโฟลว์เป็นอย่างไรนะคะในส่วนของต่างชาตินี่นะก็ขายสุทธิ 2,200 กว่าล้านบาทนะคะส่วนกองทุนก็จับมือขายเหมือนกันขายสุทธิ 471 ล้านบาทโปรแกรมเทรดขายสุทธิ 1,073 ล้านบาทนะคะในขณะที่รายย่อยซื้อสุทธิ 3,753 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเรามาดูนะคะรายตัวนะว่ามูลค่าการซื้อขายมากที่สุด5อันดับแรกเนี่ยเป็นตัวไหนบ้างนะคะอันดับ1ก็เป็นเดลต้าแต่ว่าเป็นทางลงนะคะลบไปเล็กน้อยนะคะราคาปิดลบ1บาทเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วระหว่างช่วงหลังจากเปิดตลาดมาเนี่ยก็โอ้โหลงไปเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันก่อนหน้าเนี่ยพวกหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยปรับตัวขึ้นแรงตามฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะพอมันดีดไปแรงๆนะคะเมื่อวานตอนเปิดตลาดก็ร่วงลงไปพอสมควรแต่ว่าสุดท้ายแล้วราคาก็ค่อยๆไต่กลับขึ้นมานะคะเดลต้าก็เลยปิดลบไปเล็กน้อยอันดับที่2คือ K-Bank นะคะที่บวกขึ้นมา 0.25% นะคะ AOT อันดับ3ค่ะก็บวกมา 0.92% ปตท.อันดับ4ลบ 0.68% ส่วน True นะคะที่บวกมาได้ 0.74% นะคะอันนี้ฝั่งตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยก็มีประเด็นเพิ่มเติมด้วยคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตือนนักลงทุนนะคะระวังการซื้อขายหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่พบการเก็งกำไรสูง PE พุ่งเกินพื้นฐานนะคะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ระบุนะว่าติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะและพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาและปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการประกาศผลการดำเนินงานที่ออกมาดีแล้วก็แผนการลงทุนของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center ทั้งในและต่างประเทศนะคะอย่างไรก็ตามบางหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจดังกล่าวมีระดับราคาปริมาณการซื้อขายและอัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือหรือว่า Turnover Ratio ปรับตัวขึ้นอย่างมากโดยมีอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิหรือว่าค่า PE และอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชีนะคะ อยู่ในระดับสูงซึ่งสะท้อนถึงสภาพการเก่งกำไรสูงกว่าปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจดังกล่าวถ้าเกิดว่าพบสภาพการซื้อขายผิดปกติอย่างเช่นราคาปริมาณหรืออัตราการหมุนเวียนเปลี่ยนมือที่สะท้อนถึงภาวะการเก่งกำไรสูงโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนและเมื่อเข้ามาตรการกำกับการซื้อขายแล้วสภาพการซื้อขายยังคงไม่สอดรับกับปัจจัยพื้นฐานทางตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาใช้มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1หรือการยกระดับมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ2และ3ต่อไปนะคะปัจจุบันมีหลักทรัพย์ Qualcomm แล้วก็ SMT นะคะที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ1นะติด Cash Balance แล้วก็หลักทรัพย์ Delta ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วง Cooling Period ซึ่งอาจพิจารณายกระดับมาตรการได้ดังนั้นก็ทางตลาด

ททก็เตือนนะคะขอให้ผู้ลงทุนพิจารณาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานและข้อมูลอื่นๆที่สำคัญก่อนการตัดสินใจซื้อขายนะคะทีนี้ย้ำกันนะสำหรับระดับหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยก็คือว่าห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย

ทำการแรกและเมื่อให้กลับมาซื้อขายได้จะยังคงใช้มาตรการระดับที่2นะคะส่วน cooling period ที่เดลต้าเจออยู่ก็คือในช่วงเวลา1เดือนหลังพ้นจากมาตรการนะก่อนหน้านี้โดนไปติดแคชไปเนี่ยนะคะหลังพ้น1เดือนในช่วงเวลา1เดือนหลังจากพ้นมาตรการถ้าพบความผิดปกติหลักทรัพย์ก็จะถูกนำกลับเข้ามาในมาตรการหรือนำกลับเข้ามาในระดับมาตรการที่สูงขึ้นถ้าพบสภาพการคือขายผิดปกติมากขึ้นนะคะอันนี้ภาพรวมนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นไทยนะคะคราวนี้มาดูในตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งพอสถานการณ์เนี่ยณตอนนี้นะมันเป็นสถานการณ์ที่มีการผ่อนคลายในเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงนะคะเนื่องจากว่าสำนักข่าวสื่อออนไลน์ของสหรัฐนะคะสำนักข่าวอาเซียนเนี่ยรายงานนะเมื่อคืนนี้บอกว่าคณะเจรจาของสหรัฐและอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะ60วันเพื่อขยายข้อตกลงหยุดยิงและเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะคะซึ่งก็มีการเปิดเผยนะจากแหล่งข่าวว่าข้อตกลงเนี้ยกำลังรอการอนุมัติในขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะซึ่ง MOU มีรายละเอียดยังไงบ้างนะคะ1คือข้อตกลงหยุดยิงจะถูกขยายเวลาออกไปอีก60วันและอาจต่ออายุได้หากทั้ง2ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน2ในช่วงเวลานี้ช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดให้ขนส่งเชิงพาณิชย์เนี่ยสามารถดำเนินได้อย่างเต็มรูปแบบและอิหร่านจะเก็บกู้ทุนระเบิดที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซ3ค่ะสหรัฐจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่ออิหร่านโดยจะยกเลิกการปิดล้อมบางส่วนต่อท่าเรือของอิหร่านและอนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันในวงจำกัด4คืออิหร่านจะให้คำมั่นว่าจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จะหารือเกี่ยวกับการจำกัดหรือระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและจะเจรจาเกี่ยวกับการกำจัดหรือเจือจางคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงนะคะซึ่งด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยก็บอกว่าข้อตกลงนี้เป็นแนวทางผ่อนปรนแลกกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขหมายความว่าการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรนี้จะขึ้นอยู่กับการดำเนินการของอิหร่านที่สามารถตรวจสอบได้ไม่ใช่การให้สิทธิประโยชน์ในทันทีนะคะนอกจากนี้กองกำลังสหรัฐที่ประจำอยู่ในภูมิภาคก็จะยังอยู่ต่อไปในช่วงระยะเวลาเจรจา60วันและจะถอนกำลังก็ต่อเมื่อมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะคะดังนั้นพอมีข่าวนี้ออกมาหุ้นขึ้นนะคะแล้วก็มันยังมีข่าวดีประกอบด้วยก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ PCE ของสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามคาดนะคะในส่วนของรายปีส่วนรายเดือนเนี่ยมันต่ำกว่าคาดด้วยนะคะก็เลยยิ่งส่งเสริมให้หุ้นขึ้นนะประเด็นต่อมาก็คือพอข่าวเรื่องของการความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเรื่องของสงครามเนี่ยมันดูจะคลี่คลายน้ำมันก็ราคาร่วงลงบอนด์ยิลด์ลงนะคะดอลลาร์อ่อนนะก็มีการเทขายในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็ทองก็ขึ้นด้วยนะคะไล่เรียงดูกันนะว่าแต่ละส่วนเป็นอย่างไรนะคะสำหรับตลาดหุ้นนะคะดัชนีของสหรัฐทั้ง3ดัชนีเลยปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะคะสำหรับดาวโจนส์ค่ะปิดที่ 5,668 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 0.05% ก็คือไต่มาได้ต่อดัชนี S&P 500นะคะก็เพิ่มขึ้น 0.58% ค่ะปิดที่ 7,563 จุด Nasdaq นะคะปิดที่ 26,917 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.91% นะคะทางฝั่งของสหรัฐเนี่ยเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะรายงานเพิ่มเติมก็คือว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลทั่วไปหรือว่า PCE นะคะที่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็อันนี้คือส่วนของรายปีนะอันนี้สำหรับ PCE ทั่วไปเนี่ยคือรวมหมวดอาหารและพลังงานนะคะปรับขึ้น 3.8% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปีนะส่วนถ้าเกิดเทียบรายเดือนเนี่ยต่ำกว่าคาดด้วยนะคะนอกจากนี้ตัวเลข Core PCE นะคะดัชนี PCE พื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานก็ปรับขึ้น 3.3% ในเดือนเมษายนเมื่อเทียบรายปีตัวนี้ก็สอดคล้องกับคาดการณ์และถ้าเทียบรายเดือนก็ต่ำกว่าคาดด้วยนะคะก็เลยยิ่งเป็นแรงส่งให้กับหุ้นนะคะส่วนฝั่งยุโรปนะคะอันนี้ยังปิดลบนะคือมันปิดไปก่อนหน้าแล้วก็ยังมีแรงกดดันเรื่องของการโจมตีอะไรต่างๆกันต่อด้วยเนี่ยนะคะทางดัชนี Stoxx 600ค่ะปิดลบไป 0.49% นะคะDAX เยอรมนีค่ะปิดลบ 0.34% ฟูซี่100ของอังกฤษนะคะลบ 0.75% ในขณะที่ CAC 40ฝรั่งเศสก็ลบไป 0.23% นะคะมาดูสำหรับตลาดหุ้นโซนเอเชียนะว่าเช้านี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันอีกทีนึงนะคะสำหรับตลาดเอเชียนะเช้านี้ปรากฏว่าก็แน่นอนนะคะว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้นะคะเนื่องจาก

0: ามีข่าวที่เขาขยายเวลาหยุดยิงแล้วก็เตรียมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันนะคะสำหรับดัชนีนิเคอินะคะขออภัยค้างนะคอมค้างนะคะสักครู่นะคะดัชนีเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์กันก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีวันศุกร์ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็อย่างที่เมื่อกี้ได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลข PCE Personal Consumption Tax Personal Consumption Expenditure นะคะซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเนี่ยของกระทรวงพาณิชย์ตัวนี้เฟดเขาก็จะให้น้ำหนักแล้วก็ปรากฏมันสูงกว่า 2% นะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ก็เป็นตัวที่ตั้งกันมานานพอสมควรแล้วโดยเฉพาะก็คือว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันก็สูง35ใช่ไหมฮะแล้วก็เดือนก่อนไม่ใช่โทษทีเมษายน 38 แล้วก็มีนาคมไม่ใช่พฤษภาคมมีนาคม 35 นะฮะมันก็ยังสูงกว่า 2%ซึ่งก็แน่นอนมันกระทบเซฟวิ่งค่ะซึ่งรายงานใน CNBC เขาก็ออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเซฟวิ่งในกระเป๋าคนเนี่ยมันต้องออกมาอย่างที่เมื่อวานนี้ก็มีคาดการณ์และตัวเลขที่ออกมาจริงก็คือว่ามันก็ทำให้เฮ้าส์โฮลด์เซฟวิ่งหรือว่าเงินออมของครัวเรือนเนี่ยนะคะอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ4ปีอันนี้ก็จะกระทบต่อการใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัว GDP ของอเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายภายใน domesticdomestic demand หรือความใช้จ่ายภายในประเทศเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 2.3 ของ GDP ไอ้ที่จะส่งออกอะไรมันแค่ถึง 1.3 เพราะนั้นมันต้องกระทบแน่ๆเลยซึ่งก็มีการตัวเลขที่คาดการณ์สำหรับ GDP ไตรมาส1เนี่ยนะฮะมันจะโตต่ำกว่าที่คาดคาดว่าจะโต 2% เนี่ยมันจะโตแค่ 1.6% ซึ่งแน่นอนกุมภาเนี่ยเป็นเดือนที่2เนี่ยวันที่28ก็มีการถล่มอิหร่านร่วมกับอิสราเอลฉะนั้นอันเนี้ยมันก็อยู่กลางไตรมาส1ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ขึ้นแล้วมันก็ยังมีผลพวงที่เกิดจากตั้งแต่ปีที่แล้วไอ้เรื่องภาษีหรือชุดประโคแท็กไปทั้งหลายเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสินค้ามันขึ้นอยู่แล้วมาผสมลงกับเรื่องน้ำมันเพราะว่าที่ศาลสูงเขาตัดสินนั้นมาวันที่20กุมภาพันธ์นะคะอย่าลืมเป็นเวลาตั้งนานที่เขาประกาศในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นผลพวงทั้งสองแฟกเตอร์เนี่ยมันกระทบเหมือนกันต่อ GDP ในไตรมาสที่4เนี่ยอเมริกาโตแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะฮะพอไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยคาดว่าจะโต 2% มันโดนเข้าไปเนี่ย2ฉุดนะก็เรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องภาษีแล้วก็น้ำมันที่แพงในเดือนที่2คือกุมภาพันธ์เนี่ยเริ่มอยู่แล้วเหตุการณ์แม้ว่าจะมีข่าวดีว่าจะใกล้เซ็นแล้วนะวันที่28เกิดสงครามเพราะฉะนั้นมีนาคมก็โดนไปเต็มที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังจะตัดใจสำหรับการที่ว่าจะทำไงกับดอกเบี้ยเพราะเควินวอชเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมกับagenda ก็คือจะลดภาษีเนี่ยมันอาจจะยากมากเมื่อเงินเฟ้อมันสูงขนาดนี้แล้วก็แรงซื้อของประชาชนก็อย่างอ่อนแรงซึ่งมันสะสมมาจากreciprocal tariffด้วยแล้วมาเจอน้ำมันขนาดนี้นะคะขณะเดียวกันปริมาณน้ำมันอย่างที่เราได้สรุปกันล้นตัวนี้หลายสถาบันมากล่าสุดนี่ก็เป็น Exxon ที่ออกมาเตือนก่อนหน้านั้น IEA แล้วก็มีโอ้โหทั้งนั้นเลยอ่ะสถาบันการเงินใหญ่ๆ Goldman Sachs City นะฮะอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เขาห่วงใหญ่มากคือเนี่ยถ้าหากว่าเซ็น MOU ในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องบวกไปอีก6เดือนกว่าที่ไอ้แทงเกอร์เท่าไหร่นะเป็นหลายเป็นร้อยลำเลยที่ยังค้างอยู่ในอ่าวที่จะออกมาเพราะมันรอดได้บางทีเนี่ยทั้ง 2-3 อาทิตย์ลองได้2ลำอะไรแบบนี้นะฮะเพราะนั้นก็สรุปว่ามันจะต้องใช้เวลา6เดือนทุกสถาบันพูดเหมือนกันหมดเลยว่าอย่านึกนะว่าราคาน้ำมันมันจะลงทันทีนะมันจะต้องใช้เวลาที่ไอ้น้ำมันที่ค้างอยู่เนี่ยลอยลำอยู่จะค่อยๆออกมาแล้วก็นอกจากนั้นก็คือ facility ต่างๆเนี่ยที่จะค่อยๆทยอยที่จะกลับมาสู่การปกติในการผลิตใช่ไหมฮะแล้วไอ้ที่เสียหายแล้วต้องซ่อมกันอีกนานเลยล่ะนั่นแหละจะคือถึงปีหน้าเลยขนาดนั้นสำหรับการซ่อมแซมไอ้ที่เสียหายอย่างหนักนะฮะแต่อะไรก็ตามคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะก็คืออเมริกาตอนนี้นะมันเป็น supplier of last resort แต่ว่าตอนนี้เนี่ยใครซื้อน้ำมันไม่ได้ออกจากอ่าวเปอร์เซียไม่ได้คุณก็จะไปซื้อจากนอร์เวย์จากที่อื่นเม็กซิโกแคนาดาอะไรเนี่ยแต่ทุกแห่งเนี่ยผลิตเพิ่มไม่ได้หรอกเพราะมันต้องค่อยๆเพิ่มมันไม่ใช่อยู่ๆพรวดขึ้นมามันไม่ใช่ตำขนมขายนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ายังไงเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาก็มีรีเซิร์ฟอยู่ซึ่งไบเดน

0: เนี่ยในทุกประธานาธิบดีรวมทั้งตั้งแต่คลินตันเลยเขาก็จะไปดึงเอา SPR Strategic Petroleum Reserve เนี่ยออกมาสมัยไบเดนโดนยูเครนปั้งนะ2122ก็ไปเอาออกมาเนี่ยนะครึ่งหนึ่งของรีเซิร์ฟแล้วออกมาแล้วรีเซิร์ฟทั้งมีอยู่600กว่าล้านแบร์เรลนะคะก็ออกมาเหลือเพียง300กว่าล้านแบร์เรลแล้วก็นั่นก็คือโควิดนะฮะที่ไบเดนเขาเจอและยูเครนใช่ไหมคนนี้ทรัมป์เจอก็ไปเอาออกมาอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะลดต่ำลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแท้งบอทเทิลก็คือว่าไม่ได้แล้วนะระดับล่างสุดที่จะมีเนี่ยจะต้องมีขนาดนี้ไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะพังเลยทั้งถังนะฮะเพราะนั้นเอ็กซอนก็มาเตือนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยยิ่งฤดูร้อนเนี่ยขับรถกันใหญ่เลยภาคอะไรนะโซนเหนือของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยนะคะก็คือเป็นอากาศอบอุ่นเพราะนั้นก็จะใช้น้ำมันกันทั้งในยุโรปทั้งอเมริกาทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะนั้นเขาก็บอกว่ามันจะชูดไปได้ราคาถึง120ถึง150เป็นไปได้แม้ว่าจะมีการเซ็น MOU พรุ่งนี้แล้วก็ตามโอ้นี่น่าหวั่นหวั่นมากค่ะก็ต้องติดตามดูว่ามันเป็นคำเตือนที่น่าระทึกเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์ขาย
0: ินดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะมาอัปเดตนะคะที่ค้างเอาไว้ก็คือตลาดหุ้นฝั่งเอเชียที่เปิดเช้านี้นะคะก็เป็นไปในทิศทางบวกนะคะไม่ว่าจะเป็นนิเคอินะคะไม่ว่าจะเป็นหั่งเส็งหรือว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้ก็ตามนะคะไต้หวันก็บวกมาได้แรงเหมือนกันนะนะตอนนี้นะคะขอมาดูของไต้หวันก่อนละกันนะที่เปิดได้นะคะไต้หวันเนี่ยบวกมาประมาณสัก 2.3% ได้นะคะเช้านี้นะส่วนฝั่งของนิเคอินะคะก็บวกมาได้ 2.2% เหมือนกันนะคะเซี่ยงไฮ้ของจีนบวกมา 0.06% นะคะหั่งเส็งบวกมา 0.36% ส่วนเกาหลีใต้ก็บวกมา 2% นิดๆนะคะก็เป็นในทางบวกกันหมดเลยนะคะรับข่าวดีในเรื่องของการขยายเวลาหยุดยิงและฮอร์มุซอาจจะได้กลับมาเปิดในเร็วๆนี้นะคะส่วนราคาน้ำมันนะคะก็นะปรับตัวลดลงไปนะคะถ้าเราไปดูในส่วนราคาปิดเนี่ยสำหรับ WTI นะคะตอนแรกก็บวกไปหน่อยนึงเหมือนกันนะไปอยู่ที่เกือบ89ดอลลาร์นะคะส่วน Brent เนี่ยมันลดลงแล้วก็คือ93ดอลลาร์กว่าๆอัปเดตเช้านี้นะคะสำหรับราคาน้ำมันปรากฏว่า WTI งวดเดือนกรกฎาคมนี้ลงมาอยู่87ดอลลาร์82เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วนะคะลบ 1.19% ค่ะส่วน Brent งวดกรกฎาคมก็มาอยู่ที่92ดอลลาร์13เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะลดไป 0.94% ราคาน้ำมันบ้านเราเช้านี้ก็ปรับตัวลดลงแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับนะเบนซินก๊าซโซฮอลเนี่ยล่าสุดนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบที่มีผลราคาน้ำมันที่มีผลตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ปรับลดลงไปนะในกลุ่มของดีเซลราคาคงที่เว้นแต่ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลปรับลด1บาทต่อลิตรนะคะส่วนของกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล9591เนี่ยปรับลง70สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E20 กับ E85 ที่ราคาคงเดิมนะคะส่วนทองเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันนะช่วงนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์กันกับอาจารย์ธนวัฒน์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: ครับสวัสดีครับผมแก้มนะท่านฟังครับ
1: หาสถานการณ์โลกดูเหมือนจะคลี่คลายได้นะเหมือนกับรอบนี้เนี่ยนักลงทุนมีความหวังมากกว่าในครั้งที่ผ่านๆมาแล้วสำหรับอาจารย์มองยังไงคะ
2: คือผมอันนี้เอาหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมเข้าไปดูกันแล้วกันนะไม่ต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นะเอาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกันแล้วกัน
1: ค
2: ือหนึ่งสงครามเนี่ยเกิดขึ้นปั๊บไปเป็นเรื่องของการที่ทำเป็นพิธีผมตีความนะโดนยิงโดนถล่มกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าสงครามใหญ่ไม่เกิดเนาะไม่มีการบุกกำลังทางการอาวุธทางการตลาดทางการอากาศนะครับคราวเดียวกันนะครับจีนกับสหรัฐคุยกันออกมาดีข่าวออกมาว่าการเจรจาเริ่มมีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ออกมาทางฝั่งสหรัฐว่าน่าจะใกล้ที่จะจบลงตัวละทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโอมานไม่เก็บค่าผ่านทางประมาณนี้นะเพราะนั้นข่าวบวกฮะชัดเจนว่าควรจะบวกในระยะ60วันก็น่าจะบวกไม่น่ามีปัจจัยในเชิงลบระยะยาวก็น่าจะดีครับ
1: แต่ว่าถ้าเราดูจากสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเรื่องของเงินเฟ้อที่กังวลกันเราเห็นตัวเลขจากทางฝั่งสหรัฐที่ดูเหมือนกับเริ่มชะลอแล้วนะคะอาจารย์มองว่าสำหรับอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะไหนอะคะ
2: ก็ ต้องบอกว่าจุดแรกก็คื

0: ถานการณ์เนี่ยคือไม่มีใครไว้วางใจอะไรทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยคนอาจจะกลัวเรื่องของค่าราคาน้ำมันที่เกินอาจจะทะลุ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งก็ฟังดูมีเหตุผลแต่ว่าถ้ามีเหตุผลมันควรจะมีเหตุผลตั้งแต่เวลานี้
1: แ
0: ต่เดียวกันเองสหรัฐนะครับรัสเซียก็คุมสป라이น้ำมันโลกได้เติมได้แม้ว่ารีเซิร์ฟอาจจะต่ำเพิ่มคิดว่าราคาน้ำมันไม่ควรจะหลุด120น่าจะแกว่งประมาณ100หรือต่ำกว่านะครับถ้ามองในเชิงบวกแล้วก็ถ้าถามฤดูร้อนจะเป็นเรื่องของการเที่ยวกันมากกว่านะเพราะฉะนั้นน้ำมันสายการบินต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีดีมานด์แต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเพื่อป้องกันความหนาวเนี่ยมันไม่ควรมีดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ก็ไม่ได้กดดันเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางของโลกก็ไม่ควรจะมีแรงกดดันสูงน่าจะประคองไว้การกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องปกติครับ
1: ค่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับตัวเลขต่างๆที่สะท้อนออกมาล่าสุดตอนนี้อาจารย์คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับยังไงบ้างไหมคะ
0: ก็ผมว่าประเทศไทยก็กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต่างชาติก็คงจะกระตุ้นเศรษฐกิจไปตามตัวแล้วก็การทำให้เกิดความไว้วางใจในเรื่องของการเจรจาสงบศึกต่างๆก็เป็นความคืบหน้านะครับและสิทธิโลกก็จะค่อยๆฟื้นตัวโดยอัตโนมัติสังเกตนะครับว่าเกาหลีใต้ปีนี้นะครับธนาคารกลางเกาหลีใต้เชื่อว่าเศรษฐกิจจะโตจาก 2 เป็น 2.6% เพราะแรงส่งออกดีฮะประเทศไทยเศรษฐกิจไตรมาสที่1เติบโตดี 2.8 เพราะแรงส่งออกดีแต่สังเกตว่าโลกยังค้าขายนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมได้ไปงานไทเฟกนะครับที่มหากรรมอันดับ4ของโลกเรื่องการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผมถามผู้ออกบูธซึ่งเป็นบริษัทต่างๆของไทยบอกว่าเขารู้สึกเลยว่าเหตุการณ์สงครามมันเกิดขึ้นมีแต่คนออเดอร์เต็มมา
1: คึกคักบรรยากาศคึกคัก
0: มาใช่บรรยากาศดีฮะซื้อขายคล่องประมาณนั้นแหละ
1: พูดถึงไหนๆพูดถึงเรื่องของการส่งออกแล้วนะคะขอมาแตะนิดนึงแล้วกันเนื่องจากว่าทางผู้นำของเวียดนามนะก็มาเยือนไทยแล้วก็มีการตกลงกันในเรื่องที่ว่าเราจะร่วมมือกันนะคะในการที่จะส่งออกคือเหมือนกับไม่ต้องมาแข่งกันละว่าจะส่งออกจะมาตั้งฐานการลงทุนในไทยหรือเวียดนามแต่ร่วมกันในซัพพลายเชนอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ดีครับคำถามคือจริงหรือเปล่าเราคงไม่จริงหรอกที่จะไม่มีการแข่งขันกันแต่ว่าถ้าสุดเราสังเกตว่าจีนเองเนี่ยเขาก็ขยายการตรงนี้การแสดงภาพคือการขยายการลงทุนสังเกตว่าข้อมูลข่าวสารเมื่อวานก็จะมีการบอกว่าไทยลงทุนในเวียดนามมากกว่าเวียดนามลงทุนในไทยนะใช่ไหมแต่อนาคตเนี่ยมันอาจจะกลับข้างเวียดนามอาจจะลงทุนในไทยมากกว่าที่ไทยลงทุนในเวียดนามก็ได้เพราะเมื่อประเทศเขาใหญ่ขึ้นเขาจะขยายปีก
1: ฮ
0: ะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ซัพพลายเชนอยู่ที่ไทยMade in Thailandแล้วก็Product of ASEANก็คือรูออฟออริจิน 40% มันก็จะเวียดนามผสมไทยจะสร้างที่ไหนก็ได้มันคือเ
1: ม
0: ดินอาเซียนประมาณนี้ครับผมว่าน่าจะมีความผูกพันมากขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ สวัสดีค่ะนะท้ายนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตราคาทองกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับราคาทองคำเนี่ยตอนราคาปิดนะคะสำหรับโคเม็กซ์เขาปิดบวกไปนะแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะสำหรับโคเม็กซ์งวดเดือนสิงหาคมก็บวกเพิ่มมาอีกนะคะก็อยู่ที่ 4,536 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะเพิ่มขึ้นมา 0.09% นะคะส่วน Gold Spot นะคะก็อยู่ที่ 4,502 ดอลลาร์ต่อออนซ์บวกมา 0.24% นะคะดูเหมือนกับว่ามาอยู่แถว 4,500 ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนทองไทยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับราคาไปทั้งหมด28ครั้งลบไป 1,150 บาทวันนี้บวกคืนมาได้แล้วนะคะปรับราคาครั้งที่4บวกมารวมๆแล้ว 1,350 บาทค่ะทองคำแท่งล่าสุดรับซื้อที่บาทละ 69,250 บาทขายออกที่บาทละ 69,450 บาทอ้างอิงโกลด์สปอตที่ 4,503 ดอลลาร์ต่อออนซ์โค้ดเงินบาทที่ 32 บาท 58 สตางค์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์หุ้นกันและอย่าลืมวันศุกร์เรามีหุ้นต่างประเทศวิเคราะห์กันด้วยนะคะสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

นี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิต

0: เหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride 2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Prideจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: สีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบแก๊งจีนปลอมเอกสารเรียกเงินกว่า100ล้านบาทหนีเข้าไทยกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบ4ผู้ต้องหาชาวจีนชาย3คนหญิง1คนภายในบ้านพักหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการหลังหนีหมายจับเข้าไทยและเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารร่วมกันทุจริตเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงกว่า18ล้านหยวนหรือเกือบ100ล้านบาทไทยตัวเลขหนุ่มสาวเกาหลีใต้ว่างงานไม่หางานพุ่งข้อมูลของศูนย์กลางฐานข้อมูลสถิติระดับชาติของประเทศเกาหลีใต้ระบุว่าตัวเลขหนุ่มสาวชาวเกาหลีอายุระหว่าง 25-29 ปีที่ไม่ทำงานหรือไม่หางานทำเดือนเมษายนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นเป็น 784,000 คนเพิ่มขึ้น 37,000 คนจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2025ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2020ซึ่งตอนนั้นตัวเลขเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 174,000 คนโดยมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนตัวเลขหนุ่มสาวชาวเกาหลีอายุระหว่าง 25-29 ปีที่มีงานทำหรือกำลังหางานทำลดลง 109,000 คนจากปีก่อนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2013ในบรรดาหนุ่มสาวชาวเกาหลีกลุ่มนี้ที่ไม่ทำงานหรือไม่หางานทำมีอยู่ราว 228,000 คนที่เป็นพวกที่ถูกนิยามว่ากำลังพักผ่อนซึ่งหมายถึงคนที่อยู่แบบว่างงานเฉยๆทั้งที่มีคุณสมบัติในการทำงานครบถ้วนและไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือติดปัญหาใดๆที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 31,000 คนจากปีก่อนข้อมูลยังระบุด้วยว่าตัวเลขชาวเกาหลีใต้กลุ่มนี้ที่ยังอยู่ในสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13,000 คนสะท้อนให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวชาวเกาหลียุคใหม่จำนวนไม่น้อยเลือกที่จะศึกษาต่อนานขึ้นแทนที่จะรีบเรียนจบแล้วหางานทำเหมือนอย่างคนรุ่นก่อนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ช่วง Econ News Update
1: 10:10 น.นะคะเข้าสู่เบรกที่2ของ Econ News Update นะคะเช้านี้ต้อนรับคุณนงวดีธนิมานนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแก้มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันศุกร์ส่งท้ายเดือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นศุกร์สดชื่นด้วย
1: นี่ต่างประเทศก็บัวกันมาสดใสเลยนะแต่ว่านี่ขอแอบกระซิบนิดนึงว่ามีข่าวเข้ามาว่าฝั่งอิหร่านนี่ยิงสกัดโดนสหรัฐอ้างว่ารุกล้ำน่านฟ้านะคะนี่ข่าวเข้ามาเช้านี้เลยนะคือแบบว่าเมื่อตะกี้ยังพูดถึงข้อตกลงหยุดยิงที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นโดรนที่เขายิงสกัดกันได้ไม่รู้ว่าจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยปล่อยผ่านหรือว่าจะยกกันมาเป็นประเด็นอีกหรือเปล่านะคะแต่หวังว่าบรรยากาศดีๆให้มันคงต่อไปก่อนเนาะ
2: หรือเขาจะเล่นแนวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะภาษาละครไทยนะตบจูบหรือเปล่าคือคุยกันไปยิงกันไปอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะแต่ว่าตลาดหุ้นก็ขานรับไปเรียบร้อยนะคะเซ็นเด็กซ์เองเช้าวันนี้เปิดมานี่เราก็บวกได้อีกเกือบ8จุดอยู่นะคะก็ล่าสุดเซตอยู่ 1,576 จุดนะคะมีตัวหุ้นที่มีแรงซื้อเข้ามาก็คือยังมีตัวของเดลต้าอยู่นะคะซึ่งเช้านี้บวกมา3บาทค่ะ 0.8% เดลต้าอยู่ที่356บาท
1: แสดงว่าที่ตลาดหลักทรัพย์เตือนว่าเฮ้ยยั้งมือเผาๆกันบ้างหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี่เดลต้ายังไปต่อนะ
2: ไปต่อใช่คือเขาบอกว่ามาตรหุ้นบางตัวที่เข้ามาตรการแล้วออกมาตรการหรือหุ้นบางตัวที่เข้ามาตรการแล้วยังไม่เลิกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องแบบเตือนนักลงทุนให้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้านหามนักลงทุนแคร์หรือเปล่า
1: เบรกแล้วแต่ไม่เบรก
2: นะแต่วันนี้ฮานาลงนะคะลงมาประมาณเกือบ 2% นะคะ75สตางค์ค่ะมาอยู่ที่ 37.75 นะคะส่วนตัวอื่นๆวันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบงค์นะคะแล้วก็ค้าปลีก CPL บวก 2% นิดนึงนะคะมีกลุ่ม ICT ด้วย True วันนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาเช่นเดียวกัน 1.4% Gulf ค่ะ 1.2% ปรับเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นของการบินไทยวันนี้อยู่อันดับ10หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูตรราคาขึ้นมาเกือบ 3% หรือว่า20สตางค์นะคะราคาการบินไทยเช้านี้6บาท95สตางค
1: ์โอ้จะ7บาทแล้ว
2: นะคะอ่ะวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะส่งท้ายเดือนกันแล้วก็เดี๋ยวเรามองไปในสัปดาห์หน้าด้วยซึ่งก็จะมีวันหยุดฟันหล่ออยู่เหมือนกันนะคะไปพูดคุยกันเลยกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะคะคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแก้มสวัสดีคุณนงสวัสดีท่านฟังท่านชมครับผมก่อนอื่นในแง่ของการเตือนของตลาดที่เขาบอกว่าไม่ได้สนใจเนี่ยไม่ใช่นะฮะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวหุ้นใหญ่เนี่ยเนื่องจากเดลต้าส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่รายย่อยมันเป็นตัวสถาบันมันเป็นตัวสถาบันเพราะนั้นตัวสถาบันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแนวโน้มของงานรีเสิร์ชของสถาบันแต่ละสถาบันที่สถาบันโดยส่วนใหญ่จะเล่นกันด้วยปริมาณการซื้อขายขนาดนี้เนี่ยมันเป็นปริมาณการซื้อขายที่ขนาดใหญ่มากเพราะนั้นกองทุนรวมกองทุนต่างประเทศป๊อปเทรด3จุดนี้ฮะที่เป็นตัวบรรเลงกับตัวของหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดในหุ้นที่เป็นฮานาคงเจริญเป็นแคลคอมเป็น SCI อาจจะเป็นรายย่อยที่เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะเพราะว่ามีกำลังพอแต่ถ้าเป็นเดลต้าแล้วเนี่ยผมว่าค่อนข้างลำบากนะผมเป็นเพราะว่าเป็นหุ้นตัวใหญ่เพราะนั้นตัวสถาบันเนี่ยเขาถ้าวิธีการเลี่ยงของสถาบันเขาก็มีวิธีการเลี่ยงอยู่อย่างหนึ่งก็คือออกจากตัวเนี้ยไปดึงในหุ้นในกลุ่มของที่เป็นเซ็นทรัลสิบนะโดยส่วนใหญ่ในเซ็นทรัลสิบเขาก็ใช้ตัวของแบงก์ตัวของพลังงานตัวของ ICTเป็นตัวลีดอยู่ณปัจจุบันนะก็ลองพิจารณาดูใน3กลุ่มนั้นนะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงๆเนี่ยกลุ่มแบงค์คงขึ้นมายืนรอในระดับหนึ่งแต่ราคาหุ้นแบงค์มันเต็มนะในกรุงไทยเนี่ยที่26บาทในแบงค์กรุงเทพที่ระดับราคา175ไทยพาณิชย์135
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะฮะในกสิกรไทยประมาณ200ราคาหุ้นแบงค์มันส่วนใหญ่มันเต็
2: ม
3: นะมันก็เลยอาจจะไปดูในแง่ของกลุ่ม ICT Advance ลงมาที่350 355แล้วต่ำนะอันนี้อาจจะ Advance อาจจะเป็นเป้านะในแง่ของตัว True ที่ลงมาเล่นที่ระดับ10บาท30 10บาท40เนี่ยอาจจะเป็นเป้าในแง่ของ ITT อีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มมีการขยับในนิทานที่เกี่ยวกับวงเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยว

กับกลุ่มคอมเมอร์สนะตัวคอมเมอร์สที่เด่นๆก็จะเป็นตัวของ CPO นะเป็นการซื้อขายนะก็ลองดูฮะลองจับตาดูในแง่ของเส้นเด็กเนี่ยทาง SL มองเส้นเด็กนั้นมีแนวต้านอยู่ที่1582นะตัวหุ้นนะตัวหุ้นจุดรับเขาเนี่ยฮะซื้อไป1550ต่ำลงไป1540ต่ำลงไปนะเป็นจุดซื้อเขายังมองเชื่อว่าเหมือนผมเชื่อว่าหรือหลายๆคนที่เชื่อว่า 1,600 จุดเป็นเป้าหมายนะฮะตัวหุ้นฮะวันนี้ทางเอสแอลเดียกล้าที่จะเอาหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือตัวสีตังลักษณะของตัวสีตังเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ผลการงานออกมาไม่ค่อยดีนักนะฮะไม่ค่อยดีนักแต่โดยปิโตรเคมโดยยางที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ตัวสีตังเนี่ยได้รับความสนใจแนวรับที่สำคัญปิดไปเมื่อวานนี้9.30 แนวรับ9บาทนะแนวต้านอยู่ที่ประมาณ20 บาท 21 บาทนะฮะตัวที่2นั้นทาง SL ยังคิดว่าตัวมิ้นน่าจะขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้นะฮะจุดรับ22 บาทจุดต้าน23.50 ต่างน่าสนใจฮะมิ้นเนี่ยมันมีประเด็นก็คือลงมาจากระดับราคาซึ่งค่อนข้างสูงนะ28 บาท 25 บาทนะแล้วลงมาถึงระดับราคาต่ำกว่า20 บาทลงไปแล้วกำลังดึงกลับขึ้นมาผมว่าฐานที่เขาจะใช้ได้เนี่ยตั้งแต่23 บาทถึง25 บาทถึงค่อยไปกังวลนะถ้าต่ำกว่า22 บาทลงมาผมว่าน่าเล่นรีบาวด์แต่ซื้อแล้วอาจจะยังไม่ได้ขึ้นทันทีนะฮะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแต่น่าสนใจนะฮะอีกตัวหนึ่งพระราม9เป็นกลุ่มโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เหมือนโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะฮะตรงๆตัวแต่มันเหมือนกับมีลักษณะของการเก็บของโดยตลอดเวลาในพระราม9เอง16.60 บาทเนี่ยจุดรับที่สำคัญ16.40 บาทแล้วก็16 บาทนะยังไม่เคยต่ำกว่าระดับราคา16 บาทแล้วเขารักษาการได้ในขณะที่เดียวกันเนี่ยระดับราคาเป้าหมาย7.50 บาทเนี่ยยังไม่สามารถแตะได้เอาระยะใกล้ๆก่อนที่ประมาณ17 บาท16.80 บาท17 บาทเนี่ยนะฮะแต่ก็จะอืดหน่อยนะจะอืดหน่อยในกลุ่มโรงพยาบาลรอบนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัว CRC นะ CRC นั้นเป็นหุ้นการรีเวิร์สกลับของการอ่อนตัวลงไปข้างล่างเป็นลักษณะของการรีบาวด์อันสืบเนื่องจากข่าวเดิมนู่นนะฮะที่ขายหุ้นแล้วให้แม่อะไรต่างๆเหล่านั้นนะฮะก็เลยทำให้ระดับราคาลงไปตอนนี้ขยับขึ้นมาละนะแม่กับลูกประสานกันในแง่ของตัวอันนี้ฮะไอ้เงินเข้ามารอบนี้เนี่ยอาจจะมีบางส่วนCRC ใช้กลยุทธ์อันหนึ่งที่สำคัญคือใช้กลยุทธ์ผ่านตัวเซ็นทรัลนะแล้วก็ผ่านพอเซ็นทรัลเสร็จก็ไปขายไปผ่อนชำระเป็นดีเทลได้นะเอาสินค้านำเสนอเข้าไปนะเพราะนั้นลูกค้าที่เดินในตัวห้างนะที่ทางเซ็นเทลเขาเปิดอยู่ CPN เปิดอยู่เนี่ยจะทำให้ตัว CRC นั้นมีการขยับในทางที่เพิ่มขึ้นได้แล้วนโยบายภาครัฐน่าจะส่งเสริมทำให้ตัว CRC นั้นมีการขยับระดับราคาเป้าหมายฮะระดับข้างบนเนี่ย25 บาทนั่นยาวเลยแต่ระดับใกล้ๆเนี่ยจาก20.70 บาทเนี่ยถ้าจะบอก21 บาทมันก็น้อยไป22 บาทนะฮะเป็นราคาเป้าหมายใน CRC สุดท้ายเลยเป็นตัวปุนใหญ่นะปุนใหญ่เนี่ยดูจาก earning per share ครั้งนี้กลับเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคุยด้วย PE แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นั่งคุยกับลูกค้าอยู่เนี่ยเป้าหมายมันคือ250ขณะนี้เนี่ยราคาหุ้นมันอยู่ที่227จาก250ถึง227เนี่ยก็ไม่ได้มากนะ20 กว่าบาทเพราะนั้นถามว่ามีแนวโน้มไปได้ไหมใน 10% ข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าในปูนใหญ่น่าจะมีลักษณะเดินได้แต่ลักษณะปูนใหญ่เป็นลักษณะที่ช่วยประคับประคองตลาดนะเพราะนั้นสถานการณ์ตลาดถ้าไม่ค่อยดีเมื่อไหร่เนี่ยปูนใหญ่จะเข้ามาทำหน้าที่230เป็นเป้าหมายแรกฮะแล้วก็235 240เป็นเป้าหมายต่อไปแต่พอใกล้แตะ250แล้วก็นักทุนที่มีอยู่ระมัดระวังหุ้นตัวนี้เป็นระดับราคา200หุ้น200เนี่ยมันมีหุ้นไม่กี่ตัวนะฮะที่เล่นกันอยู่เป็นกลุ่มแบงค์นะเป็นแบงค์กรุงเทพเป็นกสิกรเป็นไทยพาณิชย์นะระดับ200เนี่ยนะแล้วก็ระดับของ ICT ก็จะเป็นตัวของ Advance ตัวเดียวนะฮะถ้าระดับของนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีแล้วฮะหุ้นระดับราคา200เพราะนั้นการเคลื่อนตัวของหุ้นตัวนี้มันเตือนตัวสถาบันเล่นนะก็นักทุนรายใหญ่ที่นักทุนที่ส่วนใหญ่ที่มีหุ้นตัวนี้อยู่ก็มีลักษณะอย่างนี้คือซื้อถือเพื่อรับดีวิเดนด์นะเพราะนั้นหุ้นตัวนี้จะขับเคลื่อนตาม

0: นโยบายของตัวกองทุนตัวป๊อปเทรดตัวเทรดของภาครัฐนะฮะนะอย่างเข้ามาครับผมโอเควันนี้ตลาดมันคงดีขึ้นนะฮะเป็นเพราะว่าตลาดในต่างประเทศค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยดัชนีเนี่ยจะไปแตะที่ระดับ1580แล้วขยับเลยกว่า1580ขึ้นไปแตะที่1600ได้หรือเปล่าในแง่ของ1600เนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นได้แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้นะฮะวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายน่าจะเป็นการแกว่งค่อนข้างเยอะนะแม้ว่าข่าวต่างๆเนี่ยผมคิดว่าทั่วโลกรับรู้ข่าวตัวเดียวกันไปหมดแล
1: ้
0: วแต่ในสัปดาห์หน้าที่มีเม็ดเงินเข้ามาสู่ในระบบนะมันก็จะทำให้ตัว C ตัว consumption ทำงานไอ้ตัว C โดยส่วนใหญ่ consumption ทำงานเนี่ยมันจะไปอยู่ในกลุ่มของห้างไปอยู่ในกลุ่ม 7-Eleven ในกลุ่มการใช้จับจ่ายใช้สอยในการกินเพราะนั้นมันก็จะไปอยู่ในหมวดของฟู้ดนะอยู่ในหมวดของฟู้ดในหมวดของตัว C ตัว commerce นะในหมวดของตัวพวกเกี่ยวกับซื้อของเข้าบ้านอะไรต่างๆเนี่ยคงมีอยู่บ้างแต่คงไม่ได้มากนักนะก็คงจับตาดูหุ้นกลุ่มซุ้นยืนตัวเล็กดิบในแง่ของการขึ้นของระดับราคามันขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะๆนะฮะเพราะนั้นความเสี่ยงของตัวราคาหุ้นเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยฮะตัวเดลต้าเปิดตลาดมาลงไป10 บาทแต่พอปิดตลาดติดลบบาทหนึ่งเนี่ยคืออาการของตัวกองมันโหดนะฮะโหดร้ายมากสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จะเล่นกับเขาเล่นไม่ได้สู้เขาไม่ไหวนะเพราะวอลุ่มมันใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ระมัดระวังนะฮะระมัดระวังให้มาก
1: อย่างวันนี้ในส่วนของในท็อป10เนี่ยยังมีฮานาอยู่แต่ว่าลงไปเยอะอย่างเงี้ยค่ะเป็นจังหวะที่สะสมได้ไหมคะพี่ใหญ่เขายังไปอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นอย่างนี้ฮะถ้าจะเล่นกับตัวฮานากับตัวคุงเจริญเนี่ยผมแนะนำให้เล่นด้วยตัวฮานาเนี่ยเนื่องจากผลการงานออกมารอบนี้เนี่ยไม่ค่อยแจ่มฮะได้แค่12 สตางค์ถ้า12 สตางค์เนี่ยเขาก็คูณ4 เดือนเนี่ย4 ไตรมาสเนี่ยก็ได้ประมาณ50 ตังค์48 ตังค์ผมคิดเป็น50 ตังค์แต่ PE เนี่ยเขาไปเล่นที่ระดับ115ถ้าเราตัด PE ลงมาที่101ถ้าตัด PE มา101 50ตังค์จาก101ก็ราคา50 บาทแต่ถ้า PE ลงมา80 เท่าราคาก็40 บาทถ้า PE สักประมาณ60 เท่าราคาก็30 บาทเพราะนั้นราคา30 บาทกับ40 บาทจะเป็นราคาแกว่งนะเพราะนั้นพอแตะ40 บาทเนี่ยระมัดระวังลงมาต่ำกว่า30 บาทแล้วค่อยพิจารณานะฮะถ้าต่ำกว่า35คือคนเก่งคนกล้าที่35คนกล้าที่จะเล่นคือมันเล่นตาม PE อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเล่นตาม PE ถ้าเป็นกราฟตอนนี้สโลว์สโตร์มันหักหัวลงหักหัวลงจากระดับราคา37เนี่ยขณะนี้หักหัวลงที่ระดับ74นั่นหมายความว่ามันจะต้องลงต่อได้นะฮะก็ลองดูฮะลองดูครับผมครับโอเคครับไปเจอกันใหม่
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนะคะนี่กลุ่มปิโตเคมวันนี้ก็อาจจะต้องระวังหน่อยแล้วก็สเตคอนมาอยู่ในท็อป10นะพี่นงนี่
2: อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เรียกได้ว่าของมันต้องมีหรือเปล่ามีไว้ก่อนอย่าง
1: น
2: ี้ไหม
1: ขึ้นมา 7% กว่านะวันนี้นะคะ
2: 7% ของสเตคอนก็คือ1.10 บาทนะคะ
1: ใกล้จะ16 บาทแล้วตอนนี
2: ้ใช่ค่ะนะก็ดูแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างจะสดใสนะคะสำหรับภาพของการลงทุนนะคะวันนี้ก็เขียวจะเป็นส่วนใหญ่สำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะก็จะมีแดงแซมๆมาตัวหนึ่งคือตัวฮานาแต่ว่าเดลต้าซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันยังเขียวได้อยู่อันดับหนึ่งของตารางนะคะราคาขึ้นมา6 บาทเช้าวันนี้แต่ว่าฮานานี่คือราคาปรับลงมาประมาณสัก 2% หรือว่า75 สตางค์นะคะเช้านี้อยู่ที่37.75 บาทค่ะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศกันกับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาค่ะหัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ในเครือเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนงมณีสวัสดีครับคุณปิยวัฒน์ครับอ
2: ันนี้อยากถามมองคุณสิทธิชัยก่อนเลยคือตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าตลาดเนี่ยกำลังเข้าความหวังใกล้จะเป็นจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เหมือนกันเรื่อง60วันหยุดยิงที่ว่านี้นะคะทีนี้คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นก็ขึ้นมานิวไฮรายวันเนี่ยก็มาจากการซื้อในหุ้นกลุ่มเทคกลุ่มชิปอะไรทั้งหลายแหละทีนี้ถ้าสงครามมันสงบลงจริงๆเนี่ยมันจะเกิดการที่เงินมันจะโยกไปที่กลุ่มอื่นๆที่มันยังไม่มาบ้างหรือเปล่าเรามองยังไงบ้าง
3: คะเราอาจจะต้องมองก่อนเนาะว่าเหตุผลของการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวตลาดเนาะแล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรกับเรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันเป็นเหตุผลมาจากหนึ่งนะครับวิกฤตพลังงานในสงครามอิหร่านเนี่ยสมมติถ้าเรามองในภาพรวมๆนะครับคือผมว่ามันก็

0: ดูเหมือนจะผ่านจุดที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดไปแล้วอย่างที่เราเคยคุยกันไปเนาะมันไม่ได้มีอะไรรุนแรงมากไปกว่าแบบมายิงเพื่อนบ้านได้แล้วนะครับในช่วงต้นๆถูกไหมสองนะครับคือผมมองว่ากำไรของผลกำไรในภาพรวมของตลาดเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างดีในแต่ปี500ในแต่มาที่1เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 27% เทียบกับปีที่แล้วเนาะสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์แบบไม่รวมกำไรพิเศษนี่จะโตประมาณสัก 17% สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ 12% นะครับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 30% ในขณะที่หุ้นที่ไม่ใช่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเติบโตเพียงแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะครับ2นะครับก็คือวัฒนธรรมการลงทุนใน AIงบลงทุนในฝั่งของตัวไฮเปอร์สเกลเลอร์นะครับก็เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแหละเนาะนะครับแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวข้องกับตัวซัพพลายเชนกับการซื้อพวกอุปกรณ์ที่เราได้ยินกันบนคอกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ3นะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องความกังวลต่อเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันน้อยลงกำไรต่อ GDP อยู่สูงนะครับเป็นประวัติการเลยนะครับแล้วก็เราไม่เห็นตลาดยังไม่เห็นมีความสมดุลจะเรียกอะไรตลาดยังมีความสมดุลในภาพของเศรษฐกิจในภาพอะไรต่างๆไม่ได้มีความเปราะบางอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรตราสารหนี้ความสูงความเสี่ยงสูงนะครับหรือว่า High Yield เนี่ยเขาให้ผลตอบแทนนะครับบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในค่าเฉลี่ยปกติไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจนน่ากังวลคราวนี้กลับมาตอบคำถามว่าแล้วถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกเนาะว่ามันมีโอกาสนะครับที่ตลาดจะกลับไปเล่นในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มอื่นนะครับแต่เพียงแค่ว่านะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างนึงเนาะว่ากำลังซื้อของคนก็อาจจะเรียกว่าอยู่ในช่วงของการที่เรียกว่าชะลอตัวลงด้วยนะครับเพราะว่าไม่แน่นอนอะไรต่างๆมันยังมีอยู่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยสงครามมันจบจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าณตอนนี้มันยังไม่มีใครสามารถจะฟันธงได้ว่าสงครามมันจบจริงๆแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่คนเห็นเลยก็คือเฮ้ยหุ้นกลุ่มเทคมันให้ผลตอบแทนหรือว่ามีผลประกอบการดีกว่าหุ้นกลุ่มอื่นดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะบอกว่าเฮ้ยคนจะขายหุ้นกลุ่มเทคแล้วไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นผมว่าอันนี้ยังมีน้อยนะครับถ้าไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นมันไม่สนุกเท่าครับนะครับเหมือนแบบเอ้ยหุ้นเทคขึ้นทีนึงแบบ100 300 1,400 นะครับหุ้นกลุ่มอื่น 2% 3% อะไรเงี้ยคือผมว่าคนลงทุนมันเป็นคนที่ฉาเนาะคนลงทุนเนี่ยจริงๆต้องบอกนะว่าโลกใบนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยรักโลภกดหลงนะครับดังนั้นเนี่ยความโลภยังไงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความอิจฉามันตามมาแน่นอนครับ
1: ค่ะแต่ใดๆก็ตามเดี๋ยวพอเขาขึ้นไปก็จะกลับมาวนลูปว่า valuation มันแพงไหมเนี่ยกลุ่มนี้อ่ะอีกแล้วหรือเปล่า
0: โอเคคือจริงๆต้องบอกเนาะว่าเรื่อง valuation เนี่ยมันแพงอยู่แล้วคนที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงเวลานี้ให้ตระหนักคำนึงอยู่เนาะว่าคุณไม่ได้เข้ามาในช่วงต้นตลาดนะครับคนที่มีกำไรอยู่ผมว่าเราไม่ต้องไปห่วงเขาเนาะเพราะว่าเขาเป็นทุกขลาภเขาแล้วใช่ไหมครับเขามีกำไรมหาศาลแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะดูได้ในช่วงเวลานี้เลยคือแล้วอะไรจะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีผมแนะนำว่าให้ไปมองดูเรื่องงบลงทุนของพวกไฮเปอร์สเกลเลอร์พวก Microsoft Amazon Meta Google เนาะว่าเขาจะมีการปรับลดงบลงทุนหรือเปล่าถ้าเขาเริ่มปรับลดงบลงทุนเมื่อไหร่มันบ่งชี้ว่าอะไรเขาสร้าง Data Center น้อยลงใช่ไหมคนก็ใช้ไฟน้อยลงใช้อิเล็กทริฟิเคชันน้อยลงใช้ชิปน้อยลงทุกอย่างมันจะน้อยลงคราวนี้มันจะเริ่มกลายเป็นจุดเปลี่ยนของตัวหุ้นกลุ่มนี้แล้ว2นะครับเราต้องดูอะไรเราต้องดูราคาเมมโมรีนะครับเพราะว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์เนี่ยเขาคงไม่ได้มีการปรับอะไรบ่อยๆเราต้องดูราคาเมมโมรีราคาเมมโมรีเนี่ยมันคือราคาDRAM เนาะเราหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าในช่วงเวลานี้ราคา DRAM เป็นยังไงบ้างถ้าราคา DRAM เริ่มหักหัวลงหรือว่าเริ่มมีการย่อตัวลงหุ้นในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นเมมโมรีพวก DRAM เนี่ยอาจจะเริ่มมีการคอลเลกชันแล้วเวลามีกลุ่มหนึ่งคอลเลกชันเดี๋ยวกลุ่มอื่นมันก็จะคอลเลกชันตามลงมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือซัพพลายเชนเดียวกันนะอันนี้คือ2ส่วนหลักแล้วกันเนาะไอ้เรื่อง valuation เนี้ยต้องยอมรับเลยว่าผมว่ามันแพงด้วยเหตุผลที่ว่าคนไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นทำไมนะทุกคนก็เฮโลมาในส่วนของหุ้นในกลุ่มนี้ครับ
1: ขอถามถึง Meta หน่อยได้ไหมคะมีแผนจะเก็บเงินด้วยหุ้นก็ขึ้นมาแล้วมีมุมมองต่อไปยังไงบ้างคะ
0: แน่นอนครับว่าในมุมหนึ่งของหุ้นในส่วนของตัว Meta นะครับอันนี้คือเวลาที่เราพูดถึงการทำ monetization เนาะหรือว่าการทำ subscription

0: นะครับมีความสำคัญกับหุ้นทุกตัวเนาะนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของตัวเมตาตัวเดียวนะครับเอกอะไรนะ Amazon เอ่ย Microsoft เอ่ย Google เอ่ยพวกนี้เขาทำ monetization หรือว่าหารายได้จาก AI เนี่ยเป็นล่ำเป็นสันจริงๆ Meta ก็สามารถจะทำเป็นล่ำเป็นสันได้เหมือนกันเนาะแต่เพียงแค่ว่าด้วยความที่ธุรกิจของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับ Google หรือว่า Amazon หรือว่าตัว Microsoft เขามีแค่คนเล่นรายได้ของเขาเนี่ยมาจากค่าโฆษณาเขาก็เลยไปลงทุนใน AI เยอะเพราะหวังว่าจะทำ subscription ได้เหมือนคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าแค่รายได้ลำพังในส่วนของตัว advertising revenue เนี่ยไหนๆเราก็มี AI ในของตัวเองละซื้อบริษัทนั้นบริษัทนี้มาไหนๆก็ทำ AI เราก็ควรจะทำได้แบบเดียวกันกับที่คนอื่นเขาทำสิไม่ใช่แค่เอามาหารายได้จากในฝั่งของตัวค่าโฆษณาอย่างเดียวซึ่งค่าโฆษณาเนี่ยเขาประสบความสำเร็จนะแต่เพียงแค่ว่าการที่จะเอามาทำในส่วนของตัว AI chatbot เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าอันเนี้ยอาจจะส่งผลนะครับเราจินตนาการง่ายๆเนาะ Alphabet เนี่ย Alphabet Google One เนี่ยนะครับเขามี subscription เนี่ยสามารถจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก 50% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Google Gemini นะครับแล้วก็ตัว Gmail Photo Drive Cloud ต่างๆเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นการเก็บนะครับประมาณสัก20 เหรียญต่อเดือนนะครับสำหรับตัว Meta One Plus Subscription เนี่ยนะครับมันก็คงจะทำให้เขาเรียกอะไรครับความเสี่ยงนะครับที่ทาง Meta จะสูญเสียนะครับส่วนแบ่งทางการตลาดให้คนอื่นเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะครับซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับเนาะว่าเขาเองต้องการจะเพื่อเกณฑ์ Market Share จากคนที่ทำในส่วนของตัวธุรกิจเดียวกันอย่างในส่วนของตัว Snapแต่ทุกวันนี้ตัว Snap เนี่ยมีรายได้ที่มาจากตัว Subscription เนี่ยอยู่ประมาณสัก 20% ละดังนั้นเนี่ยการทำในรูปแบบนี้มันทำให้เขาสามารถจะมีรายได้ส่วนเพิ่มเนื้อเนี่ยเราควรจะมองเป็นภาพบวกกับตัว Meta ส่วนทำได้ดีแค่ไหนนะครับผมว่าเดี๋ยวรอดูในช่วงของตัวผลประกอบการน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
1: ค่ะนะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวได้ไหมคะรู้สึกว่าหลังๆนี้จะฮอตมากเลยก็คือ Anthropic เนี่ยนะคะคลอสของเขานี่หลังๆโอ้โหรู้สึกว่าคนหันมาแบบมันตื่นเต้นอะไรแบบดูแล้วประเมินว่า Anthropic นั้นมีโอกาสมากขนาดไหนนะคะณตอนนี้ค่ะ
0: ในช่วงปี2023เนาะนะครับช่วงต้นปี2023เนี่ยหรือว่าปลายปี2022เนี่ยช่วงเวลานั้นเนี่ย OpenAI ก็เป็นคนแรกเนาะที่มีการออกตัว ChatGPT ออกมาเนาะแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยมันก็ทำให้เราเรียนรู้เนาะคนเก่งในอดีตไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะเก่งด้วยใช่ไหมครับถึงทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าทั้ง Gemini หรือว่าในส่วนของตัว Claude ของ Anthropic เนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีความเก่งนะกว่าเมื่อเทียบกันกับในส่วนของตัวChatGPT ของ OpenAI มากจะสะท้อนจากเมื่อประมาณสัก3 อาทิตย์ที่แล้วมั้งนะครับที่ OpenAI เขาบอกเนาะว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวน subscription หรือว่าจำนวนคนใช้งานนะครับของ OpenAI เนี่ยลดลงต่ำกว่าที่คาดไม่ได้ลดลงต่ำกว่าที่คาดการเอาไว
1: ้
0: ผมว่าส่วนหนึ่งมันก็คงจะเป็นส่วนการที่ตัว Gemini หรือว่าในส่วนของตัว Claude Anthropic พวกเนี้ยเขาสามารถจะเรียกว่าทำ AI agent จอบออกมาเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรตอบสนองความต้องการของคนที่เกียจบนโลกนี้ได้อันเนี้ยการที่เรียกว่าเป็น lazy economy เนี่ยนะครับอะไรที่เป็น lazy economy เนี่ยผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วเนาะใช่ไหมครับอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีได้ออเดอร์จากภาครัฐก็ดีคนใช้งานเยอะมันก็มีเงินเยอะมีเงินเยอะก็เอาไปต่อยอดได้เยอะใช่ไหมครับงั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นอีกเหตุผลหลักๆเนาะแล้วก็ตัวทั้งครอสทั้ง Gemini เนี่ยลูกค้าของเขาเนี่ยมันคือ Amazon มันคือ Google มันไม่ใช่ตะสีตะสาเนาะงั้นเนี่ยผมคิดว่าด้วยฐานลูกค้าที่ใหญ่นะครับจำนวนคนใช้งานที่เยอะนะครับสินค้าที่เยอะนะมันเป็นโอกาสในแง่ของการประสบความสำเร็จมากกว่าในส่วนของตัว OpenAI อยู่แล้ว
2: ค่ะขออีกสักข้อหนึ่งทิ้งท้ายแล้วกันนะคะพาออกจากอเมริกานิดนึงนะฝั่งของญี่ปุ่นกับเกาหลีนี่ที่ร้อนแรงมาตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถ้าคนที่สนใจนะตอนนี้ถือว่ายังทันไหมคะ
0: ผมว่าถ้าตอบคำถามนี้จะเป็นเคสเดียวกันกับที่ผมตอบคำถามบนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
2: ไปได้ก็ไปต่อ
0: ว่าหุ้นกลุ่มหุ้นในฝั่งของตัวเกาหลีเพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรแต่ผมเพิ่มตัวไต้หวันไปด้วยเลยน
2: ะ
0: ครับในฝั่งของตัวเกาหลีเนี่ยนะครับเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะราคาเมมโมรีแล้วก็ไฮบริดเมมโมรีที่ใช้ในส่วนของตัว AI เนาะหุ้น2ตัวนั้นก็คือ SK Hynix กับ Samsung Electronics ใช่ไหมครับ2ตัวเนี้ย 56-70% ของตัว

0: ช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยหุ้นสองตัวนี้เพิ่มขึ้น 5-6% ตลาดเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นเลยนะครับซึ่งสองตัวนี้เราต้องไปดูนะว่าราคาเมมโมรี่จะหักหัวลงเมื่อไหร่ด้วยนะครับสองนะครับก็คือตัวไต้หวันไต้หวัน TSMC คิดเป็น 50% TSMC 50% เมื่อเราพูดถึง Nvidia เราพูดถึง Nvidia ลูกค้าของ Nvidia ซัพพลายเออร์ของ Nvidia คือ SK Hynix กับ Samsung ลูกค้าของไอ้เนี่ยของ Nvidia อีกคนนึงเลยก็คือ TSMC นะครับมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ว่า TSMC คิดเป็น 50% ของตัวตลาดไต้หวันอีก 20% เขาเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์แล็กพวกวิวินพวกวินสตาร์ ABC พวกนี้จะอยู่ในพวกแบบสายซัพพลายเชนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัว data center ดังนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เขาก็จะขึ้นด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะมีบริษัทที่เรียกว่าเป็น chip making tool อาจจะขึ้นน้อยกว่าหน่อยนะแต่เพียงแค่ว่าค่าเงินก็อ่อนใช่ไหมครับสิ่งที่ญี่ปุ่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัว chip making tool ถ้า AI ใช้เยอะก็ต้องซื้อผลิตเครื่องผลิตชิป AI ถูกไหม
1: ค่ะ
0: Cisco Tokyo Electron Advantest ที่เป็นคนเทสชิปพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับและที่สำคัญเลยคือมันมีบริษัทอันหนึ่งชื่อว่าไคโอเซียน
1: ะคร ับ
0: บริษัทนี้ทำแนนนะครับเป็นเมมโมรี่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันกับตัว SK Hynix นะแต่ทำอยู่ในเมมโมรี่แบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นเมมโมรี่แบบที่เรียกว่าลบไม่ได้ในขณะที่ตัว SK Hynix เนี่ยทำ DRAM เป็น Dynamic Random Access Memoryนะครับในขณะที่ตัวแนนเนี่ยเป็นสตาติกอย่างนั้นเนี่ยมองในองค์ประกอบนี้เลยขึ้นเป็นเหตุผลเดียวกันทั้งสามตลาดและก็ไปเชื่อมโยงกันกับตัวหุ้นเทคในฝั่งของตัวอเมริกาดังนั้นถ้าถามว่าหุ้นกลุ่มพวกนี้จะลงทุนได้ไหมกลับไปที่คำตอบที่คุณดงถามผมอะว่ายังเข้าได้หรือเปล่าในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคือยุคสมัยนี้เวลาเราพูดหุ้นต่างประเทศนี่มันกลายเป็นหุ้นเทคไปสักประมาณเกือบ 100% แล้วนะคะเนาะก็สรุปง่ายๆก็คือไปต่อนะนะในกลุ่ม
2: หาจังหวะ
1: ทั้งหลายนี่นะ
2: จังหวะกันแต่ละตอนนี้ก็คือด้วยความที่ถ้าเกิดว่าสงครามมันคลี่คลายก็จะเริ่มเมามันกันอีกรอบนึง
1: อาจจะมีไหลออกไปกลุ่มอื่นบ้างคุณสิทธิชัยบอกว่ามันคุ้นชินแล้วอ่ะคุณแบบขึ้นลิฟต์อะแล้วคุณจะมันเดินขึ้นบันไดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ทันใจใช่ไหม
2: แต่บางทีเวลามันลงก็ลงลิฟต
1: ์ลงลิฟต์เหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามราคาทองคำกันค่ะ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอก

0: ฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: เอาละค่ะ10:40

0: เมื่อวานลงไป 1,150 บาทเช้าวันนี้เปิดมานะคะเอาคืนมาเกินด้วยนะ 1,300 บาทต่อบาททองคำแล้วสำหรับราคาทองไทยนะคะทิศทางต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันเลยกับคุณวรุฒรุ่งขานผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
1: สวัสดีครับคุณดวงวดีสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: คุณยาคร
0: ับ รอบนี้คือทองน่าจะกลับมาแข็งแกร่งแล้วหรือยังคะคุณวุฒิคะดูสัญญาณนี้น่าจะเป็นลงปุ๊บขึ้นมาเลยนะหลังอย่างรวดเร็วไหมคะค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่ายังน่าจะยังคงผันผวนอยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ทองคำเด้งกลับหรือมีการดิ่งตัวกลับขึ้นมาเนี่ยมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายนะครับมีรายงานข่าวครับว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเป็นระยะเวลา60วันนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามปกติแม้ว่าจะมีข้อมูลจากคณะผู้เจรจาแก้ปัญหาดังกล่าวออกมานะครับแต่ต้องบอกว่าก็ยังไม่ได้มีการลงนามอนุมัติจากผู้นำสหรัฐหรือพูดง่ายๆว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้เซ็นสัญญานะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ตลาดเฝ้าจับตาดูอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วผู้นำสหรัฐจะมีการตัดสินใจลงนามในข้อตกลงดังกล่าวหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเงื่อนไขและข้อตกลงก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามมองว่าทองคำก็มีลุ้นจะขยับหรือมีโอกาสบิดตัวขึ้นได้ต่อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางในระยะถัดไปเพราะว่าถ้าสถานการณ์การหยุดยิงเกิดขึ้นจริงแต่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงนะครับก็อาจจะทำให้ภาพหรือความผันผวนต่อประเด็นการสู้รบในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มกลับมารุนแรงอีกครั้งก็อาจจะกลับมากดดันทองคำให้อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้เหมือนกันครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเช้าวันนี้นะครับยังมีรายงานข่าวว่าโดรนของสหรัฐลุกล้ำน่านฟ้าของอิหร่านแล้วก็อิหร่านเนี่ยก็มีการยิงในส่วนของโดรนดังกล่าวลดระดับหรือตกลงมานะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะยังคงส่งผลต่อการแกว่งขึ้นแกว่งลงของตัวราคาทองคำในช่วงนี้อยู่ครับ
0: ค่ะทีนี้มาที่ประเด็นทางเศรษฐกิจบ้างนะคะอย่างตัวเลขที่เมื่อคืนนี้ประกาศออกมานะ PCE ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยนะคะตรงนี้ตลาดให้น้ำหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ส่งสัญญาณสำหรับเรื่องดอกเบี้ยถัดไปยังไงบ้างนะคะ
1: ครับต้องบอกว่าตัวเลขคอ PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์หรืออยู่ในโซนของสูงกว่าที่ตลาดประเมินหรือคาดการเอาไว้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยที่กระตุ้นการคาดการที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีแนวโน้มกลับไปคุมเข้มนโยบายการเงินแต่อย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่ามีตัวเลขอีกตัวเลขนึงเข้ามาขานอำนาจก็คือตัวเลขประมาณการ GDP ขั้นที่2ของตัว GDP นะครับก็ประจำควอเตอร์1พบว่าการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐปรากฏว่าขยายตัวต่ำกว่ามีการคาดการเอาไว้หรือพูดง่ายๆว่าสงครามในตะวันออกกลางแม้ว่าจะกระตุ้นเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ก็ไปกดดันการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะยังคงไม่กล้าตัดสินใจอะไรแบบขุนหาญพันแล่นมากนะครับเพราะว่าแม้ว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่เศรษฐกิจกลับมาหดตัวหรือชะลอตัวลงนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตลาดไม่ได้มีความกังวลต่อภาพแนวโน้มของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับตัวขึ้นเร็วและก็แรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆนะครับปรากฏว่าถ้าเงินเฟ้อขึ้นจริงแต่เศรษฐกิจชะลอตัวหรือหดตัวลงภาพสัญญาณเกี่ยวกับ stagflation หรือการเกิดไครซิสในรูปแบบวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่เราที่นักลงทุนกังวลกันนะครับก็อาจจะมีภาพของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภาพในลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาพยุงหรือกระตุ้นตัวราคาของทองคำมากกว่าครับ
0: ค่ะนะทีนี้มาจับสัญญาณทางเทคนิคบ้างนะคะรอบนี้เรากำหนดกลยุทธ์อย่างไรนะคะรับต้านตอนนี้อยู่ที่เส้นไหนแล้วบ้างนะคะคุณค่ะ
1: ต้องบอกว่าแม้ว่าทองคำจะรีบาวหรือฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ภาพของตัวราคาทองคำในระดับรายเดือนและรายสัปดาห
0: ์
1: ยังเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบในที่ทันไซด์เวย์ดาวหรือเป็นการตึงตัวลงนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ราคาทองคำ จะปิดตลาดในแดนลบในเดือนพฤษภาคมซึ่ง

0: จะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนะครับโดยรวมๆเนี่ยจากราคาปัจจุบันประมาณ4,498 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนทองก็น่าจะลดประมาณ120เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนหรือประมาณ 2.66% เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูพฤติกรรมของทองคำในระดับรายเดือนพบว่าระดับสูงสุดมีการลดระดับลงมาเป็นเดือนที่3ติดต่อกันนะครับแล้วก็โลหรือระดับต่ำสุดก็มีการลดระดับลงมาเป็นเดือนที่2ติดต่อกันดังนั้นเนี่ยภาพในระดับรายเดือนถือว่าไม่ค่อยดีนะครับขณะที่รายสัปดาห์นะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทองคำอาจจะมีการติดตลาดในแดนลบได้เล็กน้อยครับแล้วก็น่าจะเป็นการติดตลาดในแดนลบเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันถ้าไปดูไฮกับโลเนี่ยพบว่า3สัปดาห์ที่ผ่านมาระดับสูงสุดระดับต่ำสุดในรายสัปดาห์ลดลงหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับก็ยังมองว่าอาจจะยังคงเป็นการแหวกในกรอบในที่ทางไซด์เวย์ดาวอยู
1: ่
0: ตอนนี้ถ้านักลงทุนจะลงทุนจริงๆเนี่ยยังเน้นนะครับเป็นการเข้าเสี่ยงซื้อที่แนวรับแล้วเมื่อราคาเด้งกลับหรือดิดตัวกลับอาจจะแบ่งขายทำกำไรเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแนวรับเนี่ย 4,450 4,400 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮชออนตรงตัวหรือยืนอยู่ได้อาจพิจารณาเข้าซื้อเล่นสั้นครับแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้น 4,527 4,581 ไม่ทันแบ่งขายก่อนในโซนดาวต้าน 4,581 เป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของทองคำในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทองเนี่ยชนมา2สัปดาห์แล้วในโซนของ4,580 89 81เป็นไฮของ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เนี่ย81นะครับถ้าไม่ผ่านก็แต่ขายลดความเสี่ยงครับ
2: ค่ะคือถ้าประเมินจากในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะถือว่าอยู่ในแบร์มาร์เก็ตไหมคะภาวะแบบนี้ค่ะสำหรับทอง
0: ครับต้องบอกว่าระยะสั้นกับระยะกลางในระดับรายเดือนเนี่ยถือว่าเป็นการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาของราคานะครับก็ทำให้เซนติเมนต์หรือภาพโดยรวมของราคาทองคำเนี่ยยังคงเป็นลบครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระยะยาวหรือทองคำในระดับรายปียังมองว่าเป็นบวกนะครับแม้ว่าทองคำจะอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับแต่ถ้าเราเทียบในระดับรายปีทองคำปีนี้เนี่ยยังบวกอยู่ราวๆประมาณ 4% หรือประมาณ180เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนครับก็ยังมีภาพหรือยังมีโมเมนตัมของระดับสูงสุดและระดับต่ำสุดที่เป็นการยกขึ้นนะครับก็ยังทำให้ภาพเนี่ยยังไม่ได้เสียทรงมากนักแต่สิ่งที่ตลาดกังวลคือแนวโน้มดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่จะกลับไปเป็นเทรนด์ขาขึ้นอาจจะทำให้ภาพความร้อนแรงหรือการปรับตัวขึ้นแรงของทองคำเนี่ยไม่ได้เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะก็คือมานะแต่ช้าหน่อยอะไรอย่างนี้นะทองนะคะทีนี้เป็นทองไทยบ้างนะคะเออหลุด 70,000 ลงมาเรื่อยๆเลยลึกเรื่อยๆนะคะวันนี้อาจจะเด้งกลับขึ้นมาบ้างนะคะรับต้านทองไทยคุณรู้ได้ให้ไว้ตรงไหนบ้างคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับทองไทยนะครับแนวรับเนี่ย 60,0008,700 67,900 นะครับยังถือว่าเป็นโซนพอเข้าเสียงซื้อเล่นสั้นได้อยู่ครับขณะที่แนวต้าน 69,900 เป็นจุดทยอยแบ่งขายลดความเสี่ยงแล้วก็ต้านถัดไปหรือต้านสำคัญเป็นไฮในรายสัปดาห์นะครับ4581ก็คงไปประมาณ 7,750 บาทต่อบาทของคำอย่างไรก็ตามนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับอาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันจันทร์กับวันพุธตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดทีเฟกปิดทำการนะครับก็จะเป็นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ว่าทองไทยเนี่ยยังคงมีการขอโทษครับทองคำตลาดโลกยังคงมีการเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งไปตามปกตินะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงจากช่วงวันหยุดรวมทั้งในส่วนของช่วงวันหยุดที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวๆหรือมีวันหยุดเข้ามาคั่นเนี่ยก็อาจจะทำให้การแกว่งตัวของค่าเงินบาทเนี่ยไม่เป็นปกติมากนะดังนั้นนักลงทุนที่ลงทุนก็อาจจะต้องคำนึงถึงในส่วนของช่วงวันหยุดที่อาจจะทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเบาบางลงไปด้วยครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก็ถ้าดูรายสัปดาห์กับรายเดือนอาจจะใจหายนิดนึงนะเพราะว่าก็ถือว่าปรับลงนะติดต่อกัน3สำหรับรายเดือนนี่3เดือนแล้วสำหรับรายสัป

0: ัปดาห์ก็ปรับลงรายสัปดาห์3สัปดาห์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวนะคะตั้งแต่ year to date เนาะผลตอบแทนของทองก็ยังอยู่ในโซนบวกอยู่นะคะแต่บวกอาจจะไม่แรงมากก็คือแค่ 4% นะ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อน 4% นี่เราบอกแค่ 4% นะคุณแก้ม เพราะเราชินเนี่ยเห็นบอกว่าเราชินกับการขึ้นลิฟต์
1: ใช่ไหม 20% 30% อะไรช่วงก่อน
0: ใช่นะคะอ่ะก็สำหรับทองนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นดอลลาร์เนี่ย year to date คือบวก 4% นะคะเดี๋ยวนงดูทองไทยให้ทองไทยเนี่ยสำหรับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้บวกมา 4,450 บาทต่อบาททองคำนะคะเฉพาะเดือนพฤษภาคมนะณตอนนี้เลยนะคะณตอนนี้เลยนะซึ่งวันนี้ยังวันศุกร์อยู่นะทองไทยบวกเฉพาะเดือนพฤษภาคมไม่บวกฮะลง 2,050 บาทต่อบาททองคำ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: โอเคค่ะมาขอไปดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าเตรียมใช้เงินแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้วนะคะซึ่งก็ย้ำว่าจะไม่มีการขยายเวลาการลงทะเบียนนะคะอันนี้ทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกเอาไว้เพราะว่าเขาบอกให้เวลามา5วันเนี่ยก็ถือว่าพอแล้วล่ะสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะคะหลังจากกดเข้าร่วมโครงการจะใช้เวลาประมาณ3วันนะคะแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยรู้สึกยังเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์คือมันชะลอแล้วนะคะวันแรกนะลงกันไปเยอะนะแล้วอย่างของแก้มลงวันแรกเนี่ยแก้มได้ SMS ละเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าคนอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าใครยังไม่ลงทะเบียนก็ถึง4ทุ่มวันนี้ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ใช้เงินได้เริ่มวันที่1มิถุนายนนะดังนั้นเนี่ยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเขาบอกว่าช่วงของการลงทะเบียน5วันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็เปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนที่ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันอย่างเช่นการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือใหม่หรือกลุ่มที่เคยลบแอปพลิเคชันไปแล้วต้องการติดตั้งใหม่ก็จะได้มีเวลาไปติดต่อแก้ไขที่ธนาคารกรุงไทยนะคะพอแก้ไขเรียบร้อยก็ยังกลับมาลงทะเบียนได้ทันนะเพราะฉะนั้นให้กรอบแค่นี้ไม่ขยายส่วนการใช้เงินนะคะสินค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ก็จะมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะส่วนที่ไม่ร่วมโครงการนะคะร้านหนวดสปาร้านทำเล็บทำผมพวกสลากกินแบ่งนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดหรือบริการรูปแบบอื่นๆที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้านะคะซึ่งก็รัฐช่วยจ่าย60นะเราจ่าย40วงเงินต่อวันไม่เกิน200บาทนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งเนี่ยคือไม่เกิน 1,000 ที่ทางรัฐช่วยเรานะคะก็จะเป็นระยะเวลา4เดือนรวม 4,000 นะซึ่งก่อนใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือและการเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่วนการซื้อขายสินค้าการรับให้บริการผู้ซื้อและผู้ขายก็จะต้องทำธุรกรรมซื้อขายและสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้าบริการกันแบบ face to face คือต้องเจอหน้ากันนะคะจะไม่สามารถทำผ่านออนไลน์หรือคนกลางได้นะคะใช้สิทธิ์ได้ในช่วง6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะก็คนซื้อก็ไปใช้สิทธิ์กับคนที่อยู่ในร่วมโครงการด้วยผู้ค้าก็ต้องร่วมโครงการด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ค่ะตัวเลขอัปเดตล่าสุดจากสสค.นะคะทางผู้อำนวยการสสค.ท่านเป็นโฆษกกระทรวงคลังด้วยคุณวินิจวิเศษสุวรรณนะคะก็เอาวิเศษสุวรรณภูมินะคะขออภัยท่านนะคะก็มีคนลงทะเบียนสำเร็จ 25.4 ล้านคนรอตรวจคุณสมบัติยังอยู่อีก 112,000 คนนะคะส่วนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,000 คนอุ้ยเยอะนะเกือบ 500,000 อยู่นะนี่แหละเออนะอ่ะก็นี่เป็นตัวเลขของไทยช่วยไทย plus นะคะทีนี้ก็มาที่เรื่องของการค้าระหว่างประเทศกันบ้างนะคะ EU ก็เตรียมบังคับใช้กฎป้องกันสินค้าฟอกเขียวค่ะมาดูรายละเอียดกันนะสภาพยุโรปหรือว่า EU เตรียมบังคับใช้กฎระเบียบนะคะที่เรียกว่า empowering consumers for the green transition นะคะหรือว่า EMGOอย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกันยายน2569เพื่อขจัดปัญหาการโฆษณาเกินจริงหรือว่าฟอกเขียวกฎระเบียบดังกล่าวนี้มุ่งเน้นการให้อำนาจผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าบนพื้นฐานของข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงโดยเฉพาะในส่วนของรายการสินค้าสีเขียวค่ะอย่างเช่นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนสินค้าที่ระบุว่าสามารถใช้ซ้ำรีไซเคิล

0: ซ่อมแซมให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้และได้ระบุเพิ่มกรณีที่ผู้บริโภคอาจจะสับสนหลงผิดในการตัดสินใจซื้อสินค้าได้แก่การกล่าวอ้างคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมเกินจริงโดยไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือการรับรองจากหน่วยงานอิสระที่น่าเชื่อถือหรือโฆษณาประโยชน์ของสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเกินความจริงอย่างเช่นใช้คำว่ารักโลกรักที่มีสบฤๅษีกลันน่ะรักษารักโลกหรือว่าใช้คำว่าเป็นมิตรต่อภูมิอากาศใช้คำนี้โดยไม่มีการอ้างอิงตามมาตรฐานของ EU รวมไปถึงได้เพิ่มกรณีการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยค่ะทั้งนี้ภาคธุรกิจไทยก็ควรจะเตรียมปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวทางป้องกันและการโฆษณาเกินจริงหรือว่าฟอกเขียวของสหภาพยุโรปอย่างเช่นเปลี่ยนจากการใช้คำโฆษณาที่สวยหรูเนี่ยเป็นการสื่อสารด้วยตัวเลขและข้อมูลที่วัดผลได้อย่างน่าเชื่อถือตรวจสอบและขอใบรับรองมาตรฐานความยั่งยืนที่เป็นสากลและ EU ยอมรับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจรวมถึงตรวจสอบและเก็บข้อมูลตลอดการผลิตและตลอดไลฟ์ไซเคิลของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของ Facebook สักนิดนึงแล้วกันนะคะ Facebook Instagram ที่เขามีแพลนจะเก็บค่าสมาชิกเพิ่มเติมนะคะก็อัปเดตกันนะช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างทดสอบนะคะสำหรับแพลตฟอร์มของ FacebookInstagram อะไรของฟรียังมีอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นฟีเจอร์พิเศษเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มจ่ายรายเดือนแล้วสำหรับคนที่อยากจะได้การมองเห็นหรือว่าอยากจะได้ฟีเจอร์พิเศษพิเศษนะคะอย่าง Instagram Plus หรือว่า Facebook Plus นะคะราคาที่ต้องจ่ายเริ่มต้นเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่130-145 บาทก็ขึ้นกับค่าเงินภาษีและราคาในแอปนะคะฟีเจอร์น่าสนใจก็คืออย่างเช่นดูสตอรี่แบบคนที่เราไปดูเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะคะหรือว่าดูข้อมูลเชิงลึกของสตอรี่แบบแต่งโปรไฟล์ไอคอนนะคะหรือว่าไบโอของเราจัดการการมองเห็นโพสต์ได้มากขึ้นมีซุปเปอร์ฮาร์ทเป็นรีแอคชั่นพิเศษนะคะซึ่งสถานะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดใช้งานทั่วโลกแต่บางบัญชีบางประเทศอาจเห็นเมนูก่อนหลังไม่เท่ากันนะคะส่วน WhatsApp Plus ค่ะราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่$3ต่อเดือนเกือบ$3นะคะฟีเจอร์หลักก็อย่างเช่นธีมพิเศษเสียงเรียกเข้าปักหมุดแชทได้มากขึ้นมีสติ๊กเกอร์พรีเมียมนะคะแล้วก็มีอันที่เป็น Meta One Plus Meta One Premium เนี่ยแพ็คเกจสำหรับคนที่ใช้ Meta AI นะคะก็สำหรับ Meta One Plus ก็ประมาณมี$7.99ต่อเดือน Meta One Premium $19.99ต่อเดือนอันนี้ก็คือการใช้งาน AI ที่แรงขึ้นคำสั่งซับซ้อนขึ้นสร้างงานภาพวิดีโอได้มากขึ้นและได้โควต้าเหนือกว่าแบบฟรีๆอันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างทดสอบบางประเทศนะคะอย่างเช่นสิงคโปร์กัวเตมาลาโบลิเวียแต่ไทยยังไม่ใช่กลุ่มหลักของแพ็ค AI รอบแรกนะคะแล้วก็ยังมีอันอื่นๆด้วยนะมี Meta One Essential แล้วก็ Advance อันนี้สำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจนะคะจะมี Verify Bad มีป้องกันการแอบอ้างมีเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงเพิ่มการมองเห็นบน Search แล้วก็ Real นะคะมีปุ่ม Follow ที่เด่นขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้สำหรับครีเอเตอร์และภาคธุรกิจเนี่ยอาจจะเริ่มมาต้องมองต้นทุนตรงนี้กันแล้วด้วยนะคะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้แก้มน้องนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น.ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26,200,000รายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25 พฤษภาคม 2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus

0: 18,846,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74%ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่6,646,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปี 7,200,000 รายและกลุ่มอายุ 21-30 ปี 4,700,000 รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธีรธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ 1,000 บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับรถนิสสันเคน่าสีดำเข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นไปพบพนักงานสอบสวนหลังโรงพักและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษหรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดี

0: ฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลเผยสัญญาณดีทุกภาคส่วนหนุนไทยช่วยไทยพลัสนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้เสียงสะท้อนจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนต่อมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไปในทิศทางบวกสะท้อนว่าทุกภาคส่วนเห็นพ้องกับแนวทางการประคองค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อในช่วงที่เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานเงินเฟ้อและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นตรงกับข้อสังเกตของภาคเอกชนว่าเศรษฐกิจไทยยังต้องขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้านอื่นควบคู่กันไปโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการท่องเที่ยวคุณภาพและการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงนายกรัฐมนตรีจึงกำชับให้เดินหน้ามาตรการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งการอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนอนุมัติอนุญาตดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนใหม่ผ่าน BOI และเร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการลงทุนของภาครัฐเพื่อให้เม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็วโดยเฉพาะการเร่งรัดโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรการ Thailand Fast Pass ของสำนักงาน BOI ให้เกิดการลงทุนเร็วที่สุดซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น25โครงการมูลค่ารวม 223,216 ล้านบาทเวียดเจ็ตไทยแลนด์ประกาศขยายเครือข่ายเส้นทางบินตรงจากไทยสู่เวียดนามเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยดร.เหงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติลาภประบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์กล่าวว่ากลุ่มสายการบินเวียดเจ็ตเริ่มดำเนินธุรกิจสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2557จากการเล็งเห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยนับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันสายการบินสร้างหมุดหมายความสำเร็จครั้งสำคัญทางด้านการให้บริการผู้โดยสารในประเทศไทยรวมกว่า50ล้านคนตลอดจนการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องผ่านแผนการรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง 737-8 จำนวน50ลำภายในปี2571โดยตลอดหลายปีสายการบินได้เดินหน้ายกระดับเครือข่ายการบินระหว่างประเทศด้วยการเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากประเทศไทยสู่จุดหมายสำคัญในเวียดนามอาทิเส้นทางกรุงเทพฮานอยกรุงเทพดานังกรุงเทพโฮจิมินห์กรุงเทพฟูกัวและกรุงเทพยาจางเพื่อรองรับความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นพร้อมขยายการเชื่อมสู่เมืองศักยภาพทั่วประเทศเวียดนามทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรสังสมธนะรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะ 11:11 นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะ29พฤษภาคมค่ะอยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
2: ค่ะและพรวันดีวันนเมทางคุณค่ะเช่นเคยวันนี้วันศุกร์นะคะอาจารย์สัญชัยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็มีเรื่องของตัวอย่างการใช้ AI คิดแคมเปญการตลาดซึ่งทำให้ Starbucks ในเกาหลีใต้กำลังเผชิญกับวิกฤตหนักเลยทีเดียวหลังจากแคมเปญนี้ที่ออกมาเนี่ยกระทบกับความทรงจำในบางเหตุการณ์ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของนักการตลาดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าจะเป็นแคมเปญอะไรไปกระทบกับเหตุการณ์ไหนเดี๋ยวเราอาจารย์สัญชัยมาเฉลยนะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอาจารย์สัญชัยมาทั้งทีในเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพก็มีมาฝากกันค่ะตอนนี้มีนักวิจัยเขาพัฒนาเครื่องตรวจมะเร็งพกพาว่ากันว่าแม่นยำกว่าเดิมเป็นหมื่นเท่าเดี๋ยวต้องดูว่านักวิจัยจากจีนเนี่ยเขาใช้วิธีไหนพัฒนาเครื่องออกมาเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของสุขภาพการเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเนาะในคนที่จะพยายามช่วยให้มนุษย์เรามีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงตรวจเจอโรคได้แบบรวดเร็วแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวอัปเดตทั้งหมดนี้กับอาจารย์กันคุณผู้ฟังติดตามเรานะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะคะทาง Facebook ทาง LINE แล้วก็ทาง TikTok นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันในหลายช่องทางเลยค่ะอาจารย์สัญชัยพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวคุยกับอาจารย์เลยนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์คะ
3: สวัสดีครับพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องที่หลากจากเราให้ฟังนะครับเรื่องแรกเลยครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้โทรศัพท์Android นะครับเราก็จะมีการลงแอปต่างๆใช่ไหมครับแล้วแอปโดยมากเนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่เราเนี่ยดาวน์โหลดมาจาก Play Store ซึ่ง Play Store เนี่ยเขาก็จะมีระบบในการที่จะคัดกรองพอสมควรแหละว่าไอ้ระบบของเขาเรียกว่าอะไรฮะไอ้พวกแอปต่างๆเนี่ยมีการทดสอบว่ามันน่าจะมีความปลอดภัยแต่ยังไงก็ตามเนี่ย Google ก็ไม่ได้ว่าเก่ง 100% นะครับที่ว่าสามารถที่จะตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างละเอียดดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันเจอเยอะพอสมควรที่ว่าแอปหลายๆแอปที่มาจาก Play Store เนี่ยมันมีพวกมาลแวร์หรือว่าเป็นพวกไวรัสอะไรต่ออะไรที่มันแทรกเข้ามาที่จะมาดึงพวกข้อมูลต่างๆของเราให้กับมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทาง Google ก็ไปตรวจเจอที่หลังหรือว่าอาจจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาไปตรวจเจอแล้วก็รายงานไปทาง Google นอกจากนั้นแล้วมันยังมีแอปหลายๆอย่างที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่นักพัฒนาเขาทำแต่ทำไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความสนใจที่จะดูแลมันต่อไปเพราะฉะนั้นแอปพวกนั้นก็จะเป็นแอปที่เก่าแก่แล้วแต่มันอยู่ในเครื่องเราอะนะครับเราก็ใช้มันบ้างแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันไม่มีการที่ว่าจะพัฒนาต่อเนื่องไปเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยหรือว่าสอดคล้องกับระบบของเครื่องที่มันใหม่ๆต่อมาไอแอปพวกนี้มันจะกลายเป็นแอปเขาเรียกว่าแอปลูกกำพร้าซึ่งมันจะอยู่บนเครื่องเราไปตลอดแล้วเราก็ไม่รู้ก็ใช้ไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแอปพวกนี้ที่มีการปล่อยทอดทิ้งเนี่ยมันจะกลายเป็นแอปที่อาจจะมีช่องโหว่ที่ทำให้คนเนี่ยสามมิจฉาชีพเนี่ยมาเอาข้อมูลจากเราไปได้แต่ในตอนนี้เนี่ย Google เขามีระบบใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Play Protect นะครับ Google Play Protect ซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของ Play Store ที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ในเครื่อง Android ของเรานี่แหละนะคราวนี้ตอนนี้เขาพัฒนาตัวของ Google Play Protect ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Play Store เนี่ยให้ดีขึ้นโดยการที่ว่าเขาจะมาสแกนเครื่องของเราอะนะครับว่ามีเครื่องใดก็ตามที่มีแอปอันตรายเนี่ยหรือแอปที่ล้าสมัยมากๆเนี่ยหรือแอปที่ถูกลบออกจาก Play Store ไปแล้วเนี่ยค้างอยู่ในเครื่องของเราอยู่ได้เนี่ยนะครับโดยที่ว่าเราไม่รู้ว่าแอปพวกนั้นเนี่ยไม่มีการอัปเดตไม่มีการดูแลอีกต่อไปแล้วดังนั้นเนี่ย Google Play Store ในรุ่นต่อไปเนี่ยนะครับหรือรุ่นที่เป็นเบต้าเนี่ยเขาก็จะมีระบบที่จะบ่งชี้ว่าไอ้พวกแอปเหล่านั้นเนี่ยเป็นแอปที่ล้าสมัยแล้วหรือว่าไม่มีการดูแลอีกต่อไปหรือถูกถอดออกจาก Play Store ไปแล้วนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาบอกเราครับเพื่อให้เราเนี่ยดูแลมันว่าเอ้ยมันถ้าไม่ปลอดภัยเนี่ย

0: ็จะลบมันออกไปได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทาง Google เนี่ยเริ่มจะมีความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของแอปพลิเคชันต่างๆแอปต่างๆที่อยู่บนแอนของบน Android ที่อยู่บน Play Store มากขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะตัดไอ้พวกแอปที่คุณภาพไม่ดีหรือว่าไม่มีระบบความปลอดภัยที่ดีพอนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยซึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ไอ้ Play Store ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่มีคุณสมบัติอันนั้น 100% แต่ตอนนี้นะครับมีการไปตรวจสอบนะครับเบต้าเวอร์ชันของ Play Store เนี่ยปรากฏว่ามีคุณสมบัติอันนี้เกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีการประกาศใช้เนี่ยเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องนึงครับอันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็คือตอนนี้รู้ใช่ไหมว่า Starbucks ในเกาหลีเนี่ยมีถูกประท้วงหนักเลยจากบรรดานักประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับหรือนักเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองทั้งหลายเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่พอใจ Starbucks เกาหลีเนี่ยผมเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย Starbucks เกาหลีเนี่ยเป็นของบริษัทที่ชื่อเกาหลีชื่อว่าชินเซเกชินเซเกเนี่ยก็เป็นแฟรนไชซีนะครับที่เป็นตัวผู้บริหารเนี่ยระบบเขาว่าอะไรครับตัวของ Starbucks เนี่ยในเกาหลีทั้งหมดซึ่งชินเซเกเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งทำพวกศูนย์การค้า Department Store ทำพวกอสังหาริมทรัพย์ต้องค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ Starbucks เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากในเกาหลีปรากฏว่าเมื่อวันที่26พฤษภาที่ผ่านมานี้เนี่ยเกิดวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับพูดง่ายๆไม่มีอะไรเลยครับก็คือตัวของ Starbucks เนี่ยเขาออกไอ้เขาเรียกว่าแก้วใส่กาแฟที่ทำด้วยสเตนเลสสตีลนะครับรูปทรงกระบอกแล้วก็มีมือถือเป็นแก้วใหญ่ขนาดประมาณสักครึ่งลิตรนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อมันว่าเป็นแทงค์ทัมเบอร์คือเป็นมันทนเหมือนถึกทนเหมือนกับรถถังนะพูดง่ายๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเปิดตัวเนี่ยโดยการโฆษณาเนี่ยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้วันนั้นเนี่ยบังเอิญเลยเนี่ยครับมันเป็นวันที่ครบรอบเหตุการณ์การลุกคือเรียกร้องประชาธิปไตยที่เมืองกวางจูในสมัยของประธานาธิบดีชุนดูวานนะครับในปี1980ซึ่งมีคนตายไปเนี่ยเป็นร้อยนะครับตายไปทั้งหมด165คนแล้วมีบาดเจ็บแล้วอีกเยอะเลยก็คือประมาณ 5-600 คนนะที่เดือดร้อนก็ครบเป็นบาดแผลที่คนเกาหลียังจำอยู่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขายังมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีนักใครว่านักเดินใครเรียกว่านักเรียกร้องทางประชาธิปไตยเนี่ยได้ถูกตำรวจซ้อมหลังจากนั้นเมื่อมาหลายๆ 3-4 ปีนะครับโดยที่เขาบอกว่ามีการทุบจนกระทั่งแบบบาดเจ็บสาหัสร้อนบาดเจ็บมากเลยแล้วกระทั่ง Starbucks นี่ก็ออกแคมเปญโฆษณาว่าไอ้แก้วกาแฟที่ว่าแทงทัมเบอร์เนี่ยมันต้องทุบวางลงไปเนี่ยบนโต๊ะของคุณมันไปสอดคล้องกับวันที่18นี้เรื่องของกวางจูและไอ้คำที่ว่าทุบเนี่ยมันไปตรงกับนักเคลื่อนไหวที่ถูกทรมานโดยตำรวจนะครับจากนั้นคนเกาหลีเนี่ยก็เลยแบบประท้วงกันเอาพวกไอ้ถ้วยกาแฟในที่ออกขายเนี่ยมาทุบบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็แบบเขาบอกว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีการตรวจสอบปรากฏว่าพนักงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยใช้อะไรรวมในการวางแคมเปญนี้กับการโฆษณาอันนี้เขาใช้ AI ครับแล้วก็ AI เนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องราวในอดีตเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของ Starbucks เกาหลีเนี่ยประมาณ 7-8 คนเป็นคนเกาหลีเนี่ยเป็นคนอนุมัติโครงการอันนี้นะครับปรากฏว่าถูกประท้วงหนักแล้วตอนท่านประธานกรรมการของชินเซเกเนี่ยนะครับชื่อว่านายจอนซังกินเนี่ยต้องออกมาเนี่ยขอโทษนะครับคนเกาหลีที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรงในสังคมแล้วก็มีการปลดพนักงานต่างๆนี้ออกไปตรงนี้มันสอนเราอย่างหนึ่งว่าแคมเปญการตลาดที่มันดูเหมือนกับไม่มีอะไรเนี่ยแค่ใช้คำผิดนิดนึงกับเวลาที่ไม่ถูกต้องนิดนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาได้ขนาดนี้นะสองสาวเนี่ยคิดว่าเป็นยังไงครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยที่เอามาใช้เรื่องของการวางแผนการตลาดเนี่ยแล้วเราก็เชื่อมันแบบหัวปักหัวปั๊มเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการขั้นตอนต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดเหมือนกับที่คนทำงานเช่นมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ความปลอดภัยทางสังคมหรือว่าตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยมันไม่มีไง

0: เพราะว่า AI มันก็ทำไปตามนั้นแหละแล้วเราก็เชื่อมันเนี่ยตรงเนี้ยมันกำลังบอกอย่างหนึ่งไว้ว่า AI เนี่ยวันนี้มันยังไม่สามารถจะแทนคนที่ทำงานอย่างละเอียดได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเลยนะว่าไอ้ผมไปด
1: ู
0: ไอ้ถ้วยอันเนี้ยมันก็เป็นถ้วยธรรมดาที่มีขายอยู่ทุกทั่วไปเป็นทรงกระบอกธรรมดาด้วยสเตเลสนั่นเอง
1: ค่ะ
2: ค่ะด้วยทัมมิ่งของการวางแคมเปญมันออกมาจังหวะพอดี
0: แล้วก็
2: ชนใช่อาจารย์แล้วก็คือเขาให้ AI ทำแคมเปญให้แต่ว่าก็ไม่ได้มีการตรวจสอบแม้กระทั่งว่ามีพนักงานระดับผู้บริหารที่เซ็นอนุมัติแคมเปญนี้เนี่ยที่อาจารย์บอก7คนน่ะเขาก็ไม่ได้ดูเลยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ใช่นี่คืออย่างเงี้ยคือวันเนี้ยผมเห็นเยอะมากเลยนักศึกษาที่ทำรายงานส่งอาจารย
1: ์
0: หรือว่าผมที่ทำพวกใครว่ารายงานหรือว่าทำพรีเซนเทชันในส่งอาจารย์เนี่ยนะใช้ AI ใช้แคนวาใช้อะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้
0: บางทีทำมาแล้วเนี่ยอ่านปั๊บรู้เลยว่า AI เป็นคนเขียนไม่ใช่พวกเองเป็นคนเขียนหรอก
1: คือภาษา AI เนี่ยยังไงมันมีจุดที่จับได้เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วอย่างเนี้ยไปเชื่อมันจนกระทั่งแบบทำให้เกิดเรื่องเนี่ยก็บอกอุ้นตกไปอย่างกระจายเลยนะแล้วก็ต้องออกมาขอโทษอย่างมโหฬารแบบเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นก็อยากจะบอกอย่างนึงว่าก็อย่าไปเชื่อมันมากนะ AI เราก็ต้องมีความระมัดระวังมากพอสมควรเหมือนกัน
1: อาจจะเป็นไอเดียได้แล้วเราต้องไปเช็คความถูกต้องเนาะแล้วก็แบบปรับให้มันเซฟเซฟกว่านี้บางทีมันเรื่องประเด็นออนไลน์
0: เราถาม AI นะถามนู่นถามนี่ไปถามมันก็ตอบมาเรื่อยๆเราก็ถามบอกว่าขอหน่อยว่าแหล่งข้อมูลในที่ท่านมาตอบเนี่ยมาจากไหน
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าไม่
1: ม
0: ีบางทีเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมากซึ่งเราต้องระมัดระวังจริงๆเลยนะว่า AI เนี่ยมันไม่ได้เก่งถึงขนาดที่ว่ามันจะมาทดแทนบุคลากรต่างๆได
1: ้มันก็สับสนได้บ้างเนาะจำผิดจำ
0: มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับ Starbucks เลยนะแล้วเป็นแบรนด์ที่ได้รับความมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมในเกาหลีค่อนข้างมากเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมาเสียมวยเนี่ยเพราะไอ้เรื่องที่ AI ใช้ AI ในการวางแคมเปญเท่านั้นเอง
1: ค่ะก็คงคิดว่าคนอื่นๆนึกว่าแบบคนที่อยู่ในเลเวลที่สูงแล้วเป็นคนเซ็นอะไรก็ตามเขาอาจจะเชื่อว่าข้างล่างก็คงจะทำเขาเรียกว่าศึกษามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็นี่ไงรู้ไหมว่า
1: เป็นทอด
0: ปอนกับนุ้ยรู้ไหมว่าในองค์กรเราเนี่ยมันจะมีระดับชั้นใช่ไหมมีผู้บริหารระดับสูงแล้วก็มีผู้บริหารรองๆลงไปมาในการตัดสินใจทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้บริหารระดับสูงน
1: ะ
0: มันเกิดขึ้นจากนักก็ลูกจ้างของบริษัทที่อาจจะมีรายได้ต่ำที่สุดเด็กที่สุดทำส่งขึ้นมาแล้วบางทีเนี่ยตัวผู้บริหารระดับสูงก็ไม่มีการตรวจสอบเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ก็ทำให้เกิดความผิดพลาดต่างๆเนี่ยคำถามมันก็คือว่าแล้วเราจะมีผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ใส่และใจในเรื่องของรายละเอียดในสิ่งต่างๆนี้ไปทำไม
1: ยิ่งต้องระวังยิ่งอะไรที่เซนซิทีฟมาแก้แล้วมันก็ยากกว่านะคะผลเสีย
0: เอาละเอาละคราวนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าก็มาเล่าสู่กันฟังว่าโอ้มันเป็นเรื่องฮือฮามากเลยนะครับคราวนี้ในตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างจะมากเลยตอนนี้นะครับมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยแต่เขาอยู่ในอเมริกานะครับก็คือว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อว่า Westlake เนี่ยนะครับเขามีการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มต้นนะครับโดยที่ว่าใช้เลือดเพียง1หยดเนี่ยหยอดเข้าไปในเครื่องอันเนี้ยมันเหมือนกับ power bank เล็กๆอ่ะวางๆอยู่บนฝ่ามือได้นะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ใช้เลือดหยดนึงเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องอันนี้โดยมันก็มีแถบในการทดสอบนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาหยดเลือดเนี่ยหยดลงไปบนไอ้ระบบอันนี้ระบบอันเนี้ยมันจะมีการตรวจสอบโอกาสการเป็นมะเร็งได้ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยมันต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะครับและขนาดของมันเนี้ยคือใหญ่เท่ากับตู้เย็นที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ในฝ่ามือนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไอ้ความแม่นยำในการตรวจสอบเซลล์มะเร็งเนี่ยแม่นยำกว่าระบบเดิมเนี่ยเป็นหมื่นเท่าเลยนะซึ่งอันนี้นะครับเขาใช้เทคโนโลยีในการที่ว่าใช้การจับทางแสงนะครับที่จะบ่งชี้มะเร็งในร่างกายของเราได้โดยเขามีการติดชิปออปติคอล3มิติแบบใหม่เนี่ยจากเดิมเนี่ยราคาชิ้นหนึ่งเนี่ยชิปอันนี้ที่ใช้อยู่ในระบบการตรวจจับมะเร็งเดิมเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยหลายหมื่นบาทเนี่ยตอนนี้ราคาเหลืออยู่ประมาณสักไม่ถึง200บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทำให้ตอนนี้สามารถที่จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เอาไปใช้งา

0: านจริงในโรงพยาบาลหรือเอาไปใช้งานให้กับคนธรรมดาเนี่ยสามารถซื้อไปใช้เหมือนกับเครื่องตรวจลบเลือดนะน้ำตาลในเลือดหรือเครื่องตรวจความดันโลหิตเนี่ยได้อย่างสบายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะลดคอสในการตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยได้อย่างมหาศาลนะครับในตอนนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยที่บอกว่ามหาวิทยาลัยเวสต์เลคเนี่ยได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เซียเหมินนะครับอุปกรณ์นี้ไปตรวจนะครับว่าเป็นถุงน้ำเนี่ยนะครับของมะเร็งปอดเนี่ยที่เป็นแหล่งบ่งชี้เนี่ยของมะเร็งขนาดเล็กเนี่ย171รายเนี่ยปรากฏว่าคัดกรองมะเร็งเนี่ยระยะเริ่มต้นได้เนี่ยแม่นยำถึง 95% นะครับสูงกว่าระบบปัจจุบันที่มีความแม่นยำเพียง 75% เท่านั้นเพราะนั้นตอนนี้ต่อไปเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะมีการตรวจคัดเครื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยออกมาขายทั่วไปแต่ระวังอย่างนึงนะรู้ไหมสมมติว่าสองสาวไปเที่ยวไต้หวันใช่ไหมแล้วก็เอาไอ้สำลีพันปลายไม้เนี่ยเข้าไปไต้หวันเนี่ยมากกว่า200ชิ้นเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมกฎหมายของเขาว่าไอ้สำลีพันปลายไม้เนี่ยเป็นยุทธภัตต์ใ
1: จ
0: ถ้าจะเอาเขาต้องขออนุญาตไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยเกิน200ชิ้นได
1: ้โอ้
0: กล่องนึงเนี่ยมันมา100ชิ้นใช่ไหมเอาเข้าไปเกิน2กล่องเนี่ยโดนจับละถ้าโดนปรับด้วยนะต้องระวังนะ
1: อ
2: าจารย์อันนี้มันทดสอบได้เฉพาะมะเร็งปอดเหรอคะอาจารย์หรือว่ามะเร็งทุก
0: ส่วน
2: คร
0: ับทุกส่วนในร่างกายเลยครับแต่ว่าตอนนี้เขาทดสอบอยู่กับมะเร็งปอดเขาบอกว่าได้ผลดีมากแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นที่จะมีการพัฒนานำมาใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยคงจะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบมะเร็งเนี่ยราคาไม่กี่สตางค์เนี่ยอาจจะราคาเนี่ยไม่แตกต่างจากเครื่องตรวจความดันโลหิตหรือเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยก
1: ็
0: คือไม่กี่พันบาทเนี่ยก็สามารถซื้อหามาใช้กันได้แล้วครับ
1: ดีค่ะดีจัง
0: ก็ดีนะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นการถ้าตรวจเจอต้นๆเนี่ยมันก็มีโอกาสรักษาหายได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าปล่อยไประยะยาวๆเนี่ยนานๆพอมันเข้าไปสู่ระยะหลังๆเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไงเพราะนั้นมันก็ทำให้คนเราเนี่ยมีอายุที่ไม่ค่อยยืนนักแต่การมีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นโลกเราเนี่ยมันพัฒนาไปเร็วมากตอนนี้เรื่องพัฒนาเร็วกว่านั้นอีกอันนี้ประหลาดมากเลยครับคือมันมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งในฮ่องกงนะครับเขาเนี่ยทำงานร่วมกับบริษัทนักวิจัยในยุโรปนะครับแล้วก็มีพวก AI engineer อะไรต่ออะไรเนี่ยเขาทำปลอกคอที่ติดกับหมากับแมวนะซึ่งไอ้ปลอกคอหมากับแมวเนี่ยมันต่อ Wi-Fi ได้แต่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในมีชิปรับเสียงของแมวแล้วก็ส่งเสียงที่แมวหรือหมาร้องเนี่ยหรือเห่าหรือร้องเนี่ยไปบน AI แล้วก็มีการทำการวิจัยนะครับโดยที่ว่ามีใช้การวิจัยในเป็นล้านๆครั้งเขาบอกว่าการสื่อสารของหมากับแมวเนี่ยมันสื่อสารโดยการใช้รูปแบบของการส่งเสียงนะครับเขาก็เลยเอาไอ้เจ้าไอ้รูปแบบของเสียงเหล่านี้ขึ้นไปอยู่บน AI เป็นล้านๆครั้งเลยแล้วก็สร้างเป็นเครื่องอันนี้ออกมาติดคอแมวกับหมาทำให้เราแล้วก็มีแอปอยู่มือถือนะเสร็จแล้วพอแมวร้องหรือหมาเห่าเนี่ยมันจะขึ้นมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยแมวกับหมาเนี่ยเขาต้องการอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ว่าเราจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านเนี่ยนะเราเปิดดูเราจะดิถ้าแมวร้องหรือหมาร้องเห่าเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาอารมณ์เป็นยังไงเช่นเขาอยากจะเล่นกับเราเขาหิวเขารู้สึกว่าเหงาหรือเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรต่ออะไรเหล่านี้คืออยากให้เล่นกับเขาอะไรต่ออะไรแบบนี้มันจะขึ้นมาเป็นแชทเหมือนกับไลน์อย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะใส่คำตอบแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเสียงเนี่ยไปตอบให้แมวกับหมาด้วย
2: โอ้ต่อไปเราจะคุยกับหมากับแมวรู้เรื่องแล้วนะ
0: ซันใช่เขาบอกว่าความแม่นยำเนี่ยในการตีความหมายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95% แล้วก็มันสามารถที่จะตีความหมายเสียงร้องของแมวหรือว่าเสียงเห่าของหมาเนี่ยให้เราเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยภายในเวลา 1.2 วินาทีผ
1: ่
0: านแอปบน Android กับโทรศัพท์มือถือราคาเครื่องเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
2: เท่าไหร่คะ
0: ประมาณ 5,000 กว่าบาท
1: อุ๊ยก็ไม่แพงนะอาจารย
0: ์ตอนนี้ใครที่สนใจเนี่ยนะครับไออุปกรณ์ตัวนี้มันชื่อว่า Petty Chat PETTI Pet ที่แปลว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะ Pettyแล้วก็ CHAT Petty Chat ไทยเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทุนเนี่ยอยู่บน Kickstarter ใครที่อยากจะสนใจเนี่ยเป็นทาสหมาทาสแมวเนี่ยก็เข้าไปที่ www.kickstarter.com แล้วพิมพ์เลือกหาคำว่า Petty Chat นะครับแล้วก็เราสามารถ

0: ะไปจองได้เพราะถ้าเขาทำของเสร็จนี่ก็จะส่งให้เราเขาจะส่งของให้เราเนี่ยเสร็จนะครับแน่นอนเลยเนี่ยก็คือเนี่ยประมาณสักปลายปีนี้ครับ
1: มั่นใจมั่นใจว่าเราคุยกันรู้เรื่องเนาะอาจารย์
0: ไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่ามันเป็นก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่มันแม่นยำขนาดนั้นไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกอะหลอกคือว่ามันก็มีอุปกรณ์แบบนี้เยอะแยะเลยแล้วใช้เข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะแม่นยำขนาดนั้นหรือไม่อะนะ
1: ไม่รู้จะตรวจสอบจากอะไรนะคะ
0: เขาใช้แพทเทิร์นของเสียงของหมาแมวนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปส่งที่ไปวิเคราะห์ด้วย AI แล้วก็ตีความหมายว่าความต้องการของหมาของแมวเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าแมวหมาในต่างประเทศกับเมืองไทยเนี่ยมันจะพูดภาษาเดียวกันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิอาจารย
2: ์อันนี้เป็นสตาร์ทอัพจากประเทศไหนนะคะอาจารย
0: ์เขามีแจ้งมาจากฮ่องกงครับมาจากจีนครับ
2: อ๋อจากฮ่องกง
1: ก็น่าสนใจค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปดูที่คลิกซับ
2: ก็น่าจะใกล้เคียงครับ
0: แล้วก็ไปดูว่าใครสนใจก็ลองซื้อมาประมาณ 4-5,000 บาทเนี่ยก็โหยเวลาการมันก็ไม่ได้แพงมากนะถ้าเราก็สามารถจะพูดคุยกับหมาแมวได้นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าใส่แบตเตอรี่ก็ไปทีนึงสามารถใช้ได้ประมาณเดือนนึง
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะมีคุณผู้ฟังเนี่ยฟังเกี่ยวกับเรื่องของแอปนู้นแอปนี้มาก็เลยถามว่าแอปวัดความน่าจะเป็นความดันนะคะคือคำมันตกไปนิดนึงแอปวัดความอะไรสักอย่างในมือถือจะเชื่อถือได้หรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องของความดันนะ
0: คือจริงๆมันมี2 อย่างที่ก็มีการพูดกันมาตลอดคือแอปความดันโลหิตสูงนะครับการที่2เนี่ยคือเป็นแอปเกี่ยวกับเรื่องของการวัดน้ำตาลในเลือดซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่คนต้องการกันมากแอปน้ำตาลในเลือดเนี่ยเขามีการทดสอบแล้วเขาบอกว่ามันมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ออกมาขายลักษณะเป็นนาฬิกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันความแม่นยำมันน้อยมากก็คือว่ามันจะออกมาแล้วค่ามันจะอยู่กลางๆตลอดความเชื่อถือเนี่ยได้เนี่ยค่อนข้างต่ำอันที่สองเนี่ยคือไอ้เครื่องวัดความดันเนี่ยมันมีสองอย่างแบบที่หนึ่งก็คือบางทีเนี่ยมันจะมีเป็นนาฬิกาที่มีถุงลมแล้วก็รัดเราอะเหมือนที่เราไปวัดความดันเนี่ยตามโรงพยาบาลหรือใช้เครื่องทั่วไปใช่ไหมครับกับอีกอันนึงเนี่ยไม่มีระบบแบบนี้แต่เขาใช้การเขาเรียกว่าคลื่นต่างๆเนี่ยลักษณะการเต้นของหัวใจอะไรต่ออะไรเหล่านี้ก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบที่มีถุงลมและรัดเนี่ยก็จะแม่นยำแต่ถ้าเป็นไอ้ระบบที่ใช้วิธีการอ่านจากการเต้นของหัวใจจากเต้นเลือดอะไรต่ออะไรพวกนี้ความแม่นยำน้อยครับ
1: ค่ะ
0: เอาละเดี๋ยวเราไปฟังถึงน่าสนใจก่อนไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะกลับมาพูดเดี๋ยวจะยังไม่จบเรื่องหมาเรื่องแมวนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเหมือนกัน
1: ได้ค่ะเดี๋ยวต่อกันช่วงหน้าตอนนี้พักแป๊บเดียวค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legends Tale
4: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวที

0: พร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
2: อยู่ด้วยกันต่อค่ะในช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะวันนี้วันศุกร์อยู่กับอาจารย์สัญชัยพี่พรวันดีแล้วก็นุ้ยสุตาค่ะก่อนจะฟังอาจารย์สัญชัยกันต่อค่ะมีไอเทมสุขภาพมาฝากกันนะคะใครที่อยากจะทานข้าวแบบที่ได้ดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะเฮลตี้เลยเนี่ยก็คือแนะนำเลยนะคะกับคาชิว่ารุ่น RC1804ค่ะเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวค่ะแต่ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เพราะเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบกแยกน้ำนะคะตัวหม้อเนี่ยเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันเลยค่ะจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือทำเค้กจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทนะคะโทรได้เลยค่ะที่021143390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางไลน์คุณอมรคุณวิบุญชัยคุณโดยคุณสุภชัยที่ดินคุณเทียนท่าฉลอมนะคะแล้วก็มีทาง Facebook นะคะคุณบุญมีเมื่อสักครู่ที่ถามเรื่องแอปความดันกับอาจารย์นะคะคุณอมรค่ะคุณดารินีนะคะหรือทารินีขออภัยท่านนุ้ยอ่านออกเสียงผิดนะคะก็นี่ค่ะมีแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะในเรื่องของที่บอกว่าพนักงานใช่ไหมคะใช้ AI ช่วยคิดแคมเปญแล้วมีความเซนซิทีฟเกิดขึ้นกับ Starbucks เนี่ยนะคะก็มีความเห็นในประเด็นนี้มาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะคะอาจารย์
3: ความเห็นของท่านผู้ฟังว่ายังไงครับไอ้เรื่องที่ว่าใช้ AI นั่นน
2: ่
3: ะ
2: คุณทารินีบอกว่าเห็นต่างนะคะบอกว่าคิดว่าแคมเปญเนี้ย AI คิดขึ้นมาเพื่อล้อกับประวัติศาสตร์ที่ตรงกับวันแท้งเดย์พอดีเพราะว่าการที่วันที่ตรงกันเนี่ยไม่น่าจะบังเอิญแต่ว่าในบริบทของสังคมหรือว่าความรู้สึกที่มนุษย์เนี่ยก็คือยังไงก็ต้องเป็นคนตรวจสอบใช่ไหมคะไอเดียทางการตลาดที่ชาญฉลาดแบบนี้อาจไม่ได้ผลเพราะคนเอเชียไม่ขำด้วยถ้าเป็นยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยหยิกแกมหยอกอาจจะทำได้แต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์ค่ะนี่คุณทารินีก็แสดงความเห็นมาขอบคุณนะคะ
3: ก็มีส่วนครับแต่ว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากเลยนะเช่นสมมติว่าอยู่เฉยๆเนี่ยมีร้านกาแฟสักร้านนึงเนี่ยทำแบบนี้นะแล้วไปพูดเรื่อง6ตุลาเนี่ยตื่นสิบสี่ตุลาโดนไหม
2: โอ้โหก็น่าจะเหมือนกันล่ะค่ะอาจารย
3: ์ใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้บางทีไอเนี่ยมันไม่ได้ฉลาดอย่างที่เราคิดเอาไว้อะมันไม่ได้ดูรอบด้านมันไม่ได้มีความรู้สึกมันยังไม่ได้เป็นมนุษย์อะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะ เอาล่ะคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับแมวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องแมวหมาใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แมวหมาเนี่ยจริงๆอายุเนี่ยมันไม่ได้ยืนมากอย่างหมาเนี่ยอาจจะประมาณ10กว่าปีแมวก็อาจจะประมาณเดียวกันหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นด้วยนะครับเขาบอกว่าสำหรับแมวเนี่ยได้มีการทำการวิจัยขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ทำให้แมวเนี่ยมีอายุสั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากโรคหนึ่งนะครับคือโรคไตของแมวโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยให้อะไรแมวกินเนี่ยที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอาหารแมวที่ถูกออกแบบมาอย่างดีนะครับดังนั้นเนี่ยในหนังสือชื่อว่าหนังสือวารสารเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าสัตววิทยาที่เรียกว่า Veterinary Journal เนี่ยเขาบอกว่าแมวที่ป่วยเป็นโรคไตระยะรุนแรงเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็โดยมากถ้าเป็นขึ้นมาเนี่ยมีอัตราการรอดชีวิตเนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าโรคนี้มันทำให้แมวเนี่ยอายุสั้นแต่ในตอนนี้เนี่ยนักวิจัยเนี่ยนะครับแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการทำการวิจัยโปรตีนตัวหนึ่งเขาบอกว่าในแมวทุกตัวเนี่ยมันจะมีตัวโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า AIM ซึ่ง AIM เนี่ยมันเป็นพนักงานกวาดขยะที่จะกวาดขยะหรือว่าสิ่งสกปรกในกระแสเลือดของแมวแล้วก็หรือของสัตว์เนี่ยที่ทำให้มันไม่เกิดอาการที่ว่า ไตอักเสบอะไรเหล่านี้นะครับแต่ในตัวแมวเนี่ยโปรตีน

านี้เนี่ยมันไปเกาะกับโปรตีนตัวอื่นแน่นจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทำงานได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็ทำให้ท่อไตเนี่ยของแมวเนี่ยอุดตันแล้วกลายเป็นโรคไตแล้วสุดท้ายนี่ก็เสียชีวิตด้วยโรคไตวายอ่ะ

0: ทำงานเคลียร์ท่อไตที่อุดตันถ้าทำให้ถ้าไตมันมีเสียหายไปบ้างเนี่ยไตส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าใช้ยาตัวนี้จากการทดลองเนี่ยทำให้แมวรอดชีวิตได้เนี่ยประมาณ 83% หลังจากที่ผ่านไป1ปีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่าของเสียในเลือดเนี่ยมันจะไม่เพิ่มขึ้นแล้วแมวก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นโปรเจกต์นี้เนี่ยทำมาหลายปีมากแล้วแล้วก็เกิดจะถูกพักไปในช่วงโควิด-19 นะครับแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นทาสแมวทั่วโลกเนี่ยได้มีการบริจาคเงินเนี่ยประมาณเกือบ100ล้านบาทให้กับนักวิจัยอันนี้แล้วตอนนี้กำลังยาตัวนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเสร็จแล้วแล้วตอนนี้รอให้รัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยอนุมัติพร้อมจะจำหน่ายโดยบริษัทเร็วที่สุดเนี่ยภายในปีหน้าซึ่งเขาบอกว่าราคาเนี่ยก็จะไม่แพงมากแล้วมันก็จะยืดอายุขัยของแมวโดยเฉลี่ยจาก15ปีไปได้ถึง30ปีครับ
1: โอ้โหเท่าตัวหนึ่งเลยนะคะอาจารย
0: ์น่าสนใจไหม
2: อยู่เป็นแมวกลางคนเลย
0: โอ้แต่ถ้าทำได้ก็เป็น
1: 30 ปีของแมวคือแมวแก่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็ดูครับว่าแล้วก็บอกว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นในแมวเนี่ยก็จะดูต่อไปว่ามันสามารถที่จะไปใช้ในหมาได้ไหมถ้าใช้ได้หมาได้เนี่ยหมาก็จะอายุยืนจาก15ปีมากกว่านั้นเหมือนกัน
1: แต่ก็ต้องดูว่าการเสียชีวิตค่ะการเสียชีวิตของหมานี้มาจากโรคไตเหมือนกันหรือเปล่านะคะอาจารย์
0: ไม่แน่ใจแต่มันก็มีนะครับเท่าที่เคยเห็นก็มีเหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเอายาตัวนี้ขึ้นมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยก็จะรีบมาเล่าให้ฟังเผื่อทาสแมวทาสหมาเนี่ยจะได้แบบไปใช้ง่ายยาตัวนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยก็เหมือนกันว่าทาสแมวทาสหมาเนี่ยอยากจะพูดกับหมากับแมวเนี่ยก็ไปซื้อไปตีแชทเนี่ย
1: ค่ะ
0: เอาละคราวนี้มาอีกเรื่องการนี้น่าสนใจมากเลยคือเมืองไทยเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้การแต่งงานก็ทำกันแบบธรรมดาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการแต่งงานเนี่ยเหมือนเมืองไทยก็เหมือนกันในต่างชาติโดยเฉพาะในประเทศเอเชียทั้งหมดเนี่ยก็คือแบบว่าต้องทำให้หรูหรามาเฮาอ่ะนึกออกไห
2: ม
0: คือแบบลงทุนแบบหมดหน้าตักเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าจะต้องไปเช่าเครื่องสินสอดทองมั่นอะไรต่ออะไรพวกนี้มาเพื่อแสดงความร่ำรวยของตัวเองการมีอันจะกินไปเช่ารถรับเจ้าสาวเจ้าบ่าวอะไรเนี่ยที่เป็นรถแบบราคาแพงๆแล้วก็ไปเปิดมีออร์แกไนเซอร์ไปจัดงานที่อยู่ในโรงแรมแล้วก็มีการถ่ายรูปลงโซเชียลมีการทำพรีเวดดิ้งวิดีโอมีการออกเงินในการที่แต่งตัวอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
0: เสียเงินเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีพวกเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีกำไรสูงมากนะครับผลกำไรเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 30-70% ก็แล้วแต่ว่างานจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดในประเทศจีนนะครับตอนนี้บริษัทเวดดิ้งของจีนเนี่ยปิดกิจการไปเรื่อยๆในตอนนี้เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยพบว่ามีบริษัททัดเป็นวิดเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยปิดกิจการไปแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่รู้ไหม60,000 แห่งสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าคู่รักที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยนะครับเขากำลังเริ่มคิดแล้วว่าไอการแต่งงานเนี่ยมันจำเป็นจะต้องทำให้หรูหราหมาเห่าขนาดนั้นไหมนะครับเช่นเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องจัดใหญ่โตแฉงเชิญแขกเยอะๆแล้วก็ใช้รถเจ้าบ่าวที่เป็นรถเยอรมันราคาแพงนำเข้าดอกไม้จากต่างประเทศมาตกแต่งมีเค้กขนาดใหญ่จ้างพิธีกรมีวงดนตรีทำปีเวดดิ้งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะราคาเนี่ยบางทีเป็นล้านเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเจน Z กับเจน Z เนี่ยที่เขากำลังเข้าสู่ตลาดการแต่งงานใหม่เนี่ยเขามองว่าพวกนี้มันเป็นภาพลวงตานะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคืองานที่ไม่มีความสำคัญใดๆทั้งสิ้นซึ่งตรงเนี้ยบริษัททุกๆบริษัทในทั่วในจีนและในไทยด้วยคือโชว์ความอลังการใช้คำว่าหรูหรานะครับแพ็กเกจต่างๆดูดีมากแต่จริงๆโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยบริษัทพวกนั้นเขาไม่ได้เอาของดีให้เราจริงๆนะช่างภาพก็อาจจะเป็นช่างภาพฝึกงานช่างแต่งหน้าก็เป็นช่างตั้งแต่งหน้าที่ไม่มีประสบการณ์สูงมากแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายซ่อนเร้นเช่นถ้าจะเอาดอกไม้ดีๆก็ต้องอัปเกรดเพิ่มเงินถ้าจะเอานู่นเอานี่ก็ต้องเพิ่มเงินไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยคนจีนในปัจจุบันนี้ซึ่งรวมถึงคนไทยเนี่ย เขาไม่ได้เกลียดการแต่งงานนะแต่เขาเนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีพิธี

0: รมเกี่ยวเรื่องของการแต่งงานที่ไม่มีความหมายใดๆ
1: ค่ะ
0: คำถามคือทำไมต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจ้างคนแปลกหน้ามาสั่งให้เราร้องไห้หรือบอกรักบนเวทีผลเนี่ยก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแรงมากเลยว่าเขาเลิกใช้โรงแรมหรูเลิกการทำงานใหญ่โตมโหฬารเลิกมีพิธีกรรมต่างๆและในจีนเนี่ยเขาไปไกลมากเลยนะเขาไปแต่งงานในแมคโดนัลด์ใน KFC เขาไปจัดงานนี้ได้กันนะเพราะมันถูกไงหรือว่าไปกินหม้อไฟกับเพื่อนที่ไฮดี้เหลาหรือว่าล่องเรือแต่งงานเล็กๆหรือว่าบินไปแต่งงานที่เมืองหนึ่งแล้วก็เที่ยวต่อก็ใช้เงินน้อยๆก็บอกว่ามันมีความสุขจริงมากกว่าไม่ต้องเกรงมากเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปแต่งบ้านเอาไปเที่ยวได้นะหรือว่าไปเริ่มต้นชีวิตคู่แทนได้ดังนั้นเนี่ยธุรกิจเวดดิ้งเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือว่าอาจจะต้องมีการทำให้มันราคาถูกลงแล้วก็ไม่ได้แพงมากขนาดนั้นคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยสองสาวคิดว่าเป็นแบบเดียวกับจีนไหม
2: น่าจะเป็นแบบเดียวกันนะอาจารย
0: ์การแต่งงานจะกลายเป็นปาร์ตี้เล็กๆของคนที่เราอยากให้มาอยู่ใกล้ๆเราในวันที่เราเนี่ยแต่งงานจริงๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เป็นการแต่งงานในฝันที่แบบใหญ่โตมโหฬารมากขนาดนั้น
1: แนวโน้มเป็นอย่างนั้นค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: แนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเยอะขึ้นค่ะ
0: นะครับเพราะว่าผมว่าโลกเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อก่อนนี้ที่บรรดาซออาเจกซออาม่าทั้งหลายเนี่ยต้องไปซื้อแบรนด์เนมกระเป๋าใบหนึ่ง 500,000 300,000 อะไรอย่างนี้ใช่ไห
1: ม
0: ไปรอคิวกันเพื่อซื้อนะแล้วก็โอ้โหมีบางแบรนด์เนี่ยหนักหนามากเลยจะซื้อกระเป๋าใบหนึ่งต้องไปซื้อของถูกก่อนแล้วค่อยอัปเกรดขึ้นมาถึงจะซื้อของแพงได้เฮ้ยมันใช่ไห
2: มอาจารย์แล้วทางรอดของธุรกิจเวดดิ้งมันคืออะไรอะคะอาจารย์
0: ก็ต้อง
2: ทำยังไงถึงรอด
0: ต้องจับราคาเกณฑ์ราคาถูกไงนะครับหรือไม่ก็ต้องไปจับละไอประเภทตลาดที่แบบซุปเปอร์ไฮเอ็นพูดง่ายๆคนที่มันมีเงินแบบเหลือใช้จริงๆอะน
1: ะ
0: เท่านั้นแต่ว่ามันก็คงแน่นอนนะฮะความต้องการพวกนั้นเนี่ยคงจะน้อยลงไปเยอะดังนั้นเนี่ยให้เตรียมการไปได้เลยว่าเวดดิ้งสูตรทั้งซีโอทั้งหลายที่เปิดกันเนี่ยในระยะยาวเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ดีนักนะครับ
1: อาจจะต้องมีรูปแบบใหม่
0: เจ้าของเวดดิ้งสตูดิโอในเมืองไทยก็อาจจะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละตอนนี้เวลาเราไปเที่ยวเขมรไปเที่ยวลาวเนี่ยนะครับกับเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงคนเวียดนามกับคนเขมรเนี่ยหรือว่าคนเวียดกับคนลาวเนี่ยเขาทานผงชูรสกันเยอะมากครับปกติเนี่ยผมเคยไปอย่างกัมพูชาเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยนะเวลาไปกินเฝอเนี่ยเขาจะมีเขาใส่ชูรสมาเยอะอยู่แล้วนะคือเรากินลงไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกคอแห้งอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่อยู่แล้วนอกจากนั้นบนโต๊ะเนี่ยเขาจะมีกระป๋องอยู่กระป๋องนึงนะแล้วกระป๋องนั้นคือใส่ผงชูรสไปเลยแล้วก็มีการผักเป็นช้อนๆใส่เข้าไปเพิ่มอีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในลาวกับในเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาถือว่าผงชูรสเนี่ยเป็นยุทธปัจจัยเพราะว่าพวกทหารที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะใช้ผงชูรสเนี่ยมาห้ามเลือดใช่ไหมแล้วก็จริงๆผงชูรสเนี่ยที่ดังมากๆในเวียดนามในลาวกับในกัมพูชาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอ
1: ะไรคะ
2: ผงอายิโนโมโตะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เหรอคะ
0: ผงชูไทยชูรสตาชาดาครับอ๋อ
2: ไทยชูรส
0: ดังมากเลยนะคร
2: ับเมียนมาก็ทักกินผงชูรสเยอะค่ะนำเข้าจากไทยเยอะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่และแต่ตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาแล้วนะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าในต่างประเทศในไทยเนี่ยเราส่งออกผงชูรสเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือ CLMV อ่ะอยู่รอบด้านเราเนี่ยนะประมาณปีละแสนตันแล้วตันหนึ่งเนี่ยเราได้เงินเนี่ยนะฮะประมาณ189ล้านดอลลาร์จีนเนี่ยนะครับเขาส่งออกปีละเท่าไหร่รู้ไหมมากกว่าไทย10เท่าครับเครื่องไทยออกส่งออก1ละแสนตันเขาส่งออกปีละ1ล้านตันนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไทยเราเนี่ยส่งออกเนี่ยที่ราคาประมาณ 1,860 ดอลลาร์หรือประมาณ 50,000 บาทต่อตันนะแต่จีนเนี่ยเขาส่งออกในราคาประมาณ 30,000 กว่าบาทต่อตันนะครับหมายความว่าเขาเนี่ย
2: ถูก
0: ไทยเนี่ยแพงกว่าเขาประมาณ 53% ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าตลาด CLMV เนี่ยที่เป็นตลาดของไทยชูรสตาชดากับอายิโนโมโตะเนี่ยกับนะครับไม่ใช่ไทยชูรสนะอีกอันนึงคือมันมีผงชูรสตาชดาผงอายิโนโมโตะแล้วมียี่ห้อนึงชื่ออะไรนะตาช้อนน่ะราชาชูรสน่ะ
2: เ
0: ขาบอกว่าราชาชูรสเนี่ยฮิตมากในลาวกับเวียดนามกับในกัมพูชานะครับเขาบอกฮิตมากกว่าไทยชูรสฮิตมากกว่าตัวของอายิโนโมโต

0: โดยสามไปคือราชาชูรสตาช้อนเขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยมันฟินมันสุดๆนะครับและแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราไปดูการส่งออกในตลาดเมียนมาเนี่ยไทยเนี่ยส่งออกผลผงชูรสไปเติบโตประมาณปีละ 2% แต่ว่าจีนเนี่ยเติบโตขึ้นปีละ 18% ตลาดกัมพูชาเนี่ยไทยเนี่ยขายลดลงไปประมาณปีละ 12% แล้วจีนเนี่ยขายเติบโตขึ้นปีละ 19% ดังนั้นเนี่ยไอ้การที่ผงชูรสอย่างราชาชูรสของไทยเนี่ยที่ไปดังในประเทศเหล่านี้เนี่ยกำลังถูกราคาตัดแล้วประเทศเพื่อนบ้านที่อ่อนไหวต่อราคาเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปใช้ผงชูรสจากจีนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยอันนั้นนี่คือปัญหาของคนไทยเลยนะถ้าไทยเราเนี่ยยังแข่งขันเนี่ยด้วยคุณภาพแบบเดิมและราคาแบบเดิมเนี่ยนะครับโดยขาดความโดดเด่นทางด้านคุณภาพภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือการบริการที่ดีกว่าเนี่ยมันกำลังบอกอย่างหนึ่งว่าเราไม่มีทางชนะจีนได้ดังนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมผงชูรสของไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวนะเช่นอย่างอายุโมโตะเนี่ยเขาก็จะมีหลายรุ่นใช่ไหมมีรุ่นที่แพงเคยเห็นไหมที่ชื่อว่าอายุโมโตะ plus
1: ซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบใส่ส้มตำอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์
0: เขาจะมีผงชูรสแล้วก็จะใส่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไรโบไทนะครับก็คือเป็นโซเดียมโกไลเนตนะกับไอโซซิเนตซึ่งมันเป็นตัวที่เสริมกับโมโนโซเดียมตัวปูตาเมตเนี่ยให้คุณภาพมันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะไปแข่งขันเนี่ยเราอาจจะต้องมีการใช้วิธีการแบบนี้คือสร้างความแตกต่างและแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับไม่ใช่การแข่งขันด้วยราคาแบบปัจจุบันนี้เพราะว่าไม่มีทางเลยที่เราจะไปแข่งขันกับจีนได้เนาะเอาก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับคราวนี้มีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากปกติเรากินกาแฟกันเนี่ยถ้าเป็นกาแฟร้อนเราก็จะใส่แก้วกระดาษใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: คือเป็นแก้วกระดาษที่แบบมันเคลือบพลาสติกเนี่ยก็เรียกว่าลามิเนตเอาไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นกาแฟเย็นเนี่ยเราจะได้ถุงเป็นแก้วพลาสติกขนาดใหญ่ใช่ไหม
1: ค
0: ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีแนวโน้มอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไปใช้แก้วกระดาษกันมากขึ้นสาเหตุเป็นเพราะว่าพลาสติกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบอกเกี่ยวเรื่องของการย่อยสลายเนี่ยมันทำได้ยากมากกว่าแก้วกระดาษเนี่ยมันจะย่อยสลายได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าแน่นอนนะราคามันก็ยังจะแพงอยู่นะแล้วก็ความนิยมก็คือตอนนี้ถ้าเป็นกาแฟเย็นซึ่งคนชายชอบกินกันมากหรือชาเย็นเนี่ยก็ต้องใส่แก้วพลาสติกในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปเป็นแก้วกระดาษนะครับแต่ในบราซิลนะครับซึ่งเป็นเมืองกาแฟเนี่ยเขามีการคิดแก้วกาแฟแบบใหม่นะครับซึ่งแก้วกาแฟของเขาเนี่ยคือเป็นแก้วกาแฟกระดาษแบบพิเศษซึ่งสามารถย่อยสลายได้ทันทีนะครับโดยที่ว่าเขาเนี่ยทำมาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า EcoGrap ECO นะครับ ERASP เป็น EcoGrap เขาบอกว่ามันทำมาจากแก้วสำปะหลังมันแป้งมันสำปะหลังผสมจากกากอ้อยนะครับอัดให้เป็นแผ่นกระดาษแล้วปั๊มขึ้นลูกให้มันกลายเป็นแก้วขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เป็นวัสดุเหลือใช้ทางด้านการเกษตรจริงๆแล้วเนี่ยชานอ้อยเนี่ยในเมืองไทยเราก็มีการทำแพคเกจจิ้งอยู่แล้วใช่ไหมแต่ราคายังค่อนข้างจะแพงอยู่นะครับแต่อันเนี้ยเขาผสมแป้งมันเข้าไปนอกจากนั้นที่แปลกไปมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
2: อะไรคะ
0: คือเขาใส่เมล็ดพืชเป็นเนี่ยใส่เข้าไว้ด้านล่างของแก้วด้วยดังนั้นเมื่อเราทิ้งแก้วอันเนี้ยลงไปในดินมันจะงอกขึ้นมาเป็นพืชได้ครับโดยที่ว่าพืชของที่เราใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะมีพวกดอกไม้อาจจะเป็นพืชท้องถิ่นต่างๆเนี่ยนะครับคือไอเดียแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าไม่มีการันตีว่าแก้วทุกใบที่เราโยนทิ้งลงไปในถังขยะหรือว่าโทนลงในกองขยะหรือว่าเอาฝังดินไปเนี่ยมันจะงอกเป็นต้นไม้ได้ทุกต้นนะครับแต่เพราะมันก็ขึ้นอยู่กับดินกับน้ำกับแสงแดดอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมเฮ้ยแต่มันน่าสนใจไหม
1: น่าสนใจค่ะอาจารย์เพราะอย่างไอ้แก้วมันก็ถูกย่อยสลายตามธรรมชาติอยู่แล้วเมล็ดพืชที่เขาใส่ไปไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรไปถูกทิ้งที่ไหนอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพดินและอากาศมันอาจจะไม่ได้โตทุกแก้วแต่ว่ามันก็เป็นไอเดียที่ดีค่ะ
0: คือตอนนี้เรามีงานไทเฟกอยู่ที่เมืองทองธานีใช่ไหม
1: เมืองทองธานีค่ะ
0: เออก็บอกโอ้โหใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะมีบริษัททำแพ็กเกจจิ้งพวกบริษัทอาหารต่างๆเนี่ยไปกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาตื้อเขาจะเปิดให้เข้าเนี่ยชาวบ้านทั่วๆไปที่จะเข้าไปเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้ เสาร์กับอาทิตย์นี้นะจะเข้าไปได้เพราะว่า

0: อนหน้านั้น 3-4 วันเนี่ยคนธรรมดาอย่างเขาไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นเขาเรียกว่ามีบัตรเชิญหรือว่าอาจจะต้องเป็นบริษัทต่างๆที่ทำธุรกิจต่างๆที่ไปทำการซื้อขายกันใช่ไหมแต่เสาร์อาทิตย์นี้ใครไปดูได้นะเพราะเขาไปงานนี้น
1: ะ
0: ไม่ต้องกินข้าวนะอิ่ม
2: เพราะว่าไปเดินชิมๆ
0: บูธต่างๆเขาจะมีตัวอย่างอาหารให้กินนอกจากนั้นแล้วไอ้ของที่เขาเอามาโชว์เนี่ยวันสุดท้ายนะครับก็คือว่าวันเสาร์กับอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเอาของที่เขามาโชว์เนี่ยขายด้วย
2: ค่ะ
0: ก็ชาวบ้านก็จะไปซื้อของอะไรแปลกๆมากินได้นะครับแล้วราคาก็ไม่ได้แพงมากส่วนใหญ่เป็นสินค้านวัตกรรมแต่เมื่อกี้เนี่ยผมไอ้แพคเกจจิ้งที่บอกเนี่ยผมอยากเห็นโรงงานทำแพคเกจจิ้งในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะที่ทำมาจากกระดาษชั้นอ้อยเนี่ยน่าจะเอาเป็ดพืชต่างๆนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับที่อีโคกราฟของเวียดของบราซิล
2: ของ
0: บราซ
2: ิ
0: ลเพราะนั้นอาจารย์น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ
2: ครา
0: วนี้มาพูดอีกอย่างตอนนี้ไปที่ไหนเนี่ยนะสองสาวเห็นไหมว่ามีแต่ชานมเพียบไปหมดเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และโดยส่วนใหญ่จะเป็นชานมที่มาจากจีนใช่ไหมแล้วผมคนที่เขาไปสั่งเนี่ยเขาจะมีการบอกตลอดเลยใช่ไหมว่าเอาหวาน 100% หรือเอาหวาน 70% หรือเอาหวาน 50% หรือเอาหวาน 20% แต่ยังไงก็ตามมันก็หวาน
1: อ
0: ่ะใช่ไหมแล้วราคามันก็แพงด้วยน
1: ะ
0: แล้วกินเข้าไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรเขาบอกว่าคนที่กินพวกชานมมากๆเนี่ยมีแต่การที่ว่าจะเป็นโรคนะเพราะว่าน้ำตาลมันเยอะพอๆกับน้ำอัดลมเลยนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้บรรดาชานมทั้งหลายเนี่ยในนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยสารเคมีเพียบไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งสีอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดเลยนะเพราะนั้นสองสาวตอนนี้ไปดื่มพวกชานมต่างๆเนี่ยประจำไหม
1: ไม่ค่อยค่ะ
2: ไม่ค่อยเลยค่ะ
1: เราใส่กาแฟกัน
2: อะไรที่ดื่มน้อยมาก
0: ผมว่าไม่เอาเลยแล้วตอนนี้ในเมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่าบรรดาพวกชานมต่างๆเนี่ยปิดร้านกันไปเยอะมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรบางอย่างที่คนก็อาจจะเริ่มรู้แหละ
1: ว่
0: าน้ำตาลมันเยอะแต่ว่ามีบางเจ้านะครับอย่างตอนนี้มันมีอยู่เจ้าหนึ่งอยู่ในปักกิ่งนะครับชื่อว่าหลานซงชาชินะครับตอนนี้เขาเปิดชานมพิเศษเนี่ยแก้วละเท่าไหร่รู้ไหม
1: เท่าไหร่คะ
0: 900บาท
1: โอ
0: ้เขาบอกว่า
2: เป็นคนกินได้เหรอคะ
0: ของเขาเนี่ยมาจากอูอี้ซานเป็นแหล่งปลูกชาชื่อดังของจีนนะครับม
1: ี
0: รสชาติที่ดีแต่เขาก็เอามาทำเรื่องการตลาดเท่านั้นเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชานมที่เขาขายอยู่เนี่ยแก้วหนึ่งประมาณ190บาทถึง138บาท
1: ซึ่
0: งตรงนี
1: ้
0: มันก็แพงอยู่ดีแหละ
1: ชาน
0: มแก้วละ100นี่ไม่กินดีกว่าไหม
1: ทานแต่พอเหมาะดูแลสุขภาพแต่ว่าเราต้องไปแล้วค่ะอาจารย์ใครทานเที่ยงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พุธหน้านะคะอาจารย
0: ์ครับเดี๋ยววันพุธหน้าเนี่ยผมลานะครับเพราะว่าจะไปจีนนะครับ
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราฟังเรื่องอาจารย
0: ์นะคะ
1: ได้เลยค่ะวันศุกร์พบกันค่ะวันนี้เราสามคนไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: นแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านเจาะขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้า

0: ข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา16นาฬิกาก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง22นาฬิกาจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวว่าในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์แล้วก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน 26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส18,845,065 รายคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า 6,640,000 รายซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า 7,200,000 รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ56และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านธงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เรียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุด กือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็

0: ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนข้อเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีไม้จับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากฉ้อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติจีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
0: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเปาหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเปาถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองคำหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอม

0: กลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวชพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
1: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานนาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบเราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100ปี 100% ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรณ์จติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่องค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่น2รัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรัฐพิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญนินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบินเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกโยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่า ยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายพัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้น

0: ทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
1: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกหน่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลได้หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้านห้วยเรียนบ้านแม่ตาลน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมตลาดครับขณะที่ถนนสายเกาะคาห้างฉัดการสัญจรบางช่วงเริ่มกระทบชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมแบบนี้มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนตกหนักซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองและก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดได้ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้า

0: ส่วนที่บริเวณวังมัดฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บข้าวของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า 10,000% เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้การเดินหน้า สามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธ

0: ให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
1: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
0: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garrosต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบียเรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบียเรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
1: อยู่ยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์ศิริรัตน์รองที่การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์กลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะคุณสุพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: โอ้วันนี้ดร.กิฟวันนี้เป็นวันลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสน่าจะเป็นวันสุดท้ายไหม
2: วันสุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ไหม
2: ไม่เกินไม่เกิน4 ทุ่ม
1: แล
2: ้วเขาเปิดโอกาสให้ลง
1: ตั้
2: งแต
1: ่
2: วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง4 ทุ่มคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็บอกว่าโอ้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ว่า30 ล้านสิทธิ์นะครับตอนนี้เหลือเพียง4,200,000กว่าสิทธิ์เท่านั้นครับที่จะสามารถลงทะเบียนได้อีกนะครับจนถึ
1: ง
2: 4 ทุ่มวันนี้นะครับ
1: เพราะว่ายอดพุ่งเนี่ย26,200,000น่ะมันก็ไม่น่าจะเหลือ4 ล้านสิต้องเหลือ3,800,000ถูกป่ะ
2: อันนี้เป็นการเปิดเผยยังเป็นทางการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลดิดาเพื่อวิวัฒนานะครับท่านบอกว่าตั้งแต่มีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย25,480,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือสิทธิ์ที่จะให้ลงทะเบียนได้ภายในวันนี้ไม่เกิน4 ทุ่มถึงประมาณ4,200,000สิทธิ์ครับ
1: เฮ้ยของคุณไม่อัปเดตแล้วของดิฉันชั่วโมงที่แล้วอ่ะของคุณชั่วโมงไหนชั่วโมงไหน
2: ตอนนี้ตั้งแต่เช้าครับผม
1: โอ้ ของสมทรนี่เมื่อกี้26,200,000เศษเพราะนั้นต้องเหลือประมาณ3,800,000อ่ะหรือไม่เกือบจะ
2: ใช่26 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที
1: ่รวมป่ะ
2: ทะเบียนแต่ที่ท่านรองโฆษกท่านเปิดเผยว่าที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยม
1: ี
2: จำนวน25,480,000คนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกว่าเหลืออยู่ประมาณ4,200,000สิทธิ์นะครับ
1: แล้วก็พยายามให้มันเยอะๆ
2: 4ล้านบอกว่าตอนนี้เพศหญิงเยอะที่สุดนะฮะที่ไปลงทะเบียนกันเนี่ย14,300,000คนนะครับเพศชายมีเพียง11,200,000คนแสดงว่าประชากรไทยดีมีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงแน่นอน
1: หรือไม่ก็ผู้หญิงกดเก่งกว่าหรือว่าแล้วรักษาสิทธิ์มากกว่าค่ะก็นอกเหนือจากอันนี้เนี่ยมันวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของไทย AI Passport เนาะแต่ว่าเรายังคงต้องติดตามรายละเอียดนิดนึงทีนี้ขอมาเก็บตกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธนาธรแล้วก็เรื่องอื่นๆกันหน่อยเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะดร.กิฟค่ะในส่วนของ AI เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI ดร.กิฟมีแผนเกี่ยวกับอันนี้มั้งไหมที่มสว.เนี่ย

0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีนี่ตกเทรนด์เลยนะคุณสุพรสวัสด
1: ิ์โอ้ล่ะ
0: ค่ะใช่ๆค่ะคือตอนนี้จริงของมสวเองอันนี้พูดในมุมของมหาวิทยาลัยตัวเองก่อนเนา
1: ะ
0: ก็คือเรากำลังจะลอนช์ตัวหลักสูตรที่เรียกว่า AI for Society หรือว่าปัญญาประดิษฐ์สำหรับสังคมนะคะ
1: ค
0: ือหลักสูตรนี้เนี่ยจะเป็นหลักสูตรในลักษณะพูดง่ายคือเราจะต้องมีความทันต่อ
1: โลก
0: literacy ต่อโลกต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเองอ่ะเรื่องคือว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแบบ
1: เหมือนสมัยก่อนนะ
0: เหมือนลูกเราอะ
1: เหมือน
0: ที่แบบ
1: เติมความรู้เข้าไป
0: ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
1: ลูกนกเนี่ยอาปากสิ
0: ใช่ถูกต้องแต่ AI for Society เนี่ยเป็นลักษณะว่าเอ้ยทุกคนเนี่ยต้องอัพสกิลของตัวเองนะคะเพื่อให้ทันกับโลกที่ในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: โอ้ดิฉันก็ไม่รู้เรื่องจริง
0: ใช่ๆแล้วจริงๆถ้าเราดูในมุมปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยมันมีหลากหลายตัวอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าต้องไปเรียนโคดดิ้งใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่ได้สิต้องไปเรียนในลักษณะว่าเป็นเทคนิคเชียนนะคะเป็นเรื่องทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะอีกมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆคือแล้วเราจะใช้ AI เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมเนี่ยได้จริงๆได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญคือตอนนี้คนไม่ได้ใช้ AI ไม่เป็นนะคะแต่เผลอๆเนี่ยมันจะไปในมุมที่ว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและตรงตามหลักจริยธรรมและคอมไพล์ตามกฎหมายด้วยคือวันนี้เดือนนี้โอ้โหอันนี้เล่าให้ฟังเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยมา
1: ฟังระยะ
0: นะคะเอากับทางปปช.ใช่ไหมคือตัดประเด็นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้อง
1: กับปปช.แล้วค
0: ่ะประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างหลักสูตรที่เป็นแอนตี้คอร์รัปชัน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าหลักสูตรแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยองค์กรหรือสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาการจะสร้างแบบนั้นเองเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมคุณ
1: กฎหมายให้อำนาจหรอ
0: ก็เลยต้อง
1: ไ
0: ปดีลเขาเรียกว่าดีลกับสถาบัน
1: การศึกษาไปขอโยง
0: ตรงนี้แหละ
1: ไปขอแตะเขาหน่อย
0: นะคะแต่ประเด็นเรื่องของแอนตี้คอร์รัปชันเองเนี่ยมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคุณมันคือพื้นฐานมันคือพื้นฐานของทุกคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเข้าโรงเรียนเข้าสถาบันการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย
1: ค
0: ุณเติบโตมาเป็นบัณฑิตเนี่ยความคาดหวังของสังคมหรือคนในสังคมก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าคุณต้องเติบโตมาในลักษณะที่ไม่ใช่เก่งแค่เรื่องของสติปัญญาหรือความรู้ความสามารถ
1: หวังว่าคุณจะเป็นคนดี
0: ด้วย
1: หวังว่าจะมันได้รางวัลไหมเนี่ย
0: แค่3คนกันเองเนี่ย3คนสิวิวพรจากพันประภาพรเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราเห็นเด็กๆรับปริญญาเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาเก่งอย่างเดียวหรือจริงๆเราอยากให้เขาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนที่รู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีด้วย
1: โอ้แน่นอนแน่นอนเราก็หวังยิ่งอยู่ดีๆเราก็หวังว่าโอ้มันต้องเข้มต้องออกมาเนี่ยนะสมบูรณ์แบบซึ่งมันอัดยากแล้วอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับวิถีชีวิตเราแต่บางคนอาจจะตามไม่ทันช่วงนี้มันก็มีปัญหาหลายประเด็นเหมือนกันนะไหนๆเราคุยเรื่อง AI ดิฉันขออนุญาตแตะสักนิดนึงว่ามันมีเรื่องราวที่บางคนก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเรียกว่าขโมยตัวตนคือแต่ดิฉันเนี่ยดิฉันชอบดูนิยายนะแล้วก็นิทานอะไรต่างๆรวมทั้งละครด้วยเดี๋ยวนี้มันมีแนวตั้งเยอะใช่ไหมดร.เกียรติในแวดวงบันเทิงเนี่ยนะปรากฏว่าเขาใช้เรื่องนี้เนี่ยเข้ามาช่วยทำให้ลดต้นทุนอย่างมหาศาลแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ากลุ่มนักแสดงจะตกงานได้เพราะว่าบางทีเนี่ย
2: เจอแบบ AI
1: เอามาแทน
2: แล้วก็เหมือนเปี๊ยบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แล้วก็แทนที่จะต้องจ้างคนสมมติว่า10,000 คนอ่ะ100 คน 100 คนปรากฏว่าใช้ AI แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็ทำออกมาได้เรียบร้อยเมียนสวยสร้างอาคารแล้วก็ทำเป็นเรียนแบบนางเอกพระเอกตัวประกอบอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ใช้วิธีเหมือนกับสแกนหน้าของคุณจักรพันธ์แบบนี้สมมติคุณจักรพันธ์เป็นพระเอกนะ
2: แล้วก็ไปทำ AI
1: แล้วก็ทำเป็น AIอาจจะมีแปลงนิดๆหน่อยๆ
2: จะเห็นที่คุณสุพรพูดถึงละครเนี่ยจะเห็นที่ผ่านๆเนี่ยฉากศึกสงครามสมัยก่อนนี่ต้องไปเกณฑ์คนมาเล่นเป็นกองทัพอะไรกันมากมายเดี๋ยวนี้พอใช้ AI เข้าไปอาจจะมีตัวแสดงที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึง10 คนตอนนั้นก็เป็นภาพของ AI ที่นำกองทัพเข้าไปทำสงครามกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะที่แสบกว่านั้นดร.กิฟต์บางทีเนี่ยไม่ใช้มนุษย์เลยอ่ะใช้แต่ไอ้คนทำเครื่องอ่ะเหลืออยู่ไม่กี่คน
0: ง
1: ่
0: ายมากค
1: ุณง่ายถ้าเป็นพระเอกอย่างคุณจักรพันธ์เนี่ยแล้วก็ทำจมูกให้โด่งกว่านี้นิดนึงมันก็ไม่เหมือนแล้วนะมันก็ไม่เหมือนแล้ว
2: ใช่ใช่

แล้วก็ปรากฏว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนสแกนแล้วก็อาศัยโครงหน้าที่มีชื่อเสียงของหลายๆท่านเนี่ยมาเป็นแบบแล้วก็

0: ปรากฏว่ามันมีการใช้หลายๆอย่างเช่นหน้าเสียงเนาะมันอิงกับบุคคลจริงๆที่มีชื่อเสียงกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีนักพากย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาฟ้อง TikTok อะค่ะเพราะว่ามันมีคลิป AI เรียนแบบเสียงพากย
1: ์
0: ซึ่ง เสียงพากย์ที่ส่วนใหญ่ก็ดังๆใช่ไหมเอาเรียนเสียงเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้บางทีหน้าของบุคคลสำคัญหรือคนมีชื่อเสียงทำทั้งหน้าแล้วก็ทำทั้งเสียงมีความใกล้เคียงของจริงมากปรากฏว่านักพากย์คนนี้ก็โดนก๊อปปี้เอาไปใช้ AI เนี่ยเรียนเสียงไปใช้นะแล้วก็โดนเยอะมากจนคงทนไม่ไหวอะเพราะว่าคนทำเนี่ยมันก็ได้ตะตังไปนะมันก็ได้ยอดได้อะไรไปอย่างกรณีของคุณนุ้ยอะที่ไปจดลิขสิทธิ
2: ์
0: เรื่องของเสียงหัวเราะ
2: เสียงหัวเราะ
0: หัวเราะของนี้ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนแกล้งๆหน่อยๆนะ
1: เราสามคนก็ควรจะได้ด้วยนะ
0: เสียงหัวเราะเราไม่ดังถ้าเราดังอ่ะเราอาจจะได
2: ้ไม่ยังไปเป็นที่จดจำ
0: แล้วก็ที่อย่างของที่ญี่ปุ่นนะเขาออกมาต่อสู้กับกรณีคนใช้ AI เลยว่าไปเหมือนกับเรียนเสียงเอาไปใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจเขาก็ไปยื่นฟ้องTikTokเลยว่าไปทำคลิปจนเกลื่อนแพลตฟอร์มเลยคือคุณเคนจิโร่สึดะคุณเคนจิโร่ทาสึดะเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ภาคอะไรต่างๆดังมากมายนะคะหลายๆคนที่ติดตามบรรดาเขาเรียกว่ามังงะนะอย่างเช่นมหาเวทผนึกมารเซโตะไคบะอะไรแบบเนี้ยดิฉันก็ดูเหมือนกันเนี่ยเออใช่เนาะเขาก็ไปฟ้องเลยเขาบอกว่าไปเจอเนี่ยมากกว่า180คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มเนี่ยเรียนเสียงเขาไปใช้ไปเจเนเรตด้วย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ย AI เอาเสียงเรียนเสียงไปใช้เนี่ยถือเป็นการละเมิดหรือเปล่าหรือว่าทำได้ไหมก็บอกว่าอ่ะก็เป็นเสียงเหมือนเสียงผู้ชายทั่วๆไปแบบเนี้ยหรือถ้าเทียบเคียงในประเทศไทยเนี่ยถือว่าได้ไหม
1: ค่ะคือประเด็น AI เนี่ยนะโอ้ยมันถกกันได้เถียงกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะ
0: เพราะมันใช้ทั้งหน้าทั้งเสียงเลย
1: กรณีของคุณเคนจิโร่เองก็เข้าใจนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านอันนี้เป็นอาชีพของท่านเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะเป็นเหมือนกับถ้าสมมติว่า
0: ทางตำ
1: ร
0: วจกิน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูก disrupt ได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าท่านน่าจะทำเพื่อประโยชน์ของนักพากย์ท่านอื่นๆด้วยนะนะคะคือประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ copyright นะมันไม่ใช่เรื่องแบบลิขสิทธิ์ธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของสิทธิในเสียงของคนคนหนึ่งอะค่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็พอเสียงเนี้ยไปโยงกับชื่อเสียงด้วยอย่างที่คุณโสภณพูดนั่นแหละเดี๋ยวฉันชอบคำนั้นมากเลยถ้าเป็นเราไม่ดังอ่ะ
0: เ
1: ราก็ไม่ได้ไปจดนะ
0: ถู
1: กไหมมันก็เป็นผ่านเรื่องของ reputation หรือว่าชื่อเสียงนะคะทีเนี้ยไอ้ตัวสิทธิในเสียงเนี่ยเมื่อมันโยงไปกับตัวชื่อเสียงปั๊บเนี่ยมันก็เลยส่งผลว่าถ้าคนมาเรียนแบบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากชื่อเสียงหรือว่า voice ของคนอื่นนั่นเองนะคะก็คนที่เขาเอาไปทำอ่ะเนาะนะคะก
0: ็
1: ไปสร้างเสียงที่มันคล้ายกับเสียงเอกลักษณ์ของคุณเคนจิโร่นะคะแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์เยอะมากนะโอ้ได้เห็นเลยตกใจแบบนี้แล้วมันไม่ใช่เสียงตัวเองละใช
0: ่
1: ไหมเราก็จะคิดแบบ
0: คือเราภาคเรารู้นี่เราอยู่ในวงการนะเราถ้าเราพากย์เรื่องไหนอะไรแบบนี้คือโอเคละตอนอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าพอฟังปั๊บรู้เลยว่ามันเป็นเสียงเรา
2: เสียง
0: เพราะมันเป็นบุคลิกเสียงเราแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยเราไม่เคยพากย์เรื่องนี้นี่หว่าม ันมาจากไหน
1: เสียงที่มันคล้ายของ
0: เออมันเหมือนแต่มันเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นแฝดคนละฝาเหมือนแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่99
1: เอาไป
0: หากิน
1: ดูทุกเรื่องเลยเนี่ยแหละนะคะ
0: เ
1: รื่อง หน
0: ึ่
1: งนะคะนะแล้วจริงๆบางคนเนี่ยเขาบอกด้วยซ้ำบอกว่าพอยคือไอ้คนเอาไปเรียนเนี่ยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยด้วยนะคุณ
0: ใช่ใช่
1: อือ
2: คร
1: ับ ก็อันนี้มันก็เลยทำให้ความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการเอาไปใช้ได้ทำคอนเทนต์จำนวนมากเนี่ยมันก็เลยไปสร้างหรือเป็นผลกระทบนะคะต่อรายได้ของนักพากย์นะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าหลายแสนเยนต่อเดือนเลยนะคุณ
0: โอ้

0: นะคะก็ท่านก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะแล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นเสียงจริงของคนคนนี้หรือเปล่านะคะถ้ามุมมองในเชิงกฎหมายเองเนี่ยคงจะมีหลายประเด็นละค่ะนักกฎหมายไทยๆอย่างเรานะคะ
1: ต้องมาพลิกตำรา
0: อ
1: ๋
0: อนะคะทำให้คนเข้าใจผิดใช่ไหม
1: หลายคนสงสัยไงว่าอย่างเสียงเนี่ยถือเป็นลิขสิทธิ์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องหมายเสียงนะเรียกซาวด์มาร์ค
0: ใช่ไหมคะต้องนะคะค่ะ
1: มันใช่ไหม
0: เป็น protection เรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีหลายมิติมันอาจจะไม่ใช่แค่ซาวด์มาร์คหรือว่าตัวที่ยึดโยงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวแต่นั้นเห็นแบบนี้ค่ะว่าประเด็นที่สำคัญคือทำไมต้องใช้เสียงของคนอื่นอันนี้คือประเด็นสำคัญ
1: ก็เพื่อให้คนสนใจเขาดัง
0: เจตนาไงใช่ถูกต้องเจตนาในการที่จะถ้าเราสุจริตอะนะอันนี้ย้อนกลับเหมือนเดิมนะคะกู๊ดกายแบดกายเหมือนเดิมอันนี้มันใช้ได้หมดเลยนะคะกับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะเดี๋ยวนะตอนไปเรียนที่อเมริกานะโปรเฟสเซอร์ที่โน่นนะคุณสวัสดิ์ต่อพันบอกเลยบอกว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับมาดูในใจว่าเฮ้ยคนที่ทำสิ่งนี้ทำการกระทำเหล่านี้เขาเป็นคนดีคือ good guy หรือเขาเป็นคนไม่ดี bad guy นะคะก็เนี่ยคืออะไรบ้างที่ทำให้เห็นว่าคนนี้คือ good guy หรือ bad guy เอาตัวอย่างนะทำร้อยกว่าคอนเทนต์เสียงตัวเองไม่ได้ใช้ทั้งที่ใช้ได้ถูกไหมปัดไปใช้เสียงคนอื่นคนอื่นนี่เขาดังอยู่แล้วด้วยเหมือนคล้ายๆเกาะกระแสนะคะอันนี้ประเด็นหลักสำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองลิขสิทธิ์แบบคล้ายๆเฉพาะต่อจงอยากให้มองว่าประเด็นสำคัญมากๆคือทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าของเสียงจริงถูกไหม อันนี้คือประเด็นที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องนี้มันจะมีหลายอย่างเลยเช่นเรื่องของการละเมิดในตัว personality
1: ค
0: ือเขาเรียกว่าบุคลิกภาพอัตลักษณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็การแอบอ้างตัวบุคคลนะแต่ก่อนเนี่ยคุณจำได้ไหมว่ามันมีหนังเรื่องนึงมันนานแล้วแหละจำชื่อไม่ได้ identity theft อ่ะคือคุณไปเอาการระบ
1: ุตัวตนของคนนี
0: ้คือแบบบ้านอื่นเนี่ยหมายถึงในอดีตนะคะกฎหมายของบ้านเราบ้านเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณไปเอาเครดิตการ์ดหรือไปทำหน้าตัวเองไปใส่ในบัตรประชาชนหรือเครดิตการ์ดของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองอันนี้คือ identity theft แต่ปัจจุบันคุณไม่ต้อง identity theft แบบนี้คุณก็ได้รายได้แล้วเห็นไหมโอ้ผ่านไปไม่ถึง10ปีนะคุณสวัสดิ์มันเขาเรียกว่าพัฒนาเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าพัฒนาเลยพัฒนามันต้องขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พัฒนาลง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีการละเมิดแบบ
0: มันสำคัญ
1: เขาเรียกอะไร
0: ถ้าคนไม่รู้อะค่ะก
1: ็
0: กลายเป็นว่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปอ่ะ
1: อ
0: ๋อคือเก่งเรื่องเทคโนโลยีก็จริงถูกไหมแต่ดรอปทางด้านจริยธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเข้าใจเลยว่าประเทศชาติเนี่ยเหมือนกับจะเจริญขึ้นแล้วนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามองดูดีๆอ่ะ
1: เจริญในทางชั่ว
0: มันไม่ได้สะท้อนอ่ะถึงความเขาเรียกว่าการพัฒนาของสติปัญญาอย่างแท้จริง
1: แล้วก็คุณธรรมด้วย
0: เก่งไหมล่ะคุณคิดดู
1: เก่ง
0: เขาก็เก่งนะ
1: ต้องไปดึงเสียงเข้ามาได้ไปดึงหน้าดึงเสียงมา
0: จิตใจสติปัญญาหรือความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้กระทั่งความเอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นี้ดีกว่าเนาะอย่าไปพูดถึงจริยธรรมเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เอา
0: ใจเขามาใส่ใจเรานะคะเอาแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยคุณนะคะเป็นภาระของทางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยอีกแล้วนะคะเนี่ย
1: ต้องสอนวิธีคิดเน
0: า
1: ะท
0: ี
1: น
0: ี้ใช่
1: มันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันมันซ้อนๆกันอยู่เพราะว่าสมัยก่อนที่ AI มันจะดังเนี่ยนะมันก็มีอยู่ยุคนึงที่นั่งเหงายังไม่มาไม่งั้นลากนั่งเหงามาคุยก็ปี้เสียงเหมือนเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนแซวอะแซววาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฉันเรียนเสียงด็อกเตอร์กิฟต์แล้วก็คนนั้นเรียนเสียงคนนี้แต่จริงๆมันก็รู้ว่าเรียนอะนะแต่ไปใช้ในงานอะเล่นตลกบ้างอะไรบ้างหรือว่าเรียนบุคคลคนที่มีชื่อเสียงหรือคนดัง
0: คือแต่ประเด็นที่ในอดีตที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปมันก็คือไอ้เรื่องทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าของเสียงจริงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่เรียกว่าใช้เพื่อหารายได้แล้วทำให้รายได้ของอีกฝั่งหนึ่งที่ไปเรียนเสียงเขาอ่
1: ะ
0: ดรอปลงเนี่ยตรงนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในอดีตอ่ะมันจะทำไม่ได้เหมือนในยุคปัจจุบันเพราะว่าอย่างมากคุณก็มีเสียงอยู่แค่นั้นนะคุณ

0: คุณก็ไปเหมือนแบบอะไรนะเหมือนสมัยก่อนมีอะไรนะที่ที่รายการเหมือนสภาโจ๊กอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นั่นแหละ
0: มันก็จะเป็นประมาณนั้นอันนั้นมันก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งที่เขา
1: แต่เขาก็รู้อะ
0: ดีอะเนาะจะดีอะเนาะ
1: มันล้อเลียนนะ
0: การล้อเลียนถูกต้องคือการล้อเลียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ชนิดหนึ่งนะคะก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ได้มีเจตนาทุจริตในการที่จะไปหารายได้จากการที่ไปลอกเรียนคนอื่นโดยเจตนานะคะแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยแล้วเนี่ยคิดว่าสมัยก่อนด้วยความมันไม่มี AI นะคะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูก็เรียกว่าเป็นบ้านๆนะคุณแต่ปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณคุณเอาเสียงนี้ลงไปนะแล้วก็เอาไปดึงไปใส่กับแพทเทิร์นที่คุณวางไว้อ่
1: ะ
0: พอดีเดินไปอันนี้น่าจะเอ่ยชื่อได้ก็ได้นะคะเพราะว่าแชร์ในมุมของวิชาการเนี่ยไปรับฟังนะคะของบริษัท IT ต่างๆอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นหัวเว่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขาไปไกลถึงกระทั่งว่าAI สำหรับการเรียนการสอนเนี่ยเวลาเด็กที่เขาเรียนภาพยนตร์น่
1: ะ
0: เขาสามารถที่จะใช้ AI ตัวเนี้ยในการทำซีรีส์แนวตั้งอ่ะคุณ
1: ใช่ๆๆ
0: ในระยะเวลาเนี่ยตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาทำจริงๆเนี่ยโปรดักชันเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันไปเป็นเดือน
1: โอ้ยหลังๆไม่กี่ชั่วโมง
0: ย่อลงมาเนี่ยได้มากกว่า 80% นะคือลดระยะเวลาได้มากกว่านั้นคือคุณ
1: ไม่ต้องจ้างคน
0: ซีรีส์แนวตั้งได้ระดับหลักวันนะคะ
1: เท่าที่ดิฉันทราบมานะมันมีในบ้านเราเริ่มมีแล้วล่ะใช้เวลาไม่นานอ่ะไม่ถึงวันตอนเนี้ย
0: โอ้
1: เพราะไอ้แนวตั้งเนี่ยมันเป็นหนังสั้นไงที่เรียกแนวตั้งเพราะว่าไอ้หน้าจอมันแคบกว่าธรรมดาใช่ไหมแล้วก็แบบถูกๆอ่ะแต่นี้นอกจากจ้างดารามาเล่นแบบถูกๆฉากน้อยๆตอนหลังนี่เป็น AI นี่ไม่จ้างเลยสแกนหน้าเขามาอย่างเดียวไปเอาสแกนหน้าคนดังๆเนี่ยหรือว่าด็อกเตอร์กิฟคุณลอนลองคุณจักรพันธ์อะไรแบบเนี้ยจะได้เป็นพระเอกนางเอกในซีรีส์แบบเนี้ย
0: ดีๆก็สวยหล่อขึ้นมาแบบแปลก
1: บางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันหล่อกว่าตัวจริงซะอีกนะไอ้ตัวจริงอาจจะมีจมูกบี้ตาเล็กไปหน่อยคางอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น AI ให้มันทำให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกคือรู้ว่าเรียนแบบคนเนี้ยแต่ว่าไม่เหมือนทีเดียวโอ้ดิฉันดูทุกวันเลยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยมันคุ้มครองไหมคะคิดว่ามันคุ้มครองไหม
0: คือถามว่ากฎหมายในประเทศไทยเองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีการโต้แย้งได้ในระดับหนึ่งอะเนาะนะคะเช่นว่าเป็นละเมิดหรือเปล่ามันก็ประมาณหนึ่งคือกฎหมายไทยตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของ AI voice cloning หรือ deep fake อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกฎหมาย
1: แล้วก็มีหลักการทั่วไปไหม
0: แท่งละพันนี่ใช่เป็นกฎหมายประเภททั่วไปนะคะการเอาเสียงคนอื่นไปโคลนนิ่งไปหารายได้เข้าข่ายเรื่องของการเป็นละเมิดนะในฐานะอาจารย์ที่อินกับเรื่องกฎหมายละเมิดก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามัน
1: ละเมิด
0: ถูกไหมมันเป็นสิทธิ์ในเสียงของเขาอะถ้าคุณหารายได้ด้วยความจงใจที่ทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นไปได้แต่ถามว่าในอนาคตต่อไปมันควรจะต้องมีกฎหมายแบบเฉพาะ
1: เจาะจงหรือมันต้องมีเคสสตัดดี
0: ้มันก็คงกฎหมายมันก็ต้องพัฒนาไปตามพลวัตของสังคมเนาะก็มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเทคโนโลยีมันแอดวานซ์มาแต่ดิฉันไม่ได้กลัวเทคโนโลยีแอดวานซ์ละผลเดินไม่กลัวอะไรหรือมาผลเสียหาย
1: นิสัยคน
0: ให
1: ้คนใช้อะ
0: ถูกต้องสมมุตินะคะว่าวันนี้ผลเสียหายมันมีอยู่เท่านี้นะอยู่หย่อมย่าหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันเกิดแอดวานซ์กว่านี้อะผลเสียหายมันหนักกว่านี้แล้วมันสร้างเหมือนสแกมเมอร์คือสมัยก่อนมันคงไม่ได้สแกมแล้วได้เยอะขนาดนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่พอมันเริ่มได้ตังค์
0: มันเกิดเรื่องมันเยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะโอ้ประเด็นตรงนี้ดิฉันว่ามัน
1: น่าสนใจ
0: ม
1: ัน
0: ซีเรียสใช่
1: แล้วก็
0: น่าสนใจ
1: ดิฉันก็ไปดูในโลกออนไลน์โหเขาเชียร์คุณเคนจิโร่ทาสึดะเนี่ยเชียร์แบบให้ชนะเชียร์เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เขาติดพวกมังงะก็จะรู้สึกคันมือคันไม้นะอย่างที่ฉันเวลาเหมือนเราดูอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยกลับแบร์ไซส์สมมุติเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาไปก๊อปๆทำนู่นนี่นะขนาดเราเป็นแฟนคลับเนี่ยเรายังรู้สึกคันมือนะมันน่าจะจัดการซะหน่อยนะแต่เราคงต้องติดตามกันว่า
0: คือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นใจคนทำงานนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ใช่แหมกว่าจะเก่งได้อะคิดดูดิเนาะแล้วก็โดนชุบมือเปิบเอาไปนะคือเราอยู่ในวงการแล้วก็จะพอเข้า

0: ใจ
1: แต่จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นที่สนใจคนรู้จักอย่างเนี้ยเสียงหัวเราะของคุณนุ้ยเนี่ยถ้าเปิดก็ต้องไปจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นที่หลายคนก็บางทีก็ไปทำเรียนแบบและไปทางในทางพวกวิชาชีพก็มีเอาเสียงเข้าไปเอาภาพอะไรของเขาไปแล้วเอาพูดไปไงว่าเขาเป็นคนโฆษณาสินค้าประเภทนี้แต่เพราะว่าเขาไม่ได้ไปโฆษณาจริงแล้วสินค้านั้นอาจจะมีปัญหาก็อย่างเงี้ยมันทำให้เกิดปัญหาได้ใช่ไหมอันนี้ถือว่ารัฐบาลควรจะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนี้บ้างหรือยังฮะ
0: จริงๆเขาส่งเสริมนะคุณดูนโยบายของคนสมัครผู้ว่าสิโอ้ยล้วนแล้วแต่ AI ทั้งนั้นเลย
2: คือเราหนีไม่พ้นกับเรื่องเหล่านี้หรอกค่ะคุณสมพรจากพันแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้
0: อ
2: ีกถูกไหมคะแล้วถ้าเรามองในมุมดีอ่ะมันก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วมองในมุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดกั้นตัวเองแต่ดังนั้นคิดว่าหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะยิ่งในสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามีภาระหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วนะกับการมาถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้
0: เราก็ต้องตามให้ทัน
2: ใช่ตามให้ทันการใช้เนี่ยเราอะมีประสบการณ์แต่เด็กๆเนี่ยหรือเยาวชนน่ะเขามีความรู้แต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์มากนะถูกไหมคะไอ้ประเด็นเรื่องที่จะมานั่งคิดถึงว่าผลเสียหายอะไรที่มันจะมาเกิดขึ้นกับการกระทำของเราแบบนี้เด็กเขาคิดไม่ถึงอย่างนั้นไง
0: ตรงนี้จริยธรรม
2: หนักเลยงานหนักแต่ต้องทำนะคะคือตอนนี้คนสอนโคดดิ้งเยอะแต่สอนโคดดิ้งแบบมีจริยธรรมไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีหรอก
2: น้อยมาก
0: เพราะคนก็อยากจะเอาไปหาประโยชน
2: ์
0: ใช่ไหมพยายามคิดว่าเอ๊ะทำไงให้ไม่ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เป็นช่วงเรียกว่าแสวงหาไอ้ที่ดีก็ด
2: ูนะคนจะมีประเด็นนี้นะไอ้คนที่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยลึกๆถ้าเขาจะทำผิดลึกๆเขายังรู้ว่าเขาผิดนะแต่ประเภทแบบไม่รู้เลยอ่ะรู้สึกว่าอ้าวฉันทำอะไรฉันทำอย่าง
0: นี้แล้วผิดด้วยเหรอ
2: ผิดด้วยนะ
0: ฟังข่าวต้นชั่วโมงไม่ผิดแน่นอน
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ได้ครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ขณะที่เวลา 13:00 นต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ1ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม2จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ3ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมา

0: ทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าทำเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกรมน.บูรณาการภาครัฐเอกชนส่งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงบังเกอร์ป้องกันโดรนผีชีพพลโทธนาทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกรมน.ส่งมอบวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจทางทหารให้กับกองทัพภาคที่2ครั้งที่2โดยมีพลโทปิยพลทิตวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นผู้รับมอบสำหรับอุปกรณ์ที่ส่งมอบวันนี้ประกอบด้วยท่อปูนซีเมนต์ขนาดกว้าง1เมตร80เซนติเมตร50ท่อแหอวน 6,000 กิโลกรัมกระสอบทราย 6,000 ใบมูลค่า 2,500,000 บาทเพื่อใช้ในการเสริมมาตรการป้องกันภัยเพิ่มแนวกำบังหรือบังเกอร์ยกระดับความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบและการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยสันติวิธีและกลไกทวิภาคีควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลซึ่งบริษัททรัพย์กวี1987จำกัดเป็นผู้ให้การสนับสนุนบริจาคอุปกรณ์ทั้งหมดประชากรญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 ในช่วง5ปีผลการสำรวจสำนวนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรลดลงทำสถิติมากที่สุดในรอบ5ปีโดยลดลงถึงร้อยละ 2.5 เป็นการลดลงที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดทำบันทึกสถิติผลการสำรวจสำนวนประชากรล่าสุดของญี่ปุ่นที่มีการเผยแพร่ในวันนี้พบว่าจำนวนประชากรในญี่ปุ่นลดลงถึง 3,096,575 คนในช่วง5ปีที่ผ่านมาอัตราการลดลงพุ่งสูงจากร้อยละ 0.7 ในการสำรวจปี2020เป็นร้อยละ 2.5 ในรอบปีนี้เพิ่มขึ้นถึง3เท่าเป็นการลดลงของจำนวนประชากรในช่วงเวลา5ปีมากที่สุดนับตั้งแต่

0: ญี่ปุ่นเริ่มทำสำรวจประชากรเมื่อปี1920และเป็นการลดลงต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่3จากการสำรวจในทุกๆ5ปีข้อมูลล่าสุดในช่วงสิ้นปี2025ประชากรของญี่ปุ่นรวมผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติอยู่ที่123,49,524คนในจำนวนนี้จำนวนมากกว่าร้อยละ 30.1 เลือกอาศัยอยู่หนาแน่นเฉพาะในเขตโตเกียวและปริมณฑลส่งผลให้ชนบทและเมืองขนาดเล็กกำลังเผชิญกับภาวะบ้านร้างที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีคนอยู่และโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีเด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์แล้วก็ดร.กิฟต์นะคะคืออย่างนี้เมื่อครู่ที่บอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการ THAI Passport นะคะที่เขาฟาดฟันกันอยู่ในสภาเนี่ยนะคะแล้วก็โดนโหวตคว่ำไปเรียบร้อยนะคะโครงการที่ใช้ชื่อว่า THAI Passport เนี่ยนะก็คือ Thai AI Passport เป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะคะที่มีเป้าหมายจัดสรรสิทธิ์การใช้งาน Generative AI Version Pro ให้กับคนไทยใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์นะคะเขาบอกว่าโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 1,600 ล้านบาทแล้วก็มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนภายในมิถุนาคือไวมากเลยนะซึ่ง อันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังฟังแล้วก็ยังงงๆ ขออภัยเราก็นึกว่าอย่าง THAI Passport เราก็นึกว่าเป็นไทยป่ะจริงๆอ่ะคือไทย AI Passport นะคือรูปแบบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มกลางแบบแดชบอร์ดคือออกแบบมาเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางให้คนเข้าถึงระบบ AI ชั้นนำของโลกเช่นพวกแชท GPT Gemini หรือ Cloud นะฮะแล้วก็เป็นระบบหมุนเวียนสิทธิ์เขาเรียกว่า Learn to Earn นะไม่ใช่แจกฟรีตลอดนะแต่ว่าคนใช้งานจะต้องผ่านคอร์สการเรียนรู้วิธีใช้งานแล้วก็ทักษะก่อนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ที่จะใช้งานระดับโปรนะคะแล้วก็จะหมุนเวียนพอไม่ได้ใช้ก็หมุนเวียนให้คนอื่นต่อแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลนี่ทางรัฐบาลระบุว่าข้อมูลการใช้งานหรือพร้อมเนี่ยจะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนแล้วก็ผู้พัฒนา AI ก็จะไม่สามารถนำข้อมูลไปเทรนโมเดลต่อได้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันปัจจุบันโครงการนี้ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสภาแล้วก็บนโลกออนไลน์ก็มีมุมมองที่ต่างกันนั่น

0: เองนะก็คือของฝั่งรัฐบาลแน่นอนรัฐเป็นคนผลักดันมุมมองฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยสังคมมองนะว่า1จําเป็นหรือเปล่างบอ่ะคุ้มเปล่า 1,600 ล้าน
1: เปล่าแล้วมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบมั้ยหรือม
0: ีการซิกแซก
1: หรือล็อกสเปคหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะสสพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับคือคุณชัยชนกทางสสพรรคประชาชนคือคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนี่ก็ตั้งกระทู้ถามสดเลยว่าเอ๊ะโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณถึง 1,600 ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นเงินที่สูงนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เป็นโครงการที่ทำไมถึงอนุมัติเร็วเหลือเกินใช้เวลาประกวดราคาเพียงแค่34วันเท่านั้นทั้งๆที่ปกติเนี่ยต้องใช้เวลาประกวดราคาเนี่ย 3-6 เดือนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยมีส่วนรู้เห็นวางแผนไว้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ารู้มาก่อนหรือเปล่าว่าจะมีโครงการนี้จึงได้มีการล็อกสเปคและส่งเข้ามาประกวดแล้วก็มีการทำ TOR นะครับว่าแล้วจะเป็นการเอื้อเฟื้อกันหรือเปล่าเนี่ยสสฝ่ายค้านก็ท้วงติ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะก็เขาจี้ว่าให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าสงสัยมีประโยชน์ทับซ้อนบริษัทได้งานเนี่ยโหได้งานหลายงานนะที่ใกล้เคียงที่ใกล้ชิดใช่ไหมประมาณนั้น
1: ใช่แต่ทางคุณชัยชนกก็ตอบมาก็ยืนยันว่าโครงการนี้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนโปร่งใสและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่การแจกแบบ AI แบบโปรฟรีอะไรที่เข้าใจผิดกันนะครับบอกว่ามีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายผ่านระบบ e-bidding นะครับ
0: e-bidding.
1: เป็นการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้กับพี่น้องประชาชนก็หลังผลการศึกษาก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยอัตราเข้าถึง AI เนี่ยน้อยมากในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับมีเพียงแค่ร้อยละ 10.7 เท่านั้นในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเข้าถึงระบบเทคโนโลยีเนี่ยร้อยละ 60.9 แล้วรองมาก็คือเวียดนามนี่ก็ถึงร้อยละ 23.5 เพราะฉะนั้นประเทศไทยล่าช้าไปก็เลยอยากจะยกระดับนะครับตามที่ว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะยกระดับและก็เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึง AI ได้อย่างดีลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีจากการต้องแชร์บัญชีใช้งานร่วมกันหลายคนใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ท่านก็บอกว่าช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา1ปีครับ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่น่าตกใจนะคะก็คือเขาเรียกว่าคนที่ชนะประมูลน่าจะอยู่ในโครงข่ายเขาเรียกว่ากินรวบแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าแหมโครงการหลายพันล้านในกระทรวงนะที่พรรคภูมิใจไทยบริหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันนะบอกว่าอุ้ยเป็นกลุ่มที่
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตของฝ่ายค้านใช่ไหมข้อสังเกตข้อสงสัยของฝ่ายค้าน
0: ที่เขาชนะมอต
1: ต
0: ูจีพีด้วย
1: นะที่สสฝ่ายค้านก็ต้องหาข้อมูลในล
0: ัก
1: ษณะแบบนี้มาทวงติงการทำงานของรัฐบาลก็ต้องดูที่ว่ารัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดนะครับ
0: ค่ะตะกี้ที่ความโหวตนี่อะไรเรื่องอะไรนะแลนบริดจ์ใช่ไหมแลนโอเคดร.กิฟมาละเมื่อกี้คุยเรื่อง AIไทยแลนด์ AI
1: Passport
0: ที่ก็ฟัดกันอยู่
1: จริงๆผมไม่เข้าใจเลยให้ดร.ปาปาบอช่วยขยายความนิดนึงไอ้โครงการนี้มันมีรายละเอียดหมายถึงอะไรบ้างครับ
0: ตะกี้ที่เราเล่าไปเนี่ย
1: เรารู้แต่ข้อท้วงติงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
0: ตะกี้เดี๋ยวถามให้ฟัง
1: อยากรู้ว่าโครงการนี้มันเป็นลักษณะยังไงประชาชน
0: คือมันเป็น
1: ประโยชน์อะไรอย่าง
0: มันเป็นโครงการยกระดับทักษะทางด้านดิจิตอลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์
2: ค่ะค่ะคืออย่างที่เราคุยกันแล้วค่ะว่ามันหนีไม่พ้นมันก็ต้องรู้อ่ะเนาะเขาเรียกอะไรนะThailand AI Passport ใช่ไหมคะมันเป็นโครงการของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือ AI แบบหลากหลายแพลตฟอร์มผ่านระบบกลางอันเดียว
0: อัน
2: นี้จริงๆในสถาบันต่างๆเขาก็มีใช้กันอยู่นะคะโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาแต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เหมือนกับพาสปอร์ต
0: ที่เป็น
2: แบบเล่มๆมันหนังสือเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็พอคุณเข้าไปปั๊บคุณก็จะใช้ได้หมดเลยเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะคะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณาแบรนด์ให้เขานะคะแต่ก็เป็นแบรนด์ทั่วไป

0: Generative AI นั่นแหละนะคะในแพลตฟอร์มเดียวกันได้แล้วก็จริงๆปัจจุบันนะคะแล้วเราไม่มีอันเนี้ยมันก็อย่างเด็กๆกันเดินก็พูดแบบเด็กๆที่มหาวิทยาลัยเรียนนั่นเองเนี่ยมันเขาก็มีนะคะมีตัว AI อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็สามารถเข้าแพลตฟอร์มได้เนาะแล้วก็ใช้เพื่อประกอบในการเรียนการสอนนะคะแต่อย่างที่เรียนไปละค่ะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อที่พึงระวังไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพึงระวังคือการให้แบบเนี้ยมันดีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกคนต้องใช้อย่างนั้นเนี่ยปีนึงเสียค่าอะไรบ้างพอประมาณเหมือนกันนะในการใช้ AI เหล่านี้ถูกไหมคะก็ลดต้นทุนในการสมัครหลายระบบนะคะแล้วก็บางระบบเขาก็บอกว่ารัฐบาลบอกว่ามีการเปิดให้เรียนออนไลน์คู่กับการใช้ AI ด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะคล้ายๆกับเมื่อก่อนมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ผ่านไปผ่านมา20ปีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่อง
1: ธรรมดา
0: เรียกว่าเรื่องที่ทุกคนมีแล้วนะคะไม่มีก็จะหงุดหงิดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตัวน
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ก็เชื่อมหลายเรื่องค่ะแต่ถามว่าทำไมถึงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เวลาเราอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะคุณสวัสดิ์สัมพันธ์มันมีความเป็นส่วนตัวนะ
1: ค่ะ
0: คุณอย่าลืมนะว่าไอ้ทุกอย่างที่คุณรวมหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้หรือ GPT เหล่านี้เนี่ยมันกลับไปค้นหาได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: มันไม่มีประวัติ
0: แท้จริง
1: เหมือนมันมีประวัติ
0: ดังนั้นสิ่งที่คนทุกคนคอนเซิร์นน่ะมันก็คือเรื่องพวกนี้แหละ PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมคะความรับผิดอย่างปัจจุบันที่มันมีคดีฟ้องกันอยู่ในต่างประเทศอ่ะที่เขาฟ้องอันนี้อยู่ในโลกออนไลน์หาทั่วไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคดีที่ฟ้องร้องแต่ยังไม่สิ้นสุดเนาะอย่างเช่นฟ้อง ChatGPT หรือ Generate AI บางอย่างเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นถูกไหมอันเกิดจากเหตุละเมิดอะไรต่างๆปี10ปีที่เราไม่มีเรื่องแบบนี้มันก็มีการฟ้องแบบนี้ปัจจุบันมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่เรา
1: ศาลเองนักกฎหมายก็ต้องเรียนนะ
0: ใช่
1: เพราะไม่งั้นไม่รู้เรื่อง
0: ยังไม่รู้เรื่องใช่ AI Governance ต่างๆ Transparency Ethics อะไรโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็สิทธิที่ก็เรียกว่าเมื่อก่อนไม่มีอัตลักษณ์ในทางดิจิทัลปัจจุบันมีแล้วถูกไหมคะมันเชื่อมได้หมดเลยอะแล้วจริงๆการใช้ AI เนี่ยมันสักแต่ว่าใช้ไม่ได้นะ
1: คะ
0: มันต้องใช้โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วเวลาเรามีแพลตฟอร์มแบบนี้ตรงกลางอะคนก็อยากคิดนะว่ามีข้อดีอย่างเดียวเขารู้นะว่าคุณค้นหาอะไรอย
1: ู่เพราะจริงๆการที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโหแป๊บเดียวทำได้ง่ายมากนะเอาไปทำมาหากิน
0: เนาะมาแต่ถามว่าดีไหมคืออย่าพูดดีไม่ดีเลยมันจำเป็นต้องมีไง
1: เพราะโลกมันไปแล้วอะโลกมันไปแล้ว
0: ทุกคนก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วปัจจุบันเองอะเวลาเราไปห้องสมุดอะเนา
1: ะ
0: บางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยหานั้นไม่เจอหานี้ไม่เจอหาใน AI อ่ะมันใช้ระดับมิลลิเซคันด์นะคะแป๊บเดียว
1: แป๊บเดียว
0: ถูกต้องนะคะแต่อย่าลืมคุณหา AI เสร็จ AI มันก็มีภาวะหลงลืมนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณต้องเช็คเขาอีกทีนึงนะคะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหมือนกรณีที่เกาหลีใต้ใช้ AI ทำโฆษณา
0: โอ้เยอะมากเยอะมากนะคะ
1: ไปเจอวันที่เขามีปัญหาอ่อนไหว
0: ใช่แล้วหลายเรื่องมันคือปัจจุบันน่ะมันอ่อนไหวง่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะเนาะ แล้วช่วงนี้นี่มันก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆนะฝ่ายค้านทำงานเข้มแข็งมากล่าสุดนี่ นอกจากความเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยก็มีมติล่าสุดก็ออกมาอีกปกป้องคุณชนภัทรไม่ส่งตัวให้ DSI คดีเว็บพนัน อ๋อมันยังอยู่ในสมัยประชุมสภา
2: ใช่ก็เป็นไปตามหลักการโดยทั่วไปว่าอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาก็มักจะไม่มีการส่งตัวส.ส.ที่ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติไปให้กับฝ่ายกระบวนการยุติธรรมสอบสวนไว้ปิดสมัยประชุมแล้วแต่เนี้ยได้เรียกตัวไปได้เลยพอมาขอมติที่ประชุมสภาเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะส่งตัวไปในระหว่างสมัยประชุม
1: ที่
2: ค
1: ุณที่อิดเหรอ
2: ไม่ใช่คือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาดั้งเดิมผมก็เห็นอย่างเงี้ยนะเราเคยอยู่ในสมัยประชุมดร.ปภาพรก็เคยอธิบายเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่ไหมคร
0: ับเราก็คุยเรื่องนี้หลายครั้งใช่ค่ะเราเรียกมันว่าความคุ้มกันแล้วกันเนาะนะคะตามรัฐมนตรี

0: นะคะก็ในระหว่างสมัยประชุมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอุ๊ยท่านจะเดินคดีทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเห็นแต่ว่าคล้ายๆกับให้ทำให้คุณปฏิบัติหน้าที่ก่อนถ้าเกิดคุณออกมาแล้วประเทศชาติเสียหายค่ะเพราะว่ามีคนทำงานนะคะแต่ถามว่าอุ๊ยสั่งฟ้องได้ไหมมันได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการห้ามสั่งฟ้องยื่นฟ้องคดีอาญาต่อส.ส.สมัยในระหว่างสมัยประชุมไม่ใช่นะคะแต่หลักการเนี่ย เรื่องของการจับการคุมขังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ระหว่างเขาเรียกว่าจับคุมขังหมายเรียกไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในระหว่างสมัยประชุมนะคะโดยหลักเนี่ยห้ามเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากสภาหรือเป็นการจับขณะที่ความผิดซึ่งหน้าอย่างนี้จะทุกคนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าอะไรคะบอกว่าอ้าวทำแล้วไม่ผิดหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะคะศาลพิจารณาคดีได้หรือเปล่าก็จริงๆก็ได้ตามรัฐธรรมนูญนะคะแต่เพียงแต่ว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเจตนารมณ์ว่ากลัวว่านะคะการดำเนินคดีบางอย่างหรือแอคชั่นบางอย่างเนี่ยมันจะไปขัดขวางในการประชุมสภาแล้วมันทำให้กระเทือนไปถึงการทำงานของสภาด้วยนะคะโอ้ประเด็นแบบนั้นดีกว่านะคะแต่ในอดีตเองเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนี่คุ้มกันมากกว่านี้นะมากกว่ารัฐธรรมนูญ60นะคะจริงๆสสในระหว่างสมัยประชุมสภาเนี่ยเขาก็ยังมีเอกสิทธิ์แต่ก็ไม่ใช่ 100% นะคะเขาไม่ได้มีเอกสิทธิ์แบบพ้นจากการถูกฟ้องไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่คุ้มกันบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการจับกุมคุมขังเรียกตัวไปสอบสวนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาค่ะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำอะไรก็ผิดไม่ผิดนะไม่ได้นะคะ คุณเป็นส.ส.นะคะคุณทำอะไรก็ต้องคิดถึงหน้าประชาชนที่เลือกเราไว้ก่อน
1: ใช่คุณชนภัทรเป็นส.ส.พรรคกล้าทำซึ่งก็ไม่ได้อยู่ซีกรัฐบาลนะแต่ปรากฏว่าคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนว่าไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติและก็พรรคเศรษฐกิจ308เสียงที่ไม่ให้ส่งตัวในขณะที่ที
2: ่ต้น
1: ใช่ในขณะที่สสฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับก็มีประมาณ126เสียงคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนบอกว่าให้ส่งตัวไปดำเนินคดีไปดำเนินการสอบสวนกับ DSI เลยก็ให้แสดงเห็นว่าท่าทีจะเป็นอย่างนี้แหละครับในการประชุมวันนี้ที่ผ่านมาครับ
2: ยกมือให้กันเต็มที่ว่างั้นเถอะ
1: ทำให้นักวิเคราะห์การเมืองเขามองไปเอ๊ะพรรคกล้าทำจะถูกดึงมาร่วมรัฐบาลหรือไงถึงได้สนับสนุนคนของพรรคกล้าทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็คงมีการแสดงความคิดเห็นด้วยความวิจารณ์
0: ค่ะมันก็เห็นได้หลายทางใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตีความเอาแค่ตามรัฐธรรมนูญนะคะก็มีเป้าประสงค์เดียวเลยคือไม่อยากขัดขวางการประชุมมากกว่าเดินเห็นแบบนั้นนะคะแต่ว่าคือแน่นอนแหละว่าเวลาเรื่องของการลงเสียงมาจากเสียงมาจากข้างไหนนั่นนี่มันก็ตีความไปได้หลายอย่างเนาะ
2: เรื่องของอุทธรณ์นี่แทบจะเอาไปแล้วนะเนี่ยมีอีกสักนิดนึงเป็นคำถามมันก่อนนะที่ค้างอยู่มีเพื่อนสมาชิกถามว่าทำไมอัยการถึงมีสิทธิ์ในการชี้คดีของคุณธนาธรว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็คือศาลอาญาคดีต
1: ้
2: องยกฟ้องค่ะสิทธิ์ในการอุทธรณ
0: ์ได้ยินนะคะ
2: ได้ยินชัดเจน
1: ค่ะ
0: เรื่องของการอุทธรณ์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำมากกว่านะคะถ้าอัยการไม่อุทธรณ์มันก็อาจจะเป็นประเด็นบางอย่างได้เพราะว่าโดย process ในกระบวนการเองเนี่ยค่ะมันเรามีถึง3ศาลด้วยกันถูกไหมคะ
2: ค่ะ
0: เนี่ยประเด็นตรงเนี้ยเรื่องของการยกฟ้องในศาลชั้นต้นนะคะแล้วก็มีการอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง process ตามปกติด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเสริมสักนิดนึงเนี่ยคือในคดีอาญาค่ะอัยการเป็นโจทย์ของคดีถูกไหมคะก็คือว่าเป็นทนายของแผ่นดินนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็เปิดโอกาสถูกไหมให้ผู้ความที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้คำพิพากษาศาลชั้นต้นคือการยกฟ้องนะคะในคดีของคุณธนาธรเนี่ยศาลอาญายกฟ้องเห็นว่าเป็นอะไรเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะแต่การที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยอันนี้คือศาลชั้นต้นนะคะไม่ได้ทำให้คดีสิ้นสุดในทันทีดังนั้นถ้าดูตามพ.ร.บ.ถ้าดูตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเองเนี่ยนะคะอัยการก็มีสิทธิ์ในการพิจารณาต่อว่าการตีความของข้อกฎหมายถูกต้องไหมถูกไหมคะโดยหลักการเป็นแบบนี้การวินิจฉัย

0: ข้อเท็จจริงคัดค้านหรือเปล่าไปหลักฐานคนรับฟังต่างจากชั้นต้นนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าอัยการเห็นแบบนั้นว่าคำพิพากษาควรมีประเด็นที่ควรจะถูกโต้แย้งนะคะโอ้ยังมีประเด็นคือไม่ใช่แต่ว่าอัยการบอกท่านไม่เห็นด้วยกับที่ยกฟ้องอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่มันเป็นกลไกคือถ้ามองแบบเนี้ยเวลาเรามองศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอย่าไปมองว่าทะเลาะกันระหว่างศาลแต่ให้มองเป็นว่าเป็นเรื่องของกลไกการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในระบบแบบ3ศาลนะคะก็คือใช่ก็คือชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาเราเรียกว่าเป็น judicial review มากกว่านะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าตามกระบวนการยุติธรรมแบบปกตินะคะเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่เราเห็นได้นะคะก็ศาลชั้นต้นวางมาตรฐานไว้อย่างไรนะในศาลอุทธรณ์มันก็อาจจะมีประเด็นที่มีการโต้แย้งที่อัยการอาจจะมองเห็นตรงนี้ได้นะคะแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงคือมันเป็นหลักการที่เกิดขึ้นนะคะในกรณีที่ศาลมีอยู่3ศาลมันเป็นกลไกเช็คแอนด์บาลานซ์กลไกในระบบตามปกติอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องสงสัยแต่สงสัยได้สงสัยได้ถามมาก็ตอบไป
0: ใช่ใช่สงสัยได้แต่ไม่ต้องตกใจใช่ค่ะ
1: มีคดีหนึ่งอีกคดีหนึ่งสั้นๆเรื่องเมาแล้วขับหรือว่าเขาบอกว่าเมาแต่ไม่ได้ขับแต่เป็นคดีที่มีคนเสียชีวิตเลยนะไรเดอร์แขนขาดแล้วก็เสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีรถกระบะคันหนึ่งนะคะที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ชื่อว่านายจรงเกราะเหมาะนะคะอายุ52ปีขับรถพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยที่นนทบุรีนะคะแล้วก็หลบหนีไปปรากฏว่าภายหลังก็สามารถที่จะควบคุมตัวมาได้แต่ว่าคนก็บอกว่าเมาแล้วขับอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาถึงเมาแต่เขาไม่ได้ขับ
0: แล้วใครขับคะ
1: ไม่รู้มีคนหนึ่งตำรวจแจ้ง3ข้อหาบอกว่าขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็3ขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลืออ่ะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ขับ
0: โอเคนั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ขับ
1: พิสูจน
0: ์ต้องพิสูจน์ ใช่ค่ะเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่เราก็เขาถูกไหมคุณส
1: ัมพันธ์ใช่เขาก็จะยันอันเนี้ยเขาอยู่ฝ่ายสืบสวนก็มีความรู้
2: จริงๆแล้วขับมาคนเดียวด้วยซ้ำไป
1: ไม่รู้แต่เขาบอกพี่ไม่ได้ขับต่อให้พี่เมาพี่ก็ไม่ได้ขับ
2: มาคนเดียวจะไปตามพักพวกมาที่ไปนั่งดื่มด้วยกันมาเอามาแทนปรากฏชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนขับที่ใส่เสื้อสีขาวจะขับคนใส่เสื้อสีดำว่าขับได้ยังไงเราก
0: ็มีภาพบุคคลด้วย
2: ชัดเจนใช่ครับใช่
0: อ
2: ๋
0: อค่ะคือประเด็นตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายของเดนมากมายนะนะคะแต่ก็เข้าใจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแต่ปัจจุบันเองอะค่ะ
1: ก็มีนะพิสูจน์ได
0: ้ใช่ใช่คดีเมาแล้วขับหรือขับรถชนคนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นสำคัญมันก็คือเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วก็ศาลเนี่ยค่ะท่านก็มีอำนาจมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุนะคะแล้วก็พยานหลักฐานก็ไม่ใช่แค่ปากเปล่าถูกไหมคะพยานบุคคลมีอยู่แล้วแหละนะคะก็ชั่งน้ำหนักนะคะก็เห็นพยานบุคคลเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งหลังเกิดเหตุอันนี้น้ำหนักก็จะประมาณหนึ่งแต่ที่น้ำหนักสำคัญที่สุดคือกล้องวงจรปิดนะคะใช่จุดเกิดเหตุเส้นทางก่อนหลังปั๊มน้ำมันด่านตรวจกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถคันอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ใช่
0: มีหมดถูกไหมคะแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็น่าจะต้องมีด้วยเพราะว่าคือเดี๋ยวนั่นแหละเคารพแล้วก็ชื่นชมพนักงานสอบสวนบ้านเรามากๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องว่ายากนะแต่ท่านทำได้อะค
1: นพิสูจน์ได
0: ้นะคะโอ้เดี๋ยวมันมีแบบอะไรนะร้อยบาดเจ็บ DNA airbag โอ้เต็มไปหมดนะคะมันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะคะแล้วก็ลักษณะของการบาดเจ็บต่างๆพฤติการก่อนและหลังการเกิดเหตุนะคะถ้าดูคนนั้นเยอะๆนะคะมันก็จะมีอ้าวเป็นไปได้หรือเปล่ามีการสลับตัวคนขับไหมหรืออะไรต่อมีอะไรโอ้มันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะดังนั้นคนที่คือเดนเองเนี่ยมองแบบนี้ค่ะว่าไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาเราพูดถึงความจริงอะค่ะมันก็มีแค่คันเดียวแหละก็ต้องมีคนเดียวที่ขับอะคุณถ้าท่านว่าท่านไม่ได้ขับ
1: ล่ะรถใคร
0: ท่านก็ต้องบอกได้สิมันแสดงถึงเจตนานะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ขับแต่ท่านนั่งมาด้วย

0: ท่านก็ต้องทราบว่าใครเป็นคนขับสิคะอันนี้ชัดเจนนะคะอันนี้ชัดเจนค
1: ่
0: ะ
1: นะขออนุญาตพักสักครู่นะคะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับ
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
2: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: เนาะสลากขึ้นราคามีแนวโน้มไหมรู้แต่ว่าเขาจะเพิ่มเขาจะเพิ่ม
2: รางวัลสลากก็แต่ถ้าเพิ่มรางวัลเขาบอกว่ามีเงื่อนไขว่าอาจจะต้องเพิ่มราคาก็คงต้องไปพิจารณากันอีกทีว่าทางคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาจะมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ต้องดูกันอีกทีนะครับ
1: นะคะ
2: แต่เรื่องนี้ดีกว่าผู้ว่าเมื่อวานนี้คึกคักอย่างที่บอกตอนนี้เมื่อวานวันแรกของการรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครใช่ไหมฮ
1: ะ
2: ก็ปรากฏว่าผ่านไป1วันเต็มๆมีผู้สมัครเข้ามาทั้งสิ้น16คนแล้วนะฮ
1: ะ
2: มีเพิ่มมาอีก2คนจากช่วงเช้าคือหมายเลข15ก็คือนายโอรานตั้งตาตระกูลนะครับเป็นผู้สมัครอิสระนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรได้หมายเลข16นะครับเป็นผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็วันแรกนะครับที่มาสมัครกันทั้ง50เขตก็บอกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น50เขตที่สมัครนะครับ241คนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นความจำนงสมัครเข้ามาการสมัครก็จะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับในเวลา 16:30 นดีสุดท้ายแล้ววันที่1มิถุนายนถ้าใครสนใจที่จะเสนอตัวมาลงสมัครนะครับก็ยังมีโอกาสมีเวลาจนถึงวันที่1มิถุนายนครับ
1: วันที่1ก็วันจันทร์หรือเปล่า
2: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่มีวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์นี่สมัครได้ทุกวันเดินทางไปสมัครได้ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็ได้ตลอดเวลาและอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจก็รับสมัครเช่นเดียวกันคือนายกเมืองพัทยาก
1: ับ
2: สมาชิกสภาเมืองพัทยาเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับก็คึกคักไม่น้อย
1: เมื่อวานว่าจะพูดแต่ไม่ทัน

0: ใช่พอเราไปมุ่งกรุงเทพก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการรับสมัครวันแรกนะครับก็มีผู้สนใจลงสมัครเป็นนายกเมืองพัทยาอาสาเข้ามานะครับมีทั้งสิ้น4คนด้วยกันนะครับคนที่1ที่ได้หมายเลขที่1นะครับก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนี่มาจากพรรคประชาชนนะครับส่งมาลงสมัครโดยมีสโลแกนบอกว่าพัทยาเพื่อทุกคนครับส่วนผู้ที่สมัครหมายเลขที่2จับสลากได้หมายเลข2นะครับก็คืออันนี้เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาคราวที่แล้วนะครับคือนายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์นะครับอันนี้มาในนามของกลุ่มรักเรารักพัทยาครับแล้วก็มีสโลแกนบอกว่าทำจริงทำแล้วแล้วก็จะทำต่อนะครับ
1: ดูคุณ
0: ส่วนผู้สมัครฮะก็
1: ใกล้ๆกัน
0: ก็ไม่รู้ส่วนผู้สมัครหมายเลขที่3นะครับที่จับสลากได้เมื่อวานนี้ก็คือนายศักดิ์ชัยแตงห้อนะครับจากในนามกลุ่มทีมพัทยา2030ก็ใช้สโลแกนบอกว่านายก24ชั่วโมงครับคือหมายว่าทำงาน24ชั่วโมงนะครับและหมายเลขที่4ที่เมื่อวานสมัครนะครับก็คือนายสุไอนีเจริญสุขนะครับก็สมัครในนามอิสระนะครับก็เลยว่าตอนนี้เป็นการรับสมัครเมื่อวานนี้วันแรกคือนายกเมืองพัทยามี4ท่านนะครับส่วนสมาชิกเมืองพัทยาก็คงได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยมีสามารถที่จะมีสมาชิกได้ทั้งสิ้น24คนนะครับก็มาจากเขตเลือกตั้ง4เขตด้วยกันในจังหวัดชลบุรีก็ตามตำบลต่างๆเช่นตำบลนาเกลือตำบลหนองปลือตำบลหนองปลาไหลและก็ตำบลนาเกลืออีกหมู่หนึ่งนะครับก็มีนาเกลือในแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็เรียกว่าก็คงได้รับความสนใจคึกคักไม่แพ้กับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันเลือกตั้งก็วันเดียวกันเหมือนกันนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับพร้อมกับของกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าหมดวาระพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าลุ้นอ่ะเพราะว่าครั้งที่ทุกครั้งเน
0: า
1: ะทุกครั้งมันจะพร้อมกัน
0: ใช่ครับ
1: ทุกครั้งมันจะพร้อมกันก็เลยได้รู้พ่วงไปด้วย
0: เป็นการปกครองท้องถิ่นที่ว่าทั้งกรุงเทพและก็เมืองพัทยา
1: เมืองพัทย
0: าก็ถือว่าเป็นประกอบส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมือนกับกรุงเทพนะครับก็จะมีเฉพาะที่อำเภอบางละมุงนะครับ
1: แต่ของเราเป็นเมืองมหานคร
0: แต่เราเป็นมหานครของเขาก็เทียบเท่าเหมือนกันเทียบเท่าเทศบาลนครที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจึงมีการจัดรูปแบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษคล้ายๆของกรุงเทพมหานครคือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ
1: แล้วก็ในส่วนของกทมเองก็ลงพื้นที่กันคึกคักเลยนะคะหลายท่านเรียกว่าเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเรียบร้อยพอได้หมายเลขปั๊บลงพื้นที่กันหมดเลยแล้วก็บางทีก็จะมีเจอกันด้วยนะแล้วก็บางท่านก็จองบิลบอร์ดคือเขาจะมีทำเลเด็ดๆที่คนเยอะๆอยู่ไงใช่ไหมก็จะคล้ายๆกันก็จะเดินทางไปแล้วก็อาจจะสวนกันไปสวนกันมาช่วงนี้ก็จะคึกคักเหมือนตอนคือเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยมันก็จะคึกคักในกทมกับที่พัทยาเป็นพิเศษนะคะ
0: นั่นครับ
1: ก็อย่างของดร.โจนี่เขาปล่อยบิลบอร์ดทั่วกทมไปหมด
0: ของพัทยาโจนี่เขาปล่อยมาตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวผู้สมัครเลย
1: ใช่
0: ไหมครับมีบิลบอร์ดมีคำปล่อยตามว่ากรุงเทพง่ายๆอะไรทำนองนี้จะมีค่อยคำน่าสนใจ
1: เมืองแคร์คน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ก็ดูกับความคึกคักก็จะเนี้ยจากนี้ไปประมาณ30กว่าวันที่จะมีการหาเสียงรณรงค์กันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนกันคึกคักกันหน่อยนะครับ
1: ก็คงจะช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ไปน่าจะมีความร้อนแรงของทุกพรรคเลยนะที่จะพยายามช่วงชิงคือในครั้งนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาไม่เปิดตัวนาน
0: ครับ
1: เวลาหาเสียงหรือว่านโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจะมาอัดกันอยู่ช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยเดือนเนี้ยนะคะจะได้ไม่เรียกว่าทั้งควบคุมการกระจายความสนใจของประชาชนแล้วก็

0: กิดเขาเรียกอะไรนะคึกคักคึกคัก
1: คึกคักแต่จริง
0: ผู้สมัครบางคนเซ็ง
1: เวลาน้อยเกินไปในการที่จะเดินหาเสียงเขาบอกแหมให้เวลาน้อยไปหน่อย
0: ก็
1: อยากจะหาเสียงมากกว่านี้
0: จริงๆก็ลงพื้นที่ได้ก่อนนะ
1: ครับหมายบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัว
0: เกิ
1: ด
0: จ
1: ะมาสุดท้ายก็อาจจะมีเวลาหาเสียงน้อยเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนน้อยนะครับแม้ว่าบางพื้นที่หรือ

0: เขตนะฮะ33คนนะแต่ว่าพอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นลักษณะของบุคลิกส่วนบุคคลมากกว่าที่จะใช้ชื่อพรรคก็อาจเป็นไปได้ทำให้อาจจะต้องหาเสียงให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้สมัครของบางข้างก็ไม่เป็นก็ไม่คุ้นเคย
1: ไ
0: ม่เป็นที่รู้จักใช่ไหมก็ต้องทำงานหนักหน่อยในช่วงนี้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองโฆษณาหาเสียงให้กับตัวเองมากๆ
1: เรียกว่าเวลาเท่ากันแต่ว่าอาจจะได้ไม่เหมือนได้ผลไม่เหมือนไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนเป็นที่รู้จักบางคนอาจจะเพิ่งเปิดตัวใหม่เอี่ยมแกะกล่องแบบเนี้ยนะฮะ
0: ครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเงินทองแล้วก็กลับเรื่องลอตเตอรี่หน่อยแหมผมก็ลุ้นอยากให้เขาผ่านนโยบายเรื่องนี้นะครับ
1: ขอดูโพก่อนได้ไหมลอตเตอรี่แป๊บนึงได้ไหมโพก่อน
0: ได้
1: โพของผู้ว่า
0: โพมเขาบอกไวเกินไปแหมยังไม่ทัน
1: สบัน
0: ปล่อยตัววันเดียวสำรวจแล้วเหรอ
1: เขาสำรวจแล้วของสบันพระปกเกล้านะครับสำรวจเรื่องความนิยมของประชาชนแล้วก็ทิศทางโค้งแรกของสนามเลือกตั้งกทมปี69เนี่ยนะคะใช้เวลาแป๊บเดียว22ถึง25นี่แหละแล้วก็เขาบอกว่าเนื่องจากพื้นที่มันจำกัดไงมันสำรวจง่ายนะก็สำรวจจากประชาชนที่มีอายุเกิน18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่กทม 1,600 ตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าข้อที่1หากเป็นคนกทมก็ถามว่ามีแนวโน้มจะเลือกสมาชิกสภากทมหรือสกแบบใดปรากฏว่า 41% เนี่ยนะคะบอกว่าถ้าเป็นกทมจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองรองลงมา 20% จะเลือกคนที่สังกัดพรรคแล้วก็จะสังกัด no. พรรคฝ่ายค้านด้วยนะ แต่ว่าก็นอกนั้นก็จะ 3% 2% ข้อที่2 นะข้อที่2บอกว่าหากเลือกผู้ว่ากทมวันนี้มีแนวโน้มอย่างไรจะเลือกใครปรากฏว่า 31.5 เลือกคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทมรองลงมา 13% เศษจะเลือกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนดร.โจใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คุณมาริกาแล้วก็มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี่ผู้สมัครอิสระมาเป็นลำดับ3นะหลายคนนี่ชื่นชอบคุณมาริกานะแต่อย่างของคุณมาริกาเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะต่างกันห่างกันเยอะทิ้งช่วงอย่างของผู้ว่าชาติใช่มั้ยอดีตผู้ว่าชาติเนี่ย
0: 31%
1: คุณโจนี่13ก็ทิ้งกันแบบเป็นเท่าตัวของคุณมาริกานี่ 6% แล้วก็พลตำรวจโทชันเทพเสสเวชตามมาเป็นประมาณ 6% นิดๆท
0: ิ้
1: งไม่ทิ้งห่างคุณมาริกามากนักแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ค่ะหม่อมกรผู้สมัครกทมอิสระ 6.1 ก็สูสีนะมัน 6.6 6.2 6.1 แล้วก็คุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครกทมอิสระ 4.9% ส่วนโอ้ของประชาธิปัตย์นี่ทิ้งช่วงไปหน่อยคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็จะคือลำดับเนี่ยมันจะลดลงมาแต่ว่ามันจะเกาะกลุ่มกัน
0: ตัวเลขจะห่างกันครับ
1: เนาะ
0: คุณชาชาติเนี่ยดำโด่งเลยว่างั้นเถอะใช่ไหม
1: ยังโด่งอยู
0: ่สำรวจ
1: แต่นี่โค้งแรกนะคุณ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามที่ประชาชนจะพิจารณาถ้าเกิดโค้ง2โค้ง3และโค้งสุดท้ายมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้
0: เมื่อคะแนนพักอาจจะมาช่วยทำให้ตีตื้นขึ้นมาบ้างเพราะตอนนี้คนนิยมว่าอยากจะเลือกผู้สมัครในนามอิสระมากกว่าใช่ไหมทำงานคล่องไม่ต้อง
1: อิสระเนี่ยมันไม่อิสระจริง
0: เออ
1: แต่ว่าก็ใช้ในนามอิสระซะส่วนใหญ
0: ่ครับยังไงฮะผลสำรวจยังไงต่อไปนอกจากคุณชาติชาตินำแล้วมีที่อื่นอีกไหมฮะ
1: ก็จะมีแยกแยะเป็นกรณีถ้าเทียบกับปี65นะคะกลุ่มที่เคยเลือกคุณชาติชาติปัจจุบัน 60% ก็ยังเลือกเหมือนเดิมกลุ่มคนที่เคยเลือกคุณสกลทีพัทยกุลอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมปัจจุบันก็ 45.5% ก็จะไปเลือกคุณชาติชาติส่วนกลุ่มคนที่เลือกดร.เอคุณสุชาชวีดร.สุชาชวีนะคะจะไปเลือกคุณชาติชาติเหมือนกันนะ
0: รอคะแนนส่วนตัวที่ไปให้คุณชาติชาติหมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ส่วนคนที่เคยเลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะอดีตผู้ว่ากทม ก็จะเลือกคุณชาติชาติคนที่เคยเลือกคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศร

0: พบว่าจะเลือกคุณชัยวัตร
1: เลือกพรรคประชาชนเราต้องเลือกคนของพรรคประชาชน
0: อันนั้นแฟนของพรรคเขาเหนียวแน่น
1: ครับมีคะแนนเหนียวแน่นอยู
0: ่แล้วก็มีกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจประมาณ 31% น
1: ะคะโอ้เยอะนะ 31% เยอะ
0: แล้วก็บอกจำไม่ได้ว่าไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าอีก 53% ยังไม่ตัดสินใจแน่เฮ้ยนี่เยอะเยอะ
1: เวลา30วันจากนี้ไปดูว่าใครจะมานำเสนอนโยบายหรือแผนการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครน่าอยู่ยังไงกันบ้าง
0: ค
1: งได้มีการติดตามการหาเสียงการประชาสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะ
0: แต่ดูคะแนนแบบนี้ต้องถือว่าโครงแรกนี่ยังมีความไม่แน่นอนสูงมันมีความต่างกันเยอะแล้วก็กลุ่มคนที่1ไม่ตัดสินใจ2กลุ่มคนที่กำลังคิดอยู
1: ่
0: ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่เลือกใครเป็นพิเศษเนี่ยก็ยังมีอยู่จำนวนมากนะหลาย 10% เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็
1: คนนี้ยังรอการตัดสินใจรอดูแนวทางแนวนโยบายว่าใครหาเสียงเข้าหูเข้าตาก็ถูกใจก็อาจจะไปวันถึงวันเลือกตั้งก็ไปตัดสินใจอีกทีหน้าคูหาน
0: ะฮะนะอาจจะเรียกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะแล้วก็โหนี่ดูข่าวต่างประเทศนะข่าวต่างประเทศนี่ก็มีแปลกๆมีเก็บทองไว้นะที่เป็น CIA แล้วก็มีรถไฟเหาะที่เท็กซัสค่ะนักเรียนค้างอยู่รถไฟเหาะนี่มันค้างแบบหัวตั้งอ่ะถ้าทำแบบหัวตั้งโอ้ยน่ากลัวนะคะโอ้
1: แต่มันยังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหม
0: เขาเร่งช่วยเหลืออยู่เขาบอกว่าอย่างงี้มีสื่อต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเครื่องเล่นรถไฟเหาะตีลังกาไอรอนชาร์กอ๋อที่แกเวสตันเท็กซัสนะเกิดอุบัติเหตุค้างอยู่กลางทางโดยเครื่องเล่นอยู่ภายในสวนสนุกกาเวสตันไอซ์แลนด์ฮิสทอริกเพลสเรียกว่าฮิสทอริกเพลเชอร์เพียร์สนะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีนักเรียน8คนติดค้างอยู่บนเครื่องเล่นทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งช่วยเหลือคนที่ติดค้างลงมาช่วยลงมาได้ปลอดภัยทั้งหมดตอนช่วง3ทุ่มคือเวลาของเขาของเราต่างกันไงของเขายังเป็น28ก็คนที่ติดอยู่บนเครื่องเล่นนานสุดกว่าจะได้รับการช่วยเหลือลงมานี่เขาบอกโห3ชั่วโมงอ่ะหัวใจตกมาอยู่ที่ตะตุ่มคือไอ้เครื่องเล่นบางประเภทเนี่ยอย่างเช่นพวกรถไฟเหาะเนี่ยมันสูงมากไงมันไม่สามารถจะปีนลงมาเองได้มันอันตรายเขาบอกว่ากลไกเนี่ยมันมีปัญหาก็เลยต้องใช้ดับเพลิงมันค้างอยู่แต่ว่าเด็กนักเรียน8คนนี่ก็เรียกว่าปลอดภัยดีนะปลอดภัยดีสูงประมาณ30เมตรอ่ะแล้วก็มันเป็นเครื่องเล่นที่เดี๋ยวนี้มันทำให้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆคือมันชอบตั้งเป็นแนวดิ่งอ่ะแบบตั้งฉากอ่ะนะเพราะฉะนั้นโหอันนี้น่ากลัวน่ากลัวดีที่ปลอดภัยทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: เนี่ยที่ฉันอยากจะเปิดให้ดูเหลือเกินเดี๋ยวดูสิมันได้ไหมเนี่ยของ Fox นะฮะโอ้แล้วก็มันค้างแบบค้างจริงๆนะดิฉันไม่แน่ใจว่าพอได้ป่ะนะเห็นชัดหรือเปล่าค่ะก็เครื่องเล่นต่างๆนี่มันต้องเขาเรียกอะไรนะทั้งบูรณะทั้งซ่อมแซมดูแลให้
1: ปรุงตลอดเวลาใช่เพราะมันอันตรายถ้าเกิดเหตุขึ้นมา
0: ล่วงหล่นลงมาทีโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวนะแล้วเวลามันค้างเนี่ยนะคือมันค้างแบบส่วนใหญ่จะเป็นรูปแนวดิ่งทั้งนั้นนะประเด็นอันนี้เวลาแนวดิ่งแบบเนี้ยคือมันพอมันตั้งฉากปีนก็ไม่ได้ปีนก็ยิ่งอันตรายใช่ไหมเพราะความสูงมันสูงเกินคนจะช่วยเนี่ยรถกระเช้าก็ต้องโหแบบใช้รถประเภทที่มีกระเช้าสูงสุดอะกระเช้าเยอะๆนะคะก็ไม่ใช่กระเช้าเขาเรียกว่าขายาวๆอ่ะนะคะอันนี้เป็นช่วงที่ตอนที่เด็กเขาติดอยู่แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวกันอ่ะแต่ว่าทุกคนพยายามนั่งนิ่งๆไม่กล้าขยับขยื่นมากกลัวล่วง
1: เครื่องมันสั่นสะเทือนล่วงมาก
0: กลัวล่วงหล่น
1: ความปลอดภัยไม่ได้มันสำคัญมากยิ่งอยู่พื้นสูงเนี่ยโหกว่าจะได้รับการช่วยเหลือลงมานี่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่นะคร
0: ับ จริงๆดิฉันน่ะสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆก็ชอบเล่นชิงช้าสวรรค์แบบตามงานวัดอะแต่เคย
1: เหมือนกันเหมือนกันมา
0: สมัยหลังเนี่ย
1: มันค้างนะ
0: น่ากลัวมากแล้วตอน

0: ที่เขาเวลามันค้างเนี่ยของบ้านเรามักจะแบบแกว่งอ่ะนึกออกไหมมันจะมีความแกว่งอันนี้ของฟ็อกซ์แล้วก็เขาไม่ได้ชนเขาเก็บข่าวมานะฮะเราก็แบบเปิดให้ดูน่ากลัวคือต้องนั่งนิ่งๆแล้วก
1: ็ค
0: ือแต่ถ้ามันนานเนี่ยบางคนก็อาจจะพยายามหาทางลงใช่ไหมแต่ว่าธรรมดามันจะมีตัวเซฟตี้ตัวล็อกเอวอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องคุณดินดำ
1: มาเรื่องปากท้องหน่อยดีกว่า
0: ได้
1: ก๊าซหุงต้มหรือทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะประธานกบง.นะครับก็บอกว่า
0: ที่ประชุมคณะกรรมการโอเคอาจารย์
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับได้พิจารณาทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG นะครับเนื่องจากว่ามาตรการตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20บาทกว่าๆต่อกิโลกรัมก็บอกว่าเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG เนี่ยอยู่ที่ประมาณถังละ423บาทต่อถังถังนี่ก็มี15กิโลกรัมใช่ไหมก็บอกว่ามันจะกำหนดสิ้นสุดในวันที่31นะครับก็ว่าเลยมีการพิจารณาว่าให้ตรึงราคานี้ต่อไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนก็คือให้ขายถังละ423บาทนะครับในถัง15กิโลกรัมถังเล็กนะครับก็แบบว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการควบคุมราคาขายปลีกไม่ให้เกินจากราคานี้นะครับเป็นการลดภาระค่าของชีพของประชาชนนะครับก็ให้ตรึงราคานี้ไว้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมครับก็เป็นระยะไป3เดือนนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนมาเรื่องลอตเตอรี่คดีเขามีการข้อเสนอนะครับแหมเราก็ประเภทสนใจ
0: ดิฉันนึกว่าจะคุยแค่พาดหัวข่าว
1: คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาก็เสนอแนวทางที่จะผลักดันให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าราคารางวัลเนี่ยมันใช้มันกันมามากกว่า10ปีแล้วนี่ผ่านมา10กว่าปีก็ควรจะมีการปรับเพิ่มเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะรางวัลที่1จากเดิมเนี่ยที่รับกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้รับนะใบละ6ล้านบาทนะครับรางวัลที่1 6ล้านบาทก็จะเพิ่มเป็น10ล้านบาทครับ
0: โอ้
1: เลขท้าย2ตัว
0: ความอยากรวยโหมเข้ามา
1: ได้ 2,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น 5,000 บาทครับและเลขท้าย3ตัวเดิมเนี่ยรับกันอยู่ทุกวันเนี้ย 4,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น10,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่เสนอให้กับสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลได้ไปพิจารณาซึ่งทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพลโทหนุนสรรจนาคมนะครับท่านก็บอกพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแต่การจะเพิ่มเงินรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายท่านบอกว่าต้องเป็นไปตามโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติที่กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ร้อยละ60ของราคาจำหน่ายสลากทุกวันนี้ราคาจำหน่าย80บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ 60% ของราคาจำหน่ายหากจะต้องมีการปรับโครงสร้างตามที่คณะกรรมการเสนอมานั้นก็ต้องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่และก็ต้องมีการพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายจากเดิมที่ขายอยู่ทุกวันนี้ใบละ80บาทก็จะต้องให้สูงกว่านี้เพื่อจะให้มันสอดคล้องกับรางวัล 60% ของราคาสลากนะครับก็ต้องมีการพิจารณาครับ
0: ตรงนี้มันมีแนวทางที่เป็นไปได้ก็คือแก้พรบสำนักงานสลากหรือปรับ
1: เพิ่มราคา
0: ไม่ใช่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง
1: ไม่ทำทั้งสองอย่างต้องทำทั้งสองอย่างคือต้องแก้ไข
0: หรือนะ
1: พระราชบัญญัติด้วยแล้วก็ต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาด้วยคือมันต้องให้สอดคล้องกันเพราะว่ามันกำหนดก็ต้องแก้กฎหมายเพื่อจะต้องเพิ่มราคาขายจาก80บาทก็ต้องอาจจะเป็นใบ90บาทหรือ100บาทในอันนี้อีกเรื่องนึงเพื่อให้มันสอดคล้องกันกับเงินรางวัลที่จะจ่ายให้ในแต่ละรางวัลครับ
0: ค่ะก
1: ็รอดูทางบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งจะพิจารณาเรื่องนี้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับท่านก็บอกว่าต้องพิจารณากันอย่างรัดกุมรอบคอบเพราะว่าหากจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างแล้วมันจะมีผลประโยชน์มีผลสะท้อนตามมาอีกมากมายโดยเฉพาะคนที่ซื้อสลากก็อาจจะไม่ได้ซื้อใบละ80ก็ต้องขึ้นราคา

0: จะมีรางวัลสูงขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: คือมันมี2แนวทางตามที่กมธ.เสนอนะคะถ้าต้องการปรับโครงสร้างเงินรางวัลให้สูงขึ้นนะคะคือ1เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่ทั้งหมดหรืออีกกรณีหนึ่งคือการพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสลากให้สูงกว่า80บาทอันนี้ก็เพื่อดันฐานรายได้ให้มันใหญ่ขึ้นมันก็จะcover เขาเรียกอะไรมันก็จะเข้าสู่หลักเกณฑ์ที่มันมีอยู่ตอนนี้นะคะดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองผอ.จรงขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตขอเป็นพ่อดูแลลูกทั้งสองคนแทนยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเกนใหม่บัตรสวัสดิการบ่ายนี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13ล้าน2แสนคนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นาทีคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอประจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13ล้าน2แสนคนทางนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิ

0: ถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 10 40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงสำหรับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับผู้ว่ากกท.เผยเสนอรัฐบาลเลื่อนเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิกปี2034เหตุความจำเป็นด้านงบประมาณนายก้องศักดิ์ยอดปณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่7/2569ซึ่งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่าในเรื่องความคืบหน้าการแข่งขันยุทธโอลิมปิกไม่ได้มีการพิจารณาในวันนี้แต่ในเบื้องต้นได้ให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการโอลิมปิกไปพิจารณาแล้วเบื้องต้นเห็นว่ายุทธโอลิมปิกมีประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนากีฬาและฟื้นเศรษฐกิจในอนาคตจึงมีความเห็นร่วมกันว่าหากรัฐบาลมีความจำเป็นเรื่องของงบประมาณที่จะต้องนำไปช่วยเหลือประชาชนอาจดูความเหมาะสมกว่าเราเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในปี2034แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อยุติเบื้องต้นเป็นเพียงแนวคิดและข้อเสนอที่ได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอต่อรัฐบาลนายก้องศักดิ์ยังกล่าวถึงการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกว่าที่ประชุมไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แต่เราอยากจะให้ทุกคนได้ดูด้านการกีฬาทำหน้าที่แล้วเนื่องจากทางกรมประชาสัมพันธ์ได้สอบถามข้อมูลมาว่าเคยดำเนินการอย่างไรในคราวที่ผ่านมาซึ่งให้ข้อมูลไปแล้วอย่างครบถ้วนและยินดีให้การสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกโดนรัสเซียตกใส่แฟลตโรมาเนียเจ็บ2รายโรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มนาโต้เปิดเผยว่าเกิดเหตุโดรนติดตั้งระเบิดตกใส่หลังคาอาคารแฟลตสูง10ชั้นในเมืองกาลาซีในระหว่างที่รัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อยูเครนเมื่อคืนวันศุกร์ทำให้เกิดเพลิงไหม้ห้องพักชั้นบนสุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและต้องอพยพประชาชนออกจากอาคาร70รายนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามที่อาวุธของรัสเซียหลุดมาตกในเขตชุมชนหนาแน่นของโรมาเนียจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่าโรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนราว650กิโลเมตรเผชิญกับเหตุการณ์โดรนรัสเซียลุกล้ำน่านฟ้ามาแล้วถึง28ครั้งกระทรวงต่างประเทศโรมาเนียประณามเหตุการณ์ครั้งนี้พร้อมได้แจ้งเรื่องไปยังเลขาธิการนาโต้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของ

0: ของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ข่าวดีสำหรับคนอยากมีบ้านการเคหะแห่งชาติเติมเต็มความสุขเพื่อคนอยากมีบ้านให้คนไทยจองบ้านออนไลน์ได้ง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ house.nha.co.th กับโครงการของการเคหะทั่วประเทศที่อยู่อาศัยทำเลดีราคาโดนใจหลากสไตล์ให้เลือกสรรทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์อาคารชุดราคาตั้งแต่หลักแสนบาทขึ้นไปผ่อนสบายสบายพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คอลเซ็นเตอร์1615ค่ะ
0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6372

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 น.วันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิตุภพเงาคุณครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
2: สวัสดีน้องเงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ครับผม
2: วันนี้ก็เจอกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของข่าวสารนะคะเ
1: ดี๋ยววัน นี้ปลายสัปดาห
2: ์ก็ยังคงมีประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันด้วยเพราะว่าในมุมของทางรัฐบาลเขาก็มีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวบุคคลวางคนเกี่ยวกับเรื่องของคณะในการพูดคุยสันติสุขกันแล้วนะคะแต่ว่าความรุนแรงในพื้นที
1: ่
2: ก็ยังคงเกิดขึ้น
1: ยังไม่หยุดว่างั้น
2: โอ้น่าเหงาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะหลายคนก็ประณามด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเป้าหมายคือเป้าหมายกลุ่มเปราะบางอ่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าอ่อนแอเป็นผู้บริสุทธิ์
1: เขาไม่สามารถที่จะป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่เขาต้องไปถูกกระทำมาใช่ไหม
2: คือเป็นครอบครัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมแล้วก็ช่วงที่เขาออกเวรเขาก็ไปรับลูกแล้วก็มีภรรยานั่งรถไปด้วย
1: ก็สามคนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ประกบยิงเขา
2: เออแล้วแบบเหตุการณ์นี้เนี่ยมันกลางชุมชนอ่ะนังเหรอ
1: ใช่
2: เออนะเดี๋ยววันนี้เราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกระทบกับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขหรือไม่อย่างไร
1: นั่นน่ะสิฮะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเอ๊คุยกับกลุ่มนี้กลุ่มนั้นก็อยากจะมีชื่อมีเสียงหรือว่าคุยกับกลุ่มที่เป็นหัวหน้าใหญ่แต่คนที่ลงมือบางทีมันก็ไม่ค่อยจะฟังหัวหน้าสักเท่าไหร่เอาอะไรเงี้ยนะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวแล้วตัวเองจะไม่มีตัวตนสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะ
2: ฮะ
1: บางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าโอ้ก่อคดีมาแล้วหลายคดีหมายจับมีเยอะมากเลยนะแต่ไม่เคยได้เจอตัวแต่ว่าพอไปเจออีกทีอาจจะปะทะกันแล้วนั่งกันแล้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะโอ้โหไปเจอหมายจับในบ้านเลยเยอะเลยอะฮะเฮ้ยแล้วยังไงฮะ
2: หมายถึงว่าหลุดรอดมาได้
1: หลุดรอดมาได้ใช่ไหมคะใช่มาก่อนคดีตำเล่าอะไรเงี้ยน
2: ะ
1: เออก็หน้าเดิมๆบางทีนะแต่กว่าจะจับได้หรือจะก่อเหตุอะไรได้เนี่ยก็ปรากฏว่าก่อเหตุไปเยอะแล้วนะกว่าที่บ้านเมืองที่จะถึงตัวเขาเนี่ยนะทำยังไงดีเน
2: า
1: ะ
2: ก็เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่ารู้สึกคือไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเด็กวัยที่ไม่กี่วันเองนะคะเป็นทารกเองอะนะ
1: ทั้งเด็กด้วยและภรรยาด้วยซึ่งเขา

0: ็ไม่รู้อีหน่วยเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เออนะฮะ
1: อ่ะเดี๋ยววันนี้ได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าในส่วนของกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขสันติภาพนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยลดลงเนี่ย มันจะต้องมี1 2 3 4ขนาดไหนยังไง
0: หรือมันจะต้องเปลี่ยนบริบทอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เจรจานะเพราะเจรจาก็ต้องเจรจาเนี่ยหรอมั้ยฮะแต่ถ้าเจรจาแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถคุมคนที่เค้าเรียกว่าใช้กำลังได้เนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องหาวิธีการในการที่จะเจรจาก็เอาละต้องเจรจากันไปแต่ว่าคนที่ก่อเหตุนี่ยังไงเราก็ต้องนะก็ต้องดูแลเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะยังไงกับพวกนี้นะ
1: ใช่ค่ะอ่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่บ่นว่าร้อนอบอ้าวนะคะสรุปแล้วเนี่ยอบอ้าวเพราะอะไรเพราะว่าทั้งที่จริงๆแล้วหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นฤดูฝนแต่ทำไมฤดูฝนยังรู้สึกว่าแดดมันร้อนแล้วไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนแบบแผดเผาเหมือนตอนที่เป็นฤดูร้อน
0: มันเป็นฮอตสปอตเลยว่ากันได้นะไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมษาหรือต้นพฤษภานี่มันท้ายพฤษภาแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นแบบอินเดียหรือจะเป็นแบบเวียดนามเวียดนามก็เงินเดียร์ท่านประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะก็มาเยือนเมืองไทยอยู่นะฮ
1: ะ
0: เออเอ๊ะมันยังไงใช่ไหมเพราะความรู้สึกเนี่ยมันคนไทยรู้สึกกันทั่วเลยนะ
1: คือมันเป็นไวรัลในโซเชียลเลยแหละนะเหงา มีคนตั้ง
0: หน้าฝนก็เลย
1: ตั้งคำถามเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงฤดูฝนแล้วทำไมถึงยังร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ก็ว่าไง
1: ท่านก็ออกมาคำตอบออกมาหาคำตอบให้กับบรรดาโซเชียลเพราะหลายคนถามว่าทำไมร้อนจังเลย
0: ค
1: ือสาเหตุเนี่ยเกิดจากโลกโดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรค่ะในช่วงที่ผ่านมามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ย
0: ใหญ่ที่สุดของโลกอะมหาสมุทรแปซิฟิกอะนะ
1: มันสะสมความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องม
0: า
1: แล้วก็ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในปัจจุบันเนี่ยสูงเกินกว่าค่าปกติ
0: แดดไปเผาน้ำว่างั้นได้นะแล้วน้ำเนี่ยไปดูลูกโลกได้เลยแปซิฟิกเนี่ยใหญ่สุดเลยนะ
1: แล้วน้ำมันร้อนความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็เลยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของกระแสลมระดับบนในหลายพื้นที่เกิดสภาพอากาศที่จมตัวลงทำให้อากาศอุ่นขึ้นแล้วมันก็ไม่มีเมฆไม่มีฝนเกิดขึ้นปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่งลงมาอย่างพื้นดินแบบนี้มีปริมาณมากเกิดการสะสมความร้อนเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้บริเวณต่างๆเนี่ยเลยรู้สึกว่ามีความร้อนที่ผิดปกติเป็นพิเศษทีนี้ถ้าหากเกิดสะสมเป็นเวลาหลายๆวันจะเกิดคลื่นความร้อนเกิดขึ้น
0: ฮีทเวฟ
1: เหมือนที่นางเหงาบอกก็คือเช่นอเมริกันเหนือยุโรปไซบีเรีย
0: มาแล้ว
1: นี่ละค่ะแล้วก็
0: เจอกันแล้วนะ
1: เขาเจอแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนด้วย
0: ยุโรปนี่ถึงคนตายเลยนะหลายๆปีติดต่อกันมาเนี่ยถึงปีนี้ด้วยเนี่ยนะ
1: ค
0: ือร้อนมากจนถึงคนตายเลยนะบางคนบอกเฮ้ยมันจะร้อนกันขนาดนั้นเลยเหรอคือยุโรปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเมืองหนาวถูกไห
1: มอ
0: ุณหภูมิเนี่ยค่าแตะ25องศาขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาร้อนแล้วน
1: ะ
0: 25องศานี่คือแอร์ว่าเรานะถูกไหมฮะเราเปิดแอร์เนี่ย25 26องศาเลยนะคนประหยัดหน่อยก็จะ26หรือถึง27เลยนะแต่ยุโรปเนี่ย25เนี่ยเขาร้อนแล้วนะเออไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเขาก็กระทบเยอะนะยุโรปไม่มีตายอ่ะมีเสียชีวิตเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุตุเนี่ยท
0: ่
1: านดร.สุกัญญานีเนี่ยยังบอกด้วยว่าในส่วนของประเทศไทยช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็จะมีลักษณะของลมมรสุมที่เป็นตัวการสำคัญแล้วก็นำความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
0: จากมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ต้นฤดูเนี่ยจะเป็นตกเฉียงใต
1: ้
0: จากมาตุวิเดีย
1: ทีนี้เนี่ยพอความชื้นมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการยกตัวของอากาศเกิดเป็นเมฆแล้วก็ฝนแล้วก็เมื่อใดที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงเนี่ยภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะขมทีนี้ปัจจัยก็ทำให้เกิดลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่บรรดาโซเชียลเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมร้อนจัง
0: ตกก็ตกไปร้อนก็ร้อนด้วยอย่างนั้นเนี่ยนะ
1: ก็เลยทำให้ ่ช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าร้อนนะคะแต่ว่าท่านก็บอกนะว่าถึงแม้อากาศร้อนของเดือนพฤษภาคมจะไม่เหมือนกับเดือนเมษ
0: า
1: เพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนมันจะมีความชื้นแล้วก็มีไอ้น้ำจากทะเลเนี่ยพัดเข้ามามากกว่าอยู่แล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกอบอ้าวเมื่อไม่มีฝนเกิดขึ้น
0: นี่ไง
1: แล้วลมมันอ่อนด้วยไม่มีการถ่ายเทของอากาศ
0: คือมา

0: อื่นๆอยู่งั้นนะ
1: ค่ะ
0: เราก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำว่าดัชนีความร้อนถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะดัชนีความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้อนด้วยการวัดอุณหภูมิอย่างเดียวแต่เราเรียกว่าปรอทนะก็เครื่องวัดอุณหภูมิแต่ดัชนีความร้อนคือมันผสมกันกับเรื่องของความชื้นสัมผัสเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ยิ่งมีความชื้นสัมผัสหรือมีความชื้นอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วมันร้อนเนี่ยมันจะร้อนกว่าปกติเหมือนเราแช่น้ำอุ่นนะคุณเย่อันนี้เขาเรียกดัชนีความร้อน
1: ใช่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้การระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นไปได้ยากก็จริงนะหลายคนนี่เหงื่อแบบแตกแบบว่าเต็มหลังไปหมดเลยเสื้อนี่เปียกเลยเพราะว่าบางคนนี่ค่อนข้างที่จะไวนะคะกับอากาศที่ร้อนอ
0: ่
1: ะก็หาคำตอบมาให้เพราะว่าบรรดาโซเชียลเขาก็หาคำตอบกันเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็บอกมาแล้วนะอย่างนี้นะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เออ
1: เ
0: นี่ยนะฮ
1: ะอ่ะส่วนวันนี้นะคะ
0: ท้ายสัปดาห
1: ์ท้ายสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะเหงา
0: คืนนี้สี่ทุ่
1: ม
0: ถ้าหากว่าแม้นธุรกรรมของท่านไม่เรียบร้อยเนี่ยถือว่าจบเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยแต่ผมดูตัวเลขเหลือเป็นหลักล้านเลยนะล่าสุดนี่เหลือถึงประมาณสัก4ล้าน
1: เนี่ยกำลังคลิกเข้ามาดูค่ะเหลือ4ล้าน 112,950 สิทธิ์ด้วยกันค่ะ
0: ก็คือใช้ไปแล้ว25ล้านน่ะเพราะก็ตั้งไว้30ล้านถูกไหม
1: ใช่
0: ใช้ไป25ล้านเสร็จๆแล้วนะฮะก็เหลืออยู่4ล้านกว่า
1: ๆก็เรียกว่านับถอยหลังนะเพราะว่าทางรัฐบาลเขายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ขยายสิทธิ์แล้วก็ไม่ขยายวันด้วย
0: เพราะฉะนั้นเขาเอาคืนแน่นะทำตีว่ากลมๆ4ล้านเนี่ย4ล้านเนี่ยก็คือสิทธิ์ลา 4,000 ถูกไหมเพราะ4เดือนที่เขาให้อ่ะนะ4ล้านบวกกับอีก 4,000 โอ้โห 4,000 ล้านนะ 4,446 16,000 ล้านเลยนะเหลือเนี่ยถูกไหมลองเอา4ล้านเนี่ยคูณกับ
1: อันนี้คิดงบใช่ไหมคะ
0: คิดงบคิดงบที่รีเทิร์นกลับไงรีเทิร์นกลับที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายไงเพราะว่าคืนนี้เนี่ย4ทุ่มเนี่ยท่านหมดธุรกรรมแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าเหลือกลมๆไว้4ล้านเนี่ย4ล้านคนคนละ 4,000 เนี่ย4 46เนี่ย 16,000 ล้านเลยนะเหลือนะไอ้ส่วนที่เหลือนะเพราะไอ้ที่ใช้ไปแล้วคือ25ล้านเศษๆแล้วเอาตมกลมมาพูดกันเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่น้อยนะ
1: ใช่วันนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปนับถอยหลังนะจนถึงเวลา 22 นาฬิกาเท่านั้
0: น
1: แล้วก
0: ็
1: หลังจากนั้นนะคะก็จะไม่ได้ขยายวันเพิ่มแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูนะนักเหงาเปิดมาตั้งแต่25ใช่ไหมคะวันแรก
0: วันจันทร์
1: 25 26 27 28 29 5วัน
0: เขาให้5วันคือทั้งสัปดาห์นี
1: ้ค่ะเขามีการสรุปตัวเลขออกมานะมีคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ยก็ตัวเลขเก๋จำได้เก๋ขอไม่ได้เอานะปัจจุบันนะขอเป็นข่าวแบบวันสองวันที่ผ่านมามีประมาณ 300,000 ตัวเลขกลมๆแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ผ่าน
0: ทำไม
1: เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือความสับสนของคนนะ
0: นี่ไงก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้จากเริ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านได้เดือนละ300ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็เพิ่มให้อีก700ก็คือเป็นเดือนละ 1,000
1: แล้วอัตโนมัติด้วย
0: อัตโนมัติด้วย
1: คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลย
0: ใช่แล้วคุณยังจะมาเอาไอ้60 40กับเราอีกทําไมอยู่งั้นเนี่ยนะ
1: ใช่เนี่ยล่ะค่ะคือกลุ่มคนนี้น่าจะแบบว่าส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่เหมือนกัน
1: ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้วก็ถามว่าทำไมฉันลงทะเบียนไม่สำเร็จ
0: เขาก็ชัดเจนเลยว่าเอ้าคุณไปลงซ้ำซ้อนได้ยังไง
1: ซ้ำซ้อนไม่ได้
0: เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลย
1: นักข่าวคิดว่าบางคนอาจจะสับสนอันนี้เก๋เชื่อว่าบางคนสับสนแต่ว่านักข่าวคิดว่ามีไหมที่แบบว่าบางคนก็รู้แต่ว่าก็ลงอ่ะ
0: มีครับผมรู้บอกไงแต่ในนี้มันตรวจไม่ยากไงแต่ว่าผมชมเขาไปตั้งแต่เมื่อวานที่จ่ายกับน้องอุ้มแล้วนะผมชมพักรวมๆเนี่ยว่าเฮ้ยวันแรกเนี่ยเขาลงทะเบียนเนี่ยได้ถึง22ล้านคนเลยนะวันแรกเลยนะ
1: ลื่นไหลเลย
0: ลื่นไหลเลยเพราะฉะนั้นอีก3ล้านเนี่ยอังคารพุธพฤหัสศุกร์3ล้านคนที่เหลือเองนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวันแรกเนี่ย22ล้านคนไปดูได้เลยวันที่25ถือว่าเร็วมากอันนี้ผมชมเลยนะว่าเอ้ย
1: เขาก็เตรียมการ
0: เตรีย
1: มความล่วงหน้ามาว่าคิดว่าต้องรู้แล้วแหละว่าจะมาพร้อมๆกัน
0: ผมก็คนนึงแหละตอนสัก6 โมง2 3นาทีผมตื่นใส่บาตรเช้าแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมก็กดปรับปรากฏหมุนติ้วๆแล้วก็ใจเสียไงแล้วก็ค่อยใส่บาตรไปพอใส่บาตรเสร็จปุ๊บมาดู 6:00 ก็คือ 6:16 นาทีนะมันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีนิดๆนะมันก็เด้งตึ้งเข้ามาแล้วเราก็ต้องกดตกลงนะ
1: ค่ะ
0: มันใช่ว่าเด้งขึ้นมาให้เห็นแล้วเราก็ปล่อยมันต้องกดตกลงนะแล้วเราก็รอวันที่1วันจันทร์หน้ารอวันจันทร์หน้าคราวนี้ก็คือนี่บางคนยังมีสับสนในน้องเก๋นอกจาก 2-3 แสน

0: คนที่บอกเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรนี่นะที่คนสับสนอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: คือเขาบอกว่า6-4 6-4หมายความว่า
1: 60-40 60-40 60-40
0: หมายความว่าถ้ารัฐบาลให้60 บาทเราต้องเอา40 บาทมาประกบถูกไหม
1: ค่ะ
0: คันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาให้มา1,000เราเนี่ยผมชี้แจงหลายคนเลยนะเพราะบางคนงงไงผมก็บอกว่าเราต้องเอาเงินมาประกบเนี่ยหมายถึงว่าทั้งเดือนนะ
1: ค่ะ
0: 667 บาทจริงๆ666.67 บาทแต่ว่าเขาปัดขึ้นเป็น667 บาทถามว่าเอามาทำไมเอาก็64ไงเอา64ทำไมรัฐบาลไม่เอา6แล้วเราเอาออก4
1: ก่อนรัฐบาลเขาบอกอยู่ว่าให้1,000
0: เขาให้1,000ต่อเดือน แล้วเขาให้ใช้สูงสุดเนี่ยก็คือวันละ200
1: ค่ะ
0: ถ้าวันละ200ที่เขาให้เราต้องเอาเงินเราเข้าไปประกบเนี่ย134 บาท
1: ก็แต่เราไม่ต้องคิดยาก
0: ไม่ต้องคิดยากแต่นั่นหมายความว่าเราจะได้ใช้ได้จริงๆเนี่ยรวมทั้งที่
1: ยอดการซื้อสินค้าทั้งหมด
0: เนี่ย334 บาท
1: ที่บวกกับเงินของ
0: ของเราด้วย
1: ของรัฐแล้วก็บวกของเรา
0: วันละซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วถ้าใช้ทุกวันเนี่ยแค่10 วันก็หมดแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลให้เต็มที่คือวันละ200แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง200ได้นะแต่ถ้าคุณจะใช้เต็มนะก็คือใช้ได้แค่5 วัน5-20จ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แค่5 วันเองนะถ้าเต็มแม็กเลยนะ
1: ก็บริหารจัดการเอาวางแผนเอา
0: วางแผนเอา
1: ใช่ๆนะคะส่วนวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ออกมาสรุปนะคะภาพรวมของการลงทะเบียนเข้าโครงการนะคะไทยช่วยไทยพัน60-40นะคะ
0: ก็เร็วนะเขาสรุปแล้วเพราะคืนนี้น่ะ4 ทุ่มจบแล้วนะ
1: ใช่ก็อย่างคนที่ลงทะเบียนถ้าจำแนกตามช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นช่วง31-45อ
0: ัน
1: น
0: ี้กำลังทำงานแล้วงั้น
1: ลงทะเบียนมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นช่วงอายุประมาณสัก46-60แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น21-30 ปีนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยอัตราเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะประมาณ 14.3 ล้านรายก็คิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก
0: ็สาวๆเลยว่างั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้ชายก็ประมาณสัก11.2 ล้านรายนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมก็เยอะนะยังเหงาม
0: ันมีฐานจากครั้งที่แล้วเน
1: ี่
0: ยไอ้คนละครึ่งพลัสนะ
1: คือคนเดิม
0: คนเดิมแหละ
1: คนเดิมก็จะลงง่ายหน่อย
0: เขาม
1: ี
0: แอปอยู่เขามีแอปเก่าอยู่ไง
1: ค่ะ
0: เหมือนต้องมาอัปเดตอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วว่างั้นนะ
1: ใช่ค่ะก็ตัวเลขนะที่ทางรัฐบาลเขาสรุปมาประมาณ1,029,161 รายค่ะ
0: สำหรับคนที่เป็นร้านค้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ผ่านการเข้าร่วมตรวจสอบแล้วเนี่ยผ่านแล้วนะคะประมาณ 1,025,038 ราย
0: ก็เร็ว
1: ก็เยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานประมาณ 652,980 รายค่ะ
0: ก็ 60% แล้วว่างั้นนะ
1: ส่วนใหญ่ร้านค้าก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเข้าร่วมมากที่สุดเลยค่ะ
0: คืออย่างนี้ผมสำรวจจากทางด้านของต่างจังหวัดนะฮะบ้านนอกอย่างผมนี่แหละผมสำรวจยังไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปสอบถามว่าพี่ป้านะอาอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆเนี่ยไปลงทะเบียนท่านไหมเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาดำเนินการให้เขาดำเนินการก็คือมาป้ามาเลยเดี๋ยวหนูช่วยตึงแล้วพอหนูช่วยแล้วเขาจะซื้อร้านอื่นเหรอนึกออกไหมนี่เป็นวิธีหังขาอาซาซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาช่วยไงแต่ร้านนั้นเนี่ยเขาก็มีถุงเงินไงเขาก็มีไอ้เนี่ยไอ้แบบฟอร์มถุงเงินของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นร้านค้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยนะหมู่บ้านนึงเนี่ยร้านค้าผู้ที่เป็นร้านผู้นี้ผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า20-30 รายอ่ะที่ไปให้ร้านค้านี่กดให้แต่ว่าตัวตนต้องไปยืนยันไปอะไรเงี้ยนะก็ไปนั่งอยู่ในร้านค้าแหละเขายืนยันกันมาตั้งแต่นี่แหละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ถึงวันเนี้ยคือไม่ได้ทำเองหมายถึงว่าพวกผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็จะแยกกันเนาะนางเหงาเพราะว่าถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้ก็คือคุณจะไม่ได้แบบว่าหักเป็น60-40นะค
0: ือเขาให้เลย
1: แล้วก็ใช้จ่ายแบบเต็มไปเลยแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในไปซื้อของซื้อสินค้าอะไรต่างๆที่อยู่ในโครงการของธงฟ้าอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่อย่างนึงก็คือพวก ค่าใช้จ่ายแปลกๆเหล้าบุหรี่เบียร์อะไรแต่นี้ไม่ได้นะเออนวดสปงสปาอะไรนี่ก็ไม่ได้นะ
1: แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมี

0: ความเคลื่อนไหวออกมาจากทางกระทรวงการคลังเพราะว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะวันนี้เลยนะช่วงบ่ายตั้งแต่ 13:30 น.เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมเขาจะประชุมกันแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเคาะเรื่องของเงื่อนไขใหม
1: ่
0: ของการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: อ๋อหลังจากจบโครงการนี้ใช่ไห
0: ม
1: หลังจากจบโครงการนี้ที่ว่าสี่เดือนเนี่ยนะ
0: เรารอกันอยู่ไงคะว่าสรุปแล้วเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะไฟนอลให้แบบว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่เป็นเกณฑ์ใหม่
1: อ่
0: ะเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเขาประชุมกันนะคะก่อนที่จะมีการเคาะเงื่อนไขหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเพราะว่าเขาจะกรองคนที่เหมือนว่าคนเป็นกลุ่มเปราะบางจริง
1: ๆ
0: มันยังมีคนที่แบบว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนก็ยังมีเงินยังพอมีกำลังแต่ว่าเข้ามาอยู่ในโครงการนี
1: ้โอ้จริงๆแล้วว่านตามจริงนะผมเห็นหลายคนที่ไม่เข้าเกณฑ์นะแต่ว่าเขาเรียกว่าก็สามารถเข้าได้เหมือนกันแปลกเหมือนกันแปลกเหมือนกันว่าตามจริงก็ดีฮะต้องชำระสะสางมาหน่อยแล้วก็เอา AI เข้าจับบ้างเนี่ยเอาอะไรต่างๆเข้ามาจับเพื่อจะได้รู้ชัดเจนว่าเฮ้ยหมายเลขนี้มันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคุณจะมาขอ6ตัว4อีกได้ไงเพราะคุณได้ไปตั้ง 1,000 แล้วอะไรเงี้ยนะต
0: ่
1: อเดือนนะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวรอสรุปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมกันนะคะสำหรับเกณฑ์เพราะว่าเห็นบอกว่าก็น่าจะมีการคัดกรองขึ้นมาใหม่เพิ่มหลักเกณฑ์เพิ่มเงื่อนไขอีกประมาณสัก 2-3 เกณฑ์เพื่อที่จะเข้มงวดสำหรับการพิจารณาผู้มีสิทธิ์แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ถ้ารอบใหม่ผ่านเกณฑ์นะนางเหาก็จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่
1: อง
0: ไปเลยนะคะแต่ส่วนคนที่หลุดสิทธิ์เห็นวันนี้เนี่ยอย่างทางคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันคือส่วนกลุ่มคนที่หลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่แน่นะไม่แน
1: ่
0: อาจจะถูกพิจารณาให้ไปรับสิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60 40แทน
1: oh.
0: แต่ทีนี้เนี่ย จะอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบ
1: ว่าจะทำยังไงฮะ
0: ใช่ แล้วก็วิธีการรองรับกลุ่มดังกล่าว
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้
1: ต้องอย่าไปทิ้งใครไว้ข้างหลังนะว่างั้นนี่นะแต่ว่าที่ชอบพูดกันจังเลยนะ
0: ใช
1: ่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็จริงจริงมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: แต่ว่าวันนี้ก็จะย้ำแล้วกันนะคะสำหรับใครที
1: ่
0: ไม่ใช่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัด60 40ได้จนถึงเวลา 22:00
1: น.
0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพักนะคะนำเสนอนะคะสำหรับสายสุขภาพนะคะแล้วก็ต้องการความสะดวกสบายของต้องมีจริงๆค่ะเป็นสายเฮลตี้ด้วยไอเทมลับค่ะเพราะว่าแนะนำเลยนะคะเป็นหม้อหุงข้าวนะคะขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่ค่ะคาชิวารุ่น RC1804 เลยนะคะแล้วก็เป็นหม้อหุงข้าวที่มาพร้อมกับ6ฟังก์ชันหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารทำเค้กได้ด้วยค่ะจบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังย้ำนะคะ990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมไปอีก2รายการที่คีบอาหารตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ค่ะ
1: ชั่วกับปรมาสารเลยนะตะเกียบสแตนเลส
0: ค่ะ
1: คือทนมาก
0: รวมมูลค่าของแถมนี่เกือบ300บาทเลยทีเดียวโทรเลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390มีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านชัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบ

0: ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-2016-770
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
6: สิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีเข้ามาสู่ช่วงที่สองแชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กันนั่งเงาครับ
7: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราได้ติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที
6: ่
7: ชายแดนใต้กันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญเนาะ
6: สลดเลย
7: คือณเวลานี้เนี่ยความคืบหน้าของคดีก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงระดมติดตามตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะคะ
6: มาหลายคนไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยนะ
7: ใช่ก็คือเป็นผู้ชายแต่ว่าก็แต่งกายเป็นผู้หญิง
6: ใส่ชุดนิยามวะนะเขาจะคลุมหน้า
7: แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วก็คุณแม่เองก็เป็นคุณครูด้วยใช่ไหมคะนางเหงา
6: ใช่
7: แล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยก็นั่งรถกันไป
6: ก็ไปรับกันนะ
7: ตอนออกเวรน่ะคือคุณพี่ตำรวจที่เสียไม่ที่บาดเจ็บ
6: ที่บาดเจ็บก็ถูกยิงขา
7: ใช่ก็คือ
6: แล้วเห็นแล้วก
7: ็นะก็เรียกได้ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะคะ
6: เพราะไม่ได้รบต่อกองกำลังหลักก็ว่ากันอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ได้ไปยิงตามด่านหรือว่าตามบังเกอร์ของหน่วยที่ใช้อาวุธอ่
7: ะ
6: แต่ว่าไปประกบยิงกับแน่นอนว่าคุณพี่ผู้ชายเขาเป็นตำรวจอะแต่ว่าลูกเขาเมียเขาไปจุ้งอะไรด้วยอะใช่ไหม
7: แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถามคนในพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์กันหน่อยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการตั้งข้อสังเกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุน่าจะเกิดจากอะไรความไม่สงบในพื้นที
6: ่
7: หรือว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งอะไรยังไงหรือเปล่าส่วนตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรียกได้ว่าความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนก็สะเทือนใจเหมือนกันนะคะ
6: ภาพจำที่ไม่ดีเลย
7: คือทางพี่ตำรวจเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าภรรยานี่เสียชีวิตแต่ว่าลูกทั้งสองคนนะคะก็เรียกได้ว่าปลอดภัยเนาะแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นชุมชนค่อนข้างที่จะหนาแน่นเหมือนกันแล้วแบบว่ากลางโรงเรียนไงนังเหงาก็เรียกได้ว่าเดี๋ยว
6: อุกอาจอุกชะกันนะแล้วก็สร้างความระหวั่นพรั่นพึงให้พูดเหมือนกันนะฮะ
7: ค่ะคือถ้าไปดูเนี่ยจากการสำรวจนะคะในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยเส้นทางเป็นเส้นทางค่อนข้าง

0: ่อนที่จะแคบแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวที่ไปยังโรงเรียนด้วยนะคะก็ต้อง
1: บังคับให้ใช้เส้นทางนั้นเลยว่างั้นเนี่ยนะไปทางอื่นไม่ได้
0: ใช่ค่ะเนี่ยละค่ะก็ผู้ต้องสงสัยเนี่ยก่อเหตุที่ภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพแล้วก็จับได้เนี่ยก็จะเป็น4คนแต่งกายคล้ายผู้หญิงแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุนะอย่างพี่ตำรวจเนี่ยที่เป็นผู้ที่ถูกนะคะถูกกระสุนด้วยเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะคุณผู้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยก็จะมารับลูกคนเดียวแต่ว่าตอนวันเกิดเหตุเนี่ยภรรยาเพิ่งคลอดลูกคนเล็กแล้วก็แต่เมื่อวันที่25พฤษภาคมเนี่ยคือเหมือนกับภรรยาขอติดรถมาด้วยแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตกแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าถูกยิงแล้วภรรยาก็หันมาถามนะคะว่าเสียงอะไรก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังอีกครั้งเนี่ยหลายนัดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจขับรถเข้าไปในโรงเรียนห่างจากถนนสายหลักเนี่ยไม่ถึง300เมตรแล้วก็พี่ตำรวจคนนี้เนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะดักซุ่มอยู่ภายในซอยนี่แหละแล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองจำนวนมากไปรับลูกกันพอดี
1: ใช่ไหมฮะ
0: บรรยากาศค่อนข้างจะชุลมุนไม่สามารถสังเกตได้ว่าใครเป็นใครแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าคนในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแต่งกายคล้ายๆกันด้วยนะคะ
1: ใช่เป็นชุดเดียวกันเราคงเคยเห็นในภาพนะเป็นชุดสีดำแล้วก็มีผ้าคลุมพายย้ามนะฮะสีดำอีกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ตามข่าวยังมีการรายงานด้วยนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาระยะหนึ่งแล้วหรือเปล่าแล้วก็มาลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าส่วนพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุที่แต่งกายเป็นคล้ายผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเป็นการหลบเลี่ยงในเรื่องของการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เลือกพื้นที่ที่เป็นกลางชุมชนง่ายต่อการหลบหนีแล้วก็ป้องกันการยิงตอบโต้นั่นเองนะคะณเวลานี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเก็บเรื่องของปลอกกระสุนปืนนะคะไปตรวจสอบ DNA ของผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะ DNA บนแมกกาซีนที่พบในที่ก่อเหตุด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเราได้ติดตามกันสำหรับประเด็นนี
1: ้ครับผม นะฮะก็แสดงความเสียใจด้วยนะซึ่งเราเองก็ทำข่าวอย่างนี้เนี่ยทุกครั้งที่เกิดอย่างเงี้ยเราแสดงแต่ความเสียใจได้อย่างเดียวเพราะเราไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าขนาดก็เรียกว่าอะไรผู้ที่ทำหน้าที่อย่างนั้นคุณตำรวจเองยังโดนได้ว่ากันนะหน่วยทหารก็โดนแต่นี่มันล้ำเส้นกันเข้ามาในผู้หญิงและเด็กด้วยเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ผมถือว่ามันแย่มากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะกระทบกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องของสันติสุขสันติภาพหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีการกำลังเรื่องของปรับยุทธวิธีในการก่อเหตุหรือเปล่ารูปแบบการโจมตีรูปแบบการใช้อาวุธอะไรแบบนี้ค่ะ
1: โอ้ถ้าปรับยุทธวิธีมาแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่สุภาพบุรุษเลยนะเอาว่างแต่งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยเขาไปยุ่งอะไรด้วยอ่ะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์เอกรินทร์นะคะต่วนสิริอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มองหรือรู้สึกหรือมีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรไหมคะ
1: ยังไง
0: กับความรุนแรงที่เหมือนกับว่าเป้าหมายเองเป็นผู้บริสุทธิ
1: ์
0: เป็นผู้อ่อนแอแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเลือกที่จะก่อเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่กลางชุมชนด้วยค่ะ
1: โรงเรียนด้วยเนี่ยนะ
2: ครับก็ผมมี2ประเด็นนะครับตั้งข้อสังเกตในเหตุการณ์ความแรงที่ผ่านมาก็มียิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ภรรยาเสียชีวิตแล้วก็มีเด็กด้วยอยู่ในนั้น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าความรุนแรงหรือการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างและก็มันเทรนมาว่ามันไม่อยู่ในลักษณะเมื่อก่อนนะครับการก่อเหตุเนี่ยก็จะก่อเหตุในช่วงที่กลางคืนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่าเส้นทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับและเทรนช่วงหลังเนี่ยก็มาเป็นเหตุการณ์กลางวันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยเปลี่ยนเวลาน
1: ั่นก็หมายความว่า
2: ใช่ครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้

0: ก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยแล้ว
1: โอ้โห
0: ธรรมดาผมเองอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาจะลงไปเก็บข้อมูลวิจัยหรือไปเยี่ยม
1: ร้านค้า
0: หร
1: ือ
0: ว่าทำก็เราก็ไปทำไปแล้วก็กลับก่อนที่พระอาทิตย์จะตก
1: ใช่ในใบเซตเดิมเดิมเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เราไปกลางวันกัน
0: แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลางวันก็อาจจะอันตรายพอๆกับกลางคืน
2: อ
1: ัน
0: นี้เป็นข้อสังเกตแรก

0: แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่านั่นหมายความว่ายังไงครับการปฏิบัติการแบบนี้ก็คือว่าการที่ไม่เลือกไม่เลือกอีกต่อไปแล้วก็คือการใช้ความแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงที่อยู่ด้วยเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนพอๆกันคือตอนนี้ทุกคนก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้หมด
1: โอ้โห
0: ประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าครั้งนี้เองก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนอีกหลายๆครั้งก็คือว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันก็ช้ามากนะครับจนเพิ่งมาออกมาเข้าใจว่าเมื่อวันนี้เองนะครับก็คือว่าที่มีการเปิดเผยเรื่องของปลอกกระสุนปืนของกลางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าอาวุธเนี่ยเชื่อมโยงกับการใช้ความแรงที่ผ่านมาอย่างไรแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตที่มันช้าแบบเนี้ยเนื่องจากเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเรานี่มีกล้องเรานี่มีโอ้โหใช้งบประมาณเยอะมากนะ
1: เยอะมากอ่ะ CCTV ก็มี
0: สำคัญก็คือว่าการที่คุณใช้งบเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับในงานความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับประสิทธิภาพของหน่วยงานความมั่นคงอยู่ตรงไหนเราวิจารณ์เราวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เราประณามคนที่ใช้ความรุนแรงนั่นเป็นสิ่งที่สังคมร่วมวิจารณ์ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ในอีกทางนึงความรับผิดชอบที่มีกำลังคนที่มีงบประมาณมียุทธปกรณ์
1: เทียบแล้วว่าได้นะ
0: ใช่ไหมครับก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ต้องเร่งเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าทำไมมันช้าขนาดนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ดังนั้นเองการที่มีกล้องหลายต่อหลายครั้งเวลามีการยิงกันเนี่ยกล้องก็เสียไม่สามารถอะไรได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือเป็นปริศนามาก
1: ๆ
0: นะครับส่วนใหญ่ก็กล้องส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกล้องเอกชนอะไรเงี้ยแต่กล้องที่เจ้าหน้าที่กล้องหน่วยงาน
1: ที่ใช้ก็ประมาณของรัฐแต่นะว่างั้นได้นะ
0: ครับผม
1: ทำไมมันเสีย
0: ผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามกับงบประมาณแล้วก็กับสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้งบประมาณแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงช้ามากนะครับ
1: อันนี้ถูกจุดเลยอาจารย
0: ์
1: สองประเด็นถูกจุดมากเลยอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะผมเห็นด้วยทุกประการคราวนี้ผมขอถามย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกที่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเวลาเขาเริ่มขยายสถานที่ซึ่งทำให้ผู้คนก็ตื่นกลัวเนี่ยถามว่าทำไมเขาต้องเลือกทำงี้เพราะอย่างนี้มวลชนเขาก็จะหายไปนะอาจารย์ถูกไหม
0: คร
1: ับ ทำไมเขาต้องทำ
0: คือผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับแน่นอนคือไม่มีใครสามารถรับได้นะครับอยู่แล้วคนในพื้นที่เนี่ยก็ประณามนะครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วก็คุณไม่มีอุดมการณ์ใดๆเลยในความหมายที่จะใช้ความแรงกับเด็กและผู้หญิงเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยทีนี้ต่อมาเราจะตอบยังไงเราจะเข้าใจแบบสถานการณ์แบบนี้ยังไงผมคิดว่ามี2ประเด็นด้วยกันถ้าเราจะเข้าใจอย่างนี้นะครับดังไปประเด็นแรกก็คือผมคิดว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวการสืบสวนสอบสวนก็คงจะออกมาว่าตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะมีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องข้างหลังข้างหน้าอย่างไรนะครับแต่เนี่ยผมว่าที่ก็คิดว่าไปในเรื่องของปัจเจกบุคคลที่เขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าคือเขาเป็นกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทีนี้มันไม่ว่าจะเบื้องหลังบวกลบยังไงนะครับแต่ก็ต้องสืบสวนเร่งติดตามนะครับคือกระบวนการสืบสวนก็ต้องออกเรื่องนี้นะครับตั้งข้อสังเกตไว้ประการที่สองนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ม BRN หรือกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นการปฏิบัติการที่พลาดมากนะครับแล้วก็ได้สูญเสียมวลชนเป็นอย่างมากแล้วก็ผมคิดว่านี่คือทำให้เขาสูญเสียในทางการเมืองด้วยนะครับประการที่สองนะครับไม่ใช่ในประเด็นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มถ้าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่ม BRN หรือเป็นกลุ่มอื่นรับจ้างเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ไปไกลและไปไกลในความว่ามันมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่นะคร
1: ับ
0: ไอเนี่ยผมคิดว่าผมตั้งไว้2ประเด็นในประเด็นนี้เรื่องของประวัติของ
1: ผู้ที่ของตำรวจ
0: ของตำรวจกับ2คือกลุ่มที่ปฏิบัติงานกลุ่มไหนกันแน่ซึ่งมันจะแยกเป็น2กลุ่มกลุ่ม BRN กับกลุ่มที่ไม่ได้มีที่มันเป็นอิสระและมีความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเวลาเราเจรจาจะ กับเฉพาะ BRM อยู่ใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผมใช่ใช่
1: อ๋อถ้าเป็นกลุ่มนอกเขาก็คือเหมือนก็ไม่ได้รับคำสั่งอะไรจาก BRM อ่ะ

0: เป็นกลุ่มนอกอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับผมหรืออาจจะเป็นกลุ่มรับจ้างหรืออะไรก็ได้ก็ตามนะครับแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะขยายเพิ่มอีกนิดนะครับ ก็คือผมคิดว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีกระบวนการพูดคุยเจรจา
0: ใช่ใช่
1: มันยิ่งซึ่งผมต้องชื่นชมรัฐบาลอยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยหลายอย่างต่อรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยมาซึ่งผมคิดว่านี่มันเป็นแนวทางทางการเมืองที่ดีมากๆซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรที่จะสนับสนุนให้มีกระบวนการพูดคุยต่อไปครับ
0: ก็ยังต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็รวดเร็วว่างั้นนะ
1: ครับผมใช่ครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเหตุการณ์1 2ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการการขับเคลื่อนเรื่องของการพูดคุยสันติสุขไหมคะ
0: จะกระทบไหมดูเหมือนมัน
1: ย่อม
0: มันถี่ขึ้น
1: ย่อมมีผลแน่นอนแต่การที่มีเหตุการณ์แบบนี้คนที่เป็นกลุ่มนโยบายหรือทิศทางหลักเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าสถานการณ์แบบเนี้ยตัวเองจะต้องเร่งในการพูดคุยและก็ต้องมีแผนรองรับระยะสั้นระยะกลางอย่างไรเช่นกรณีการพูดคุยที่ถ้าจะเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องรวมถึงเหตุการณ์เหล่านี้หมายความว่าก็ต้องพูดถึงกรณีที่เหตุใดถึงความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นหมายความว่าคณะพูดคุยเองนะครับผมขอใช้แบบนี้นะครับคณะพูดคุยของไทยเองเนี่ยจำเป็นก็ต้องคุยกับทางกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐซึ่งแน่นอนที่มาเลเซียเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ไหมครับอันนั้นก็คุยหนึ่งแต่คณะพูดคุยเองจำเป็นต้องมาคุยกับภาคประชาสังคมกลุ่มคนที่ได้รับเป็นได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กลุ่มนักวิชาการต่างๆในพื้นที่ว่าสถานการณ์พื้นที่มันเป็นอย่างไรฉะนั้นมันไม่ใช่การคุยกับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐอย่างเดียว
0: นะไม่ได้
1: มันต้องคุยกับคนในพื้นที่อย่างเช่นคนที่อยู่ในทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยอย่างเช่นผมใช้
0: ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ย
1: ใช่มันไม่ปลอดภัยอย่างไรและต้องการการดูแลอย่างไรแบบเนี้ยผมก็คิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มเนื้องานขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนและก็รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับประการที่3เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่านอกจากกลุ่ม BIN หรือกลุ่มเห็นต่างจากรัฐแล้วก็กลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่คณะพูดคุยเนี่ยจำเป็นจะต้องคุยกับคนในสังคมไทยด้วย
0: โอ้เป็น3ส่วนเลยนะ
1: ครับผมว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจะต้องรายงานให้กับคนในสังคมไทยทราบซึ่งผมคิดว่ามันก็จะเป็นการทำงาน3ระดับด้วยกันในพ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ที่ที
0: ่กลุ่มนี้ต่างนะแล้วก็กับสังคมไทยว่ากันเนี่ยนะโอ้นี่ชัดเจนอาจารย์อันนี้ชัดเจนแล้วมันจะค่อยๆคลายหรือว่าลดประเด็นลงมาหรือว่าคลายปมคลายเปราะออกมาได้เนี่ยแต่ที่สำคัญอย่างนี้ที่ผมด้วยเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องเร่งหน่อยถูกไหมอาจารย์แล้วก
1: ็
0: กล้องนี่มันงบประมาณมันไปหลายตังค์นะนั่นแหละทำไมมันเสียจ้างเลยบ่อยจังเหลือเกินเนี่ยนะแล้วเวลาเนี่ยเราพอเกิดคดีลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เฉพาะแต่เหตุการณ์ตรงนั้นนะอาจารย์ผมมองภาพรวมเลยแม้แต่ในทั้งประเทศเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปเอากล้องจากหน้าร้านสะดวกซื้อถูกไหมอาจารย์แทนที่จะเอากล้องจากภาครัฐซึ่งเสียสตังค์อะทำไมเป็นอย่างนี้บ้านเราอาจารย
1: ์คือผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่มันจำเป็นต้องพูดถึงความประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะความมั่นคงทีนี้ผมชี้ผมอยากจะที่ให้เห็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับครับ
1: กรณีภาคใต้เนี่ยแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยทุกระดับเลยเราก็เจอเรื่องสแกมเมอร์เราเจอเรื่องคนต่างชาติที่เข้ามาก่อควนในประเทศไทย
0: สีเทาอะไรเงี้ย
1: อะไรครับผมเชื่อพวกเราก็รู้กันดีประชาชนเนี่ยผมว่ารู้ปัญห
0: า
1: ดีมากๆแต่เวลาภาครัฐเนี่ยดูเหมือนอยู่คนละโลกกับประชาชน
0: ไม่รู้ไม่เห็นไม่มี
1: ไม่รู้ไม่เห็นต่าง
0: ๆไม่มีเลยมาแค่นี้นะในเขตสพอของฉันเนี่ยนะสถานีทดลองจะเนี่ยไม่มีว่างั้นเลยนะอ้าวแล้วก็ใครเขาก็ไปจับก็ไปจับเจอมันก็แปลกดี
1: เราจะปล่อยให้สังคมเราเป็นแบบนี้ไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ผมเชื่อเราจำเป็นจะต้อง
0: ใช่
1: ทำให้

0: ยังไงก็ได้ผมคิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับเราต้องการคุณภาพมากกว่านี้
1: คุณภาพมากกว่านี้
0: ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรขอเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับ เราสั่งประเทศไทยเราดีกว่านี้ได
1: ้
0: เราเนี่ยชกหรือว่าเราเนี่ยขึ้นเวทีที่ต่ำไปเมื่อก่อนเราเป็น number one ของประเทศในทุกๆด้านไอ้ number one ของอาเซียน
1: ของอาเซียนเลยอาวันเนี่ย10ประเทศ11ประเทศแหละ
0: ครับแต่ตอนนี้ไล่ตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องความมั่นคง
1: เศรษฐกิจ
0: เรื่องอะไรเนี่ย
1: ถ้ามันกระไรกระดิบหลอยอ่อนเปรี้ยลงทุกทีอาจารย์
0: ฉะนั้นเองผมคิดว่าเราทุกภาคส่วนเนี่ยต้องคิดว่าสถานการณ์ในประเทศเราเนี่ยมันจะปล่อยไปอย่างนี้ยาวๆไม่ได้กว่าจะรื้อฟื้นอีกไม่รู้จะใช้เวลากี่ทศวรรษ
1: มันต้องทำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับฉะนั้นการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐการตั้งคำถามกับหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ไม่รักชาตินะครับ
1: ใช่
0: ไม่รักประเทศนี้เราจริงจังผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงจังอยากเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปลอดภัยอยากเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่รักษาน้องๆที่ไปลงติดกล้องสิครับ
1: ให
0: ้มันดีทั้งไกลปืนอะไรเงี้ยต่าง
1: ๆ
0: มีเสื้อเกาะให้เจ้าหน้าที่อย่างดีเลยแต่เรื่องเหล่านี้กับถูกอยู่ในมุมมืดและก็งบประมาณก็ถูกเบิกไปเยอะมาก
1: แต่มันไม่ถึงแต่มัน
0: เกี่ยวกับเรื่องอื่น
1: ๆแปลกมาก
0: ผมรู้สึกว่าประเทศไทยจะต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว
1: มันถึงขีดอันตรายแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
0: มัน emergency case นั่นแหละประเทศไทยเนี่ย
1: มันเป็น red line แล้วนะเส้นแดงแล้วนะ
0: ผมก็เลยว่ากรณีทางภาคใต้เนี่ยถ้าเราสะท้อนให้เห็นเนี่ยการใช้งบประมาณของรัฐประสิทธิภาพของรัฐเนี่ย
1: ต่อเงินงบประมาณนะ
0: ใช่ผมเลยคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องคิดถึงจินตนาการคิดถึงประเทศไทยในลักษณะที่มันก้าวไกลไปกว่านี้ได้ครับ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าในรอบสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะถึง1ถึง2เหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการพูดคุยสันติสุขโครงสร้างที่ถูกตั้งออกมาที่ถูกวางออกมาเนี่ยถ้าให้อาจารย์มองมีความหวังมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทิศทางเรื่องของการพูดคุยด้วยองค์ประกอบเนื้อหาสาระที่จะต้องพูดคุยอะค่ะอาจารย์
0: ผมคิดว่าในมุมของผมที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมคิดว่าผมก็ยังมีความหวังกับแนวทางของกระบวนการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับผมเรื่องนี้ในทางวิชาการเราคิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีกว่าให้ทหารควบคุมทุกอย่างอันนี้ต้องขอเรียนตรง
1: ๆอ๋อเนี่ยนะฮะมันต้องมีโครงสร้างอย่างนี
0: ้ใช่ครับประการที่สองเมื่อทิศทางผลักดันให้มีกระบวนการพูดคุยเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันก็ลดปืนของทุกๆฝ่ายเนี่ยให้มานั่งคุยกัน
1: ใช่
0: ไหมครับเราไม่สามารถที่จะรบกันไปได้ตลอดชีวิตหรอครับต้องจบกันที่ในการคุยฉะนั้นหมายความว่าทิศทางหลังจากนี้ต่อไปที่มีความหวังก็คือเข้าใจว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยเป็นหัวหน้าข่าวกองของประเทศด้วยนะครับผมว่าการข่าวต่างๆอะไรต่างๆที่เป็นและท่านเองก็เป็นพลเรือนด้วยผมคิดว่าก็จะทำให้มีความแตกต่างจากหัวหน้าคณะพูดคุย
1: ที่
0: ผ่านมาเพราะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเนาะแล้วก็อยู่หน่วยงานความมั่นคงสมช.เองก็ตามแต่นี้ก็โยกมาอยู่หน่วยงานข่าวกองแห่งชาติแล้วก็ประการที่3ที่ผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะครับมีอำนาจเต็
1: ม
0: ทั้งเราจะพูดถึงว่าจะเป็นระบบสีน้ำเงินหรืออะไรก็ตามนะครับ
1: แต่
0: เรากำลังบอกว่าม เมื่อมีอำนาจเต็มแบบนี
1: ้ก็ควรจะใช้
0: ทำให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยมันง่ายขึ้นในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ถืออาวุธที่เป็นทหารเองหรือหน่วยงานที่ไม่มีอาวุธซึ่งเป็นหน่วยงานมหาไทยก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังมีความหวังแต่ใดๆก็ตามก็ต้องรอว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะมีแถลงการหรือทิศทางอย่างไรนะครับซึ่งผมก็อยากให้กำลังใจ
1: คร
0: ับผม
1: ตอนนี้ท่านได้อำนาจเต็มที่แล้ววันสต็อปเซอร์วิสแล้วว่างั้นเนี่ยนะก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้สตรองเกอร์แข็งแรงแล้วก็เพื่อสันติสุขของพี่น้องชาวภาคใต้แล้วก็คนไทยด้วยนะ
0: ถ้าครั้งนี้ถ้าเจรจาสำเร็จก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมเลยนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าพูดตรงๆถ้าใครที่ทำให้การเจรจาพูดคุยภาคใต้ยุติเนี่ยผมคิดว่ารางวัลโนเบลไพรส์ด้านสันติภาพเนี่ยก็คงไม่เกินเลย
1: โอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะจริงๆผมเห็นด้วยอันนี้ผม
0: ไม่
1: ได
0: ้มาไอ้นี่จริงๆไม่เกินเลยนะครับที
1: ่
0: ความรุนแรงมันเกิดมาตั้งแต่ปี2547-2004นะครับ22-23
1: ปีแล้ว
2: ค่ะอาจารย์สั้นๆนิดนึงนะคะ

0: คิดว่าทุกวันนี้ชัดเจนแล้วหรือยังว่าเราคุยถูกคนถูกกลุ่
1: ม
0: ผมว่าชัดเจนแล้วจะหมดเวลา
2: ผมว่าชัดเจนแล้วชัดเจนเพียงแต่ว่ามันก็ธรรมดาที่จะมีคนออกมาพูดว่าฉันเป็นตัวจริงตัวอะไรแต่ว่าก็แต่ผมว่ามันก็ชัดเจนแล้วแต่ว่าเราต้องคุยให้มีน้ำหนักแล้วก็สู่เป็นทิศทางกันอย่างไรคุยกันครับผมยังเชื่อว่าสังคมไทยคนที่นี
1: ่
2: ยังอยากอยู่กับประเทศไทย
1: ใช
2: ่คนที่นี่ก็เป็นคนไทยเท่าๆกับพวกเราทุกคน
1: ใช่ครับ
2: ผมคิดว่าถ้าการกระบวนการพูดคุยแล้วมันยุติลงนำไปสู่การ reconciliation มีการความสมานฉันท์ในสังคมขึ้นใหม่ได
1: ้
2: เราก็จะร่วมกันพัฒนาประเทศนี้ร่วมกันผมคิดว่ากำลังคนที่นี่มันเยอะ
0: ค่ะ
2: คนที่นี่คลอดเยอะนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทรัพยากรบุคคลเยอะแต่คนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีลูกน้อยใช่ไหมครับแต่คนที่นี่ว่างไม่ได้นะครับว่างมีลูกอย่างเดียว
0: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอาจารย
2: ์
0: เวลามีจำกัดจริงๆนะคะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สละเวลามานะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: คร
1: ับ ครับ
0: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนครับ
0: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผบตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ.8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผบตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2569นี้ท่านี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผบตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3ใน5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2นายอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้

0: ยังมีการออกแบบสสรไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อยังเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนสสรอีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผนึกกำลังสหรัฐปั้นยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์ตัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดโครงการยุวทูตต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสำนักงานวิทยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จัดโครงการระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้เป็นเครือข่ายผู้นำด้านการสื่อสารสาธารณะในการป้องกันการค้ามนุษย์และการหลอกลวงไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พลตำรวจเอกทัชชัยกล่าวบรรยายพิเศษว่าความตระหนักรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารและขยายผลสู่สังคมในวงกว้างโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนอายุ 18 ถึง 30 ปีจากประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนสมัครเข้าร่วมกว่า 1,400 คนก่อนผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือเพียง60คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตลอด3วันสหรัฐเตรียมแผนรับมือคิวบาล่มสลายสำนักข่าวExios รายงานอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าทำเนียบขาวและหน่วยงานความมั่นคงประเมินว่าโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของคิวบากำลังเผชิญวิกฤตขั้นรุนแรงจนใกล้ถึงจุดแตกหักจนหน่วยงานหลายฝ่ายเริ่มเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับการล่มสลายของรัฐบาลคอมมิวนิสต์คิวบาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงฤดูร้อนปีนี้กองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงหลายฝ่ายได้จัดการฝึกซ้อมแบบจำลองเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทัพและมาตรการตอบโต้หากคิวบาเกิดความไม่สงบหรือเผชิญภาวะจลาจลในช่วงหน้าร้อนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันว่าไม่มีแผนและยังไม่มีการสั่งบุกคิวบาในอนาคตอันใกล้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเน้นย้ำแนวทางเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติไปสู่ระบอบเสรีภาพในขณะที่ที่ปรึกษาของทรัมป์ระบุว่าสหรัฐพยายามหลีกเลี่ยงการส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปในพื้นที่เป็นเวลานานเกินกว่า48ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสงครามที่ยืดเยื้อทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
6: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: ปตท.ยืนยันความมั่นคงทางพลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางโดยเร่งบริหาร

0: จัดการเชิงรุกหลังเส้นทางเดินเรือหลักด้านพลังงานของโลกได้รับผลกระทบเพื่อป้องกันน้ำมันดิบขาดแคลนในประเทศไทยจากกรณีน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางที่ปตท.จัดหาล่วงหน้าปริมาณ2ล้านบาร์เรลบรรทุกอยู่บนเรือเซรีฟอสและติดค้างบริเวณท่าเรือซาจาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ปตท.จึงเร่งจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากแหล่งอื่นทดแทนทันทีจากการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดโลกตึงตัวและราคาน้ำมันดิบสูงถึง130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทำให้คนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องผลให้กลุ่มปตท.ต้องรับภาระสภาพคล่องเพิ่มขึ้นกว่า 230,000 ล้านบาทและมีต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านบาททั้งหมดนี้คือการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านพลังงานของประเทศโดยไม่ส่งผ่านต้นทุนดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้บริโภคกลุ่มปตท.พร้อมดำเนินการด้วยธรรมาภิบาลโปร่งใสและร่วมสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงพลังงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบนาทีนะครับช่วงที่3หรือว่าเป็นชั่วโมงที่2ของเชลล์คาเดตนะครับอยู่กับคุณเก๋กับนางเหาครับ
2: ค่ะกลับมาคุยกันต่อนะคะ
1: ครับผม
2: พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าโอ้โหในรอบสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กรณีเรื่องของครอบครัวของพี่ตำรวจแล้วก็มีภรรยาที่เป็นครูแล้วก็มีลูกเป็นวัยทารกประมาณ35วันอย่างเดียวนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็คือ22พฤษภาคมที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่บอกว่า มีเรื่องของการออกมาเปิดเผยเรื่องของการตรวจเรื่องของพิสูจน์ปลอกกระ
1: สุน
2: ปลอกกระสุนปืนของกลางเนี่ยอันนี้ก็น่าตกใจเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายไม่ทราบจำนวนมีการยิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิใช่ไหมคะสุราษฎร์ช่วยราชการสถานีตำรวจภูธรสายบุรีได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยพอไปตรวจสอบนะโอ้โหน้ำเหนาก็เรียกได้ว่าตกใจเหมือนกันนะคือปลอกกระสุนปืนของกลางอ่ะมันไปพบความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงแล้วก็คดีอาชญากรรมในอดีตเนี่ย60คดีด้วยกันแล้วก็
1: ปืนกระบอกเนี่ยนะปลอกกระสุนนะเนี่ย
2: แต่ว่าปลอกกระสุนปืนอ่ะมันจะมันมาจาก4กระบอกด้วยกันทั้งหมดที่มีการยิงนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะในรอบสัปดาห์แบบว่าติดๆกันเลยนะคะ 2-3 เหตุการณ์นะคะ
1: แล้วก็โอ้โหมันเชื่อมโยงกันก็แสดงว่าเป็นปืนหรือเป็นกระสุนชนิดเดียวกันเป็นกระสุนที่มาจากที่เดียวกันหรือว่าเป็นกระสุนที่ใช้ในปืนกระบอกเดียวกันเพราะเขาจะตรวจสอบตัวปลอกเองด้วยแล้วก็รูปแบบของเข็มแทงชนวนก็จะดูได
2: ้ค่ะ
1: เข็มแทงชนวนปืนแต่ละกระบอกนี่มันจะไม่เหมือนกัน
2: ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่มันจะมีเขาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่ในการที่จะรุ่นการผลิตอะไรต่างๆก็แล้วแต่ซึ่งเขาจะสามารถตรวจสอบได
2: ้โอ้โหข้อมูลเยอะมากนะคือแบบว่าเชื่อมโยงหลายคดีมาก
1: หกสิบคดีใช่ไหม
2: ใช่
1: ถือว่า
2: จาก4กระบอกอ
1: ัน
2: นี้จากเหตุการณ์ที่มีการยิง
1: ไม่ใช่คราวนี้นะข่าวของสัปดาห์ที่แล้วกันเนี่ย
2: ใช่ๆอันนี้เป็นเคสของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร
1: ์
2: ใช่ค่ะ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นะคะก็เรียกได้ว่านะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะเรื่องของการพูดคุยนะคะเรื่องของสันติสุขกันด้วยนะคะสันติภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็คุยกันมากันเป็นแบบว่าเป็น10ปีละ
1: ก็คุยกันมาเรื่อยเลยว่ากันเนี่ยนะ
2: อืมอ่ะ

0: เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานด้วยนะคะกรณีที่มีทางผอ.ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เนี่ยค่ะ
1: อันนี้ชัดเจนถูกตำแหน่งเลยใช่ไหมเพราะวันก่อนเราแถลงเมื่อวานนี้เราแถลงว่าผิดตำแหน่งว่านะสื่อไปบอกได้ไงว่าเป็นรองโฆษกใช่ไหมเพราะเขาไม่ใช่รองโฆษกเขาเป็นผอ.อัน
0: นี้เป็นผอ.
1: แต่ก็นึกชัดเจนว่าใช่คนของปปช.ถูกไหม
0: ใช่
1: อ่ะ
0: ก็เดี๋ยวรายงานให้รับทราบด้วยเพราะว่าวันนี้เห็นว่าไปเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็เหมือนกับเจ้าตัวก็มีการยกมือไหว้ขอโทษด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวก่อนค่ะนั่งเหงานะคะเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง 100.5 จัดขึ้นค่ะ FM 100.5 Mcot News นะคะภูมิใจเสนอเลย
1: ทัวร์แรกของปีนี้แล้วมั้งของ 100.5 นะ
0: เขาบอกว่าเป็นการเดินทางครั้งประวัติศาสตร
1: ์
0: ที่ไม่ควรพลาดเป็นทริปพิเศษจริง
1: ๆ
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่ารวบรวมสุดยอดนะคะตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legendเทลนะคะ2แควอโยธยาค่ะกับ3กูรูแห่งยุคเลยก็ทั้ง3ท่านก็จะพาไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยาค่ะ3วัน2คืนนะคุณผู้ฟังเพราะว่าทริปนี้เนี่ยจะจัด3ถึง5กรกฎาคม
1: ครับ
0: ทีนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยที่จะร่วมทัพไปให้ความรู้นะคะก็3กูรูคนข่าวเลย
1: ฟังชื่อแล้วเนี่ยท่านต้องอยากไปแน่ๆ
0: อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะท่านแรก
1: คนที่ว่าในอาเซียนผมว่าเก่งสุดอาจารย์ทรงฤทธิ์
0: ค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะพี่สุวิทย์สุทธิประภา
1: ค่ะมีคนใหญ่ของผมเลยนะ
0: ใช่
1: อดีตผอ.เราเนี่ยนะพี่สุวิทย์สุทธิประภานะ
0: และก็ท่านที่สามคุณสุทนรุ่งธัญรัตน
1: ์เชื่อไหมว่าผมเนี่ยเคยร่วมงานกับพี่สุทนในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรเนี่ยนะผมว่าไม่น้อยกว่า20กว่าปีแล้วนะแล้วก็เก่งมากแกหลับตาในประเทศไทยแกสแกนได้หมดเลยว่าจุดไหนน่าท่องเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวแบบธรรมดาแบบเชิงลึกๆเลยนะแล้วรู้แรงต่างของพี่สุทนเนี่ยนะ
0: ไปกับ3กูรูทั้ง3ท่านนะคะแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยล่ะค่ะก็จะพาไปร่วมตลอดทริปเลยจะไปบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็ที่สำคัญสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยค่ะคุณผู้ฟังวันแรกพาไปที่ไหนบ้างก็จะพาไปที่สองแควนะคะไปสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานนะคะของพระนางพญา
1: เป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกันแค่ถนนกันถนนเส้นเล็กๆเองนะว
0: ั
1: ดนางพญากับวัดใหญ่เนี่ย
0: เดินแป๊บเดียว
1: ใช่เดินข้ามได้เลย
0: แป๊บเดียวจริ ง
1: ๆเ
0: จอเลยใช่ค่ะแล้วก็ถือว่านะคะเป็นตำนานพระนางพญาเนี่ยเป็นหนึ่งในเบญจภาคีที่หลายคนพอเวลามีพระคุ้มครองจะต้องนึกถึง
1: ก็จะ5อย่างนะ
0: ค่ะ
1: หนึ่งในนั้นก็คือพระนางพญาพิโลกนี่แหละ
0: เมตตามหานิยมตกค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังนะคะทอล์กโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พี่สุวิทย์แล้วก็พี่สุทนด้วย
1: สามคนขึ้นเวทีเลยอันนี้คืนแรกเลยว่าเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ค่ะเอกุศีมากๆแล้ววันที่2เนี่ยก็พาไปเยือนพระราชเยือนพระราชวังจันทร
1: ์
0: ซึ่งเป็นสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรนะคะ
1: พระนเรศ
0: แล้วก็หลังจากนั้นมุ่งสู่อยุธยาค่ะพาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นนะคะวันที่3ชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม
1: ้ของแท้ของแท้
0: อันนี้สวยมากๆบางคนเนี่ยเห็นในโซเชียลอ่ะเขาชอบแบบว่าเล่นแบบว่าเหมือนแบบข้ามภพไปแบบนี้ค่ะจากปัจจุบันแล้วก็โอ้ไปโผล่อีกทีเป็นอดีตแบบนี้ค่ะ
1: ก็มันมีละครใช่ไหมล่ะแล้วก็คนก็ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเกี่ยวกับเรื่องข้ามภพข้ามชาตินะ
0: สวยจริงเออนะก็จะพาไปที่นี่ด้วยไปชมความมหัศจรรย์นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมร
1: ุอ๋อมีมูด้วยมีสายมูเล็กๆด้วยกันนะ
0: มู
1: บุญวัดน้ำพระเมรุก็ดังเรื่องวัดซุ้มเนี่ย
0: เป็นวัดที่เหมือนกับว่าตอนที่เขาเรียกว่าอะไร พม่าเหรอมาตีกรุงศรีอะค่ะ
1: ใช่มาล้อมมาตี
0: แล้ววัดเนี้ยปลอดภัย
1: วัดพระเมรุเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ประตูเนี่ยทางเข้าทางซ้ายทางขวาเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าออกไม่เหมือนกันนะจะมีวิธีในการแก้เคสแก้เคราะห์ด้วย
1: คือเขาจะเข้าทางนึงออกทางนึงห้ามเดินย้อนกลับก็ว่างั้นได้นะ
0: ใช่เขาบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีแล้วมันไม่ใช่อะไรที
1: ่มันก็ไว้ตรงนั้นเลยว่างั้นได้นะ
0: มันก็จะหลุดคนไปเลย
1: ใช่จริงๆแล้วเนี่ยมิติเนี่ยก็เหมือนกับ

0: การเข้าโบสถ
1: ์ค่ะ
0: ของคนไทยนะเขาจะเข้าประตูซ้ายแล้วออกประตูขวาแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นที่นี่ก็เหมือนกันแต่ที่นี่มันเด็ดเลย
1: เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยก็พบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานเลยนะคะก็จะมีคุณดำรงพุทธานมีคุณพิสมัยพิมพ์วิสารทกุลนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอ
0: เขาจัดกลางคืนกันเลยนะผมก็แอบฟังอยู
1: ่ก็จะได้เจอกันด้วยเดินทางอย่างเหนือระดับจริงๆด้วยรถโค้ดVIP พักโรงแรมหรูค่ะอาหารนี่เลิศรสทุกมื้อเลยนะคะ
0: ไปเริ่มจากพิษณุโลกแล้วล่องมาที่อยุธยานะ
1: ก็เป็นเส้นทางของสมเด็จพระนเรศวร
0: ใช่
1: ใช่ค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะ 15,900 บาทต่อท่านค่ะย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้เนี่ย 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์0944803076
0: ครับ
1: และอีกเบอร์นะคะ094-396-6649ค่ะ
0: ครับผม
1: หมายเลขสุดท้ายนะคะ
0: 3เบอร์เลย
1: 086-825-1444ค่ะ
0: ครับผม
1: จากการไปเที่ยวแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าไปดูเรื่องของประกันภัยกันบ้าง
0: คือชีวิตทุกวันเนี่ยมันต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นประกันวิถีภัยประกันภัยส่วนบุคคลอะไรต่างๆอย่างผมเนี่ยผมซื้อประกันคนเก่เอาไว้ให้ลูกๆกับหลานเนี่ยนะผมมีจะ 2-3 กรมธรรม์เลย
1: สมัยนี้สำคัญนะน้องเหา
0: สำคัญสำคัญ
1: ต้องมีไว้บ้างนะ
0: ต้องมีต้องมี
1: สักเล่ม2เล่มอย่างเงี้ยใช
0: ่
1: ไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของในยุคดิจิทัลแบบนี้เนี่ยก็อาจจะมาในรูปแบบที่เป็นแบบแอปพลิเคชันจบในแอปเดียวสามารถทำนู่นทำนี่ได้หลายอย่าง
0: ม
1: ีค่ะแนะนำเลยนะคะกรุงเทพประกันภัยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยค่ะด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ Bangkok Insurance Run ค่ะภายใต้แนวคิด One Stop Pocket Service ค่ะแอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลจริงๆนะคะโดยลูกค้าสามารถดูแล้วก็ดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วก็ต่ออายุชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยเลยแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมส่งพิกัดอุบัติเหตุ
0: อันนี้ก็เรียกวินาศภัยนะเพราะรถยนต์เนี่ย
1: แล้วก็ตรวจสอบสภาพรถได้ด้วยตัวเองด้วยขอเอกสารลดหย่อนภาษีก็ได้ด้วยและแอปนี้เนี่ยยังสามารถค้นหาอู่ซ่อมแล้วก็โรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: โอ้โหสะดวกสบายมากในแอปเดียวเลยนะ
1: นอกจากนี้นะคะยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลเพื่อไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญทั้งการต่ออายุแล้วก็สิทธิลดหย่อนภาษีด้วยค่ะชีวิตง่ายๆแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าปลดล็อกจริงๆค่ะท
0: ุ
1: กการจัดการทุกเรื่องของประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอปนะคะ Bangkok Insurance Run ค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะคะ
0: ครบเลยทั้ง2ระบบเลย
1: ทีนี้ใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยโทรไปที่หมายเลขนี้เลยค่ะ02-285-8888นะคะ
0: โอ้ยิ่งง่ายหนักเข้าไปอีก
1: 02-285-8888ค่ะ
0: ครับผม
1: อ่ะทีนี้ไปดูความคืบหน้านะคะกับเรื่องของการชนไรเดอร์ที่มีภาพข่าวเป็นไวรัลค่ะเป็นรถกระบะพุ่งชนใช่ไหมคะ
0: กระบะชนไรเดอร์กระบะชนมอเตอร์ไซค์จนเขาเสียชีวิตนะ
1: ล่าสุดเนี่ยก็ความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้นะคะก็คือนายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนแล้วก็กิจการพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะ
0: ก็เปิดเผยทั้งชื่อแล้วก็ทั้งตำแหน่งของท่านแล้วนะ
1: ก็เบื้องต้นเนี่ยจากการตรวจเรื่องของปริมาณวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยเจอสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยนะ
0: ปกติเนี่ยเขาขีดเส้นคือไม่เกิน50ถูกไห
1: ม
0: เกิน50ขึ้นไปไม่แล้วก็
1: อันนี้เกินสามเท่าอะค่ะ
0: เกิน150ขึ้นไปเพรา
1: ะ
0: สามเท่าเลยสิใช่ไหมถ้าเกินหนึ่งเท่าคือเกิน50หนึ่งใช่ไหมเกินสองเท่าคือเกินร้อยเกินสามเท่าคือเกิน150นี่เท่าไหร่189
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่โรงพักสภ.บางสีเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าใช้เรื่องของตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไป
0: ตำแหน่งสูงก็ประกันตัวเองได้แหละว่างั้น
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าเข้ามาสอบปากคำกับทางเจ้าพนักงานสอบสวนเสร็จก็มีการลงมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
0: บางสื่อบอกว่าท่านย่องมาก็อย่าไปว่าท่านอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะท่านย่องมาผู้สื่อข่าวก็คงไม่รู้หรอกนี่ท่านก็มาปกติแหละไม่ได้ย่องหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วว่าแต่ท่านลงมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าไงบ้าง
1: คือให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเนี่ยขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอโทษที่สำนักงาน

0: ปปช.ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของตนเองทำให้ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเสียหายก็ต้องขอโทษญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังอธิบายแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่าตนไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้
0: ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดเรื่องขึ้นด้วยตนก็มีลูกแล้วก็เข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังจากเกิดเหตุตนเองไม่หลับและก็ไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวด้วยเมื่อวานเนี้ยไม่ได้สอบปากคำแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าตนทำงานอยู่จึงเข้ามาให้การภายในวันนี้ท่านก็อธิบายแบบนี้นะคะ
1: กับตัวของสื่อมวลชนนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าส่วนเรื่องของการดูแลญาติแล้วก็การเยียวยาเนี่ยตนเต็มที่ที่จะรับผิดชอบทุกอย่างดูแลลูกของเขาสองคนส่งเสียให้เรียนจนจบนะคะ
1: พ่อเขาไม่อยู่แล้วนะ
0: แล้วก็บอกว่าขอทำหน้าที่แทนพ่อของเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้เนี่ยตนก็ให้ทางทนายได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพื่อที่จะประสานญาติผู้ตายแล้วก็ขอดูแลรับผิดชอบนะคะบอกว่าตนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เย็นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปที่งานศพของผู้เสียชีวิตด้วย
1: ใช่ตั้งศพแล้ว
0: และตั้งใจว่าจะไปทุกวันด้วยนะคะจนกว่างานจะจบเลยขอรับผิดชอบทุกอย่าง
1: ดีครับท่าน
0: วันที่ตนไปดื่มที่ร้านอาหารเนี่ยตนไปประมาณ6โมง
1: ตอนเย็น
0: ดื่มได้แป๊บเดียวแล้วก็ยอมรับว่าเมาย อมรับว่าเป็นคนขับส่วนเรื่องมีการเปลี่ยนตัวที่คาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะว่าตนขับรถมาคนเดียวตอนที่ตนลงมาจากรถเนี่ยก็อยู่คนเดียวแต่พอลงมาจากรถถูกกลุ่มวัยรุ่นที่ขับจักรยานยนต์รุมล้
1: อม
0: ตนก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุเพราะฝนตกด้วยแล้วก็คิดว่ารถขับมาชนรถของตนตนก็ยืนยันว่าตนเนี่ยมีสตินะคะส่วนชายเสื้อดำที่ปรากฏในภาพข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นญาติของตนเองก็ไปดื่มด้วยกันนั่นแหละนะคะไปดื่มด้วยกันมาหลังเพจก็เข้ามาที่สพด้วยกันด้วยนะอ๋อหลังเกิดเหตุก็เข้ามาที่สพด้วยกันส่วนเรื่องการเปลี่ยนตัวเนี่ยคนขับก็คิดว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่ตนไปนั่งเบาะซ้ายเพราะว่าตนโดนล้อมพอลงมาจากรถเนี่ยก็โทรหาญาติทันทีวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนก็โวยวายเพราะว่า
1: ญาติมาทีหลังว่างั้นเนี่ยนะฟังจากกระแสเสียงนี้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ก็
1: ไม่ใช่ว่ามีคนมานั่งมาด้วยว่างั้น
0: อ
1: ันนี้คือที่ท่านบอกนะว่างั้น
0: แล้วก็เล่าอีกว่าพอลงจากรถเนี่ยก็โทรหาญาติทันทีแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยตนก็โวยวายเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกล้อมรถอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุตนก็ไม่ได้พูดว่าตนเป็นใครตอนนี้ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เรื่องของหน่วยงานต้องปล่อยให้เป็นไปนะคะส่วนทางด้านทนายของคุณจรงเนี่ยค่ะก็บอกว่าวันนี้มาสอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นไปตามที่ให้ข่าวเลยค่ะส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปตามสำนวนส่วนเรื่องคดีตนก็ให้ทางเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการดำเนินคดีตามปกติเลยส่วนเรื่องของการเยียวยาก็ยืนยันว่าจะมีการรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็จะมีการนัดหมายคุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ค
1: ดีเอายืดอกรับแล้วนะตอนนี้นะ
0: นะก็เป็นความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี
1: ้ครับผม
0: ไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้าง
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเพราะว่าเราตามกันมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะหลังจากที
1: ่เหมือนกับสภานะ
0: ใช่ที่ DSI อะค่ะเขามีการทำหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎร
1: ขอตัวส.ส.
0: ขออนุญาตนำตัวชนนพัฒน์ไปสอบสวนเพิ่มเติมระหว่างสมัยประชุม
1: ส.ส.พักก้าตามนะ
0: ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา125นี่แหละที่มีการกำหนดไว้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีผลมติออกมาแล้วนะคุณผู้ฟัง
1: มีผลแล้วมีผลแล้ว
0: มีผลแล้วมีมติเสียงข้างมากนะคะ308เสียงต่อ126เสียงค่ะไม่อนุญาตไม่อนุญาต
1: ไม่อนุญาตซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็รักษาตามบรรทัดฐานของเขานี่ผมก็เลยจะถามอาจารย์จ้าอยู่เดี๋ยวช่วงหน้านะผมจะถามว่าอะไรรู้ไหมผมจะถามว่าไอ้กฎหมายนี่มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยหนึ่งนะสองคือในกฎหมายเนี่ยมีใครที่ไม่ได้รับการคุ้มครองบ้าง มีไหมคืออยากจะถามเป็นประวัติศาสตร์ที่เสร็จเป็นความรู้ท่านผู้ฟังของผมด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ผมฟังมานะมันเหมือนจะถูกคุ้มครองได้ทั้งหมดอะเพราะจริงๆมันเป็นข้อกฎหมายแล้วนะแต่อยากจะรู้แบบต้นสายป

0: อาเหตุมันมาจากไหนกฎหมายที่ว่าคุ้มครองไม่ให้มีการส่งตัวไปดำเนินคดีในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยอันนี้จะถามอาจารย์จ๊ะไม่รู้ท่านฟังผมอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะฮะพูดถามจริงว่าไอ้กฎหมายนี่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถามว่ามันมีใครบ้างไหมที่หลุดรอดออกไปได้เพราะส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลเขาก็ยกให้บุ้มไปแหละในการที่จะเนี่ยกับ308เสียงเนี่ยถูกไหมในการที่จะรักษาตัวเพราะมันเป็นข้อกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมว่ารัฐบาลสามารถที่จะให้เอกสิทธิ์ของเขาในการที่จะไม่ต้องไปรับโทษในช่วงสมัยประชุมนะ
1: ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในสภาก็มีจุดยืนแล้วก็เหตุผลแต่ละคนในสภาเหมือนกันเพราะเขามีการอภิปรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพออภิปราย
0: ไม่ใช่แค่ขอเสียงอย่างเดียวแต่ก็อภิปรายด้วย
1: ใช่ใช่ค่ะคือหลายคนนะก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละพรรคนะคะอย่างจุดยืนของคุณณัฐวุฒิบัวประทุม
0: อ
1: ันนี้เห็นควรว่าส่งตัวแล้วก็ให้เหตุผลสำคัญนะคุณผู้ฟังว่
0: า
1: จริงๆเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยเป็นหลักการสากลในระบอบรัฐสภาเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนประชาชนแต่กรณีนี้เนี่ยมันมีข้อกล่าวหาร้ายแรงไงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทางพรรคประชาชนเนี่ยไม่เห็นว่าเป็นแรงจูงใจทางการเมืองในคดีดังกล่าวแล้วที่สำคัญเนี่ยก็มองว่าทางคุณชนนพัฒน์เองเนี่ยก็ประกาศพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วย
0: อ๋อนี่คือเหตุผลก่อนตัวแทนจากคนหนึ่งจากพรรคประชาชนว่างั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสภาแล้วว่าถ้าเอาไปแล้วมันจะเสียหายว่างั้นเนี่ยนะแล้วก็ตัวของคุณชนพัฒน์เองแต่จริงคุณชนพัฒน์ก็พูดนะบอกผมพร้อมอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมีหลายคนนะคะหลายคนจริงๆนะคะแล้วก็มีเอายกตัวอย่างสักอีกสักท่านสองท่านแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันช่วงหน้าแล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นคุณนันทนาสงประชานะคะอันนี้เนี่ยก็เห็นควรบอกว่าไม่ส่งตัวทีนี้มาดูเหตุผลสำคัญมากก็เหมือนกับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของส.ส.เนี่ยมีไว้เพื่อคุ้มครองการทำหน้าที
0: ่
1: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่าห้ามเรียกส.ส.ไปสอบสวนระหว่างสมัยประชุ
0: ม
1: เว้นแต่สภาจะอนุญาตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมองว่าเดี๋ยวสมัยประชุมอ่ะกำลังจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม
0: เดี๋ยวก็เอาตรงนั้นก็ได้
1: เอาตรงนั้นก็ได้แล้วก็กระบวนการอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ทำหลังจากนั้นก็ได้ดำเนินการต่อก็ได้แบบนี
0: ้คือกรอบการคุ้มครองเนี่ยมันจะเป็นคุ้มครองเฉพาะในสมัยประชุมแต่ไม่ได้หมายความว่าส.ส.เลือกตั้งมาวาระละ4ปีเนี่ยนะมันจะคุ้มครองตลอดทั้ง4ปีไม่ใช่นะมันจะเป็นช่วงๆของมันในสมัยเปิดสภาแล้วก็จะมีช่วงที่ปิดสภาถูกไหม
1: ใช่
0: ที่ปิดสภาเนี่ยตำรวจสามารถทำได
1: ้กระบวนการหลังจากนั้นทำได้
0: ใช่แต่ถ้าเปิดสภามาอีกก็มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่เอกสิทธิ์คุ้มครองนี่ก็คือหมายความว่าจะต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจจากส.ส.นะถึงจะคุ้มครองถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะคะคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยอันนี้จะเห็นบอกว่าเห็นควรให้ส่งตัวเพราะว่าเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยมันก็ไม่ใช่เอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้สภาสามารถใช้ดุลพินิจ
0: ใช้ดุลพินิจ
1: ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย
0: การคุ้มครอง
1: มองว่าคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจรัฐในการกลั่นแกล้งทางการเมืองและที่สำคัญเนี่ยก็มองว่าถ้าสมมติว่าสภาไม่อนุญาตก็อาจจะกระทบแล้วก็มีคำถามมีการตั้งคำถามตามมาได้หรือเปล่านะคะก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะก็มีคนลุกขึ้นอภิปรายเยอะมากจริงๆแต่ว่าประเด็นก็จะอยู่ประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็มีผลมติสภาออกมา
0: คุ้มครองก็คือไม่ต้องส่งตัวไป
1: ใช่ค่ะด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงไม่อนุญาตส่งตัวให้ DSI นะคะระหว่างสมัยประชุมนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์กันเรื่องนี้ละค่ะ
0: ครับผม
1: ขอพักสักครู่ค่ะ
0: ครับผม
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติ

0: ศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีช่วงท้ายของแชร์ล็อกข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋ก็นั่งเอาครับผม
5: ค่ะเอาละค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบผลการลงมตินะคะจากคะแนนที่มีการลงคะแนนกันนะคะ
4: เรื่องเอกสิทธิ์ใช่ไหมเอกสิทธิ์คุ้มครอง
5: ใช่ค่ะมติไม่เห็นด้วยเนี่ย308เห็นด้วย126นะคะแล้วก็มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย439เสียงค่ะ
4: ไม่ถึง500นะ
5: แต่ทีนี้เนี่ยไปดูว่ามติที่ไม่เห็นด้วย308เสียงเนี่ยส่วนใหญ่ตามข่าวมีการรายงานว่าเป็นส.ส.ซีรัฐบาลที่โหวตไปในทิศทางเดียวกันมีภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยรวม8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็126เสียงที่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้านค่ะก็ประกอบไปด้วยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยพรรคดี
4: แต่คนต้นเรื่องมีพรรคกล้าทำซึ่งอยู่ซีกฝ่ายค้านนะถูกไห
5: ม
4: ใช่ไหมคุณชนบัตรนะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นมตินะคะส่วนงดออกเสียงเนี่ยก็จะมีเห็นว่าตามรายงานข่าวมีเป็นคุณจุติไกรเลิกส.ส.พิษณุโลกจากภูมิใจไทยมีคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้นนะคะส่วนมติไม่ลงคะแนนเนี่ยก็จะมี3เสียง3เสียงด้วยกันมีคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนมีคุณณัฐพงษ์นะคะสุมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครจากพรรคประชาชนคุณสหัสวัฒน์คุ้มคงนะคะส.ส.ชลบุรีจากพรรคประชาชนแล้วก็อย่างไรก็ตามพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส.สองคนไม่ได้แสดงตนแล้วก็ไม่ได้ร่วมโหวตเช่นเดียวกันกับ6ส.ส.ของพรรคไทยรวมพลังด้วยค่ะ
4: ไม่แสดงตนเหมือนกันนะ
5: ใช่ค่ะอ่ะแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลนะคะ
4: จ้าผม
5: ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับนักเหงาสวัสดีครับคุณเ
4: จ๋
6: คร
4: ับ ผมถามเป็นประวัติศาสตร์หน่อยอาจารย์เอ๊ะกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองนี่มันมีมานานยังไงอาจารย์
6: เอาผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ผิดความคาดหมาย
5: ค่ะ
6: แล้วก็ขอชื่นชมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย
4: ์
6: นะครับที่ยืนยันในจุดยืนเดิมถ้าเราจำได้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยสองพรรคนี้ก็ประกาศตัวว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำ ะฮะเมื่อมาเป็นฝ่ายค้าน

0: านก็ต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะครับทั้งสองพรรคก็
1: แทงสวน
0: ก
1: ันทำก
0: ันทางการเมืองเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมกันประเด็นที่สองต้องเรียนก่อนนะครับนะว่าเรื่องเอกสิทธิ์เนี่ยนะฮะมันมาจากถ้านักเหงาจำได้มันมาจากยุคการเมืองเผด็จการเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วนะครับที่มีการใช้ตำรวจในนามอัศวินน่ะนักเหงาใช้อัศวินแหวนเพชร
1: อัศวินแหวนเพชร
0: แหวนทอง
1: อ
0: ัศวินแหวนอะไรสารพัดน่ะนะครับ
1: ยุคจอมพลต่างๆนะยุคจอมพลต่าง
0: ๆสอส
1: ออ
0: ุ้มสอสออุ้มหายแล้วก็ไปยัดคดีสอส
1: อ
0: ไปดักจับหน้าสภาเพื่อไม่ต้องการให้สสเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก
1: ว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะเนี่ย
0: คือยุคนั้นน่ะมันคือการยัดคดีการใช้อำนาจทางการเมืองในระดับไปขัดขวางการทำหน้าที่ของ
1: สสในสภาน
0: ะครับเป็นคดีเป็นข่าวใหญ่โต
1: ใช่ใช่ใช่
0: นะครับสมัยต่อมาก็เลยมีการกำหนดว่าเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารน่ะไปกลั่นแกล้งฝ
2: ่
0: ายการเมือง
1: ฝ่ายนิติบัญญัติ
0: ก็ให้บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นระหว่างที่เปิดสมัยประชุมเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์เอาตัวไปดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น
1: เขาถึงเรียกว่าเอกสิทธิ์คุ้มครอง
0: ตัวไปก็ต้องมาทำหนังสือขออนุญาตกันก่อนนะครับถ้าเขากับคุณเก๋เนี่ยไม่รู้หรือเปล่าว่าตำรวจสภาเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี
1: ้เพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะ
0: ตำรวจเนี่ยก็จะเข้าไปจับสสกันในสภาด้วย
1: ใช่
0: นะครับก็เพราะเรื่องนี้แหละว่าต้องการที่จะรักษานะครับความมีอิสระในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติก็เลยไปเกิดตำรวจสภาทั้งเหงากับคุณเก๋จะเห็นได้ว่าตำรวจปกติจะเข้าสภาก็ต้องแลกบัตรนะครับปฏิบัติตามระเบียบของตำรวจสภ
1: าน
0: ะฮะแล้วเวลาทำหน้าที่ของสสในสภาอะไรพวกนี้นี่คืออำเขตขอบเขตอำนาจของตำรวจสภานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประวัติศาสตร
2: ์
0: แต่ผมก็บอกแล้วว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีการเมือง
1: ใช่สิ
0: มันเป็นคดีอาญา
1: อาญาแผ่นดิน
0: นะครับและได้มีการดำเนินการตามกระบวนการทางอาญามาแล้วก่อนหน้านี้
1: ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาในสมัยประชุม
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลของสสส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยผมกล้าใช้เลยว่าเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะผมพูดตรงๆแล้วผมจะบอกนะครับสสปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เคยไปค้นรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเก่าๆดูหรือยังไงนะครับผมจะบอกให้นะครับนักเหงาจำได้ไหมว่าปี2529
1: ปี2529
0: นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกเปรมตินสูรานนท
1: ์
0: ในปี2529เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติส่งตัวสสไปดำเนินคดี
1: นี่ไง
0: มาแล้วครับ
1: ผมก็เลยจะถามอาจารย์เป็นความรู้ให้ผู้คนเลย
0: ให้คดีเช็คครับให้คดีเช็คครับผมไม่เอ่ยนามท่านนะครับ
1: ไม่ต้องเอ่ยนาม
0: AI ไปถามได
1: ้
0: เป็นสสอุดรธานีนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
1: ใช่
0: นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้ง500คนในสภาเอาตัดพวกสีส้มกับสีฟ้าที่เขาโหวต
1: ที่เขาโหวต
0: ไปก่อนผมจะบอกว่าไม่เคยไปดูรายงานการประชุมหรือยังไงนะฮะ
1: นี่ไง
0: มีคนมาถามผมว่าเอ๊ะอาจารย์คุณโสพลตาลำเนี่ยไม่รู้เรื่องเหรอผมบอกว่าคุณโสพลน่ะแกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้เป็นสส
1: ใช่แกเป็นครูอยู
0: ่นะครับแล้วผมบอกว่าคนที่เป็นสสในช่วงเวลานั้นนะก็ต้องระดับปู่ชัยชิดชอบซึ่งปู่ชัยชิดชอบเป็นสสปี26แต่ปี29ที่เกิดเหตุการณ์ส่งตัวเนี่ยสอบตก
1: นะ
0: ครับเรื่องนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาจากสสในช่วงเวลานั้นเลย
1: สุดยอดเลย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสสที่ยกมือเนี่ยนะครับยกมือไม่ส่งตัว
1: ไม่ส่งตัว
0: นี้นะฮะผมก็พูดตรงๆนะ
1: ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง
0: เนี่ยไว้วางใจสิ่งที่ท่านพูดได้ยังไงว่าแหมเห็นปัญหาเรื่องอะไรนะออนไลน์เห็นปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเธอทั้งหมด
1: ไม่ได้ศึกษาเลยประวัติศาสตร์การเมือง
0: พูดเลยนะครับว่า2529เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นส่งตัวไปเนี่ยคดีเช็คแค่นั้นเองนะครับ
1: ผมเรียนอยู่ปี3
0: คดีนี้ต้องบอกเลยครับคนละเรื่องแล้วผมก็พูดต่อนะครับการที่ส่งตัวไปเนี่ยสสที่ถูกส่งตัวไปท่านก็มีสิทธิ์ต่อสู้

0: ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ตามรัฐนูลของท่านอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไม่ได้มีอะไรที่จะไปละเมิดสิทธิ์อะไรท่านเลย
1: ไม่ได้เอาออกไปแล้วไปขังคุกเลยเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: คดีอาญา

0: เรื่องเดียวกันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่คราวนี้ทุกคนก็เล่นมองข้ามกันไปหมดเอาบรรทัดฐานมาตีความเข้าข้างตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้เลยโดยที่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าที่มา
2: เจตนารมณ์ของเขาคืออะไรใช่ไหมอาจารย์เออนี่สำคัญนะ
0: ผมได้บอกว่าเราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะต้องจารึกมติสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ไว้ในประวัติศาสตร์นะครับแล้วอย่าไปแปลกใจครับว่าทำไมชาวบ้านชาวเมืองเขาถึงไม่เชื่อนักการเมืองทำไมชาวบ้านชาวเมืองเขาถึงบอกว่าไอ้เรื่องจริยธรรมที่นักการเมืองไม่ชอบนะมีไว้อย่างเงี้ยดีแล้วเพราะถ้าไม่มีนะครับพวกเองจะทำตัวกันแย่ยิ่งกว่านี้อีก
2: ยิ่งจะออกทะเลไปมหาสมุทรเลยงั้นนะ
0: เพราะฉะนั้นเวลานักการเมืองนะครับไปโทษว่าชาวบ้านไม่เชื่อใจนะครับทหารนะครับมองด้วยความหวาดระแวงนะครับผมก็บอกว่าก็มันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่สาเหตุที่มันเกิดพฤติกรรมเช่นนั้นเนี่ยก็มันมาจากไหนล่ะก็มันมาจากมติสภาแบบวันนี้นี่แหละนะครับ
1: หรือเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่สภายังคงยึดแล้วก็รักษาหลักการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะแล้วก็มติที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเรื่องของการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์เนี่ยคือเขามองว่าอาจจะอีกหนึ่งเดือนก็จะปิดสมัยประชุมก็ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้
2: เห็นว่าอีกแป๊บเดียวว่างั้นแน่อีกเดือนกรกฎาคมก็ปิดสมัยนี
0: ้คำถามคือว่าแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาขอเวลาอีกเดือนนึงได้ไหมฮะ
2: สมมติเป็นคนชาวบ้าน
0: ท
2: ั่
0: วไปที่ไม่ใช่สสเนี่ยคดีเดียวกันเนี่ยเอาผมถามหน่อย
2: เดี๋ยวจะเดือนเลยอาจารย์วันเดียวก็ไม่ได
0: ้สมมติว่าผมเป็นสสแล้วนั่งเต๋ากับคุณเก๋เนี่ยนะครับ
2: เป็นชาวบ้าน
0: แจ้งข้อกล่าวหาโดยดีไซน์เราสามคนนี้ร่วมกันปรากฏว่านะครับสภาบอกว่าอาจารย์จ๊ะเป็นสสอีกเดือนเดียวแต่ว่าคุณเก๋กับนั่งเหงาเนี่ยนะครับ
2: ตำรวจมา
0: ก็
2: มา
0: ในขบวนการเดียวกับผมอ่ะแล้ว
2: โอ้นี่เห็นชัด
0: แล้วทำไม
2: เห็นชัด
0: ถึงไม่ยกเว้นให้คุณเก๋กับนางเหงาด้วยอ่ะ
2: เพราะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา
0: ปฏิบัติกันได้ผมถามว่าการถูกตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยเฉพาะอาชญากรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับตามเทคโนโลยีที่เกิดใหม่เนี่ย
2: ครับ
0: เฮ้ยมันมีการเลือกปฏิบัติกันอย่างนี้เหร
1: อ
0: แล้วเวลาคนโดนหลอกคนโดนต้มเนี่ยนะครับคนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ย
2: เขาหมดภายในวินาทีนั้นเลยว่างั้นได้นะ
0: มันรอ1เดือนหรือเปล่าม
2: ันไม่ได้รอสิมันวันเดียวเลยมันเดี๋ยวนั้นเนี่ย
0: ผมบอกว่าคุณเก๋ผมกล้ายืนยันครับเร
1: ื่
0: องเนี้ยผมให้พวกที่โหวตวันเนี้ยอะไรนะ400กว่าเสียงเนี่ยด่าหน้ามาเถียงผมเลยมาเป็นร้อยบุคคลเลยมาพร้อมกันก็ได
2: ้
0: ไปค้นรายงานการประชุมด้วยกันเลย2529
2: ปี29ใช่
0: อย่ามาพูดว่าไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อน
2: มันมีนี่ไงผมถึงบอกเบรกที่แล้วผมบอกว่าผมจะเตรียมถามอาจารย์เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันมี
0: และผมพร้อมที่จะเปิดตัวอดีตสสที่เขาโหวตในช่วงเวลานั้นได้ด้วย
2: เออเหรอโอ้โห
0: มีตัวบุคคลยืนยันยังมีชีวิต
2: ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่มีของเก้าเนี่ยแต่แก่เท่าแล้วล่ะ
0: ผัดกันเจ้าหลังในเรื่องนี้เพราะอะไร
2: เ
0: ฮ้ยรอบนี้เว้ยเราก็อ้างเรื่องเอกสิทธิ์รอบหน้าเผื่อพวกเราโดนบ้างมันก็จะได้เจ้าหลังให้เราด้วย
2: ผัดกันเก้าหลัง
0: ถามว่าอ้าวแล้วชาวบ้านชาวเมืองที่เขาตกเป็นเหยื่อแ
2: อ
0: บอาชญากรรมทำนองนี้อ้าวแล้วใครแล้วใคร
2: ช่วยเขาได
0: ้ดูแลเขา
2: เขามีเอกสิทธิ์อะไรว่างั้นเนี่ยนะ
0: ผมเรียนย้ำนะครับว่าเอกสิทธิ์ส.ส.ในเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปคือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐไปกัน
2: ใช่ใช้ตำรวจไปอุ้มเอาทำไมนู่น
0: นี่เนี่ยนะครับคุณเก๋ก็ทราบดีว่าการใช้อำนาจรัฐ
2: มันไม่ได
0: ้เนี่ยนะครับมันไม่ง่าย
2: ใช่
0: ผมพูดตรงๆนะวันนี้จะเอาตำรวจไปยืนอยู่ข้างหน้าสภาไปดักจับสสไม่มีตำรวจไหนทำครับ
2: ไม่มีตำรวจไหนทำแล้วก็ตำรวจเองก็กลัวย้ายเหมือนกัน
0: วันนี้มันมีระเบียบปฏิบัติ
2: เออใช่
0: ม
2: ัน
0: พัฒนาขึ้นมาแล้ว
2: ถูก
0: มีแต่สภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นี่แหละ2569
2: ถูก
0: นะครับที่ยังไปดักดานกับข้อมูลเก่าตั้งแต่นู้นนะ50 60ปีที่แล้วโดยไม่ดูเลยว่า1สังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
2: ใช
0: ่และ2เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติในการส่งตัวมาแล้วเมื่อปี2529ครับ
2: ไม่ใช่ว่ายึดเอกสิทธิ์ยังไงก็ยึดอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะเขาเคยโดนส่งตัวไปแล้วตั้งแต่ปี29
0: ผมอยากจะบอกว่านะครับไอ้ตัวอย่างดีๆเนี่ยขยันทำเท่าไปเถอะ นะครับไอ้ตัวอย่างแย่ๆเนี่ย

0: ลดน้อยลงไปเรื่อยๆชาวบ้านจะได้เชื่อถือศรัทธาผมเนี่ยนะครับไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของพวกที่ไม่อยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอาไปขยายผลว่าสุดท้ายนักการเมืองเนี่ยก็อุ้มกันเองนะครับผมเนี่ยเห็นแก่ความเป็นประชาธิปไตยว่าเฮ้ยประชาธิปไตยเนี่ยมันมีพัฒนาการได้กฎเกณฑ์ต่างๆก็เปลี่ยนได้กฎหมายมันก็เปลี่ยนได
1: ้ถูก
0: นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสภาไทยไม่เคยทำก็ปี29ก็ทำผมถึงได้บอกเลยว่าพวกที่โหวตให้วันนี้ด่าหน้ามาเถียงผมเลยด่าหน้ามาเลยผมมีพยานบุคคลยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกมาเลยฮะว่าสภาไทยไม่เคยทำเรื่องนี้ไม่จริงครับ
2: เคยทำมาแล้ว
3: อาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยผลมติที่มันออกมาแบบนี้เนี่ย
1: อ่
3: ะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานเดิมเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแต
2: ่
3: มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงใหม่ขึ้นมาได้ไหมสำหรับประเด็นเนี้ยเรื่องของแนวคิดเรื่องของ
2: หรือมันจะหายไปตามสายลมไปอาจารย์
0: ผมพูดตรงๆนะฮะก็ถ้าไม่มีเรา3คนเนี่ยก็คงจะหายไปจากสายลมแล้ว
2: ก็คงเกลียดเราอยู่พอสมควร
0: นะครับแล้วผมไม่เอาข้อมูลมาบอกว่าปี2509เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ
1: ์
0: ที
1: ่
0: ส่งตัวไปในระหว่างสมัยประชุมแล้วด้วยคดีที่เบากว่าคดีนี้
2: ใช่ไหม
0: นะฮะแล้วผมก็เรียนย้ำ
2: คดีเช็คเองตอนนั้น
0: ผมก็ได้อธิบายที่มาที่ไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงต้องมีบทบัญญัติเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับข้อหาที่ท่านสสกฤษโดนกล่าวหาเลยคนละเรื่องใครช่วยมาบอกสิครับว่าคดีที่ท่านสสกฤษถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคดีการเมืองไปบอกมาเลยเพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
2: มันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับ
0: เรื่องของท่านเลย
2: กับสภาของท่านเลย
0: โหวตนายกไม่โหวตนายกท่านจะแสดงความเห็นทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยคดีนี้นี่คดีอาญาปกติเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ในเมื่อสภาปี29อ่ะเขาก็ใช้หลักวิธีคิดแบบนี้อ่ะ
2: ก็คือ
0: สภาปี29นะครับทำไมไม่
2: 40ปี
0: ดูข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
2: 40ปีเต็มเป๊ะเลยอาจารย์
0: ลึกลับอะไรเลยก็พอผมพูดปุ๊บนั่งเหงาอ๋อเลยอ่ะก็แสดงว่าเหงาจำได้
2: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยผมเบรกก่อนเนี่ยผ
0: มใช่มั้ย
2: ไม่ผม
0: หงิดอยู่ใช่มั้ย
2: ผมบอกกับน้องเก๋กับท่านผู้ฟังแล้วผมบอกผมจะถามอาจารย์2เรื่องคือประวัติศาสตร์ว่าเหตุที่มาที่ไปของไอ้เขาเรียกว่าเรื่องเอกสิทธิ์เนี่ย1จริงๆผมก็พอรู้อยู่ล่ะ2ก็คือว่ามีใครมั้ยที่เขาว่ายกให้ตำรวจไปซึ่งมันก็มีไง
0: ก็มีครับก็มีสองเจ้าน่ะก็ผมก็บอกว่าเรื่องนี้ผมเอ๊ะมาจนผมต้องไปพบสสปี29อ่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็อาวุโสมากแล้ว
2: ใช่40ปีแล้ว
0: ท่านก็เล่าให้ฟังผมก็ถามท่านเลยบอกอ้าวแล้วคุณโสพลไม่รู้เรื่องเหรอครับพี
2: ่
0: ท่านบอกอ๋อตอนนั้นโสพลยังไม่ได้เป็นสส
2: ยังเป็นครูอยู่เลย
0: แล้วปู่ชัยไม่รู้เหร
1: อ
0: ท่านบอกว่าปี29ปู่ชัยสอบตกอ้าวก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าใครอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยมีพยานบุคคลยืนยันเป็นอดีตสสปี29และเป็นคนที่ร่วมโหวตให้ส่งตัวสสไปดำเนินคดีเช็ค
2: อันนั้นเป็นคดีส่วนบุคคลเองนะเช็คเนี่ยคือส่วนบุคคลเอง
0: นี่ไงฮะก็เลยเอามาเล่าตอบคำถามคุณเก๋ไงที่คุณเก๋ถามว่าพอมติออกมานี้จะเป็นยังไงผมบอกว่าก็ถ้าไม่มีเรา3คนก
1: ็
0: The answer my friend is blowing in the wind นะครับคำตอบอยู่ในสายลมนะครับ
3: เอ๊ะอาจารย์แต่ถ้ามองอาเก๋ก็พยายามจะถามหลายๆมุมนะหรืออาจจะแบบว่าเขาก็อาจจะมีมติที่ออกมาอาจจะมองว่าแบบคือยืนยันแหละว่าไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวบุคคลแต่
2: ว
3: ่
2: า
3: เป็นการคุ้มครองเรื่องของหลักการแล้วก็การทำหน้าที่อะไรแบบนี
2: ้ยังไง
0: ก
2: ็เห็นด้วยไหม
0: ผมยิ่งฟังแบบนี้ยิ่งฝืดเข้าไปใหญ่ก็ผมถึงบอกว่าเราปกป้องหลักการก็เรื่องการแก้ทางการเมืองใช่ไหม
2: ใช่เพราะหลักการมันคือตอนนั้นเจตนารมณ์
0: พวกที่โหวตวันนี้คนไหนช่วยมาบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองยังไงบอกมาเลย
2: เพราะมันไม่ใช่คดีทางการเมือง
0: คุณกฤษเนี่ยนะครับไปอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินรัฐบาลเลยแกล้งบอกมาเลยครับ
2: ซึ่งก็ไม่ใช่
0: คุณกฤษไปมีเรื่องมีราวกับรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมเลยแกล้ง
2: ก็ไม่ใช่
0: ก็อภิปรายมาสิครับแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยหลักการแบบนี้หลักการที่อ้างก็หลักการที่เข้าข้างตัวเองก็ผมถึงบอกมันจะไม่เข้าข้างตัวเองได้ไงคุณเก๋ก็ประวัติศาสตร์ปี29แค่40ปีอ่ะ

0: ภาแท้ๆยังบอกไม่รู้อ่ะผมยังรู้เลย
1: ข้อแ
0: ปดนี่สอสอเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าแล้วจะให้ประชาชนเขาเชื่อถือศรัทธาได้ยังไงเพราะสภาเราเป็นแบบนี้แหละครับพวกนิยมอำนาจนอกระบบเขาถึงเห็นช่องว่างเขาจิ้มเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นเช่นเขาจิ้มว่าเฮ้ยสอสอมันไว้ใจไม่ได้มันมีแต่คิดที่จะไม่ดีไม่งามต่อบ้านเมืองเขาพูดอีกก็ถูกอีกเพราะพฤติกรรมเราเนี่ยจำแนกแยกแยะไม่ออกไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังค
2: ม
0: นะครับโดยข้อเท็จจริงอ่ะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลักการเรื่องเอกสิทธิ์อะไรที่อายกมาอ้างเลยคนละเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผลประโยชน์ส่วนตัวผัดกันเกาหลังล้วนๆนะครับอันนี้พูดด้วยความพูดด้วยความด้วยการที่ลงแรงไปตามหาคนน่ะคิดดูดิ
2: ก็ใช่เนี่ย
0: รถไปต่างจังหวัดน่ะไปหาพยานคนน่ะ
2: โอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยจริงมันก็ตรงกับที่ผมเตรียมที่จะถามอาจารย์นี่เนี่ยสองเรื่องเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องทำบ้านมาแบบที่เราไม่ได้เกาหลังเลยนะผมไม่ได้ไลน์คุยกับอาจารย์ก่อนเลยนะ
0: ผมขอใช้เวลาสั้น
2: ๆ
0: นิดเดียวนะครับเมื่อวานนี้เห็นข่าวนายใหญ่ไปรายงานตัว
2: ใช่ใช่
0: นะครับที่สำนักงาน
2: คุ
0: ณปอบพืชก็เห็น
2: มีอะไรก็สิบ
0: ภาพดีนะครับแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็น่าจะทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้อีกเยอะนะครับใครเป็นแฟนคลับนายใหญ่ฟังผมช้าช้าชัดชัดนะครับ
2: ว่า
0: วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเนี่ยนะครับ
2: สิ้นเดือนพฤษภา
0: เห็นถ้าคิดถึงนายใหญ่อยากให้นายใหญ่มารับใช้บ้านเมืองนะครับอยากให้นายใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก
2: ็
0: ทำบุญทำทาน
2: เอาวันวิสาขาที่วันพระใหญ
0: ่ปักปักบาตรหน้าบ้านนะครับแล้วก็ว่าทรงนะครับอนุโมทนาบุญนะครับไปช่วยนายใหญ
2: ่
0: นะครับเพื่อให้นายใหญ่ท่านมามีเรี่ยวแรงในการที่จะมาทำงานเพื่อประโยชน์บ้านเมืองในบทบาทที่เหมาะสมต่อไป
2: จะขึ้นอีกเหรอจะขึ้นอีกเหรอขึ้นอีกทีเหรอจะขึ้นพูดอีกเหรอ
0: ผมนะครับว่าถ้า FC นายใหญ่นะครับช่วยกันทำบุญบริจาคแล้วก็ส่งใจมาให้นายใหญ่เนี่ยนะครับกุศลมันจะมาถึงนายใหญ่แล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องดีๆนะฮะมันจะต้องส่งผลดีต่อนายใหญ
2: ่
0: นะครับ
2: แล้วถ้านายใหญ่ขึ้นเวทีมันจะส่งผลดีต่อประชาชนไหมล่ะอาจารย์
0: แม่นะคนเราเนี่ยนะถ้ามีความหวังดีต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ในเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครมีเวลานะครับก็มีเวลาก็ตักบาตรทำบุญ
2: อ้าววันพระใหญ่ที่วันวิสาขะวันอาทิตย์อ่ะ
0: นั่นแหละก็ทำบุญก
2: ็จันทร์เ
0: ลยเข้าวัดแล
2: ้
0: วก็อนุโมทนาบุญไปให้นายใหญ่ว่าขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงกลับมาช่วยเหลือชาติบ้านเมืองโดยเร็วโดยด่วนโดยพลันก็ทำซะเพราะว่าผลบุญเนี่ยฮะมันจะส่งผลดีนะครับคนคิดดีทำดีสะสมผลบุญยังไงผลก็ออกมาดี
2: เฮ้ยอีกกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะถอดกำไรเอ็มเนี่ยอาจารย์สามเดือน
0: ไม่ทราบฮะลืมไปแล้ว
2: น่าจะสามเดือนเพราะก็บอกใส่กำไรสี่เดือน
0: ที่ด้วยความที่คำว่านายใหญ่นายน้อยเนี่ยผมเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเนี่ยผมเห็นหน้านายใหญ่แล้วผมคิดถึงเพราะผมคิดถึงก็เลยเอ๊ะวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหม
2: ใช่วันวิสาขะ
0: ก็เลยคิดว่าเออเนี่ยเราก็อยากให้นายใหญ่ท่านได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหลังจากที่เจอเรื่องที่มันเจอความทุกข์ร้ายมาเจออะไรต่างๆเรื่องร้ายๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นหน้านายใหญ่ทางข่าวแล้วก็ดีใจที่สุขภาพท่านแข็งแรง
2: มี
0: ความฟิตก็เลยชวน FC นายใหญ่ทั้งหลายนะครับก็ร่วมกันนะครับทำบุญทำกุศลอนุโมทนาบุญไปให้นายใหญ่ท่านก็จะได้รับผลดีด้วย
2: แล้วพรรคสีแดงก็จะฟื้นตัวตามนายใหญ่ไหมเนี่ย
0: ผมเลยครับการทำความดีเนี่ยผลแห่งความดียุคนี้มันตอบแทนเร็ว นะครับทำดีเข้าไว้นะฮะแล้วความดีจะตอบแทนในเวลาอันรวดเร็วนะคร
1: ับค่ะได้ค่ะขอบคุณอาจารย์จ้ามากเลยค่ะ
2: ครบรถวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์จ้าครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีโยกูนะครับ
1: นะคะอาจารย์ก็วิเคราะห์นะคะสำหรับประเด็นร้อนเลยแล้วก็มีมติมานะคะแล้วก็เก็บปิดท้ายนิดนึงนะคะวันนี้มีสถาบันพระปกเกล้าเขามีการเก็บข้อมูลภาคสนามของประชาชนสำรวจทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ในช่วงโค้งแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้ง
2: นี่ถือว่าโค้งแรก
1: เมื่อวานนี้วันแรกใช่ไหมคะ
2: แล้วก็วันจันทร์เป็นวันสุดท้าย
1: ใช่ค่ะคะแนนนิยมนะคะก็ผลสำรวจออกมานะคะยังพบว่าอันดับหนึ่งเป็นคุณชัดชาตินะ
2: แต่2 3 4ดูเหมือนว่าคุณติ่งมลิกาจะไล่ขึ้นมานะ
1: โอ้
2: คุณติ่งไล่ขึ้นมานะ
1: เดี๋ยวรอดู
2: ยังไงเนี่ย

0: ใช่ค่ะยังมีเวลาในการที่จะหาเสียงนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะนี่เป็นโค้งแรกจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วเนาะนางเหงาวันนี้โอ้โหเต็มเปี่ยมเลย
1: ครบ
0: ทุกรถจริงๆนะคะอ่ะเราสองคนลาไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเจาะตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านถก4มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้นิชัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมธิการปปง.เตรียมเชิญ DE แจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

0: อนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะกองทุนกีฬาแห่งชาติปรับยุทธศาสตร์จัดสรรงบตรงถึงสมาคมกีฬาจังหวัดลดปัญหาล่าช้านายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครั้งที่7ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นประธานได้ให้ความเห็นชอบในประเด็นสำคัญซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนรวมถึงสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาจังหวัดโดยแยกการพิจารณาออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมในวันนี้ภายใต้กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาทเริ่มใช้ได้ภายในวันที่1ตุลาคม2569เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างล่าช้าบางปีเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือบางครั้งยาวไปถึงเดือนมกราคมดังนั้นปีนี้จึงเป็นนโยบายสำคัญของประธานคณะกรรมการที่ต้องการให้การจัดสรรงบประมาณของกองทุนสามารถนำไปใช้ได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณเพื่อให้การพัฒนากีฬาเดินไปอย่างต่อเนื่องคุก15ปีชายออสเตรียวางแผนโจมตีคอนเสิร์ต Taylor Swift ศาลออสเตรียมีคำพิพากษาจำคุก15ปีชายสัญชาติออสเตรียวัย21ปีที่ยอมรับสารภาพข้อหาวางแผนโจมตีคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อเดือนสิงหาคม2024คณะลูกขุนศาลแห่งรัฐในเมืองวีเนอร์นอยสตัดตัดสินให้จำคุก15ปีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหลายกระทงรวมถึงการเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายและการจัดหาฝึกฝนเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อการร้ายในขณะที่จำเลยวัย21ปีซึ่งระบุชื่อเพียงเบรานเอตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรียเผชิญโทษจำคุกสูงสุด20ปีและได้ยอมรับสารภาพในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีคอนเสิร์ตสื่อออสเตรียรายงานว่าผู้ต้องหาซึ่งสวามิภักดิ์ต่อกลุ่มกองกำลังรัฐอิสลามหรือ IS วางแผนใช้มีดและวัตถุระเบิดทำเองหวังปลิดชีวิตฝูงชนจำนวนมหาศาลบริเวณภายนอกสนามกีฬาแอนส์ฮาร์เปิร์นสเตเดียมสถานที่จัดคอนเสิร์ตในกรุงเวียนนาเมื่อเดือนสิงหาคมปี2024อย่างไรก็ตามข้อมูลข่าวกรองจากสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาก่อนวันแสดงเพียงวันเดียวส่งผลให้ผู้จัดงานต้องตัดสินใจยกเลิกการแสดงทั้ง3รอบเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าชมร่วม 200,000 คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend

0: 3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันในวันศุกร์สิ้นเดือนเนาะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะพบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะแล้ววันนี้ต้องเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือข่าวของมติของสภา308เสียงแล้วค่ะที่ไม่อนุญาตให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์นะคะให้กับทาง DSIเพื่อนำตัวไปสอบในคดีฟอกเงินแล้วก็เว็บพนันล่ะค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะในการประชุมสภากับมุฟังคะที่มีคุณโสพลสารามเนี่ยประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมก็มีการพิจารณายติด่วนนะคะเรื่องขออนุญาตนะคะให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเรียกตัวนะคะตัวของคุณชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะแล้วก็ทำการสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญโดยทางตัวคุณชนพัฒน์เองก็ลุกขึ้นบอกนะคะว่าทุกคำแนะนำค่ะแล้วก็คำติตนเนี่ยตั้งใจรับฟังยืนยันว่าพร้อมรับการโหวตในวันนี้และตนก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ยืนยันว่าพร้อมและก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่าตนคงต้องยึดตามหลักการเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยถ้าหากว่าปิดสมัยประชุมตนหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วซึ่งหลังจากที่ประชุมนะคะได้มีการอภิปรายแสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางเลยนะคะปรากฏว่าที่ประชุมก็มีมติ308เสียงละค่ะต่อ126เสียงงดออกเสียงเนี่ย2เสียงไม่เห็นด้วย3เสียงก็คือไม่อนุญาตนะคะให้ส่งตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแล้วก็ทำการสอบปากคำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในระหว่างสมัยประชุมนั่นเองซึ่งสำหรับนะคะในช่วงของสมัยประชุมนี้นะคะก็จะยาวไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะปิดสมัยประชุมนั่นหมายความว่าช่วงปิดสมัยประชุมเนี่ยทางคุณชนพัฒน์จะไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะคะก็ช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่ทาง DSI สามารถที่จะเรียกตัวคุณชนพัฒน์เนี่ยไปสอบปากคำได้เพราะว่าไม่มีเอกสิทธิ์ส.ส.เนี่ยคุ้มครองก็จะยาวตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมไปเปิดสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2อีกทีนึงเนี่ยวันที่25สิงหาคมค่ะก็ยาวประมาณเดือนหน่อยๆคุณผู้ฟังซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากที่สภามีมติกันออกมาแบบนี้ปรากฏว่าทางคุณรังสิมันต์โรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะคะลงบน Facebook ระบุว่ากรณีชนพัฒน์เนี่ยก่อนปิดสมัยประชุมรัฐบาลต้องสั่งให้ตม.เนี่ยเฝ้าระวังการหลบหนีวันสุดท้ายของสภานั้นต้องเตรียมกำลังค่ะมารอรับที่สภาได้เลยที่สำคัญก็คือหน่วยความมั่นคงตามแนวชายแดนจะต้องกวดขันไม่ให้มีการใช้ช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยหลบหนีโอ้โหคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยให้เตรียมการเอาไว้เลยค่ะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยนะคะพอปิดสมัยประชุมปุ๊บเนี่ยดีไม่ดีคุณชนพัฒน์เนี่ยอาจจะหายไปอะไรทำนองนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามาดูเสียงค่ะในมติของสภาวันนี้308เสียงส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นส.ส.ซีกรัฐบาลแหละที่โหวตไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยรวมไปถึง8พรรคเล็กนะคะ8พรรคเล็กที่ร่วมรัฐบาลทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะโหวตอุ้มคุณชนพัฒน์ทั้งหมดเลยคือให้มีการใช้

เอกสิทธิ์นะคะของความเป็นส.ส.ค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปให้ปากคำกับทาง DSI และนะคะก็ยังมีเสียงของพรรคกล้าทำด้วยซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของคุณชนพัฒน์นั่นแหละก็โหวตนะคะไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวคุณชนพัฒน์ไปที่ DSI และก็ยังมีเสียงของคุณสุริยาวงศ์อารีส.ส.อุดรธานีพรรคประชาชนนะคะซึ่งก็มีการรายงานออกมาในทำนองว่าเป็นงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จนะคะสำหรับคุณสุริยาเนี่ยแล้วก็ขนาดเดียวกันมาดูเสียง126เสียงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้านค่ะผู้ฟังคะที่อยากจะให้มีการส่งตัวเนี่ยคือไม่เห็นด้วยกับการใช้เอกสิทธิ์นะคะของความเป็นส.ส.เนี่ยก็จะมีพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยพรรคไทยพรรคดีส่วนมติงดออกเสียง2เสียงนะคะก็เป็นของคุณจุติไกรฤกษ์ค่ะส.ส.พิษณุโลกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาคนที่2ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในตอนนั้นและสำหรับมติไม่ลงคะแนน3เสียงนะคะก็เป็นเสียงของคุณจรยุทธ์จตุรพรพิสิทธิ์นะคะจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.ของพรรคประชาชนแล้วก็คุณณัฐพงศ์นะคะสุมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครพรรคประชาชนแล้วก็คุณศาสวัตนะคะคุ้มคงส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนค่ะซึ่งใหญ่ก็ตามในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะที่มีส.ส. 2คนเนี่ยก็ไม่ได้แสดงตนแล้วก็ไม่ได้ร่วมโหวตเช่นเดียวกันกับ6ส.ส.ของพรรคไทยรวมพลังนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของคุณชนพัฒน์ล่ะและนะคะวันนี้ค่ะในการประชุมกตร.คุณผู้ฟังก็เป็นไปตามรายงานข่าวที่มีกันออกมาก่อนหน้านี้เลยว่ามติกตร.เนี่ยถอนวาระในการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินค่ะนั่งเป็นผู้ช่วยผบตร.ก็สืบเนื่องมาจากคดีชั้น14นั่นเองนะคะก็วันนี้ค่ะในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจที่มีการประชุมกันโดยมีนายกนะคะเป็นประธานในการประชุมวันนี้แล้วก็มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นดำรงตำแหน่งนะคะเป็นผู้ช่วยผบตร.ก็ปรากฏว่ามติกตร.ให้ถอนวาระการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินนะคะนั่งผู้ช่วยผบตร.เนี่ยออกซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าพลตำรวจโททวีสินเนี่ยนะคะได้ถูกแพทยสภาลงโทษพักใบอนุญาตค่ะกรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั่นเองแล้วก็มาต่อกันที่มติของสภาในวันนี้นะคะอีกมตินึงนั่นก็คือมติที่โหวตคว่ำกรรมาธิการแลนบริดจ์ค่ะก็มีมติแค่เพียงให้ส่งเรื่องเพื่อเป็นความเห็นนะคะให้กับทางรัฐบาลโดยวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้ในการประชุมสภาที่มีคุณสมพลสารลำเนี่ยนะครับประธานสภาเนี่ยเป็นประธานการประชุมก็มีการพิจารณายติด่วนแล้วค่ะเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรนะคะตั้งคณะกรรมการวิสามัญค่ะเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยแล้วก็อันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์5ยติเลยนะคะก็ต่อจากการประชุมเมื่อวานนี้ละค่ะซึ่งสมาชิกเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเสร็จเรียบร้อยละแล้วก็เป็นการสรุปยติก่อนที่จะมีการลงมติก็ปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีการสรุปยติว่าความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สภาจะต้องมีกลไกเนี่ยเข้ามาทำการศึกษาแล้วก็ติดตามในโครงการแลนด์บริดจ์ปัญหาของโครงการนะคะมันมีมูลค่าที่มากที่สุดในโครงการนึงเลยของประวัติศาสตร์เพราะว่ามีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านบาทเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากมายาคติที่คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะอาศัยลักษณะของภูมิประเทศที่มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศเนี่ยเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าไปทดแทนช่องแคบมาลากาซึ่งเป็นมายาคติกับการศึกษาทุกการศึกษาเนี่ยนะคะคุณอภิสิทธิ์บอกเลยว่าคือการศึกษาทุกการศึกษายกเว้นของทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยเขายอมรับว่ามันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมากมายนะคะถ้าหากว่าทำโครงการแลนด์บริดจ์แล้วและจากนั้นนะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องค่ะหัวหน้าพรรคประชาชาติก็อภิปรายว่าจากการอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นการศึกษาจากคนละขั้วความเห็นกลุ่มที่เป็นนักวิชาการหรือว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเนี่ยต่างก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยกลับเห็นด้วยกับผลการศึกษาของทางสำนักงานนโยบายนะคะแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะทางพันตำรวจเอกทวีบอกว่าก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนำข้อมูลและข้อเสนอที่ฝ่ายสำนักวิชาการของรัฐสภาเนี่ยศึกษามาเตือนสติต่อคณะกรรมการที่นายกลงนามแต่งตั้งค่ะเพื่อศึกษาโครงการนี้โดยข้อเสนอแนะเนี่ยนะคะพันตำรวจเอกทวีเนี่ยมีข้อเสนอแนะออกมา3ข้อค่ะคือ1
รัฐบาลเนี่ยควรดำเนินการภายใต้แนว

คิดคิดช้าทำเร็วคือไม่ควรจะเร่งรัดผลักดันโครงการเพื่อให้เกิดการลงทุนไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะได้ทุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มทุนกลุ่มหนึ่งที่เคยได้สัมปทานผูกขาดจากโครงการก่อสร้างของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ยังอยู่ในรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็สองค่ะรัฐบาลควรจะนำผลการศึกษาเนี่ยมาสรุปพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นๆเพื่อให้เกิดความแตกต่างกันที่สุดและต้องศึกษาด้วยข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการแล้วก็3นะคะไม่ควรจะกำหนดโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะเป็นเป้าหมายหลักตั้งแต่ต้นเลยนะคะแต่ว่าควรจะวางตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทเศรษฐกิจโลกว่าไทยในควรจะเชื่อมโยงกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจยังไงไม่ใช่เอาโครงการก่อสร้างเนี่ยมานำหน้าและพันตำรวจเอกทวีค่ะก็ยังเห็นด้วยนะคะกับการพัฒนาแต่ว่าก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองต่อโครงการแลนด์บริดจ์จากทางผ่านของเรือเป็นอุตสาหกรรมโลจิสติกแล้วก็คำนึงนะคะถึงการสร้างระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมผสมผสานกันกับท่าเรือระนองชุมพรรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมค่ะเชื่อมโยงกันกับจีนลาวซึ่งทางนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคณะกรรมการที่นายกแต่งตั้งให้ศึกษาโครงการนี้มันเต็มไปด้วยข้าราชการแล้วก็บุคคลที่สามารถสั่งการได้โดยมีตำแหน่งราชการทั้งหมดทั้งที่โครงการนี้เป็นโครงการมหาชนใช้เงินจำนวนมากดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการควรจะต้องฟังความเห็นจากประชาชนค่ะและพันตำรวจเอกทวีเองก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างถึงบทเรียนความผิดพลาดของรัฐบาลในอดีตที่มอบให้ข้าราชการแล้วก็กระทรวงคมนาคมเนี่ยรับผิดชอบในโครงการขนาดใหญ่นั่นก็คือกรณีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจำนวนเงินเนี่ย 170,000 กว่าล้านมีทั้งหมด14สัญญาแต่ปรากฏว่าในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยกลับไปออกแบบทับซ้อนกันกับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามดินจนทำให้ทุกวันนี้ยังสร้างไม่ได้เลยหรือแม้แต่การก่อสร้างในช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายูเนสโกก็ได้ทำหนังสือว่าเป็นการสร้างทับบนพื้นที่มรดกโลกซึ่งทั้งหมดนี้มันเกิดมาจากเชื่อความคิดของคนที่รับฟังคำสั่งจากรัฐบาลเพราะนั้นพันตำรวจเอกทวีเองก็เลยได้อภิปรายทิ้งท้ายนะคะว่าพยายามที่จะคิดว่าคนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้บ้างหรือไม่แต่ก็พบว่าไม่สักนิดนึงเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีการตั้งเป้าวางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนก็เชื่อว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเขาตื่นรู้แล้วและคงไม่ให้ผู้มีอำนาจเนี่ยเอาอิทธิพลแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยมาใช้ในการศึกษาโครงการนี้และจากนั้นนะคะหลังจากที่สมาชิกอภิปรายสรุปยติกันเสร็จที่ประชุมค่ะก็มีการลงมติเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างการตั้งคณะกรรมการกับเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรากฏว่าผลการลงคะแนนนะคะที่ลงมติกันออกมาเนี่ยเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยกับการเสนอความเห็นให้ครม.พิจารณาไม่เห็นด้วยเนี่ย174เสียงงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงก็ถือว่าสภามีมติส่งยติเนี้ยให้ครม.พิจารณานะคะและก็มาต่อกันกับในอีกกรณีหนึ่งคุณผู้ฟังนั่นก็คือกรณีที่ทางด้านทนายอั๋นนะคะสสแล้วก็สสของพรรคประชาชนเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนจากปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรเนี่ยที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการแบบไม่เป็นธรรมเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองหลังจากที่มีข้อความแชทไลน์หลุดเนี่ยนะคะว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงของการเลือกตั้งที่ผ่านมาค่ะโอ้เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็มีการระบุโยงไปถึงตัวของอธิบดีกรมการปกครองก็คือคุณนฤชาโกษาสิวิไลนั่นเองนะคะกลายเป็นประเด็นเลยค่ะที่วันนี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่ข่าวนึงเลยกับกรณีที่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยอยู่ดีๆก็มีแชทไลน์บทสนทนากับคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการแบบไม่เป็นธรรมเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองแล้วก็มีการเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาน่ะนะคะปรากฏว่าประเด็นนี้คุณผู้ฟังคะล่าสุดเนี่ยทางกรมการปกครองค่ะก็มีการออกแถลงการเป็นคำชี้แจงเนี่ยนะคะออกมาจากทางคุณนฤชานี่แหละค่ะใน6ข้อด้วยกันนะคะ6ข้อที่ว่านี้ที่มีคำชี้แจงก็คือ1จากกรณีเมื่อวันที่28พฤษภาคมทางทนายอั๋นนะคะคือคุณภัทรพงษ์สุภักษรเนี่ยและคณะได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และมีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองซึ่งคุณนฤชาโคสาสิวิไลเนี่ยก็ขอยืนยันเลยว่าไม่ได้เป็นบทสนทนาของตนเองและนอกจากนั้นนะคะข้อ2ค่ะกรมการปกครองขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห้วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและระบบ

เบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็ได้มีการประชุมนะคะซักซ้อมข้อราชการสำคัญสำคัญประจำเดือนแล้วก็มีหนังสือสั่งการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัวและการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจค่ะและข้อ3นะคะกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างเนี่ยยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาแล้วก็4เจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องนี้ในว่วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านพ้นว่วงเวลาของการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมการปกครองเองก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตแล้วก็การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันละค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยข้อ5ค่ะที่มีการชี้แจงออกมาเนี่ยก็คือทางอธิบดีกรมการปกครองนะคะยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดประโยชน์นะคะของทางราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนแล้วก็มุ่งมั่นในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดและข้อสุดท้ายนะคะที่ชี้แจงออกมาค่ะก็คือกรณีที่มีการนำเอาประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการค่ะเพราะฉะนั้นอธิบดีกรมการปกครองนะคะคุณณฤชาเนี่ยขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการนั่นก็หมายความว่าคุณณฤชาเองก็เตรียมที่จะดำเนินคดีนะคะกับประเด็นนี้ค่ะเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองนะคะหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองไปแชทนะคะสั่งให้ข้าราชการเนี่ยช่วยพรรคภูมิใจไทยว่าอย่างนั้นเถอะวันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะข่าวใหญ่อีกข่าวนึงซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยคุณผู้ฟังคะเพราะว่าโดนถามเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งนายกก็บอกอย่างนี้นะคะว่าเห็นคุณณฤชาเนี่ยออกแถลงการซึ่งตนเองก็ต้องไปอ่านอย่างละเอียดเพราะว่าตอนนั้นน่ะอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เพิ่งกลับจากจังหวัดเพชรบุรียังไงก็ตามเนี่ยถ้าดูว่ามันทำไม่ถูกตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้เลยว่าไม่ช่วยนะคะแล้วก็ไม่เคยช่วยด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้มันจะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยไหมกรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนายกก็บอกว่าไม่มีให้ดูม.ท.1เอาไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นค่ะเอาล่ะจากเรื่องบุญของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็มากันที่กระทรวงการคลังกันค่ะกับการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะของบัตรคนจนโดยนะคะวันนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะออกมาเปิดเผยค่ะคุณผู้ฟังว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะคะของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะมีการสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเลยนะคะก็จะสรุปเงื่อนไขใหม่ให้ได้เนี่ยภายในสัปดาห์นี้เลยเพื่อส่งเรื่องนะคะให้ครม.เนี่ยพิจารณาเห็นชอบซึ่งก็คาดว่าจะมีการพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่ในอีก 2-3 เกณฑ์ด้วยกันนะคะเพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายค่ะที่เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งก็คาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยน้อยกว่า 13.2 ล้านสิทธิ์โดยเกณฑ์ใหม่นะคะผู้ได้สิทธิ์เนี่ยจะน้อยกว่า 13.2 ล้านคนอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมานะคะสังคมเนี่ยพูดกันว่าคนจนเนี่ยไม่จริงนี่ก็ถือแล้วคือคนจนไม่จริงเนี่ยได้ถือบัตรสวัสดิการเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องการให้คำนี้มันหมดไปและครั้งนี้ก็เลยจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยคัดกรองอย่างเข้มข้นค่ะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของทางรัฐบาลอย่างแท้จริงนะคะให้ตกไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยซึ่งคุณลวรนเองเนี่ยนะคะก็บอกเลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการก่อนเนี่ยมีนักศึกษาเนี่ยนะคะที่เคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งในครั้งนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าจะมีการคัดกรองที่รัดกุมและเข้มข้นขึ้นและก็จะใช้เกณฑ์และข้อมูลใหม่อัปเดตผู้ได้รับสิทธิ์อย่างน้อยในทุกปีค่ะก็คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจคัดกรองนะคะ2เดือนแรกของโครงการเพื่อใช้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากเกณฑ์ใหม่ใน2เดือนหลังโดยคนที่หลุดนะคะจากสิทธิ์นี้เนี่ยอาจได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40แทนซึ่งตอนนี้ก็กำลังพิจารณานะคะว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการอะไรและคุณลวรนเองนะคะก็บอกว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40เนี่ยวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดค่ะจำนวน30ล้านสิทธิ์เนี่ยนะคะเพียงพอสำหรับทุกคนแล้วก็ตอนช่วง 11:00 น.เนี่ย
ทางคุณลวรนบอกว่ายังเหลืออีกประมาณ4ล้าน

0: สิทธิ์แล้วก็ยังมีเวลาลงทะเบียนไปจนถึง4ทุ่มของคืนนี้นะคะส่วนกรณีของร้านค้าที่เป็นร้านค้าเดิมนะคะในโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยจำนวน1ล้านร้านค้าได้เข้ามากดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะ 600,000 ร้านค้าด้วยกันเหลืออีก 300,000 ร้านค้านะคะที่ต้องเข้ามากดยืนยันในขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็มีประมาณ 40,000 ร้านก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนะคะว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือเปล่าก็เพื่อป้องกันการทุจริตนั่นเองแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์คุณผู้ฟังคะที่ตอนนี้ก็ได้เสียงครบแล้วเพื่อเตรียมเสนอนะคะ2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยนะคะวันนี้ทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมคณะก็ออกมาแถลงนะคะกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าจากที่มีการลงประชามติวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็หมายถึงว่าต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256แล้วก็เพิ่มมาตรา256ทับ1เพื่อที่จะทำให้มีกระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หลายคนเนี่ยคงทราบดีว่าการนำเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้เสียง100เสียงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีจำนวนส.ส.ไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดำเนินการได้ก็คือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพรรคการเมืองอื่นทางพรรคประชาธิปัตย์ก็รวมเสียงส.ส.ได้แล้วนะคะแล้วก็เตรียมที่จะชง2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญพร้อมกับสูตรในการเลือกส.ส.ร.โดยใช้วิธีการหยั่งเสียงประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งเข้าสภาค่ะโดยจะใช้เสียงเนี่ย3ใน5พิจารณาพร้อมกับนะคะลุยให้เสร็จเลยใน240วันก็ย้ำนะคะว่าใครเสนอแก้หมวด1หมวด2เนี่ยก็ต้องเจาะจงประเด็นกันไปเลยคืออย่ามาเหมารวมนะคะกับมาตราอื่นๆอันนี้ก็เป็นแนวของพรรคประชาธิปัตย์เค้าละค่ะอ่ะพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ฟัง
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
3: กับซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
2: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
3: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาท

0: 02-2016-6770
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: ค่ะ 16:34 นะคะคุณผู้ฟังคะเข้ามาในเบรกที่2นะคะเบรกที่2เจอกันแบบนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันก่อนเลยนะคะก็จะมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณสุประชัยที่ดินนะคะที่ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีคุณออด59ด้วยนะคะคุณออด59ก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งอยู่นะคะแล้วก็ยังมีคุณติ๋วค่ะที่สวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามาแล้วก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณเทียนท่าฉลอมก็บอกว่าสุขสดใสสิ่งดีมีสร้างสรรค์พาผูกพันมั่นคงดำรงอยู่ชั่วโมงข่าว Exclusive รีบรับรู้เด่นดีดูเล็กเด้งเก่งไขข่าวค่ะแล้วก็ต่อที่คุณมยุรีนะคะคุณมยุรีก็อะไรเนี่ยชอบค่ะร้อนมากแล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้กำลังใจเข้ามานะคะเดี๋ยวนะวันนี้มีอะไรมาก็เข้ามาสวัสดีวันศุกร์เนาะเนี่ยสวัสดีวันศุกร์นะคะคุณมยุรีแล้วยังมีนะคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามามีคุณแจ็คจากัวคุณแจ็คจากัวนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็บอกอะไรเนี่ยอ๋อเรื่องปปช.ที่ขับรถนะเมาวันนี้ก็เห็นดอดไปรายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่บอกว่าใครมีกล้องหน้ารถกล้องหน้าบ้านแถวนั้นเนี่ยต้องส่งให้สื่อช่วยกันให้ความยุติธรรมไรเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มาต่อที่คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็มีดร.ชุติมาโอ้โหส่งอะไรเต็มเลยส่งมายาวมากส่งมาเนี่ยโอ้โหยาวเลยนะคะเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องสนับสนุนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็คงจะสนับสนุนในเรื่องของความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นั่นเองนะคะดร.ชุติมาเนี่ยแล้วก็มาต่อที่คุณภูนสุขคุณภูนสุขบอกถึงเรื่อง7วิธีในการเรียกความสดชื่นยามเช้า มีอะไรบ้างเอามาดู7วิธีที่คุณภูนสุขเขาส่งเข้ามานะบอกว่า1เปิดรับแสงแดดทันทีที่ตื่นค่ะโอ้โห2ดื่มน้ำ1แก้วทันทีหลังตื่น3อาบน้ำหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำเย็น4หายใจลึกๆ1-2 นาที5ขยับร่างกาย 3-5 นาที6ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์7เปิดเพลงที่ทำให้รู้สึกดีนี่เป็น7วิธีเรียกความสดชื่นยามเช้าที่คุณภูนสุขเขาส่งข้อความเข้ามานะแล้วก็ยังมีคุณพลวัฒน์ค่ะนะคะคุณพลวัฒน์เนี่ยบอกว่าดีดาวันศุกร์นะไม่สวัสดีวันศุกร์อ่ะดีดาเลยนะดีดาวันศุกร์แล้วก็คุณอับดุลเลาะค่ะสวัสดีครับพี่เด้งโอ้แล้วมีสร้อยต่อด้วยนะไม่อ่านอ่ะเอ้ยขนลุกเลยเนี่ยคุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญ นะคะก็เข้ามาสวัสดีนี่วันนี้วันศุกร์แล้วคุณวันเพ็ญสวัสดีวันพฤหัสอ่ะพลาดวันนะเปลี่ยนวันใหม่ค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะหลงวันไปซะแล้วมาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันคุณผู้ฟังคะก็ออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการถอนวาระนี่แหละคุณผู้ฟังก็เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่ออกมาพูดถึงประเด็นพูดถึงประเด็นการถอนวาระในวันนี้เนี่ยพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีรายงานออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะคะเป็นข่าวเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยแล้วก็เป็นกระแสข่าวออกมาว่าในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็จะมีการโยกนะคะพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกุลกิจเนี่ยรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งทั้งสองรายเนี่ยมีกำหนดนะคะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะพลตำรวจโทไตรรงค์เนี่ยนะคะวันนี้ก็ออกมาแถลงถึงผลการประชุมนะคะกตร.เนี่ยบอกว่าวันนี้ที่ประชุมค่ะมีมติแต่งตั้งพลตำรวจตรีหญิงลัคนาศักดิแพทย์ให้ไปเป็นตามคำวินิจฉัยของกพคตรค่ะวันนี้นะคะแต่ว่ามีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตรหลายคนเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีเนี่ย

มีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ระยะเวลาเนี่ยนะมันก็เหลือแค่เพียงเดือนเดียวเท่านั้นแล้วก็ผบ.ตร.เองก็มีได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วก็เลยเห็นว่าไม่มีความจำเป็นนะคะต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระก็เลยมีมติอันนี้คือเหตุผลละคือมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งในพลนอกวาระออกไปก็ยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจด้วยก็ให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นบอกไม่มีความจำเป็นในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระนะคะก็เป็นคำอธิบายของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแหละค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังมีข่าวออกมาค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข่าวว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาเจรจาหยุดยิงกันออกมาเนี่ยนะคะเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าดูเหมือนว่าทางทรัมป์เองเนี่ยจะสับขาหลอกอิหร่านคือทั้งขู่ว่าถล่มทั้งยื่นดีลคือไม่รู้อะไรวันหนึ่งว่าอย่างหนึ่งบางทีในวันหนึ่งเนี่ยก็อาจจะว่าอีกอย่างหนึ่งคือเป็นความผันผวนในท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์คือแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยนะคะตามอารมณ์และสถานการณ์คือมากกว่าที่จะมีอะไรที่มันชัดเจนนะคะซึ่งนิวยอร์กไทม์เขารายงานเอาไว้เลยคุณผู้ฟังว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังสร้างความสับสนนะคะต่อทั้งพันธมิตรและก็เจ้าหน้าที่สหรัฐค่ะจากท่าทีต่ออิหร่านที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะระหว่างการเจรจาทางการทูตการขู่ใช้กำลังและก็แนวคิดนะคะที่หลายฝ่ายมองว่ามันเกินจริงหลังสงครามกับอิหร่านเริ่มขึ้นมาแล้วประมาณ3เดือนคือแม้ว่าจะมีสัญญาณนะคะว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยอาจจะใกล้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวเพื่อที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มเจรจารายละเอียดนะคะเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยแต่ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐก็บอกว่าทรัมป์ยังไม่ได้อนุมัตินะคะข้อตกลงที่ว่านี้และที่ผ่านมาเนี่ยแผนลักษณะเนี้ยมันมีออกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ล้มเหลวในนาทีสุดท้ายทุกครั้งเรียกว่าความพยายามทางการทูตครั้งล่าสุดเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังการปะทะกันรอบใหม่ละค่ะระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งเป็นการทดสอบข้อตกลงหยุดยิงที่มีผลตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนโดยทรัมป์เองก็ขู่ว่าจะกลับมาทำสงครามอีกครั้งนึงถ้าหากว่าอิหร่านไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มูซให้เรือพันธุ์เนี่ยสัญจรในขณะที่เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐเองก็ยังส่งสัญญาณว่าเขากำลังพิจารณาทางเลือกทางทหารเพื่อกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงและไงก็ตามเนี่ยนะคะทั้งการข่มขู่แล้วก็การประทัดทางทหารเนี่ยไม่ได้ทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยยุติลงค่ะแม้ว่าการพูดคุยจะดำเนินไปแบบติดๆขัดๆหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยยกเลิกแผนเจรจากับเจ้าหน้าที่อิหร่านในปากีสถานเมื่อต้นเดือนก็เรียกว่าทรัมป์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะยังส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเองด้วยผ่านโพสต์นะคะบน Truth Social โดยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านเนี่ยเป็นไปด้วยดีแต่ก็เตือนว่าถ้าหากว่าไม่ได้ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สหรัฐเนี่ยนะคะจะกลับไปสู่สนามรบแล้วก็การยิงถล่มที่หนักหน่วงกว่าเดิมและภายในกระทรวงกลาโหมสหรัฐเองเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่จำนวนมากก็ยอมรับว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะกับทิศทางของรัฐบาลเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนจุดยืนไปมาจนทำให้ทหารสหรัฐนะคะกว่า 50,000 นายที่ประจำการอยู่ทั่วตะวันออกกลางยุโรปและสหรัฐเนี่ยคืออยู่ในภาวะที่ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านการทูตแล้วก็ความมั่นคงจำนวนหนึ่งเนี่ยชี้เลยว่าการเจรจาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมักจะต้องมีอำนาจทางทหารเป็นแรงกดดันอยู่เบื้องหลังนะคะแต่ว่าหลายฝ่ายเองค่ะก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงท่าทีของทรัมป์ต่ออิหร่านเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเลยหากขึ้นอยู่กับอารมณ์และสถานการณ์เฉพาะหน้ามากกว่าจะเป็นแผนระยะยาวและเบื้องหลังก็ยังมีแรงกดดันทางการเมืองภายในอีกนะคะของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะระหว่างกลุ่มสายเหี่ยวที่ต้องการโจมตีอิหร่านหนักขึ้นกับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนการแทรกแซงทางทหารรวมไปถึงสมาชิกพรรครีพับลิกันนะคะที่กังวลเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็คะแนนนิยมของทรัมป์ที่ลดลงก็เรียกว่างานนี้นะคะก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรล่ะนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีความชัดเจนและความแน่นอนเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับทรัมป์คนเดียวแล้วทรัมป์เองเนี่ยก็เอาอะไรแน่อะไรนอนไม่ได้นะคะและยังเกิดกรณีขู่โจมตีโอมานเข้าไปอีกคือถ้าหากว่าโอมานเนี่ยทำข้อตกลงร่วมกับอิหร่านนะคะเพื่อแบ่งการควบคุมช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยก่อนจะกลับลำในตอนหลังว่าคงไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะคะก็มีการขู่จะโจมตีโอมานที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันกับกรณีของปัญหาช่องแคบฮอร์มูซนั่นเองนะคะก็เป็นความสับสนต่างๆที่ยังไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างนึงนะคะคุณผู้ฟังคะระหว่างสถานการณ์ที่เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางโดยเฉพาะกับปัญหาช่องแคบฮอร์มูซค่ะส่วนเรื่องของอีโบลา

ปรากฏว่าล่าสุดในคุณผู้ฟังคะทางเดอะการ์เดียนเนี่ยเขารายงานว่าผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกนะคะได้เดินทางไปถึงกรุงกินซาซานะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของคองโกเรียบร้อยละนะคะก็ให้คำมั่นสัญญาเลยว่าการระบาดของอีโบลาเนี่ยสามารถหยุดยั้งได้ค่ะโดยนะคะทางด้านของ

0: เดินทางไปถึงที่คองโกนะคะทีดรอสเนี่ยบอกว่าการระบาดของอีโบลาเนี่ยสามารถหยุดยั้งได้ค่ะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยไม่สนับสนุนการสั่งแบนการเดินทางเพื่อต่อสู้การแพร่ระบาดเนื่องจากว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากนักและก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าการระบาดของอีโบลาเนี่ยสามารถหยุดยั้งได้ค่ะแล้วก็เรื่องการสนับสนุนนั่นนะคะเรื่องสั่งบงสั่งแบนเลยนะคะทางผอ WTO เนี่ยไม่สนับสนุนนะคะแล้วยังระบุอีกด้วยบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้สามารถเอาชนะการระบาดได้แล้วก็ประกาศว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อช่วยเหลือคองโกนะคะซึ่งสำหรับผอ WTO เองอ่ะผอ WHO เองเนี่ยนะคะก็มีกำหนดเดินทางไปที่จังหวัดนะคะจังหวัดที่เป็นจุดศูนย์กลางของการระบาดของอีโบลาครั้งล่าสุดเนี่ยในวันนี้ละค่ะนะคะวันที่29พฤษภาคมนะคะซึ่งไงก็ตามมาดูตัวเลขขององค์การอนามัยโลกนะคะเมื่อวันที่24เนี่ยแจ้งว่ามีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากอีโบลานะคะในคองโกไปแล้วเนี่ย10รายค่ะแล้วอีก223รายเนี่ยยังเป็นเคสนะคะต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลานับตั้งแต่มีการประกาศนะคะเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของอีโบลาในคองโกเมื่อวันที่15พฤษภาคมค่ะนี่ล่ะนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของอีโบลาที่ตอนนี้หลายๆคนกำลังโอ้ยกลัวๆเกรงๆกันอยู่นะคะมาแล้วค่ะคุณเล็กวาสนานาน่วมไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แดงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวพี่เอาเรื่องการเมืองก่อนแป๊บนึงคือเนี่ยพอยุคเนี้ยแบบเหมือนรัฐบาลคุณอนุทินน่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วก็เรื่องระหว่างพรรคแต่ว่าเรื่องมหาดไทยเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวมันต้องลามเพราะว่าอะไรวะคือจริงๆทุกคนรู้กันมาตลอดอยู่แล้วว่ามันจะมีแบบเหมือนแบ่งเป็นสายบุรีรัมย์กับสายคุณอนุทินซึ่งจริงคุณอนุทินกับคุณเนวินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่บางทีคนในขั้วอย่างเช่นเราทราบว่าดีอย่างกรณีเนี่ยปลัดท่านปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันนะก็เป็นแบบสายตรงคุณอนุทินแล้วก็อยู่กับคุณอนุทินไปไหนมาไหนด้วยตลอดกับอีกอันนึงคือท่านอธิบดีนฤชาเนี่ยแหละอธิบดีปกครองกับท่านอีกคนหนึ่งที่เป็นเลขามหาดไทยคือท่านชัยวัฒน
0: ์
2: ซึ่งสองคนเนี้ยเขามีเรื่องฟ้องร้องจำได้ไหมพี่ตั้งแต่สมัยคุณภูมิธรรมแล้วก็ห้อยปลัดป๊อปปลัดมหาดไทยปลัดอันสินนี้ไปด้วยแล้ววันก่อนเนี้ยท่านชัยวัฒน์เนี่ยก็ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องต่อเพราะว่าเพื่อเรียกว่าอะไรอ่ะคือเพื่อคืนความชอบธรรมให้กับตนเองเรื่องของศักดิ์ศรีจากที่เคยโดนในยุค ของคุณภูมิธรรมเนี่ยเคยสั่งให้ปลัดมหาดไทยเนี่ยเซ็นย้ายตัวเองนะแล้วก็มีการร้องแล้วก็ศาลก็มีการชี้มาแล้วนะว่าเหมือนว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อแต่ห่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดว่าเอ๊ะถ้าฟ้องคุณภูมิธรรมต่อมันต้องฟ้องปลัดมหาดไทยด้วยไงพี่ใช่ไห
0: ม
2: ตอนนั้นน่ะถ้าฟ้องปลัดมหาดไทยด้วยก็เหมือนกับว่าก็เป็นคนกันเองอ่ะแม้ว่าจะคนละสายตรงก็ตามแต่ปรากฏว่าอ่ะเขาก็จะฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนมีเรียกอะไรมันก็เลยเหมือนมีเส้นบางๆกั้นกันอยู่ในใจนะก็คือทั้งปลัดป๊อปทั้งอธิบดีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เราจะพูดถึงเรื่องไอ้เรื่องแชทหลุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่มองว่าปัญหาเนี่ยอย่างวันนี้คุณอนุทินก็บอกเลยว่าเดี๋ยวจะตั้งกรรมการสอบใช่ไหมก็คืออธิบดีนฤชาก็ต้องโดนสอบว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยไอ้แชทอะไรนะช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยแชทจริงหรือว่าโดนแฮกหรือว่าอะไรยังไงแต่ถ้ามองในแง่ทั่วไปเนี่ยคุณอนุทินเขาก็ต้องตอบแบบนี้แหละว่ามันก็ต้องตั้งกรรมการสอบก่อนฮะเพราะว่าเพื่อให้พ้นข้อครหาหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันก็ถูกมองในมหาดไทยเนี่ยก็มีการคุยกันเลยว่าเอ๊ะมันเป็นผลจากความขัดแย้งภายในด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าปลัดจังหวัดภูเก็ตที่โดนย้ายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไว้รอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอนุทินจะเคลียร์เรื่องนี้ยังไงแต่ว่าประโยคหนึ่งที่คุณอนุทินพูดอ่ะบอกว่ามหาดไทยอ่ะให้ยึดม.ท.1คนเดียวไม่ต้องไปดูคนอื่นซึ่งประโยคนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยพูดกับคนใกล้ชิดที่อยู่ในมหาดไทยเนี่ยแล้วหลายคนก็คือเหมือนมีคนเป็นห่วงอ่ะว่าเอ๊ะปัญหาระหว่างเนี่ยคนละสายตรงเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหากันคุณอนุทินก็พูดเป็นคำเดียวว่าถ้าเรื่องมหาดไทยเนี่ยให้ดูม.ท.1คนเดียวนั่นหมายถึงว่าคุณอนุทินจะเป็นคนรับผิดชอบและแก้ปัญหาไอ้ที่มันเกี่ยวข้องกับมหาดไทยด้วยตนเองนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะกระทบอะไรยังไงหรือเปล่าอ่ะคือประมาณว่านะ

0: ็รัฐบาลนี้เนี่ยดูมั่นคงนะแต่ปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดจากภายในนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุณอนุทินก็คงต้องรีบเคลียร์นะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะลามเป็นเรื่องอื่นด้วยนะพี่เด้งส่วนอีกเรื่องนึงนะมาเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างฮะก็เราจะเห็นกันแล้วนะว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่กองทัพเรือเนี่ยเขาไลฟ์สดนะ
1: เล่นด่านใช่ไหม
0: ใช่แต่ปรากฏว่าอะไรป่ะนักข่าวเรารู้ช้ากว่าเขมรอีก
1: เ
0: พราะว่าอะไรป่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขมรเขาโฟกัสอยู่เขาโฟกัสเพจของกองทัพเรือของโฆษกกองทัพเรืออยู
1: ่
0: ปรากฏว่าวันนี้โฆษกกองทัพเรือเพิ่งส่งเพรสรีลีสมาถึงสื่อเนี่ยเมื่อสักประมาณไม่กี่นาที10-15 นาทีแต่ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ออนไลน์ของกัมพูชาเนี่ยขึ้นแล้วมา1 ชั่วโมงว่ากองทัพเรือเนี่ยได้มีการไลฟ์สดเพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีการเปิดด่านคือโอ้โหพนมเปญโพสต์เร็วมากนะแล้วอย่างนึงความเคลื่อนไหวของเขมรนะห่วงเวลานี้นะพี
1: ่
0: เดิมเนี่ยพนมเปญโพสต์เนี่ยได้คุยกับพวกที่เขาทำศูนย์เรื่องข่าวสารของฝั่งเราเนี่ยเขาบอกตอนแรกพนมเปญโพสต์เมื่อสัก2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสนอข่าวดีเลยเชิงบวกเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าแบบพร้อมเข้าสู่โหมดเจรจาแต่ปรากฏว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพนมเปญโพสต์เนี่ยโอ้ยเล่นข่าวหนักเลยทั้งเรื่องสถาบันทั้งเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆนะแล้วก็มาแรงเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องที่นายกคุณอนุทินเนี่ยประกาศตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสแล้วว่าจะไม่ใช้แผนที่1-2 แสนถ้าใช้ไม่ต้องมาคุยกันโอ้โหเรียกได้ว่าบทบรรณาธิการหรืออะไรเนี่ยก็เล่นหนักเลยจนวันนี้เนี่ยก็มีการแบบออกบทบรรณาธิการนะคะเป็นบทวิเคราะห์เนี่ยแล้วก็เอาภาพตอนคุณอนุทินที่กราบพระบาทที่ฝรั่งเศสอ่ะก็มาลงแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งถ้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อบรรยากาศที่จะมีการพูดคุยกันเลยนะเพราะฉะนั้นรอดูอันนี้ส่วนหนึ่งฮะแต่ว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันนะที่ต้องไลฟ์สดเนี่ยเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยให้สัมภาษณ์ท่านให้สัมภาษณ์ที่ตราดแต่เพียงแต่ท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกท่านบอกว่ายืนยันว่าด่านไม่เปิดแต่ไอ้ที่เปิดเนี่ยก็คือจะเปิดเพื่อมนุษยธรรมคือประตูเล็กที่ด่านเนี่ยเปิดเพราะว่าบางทีเนี่ยเขมรที่เขาสิ้นสุดคดีฝั่งบ้านเราแล้วเราก็ส่งกลับเขมรเช่นเดียวกันคนไทยที่สิ้นสุดคดีในฝั่งเขมรแล้วก็ส่งกลับบ้านเราก็จะใช้ประตูเล็กนะปรากฏว่ามันมีการเอาไปขยายผลแล้วก็มีเบือนอะไรอย่างเงี้ยว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านทั้งจันทบุรีและตราดนะซึ่งจริงๆกองทัพเรือเนี่ยมีการแถลงข่าวไปรอบนึงแล้วเมื่อวานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจากคนไม่เชื่อหรืออะไรอย่างนี้นะวันนี้เขาก็เลยใช้วิธีไลฟ์สดว่าเนี่ยด่าน3 จุดเนี่ยทั้งตราทั้งชายแดนจันทบุรีทั้งตราทั้งจันทบุรีเนี่ยไม่มีการเปิดนะแต่ปรากฏว่าพี่บ้านเราอ่ะเขาก็จะแบบมีเป็นเน้นว่ารู้ได้ยังไงที่ตอนถ่ายสดอาจจะไม่ได้เปิดอะไรมันก็มีคือนะแต่เราดูที่เจตนาว่าของกองทัพเรือเนี่ยเขาต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเรายังไม่มีการเปิดด่านจริงๆไอ้ที่เปิดเนี่ยอย่างที่บอกนะก็เปิดเฉพาะเรื่องของเฉพาะกิจเรื่องของมนุษยธรรมเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาอีกอันนึงที่ต้องจับตามองก็คือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะซึ่งช่วงนี้เนี่ยไปเดินทางไปที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็อยู่ต่อในการประชุมแชงกรีล่าไดอะล็อกด้วยซึ่งแชงกรีล่าไดอะล็อกเนี่ยก็เป็นการประชุมด้านความมั่นคงคือเอาเป็นว่าใหญ่แล้วก็มีมายาวนานที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิกนี้เลยนะซึ่งสหรัฐกับสิงคโปร์เนี่ยเหมือนจับมือกันในการจัดแล้วก็จะเชิญพวกทุกประเทศอ่ะจีนเตือนรัฐมนตรีกลาโหมอะไรก็มานะเพราะฉะนั้นพลโทอดุลเนี่ยก็ไปเยือนสิงคโปร์แล้วก็อยู่ร่วมงานนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าเวทีนี้เนี่ยเขาก็เชิญกัมพูชาเช่นกันเขาก็เชิญทั้งรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็ผบ.เหล่าทัพของกัมพูชาเช่นกันเพราะฉะนั้นรอดูนะว่าเขาจะมีการพูดคุยพบปะกันอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลโทอดุลได้เปิดเผยว่าชุดซับ GDC ก็คือชุดเล็กก็คือเป็นชุดกองเลขาของคณะกรรมการประชุมชายแดนทั่วไปเนี่ยได้มีการคุยกันเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการเจอกันอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมที่หมายถึงว่าพบกันที่สิงคโปร์เพื่อเตรียมการจะไปประชุม

0: าจะนัดแนะอะไรงั้นก็ได้แต่ไม่ได้ยืนยันว่าพลโทอดุลเนี่ยจะยอมเจอเองไหมแต่เล็กเชื่อว่าพลโทอดุลน่ะไม่เจอเองหรอกก็ให้ทีมงานเจอเพราะว่าเดี๋ยวเจอไปเจอมาเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกใช่ไหมอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอ่ะก็รอดูนะในส่วนของที่เนี่ยที่สิงคโปร์นะอ่ะส่วนอีกเรื่องนึงตบท้ายนะเรื่องของเรือดำน้ำของกองทัพเรือพี่เด้งคืออาจจะดูเงียบๆเพราะว่าจริงช่วงนี้เขาไปโฟกัสกันเรื่องของเรือฟริเกตใช่ไหมที่กองทัพเรือตอนนี้เนี่ยก็คาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2สัปดาห์เนี่ยก็จะมีการสรุปผลแล้วแต่ว่าห้วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ลือกันเยอะเลยว่าสรุปผลแล้วแต่จริงมันก็เป็นข่าวลือมานะว่าเขาได้มีการรวมคะแนนแล้วประเทศไหนประเทศไหนอะไรยังไงก็มีชื่อออกมาแล้วล่ะว่าไอ้บริษัทเนี้ยชนะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแค่กระแสข่าวลือเราต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือแต่ว่าประเด็นนึงที่มันเป็นปัญหาคือเรื่องของเรือดำน้ำที่เด้งคือเรือดำน้ำเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยการว่าเราแก้สัญญาเข้าครม.เปลี่ยนจากเครื่องของเยอรมันไปเป็นเครื่องของจีนนะแล้วเราก็เริ่มต่อแล้วคือกำหนดเสร็จส่งมอบเนี่ยปี72แต่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาคือในฝั่งบ้านเราคือบ้านเราเนี่ยเขาก็กำลังสร้างพวกอู่จอดเรือลงซ่อมอะไรประมาณนี้ที่สัตหีบแต่ปรากฏว่ามันก็มีการร้องเรียนเนื่องจากว่าการสร้างอู่จอดเรืออู่ซ่อมเรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่คืบหน้าเนื่องจากว่าทางบริษัทเอกชนที่เขารับคือกองทัพเรือเนี่ยเขาทำสัญญากับ CSOC ของจีนก็คือเป็นบริษัทผู้ผลิตเรือผู้สร้างเรือ S26T นี่แหละแต่ปรากฏว่าCSOC เนี่ยเหมือนจะต้องไปจ้างบริษัทในประเทศเราทำไงคือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สร้างเองเขาก็ต้องไปจ้างเป็นซับทำต่ออีกปรากฏว่าก็ไอ้นี่ก็ไปจ้างกันเป็นทอดๆที่ในประเทศเราอ่ะก็แบ่งงานแจกงานกันไปปรากฏว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินไม่รู้ว่าใครจ่ายใครไม่จ่ายใครหรืออะไรก็เลยมีการร้องเรียนนะฮะร้องเรียนกันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ทางเกาะบ้านเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพเรือเขาก็เลยต้องมีการชี้แจงว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของกองทัพเรือกองทัพเรือเนี่ยเซ็นสัญญาอะไรไปแล้วแต่มันเป็นปัญหาที่เอกชนเองเอกชนมีปัญหากันเองเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเชื่อได้ว่าไม่น่าจะกระทบกับการสร้างอูดลงซ่อมอูดจอดเรืออะไรที่สัตหีบนะฮะแต่ว่าอันนึงที่กองทัพเรือเนี่ยได้มีการเสนอแก้ไขก็คือว่าได้มีการเสนอเรื่องไปยังปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อจะแก้ไขสัญญาในการจ้าง CSOC ของจีนเนี่ยเดิมเขาจ้าง900ล้านทีแดงในการสร้างอู่ซ่อมอูดลงซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าน่าจะด้วยเงินเฟ้อหรือเวลาที่มันเนิ่นนานไปเนี่ยเงิน900ล้านเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือกองทัพเรือเนี่ยต้องการจะมีการเพิ่มให้มันเข้ากับสถานการณ์เพราะนั้นก็เลยขออนุมัติปลัดกลาโหมเพื่อที่จะแก้ไขสัญญาแล้วก็สร้างโรงจอดหรือว่าโรงซ่อมอู่ซ่อมบำรุงเนี่ยให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรให้มันมีฟังก์ชันที่มากขึ้นให้ตรงกับความต้องการกองทัพเรือนะเพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นโครงการที่ก็คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาแล้วนะแต่ว่ามันก็มีปัญหายิบย่อยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ว่ากองทัพเรือยืนยันว่าในปี2572เราจะได้เรือดำน้ำเข้าประจำการแน่นอนนะซึ่งก็จะเป็นช่วงเดียวกับที่เราจะได้กริปเพน4ลำแรกของกองทัพอากาศเข้าประจำการเช่นกันค่ะพี่เด้ง
1: อ่ะ
0: นั่นแหละ
1: อ่ะคงว่าเท่านี้นะกลับมาอีกทีหนึ่งวันจันทร์ใช่ไหมพรุ่งนี้ไม่มาใช่ป่ะ
0: ใช่พรุ่งนี้ลาค่ะ
1: ลาคุณผู้ฟังเลยค่ะวันจันทร์เจอกันกับเล็กนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore

เวลา 17:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายเลิกส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดนิวเกรนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟเวโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกวิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเกรนที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โผล่พุ่ง

0: ขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรนะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทางประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพเรือไลฟ์สดสามจุดสยบข่าวเปิดด่านพลเรือตรีปาระรัตนชัยพันธ์โฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงและสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดจากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกปจ.จต.ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอปงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านทาง Facebook โฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าปัจจุบันกองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยการผ่านเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายมาตรการด้านความมั่นคงหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเท่านั้นและทุกกรณีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดไม่ได้เป็นการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถเดินทางผ่านได้อย่างเสรีตามที่บางเพจมีการกล่าวอ้างรัสเซียไฟเขียวธนาคารยิงสกัดทำลายโดรนยูเครนรัฐสภารัสเซียผ่านกฎหมายใหม่อนุญาตให้ธนาคารกลางธนาคารยักษ์ใหญ่ของรัฐและสถาบันการเงินหลักสามารถจัดตั้งระบบป้องกันและยิงโดรนตกได้ด้วยตนเองโดยตรงโดยไม่ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงหรือกองกำลังพิเศษท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบกับยูเครนที่รัสเซียเริ่มเพียงพล้ำระบบโครงสร้างพื้นฐานตกเป็นเป้าโจมตีจากยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆสภาดูมาหรือสภาล่างของรัสเซียผ่านร่างกฎหมายให้ธนาคารต่างๆทั่วรัสเซียไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางธนาคารยักษ์ใหญ่ของรัฐอย่างสเปอร์แบงค์และสถาบันการเงินหลักทั่วประเทศติดตั้งระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์และให้พนักงานธนาคารที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมสามารถรบกวนสัญญาณและใช้อาวุธยิงทำลายโดรนของยูเครนทั้งทางอากาศทางน้ำทางบกที่เข้ามาคุกคามอาคารสถานที่ด้วยตนเองทันทีไม่ต้องรอหน่วยงานความมั่นคงหรือกองกำลังพิเศษโดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบป้องกันโดรนเหล่านี้เองทั้งหมดแต่ร่างกฎหมายนี้ยังต้องรออนุมัติจากวุฒิสภาและประธานาธิบดีลงนามรับรองก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
8: กว่า30ปีที่เราทำ

0: หน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
4: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2ถึง4โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุรดมจินดอนแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเบ้ง
6: ค่ะสวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: แป๊บเดียวนะครับวันศุกร์ที่29แล้วอะสู่สิ้นเดือนแล้วอะเด้งนะ
6: หลายเข้าเดือนใหม่แล้ว
5: อ้าวเดือนใหม่เดี๋ยวรอนิดนึงนะครับวันที่1มิถุนายนนี้ใครลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสได้ครับจะได้ใช้สิทธิ์แล้วนะแต่ต้องเรียนเลยนะฮะเด้งนะ
6: คืนนี้คืนนี้คืนสุดท้าย
5: อ้าวสี่ทุ่มสี่ทุ่มคืนนี้นะครับเพราะฉะนั้นนับถอยหลังเหลืออีกประมาณสักห้าสี
6: ่เหลือ5ชั่วโมงล้านอยู่เลยนะ
5: หรือ4ล้านนะเด้งนะกับแต่คนที่บอกว่าประเภทร้านค้านะครับก็คือลงทะเบียนแล้วประมาณสักล้านกว่าครับโอ้แต่วันนี้ผมเห็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆกันเด้งนะที่แบงก์กรุงไทยอ่ะเกือบทุกจังหวัดนะเด้งนะแห่ไปใช้บริการเยอะแต่รู้เลยครับส่วนใหญ่เป็นสวครับเนี่ยเด้ง คือเข้าโครงการแอปเป๋าตังค์ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเด้งนะนะทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนนี่ไปเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่อย่างเงี้ยสมาร์ทโฟนก็ใหม่อย่างเงี้ยเอ๊ะเข้าไปจำรหัสไม่ได้อีกเอาไปดูทำไงเด้งนี่นะเอาลูกเอาหลานมาช่วยแล้วบางคนก็ช่วยไม่ได้อีกโอ้ยทำไงครับเพื่อความมั่นใจนะไปแบงก์กรุงไทยนะครับปรากฏว่าแบงก์กรุงไทยจัดสรรให้ได้หมดครับไม่ว่าจะไปติดขัดอะไรก็แล้วแต่นี่นะเห็นหลายคนนะครับยิ้มมีความสุขจะได้ใช้ตังค์วันที่หนึ่งแต่หลายคนบอกว่าเอ้านะครับพอโอเคละเข้าลงทะเบียนเรียบร้อยแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยจะมีปัญหาเหยื่อเด้งนะเอ๊ะจะมีเงิน600โอนไหมเนี่ยน่าเห็นไหมคนต่างจังหวัดอ่ะเห็นไหมเงินนิดๆหน่อยๆนี่ก็มีค่าหมดนะเด้งนะเพราะฉะนั้นรอดูนะครับว่าตกลงแล้วนะครับว่า30ล้าน10นี่นะจะเหลือเท่าไหร่อืมครับ
6: อ่ะแต่ว่าพี่ซุยต้องเล่าเลย
5: เรื่อง
6: ผอ.ปปช.นี่นะ
5: เด้งอ่ะช่วยกันเล่าช่วยกันเล่าเด้ง
6: ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่านะมีรายงานกันออกมานะจากทางเนี่ยสำนักข่าว Next News เนี่ย
5: ครับ
6: พี่เก
5: พี่เก
6: เขาสนิทกับป

0: ชอยู่แล้ว
1: ประสงค์ประสงค
0: ์ปรากฏว่าเนี่ยลงข่าวแล้วว่าสำหรับเนี่ยผอ.คนนี้โดนย้ายละจะลงเกาะเหมาะเนี่ยตกลงก็ชื่ออะไรแน
1: ่ครับจะเกาะชื่ออะไรอาจจะยากนิดหนึ่งเด้งนะ
0: เนี่ยจะลงในแต่ก็หลอกใน next news นี่เขาเขียนจะลงเกาะเหมาะเอ๊ะว่าไปเป็นแบบนี้เหรอ
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยมีข่าวล่าสุดออกมานะคะว่าทางด้านของเลขาปปช.ค่ะคุณสุรพงศ์อินทรถาวรเนี่ยลงนามในคำสั่งย้ายแล้วนะโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการ2รายหนึ่งในนั้นเนี่ยคือคุณจะลงนี่แหละจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษนะไปเป็นผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษโดยให้มีผลทันทีมันต่างกันยังไงเนาะ
1: เออครับไม่รู้สิ
0: เนี่ยโดยคำสั่งโยกย้ายที่ว่านี้นะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ข้าราชการเหมือนกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ปปช.เน
1: ื่อง
0: จากว่าคือคุณจรงเนี่ยเพิ่งจะปรากฏเป็นข่าวใช่ไหมเมาแล้วขับอะไรเงี้ยในขณะที่ว่ากันว่าสำนักไต่สวนคดีพิเศษเนี่ยคือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะกับงานด้านการสอบสวนคดีภายใต้การบริหารงานแบบในโครงสร้างใหม่อ่ะของสำนักงานปปช.ในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับโดยคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะแล้วก็คดีความเสียหายจำนวนมากเนี่ยแล้วก็คดีที่มันกระทบกับความมั่นคงคดีอะไรที่มันซับซ้อนในที่ต้องใช้เทคนิคเนี่ยรวมไปถึงคดีที่ค้างเกิน10ปีเนี่ยจะถูกดึงออกมาให้ไปอยู่ในข่ายของการดำเนินงานของสำนักคดีพิเศษไต่สวนนี่แหละทั้งหมดเลยขึ้นตรงกับเลขาปปช.แล้วนอกจากนี้นะการได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีพิเศษของตัวคุณจรงเนี่ยจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษด้วยนะประจำตำแหน่งในอัตรา 40,000 บาทต่อเดือนคือสูงกว่าค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสำนักทั่วไปที่อยู่ในอัตราประมาณ 18,000 บาทต่อเดือนและที่สำคัญก็คือหลังจากที่เกิดเหตุเมาแล้วขับเนี่ยนะทางเลขาปปช.เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อบอกว่าคงจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่ว่าขอหารือในรายละเอียดแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆอ้าวลงนามในคำสั่งยกย้ายซะงั้นและแถมยกย้ายเนี่ยคุณจรงเนี่ยนะให้ไปรับผิดชอบงานที่มีความสำคัญมากกว่าเดิมอีกโอ้โหตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นเลย
1: ม
0: ัน
1: ขาดสายตาเลยเด้ง
0: อ
1: โอ้ไม่รู้หรอกครับนี่นะเด้งแต่วันนี้ความรับผิดชอบของเจ้าตัวนะครับก
0: ็
1: แถลงออกมาเรียบร้อยต้องบอกนะครับว่ารูปร่างหน้าตานะเด้งนะท่านย้ายมาจากทางภาคเหนือนะครับผู้อำนวยการนะครับก็เข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครอายุก็ยังไม่เยอะแล้วครับ52ปีนั่นเองนะก็ดีอยู่นะครับปกติแล้วถ้าถูกดำเนินคดีสำคัญสำคัญนะครับส่วนใหญ่คนที่ตกเป็นจำเลยนี่นะก็จะสวมหมวกใส่แว่นตาดำสวมแมสใช่ไหมเด้งนะแต่ผู้อำนวยการจรงเนี่ยครับก็คือว่าเปิดหน้าเลยเด้งนะยืนแถลงข่าวพร้อมกับทนายความวันนี้แหละครับนี่นะแถลงข่าวว่างี้ครับวันเลิกงานวันนั้นนะตอน 16:30 ก็คือว่าเลิกงานรับเวลาปกติราชการนะเด้งนะพอไปถึงร้านประมาณสัก 18:00 นครับนั่งทานแล้วก็ยอมรับว่าดื่มสุราไม่นานพอทานอาหารเรียบร้อยฝนมันก็ตกครับซึ่งในส่วนนี้เขาบอกว่าก็ให้การไปหมดแล้วกับตำรวจว่างั้นนะยอมรับนะครับว่าเป็นคนขับรถวันเกิดเหตุเองแล้วก็ยอมรับตลอดด้วยแล้วก็ที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับมันเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันเนี่ยนะเพราะว่าผมเองก็ลงจากรถปกตินะครับจากจุดที่ลงก็เห็นว่าลงมาคนเดียวด้วยคนขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ขับมาล้อมตนจำนวนมากด้วยนี่นะก็กลัวเหมือนกันเด้งนะขณะนั้นฝนก็ตกครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตนเองก็เข้าใจว่านี่ไปขับชนท้ายรถมีเสียงดังตึ้งเท่านั้นเองครับเด้งตนก็มีสติตลอดเวลาครับเพราะว่าถ้าไม่มีสติก็คงให้สัมภาษณ์ไม่ได้ตนกับนายณรงค์นะครับเป็นญาติกันคือคนที่บอกว่าอายุ
0: คนที่มานั่งกินด้วยกันเหรอ
1: คนที่มากินด้วยกันนะครับพอเลิกกันแต่ข่าวสารแจ้งออกมาจากตำรวจนะครับว่ากินประมาณสัก6โมงเย็นเนี่ยเด้งนะแถวใกล้ๆกับพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคร
0: ับ ที่มังนน
1: ท์
0: แหละ
1: ใช่ราชพฤกษ์แถวๆราชพฤกษ์นี่นะแล้วก็เลิกกันประมาณสัก4ทุ่ม
0: ไม่ต้องอะไรอย่างในรถอ่ะยังมีเหล้าอยู่เลย
1: เออใช่ใช่รถ
0: มีเหล้าอยู่แบรนด์นึง
1: รถเออใช่ใช่ครับ
0: เ
1: ห็นบอกว่าอันนี้เป็นผู้จัดการของร้านอาหารนะครับแล้วก็เด็กเสิร์ฟไปครับเด็กนะที่เขาที่ตำรวจเขาเชิญไปพบนะบอกว่ากินไวน์หมดไปตั้ง3ขวดนะเออครับสองคนเนี่ยเออสามขวดเลยอ่ะ
0: โอ้สามขวดนี่ไม่ธรรมดาคือสามขวดเดียวหูยิ่งกับเมาวิ่งเลย
1: เนี่ยโอ้ยเราไปสองแก้วนี่ก็ตาลายเราดิ้งไปไม่เป็นแล้วนะ
0: เพราะว่าโอ้วายนี่
1: เออวายมันแรงอะเด้งนะเออมีเหลือสักขวดบ้างแม่เด้
0: ง
1: จะขอหน่อย
0: เออต้องพิเศษจริง
1: แต่ผู้อำนวยการคนนี้ไม่ได้พูดถึงวายนะครับ

0: ครับนี่นะบอกต่อด้วยนะก็ว่านรงค์เนี่ยเป็นญาติกันครับมันเกิดเหตุเขาก็เดินทางมาที่โรงพักด้วยการที่ว่าเขามาสมอ้างว่าเป็นคนขับแทนตนนั่นนะครับเป็นการคาดเคลื่อนมากกว่าครับจริงๆแล้วไม่ได้สมอ้างนะคืนนั้นนะครับตนให้การกับตำรวจซึ่งอยู่ในสำนวนทั้งหมดปัญหาหน้าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเป็นเรื่องเปลี่ยนตัวตั้งแต่ตอนที่ลงมาจากรถแล้วนะครับซึ่งโดนล้อมแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครครับเกิดเหตุอะไรขึ้นหลังจากที่ลงจากรถแล้วตนก็ต้องไปขึ้นไปนั่งฝั่งซ้ายเด้งนะซึ่งตอนนั้นก็มีคนมาถามตนว่าเฮ้ยนะครับมาจำนวนมากเลยนะครับก็ต้องหลบไปนั่งตรงฝั่งซ้ายเด้งนะซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเป็นการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ครับแค่หลบเข้าไปในรถแล้วก็โทรหาญาติเท่านั้นเองวันเกิดเหตุครับปริมาณแอลกอฮอล์189เรื่องนี้ขอให้เป็นเรื่องของทนายว่างั้นนะตนก็ขอพูดแค่เรื่องของคดีครับก็ขอให้เต็มที่ให้ตำรวจดำเนินการได้ตามกฎหมายเลยนะครับตนเองก็ไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นนักการเมืองใหญ่เป็นรู้จักนักการเมืองใหญ่โตครับไม่ได้โวยวายมากมีบ้างเพราะตนโดนล้
1: อม
0: จึงหลบเข้าไปในรถแล้วก็มีคนมาดึงประตูจะเข้ามาตนก็คิดว่าจะทำอะไรแค่นั้นเองครับเด้งนะแล้วก็ไม่ได้ดอกนะครับว่าตนเป็นใครและตนไม่รู้ด้วยว่าเขารู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหนครับเห็นข่าวออกมาแบบนั้นมันอาจจะมีคลิปที่บอกว่าตนแสดงตัวแบบนั้นคิดว่านะครับไม่ได้แสดงครับยืนยันว่าดื่มไปไม่เยอะช่วงเวลาแป๊บเดียวตามเวลาที่เข้าไปในร้านและก็เวลาที่เกิดเหตุส่วนการดำเนินการของสำนักงานปปช.ก็ให้ทางสำนักงานดำเนินการไปแล้วก็ตนต้องขอโทษญาติผู้เสียชีวิตและก็ขอโทษที่ทำงานคือปปช.ที่การกระทำนะครับนั้นเกิดขึ้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับตนเองแต่ทำให้ภาพลักษณ์ของที่ทำงานเสียหายเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโทษทางด้านญาติผู้เสียชีวิตนะครับตนก็อยากจะบอกเลยว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นผมเองก็เป็นพ่อของลูกเหมือนกันก็ทราบมาว่าลูกของผู้เสียชีวิตนั้นอายุประมาณถึง20ปีน่าจะเพิ่งเรียนจบ
1: อีกคนน้อยอยู่เลยน้อย20เอง
0: เอออีกคนนะครับน่าจะกำลังศึกษาอยู่เด้งนะตนขอพูดจากใจเลยนะครับจากใจจริงหลังที่อยากเกิดเรื่องแล้วนอนไม่หลับครับไม่ได้หนีเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้นัดกันนะครับไม่สบายจึงได้เลื่อนมาวันนี
1: ้
0: เพื่อมาให้การแล้วก็การดูแลญาติตนยอมรับเต็มที่เลยแล้วก็เรื่องลูกทั้งสองคนจะรับผิดชอบส่งเสียเรียนต่อถึงจะทำหน้าที่เหมือนพ่อแท้ๆเขาไม่ได
1: ้
0: ส่วนค่าเสียหายตนรับผิดชอบทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอโทษทุกคนหลังจากนี้ตนจะไปร่วมงานศพทุกวันไม่ดีนี้ไปไหนนะรับผิดชอบทุกอย่างจะไปงานศพนะครับจนกว่าที่จะชาปนกิจเรียบร้อยนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อคนนี้ได้พูดทั้งหมดเด้งในการแถลงข่าวนะ
1: ตรงๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ตรงๆก็พูดตรงๆตรงๆเรียนว่าตรงๆเลยครับก็คือว่าย
1: อมร
0: ับ
1: ผ
0: ิ
1: ดยอมผิดทุกอย่าง
0: ครับ
1: ก็นะ
0: ไม่รู้จะเบาหรือเปล่าโทษนะเด้งนะถ้ายอมรับผิดแบบนี้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเคลียร์กับครอบครัวได้เนี่ยก
0: ็ครับ
1: ผู้เสียชีวิต
0: แต่อนาคตนะครับ
1: แต่ว่าโทษหนักอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่อนาคตนะครับคือเป็นข้าราชการหรืออายุราชการตั้ง8ปีนะเด้งนะมันจะฝังใจไปจนจบราชการหรือตลอดชีวิตเลย
1: คือยังไงโดนโทษหนักแล้วว่าผู้เสียชีวิตคือเมาแล้วขับแล้วทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วเป็นข้าราชการด้วยแล้วแถมเป็นข้าราชการปปช.
0: อ
1: ่ะโดนโทษหนักอยู่แล้วแต่พอพูดถึงเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยปรากฏว่าวันนี้ค่ะวันนี้จะมีกำหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกมาใหม่นะสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: ประ
1: กา
0: ศ
1: ก็จะขายตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนมีผลตั้งแต่วันนี้เลยสรุปแล้วเนี่ยคือประกาศกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนนะคะโดยห้ามผู้ใดก็ตามเนี่ยขายนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดนะแต่ว่าก็ยังมีข้อยกเว้นเรื่องของการขายในกรณีอย่างเช่นการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินเน
0: ี่
1: ยที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศกับการขายในสถานบริการที่เป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการแล้วก็การขายในโรงแรมตามกฎหมายที่ว่าด้วยโรงแรมแล้วก็เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกอย่าง EEC เงี้ยเฉพาะเขตโซนนิ่งที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการได้นั่นหมายความว่าก็คือสามารถเปิดฟรีมั้ย11โมงคือปกติมันจะขายไม่ได้อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: จะขายไม่ได้ตอนช่วงเนี่ย11โมงคือมันจะไปขายได้ทีๆแบบตอนช่วงเย็นอะไรเงี้ยเนาะช่วงเย็นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้คือฟรีว่านั้นเถอะ
0: ครับนี่นะเมากันต่อไปเด้งนะนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้อุบัติเหตุใหญ่ที่มันเกิดขึ้นแต่เช้า

0: เด้งนะคุณหมอครับที่ขับรถเก๋งชนราวเหล็กที่ถนน
1: นะ
0: โอ้ยนะครับไม่นะก็เป็นหมอป้ายแดงเลยเด้งนะเพิ่งเรียนจบครับ
1: เพิ่งจบเหรอ
0: เพิ่งจบนี่นะขับรถไปเข้าใจว่ากับแฟนไปอย่างนั้นที่เสียชีวิตทั้งคู
1: ่
0: คนที่อยู่หลังรถนะครับก็คือว่าเป็นสุภาพสตรีอายุมากหน่อยมากหน่อยนะครับจะ60แล้วสาหัส
1: แล้วทำไมหลับเหรอหลับในเหรอหรือ
0: ก็กล้องของตำรวจนะครับบอกว่าหลับในเด้ง
1: นั่นงาหมอ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใหญ่พวกหมอจะเรียนหนัก
0: เออ
1: แล้วก็จะแบบเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่นะครับอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านะครับที่ถนนสายใบพาชะอำปานบุรีก่อนที่จะถึงจุดกลับรถนะครับแยกทางที่เรียกว่าแทงกระจาดที่ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเพชรบุรีนะครับเด้งนะขาเข้ามากรุงเทพมหานครนะครับรถเก๋งสีขาวโตโยต้าแคมรี่เด้งนะโอ้โหไปชนกับราวเหล็กขอบถนนนี่นะทะลุเข้ากระจกด้านหน้าแล้วก็ทะลุหลังเลยคร
1: ับ
0: โอ้ครับเสียชีวิตคาที่เลยครับคาพวงมาลัยนี่นะคือเป็นคุณหมอครับเด้งนะคุณหมอภัยทยาสืบสิงครับนะแล้วก็เข้าใจว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตนะครับปกจะเป็นแฟนนะเด้งนะนะครับตำรวจเขาก็ตรวจสอบนะครับจากกล้องในรถแล้วอ่
1: ะ
0: บอกว่านะครับว่าคือก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับรถแบบมาแรงแล้วก็เซไปเลยเข้าใจว่าคงหลับใน
1: เ
0: ขาหลับในนะครับซึ่งก่อนหน้านี
1: ้แล้วผู้หญิงหลับไหมเนี่ย
0: ใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าเนี่ยนะตำรวจบอกนะครับว่าท่านได้ขับรถไปพื้นที่ภาคใต้ครับไปทำพิธีไหว้ครูแล้วก็จะกลับมาที่จังหวัดราชบุรีเพราะว่ามาอบรมนะครับคือคุณหมอใหม
1: ่
0: เพิ่งได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะแล้วก็จะออกปฏิบัติงานนะขึ้นเพิ่งเรียนจบมาได้นะส
1: ุ
0: ดท้ายก็มาเสียชีวิตเลยนะโอ้เสียดายจริงๆนะครับ
1: อันนี้มาเรื่องของดาบตำรวจบ้างเป็นดาบตำรวจสืบสวนเมืองระยองค่ะ
0: ครับ
1: แล้ววูบเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตที่ไหนรู้ไหมคาป้อมยามและป้อมยามเนี่ยเป็นป้อมยามของบ้านพักส่วนตัวผบ.ตร.ที่จังหวัดระยอง
0: โอ้ยครับ
1: เนี่ยเหตุการณ์นี้นะก็เป็นรายงานออกมาเนี่ยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เฝ้าตู้ยามนะคะหน้าบ้านพักของผบ.ตร.เลยแหละพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรเนี่ยหมดสติลงคาป้อมยามที่เฝ้าเลยที่อยู่ทางเข้าประตูบ้านพักน่ะนะคะที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองเนี่ยนะครับพอโอ้โหหลังจากได้รับแจ้งนะจากกู้ภัยเนี่ยก็มีชายหมดสตินะทราบชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสืบสวนภูธรจังหวัดระยองเนี่ยทำหน้าที่เข้าเวรนะคะหน้าประตูบ้านพักส่วนตัวผบ.ตร.เนี่ยคือเหตุการณ์นี้นะก็ถูกเปิดเผยออกมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจค่ะได้เข้าไปตรวจตู้แดงประจำหน้าบ้านผบ.ตร.นั่นแหละถึงได้เห็นไงเพราะว่าเป็นการตรวจประจำตามปกติเนี่ยนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือไม่พบเจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรยามที่ป้อมหน้าทางเข้าบ้านพักก็เลยสงสัยก็เลยเข้าไปชะเง้อดูดีแน่ๆที่เข้าไปชะเง้อดู
0: ก็
1: พบเลยพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรประจำเนี่ยฟุบลงกับพื้นในที่เกิดเหตุพอหลังจากที่พบใช่ไหมก็เลยแจ้งไปที่รองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามของสภ.เมืองระยองแล้วค่ะนะ
0: ค
1: ะพร้อมกับแจ้งหน่วยกู้ภัยด้วยให้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนั่นนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หมดสติก็ทราบชื่อในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะว่าเป็นดาบตำรวจธงพลธงกิ่งเป็นผบ.หมู่เนี่ยนะคะของเนี่ยสืบสวนสอบสวนของภูธรจังหวัดระยองคือพอกู้ภัยเขาไปถึงปุ๊บเขาก็พยายามเรียกปลุกไงแต่ว่าก็ไม่ได้สติก็เลยประสานกู้ภัยส่งโรงพยาบาลและต่อมาผู้บังคับบัญชาเพื่อนตำรวจก็ทราบข่าวก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ทราบว่านะคนที่หมดสติเนี่ยตอนนั้นอะพอถูกส่งไปก็เข้าไปห้อง ICU เลยคุณหมอก็ทำการช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ก็เสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมาโดยสำหรับตำรวจนายนี้นะคะอยู่ในชุดงานสืบสวนภูธรจังหวัดระยองค่ะแล้วก็ยังช่วยงานชุดเฉพาะกิจของจังหวัดด้วยนะเห็นว่าวันนี้แหละวันนี้อ๋อพรุ่งนี้30วันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีพิธีรดน้ำศพแล้ว
0: ครับนี่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะเด้งนะแม้กระทั่งคุณหมอนะครับโอ้ยอายุก็ยังน้อย45ปีทั้งเองครับคุณหมอณพลสินทุวณิชเด้งนะ
1: ค่ะ
0: โอ้วันนี้นะครับนี่นะมีผู้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าเห็นใจท่านมากเลยปรงสัจธรรมเรื่องของสังเวชชีวิตเด้งนะคุณหมอแท้ๆแต่ท่านจากไปอย่างกระทันหันนะครับวัยเพียง45ปีครับนำมาสู่ความโศกเศร้าและก็อะไรอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัววงการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ยากไร้ เป็นอันมากครับซึ่งเคยได้รับโอกาสมีชีวิตใหม่จากน้ำใจและก็ฝีมือของคุณหมอนี่เองเด้งนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นผู้ใช้ Facebook นะครับที่

0: ที่โปร่งธรรมสังเวชนะครับได้เปิดเผยออกมาเด้งนะทราบบอกว่ามาจากเพื่อนๆมาว่าคุณหมอเนี่ยทำงานดึกเป็นปกติเลยพักผ่อนก็น้อยแล้วก็น่าจะนอนไม่ค่อยดีครับในช่วงหลังเข้าใจแกว่าแบบ 100% เลยนะว่าไอ้ทำไมครับคืนวันที่เสียชีวิตในบ้านนะครับเห็นครั้งสุดท้ายตอนเที่ยงคืนยังนั่งทำงานอยู่เลยพอเช้ามาก็พบว่าเอาไปแล้วขาดโต๊ะทำงานตัวเดิมเลยเด้งนะภรรยาของคุณหมอณพลนะครับเปิดเผยถึงสาเหตุในการจากไปของสามีคราวนี้มันเกิดจากโรคหัวใจครับก็ทำให้เสียชีวิตกระทันหันเลยทางนี้คุณหมอณพลนะครับเพิ่งได้เป็นคุณพ่อมีลูกชายวัย2เดือนเท่านั้นเองเด้งนะแล้วผมก็เปิดดูนะครับปรากฏว่าโอ้โหคุณหมอเนี่ยครับนี่นะเข็นลูกอะเด้งพาไปเที่ยวชายทะเลเด้งนะตัวเล็กนะครับน่ารักคุณหมอกับภรรยาก็ถ่ายรูปเนี่ยนะก็มีความสุขดูรูปร่างครับแข็งแรงมากเลยเด้งนะในที่สุดแล้วก็ต้องจากไปเนี่ยนะเห็นไหมคุณหมอ45ปีเท่านั้นเองเด้งนะโอ้ยดูสิหน้าตาก็ดีดีโอ้เสียดายกันครับ
1: อ่ะต้องพักแล้วล่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
3: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขมงยามเย็น
1: สิบเจ็ดนาฬิกา34นาทีค่ะมาคุยกับคุณผู้ฟังกันหนอก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
0: ครับคือเกิดอะไรเด้ง
1: มันไม่มาเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะมาละคุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบเนี่ยส่งเข้ามาบอกว่
0: า
1: เบื่อระบบเร็วๆปกป้องพวกพอ

0: ้องป้องพวกพลั้งยืนแข็งขันสถาบันอันคงเข้มเต็มอำนาจป้องคนผิดคิดอะไรให้บังอาจผิดต้องฟาดศาสตร์อาญาอย่าแย้งหยันก็คงหมายถึงกรณีของคุณชนพัฒน์นั่นแหละเพราะว่าวันนี้มีปฏิกันออกมาแล้วพี่สวิตจ้องถามทุกวันเนี่ยเป็นไงล่ะมีปฏิมาแล้ว
1: เป็นไงนะโหนี่นะข้อคือก็ที่ผ่านมาทุกคนน่ะเด้งนะทุกคนที่ผ่านมาเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับใส่สูทปลูกไทยในสภาผู้แทนราษฎรจะมีถูกกล่าวหาหรือจะตกเป็นจำเลยเป็นอะไรก็แล้วแต่คดีสำคัญอะไรก็แล้วแต่นะเด้งนะส่วนมากนะครับก็คือว่าสสนี่ก็คือยกมือไม่ให้ไปหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็รอสมัยประชุมนะครับมันจบซะก่อนนะ
0: 11กรกฎาคม
1: เออครับ
0: หมดสมัยประชุมครั้งที่1เนี่ย
1: หลังจากนั้นก็ว่ากัน
0: ก็เนี่ยโฆษกดีไอ้ใส่เขาออกมายืนยันแล
1: ้
0: ว
1: ว่าไง
0: ว่าต้องรอปิดสมัยประชุมสภาแล้วก็ค่อยออกหมายเรียกสสชนพัฒน์เนี่ยมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเดี๋ยวโดนข้อหาเพิ่มเติมนะ
1: อ
0: ้างยี่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอันนี้ก็เป็นไปตามคำสั่งของทางอัยการสูงสุดค่ะ
1: พูดง่ายๆก็คือว่าสสก็อุ้มกันนะเด้งนะมันก็เป็นอย่างนี้ครับนี่นะถึงจะไปจะฆ่าคนตายยังไงกันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าฆ่าคนตายนะเด้งนะก็ไม่สามารถที่จะไปเอาความผิดได้ครับจะเห็นซึ่งหน้าแล้วก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ครับ
0: สสเขาใช้เอกสิทธิ
1: ์ความเป็นสสเห็นไหมถึงอยากเป็นกันนะเด้งนะสสนะครับ
0: คุณชัยยันน่ะคุณชัยยันบอกว่าแอบฟังอยู่นะวันนี้ไม่วิจารณ์
1: คร
0: ับทำไมอยู่
1: เหรอครับ
0: ไม่วิจารณ์นี่คืออะไร คุณอรุณรันเนี่ยบอกว่าก่อนวันพิพากษาดีกาคดีของคนในพักรบกวนคุณโรมออกมาเรียกร้องให้เข้มงวดการเข้าออกประเทศและอุดช่องว่างช่องทางทางธรรมชาติอีกครั้งด้วยนะครับเพราะว่าทางคุณรังสิมันโรมเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคือทางตำรวจเนี่ยโอ้โหต้องกันไว้ดีเลยนะเดี๋ยวคุณชนพัฒน์เนี่ยหนีออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยคุณมาถามน้อยค่ะก็บอกว่าล่าสุดผอ.สำนักปปช.ถือพานเตรียมขอขมาศพไรเดอร์โดนญาติไรเดอร์ชกหน้าหงายก้นจำเบ้ากับพื้นเลย
1: อ๋อเหรอครับโอ้ได้ข่าวเร็วจริงเลยนะขอบคุณมากเลยแจ้งข่าวกันนี่นะ
0: คุณนิพนธ์บอกว่าวันเสาร์คุณเล็กลาป่าสวิตมาช่วยคุณเด้งนะครับ
1: ครับ
0: คุณนินันเคทีค่ะคุณนินันเคทีบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปเนี่ยคงถูกไล่ออกจากราชการแล้วแต่นี่กลับได้ดิบได้ดีนี่หรือความยุติธรรมหลักฐานมัดแน่นหนาจึงต้องยอมรับสารภาพเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่ว่าทำตัวอย่างอะไรเงี้ยไม่ดีอะไรเงี้ย
1: แต่ข่าวสารแจ้งออกมาแล้วเด้งว่าข้าราชการแล้วก็เจ้าที่ปปช.ก็วิจารณ์กันแซ่บมันกระเด้งนะสำหรับค
0: ุ
1: ณชลงนะครับนี่เนี่ยไปนั่งคุมสำนักไต่สวนคดีพิเศษทั้งที่เพิ่งตกเป็นข่าวเมาแล้วชนแล้วขับแล้วก็รายงานกันอยู่เนี่ยครับ
0: เออก็นี่ไง
1: ไปใหญ่ก็เดินไปกระเด้งนะ
0: ก็บอกเป็นสำนักคดีที่แบบคือมีความสำคัญอะมากกว่าเดิมกับมากกว่าตำแหน่งเดิม
1: อ๋อผมเห็นภาพแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ใครส่งข่าวมานะครับว่าที่ผอ.จรงนะครับเขาไปคารวะศพนะครับปรากฏว่าหนุ่มไรเดอร์นะครับที่เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตนะครับปรีเข้ามาชกปากนี่นะจนปากแตกเด้งนะเห็นเอาผ้าสีดำๆนะครับปิดปากตัวเองอยู
0: ่
1: แต่นะครับขณะที่กำลังนำพวงหรีดนะครับเดินทางไปกราบขอขมาแล้วก็นำเงินมาช่วยค่าทำศพครับเจ้าตัวก็ไม่ติดใจครับบอกว่าไม่เป็นอะไรเข้าใจความรู้สึกครับคนเรามีความรู้สึกกันได้จะเชิญลูกของไรเดอร์ทั้งสองคนนะครับหลังจากที่เสร็จงานไปที่โรงพักทำบันทึกว่าจะช่วยเหลืออะไรบ้างพร้อมกับมอบเงินทำศพเบื้องต้นไม่เกี่ยวกับการเยียวยา 30,000นะครับส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่าไปตามระบบของปปช.ว่าอย่างนั้นนะเด้งนะครับ
0: คุณใบเตยก็เข้ามาแฮปปี้ฟรายเดย์นะคะแล้วก็คุณเอซิริบอกว่ายอมรับหรือว่าจำนนต่อหลักฐานค่ะก
1: ็
0: คลิปเมื่อคืนในช่องข่าวต่างๆเนี่ยไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเลยสงสัยตอนช่วงเหตุการณ์แน่ๆเลย
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแววดาวคุณแววดาวก็บอกว่าผอ.จนมุมค่ะคุณแจ็คจากกั้วก็บอกว่าโหต้องตามเลยนะครับพี่สุวิทย์พี่เด้งกล
1: ้
0: าดื่มกล้าชนก็ต้องกล้ารับนะครับความเชื่อมั่นเชื่อถือของหน่วยงานจะเสื่อมตามไปด้วยถ้าไม่เคลียร์ความเข้าใจของสังคมแถมได้โยกย้ายโปรโมทอีกกล้องในร้านเลยครับมีไหมคำว่าดื่มไม่เยอะน่ะ
1: ครับ
0: คุณติ๊กค่ะคุณ

0: ติ๊กบอกว่าแค่เมาแล้วขับก็ถือว่าไร้จิตสำนึกสาธารณะก
1: ับ
0: คนตำแหน่งระดับนี้หน้าที่การงานแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะควรต้องพักงานในระหว่างดำเนินคดี
1: ครับก็เกาเราก็ลดลงตลอดนะเด้งนะเมาไม่ขับนะครับเห็นไหมมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับของคุณหมอแท้จริงโอ้โหลดลงตลอดนะครับตั้งแต่คุณพ่อคุณหมอบรรลุโน่นนะครับนี่นะมาถึงคุณลูกครับนี่นะก็ยังว่ากันต่อนะครับเอกว่าคนไทยครับวินัยครับนี่นะไม่เมาเนี่ยครับไม่เมาเด้งปกติแล้ว
0: คนกินเหล้าไงก็จะบอกว่าไม่เมา
1: เออไม่เมาแต่เมาเวลาขับอะคนไทยอะ
0: คุณวันเพ็ญค่ะคุณวันเพ็ญก็เข้ามาสุขสันต์วันศุกร์เนาะแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมอ่ะคุณเทียนท่าฉลอมบอกว่าปาวิทจิตแจ่มใสได้คุยข่าว เล่าเรื่องราวกล่าวกันในวันศุกร
1: ์
0: ข่าวดีมีมากมายผ่อนคลายทุกข์ใจสนุกสุขแน่แหลกคู่เด้งค่ะ
1: โ
0: อ้แล้วก็คุณนายคุณนายเข้ามาอ๋อหูใส่ว่าเด้งอะฝากถึงผู้อ่านข่าวรับโรงพรางทำไมจะต้องขาสวัสดีคะทำไมนักคงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช้ภาษาไม่ถูกจังหวะจัง
1: ครับ
0: คุณสุภชัยที่ดินค่ะคุณสุภชัยที่ดินก็เข้ามาสวัสดีทักทายคุณสุวิทย์กับคุณเด้งคุณหนุ่มคุณหนุ่มก็เข้ามาบอกว่ารู้สึกรวยไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ประเทศไทย
1: เ
0: ข้ามาประชดประชันแดกดันท่านนายกแล้วก็คุณมายุรีก็เข้ามาสวัสดีทักทายค่ะหมดแล้ว
1: พูดถึงเรื่องของปปช.เด้งนะโอ้โหปรากฏว่านี่มันงานเข้าอีกแล้วละมั้งอันนี้เลยนะต้องบอกว่าไม่พลิกโผล่นะครับสำหรับคุณศักดิ์ชัยครับซึ่งเป็นทีมตีตกคดีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบที่ซุกเรื่องสอดทรัพย์สินและทุกคู่ในเรื่องนะปรากฏว่าผงาดครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขาปปช.เด้งนะซึ่งปปช.นะครับประกาศผลคัดเลือกนะครับผู้ช่วยเลขา5ตำแหน่งแล้วไม่ผิดโผนะครับที่ชื่อคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาครับซึ่งเป็นคนลงนามรับรองผลสอบเบื้องต้นคดีตีตกนะครับคดีเรื่องของคุณศักดิ์สยามนะเด้งนะที่สุขุนแล้วครับปรากฏว่าติดในตำแหน่งผู้ช่วยเลขาปปช.ด้วยโอ้โหทำไมงานเขาขนาด
0: ไม่ตอนที่ปปช.เขามีแต่งตั้งยกย้ายเหรอเป็นช่วงแต่งตั้งยกย้ายเหรอเนาะ
1: ไม่รู้ว่าเด้งนี่นะโอ้ยครับนี่อะไรเขาเกิดขึ้นได้นะนี่ผมเห็นแต่ข่าวใหม่ๆดูๆนะเด้งผมเลยลืมรายงานข่าวตัวเองเลยที่จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวเห็นข่าวใหม่ๆเห็นข่าวร้อนๆมันก็มันเที่ยวไปก่อนจนลืมตัวเองเลยเนี่ยเอาไปด้วยกันกับเรานะครับครั้งประวัติศาสตร์เลยอย่าพลาดครับเพราะว่าไม่ต้องห่วงครับ3วัน2คืน 3-5 กรกฎาคมนี้ FM 100.5 พร้อมมาเด้งนะนะครับทีมงานครับหรือแม้กระทั่งคนที่จะไปร่วมกับงานสำคัญนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุทนรุ่งธัญรัตน์แล้วก็ผมครับจะไปช่วยกันสร้างสีสันในแนวเชิงลึกนะครับที่2ท่านยกเว้นผมนะครับจะได้มีการทำเตรียมกันบ้านนะครับเพื่อไปให้ความรู้ประวัติศาสตร์รวมทั้งเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวนะครับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นพี่สุทนนี่เหมาะมากเด้งนะรู้เรื่องดีครับนี่นะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับไปพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกนะครับความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับจะมาบอกเรื่องเล่าแบบเจาะลึกรับรองนะครับนี่นะผมก็จะไปช่วยสร้างสีสันด้วยเอาไปตั้งแต่วันแรกนะครับไปอยุธยากันไปไหว้พระพุทธจิรราชนะครับสำคัญที่สุดแล้วก็สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วครับเป็นพระพุทธรูปที่บอกว่าโอ้โหชาวโลกเขารู้จักดีเลยครับรวมทั้งชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่นะมาสนุกสนานร่วมกันในคืนนั้นครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับวันที่สองก็เยือนพระราชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนที่จะมุ่งสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเย็นๆมาสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะครับวันที่สามก็เอาไหว้พระครับไปชมสิ่งมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ที่วัดมหาธาตุไปลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดนะครับช่วงกลางวันฮะกระทบได้ดาราดังในอดีตหน่อยครับปัจจุบันนี้ก็ยังดังเหมือนเดิมครับพี่ดำรงพุทธานคู่สร้างคู่สมออนเรโอจะมาพบกับ

พี่พิษสมัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปด้วยกันสนุกด้วยกันเด้งนั่งรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูอาหารการกินเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านตนเองโทรศัพท์มาได้นะครับ0944803076 0943966649แล้วก็0868251414

0: อีกไม่กี่ที่ก็เต็มแล้วครับ
1: อาทิตย์เดียวมึงเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: ยังไม่หมดอาทิตย์เลยอ่ะโอ้ยังแบบจะสองคันแล้วอ่ะ
0: ไปเมืองประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับไปสุดไปใส่ชุดสวยๆเท่ๆไปถ่ายรูปเด้งนี่นะ
1: รับรองต้องใส่ชุดไทย
0: เอางั้นเลยนะเออใช่ใช่ไม่ต้องอย่างนั้นแหละครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปไหนเนี่ย
1: พ
0: ี่
1: สวิตอะพี่สวิตอะเต็มตัวเลยเอาชุดไทยไปเลย
0: เอาเหรอผมใส่ชุดไทยไปแล้วก็เดินกุ้งกิ้งกิ้งเดี๋ยวคนจะหาน้ำแดงมาถวายผมไม่ไหวไปด้วยกันครับสนุกสนุกครับ
1: นี่นี่คุณออยคุณออยเขาบอกว่าเพลงอะไรเนี่ยบอกช่วยคุณสุวิทย์ร้องเพลงนี้หน่อยค่ะร้อนแดดที่แผดที่เผายังพอหลบเข้าใต้ต้นพฤกษาแต่ร้อนรักนั้นหนักอุราไม่รู้ว่าจะหลบไปแห่งใดคือเพลงอะไร
0: โอ้ยเพลงอะไรนะ
1: เพลงอะไร
0: นะครับนี่นะไม่รู้ว่าเพลงอะไรนะครับแต่เนื้อร้องทำนองนะครับพูดถึงเรื่องของความรักขอบรรทัดโทษนะครับผมไม่ถนัดวิชานี้ไม่สามารถที่จะร้องต่อได้นี่นะโยนให้คนอื่นก็แล้วกันนี่นะถ้าวิชารอหรือวิชาอกหักต้องเป็นผมนะครับ
1: นี่คุณ X2X นะก็บอกว่าข้าราชการที่ถูกดำเนินคดีทางอาญาเนี่ยถือว่ามีความผิดทางวินัยไม่สมควรที่จะถูกย้ายออกไปกินตำแหน่งที่มันสูงขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องถูกพักงานแล้วก็สอบวินัยด้วยซ้ำ
0: ครับถ้าเป็นข้าราชการแหละครับนี่นะปกติแล้วนะครับถ้าย้ายไปก็คือเป็นผู้ตรวจก่อนนะเด้งนะไม่ว่าใครแล้วแต่นะครับ
1: คุณใบเตยบอกเสาร์อาทิตย์นะคิดถึงนะคิดถึงพี่สวิทกับเด้ง
0: อ๋อเลยครับ
1: นี่ก็ตามเอาแล้วกันนะรายการอ่ะถ้าคิดถึงอ่ะ
0: ครับ
1: อะไรอันเนี้ยคุณมายุรีคืออะไรแก่แล้วไปไม่ไหวค่ะอยากไปอ๋ออยากไปทริปเนี้ย
0: อ๋อแหละครับ
1: อายุมากแล้ว
0: แม่ไปด้วยกันครับมีคนดูแลไม่ต้องห่วงครับ
1: เดี๋ยวพี่ซุยจะช่วยพยุง
0: ฮะครับใช่ใช่เด้ง
1: มานี่ค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่มีคลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทนะภายในผับแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุบลโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้คลิปนี้กำลังถูกพูดถึงอย่างมากเลยในโลกออนไลน์
0: ครับ
1: หลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพเนี่ยนะคะของผู้ชายหลายคนที่รุมทำร้ายหลานของคุณสมคิดเชื้อคง
0: อ๋อสส
1: อดีตสสเขต10พรรคเพื่อไทยจังหวัดอุบล
0: ครับ
1: โอ้โหก็โดนทำร้ายเนี่ยนะโดนรุมเนี่ยนะทำร้ายที่บริเวณหน้าห้องน้ำของผับดังเลยนะคะที่เมืองอุบลเนี่ยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยระบุว่ากลุ่มผู้ที่ทำร้ายนะคะ2ใน7คนจำได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร
0: ์โอ้ยเอาละ
1: โดยนะคะหลานของคุณสมคิดเชื้อคงเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณเชษฐวิทย์หรือว่าปาร์ตี้นรงดิษฐ์ค่ะก็เปิดเผยบอกว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยล่าสุดนะที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยหลังไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลนะก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บฟกช้ำอยู่นะคะแล้วก็บวมที่ศีรษะแล้วก็ตาซ้ายก็ยังคงเขียวช้ำส่วนความคืบหน้านะของคดีเนี่ยก็ได้รับการติดต่อนะคะจากสารวัตรสอบสวนสพเมืองจังหวัดอุบลเจ้าของคดีก็คือพันตำรวจโทพานุเทพวรสุดก็บอกว่าพอสอบถามไปเนี่ยก็บอกต้องการดำเนินคดีเจ้าตัวหลานของนายคุณสมคิดเนี่ยนะบอกว่าต้องการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ที่รุมทำร้ายแบบไหนซึ่งก็ได้แจ้งไปว่ามีความประสงค์จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
0: ครับ
1: จากการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ดูกล้องวงจรปิดของผับนะคะในวันเกิดเหตุเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ได้แจ้งให้ทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายค่ะที
0: ่สองนายเนี่ย
1: มาดูมาตุ้มด้วยเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนี่ทางสารวัตรสอบสวนเนี่ยที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยบอกไม่ต้องกังวลนะว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรมต่อให้เป็นตำรวจก็จะดำเนินคดีให
0: ้
1: ซึ่งทางพนักงานสอบสวนนะคะแจ้งว่า2ใน7คนนะคะที่รุมทำร้ายตนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ยศจ่าแล้วก็ในดาบซึ่งมีชื่อเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยและไงก็ตามนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนัดให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ยังได้นัดคู่กรณีด้วยก็ยังคงยืนยันนะว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดส่วนสาเหตุนะที่ถูกทำร้ายเนี่ยอาจจะไปพูดจาเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาของกลุ่มที่มารุมทำร้ายตนก็เลยสร้างความไม่พอใจสำหรับสาเหตุเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีอย่างแน่น
0: อ
1: นโอ้นี่ก็เป็น คลิปเนี่ยเขาเอาภาพมันลงไว้ด้วยนะเห็นบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ทราบแล้วเนี่ยนะครับว่ากลุ่มที่รุมทำร้ายเนี่ยกลุ่มเนี่ยเป็นใคร ก็อย่างที่บอกอะเป็นนายตำรวจนะสองนายด้วยกันสังกัดของตำรวจไซเบอร์ค่ะซึ่งทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีการติดต่อให้มาพูดคุยกันแล้วก็คงจะมาพบวันเดียวกันก็คือในวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะ
0: เนี่ยนะ

0: มพาดหัวข่าวเรื่องของการบ้านการเมืองท้องถิ่นนะครับผู้ว่ากทม.เด้งนะปรากฏว่าวันนี้ไม่มีผู้สมัครเลยนะครับผู้ว่านะเด้งก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับคือ16คนเมื่อวานนี้มีแต่ผู้มาสมัครเป็นสก.เด้งนะ6คนครับวันนี้น
1: ะ
0: อย่างไรก็ตามนะครับมันจะยาวรับสมัครไปถึงโน่นครับวันที่1มิถุนายนนี่นะอ้าวต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีใครอย่างไรบ้าง นะครับตัวผู้ว่าหรือท้องถิ่นนะครับสก.นี่จะมีกี่ท่านครับ
1: ค่ะอ
0: ย่างไรก็ตามนะครับไปดูข่าวความเชื่อนิดนึงอะเด้งนะโอ้โหหนุ่มคนนึงนะครับว่ารู้สึกว่าขนลุกอะเด้งนะไปซื้อรถมือ2ครับแต่ปรากฏว่าไปเจอเสียงปริศนากระซิบข้างหูโอ้ไปค้นเจอนะครับประวัตินี่นะรถคันนี้อื้อซ่าเลยเด้งนะเหมาะสำหรับนะครับคนที่บอยจะไปหาซื้อรถซื้อร้าอะไรก็แล้วแต่นะเด้งนะ
1: ใช่รถแบบคายาเลยมาที
0: ่เป็นเขาใช่เป็นรถคายาเด้งนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเพราะว่าอะไรครับพานุมาหรือเฮียเปียกเจ้าของเพจนะครับเฮียเปียกช่วยด้วยที่อุดรธานีเด้งนะเขาออกมาเปิดเผยนะครับพร้อมกับคลิปด้วยได้รับการร้องเรียนจากชื่อว่านายวีรพงษ์อายุ34ปีนะครับเป็นผู้รับเหมารับสร้างบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีบอกว่าหลังจากที่ไปซื้อรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลตนะครับมือ2จากเต็นท์รถแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ภายหลังมาตรวจสอบเพราะว่ารถดังกล่าวนะครับเคยถูกใช้ขนยาบ้า3,200,000กว่าเม็ดนะครับเป็นคดีใหญ่เมื่อปี68ที่ผ่านมานี่เองครับนายเอ็มมี่บอกว่าหลังจากซื้อรถนานได้นานแล้วครับก็เอาไปโอนกรรมสิทธิ์นะครับที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยเด้งนะกระทั่งนำรถไปเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงเนื่องจากว่าพบว่ารอยกรีดบริเวณกระจกหน้าครับนี่นะระหว่างที่ช่างกำลังเปลี่ยนฟิล์มอยู่ได้ถอดรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปพ่อปู่ศรีสุทโธแล้วก็แม่ย่าสีปทุมมาออกมาวางไว้บนคอนโซลรถครับหลังจากเปลี่ยนฟรีมเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งในร้านนะครับพร้อมกับยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อก็ขอให้ทำมาหากินเถอะข้าขึ้นเถอะว่างั้นนะซื้อรถมาแล้วเด้งนะแต่จู่ๆครับบอกว่ากลับได้ยินเสียงผู้ชายมากระซิบข้างหูอย่างชัดเจนว่ารถคันนี้มันขนยามาโอ้ตกใจเด้งนะครับขณะนั้นอยู่บริเวณแยกบ้านจันทร์ครับรีบจอดข้างทางแล้วก็ไลฟ์สดเลยก่อนที่จะนำชื่อรุ่นแล้วก็ทะเบียนรถไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเด้งนะผลปรากฏว่านะครับนี่ขนลุกสู้ครับเด้ง
1: ค่ะ
0: เพราะนะครับข่าวเก่าระบุว่ารถคันนี้เคยถูกเจ้าที่ตำรวจสภ.หน้าพลานสระบุรีนะครับตรวจยึดพร้อมกับยาบ้าจำนวนมหาศาล3,200,000เม็ดนี่นะหรือประมาณ8กระสอบครับภายหลังประสบอุบัติเหตุนะครับเสียหลักชนกับขอบบริเวณโค้งเลิศจิตที่ถนนหน้าพระลานหนองจานอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีเมื่อคืนวัน22มิถุนายนใช่ไหมเด้งนะ
1: ฮะ
0: นะครับเมื่อตรวจสภาพนะครับข่าวเก่าแล้วรู้สึกว่าขนลุกเลยเด้งนะเพราะว่าร่องรอยหลายอย่างภายในรถนะครับตรงกับภาพแทบทั้งหมดเลยทั้งรอยแตกในห้องโดยสารร่องรอยถุงลมนิรภัยที่เคยทำงานรวมทั้งคราบสีแดงคล้ายกับเลือดที่จุดอยู่ตามซอกรถด้วยไปตรวจสอบประวัติการครอบครองรถนะครับยังพบว่าก่อนโอนกรรมสิทธิ์มาถึงตัวนี้นะเคยมีชื่อบุคคลที่เป็นทหารอากาศรายหนึ่งถือครองรถคันดังกล่าวนี้ด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเส้นทางการครอบครองรถและกระบวนการนำรถออกมาขายเนี่ยมันพัวพันกับเรื่องยาเสพติดรายใหญ่เพราะฉะนั้นจึงติดต่อกลับไปที่เต็นท์เลยครับส่งหลักฐานแล้วก็ขายให้ตรวจสอบนะครับแต่ทางรถบอกว่าทางเต็นท์บอกว่าไม่ทราบประวัติมาก่อนก็คงไม่รับผิดชอบอะไรเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นายคนนี้เข้าใจในเจตนานะครับของคนขายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเต็นท์รถมือสองต้องตรวจสอบให้ดี
1: เป็นเรื่องแบบนี้มันก็ลำบากเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: นะ
0: ทะเบียนอะไรเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไม่บอก
1: นี่มีคนเขามาบอกแล้วเนี่ยใครอ่ะคุณภูนสุขมาบอกแล้วที่คุณออยเขาส่งเนื้อเพลงม
0: า
1: คุณภูนสุขก็ไปหาเนื้อเพลงมาเนี่ยได้แล้วก็ชื่อเพลงด้วยชื่อเพลงว่าร้อนเสน่ห์ค่ะ
0: ร้อนเสน่ห์
1: เป็นเพลงของนิกนิรนามตั้งแต่สมัยปี2547อ่ะ
0: ร้อนเสน่ห
1: ์
0: โอ้ไม่เคยเลยครับคำว่าร้อนๆในเพศพวกนี้นะครับมีอย่างเดียวผมมาเด้งนะตอนนี้ร้อนกระเป๋าครับ
1: อย่างพี่สวิตร้อนกระเป๋าแล้วคนอื่นจะทำไงเนี่ยนี่วันนี้มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งซึ่งก็บอกว่าผมเป็นไวรัลมากเลยนั่นก็คือรับสมัครนักด่า3อัตราน
0: ักด่า
1: ใช่แล้วอันนี้บ้านเรานะคนไทยนะ
0: ด่าใครอ่ะ
1: แบบคงสนุกสนานเลย
0: คือ
1: เขาจ้างคนปากจัดด่าเก่ง

0: ไหวพริบดี3อัตราค่าตัวคนละ500บาทก็เหตุผล
1: ต่อครั้งในการด่าเนี่ยเด้ง
0: ไม่รู้ว่าเขาบอกเนี่ยบอกค่าตัวคนละ500เพื่อเอาไปช่วยรบกับเพื่อนบ้าน
1: โอ
0: ้มีปัญหากับเพื่อนบ้านอ่ะเออเขาบอกว่าเรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องที่แบบสุดฮามากแล้วก็เป็นข่าวไวรัลมากเลยเออแล้วก็หลายคนเนี่ยคือพออ่านข่าวนี้ก็ยิ้มมาเลยเนี่ยนะเออเพราะมันเป็นปัญหาโลกแตกอ่ะที่มันจะเป็นเรื่องของการกระทบกระทั่งกันระหว่างแบบคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี้ยก็เลยถูกยกระดับไปสู่อีกขั้นหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้วยระบบนี่แหละที่มีการจัดซื้อจัดจ้างหาพนักงานซะเลยหาคนมาด่าช่วยด่าแทนอะไรทำนองนั้นก็คงเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยนะเนี่ยโพสอ่ะเหมือนโพสระบายความในใจอ่ะหาคนปากจัดด่าเก่งไว้พริบดี3คนมาช่วยด่าเพื่อนบ้านปัญญาอ่อนวันอาทิตย์นี้ค่ะเนื่องจากซื้อบ้านแล้วได้เพื่อนบ้านตัวซีเครตค่าตัวคนละ500อยู่พันท้าย
1: อ
0: ืมมีใส่อยู่พันท้ายนรสิงห์ป่ะและอันนี้เป็นในเพจข่าวสารชาวบางกระดีบางกะดีที่ไหน
1: บางกะดีสมุทรปราการเลยครับบางกะดีเด้งนะโอ้อยากจะรู้นักด่านะเด้ง
0: เออเขาบอกเป็นงานพาร์ทไทม์ด้วยนะ
1: ก็เลยครับนี่นะไปจ้างด่าคนนะครับไปรู้ถ้าใครไปจ้างแล้วด่าประสบความสำเร็จยังไงบ้างนะครับบอกข่าวกันหน่อยนี่นะเผื่อจะได้มีคนอื่นไปจ้างต่อเด้งนะ
0: แล้วต้องแบบด่าอย่างเดียวนะห้ามมือไม้ถึงเนาะ
1: ครับนี่นะ
0: เออต้องด่าอย่างเดียว
1: ไปด่าแล้วนะครับสุดท้ายก็ทำประกันชีวิตไปด้วยสำหรับนักด่าใช่ไหมเด้ง
0: ใช่ใช่มีสิทธิ์โดน
1: โอ้หลายคนสงสัยนะครับว่าประกันกรุงเทพนิยมวิทยานะครับว่าเรื่องของฟ้าฝนตกนะครับยังตกหนักอยู่นะเด้งนะเอ๊ะแต่ทำไมนะครับตกหนักยังไงก็แต่ทำไมอากาศมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันสงสัยใช่ไหมเด้งนะนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งออกมาแล้วครับจากท่านอธิบดีดร.สุกัญญานียะวินชาญครับท่านบอกว่าฤดูฝนมาแล้วแต่ทำไมอากาศมันยังร้อนผิดปกติเลยนะครับถ้าว่าสาเหตุมันเกิดจากโลกครับโดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรในช่วงที่ผ่านมามหาสมุทรแปซิฟิกสะสมความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในปัจจุบันนั้นสูงเกินกว่าค่าปกติครับความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกตินะครับมันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมระดับบนในหลายพื้นที่เกิดสภาพอากาศที่จมตัวลงก็ทำให้อากาศมันอุ่นขึ้นแล้วก็ไม่มีเมฆครับและก็ไม่มีฝนเกิดขึ้นด้วยปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องลงไปยังพื้นดินก็มีปริมาณมากด้วยและก็เกิดการสะสมความร้อนเกิดขึ้นก็ทำให้บริเวณต่างๆนั้นมีความรู้สึกว่าร้อนผิดปกติเป็นพิเศษครับแล้วก็หากเกิดขึ้นสะสมเป็นเวลานานหลายๆวันก็จะเกิดคลื่นความร้อนขึ้นอีกเช่นอเมริกาเหนือยุโรปไซบีเรียซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและก็ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนส่วนประเทศไทยนะครับก็จะมีลักษณะของมรสุมที่เป็นตัวการสำคัญที่นำความชื้นเข้ามาประเทศไทยและก็มีการยกตัวของอากาศเกิดเป็นเมฆแล้วก็ฝนแต่เมื่อใดที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงภูมิอากาศก็จะมีการคมไปอีกปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะที่เกิดขึ้นที่ว่านี้เหตุผลเดียวกันเมื่อไม่มีเมฆรังสีของดวงอาทิตย์ก็จะส่องมายังพื้นโลกมากเพราะฉะนั้นนะ UV นะครับก็ลงมาที่บ้านเราเด้งนะมันก็เลยความรู้สึกร้อนตามเหตุตามผลที่ท่านอธิบายมาเนี่ยครับเด้งนะ
0: อ
1: ืมครับ
0: ป้า
1: ลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็นหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่29 พฤษภาคม 2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสวัสดีครับ
6: แหมวันนี้เห็นคลึ้มๆมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายภาคอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าไม่มีกรุงเทพมหานครแต่มันก็มืดมาแต่พอช่วงเย็นๆมาเมฆฝนหายไปหมดแล้วฮะ
7: รู้สึกอากาศก็เริ่มกลับมาร้อนอบอ้าว
6: เลยโอ้โหหลายคน
7: เย็นๆอยู่ดีๆหลายวัน
6: โอ้ทักทวงนี่คืนฤดูฝนหรือเปล่าเนี่ยมองขึ้นไปบนฟ้าแทบไม่เห็นเมฆเลยครับ
7: ครับแต่ก็ยืนยันว่าไม่ใช่คลื่นความร้อนนะ
6: ครับ
7: เหมือนกับที่ยุโรปหลายประเทศกำลังโดนขนาดนี้ในสหรัฐกำลังโดนกันอยู
6: ่ครับ
7: โลกมันก็อากาศก็แปรปรวนวิปริต
6: ใช่ฮะ
7: เพิ่มขึ้นเรื่อย
6: ๆครับ
7: แม่ฮ่องสอนแถบรัชฉานเมียนมาประเทศจีนตอนกลางมาถึงใต้ก็ฝนหนักนะ
6: ครับ
7: น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมอะไรกันอุตลุดไปหมด
6: ครับครับ
7: นะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้ดูไลฟ์ของคุณอิสริยาไพรทองแย้มฮะรุ่นพี่ที่เคยอยู่อสมทเราเนี่ยครับที่ตอนนี้ไปอยู่ BBC เนี่ยครับแล้วก็เธอไปฝรั่งเศส
7: ความร้อน
6: ไปเจอขึ้นความร้อนฮะแล้วก
7: ็ร้อนมาก30กว่าเห็นว่า36 37
6: ใช่เมืองที่ไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิสริยาบอกว่าเดิมทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเนี้ยของปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิประมาณสัก12 13ไม่เกิน15องศาแต่ตอนนี้จะ30องศาแล้วพี่เพศานแต่น้ำทะเลเนี่ยลงไปเหยียบยังเย็นเฉียบอยู่เลยฮะแต่อากาศข้างรอบตัวเนี่ยโอ้โหแดดจัดเปรี้ยงๆครับ
7: ครับ
6: โอ้นี่คือคลื่นความร้อนเลยนะฮะ
7: เจอติดกันหลายปีละ
6: ครับ
7: นะครับก็เราสังเกตได้ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ปิดฤดูกาลไปอ่ะ
6: ครับ
7: วันปิดฤดูกาลไปรู้สึกจะเป็นวันที่14ที่ผ่านมานะ
6: ครับ
7: ไม่ใช่ดิวันที่เท่าไหร่อ่ะ
6: คือจำได้อย่างเดียวคือแมนซีเอาชนะไม่ได้เพราะทำให้ปืนใหญ่ชนะเนี่ย
7: วันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์นะ
6: ครับ
7: วันอาทิตย์ ที่เท่าไหร่เนี่ยละที่ปิดฤดูกาลไปละ
6: ครับ
7: ปรากฏว่าวันนั้นน่ะดูในสนามสิ
6: ครับ
7: ใส่เสื้อยืดตัวเดียว
6: ร้อน
7: ต่างคือจากที่สัปดาห์ที่แล้วยังเห็นแบบโอ้โหทั้งฝนทั้งอากาศเย็นหนาวใส่เสื้อหนาๆกันนะ
6: ครับ
7: จู่ๆเนี่ยแค่ผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวอ่ะอุณหภูมิกลับมาร้อนเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่อังกฤษก็แบบร้อนขึ้นแบบพรวดพราดเลยอ่ะ
6: ครับ
7: นะเนี่ยมันผมก็สังเกตจากไอการแต่งตัวของคนในสนามนะ
6: ก็ผมทราบ
7: มันเปลี่ยน
6: ทราบอย่างเดียวคือฝากความหวังไว้กับแมนซีไม่ได้ฮะ

0: ทำไมจะสกัด
1: สกัดซิกซักนัดสองนัดก็ไม่ได้ฮะเพราะว่า
0: ไม่อยากให้อาร์เซนอลได้หรือไง
1: เปล่าครับโอ้เขารอมาตั้ง22ปีพี่พิสารให้เขาไปหน่อยนะฮะโอ้ปีนี้เขามาดีจริงนะครับ
0: วันนี้ก็มีหลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: ประเด็นร้อนๆแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยแจ้งกันก่อนว่าคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส64/60/40เนี่ยล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ26ล้านคนจากทั้งหมด30ล้านสิทธ
1: ิ
0: ์โดยยังมีสิทธิ์เหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์ในวันที่29เวลา22นาฬิกาเนี่ย
1: ปิดแล้วฮะ
0: นาสี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นสุดท้ายของการลงทะเบียน
1: ครับ
0: ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่มแน่นอน
1: แค่ไหนแค่นั้นครับ
0: เพราะถือว่าการลงทะเบียนครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้ว
1: ครับ
0: โครงการนี้ออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาปากท้องและพยุงผู้ประกอบการรายย่อยจึงมีการเตรียมสิทธิ
1: ์
0: ไว้มากเป็นพิเศษเพื่อแน่ใจว่าทุกคนจะได้เข้าถึงความช่วยเหลือ
1: ครับ
0: สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เหลือภายหลังจากการปิดลงทะเบียนแล้วนั้นอาจจะมีการพิจารณานำเงินส่วนนี้ไปใช้ในโครงการอื่น
1: ๆ
0: เพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เป็นแค่โครงการหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งยังมีอีกหลายโครงการที่รัฐบาลจะทยอยออกมาช่วยเหลือโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือชดเชยค่าพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กของกระทรวงคมนาคมซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีโครงการออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรคาดว่าจะเข้ากรรมการกันกรอง
1: ครับ
0: การใช้เงินจากพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านซึ่งจะมีการประชุมกันในเร็วๆนี้
1: ฮะก็ลงทะเบียนตัวเลขณขณะนี้เนี่ย26,207,092 รายนะฮะสำเร็จไปแล้วก็คือนะครับ 25,487,764 รายครับไม่ผ่านคุณสมบัติ 474,341 รายครับพี่เพศานะแต่ว่าคนที่บอกว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอการยืนยันอีก3วันจะส่ง SMS ไปคุณป้าคุณย่าคุณยายที่ไปลงกับธนาคารนะพี่เพศานแล้วไม่เคยลงมาก่อนสำหรับโครงการนี้เนี่ยต้องรอ3วันซึ่งตรงเนี้ยแม้ว่า4ทุ่มนี้จะปิดนะครับแต่ถือว่าเขาจองสิทธิ์ไว้ให้คุณป้าคุณยายแล้วไม่ต้องกลัว
0: ก็ยังมี33เหลืออีก2วันนะ
1: ใช่ครับ
0: น่าจะทันอ่ะวันที่1ก็ได้ใช้เลยถ้าเขารับรองให้
1: ครับครับไว้ฮะก็อย่างของพี่เพศาและของผมเนี่ยเขาตรวจสอบ2วัน
0: ครับใช่วันที่2ก็มี
1: ก็ SMS มาเลยนะครับส่วนจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียนนะครับมีทั้งหมด 1,025,038 รายครับเป็นร้านค้าเก่าที่เคยร่วมโครงการ 977,296 รายร้านค้าใหม่ที่สนใจมาร่วมด้วยเนี่ย 51,865 รายครับเป็นประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดครับแล้วก็รองลงมาเป็นร้านธงฟ้าร้านโอท็อปแล้วก็บรรดาพวกขนส่งสาธารณะที่มาร่วมโครงการนี้ด้วยครับพี่เบสานบคส.คสม.ก.รถร่วมนะฮะที่ขอเข้าร่วมโครงการซึ่งต่อวันเนี่ย200ไงครับที่สามารถหักได้สำหรับการเดินทางอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเจอวันหยุดสัก 2-3 วันใช้บริการแล้วก็เอาตรงนี้ไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารได้เลยไงพี่ไพศาลฮะ
0: ครับเอ๊ะต้นเดือนเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมลองวีคเอนด์ใช่ไหม
1: ก็วันนี้ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดครับวันอังคารมาเป็นฟันหลอ1วันวันพุธเป็นวันหยุดอีกแล้วครับ
0: วันพุธนี่เป็นวันเฉลิม
1: วันที่3
0: เป็นพระราชสมภพใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เสด็จพระราชินีนะ
1: ครับ
0: เอ้าเห็นว่ารัฐบาลเขาอนุมัติวันที่2ให้เป็นวันพิเศษหรือหยุดพิเศษ
1: หยุดด้วยใช่มั้ยฮะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อป้องกันปัญหาฟันหลอแล้วเด็กขาดเรียนกันเขาประกาศเป็นวันหยุดเลยครับพี่ไพศาล
0: เห็นว่าเขารัฐบาลเขาอนุมัติให้เป็นวันหยุดพิเศษ
1: อ๋อครับครับ
0: ก็เท่ากับ
1: ยาวเลย
0: เท่ากับหยุด5วัน
1: เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็ที่ทราบเนี่ยเพราะว่ามีญาติผมเขาจะไปเชียงใหม
1: ่ครับ
0: พรุ่งนี้เช้ามืดเลย
1: ครับ
0: เดิมเขาว่าจะขับรถไปจอดเพราะว่าเขาไปเช้าเย็นกลับอันนี้เขาเลยบอกว่าโอ้โหสงสัยที่จอดรถไม่มีหยุดยาวขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: คนคงบินกันแต่วันศุกร์เนี่ยเย็นเนี้ยบินคงบินกันหมดแล้ว
1: ครับ
0: จอดรถกันเต็มไปหมดแล้วเพราะหยุดยาวมาก
1: ครับ
0: ก็เลย

0: ลยเนี่ยต้องเอารถไปรับไปส่งกันเนี่ยทีเลยก็เลยทราบว่าอ๋อหยุดยาวนะหยุด5วันรวมเสาร์อาทิตย
1: ์
0: นะครับ
1: ครับก็ถ้า5วันเนี่ยก็ต้องย้ำตัวเองครับเวลานี้กลับวันนี
0: ้ท่านผู้ฟังท่านใดได้หยุด5วันบ้างแจ้งมาบ้างนะแต่เราไม่หยุดนะยังไงก็พบกันตลอด
1: ครับ
0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์สัปดาห์หน้าก็พบกันตลอดไม่หยุด
1: ถ้าหยุดยาวๆแบบนี้นะฮะอย่าเผลอไปใช้มอเตอร์เวย์เลยนะครับพี่ไพศาลถ้าไอ้มอเตอร์เวย์เขายังเก็บสตุ้งสตางค์อยู่ฮะผมโดนทุกเทศกาลเลยถ้าเกิดว่ายังเก็บเงินอยู่ติดยาวเหยียดเลยฮะเพราะว่าคนจะออกต่างจังหวัดไงครับสาย7สาย9เนี่ยครับแล้วก็ไปสะสมอยู่ตรงหน้าด่านนะครับ
0: ก็ไปคอขวดที่ด่าน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลยติดพันกันมาเป็น
1: บาง
0: ทีก็เป็น5กิโล10กิโลนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มักจะเป็นอย่างนั้นอยู
1: ่ฮะ
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดถึงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ที่ขับรถกระบะมิตซูบิชิสีดำชนท้ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสีเทาของนายศรนลินอาชีพไรเดอร์จนกะโหลกศีรษะแตกเสียชีวิตแขนซ้ายขาดนะ
1: ครับ
0: เหตุเกิดบนถนนราชพฤกษ์ขาออกบนสะพานต่างระดับข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีเมื่อเวลา 4:00 นของวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้มีหลายเรื่องเกิดขึ้นครับ
1: ฮะเดี๋ยวพักครู่นึงครับแล้วก็มาคุยกันครับ
0: ครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา13นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยท่าทีของผู้ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ยนะ
1: นายจรง
0: คุณจรงเน
1: ี่
0: ยก็ดูจะเปลี่ยนไปจากเรื่องที่มีการรายงานกันเมื่อวานนะมีคลิปอะไรออกมาเนี่ย
1: โอ้ยคลิปวันเกิดเหตุ27พฤษภาคมเนี่ยท่านยังเมาสุราอยู่ไงพี่ไพศาล
0: ยังไม่ได้สติดีย
1: ังไม่ได้สติดีฮะ
0: สังเกตยังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนใช่มั้ย
1: สังเกตจากอะไรฮะพอชนไปแล้วเนี่ยมีพลเมืองดีที่เขาเห็นเนี่ยเขาขับตามถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปล้อมรถให้ลงจากประตูรถเนี่ยเขาลงประตูไหนรู้ไหมพี่ไพศาลเขาไม่ได้ลงประตูคนขับนะฮะเขาลงประตูคนนั่งนะฮะข้างซ้ายครับเพื่อให้เสมือนว่าเขาไม่ได้ขับรถคันนี้ครับเพราะว่าไอ้ตอนลุมล้อมกันเนี่ยมันจะมีชายเสื้อดำโผล่มาทันทีเลยฮะผมเป็นคนขับจนพลเมืองดีบอกว่าไม่ใช่เห็นมาเลยว่าเขาขับมาคนเดียวคือคนใส่เสื้อสีขาวและพอเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรมาเนี่ยตำรวจคุณตำรวจอย่านะคนขับคือคนนี้อย่าเปลี่ยนคนเด็ดขาดฉันไม่ยอมเนี่ยประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาตายเลยนะนี่ขับตามกันไปนานพอสมควรเลยพี่ไพศาลและตอนที่ท่านลงมาเนี่ยสังเกตได้จากอะไรฮะว่าท่านเมามากเนี่ยก็คือยืนไม่อยู่ครับต้องเอามือประคองอยู่หน้ากระโปรงรถอะฮะครับ
0: เห็นว่ากินวายใช่ไหมกินวาย
1: เจ้าของร้านที่ท่านไปนั่งดื่มมาบอกว่าหมดไป3ขวดนะฮะวายอ
0: ่
1: ะ
0: วาย3ขวดคนเดียวหรือเปล่าน
1: ั่งกินกัน 2-3 คนมั้งฮะมีคนไปด้วยคนที่สมอ้างว่าเป็นคนขับนั่นก็ดื่มด้วยฮะคนนั้นก็115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าไปสมอ้างตั้งแต่อยู่ในเหตุการณ์บนท้องถนนว่าเป็นคนขับแล้วใช่มั้ยครับไปที่โรงพักไปยืนยันกับตำรวจอีกนะว่าตัวเองเป็นคนขับนะฮะตำรวจเลยต้องตรวจแอลกอฮอล์ฮะขึ้นไป115

0: ก็วันนี้ตอน 12:45 นเนี่ยคุณจรงก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.บางสีเมืองนนทบุรีนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า3ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก่อนนำตัวลงมาพิมพ์ลายนิ้วมือด้านล่างนี่แสดงว่าเพิ่งจะมารับทราบข้อกล่าวหานะ
1: ก็คืนเกิดเหตุ
0: ใช้ตำแหน่งวันเกิดเหตุนี่ตำรวจก็ปล่อยไปก่อน
1: ใช้ตำแหน่งของตัวเองประกันตัวเองออกไปอะครับแล้วก็นัดหมายวันนี้ครับ
0: วันนี้เปลี่ยนเป็นเสื้อดำนะ
1: ครับ
0: กางเกงดำเสื้อดำวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นว่าเสื้อขาวกางเกงน่าจะเป็นวันทำงานน่าจะทำงานอะแต่ผมก็สงสัยเหมือนกันเพราะร้านเขาบอกว่ากินมาตั้งแต่สี่โมงเย็น
1: นั่นแหละฮะโซเชียลก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะระบบราชการเขาเลิกกันกันกี่โมงฮะประมาณนั้น
0: แล้วที่ทำงานก็ไม่น่าจะอยู่แถวอะไรนะไอ้นนทบุรีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ปปช.เขาอยู่ทางไหน
1: ปปช.
0: ทำงานเขาศูนย์ราชการ
1: ศูนย์ราชการครับใช่ฮะ
0: ใช่ไหมมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ
1: ก็ท่านอยู่ฝ่ายไหนอ่ะอยู่ฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษสืบสวนหาข่าวหรือเปล่าพี่พิสาร
0: โอ้เออเป็นไปได้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะลงมาให้สัมภาษณ์สื่อเลยนะ
1: ครับ
0: เปิดหน้าเปิดตาเลยก็ผมต้องบอกว่าท่าทีเริ่มเปลี่ยนไปละคงจะไปตั้งหลักแล้วล่ะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าคงจะได้คุยกับผู้บังคับบัญชา
1: ครับ
0: ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่เสียหายเฉพาะคุณจะลงอย่างเดียว
1: องค์กร
0: ปปช.ก็ดูจะตกเป็นเป้าไปด้วย
1: ครับ
0: วันนี้คุณจะลงก็เลยเปิดหน้าให้สัมภาษณ์เลยโดยบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงขอโทษต่อสำนักงานปปช.นะ
1: คร
0: ับ องค์กรผู้ใหญ่คงบอกว่าโอ้โหเสียหายมากนะ
1: ครับ
0: ชื่อเสียงของเราที่ผมทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็นั่นไปส่วนตัวคงจะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวเฉพาะตัวเขาไม่เกี่ยว
1: องค์กรไม่เกี่ยวเป็นเพราะผมเองประมาณนั้น
0: และไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้ขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้ต้องควรจะเตือนไว้ก่อนที่จะขึ้นนั่งหลังพวงมาลัยนะด
1: ื
0: ่มไปแล้วเนี่ยนะมาเตือนเอาตอนหลังแล้วไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยมาพูดตอนหลังจะมีประโยชน์อะไร
1: มันสายไปแล้วเนี่ย
0: มันต้องพูดตอนที่นั่งพวงหน้าพวงมาลัยหลังจากที่ดื่มเข้าไปนั่นแหละหลังเกิดเหตุตนรู้สึกเสียใจอย่างมากเนื่องจากตนก็เป็นพ่อคนเหมือนกันและทราบว่าผู้ตายก็มีลูกด้วย2คนนับตั้งแต่เกิดเหตุก็นอนไม่หลับมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีสื่อมวลชนแต่เพิ่งรับทราบเรื่องหมายเรียกจึงเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะให้การกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ยืนยันว่าจะดูแลและรับผิดชอบครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องค่าเสียหายและการเยียวยาตามกำลังที่ตนสามารถทำได้ในช่วงเย็นของวันนี้จะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปร่วมงานทุกวันจนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีส่วนประเด็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวคนขับคุณจะลงยืนยันว่าตนเป็นผู้ขับรถเพียงคนเดียวหลังเลิกงานเวลาประมาณ 16:30 นเขาบอก 16:30 นะ
1: ครับ
0: ได้เดินทางไปรับประทานอาหารและยอมรับว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงก่อนจะขับรถออกมาเพียงลำพังโดยอ้างว่าช่วงที่กำลังขับรถกลับนั้นฝนตกหนักจึงไม่รู้ว่าได้มีการชนแต่รู้สึกว่าเหมือนจะมีรถมาชนตนเท่านั้นซึ่งช่วงหลังเหตุการณ์ที่มีภาพตนนั่งอยู่บริเวณฝั่งผู้โดยสารนั้นจังหวะที่กำลังใช้โทรศัพท์ติดต่อกับญาติเท่านั้นคุณจรงบอกว่าตนไม่ได้มีพฤติกรรมโวยวายตามที่มีกระแสข่าวหรืออ้างตำแหน่งเพียงแต่เกิดความสับสนในช่วงเหตุการณ์เนื่องจากมีคนเข้ามาล้อมรถและดึงประตูรถในขณะที่ตนกำลังจะขึ้นรถ
1: ครับ
0: ส่วนประเด็นทางวินัยนั้นคุณจะลงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำนักงานปปช.จะพิจารณาดำเนินการขั้นตอนต่อไปส่วนการสอบปากคำหรือแจ้งข้อกล่าวหาทางพนักงานสอบสวนล่าสุดนี้มีรายงานข่าวว่าแจ้ง3ข้อหานะครับ
1: ครับ
0: 1ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและ

0: ขับรถเฉี่ยวชนแล้วไม่จอดรถให้ความช่วยเหลือหรือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตำรวจรายงานว่านายจรงได้ให้การรับสารภาพในข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนอีก2ข้อหาให้การปฏิเสธครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: หลังจากนั้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันและเดินทางกลับ
1: คงจะต้องไปสู้คดีในชั้นศาลมั้งครับ
0: ใช่ก็คือข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นคราวนี้เขาพิสูจน์ว่าเขายืนยันเขายังต่อสู้ว่าเขาไม่ประมาทก็เห็นทางตำรวจระดับรองผู้การเนาะนะภูธรภาค1พูดเหมือนกันบอกว่าก็เรื่องประมาทเดี๋ยวต้องไปสอบพยานหลักฐานดูผมก็นั่งนึกว่าตรวจแอลกอฮอล์เมาขนาดนั้นแล้วยังมีต้องไปสอบอยู
1: ่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์ไหนผมจำได้ว่าถ้าสมมุติว่านั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วขับมีอุบัติเหตุแล้วตรวจเจอแอลกอฮอล์เนี่ยแทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ
1: ครับ
0: ว่าตกลงใครประมาทไม่ต้องพูดเลยก็ขับรถดื่มสุราแล้วขับรถนี่มันจบข่าวแล้ว
1: แต่เมื่อสักครู่ได้ยินไหมพี่เพศานที่อธิบายกับพนักงานสอบสวนว่าผมขับอยู่เนี่ยมีฝนตกลงมาเหมือนใครมาชนผมเขาจะบอกลักษณะนี้ฮะ
0: ใช่แล้วก็สู้ในประเด็นเรื่องว่าไม่ได้หนีใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้หนี
1: เพราะผมไม่ทราบว่าผมชนไปแล้วนะ
0: แต่ว่ามันฝนมันตกเหรอผมดูจากคลิปมัน
1: ไม่มีเลย
0: มันไม่น่านะไม่มีใช่ไหม
1: ไม่มีครับเพราะว่าไอ้ตอนขับไปเนี่ยข้างบนมันเป็นทางด่วนที่มันคลุมอยู่อะไม่มีเม็ดฝนร่วงลงมาจนถึงถนนนะพี่ไพศาลแล้วก็ไอ้ที่มีเนี่ยคือข้างล่างล้อประกายไฟฮะล้อประกายไฟเพื่อนมีจักรยานยนต์กับเศษชิ้นส่วนนั่นแหละฮะที่มันติดล้อกันไปแล้วก็ตอนชนเนี่ยเขาอยู่ค่อนข้างจะเลนกลางออกไปขวามือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของพี่ไรเดอร์เนี่ยเขาอยู่ซ้าย
0: ต้องซ้ายอยู่แล้ว
1: ใช่ครับพอเขาเบี่ยงมาชนคือเบียดจนทำให้แขนขาดอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็ลากไปนะไอ้ชนเนี่ยล้อหน้าซ้ายของเขาเนี่ยไปกระแทกบารีเออร์จนกระทะล้อมแตกฮะพอกระทะล้อแตกเนี่ยไอ้ล้อซ้ายหน้ามันไม่หมุนแล้วมันไปไม่ได้ฮะไอ้ที่มันหมุนแล้วมันค่อยๆทุลักทุเลไปเนี่ยก็คือล้อขวาหน้ากับไอ้สองล้อข้างหลังเนี่ยนะ
0: นั่นแหละมันลากไปลากไปล้อซ้ายหน้าไป
1: ใช่ฮะจนไฟลุกติดท้องรถฮะไฟแลบหมอกติดท้องรถนะฮะเพราะว่าเขาถ่ายคลิปกันมาเห็นจนมันไปไหนไม่ได้แล้วฮะจึงจอดแล้วก็พวกพลเมืองดีก็ไปล้อมรถไงฮะไปเคาะให้ลงมาพอเคาะลงมาเนี่ยไม่ลงประตูคนขับด้วยไงอย่างที่บอกฮะเอ๊ะมันจะเป็นทริคทางกฎหมายอะไรหรือเปล่าแล้วที่สำคัญคือตอนขับรถเนี่ยโทรศัพท์ตลอดเวลาฮะแล้วก
0: ็
1: ท่านก็มาลงอยู่ประตูด้านซ้ายประตูด้านซ้ายคือไม่ใช่ประตูคนขับลงมาแล้วก็เซนิดหน่อยแล้วก็เอามือไปเกาะอยู่กระโปรงรถนะฮะแล้วก็พยายามจะเดินเบี่ยงออกไปข้างนอกไกลๆหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วก็มีชายเสื้อดำเนี่ยฮะมาสมอ้างบอกว่าเขาเป็นคนขับเองแล้วก็มีเหตุอยู่ในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์ออกไปนั่นแหละครับ
0: ครับฮะแล้วก็ล่าสุดครับบอกที่คุณจรงเขาบอกว่าช่วงเย็นวันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปรอไปจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ไปพร้อมกับเข้าใจว่าเป็นทนายความแล้วก็เตรียมดอกไม้ธูปเทียนใส่พานลงจากรถปั๊บก็ถือพานกะว่าจะคงจะไปไหว้ขอขมาบรรดาญาติๆแล้วก็ขอขมาศพนะ
1: ครับ
0: ศพผู้เสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนไรเดอร์ครับตัวมันเริ่มเลยปรีเข้ามาถึงชกเปรี้ยงเลยคุณจะลงนี่ไอ้พานเพลินกระจายเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ล้มลงไปสุดลงไปนั่งครับ
1: ครับ
0: ประคองลุกขึ้นมาสื่อจับผ้าปรากฏปากแตกเลือดโกงเลยก็คนก็มาช่วยกันห้ามปราม
1: ครับ
0: เพื่อนไรเดอร์ที่คนนี้ที่จะมาทำร้ายก็ยื้อยุดกันไป
1: ครับ
0: แกก็ยืนงงๆอยู่แล้วก็มีคนที่ไปด้วยเข้าใจว่าจะเป็นทนาย
1: ครับ
0: ก็ยืนประชันหน้าเช็ดซับลงซับเลือดไปก็เลยไม่มีงานรายงานล่าสุดผมก็ไม่ได้ทราบว่าตกลงยังจะได้ไปขมาศพไหมหรือว่าต้องกลับไปก่อน
1: ผมว่ายังเชื่อว่าท่านเข้าไปขมาศพอยู่ฮะเพราะว่าน่าจะสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออย่างที่ท่าน
0: เขาคงประสานกับญาติแล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะเห็นว่าคุยกับญาติอะไรกันเรียบร้อยคุยติดต่อ

0: ญาติอะไรกันอยู่แต่ว่าไอ้คนที่มาชกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเพื่อนไรเดอร์
1: ไรเดอร์ฮะ
0: เขาคงโกรธแค้นอะไรต่าง
1: ครับครับ
0: แล้วก็ติดตามข่าวมาก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะกลัวว่าจะใช้ไอ้ความที่เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของปปช.อะไรเงี้ยมา
1: เปลี่ยนแปลง
0: มาทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตเขา
1: ครับครับ
0: ชีวิตก็เสียแล้วยังจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกแล้วมันก็คนก็คงจะแค้นนะนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ
1: ก็เชื่อว่าท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากฤทธิ์สุรานั่นแหละพี่ไพศาลเพราะว่าสื่อเนี่ยก็ไปถามเจ้าของร้านอาหารนะฮะที่เขาไปนั่งดื่มกินกันเนี่ยนะครับก็เขาอธิบายนะฮะผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงไปเนี่ยเขาบอกว่ามากันไอตอน4โมงกว่าๆเนี่ย 3-4 คนครับมาดั่มดื่มสังสรรค์กันดื่มไวน์ไป3ขวดนะฮะขวดที่3นี่ยังไม่หมดเลยนะฮะโอ้ก็ขวดที่3ไม่หมดเนี่ยหลังจากที่ผอ.ณรงค์กำลังจะกลับออกมาจากทางร้านเนี่ยทางรปภ.เดินไปส่งที่รถนะฮะแล้วก็เห็นภาพมีกล้องวงจรปิดมายืนยันด้วยว่าดื่มกินกันจริงแล้วก็เดินขับขึ้นรถอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแล้วก็ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตอนที่อยู่สถานีตำรวจหลังจากพบพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าสำนึกแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าผมก็มีลูกเหมือนกันเข้าใจหัวอกผู้เป็นพ่อก็คือไรเดอร์ที่เสียชีวิตไปอ่ะเขามีลูก2คนคนโตเนี่ยกำลังจะจบปริญญาคนเล็กกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งเสียให้เรียนจนจบเลยนะฮะจะดูแลเหมือนเสมือนลูกของตัวเองเลยพี่ไพศาลฮะสำนึกในการกระทำของตัวเองที่ได้ทำลงไปแล้วครับเพียงแต่ว่าการเข้าไปพบพนักงานสอบสวนก็อย่างที่บอกฮะเขายอมรับสารภาพก็คือดื่มเมาสุราแล้วขับใช่ไหมแต่ว่าอีก2ข้อกล่าวหาเขายังให้การภาคเศษอยู่ไงฮะก็คงต้องต
0: ่อสู้ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่หยุดรถ
1: ครับโอ้ยังมีช่องทางสู้เหรอฮะ
0: ก็ข้อหาที่3คือขับแล้วหนีชนแล้วหนีอ
1: ่ะครับเพราะว่ามันมีคลิปภาพที่คนเขาถ่ายกันไว้โอ้โหชัดเจนอยู่หลายมุมเลยอ่ะนอกเหนือจากคลิปคนที่ถ่ายที่เป็นพลเมืองดีแล้วนะพี่เพศานเขาไปเอาวงจรปิดนะฮะมุมสูงด้วยนะฮะวินาทีชนแล้วถามว่าจอดไหมนะฮะไม่จอดฮะไปจอดอีกทีตอนไหนรู้ไหมพี่เพศานตอนที่มีไรเดอร์อีกคนนึงขับตามไปพอท่านทราบว่ามีคนขับตามมาเนี่ยท่านจอดแล้วลงมาคุยกับไรเดอร์คนนั้นฮะไม่แน่ใจว่าคุยอะไรกันฮะแล้วก็ค่อยไปต่อฮะเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งปรากฏว่าวันนี้ก็ตามคาดนะ
1: ครับ
0: มีการลงนามย้ายคุณจะลงเนี่ยออกจากตำแหน่งเดิมแล้วครับ
1: ครับ
0: โดยลงนามโดยเลขาปปช.นะคุณสุรพงศ์อินทรถาวร
1: ครับ
0: นะซึ่งก็ปรากฏว่าก็มีเรื่องโอละพ่อกันอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามีคนเข้าไปเห็นหนังสือที่เลขาลงนามย้ายคุณจรงเนี่ย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าย้ายไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นหวยที่ค่อนข้างมีบทบาทสูงกว่าเดิมฮะ
1: เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ
0: ก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามีคนเขาตอนนี้เขากำลังแชร์ให้เอกสารสั่งย้ายเนี่ย
1: ครับ
0: ไปเป็นระดับเข้าใจว่าระดับผอ.ด้วยกันแต่เป็นหน่วยแล้วก็เป็นระดับที่อัตราเนี่ยเงินเดือนมันจะขึ้นเงินเดือนจะสูงกว่าไอ้ตำแหน่งเดิมที่เป็นผอ.
1: ครับ
0: ที่ถูกย้ายออกไปไม่ได้ว่าเข้ากุเข้าเตลืออะไรไปก่อนนะ
1: ครับ
0: ระหว่างรอการสอบในเรื่องข้อเท็จจริงของคดีอะไรต่างๆแล้วจะไปสู่การสอบวินัยหรือไม่ในอนาคตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไอการย้ายไปก่อนเนี่ยจะบอกว่าย้ายไปในตำแหน่งที่ดีขึ้นเนี่ยสื่อเขาสรุปเลยบอกดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ย
1: ใหญ่กว่าเดิมอีก
0: ถามผู้รู้ในวงการปปช.บอกโอ้ยตำแหน่งนี้ใหญ่กว่าเดิมเงินเดือนสูงกว่าเดิม
1: ครับ
0: แล้วสรุปไว้อย่างนั้นนะเป็นเรื่องที่ประหลาดอยู่เหมือนกัน
1: โอ้คงไปเปิดห้องผู้ตรวจคงไปเปิดห้องไอ้ช่วยราชการดูแล้วคงเต็มอะฮะเก้าอี้เต็มโต๊ะเต็มอะครับ
0: ทราบเหมือนกันทราบเหมือนกันแล้วถือโอกาสย้ายถ้าย้ายก็ย้ายไปอยู่ตำแหน่งนี้ก็แล้วกัน

0: หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะ
1: แต่ว่าดูประวัติท่านเนี่ยตอนทำงานนะพี่เพศาลฮะท่านก็คนมีฝีมือคนหนึ่งเลยนะฮะเติบโตมาจากนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญภารกิจปราบปรามทุจริตในส่วนกลางเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยเราเลยนะครับโอ้รับผิดชอบทั้งงานสืบสวนคดีสำคัญสำคัญงานสื่อสารองค์กรนะฮะประวัติเส้นทางรับราชการเนี่ยนะฮะก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผอ.กลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนการทุจริตภาค1ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีเนี่ยหลังจากมีผลงานหลายคดีที่ไปจับกลุ่มเนี่ยปี68ขยับขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการระดับสูงขึ้นนะฮะ
0: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อน
1: ไปอยู่แม่ฮ่องสอนรับตำแหน่งในส่วนกลางที่สำนักงานสืบสวนกิจการพิเศษแล้วก็ปีเนี้ย69ฮะสร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปรากฏชื่อร่วมปฏิบัติการสำคัญกับบก.ปปป.แล้วก็สำนักงานปปท.ในการบุกจับผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.เรียกรับเงินสูงถึง15ล้านบาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือคดีเนี่ยความสำเร็จในการที่ไปบุกจับตรงเนี้ยฮะก็เป็นคนที่มีฝีมือคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าคือมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในการใช้ชีวิตอะครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: นี่มันเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะ
1: ครับ
0: ของผอ.ปปช.ที่ไปก่อเหตุชนไรเดอร์เสียชีวิตเนี่ย
1: โอ้คงยังไม่จบงานนะฮะสำหรับสำนักงานปปช.พี่ไพศาลก็คงต้องไปชี้แจงกันต่อเหตุที่ต้องย้ายแล้วไปตำแหน่งที่สูงขึ้นดูเหมือนเสมือนสูงขึ้นเนี่ยนะใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณานะครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: เริ่มผมเห็นสื่อเริ่มรายงานแล้วนะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์เพื่อนไรเดอร์พุ่งชกผอ.กองสื
1: ่
0: อขณะถือพานธูปเทียนขอเข้ามาศพ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูซิว่าคนชกนี่เขาเปิดชื่อเปิดอะไรไหม
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะฮะโอ้โหเพราะว่าอย่างคุณชุศนะคุยเข้ามาว่าคุณณรงค์วิจารณ์เขาเบาจังนะฮะโอ้โหในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเล่นเขาไปหนักแล้วฮะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยเขาก็ถ้าเขายอมรับผิดนะฮะว่าเมาจริงแล้วก็พร้อมจะเยียวยาผู้เสียหายเนี่ยจะด่าอะไรเขาฮะ
0: ปรากฏว่าเขาก็โอเคนะอยู่ต่อนะ
1: ครับ
0: คุณจะลงกำลังนำพานธูปเทียนเข้าไปขอขมาถูกเพื่อนของนายสอนนลินพุ่งเข้ามาต่อยจนปากแตกเลือดกบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่พี่ชายญาติผู้ตายและทนายความนายจะลงได้รีบเข้ามาห้าม
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อนายจะลงลุกขึ้นมาก็พบว่าปากแตกจากนั้นนายจะลงได้นำพานธูปเทียนเข้าไปกราบขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถูกชกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของ

0: ทั้งสองคนไปที่โรงพักจะทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องของหน้าที่การงานก็ว่ากันไปตามระบบของปปช.ว่าจะดำเนินการทางวินัยอย่างไรจากนั้นนายจรงก็ได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายก็ได้กล่าวกับนายจรงถึงความต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสานฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจรงก็รับปากว่าเรื่องของการให้ความช่วยเหลือจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี
1: ้
0: พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้เบื้องต้นให้แก่พี่สาวผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนหรือผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบด้านญาติของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าผู้ที่เข้าไปชกนายจรงนั้นเป็นเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งทางญาติได้มีการพูดคุยตกลงกันแล้วว่าห้ามไปก่อเหตุความรุนแรงอะไรกับคู่กรณีโดยเด็ดขาดแต่จนแล้วจนรอดก็เกิดเรื่องจนได้พร้อมขอโทษกับคู่กรณีกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยขณะที่นายทนายความนายจรงก็ได้ขอภาพคลิปจากสื่อมวลชนพร้อมระบุว่าแม้ทางนายจรงจะให้อภัยแต่ขอเก็บภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมระบุว่าทุกการกระทำมีราคาโดยเฉพาะไม่ใช่ญาติมันคนละเหตุการณ์กันก่อนที่นายจรงจะเดินทางกลับออกจากงานหนุ่มเพื่อนของไรเดอร์ที่ก่อเหตุก็ยังพยายามที่จะเข้าไปส่งเสียงตะโกนต่อว่าทำนองว่ามึงจะเอายังไงทำให้บรรดาญาติต้องเข้ามาห้ามปรามให้หยุดพฤติกรรมพร้อมกับระบุว่าให้ออกไปจากงานจากนั้นทางญาติร่วมกันเข้ามาขอโทษกับทางผู้อำนวยการสืบสวนฝ่ายกิจการพิเศษปปช.ซึ่งทางนายจรงก็ได้ขอตัวกลับและว่าจะมาร่วมงานใหม่ในภายหลัง
1: ก็เห็นบอกว่าจะมาทุกวันเนี่ย
0: ครับคือทางญาติเขาก็คงจะสูญเสียเพราะเสียใจนะแต่ว่าตอนนี้มันก็ต้องพูดถึงเรื่องว่าจะดูอนาคตอ่ะง่ายๆเขาก็ต้องคงต้องปรองอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ดูกันถึงอนาคตข้างหน้า
1: จะช่วยเหลือจะดูแลเยียวยา
0: จะอะไรกันยังไงต่อไปใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะฮะและลูกสองคนด้วยนะครับโอ้แล้วก็อย่างน้อยก็ขาดรายได้ครับพ่อไม่อยู่แล้วประมาณนี้พี่เวสาร
0: คร
1: ับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเยียวยาณขณะนี้ได้บรรเทาโทษที่ตัวเองได้ทำลงไปได้เนี่ยก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้คู่กรณีนะฮะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดหรือว่าเขาสามารถนะฮะมีชีวิตได้ต่อไปอ่ะไม่งั้นโอ้โหมันมีคดีหนึ่งอ่ะที่ไปชนผู้กำกับใช่ไหมที่เป็นนักธุรกิจใหญ่อ่ะพี่เวส
0: าน
1: ัก
0: ธุรกิจเมาเงินนะดื่มแล้วขับเมาแล้วขับ
1: ออกจากสนามกอล์ฟมา
0: ก็พ่อแม่เสีย
1: ครับ
0: นั้นก็ต้องไปจ่ายหลายสิบล้านอ่ะ
1: ครับ
0: ชดเชยหลายสิบล้านแล้วก็ส่งเสียลูกเลี้ยงลูกเขาแทนเลย
1: เนี่ยครับทำได้ต้อง
0: ร
1: ับ
0: มาเป
1: ็
0: นลูกรับมาเป็นลูกบุญธรรมเลย
1: ครับครับเพราะว่า
0: เป็นเสียใหญ่เนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็มีฐานะมากขับรถเบนซ์ไปชนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: รถรองรถผู้ตายเป็นยศพลตำรวจโทกับภรรยา
1: ครับ
0: ลูกรอดลูกนั่งมาด้วยคนหนึ่งครับ
1: ครับคือทุกอย่างมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องทำให้ดีที่สุดฮะที่เราจะสามารถทำได้ประมาณนั้นนะครับฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของอธิบดีกรมการปกครองอ่ะพี่ภิสาร
0: โอ้ทีแรกผมก็ไม่รู้อะไรอ
1: ่
0: ะช่วยน้ำเงินด้วยเงี้ย
1: ช่วยน้ำเงินด้วยครับ
0: ช่วยน้ำเงินด้วยผมก็นึกว่าอ้าวคนกินปลาน้ำเงินกันเยอะหรือยังไง เอาไปทำชูชีกันหรือยังไงเลยต้องช่วยปลาน้ำเงินน้ำเงินนี่คือปลาน้ำเงินหรือเปล่า
1: ครับ
0: โอ้ปรากฏว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเลือกตั้งที่ผ่านมา
1: ใช่ไหมใช่ครับในช่วงเลือกตั้งเนี่ยปรากฏว่ามันมีลายหลุดไปฮะในส่วนของผู้ใต้บังคับบัญชานะฮะข้อความมันเบ้งขึ้นมาเลยบอกว่า
0: คนเปิดเรื่องนี้คือใคร
1: คนที่ถูกย้ายไงฮะ
0: บุรีรัมย
1: ์ทนายอันบุรีรัมย์ได้ข้อมูลมาจาก
0: ทนายอันเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีในการโพลธนาร้องเรียนเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: เอาไปร้องหน่วยงานนู้นร้องหน่วยงานนี้แต่ว่าต้นเรื่องเนี่ย
1: ครับ
0: ข้อมูลต้นเรื่องเนี่ยเข้าใจว่าจะมาจากข้าราชการภูเก็ตที่ถูกเด้ง
1: ก็ถูกเด้งทั้งจังหวัดอ่ะยกเว้นผู้ว่าคนเดียวอะครับและรองจากผู้ว่ามาโดนหมดนะฮะตั้งแต่ป้องกันจังหวัดใช่ไหมนายอำเภอ
0: นายอำเภอก็โดนด้วย
1: โดนหมดนะฮะแล้วก็เขาไปร้องบอกว่าเขาถูกย้ายไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองแล้วก็นี่แหละฮะไอ้ที่หลุดมาก็คือมันมีลายมาไงผมไม่สนองเขาหรือเปล่าที่บอกว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยในช่วงเลือกตั้ง

0: ้งอะครับ
1: อ๋อที่ภูเก็ตใช่ไหม
0: ที่ภูเก็ตฮะ
1: ช่วยไม่สำเร็จนี
0: ่ครับ
1: หรือไม่ได้ช่วยก็ไม่รู้แต่ว่าพรรคประชาชนได้หมดไม่ใช่เหร
0: ออ๋อ
1: ภูเก็ตนี
0: ่พรรคประชาชนกว่าสามเขต
1: ภูเก็ตที่สอง
0: เขต
1: ที่สามไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเขาได้กี่เขาได้ไหมบางใบ
0: ก็ในอำเภอถูกย้ายสามคนนะสามเขตไหม
1: ภูเก็ตเข้าใจว่าสสมีแค่สองคน
0: สองคนเหรอครับ
1: ก็เอาเป็นว่าคนที่แฉเนี่ยเข้าใจว่าเป็นปลัดจ
0: ัง
1: หวัดที่ถูกย้ายใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็
0: แต่ว่า
1: คราวนี้ไอ้ที่เขาเอามาแฉเป็นไงบ้างไอ้ที่เนื้อหาอะไรเขาว่าไงในคลิปมีการติดต่อคลิปครับอะไรกันอยู่นี่นะ
0: คือเรื่องนี้ทนายอันบุรีรัมย์เนี่ยแล้วก็สสพรรคประชาชนรับเรื่อง
1: สามเขตฮะภูเก็ตสาม
0: เขตใช่ไหมฮะ
1: น้ำเงินตกหมดเลย
0: อ๋อ
1: ส้มสอง
0: ครับ
1: เขียวหนึ่ง
0: เขียวหนึ่งกล้าทำเหรอฮะ
1: กล้าทำได้
0: ไปแทรกเขียวได้นะโอ้แสดงว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็นี่ฮะทนายอันบุรีรัมย์สสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดภูเก็ตฮะปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาก่อนที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะฮะคุณณฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวนะครับเพราะผมเนี่ยมีแอปพลิเคชันซึ่งมันไปผูกกับไอ้สมาร์ทโฟนกับเทคโนโลยีอยู่หลายส่วนหลายเครื่องนะฮะในโทรศัพท์ของผมไม่ได้พิมพ์เครื่องนี้แน่นอนไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปจากตรงไหนแต่ไม่ใช่ผมเป็นคนส่งนี่ท่านพยายามอธิบายแบบนั้นครับแล้วก็วันนี้พี่เพศาล
1: ฟังขึ้นไหม
0: ผมก็
1: โดยทางเทคโนโลยีเป็นยังไง
0: ถ้าในทางเทคโนโลยีนะเอาคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอย่างผมนะพี่เพศาลถ้าผมมีโทรศัพท์ผมเข้าแอปพลิเคชัน LINE ได้และปรากฏว่าในคอมพิวเตอร์ทำงานของผมเนี่ยไปเปิดแอปพลิเคชัน LINE ด้วยเหมือนกันแล้วพอผมเปิดเครื่องค้างไว้แล้วผมไม่ได้อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันสามารถพิมพ์ได้ฮะ
1: คนที่ใช้เครื่องก็พิมพ์ไปได้
0: ใช่ฮะผมออกไปทานข้าวอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาใช้เครื่องผมต่อเนี่ยผมไม่ได้ล็อกรหัสไว้ด้วยนะเขาพิมพ์ได้เลย
1: ใช่บางคนเขามีโทรศัพท์มือถือมี iPad
0: ครับ
1: บางทีก็ให้ลูกน้องถือ iPad บางทีก็ให้ลูกน้องถือ
0: เป็นไปได้ครับ
1: เป็นไปได้ใช่ไหม4เครื่องอะไรก็ว่านะ
0: ครับ
1: แต่คนที่เขารู้เทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเครื่องที่ท่านถือเองกับมือมันต้องเด้งข้อความขึ้นมาครับ
0: ผมต้องได้ด้วยสิฮะใช่ไหมล่ะครับ
1: ถูกต้องมันขึ้นหมดทั้ง4เครื่อง
0: แล้วถ้าเกิด
1: ใครไปพิมพ์ที่ไม่ใช่เราพิมพ์เอง
0: มันต้องขึ้นที่เครื่องเราด้วย
1: แต่มันต้องมาขึ้นที่เครื่องเราทำให้เราดูว่าอ้าวมีการส่งข้อความนี้ไปในตามเรา
0: ผมไม่ได้พิมพ์ผมก็ต้องดีลีททิ้งฮะหรือว่าลบข้อความนั้นทิ้งไปครับ
1: ผมก็บอกว่าอย่างผมก็ฟังมาผมก็ว่าอย่างนี้ว่าเอ๊ะท่านถ้าอย่างนั้นท่านก็พูดคล้ายๆว่าใครพิมพ์ก็ท่านไม่รู้ไม่ได้ท่าน
0: มันต้องเด้งอยู่กับท่านมันต้องเด้งไปที่เครื่องท่านด้วยเพราะว่าแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยรหัสเข้ามันเป็นรหัสเดียวฮะยกเว้นท่านมีหลายบัญชี
1: ส่งจากเครื่องไหนโดยใครก็ไม่รู้แต่ว่าเครื่องท่านมันต้องขึ้นอยู่
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่ท่านที่ใครมาแอบสั่งเนี่ยท่านก็ต้องแก้ละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ปล่อยจนกระทั่งเขาไปแคปไม่หมด
0: ครับ
1: ก็แถมคุยกันยาวเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เออจะมาคุยกันเห็นว่าคุยกันต่อเรื่องจับไอ้ยาเสพติดได้สั่งการเรื่องอะไรนะไอ้เรื่องน้ำมันว่าให้ไปตรวจแล้วจับปั๊มที่ปิดไม่ขายดูจับคล้ายๆจับโชว์หน่อยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวแกล้งปิดปั๊มไม่ขายกันจับตุนกันไง
0: นั่นแหละฮะ
1: สั่งปลัดแปลว่าให้ไปจับเสาร์อาทิตย์นี้ออกปฏิบัติการจับพวกที่ปิดปั๊มทั้งหลายหน่อย
0: ครับ
1: เนี่ยรู้สึกผมดูแล้วสั่งที่24มีนาก็ตอนนั้นกำลังน้ำมันกำลัง
0: พุ่งปี
1: เติมอยู่หมดละ
0: ฮะ
1: เติมสภาพบอกว่าน้ำมันหมดแล้วปั๊มอ่ะ
0: ครับก็วันนี
1: ้ก็ยังแสดงว่ายังไอ้อย่างเงี้ยแสดงว่ายังสั่งการอยู
0: ่ก็ยังรับทราบรับรู้นะฮะว่าไอ้ข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยท่านเห็นแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้พิมพ์เนี่ยก็แสดงว่าเอ้าท่านก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้เองท่านก็ออกคำชี้แจงแถลงการออกมา

0: ข้อความด้วยเหมือนกันนะฮะพี่ไพศาลครับ
1: จะเห็นว่าจะฟ้องเฟิร์นด้วยเหรอ
0: จะฟ้องฮะจะฟ้องครับฮะก็ยกตัวอย่างนะครับขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในห่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความ

0: ประชาชนสภาเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองนั้นนายฤทธิชาขอยืนยันว่ามิได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดอีกข้อความหนึ่งนะฮะก็คือกรณีข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อที่จริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาเป็นต้นนะฮะเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องราวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านมาพ้นห้วงเวลาการเลือกตั้งมาช้านานแล้วประกอบกับกรมปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยท่านพยายามจะออกมาแนวโน้มว่าเป็นเพราะกำลังถูกสอบกันหรือเปล่าเลยเอาประเด็นนี้มาบิดเบือนนี่นะฮะประเด็นที่5ท่านที่แจงนะฮะก็คือขอยืนยันถึงแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนมุ่งมั่นดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดต่อไปกรณีที่มีการนำประเด็นนี้ไปบิดเบือนและคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการครับอันนี้6ประเด็นฮะที่ทางกรมการปกครองเขาแถลงการออกมาวันนี้พี่ไพศาลครับ
1: ก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ฮะ
0: ครับครับ
1: ล่าสุดคุณอนุทินให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
0: พักครู่เดียวครับ
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา49 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: ครับก็วันนี้นักข่าวก็พบกับคุณอนุทินนะ
1: ครับ
2: กลับจากเพชรบุรีไปร่วมตรวจโครงการกับทางท่านราชเลขาพลอากาศเอกสถิตพงศ์ก็กลับมานักข่าวก็ถามเลย
1: ครับ
2: ถึงกรณีอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศรีวิไลไปลายหลุดแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความในแชทไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วย

0: ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะฮะนักข่าวก็ถามเรื่องนี้นะปูตินบอกวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการไปแล้วไม่ใช่หรือตนก็ต้องไปอ่านรายละเอียดอย่างละเอียดอีกทีถ้าดูว่าทำไม่ถูกหรืออย่างไรตนก็ต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะถามว่าเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกบอกไม่มีให้ดูม.ท.1ไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นนะแต่นี่ก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้สำหรับประวัติของคุณนฤชาเนี่ยคุณนฤชาชื่อเล่นชื่อพวงนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้อายุ59ปีจบเป็นสิงห์แดงรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วก็จบโทบริหารพัฒนบริหารศาสตร์จากนิด้าปริญญาเอกพัฒนาสังคมจากม.ราชภัฏจังหวัดเลยเป็นวปอ.รุ่น64แล้วก็หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่น59นะครับเคยรับราชการเป็นนายอำเภออยู่ที่อำเภอจอมพระอำเภอมโนนาลายอโนนาอำเภอโนนาลาย
1: สุรินทร์
0: นายอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่และนายอำเภอปักธงชัย
1: โคราช
0: รวมทั้งนายอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา
1: ครับ
0: จากนั้นเนี่ยมาเป็นปลัดจังหวัดบุรีรัมย์คนก็เลยเรียกกันที่บุรีรัมย์ว่าปลัดพวงย้ายไปเป็นรองผู้ว่าบึงการขึ้นเป็นผู้ว่าบึงการแล้วมาเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ครับ
1: ครับ
0: แต่มาอยู่บุรีรัมย์แล้วคนก็ไม่เรียกผู้ว่าพวงยังคงเรียกปลัดพวงอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเติบโตมาจากการเป็นปลัดจังหวัดที่บุรีรัมย์แล้วก็กลับมาอยู่เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากบุรีรัมย์นี่ขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเลย
1: โอ้ฮะ
0: ขึ้นใหญ่เลย
1: ครับ
0: สมัยคุณอนุทินมาเป็นม.ท.1นะ
1: ครับ
0: ย้ายจากผู้ว่าบุรีรัมย์จังหวัดที่มีมอเตอร์ GP อ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้ล็อตนี้หรือเปล่าพี่ประธานที่พอมีอีกพรรคการเมืองหนึ่งมาเขาย้ายหมดล็อตอ่ะแล้วคุณอนุทินกลับมาก็ย้ายกลับมา
0: แล้วก็พอคุณอนุทินลาออกไป
1: ครับ
0: ภูมิใจไทยถอนไปคุณอ้วนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นชุดที่ถูกเด้งเข้ากลุ่ม
1: ครับ
0: จากคุณปลัดพวงเนี่ยจากอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์ที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถูกเด้งไปเป็นผู้ตรวจครับ
1: ครับ
0: จนคุณอนุทินเนี่ยได้รับการโหวตมาเป็นนายก
1: MOA อ่ะ
0: MOA ที่พรรคประชาชนเขาบอกว่าให้เป็น4เดือนแล้วยุบสภานั่นน่ะ
1: ครับเขาเรียกว่าคืนความเป็นธรรมให้
0: คืนความเป็นธรรมให้แต่ว่าคนที่นั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคุณอนุทินเห็นว่าดีเลย
1: อ๋อฮะ
0: คนหัดใหญ
1: ่แล้วก็กลับมาเป็นกรมปกครองใหญ่กว่าเดิมนะครับ
0: ก็เลยมาอยู่กรมการปกครองเลยก็ไปงานนึงอ่ะเป็นงานสายปกครองไปแทนที่จะเป็นสายพัฒนาใช่ไหม
1: เพราะว่ากระทรวงมหาดไทย
0: อันนั้นคุมกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คุมพวกอบจอบตใช่ไหม
1: ครับ
0: เทศบาลใช่ไหมแต่อันนี้คุมพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านนาย
1: อำเภอใช่ฮะทั่วประเทศเลยครับ
0: กรมการปกครอง
1: แล้ว สไตล์ของมหาดไทยเนี่ยใครได้มานั่งเก้าอี้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมันคือว่าที่ปลัดไม่ใช่เหรอครับ
0: ก็โดยมากจะเป็นสายนั้นสายนี
1: ้ครับ
0: ก็คือขึ้นปกครองแล้วก็จะมักจะขึ้นไปเป็นปลัด
1: ครับ
0: เอาก็ปีนี้อายุ59ต้องเกษียณก่อนคุณอันสิทธิ
1: ์อ๋อฮะท่านอาทิตย์เลยหลายปีครับ
0: คุณอันสิทธิ์น่าจะพึ่ง55 56
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณอันสิทธิ์ก็ยังนั่งจนคุณพวงนี้ออกไปก่อน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ประหลาดใจนะครับสายตรงบุรีรัมย์ 100% มาจากสายตรงบุรีรัมย์ 100% นะ
1: ก็จะได้คุยกันภาษาเดียวกันไงพี่เพศาลเพราะว่าในสื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ฟอร์มทีมครม.กันนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมท่านก็เคยเกี่ยวข้องนะฮะกลายไปการรับราชการก็แถวนั้นไม่ใช่หรอบุรีรัมย์ไม่ใช่หรอครับรัฐมนตรีย
0: ุติธรรมท่านเป็นอดีต
1: ผู้การจังหวัด
0: ผู้การจังหวัดบุรีรัมย
1: ์ครับ

0: แล้วก็ไปขึ้นเป็นก่อนเกษียณไปขึ้นเป็น
1: ผู้ช่วย
0: รองผู้การ
1: รองผู้การเหรอฮะ
0: รองผู้การในตอนนั้นไอ้ตรงนั้นก็น่าจะเป็นภูธรภาค2
1: ครับ
0: บุรีรัมย
1: ์ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เกษียณ
1: ลำตีกลาโหม
0: พลตำรวจโท
1: ลำตีกลาโหมก็ท่านก็รับราชการอยู่แถวๆนั้น
0: พอท่านในฐานะที่เป็นตำรวจนายตำรวจเก่าเนี่ยเข้าใจว่าก็เลยได้รับมอบหมายให้ดูแลงานน่าจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับลักษณะรักษาความปลอดภัยนะก็จะดูพวกบริเวณสนามแข่งไอ้ช้างเซอร์กิต
1: ครับ
0: สนามฟุตบอลช้างอารีนาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: พอมันจะมีเรื่องคนเรื่องการจอดรถเรื่องการจราจรเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
1: ครับ
0: เนี่ยรู้สึกท่านจะเป็นหัวหน้าที่ดูแล
1: บริหารจัดการเรียบร้อยดี
0: เรื่องด้านความรักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้ไม่ต้องละให้คนอื่นทำเพราะว่าจะต้องมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรม
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมนี่ก็ขึ้นก็เคยเป็นอดีต
1: แม่ทัพภาคสอง
0: แม่ทัพภาคสอง
1: ครับ
0: ก็น่าจะอยู่เรียกว่าอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมมาก่อนครับ
1: ครับ
0: เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ในชัยภูมิที่ถือว่าทำให้มันเกิดสง่าราศีในบ้านปลายชีวิตการวงการเมืองก็มีวาสนาขึ้นมา
1: ครับครับครับ
0: อาจจะรับราชการอยู่พื้นที่อื่นเช่นไปอยู่ทางใต้ทางไหนไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โอ้โหนะฮะเพราะว่าทัดขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรือว่าขึ้นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยนานมากเลยนะพี่เบสารไม่เคยเห็นทัพภาค4เข้ามาเติบโตในตำแหน่งสุดท้ายของชีวิตราชการเลยนะ
0: ตอนนี้ก็จะมีท่านรองประธานวุฒิสภา
1: ท่านเกรียงไกร
0: ท่านวปอรุ่นท่านเกรียงไกรนี่ท่านเป็นวปอรุ่นเดียวกับนายกเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ได้มา
1: เป็นรองประธานวุฒิสภา
0: เลือกกันเองก็ได้เป็นวุฒิแล้วก็ได้เป็นรอง
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์จะต้องเป็นผู้ว่านี่คุณเกรียงไกรนี่เป็นขึ้นเป็นประธานเลยนะอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เขาใจว่ากำหนดกันไว้แล้วว่าจะเป็นประธาน
1: ถ้า
0: เกรียงไกรก็จะต้องเป็นรอง
1: ถ้ามองบุมบวกก็คือทิศทางการทำงานเนี่ยมันจะได้ไหลลื่นไงพี่เบสานใช่ไหมฮะมันก็ถือเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารว่าเอ้าเราเอาคนที่เราเห็นไม้เห็นมือนะเห็นผลงานในอดีตเนี่ยมันหายกังขาหายโคลหาไงฮะเราเห็นหน้าพวกเรารู้ว่าทำงานแบบไหน
0: ก็คงเป็นความบังเอิญอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าบ้านเรามันมีเพิ่งบังเอิญว่ามันบังเอิญบ่อยๆ เดี๋ยวมันก็บังเอิญเดี๋ยวมันก็บังเอิญนะ
1: ครับครับครับ
0: ไปถามก็บอกมันบังเอิญอ่ะมันจะไปไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ถ้าจะโตได้ต้องไปโตที่บุรีรัมย์มาก่อนในยุคนี้มันถึงจะโตได้ในวงราชการอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นความบังเอิญโอเคก็บังเอิญก็บังเอิญ
1: ฮะ
0: ไม่ว่ากัน
1: ครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้เห็นแล้วที่ออกมาแถลงการ6ประเด็นเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยช่วยนะฮะไม่เคยมาทำอะไรให้นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูฮะว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมานะครับจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบหรือเปล่าม
0: ันดูแล้วก็คำพูดนายกก็จะมีน้ำหนักอยู่นิดเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยช่วยน้ำเงินด้วยน้ำเงินไม่ช่วยไม่รอดเลยสักคน
1: ไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยเนี่ยนะฮะ
0: ไม่ใช่คือไม่ได้ชนะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าจะมาที่สองก็เป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: นะที่สองที่สามมันประมาณนั้นแหละ
1: ครับครับ
0: ถ้ามีชนะเนี่ยจะยุ่ง
1: อ๋อ
0: ถ้ามีชนะแล้วบอกมีโค้ดมีไลน์หลุด
1: มันหลุดไป
0: เนี่ยนะว่าช่วยด้วยเนี่ยมันจะดุ
1: มีคำถามตามมามากมายเลย
0: อันนี้พูดได้เต็มที่ช่วยยังไง
1: ถ้าช่วยผมต้องชนะสิ
0: ช่วยมันต้องชนะไปแล้ว
1: ครับครับครับ
0: มีน้ำหนักขึ้นมาทันที
1: ครับพี่เบสานเดี๋ยวพักครู่นึงครับตอนนี้ทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้

0: ู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
2: ครับ
1: เนี่ยผมกำลังดูเพจของคุณปอนจากกลิดแต่งตั้งนะพี่ไพศาลอาสาสมัครกู้ภัยที่ไปอยู่ที่ล่องแจ้งของไซยบุรีที่ลาวอะครับ
2: ครับ
1: ก็คืนนี้ฮะวันเนี้ยกำหนดการก็คือเขาจะช่วยทั้ง5คนออกมาจากโถงถ้ำให้ได้ครับตอนนี้ทีมงานของอาสากู้ภัยทั้งหมดเข้าไปอยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะไปปักหลักไปกินแล้วก็ไปเตรียมพร้อมถังออกซิเจนสายเชือกอะไรทุกอย่างเตรียมพร้อมไปหมดแล้วรอเวลานะรอเวลาน้ำลดลงไปครับตอนนี้กำลังระดม
2: สูบเขาจะเร่งสูบใช่ไหม
1: เร่งสูบอยู่ฮะตอนนี้ครับ
2: สูบให้มันลดแล้วก็ใช้จังหวะเวลาที่มีอยู่จำกัดเนี่ย
1: ครับ
2: ก่อนน้ำจะกลับมาอีกรอบนะครับเร่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าคงไม่ถึงขั้นต้องเอาถังไอ้ต้องดำน้ำนะ
1: ครับครับเขาจะเอาให้ได้ชนิดที่ว่าน้ำลงไปแล้วเหมือนเรานอนหงายเราหายใจได้อะพี่ไพศาล
2: ให้น้ำมันพอมีที่ให้หายใจ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมถังผมเห็นเอาถังออกซิเจนเป็น10ถังเลยฮะที่ไปรออยู่ในโถง4เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนก็เหมือนกับไปแซะไปค่อยๆเซาะให้มันที่มันแคบสุดๆเนี่ยมันกว้างขึ้นมาอีกสักนิดนึงฮะถ้าทำได้ด้วยมือตัวเองเขาก็จะทำฮะแล้วก็ตอนนี้รอก็คือรอระดับน้ำลดลงไป
2: แล้วก็อีก2คนยังหาไม่เจอใช่ไหม
1: สรุปก็คือเข้าไปคนละรอบฮะไม่ได้เข้าไปในชุดเดียวกันก็คือที่บอกว่าไปติดค้าง8คนแล้ว1คนออกมาได้ก่อนเนี่ยแล้วเหลือ7คนไม่ใช่อย่างนั้นไงพี่ไพศาลเข้าไป5แล้วก็อีกชุดนึงเข้าไป2อย่างเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้อยู่ในจุดเดียวกันจนถึงณวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทั้ง2คนเนี่ยอยู่มุมไหนของในถ้ำหรือว่าออกไปแล้วหรือยังใช่ฮะ
2: ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะแสดงตัวนะ
1: ครับ
2: ก็เลยงงไปหมดเลยเนี่ย
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าไอ้ตามแผนผังเขาว่าถ้ำมินมี4โถงเนี่ยแล้วก็คนที่ไปติดอยู่เนี่ยก็คือลึกในสุดห่างจากโถง4ไปอีกประมาณสัก25-27เมตรประมาณเนี่ยคุณปอนบอกอีกนิดเดียวถ้าน้ำลงมาเนี่ยเราจะเข้าไปดำเนินการทันทีเนี่ยยังไม่เจอ2คนเลยนะครับ
2: ครับเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มมีกำลังเสริมเข้ามานะ
1: ครับ
2: เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับการช่วยคนออกมาละ
1: ครับ
2: ไม่ใช่ประเภทเข้าไปสำรวจอย่างน
1: ี้ฮะใช่ครับ
2: มีประสบการณ์ในการช่วยคนเวลาติดถ้ำนั้น
1: ครับ
2: ก็จะประกอบไปด้วยโรบินคูเอสตาจากฝรั่งเศสออดีต้าอาโซโนจากอินโดนีเซียโยชิทากะอิซาจิจากญี่ปุ่นนฤชิตเกียรติมณีศรีจากไทยและจอร์จริชาร์ดจากออสเตรเลียก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครโพสต์บน Facebook นะ
1: ครับ
2: โดยเก่งกาดบงกากงบงกาวงเนี่ยหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมที่เข้าร่วมในภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ด้วยก็โพสต์ใน Facebook ว่าสุขภาพผู้รอดชีวิตกำลังถดถอยลงเพราะพวกเขารอการอพยพ
1: ครับ
2: ปฏิบัติการกู้ภัยมีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะต้องเคลื่อนย้ายพวกเขาผ่านทางเดินแคบ
1: ๆ
2: ที่ทอดยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยยังไงก็ต้องดำ
1: คร
2: ับ แต่ก็ต้องเตรียมถังออกซิเจนเตรียมอะไรไว
1: ้นี่ไปตั้งในถงในถงสี่เนี่ยเป็น10ถังแล้วฮะ
2: ในจุดที่ต้องดำ
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: แล้วมันแคบด้วยไงพี่ไพศาลแล้วโหคนเราเนี่ยธรรมดาแล้วไม่เคยจะต้องมาคาบถังออกซิเจนหรือว่าเอาแมสมาใส่เพื่อจะหายใจมันต้องฝึกฮะเพราะอย่างน้อง
2: มันไม่ใช่ว่าถังจะติดอยู่ข้างหลังเลยนะ
1: ครับ
2: เข้าใจว่าถังเนี่ยน่าจะต้องผลักไปข้างหน้า

0: เอาไปข้างหน้าก่อนใช่ครับเหมือนกับน้อง13หมูป่าครับ
1: เพราะว่าไอ้ความกว้างของช่องบางช่องที่มันลอดไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผ่านได้ทั้งคนแล้วก็ถังที่อยู่บนหลัง
0: ครับ
1: ที่อยู่ที่หน้าท้องก็ตามนะ
0: โอ้โหต้องเล่น
1: มันต้องไปมันต้องอยู่ไม่อยู่หน้าก็อยู่ท้ายแต่ว่าคือเข้าใจว่านั่งต้องอยู่หน้าเพราะว่าไอ้ส่วนหัวมันหน้ากากมันอยู่ตรงส่วนหน้าส่วนหัวเรา
0: ถูกต้องฮะอย่างนั้นจะสะดวกสุดในการแก้ปัญหาฉุกเฉินเฉพาะหน้าครับพี่ไพศาลฮะถ้ามาอยู่ปลายเท้าของเราเนี่ยแล้วถ้าเกิดสายหลุดขึ้นมาเราลุกขึ้นมาเอาถังไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใช่
0: แล้วต้องเร่งกับเวลาคืออะไรครับถ้าดูเรื่องของสภาพอากาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศวันนี้พี่ไพศาลเหนืออีสานและใต้ฮะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งนี่บ้านเรายังเป็นลักษณะนี้สปป.ลาวซึ่งอยู่ใกล้กันก็น่าจะพอๆกันฮะสำหรับสภาพภูมิอากาศถ้าอย่างเงี้ยน้ำฝนเติมแน่นอน
1: ก็ต้องเร่งนะก่อนที่พายุฝนจะเข้า
0: ใช่ครับ
1: ก็ปฏิบัติการเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเรียบร้อยก็พรุ่งนี้นะหรือว่าดึกๆ ก็คงจะมีข่าวแจ้งเข้ามา
0: เขาหวังอย่างนั้นฮะ
1: ผมก็เห็นสื่อตะวันตกเขาก็มีรายงานกันอยู่นะ
0: โอ้หลายช่องเลยครับใช่ครับ
1: CBS CNN อะไรต่างๆก็มีทีมข่าวรายงานเพียงว่าเขาไม่ส่งนักข่าวลงมาในพื้นที
0: ่ครับ
1: ยังไม่มีนักข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าพวกคนที่มาช่วยเนี่ยเขาก็สามารถติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆเห็นมีมาสัมภาษณ์นักดำน้ำฟินแลนด์นี่ก็ให้สัมภาษณ์ CBS เลยอยู่ผมก็ดูอยู
0: ่โอ้แต่ว่าโอ้กว่าจะไปถึงปากถ้ำนี่ทรหดพอสมควรนะพี่ไพศาลเนี่ยว่าเดินขึ้นเขาก็ตั้ง5ชั่วโมงฮะแล้วไม่เหมือนกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เชียงรายที่จะเป็นพื้นราบแล้วก็จะเป็นภูเขาแล้วมันมีถ้ำที่เราเดินเข้าไปสำรวจหรือว่าเดินไปเที่ยวเหมือนกับชมที่ชีวภาพแล้วก็ชมถ้ำได้แต่อันนี้มันคือลักษณะเหมือนเป็นภูเขาแล้วมันมีรอยแยกของภูเขาลัดเลาะไปซอกเล็กซอกน้อยและแต่เราเรียกว่าถ้ำเหมือนกันพี่ไพศาล
1: มันก็มีโพรงมันก็เป็นโพรงเป็นถ้ำอยู่ข้างใน
0: ใช่มันเป็นโพรงแคบแล้วก็ไปกว้างแคบแล้วก็ไปกว้างมันเป็นเหมือนรอยแตกของหินนะฮะมันลักษณะของการตั้งของถ้ำต่างกันอยู่ฮะ
1: ครับ
0: มันก็เลยลำบากในการช่วยเหลือเนี่ยครับอ่ะรอลุ้นนะฮะคือเนี้ยวันนี้เขาจะพยายามเอาออกมาทั้ง5คนกลับคืนสู่อ้อมอกญาติให้ได้นะฮะเพราะว่าโอ้โหปูเสื่อลั่งรอกันไม่ยอมกลับบ้านเลยสำหรับญาติพี่น้องที่อยู่ข้างนอกครับ
1: ครับวันนี้มีการประชุมที่สำนักงานตำรวจชาติโดยคุณอนุทินในฐานะประธานกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตล.เป็นประธานการประชุมกตล.นะ
0: ครับ
1: ทับ2569วาระที่น่าสนใจก็ที่เช่นการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจกพ.คตร.ในรายการพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์โดยพลตรวจโทไตรลงบอกว่าภายหลังการประชุมที่ประชุมมีมติแต่งตั้งพลตรวจตรีหญิงลัคนาศักดิ์แพทย์ให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของกพ.คตร.
0: ครับ
1: แต่มีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีเนื่องจากกตล.หลายท่านเห็นว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับชั้นในพลวาระประจำปีจะมีขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นประกอบกับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ก็ได้มีการบริหารราชการของผู้ช่วยผบ.ตร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระจึงมีมติให้ถอนวาระการแต่งตั้งนายพลนอกวาระออกไปยืนยันว่าการมีมติเพิกถอนวาระการแต่งตั้งในครั้งนี้ไม่มีแรงกดดันจากภายนอกและไม่เกี่ยวข้องกับคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแต่อย่างใด
0: ครับ
1: อ้าวทำไมถึงไปโยงถึงเรื่องคดีชั้น14เพราะว่าเดิมเนี่ยกำหนดว่าจะเสนอแต่งตั้งพลตรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ครับ
0: ครับ
1: และจะโยกย้ายพลตรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจมาเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทน
0: ครับ
1: โดยทั้ง2รายมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ก็คือพูดง่าย

0: ได้ว่าปูมันเด็กให้
1: ฮะวันช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการฮะเกษียณ30กันยาวันเนี้ยที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือตำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆจะได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะแต่ถูกตั้งกรรมการสอบแล้วก็ถูกลิบไปประกอบวิชาชีพอะ
0: ครับ
1: ก็คดีชั้น14นั่นแหละครับแล้วก็วันเนี้ยมีวาระอยู่ในการประชุมด้วยแต่ถูกถอนออกไปก่อนไงพี่เพศาน
0: ครับก็ไปรุ่นอีกทีกรกฎาคมแล้ว
1: กรกฎาคมสิงหากันยาก็ถ้าได้ก็อีก 2-3 เดือนใช่ไหมฮะเกษียณก็เป็นตำแหน่งสุดท้าย
0: ก็เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณ
1: ภูมิบำเหน็จไป
0: เป็นรุ่นมันจะมีวาระอยู่มันจะมีวาระประจำผมเข้าใจว่าเขาคงโยนไปรวมกันในวาระนั้นเพื่อไม่ให้มีข้อครหาอะไรต่างๆเพราะว่าก็เป็นเป้าอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกสอบเรื่องชั้น14อยู
1: ่ครับใช่ครับ
0: ถึงขั้นอะไรนะสภาแพทยสภาก็ลงโทษอยู
1: ่เอาไอ้นี้เลยฮะห้าม
0: สั่งพักใบอนุญาต
1: ประกอบวิชาชีพเลยคร
0: ับ ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวเราพักไปยังครับพี่ไพศาลยังเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ได้พัก
1: พักครู่เดียวครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12นาทีครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้หาเสียงผู้ว่ากทม.มีเรื่องหือหามาก
1: ครับ
0: ผู้ว่าชัดชาติไปแจกใบปลิวให้กับพระ
1: พระไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่ครับ
0: พระท่านเลือกตั้งไม่ได้นะ
1: อ๋อแต่ท่านเทศได้พี่ไพศาลเทศญาติโยมได
0: ้คุณชัดชาติบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรลงหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้านแล้วพอดีพระเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านจะรู้ปัญหาชุมชนมาก
1: ครับอ๋อ
0: วันนี้ได้เข้ากราบนมัสการพระครูอุปถัมภ์สุตตคุณ
1: ครับ
0: เจ้าวาดวัดโพเรียงเนี่ยซึ่งเมตตาพาเยี่ยมชมพระอุโบสถแล้วก็ชวนคุณชัดชาติขึ้นบันไดเลื่อนคุณชัดชาติก็กล่าวชื่นชมอย่างกับอยู่ในห้างเลย
1: ครับ
0: วัดมีบันไดเลื่อนนะแล้วสอบถามว่าราคากี่ล้านได้รับคำตอบว่า2ล้านญาติโยมชอบมาก
1: ครับ
0: เมื่อถึงภายในพระโบสถ์เนี่ยได้กราบสักการะพระประธานเยี่ยมชมจิตรกรรมฝาผนังและบูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระครูบุธรรมสุตตคุณก็ได้เอ่ยขอเอกสาร250บวกนโยบายของคุณชัดชาติเพื่อนำไปศึกษาคุณชัดชาติกล่าวสื่อมวลชนว่านี่ไม่ใช่เพื่อการหาเสียงนะเพราะพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถเลือกตั้งได้
1: ครับ
0: แต่พระสงฆ์รู้ปัญหาในชุมชนเป็นอย่างดีไม่ได้หาเสียงแต่ให้ท่านเนี่ยได้ไปอ่านว่าพระเผื่อพระอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมเพราะพระรู้ปัญหาชุมชนเยอะแต่พระลงคะแนนไม่ได้ ก็ท่านจะได้เสนอเพิ่มเติมเข้ามาว่า250เนี่ยมันยังขาดอะไรยังไงที่ท่านคิดว่าควรจะต้อง
1: ชุมชนมีปัญหาอะไร
0: ให้กับชุมชนของท่าน
1: อ๋อครับแหมผมก็บอก
0: บันไดเลื่อนมีตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มอีกตัวของงบกทม.ทำหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือเปล่า
1: ครับครับแหมผมมองไปว่าอย่างน้อยเนี่ยวันพระใหญ่อย่างเงี้ยมีคนมาทำบุญท่านขึ้นธรรมาสเทศเนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรหรือเปล่าที่อยากจะให้ชุมชนให้ผู้สมัครช่วยแก้หน่อยอะไรประมาณนี้พี่ไพศาลเหมือนพี่เต้ไงลงไปหานักเรียนเนี่ยเขาก็ถามไงว่าเอ้ยนักเรียนก็ยังไม่มีสิทธิ์ยังไม่18เลยเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่ามีที่ผลสูงกับผู้ปกครองไงฮะถ้าลูกเราชอบคนนี้ผู้ปกครองจะเลี่ยงได้ไงในการไม่กาประมาณนั้นนะพี่ไพศาลก็มีเทคนิค
0: แล้วระหว่างคุยรู้สึกพระท่านได้ยินนะ
1: ครับ
0: เจ้าวาดพระโพเลียงท่านก็บอกว่าอ๋อพระไทยลงไปกาบัตรไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่พระศรีลังกาเลือกตั้งได้นะท่านบอกนะบอกว่าพระศรีลังกาเนี่ยเข้ากูหาเลือกตั้งเลย
1: ครับ
0: ก็มีรายงานว่าทั้งนี้พระในประเทศศรีลังกาเนี่ยมีสิทธิ์ลงเลือกตั้ง

0: และสมัครผู้แทนราษฎรก็ได้ด้วยไม่ใช่ว่าไปมีสิทธิ์ออกเสียงอย่างเดียวลงสมัครได้อีกต่างหากซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันก็มีพระสงฆ์อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติของสภาที่ศรีลังกาเช่นกัน
1: อ๋อเหรอฮะไอ้คนที่คายเดียวกับเราไม่ใช่เหรอครับศรีลังกาพี่ภิสาร
0: เป็นเถรวาทเหมือนกัน
1: ครับ
0: นิกายเดียวเพราะว่าเขาถูกปกครองโดยมุสลิมแล้วก็พระขาดไปแล้ว
1: ครับ
0: ขาดไปหลายร้อยปีไม่มีธรรมทายาทก็พอได้เป็นอิสระภาพจากมุสลิม
1: ครับ
0: พวกชาวพุทธทั้งหลายผู้นำชาวพุทธเขาก็อยากจะรื้อฟื้นพระพุทธศาสนาก็เดินทางมาที่อยุธยากรุงศรีอยุธยาแล้วก็ขอคณะสงฆ์จาก
1: ไปเผยแผ่หน่อยอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: กรุงศรีอยุธยานั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปอุปสมบท
1: ครับ
0: ไม่ใช่
1: เพราะต้องมีพระอุปชาใช่ครับใช
0: ่ต้องไปเป็นคณะอุปชาบวชให
1: ้ครับ
0: กับคนศรีลังกาจนกระทั่งบวชให้เพียงพอมีจำนวนสงฆ์แล้วเขาก็ตั้งเป็นคณะสงฆ์แล้วคราวนี้เขาก็เดินหน้าเพราะเขามีอยู่แล้วอ่ะในเรื่องของตำรับตำราอะไรต่างๆเขาก็มีอยู่เก็บซ่อนกันไว้อยู
1: ่ก็เห็น
0: แต่ขาดสมณทายาท
1: ก็เลยเป็นสยามวงสำหรับศรีลังกา
0: เขาศรีลังกาเขาก็จะเรียกว่าสยามวงเพราะว่าเขาไปต่อมาจากสยาม
1: ครับ
0: ไอ้ที่เขาเลือกสยามเนี่ยเขาไม่ไปพม่าเข้าใจว่าตอนนั้นพม่าน่าจะปกครองโดยอังกฤษนะเขาเลยไม่ไปนี่ยังไงไม่ทราบได
1: ้ครับ
0: เขาแต่ว่าเขารู้ว่าของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยรับมาจากลังกาที่เราเรียกลังกาวง
1: ของเราใช่ครับ
0: ของเราเรียกว่าลังกาวงเพราะว่าพระจากลังกาศรีลังกาเนี่ยเป็นคนไปเผยแพร่แล้วไปบวช
1: ครับ
0: ให้คณะสงฆ์ของสยามของศรีคุณศรีวิญญาณในขณะนั้น
1: ครับ
0: เขาก็เลยคิดว่าเป็นสายเดียวเขาเนี่ยเขาก็เลยให้วนมาซึ่งมันถึงทำให้ภิกษุณีเนี่ยเลยเป็นข้อถกเถียงว่าทำไมยังไม่สามารถจะรื้อฟื้นได
1: ้ถ้าจะบวช
0: เพราะว่า
1: เราก็ต้องไปที่ศรีลังกาหรือเปล่าฮะ
0: ขาดตอนไปแล้ว
1: เออเหรอครับ
0: แต่คราวนี้เข้าใจว่ามีที่ไต้หวันหรือไงเนี่ย
1: ครับ
0: เขามีภิกษุณีแล้วก็มีผู้ที่ไปบวชที่ไต้หวันมาแล้วก็กลับมาที่ศรีลังกา
1: ครับ
0: แล้วคนไทยก็เลยไปบวชกับภิกษุณีที่ศรีลังกา
1: ใช่ฮะ
0: แต่ว่าทางคณะสงฆ์ไทยก็ยังไม่ยอมรับเพราะถือว่าไอ้ที่ว่าไปบวชมาจากไต้หวันนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะสืบค้นได้ว่าเป็นถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตาม
1: พระธรรมวินัยหรือไม่ใช่ไหม
0: ตามพระธรรมวินัยว่าใช่ไหมเป็นผู้ที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
0: หรือว่าท่านตั้งตนขึ้นมาที่จะบวชให้กับสตรี
1: อ๋อเพราะว่า
0: พอบวชได้คนหนึ่งก็ค่อยๆทยอยบวชกันก็เริ่มครบองค์ก
1: ็
0: ทำให้กระจายไปอยู่ที่ศรีลังกา
1: ของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับพระอุปชาแล้วก็ตอนนี้มีน้อยด้วยนะครับโหต้อง
0: แต่ว่าแสดงว่าแม้จะนิกายเดียวกันแต่ว่าสภาพทางสังคมต่างกันนะ
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้พระของเขาแม้ว่าจะเป็นเถรวาทเหมือนเราแต่ว่าก็เล่นการเมือง
1: ได้เล่นการเมืองได้
0: ออกเสียงลงคะแนนเสียงทางการเมืองได
1: ้ครับ
0: ลงสมัครผู้แทนได้เล่นการเมืองได้อภิปรายก็ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันเวลาอย่างถ้านักการเมืองบางทีก็ต้องซัดกันจริงบ้างเท็จบ้างอยู่ไหม
1: ใช่ครับเอาศีล5เข้าไปจับเลยฮะ
0: พระเวลาท่านอภิปรายแล้วท่านยังไงมันไม่ได้มันต้องพูดแต่เรื่องจริงหมดนะ
1: ครับ
0: ห้ามุสา
1: ใช่ครับห้ามุสาเลย
0: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องสมัยก่อนนะอภิปรายเรื่องอะไรนะสูติบัตร
1: ครับ
0: คุณบรรหารศิลปาชางี้ไม่ได้นะ
1: โอ้โห A4 แผ่นเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: กี่ตั้งกี่วันสองวันสามวัน
0: เขาเปิดโปงในภายหลังว่าเป็นเอกสารปลอมนะ
1: ครับ10ปีให้หลังความจริงบังเกิดประมาณนั้นฮะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าโอ้โหวันที่ท่านบรรหารได้ลุกขึ้นตอบเนี่ยโอ้โหตอบได้ไม่กี่คำต้องจิบน้ำตอบไม่กี่คำต้องจิบน้ำรับรู้อารมณ์ได้ตอนนั้นมันคือยังไงนะมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือจะทำยังไงจะแก้ยังไงดีเนี่ยประมาณนั้นหรือเปล่าพี่เป็น

0: ใช่ไหม
1: ใช่ก็ท่านจะลูกจีนจริงอ่ะแต่สมัยก่อนผมเรียนได้เลยนะ
0: ครับ
1: ลูกจีนไม่มีใครอยากไปขอสัญชาติไทย
0: ทำไมฮะ
1: หนีทหารไม่อยากเป็นทหาร
0: อ๋อเพราะทุกคนชายไทยทุกคนต้องเป็นทหาร
1: ใช่ตอนหลังเนี่ยพอพ้นแล้วยุ่งมากๆแล้วถึงได้กลับไปขอ
0: ครับครับ
1: เป็นอาเซียเป็นมีสตุ้งสตังแล้วก็กลับไปขอสัญชาติไทยแต่ก่อนเนี่ยตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่อะไรอยู่เนี่ยไม่ไปแสดงตนขอสัญชาติไทยแม้ว่าจะเกิดที่ไทยมีสิทธิ์ก็แล้วตาม
0: อ๋อฮะไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้แม้ว่าชาย
1: โอ้มี
0: คือ
1: สมัยนี้ถ้าไม่ได้โอ้โหกลับกว่าจะได้สัญชาติยากมาก
0: ครับ
1: ถ้าไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดมาแล้วนะ
0: ครับ
1: จะไปขอในภายหลังเป็นเรื่องยุ่งยากมาก
0: นะฮะคืออย่างตอนนี้อย่างที่พูดเรื่องของชายไทยต้องเป็นทหารเนี่ยก็อย่างนี้ฮะกฎหมายก็ยังมีอยู่นะครับชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารเพียงแต่ว่าทางราชการรับได้จำกัดก็ต้องไปแย่งกันให้ได้ใบแดงไงพี่ไพศาล
1: ก็สมัยก่อนนะผมสงสัยพวกบรรดาพ่อเพื่อนๆผมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พ่อยังเป็นต่างด้าวแต่ว่าเราก็รู้ว่าเขาก็เกิดในเมืองไทยกันหมดอ่ะ
0: ครับ
1: มาตั้งแต่รุ่นขงกันมาแล้วมาเกิดเมืองไทยแต่ทำไมยังเป็นต่างด้าวถึงใบต่างด้าว
0: อ๋อไม่ยอมไปแจ้งเกิด
1: ก็แจ้งเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี้ยแต่ว่ายังขอถือต่างด้าวแบบพ่อไง
0: เพื่อไม่ต้องเป็นทหาร
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงประมาณปี2002หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2ใหม่ๆเนี่ยบรรดาคนรุ่นนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังไม่ขอสัญชาติไทยเพราะว่าจะต้องไปเกณฑ์ทหารก็ไม่เอาก
0: ด
1: ทำหากินค้าขายกับพ่อดีกว่า
0: ก็คือมันขาดช่วงไปเท่าไหร่ฮะ2ปีเลยใช่ไหมครับถ้าเป็นทหารอย่างเงี้ยต้องไปเข้า
1: ใช่แล้วเขาก็คงจะไม่นั่นด้วยไม่กลัวว่าจะต้องไปฝึกหนักเลยด้วยต่าง
0: ฝึกไม่ถูกกลัวไปลบสิฮะส่งไปลบอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วมันก็เป็นช่วงที่มึงผ่านสงครามมา
0: ใช่ไหมล่ะครับ
1: เคยเห็นพิษภัยของสงครามอยู
0: ่ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องนึงในสภาวันนี้พี่เบสารที่เขาโอ้โหก็มันก็ตามคาดการณ์ไหมฮะเพราะว่าผลออกมาก็น่าจะเข้าใจได้สำหรับเรื่องของคุณชนพัฒน์นาคสั่วฮะที่วันนี้มีการอภิปรายกันว่าจะส่งตัวคุณชนพัฒน์ให้กับทาง DSIเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีเรื่องของพนันออนไลน์หรือไม่ครับก็อภิปรายกันนานยาวพอสมควรเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าไม่ส่งให้นะครับคะแนนก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะพี่เพศาล308เสียงกับ126เสียงนะฮะงดออกเสียงไป2เสียงครับ
1: แล้วฝ่ายค้านก็ที่มีมติก็มีแต่ประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชน2พรรค
0: มีพรรคประชาชนประชาธิปัตย์นะฮะที่เห็นควรว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: ไม่คุ้มครองอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่คุ้มครองใช่ครับแต่ว่าอย่างภูมิใจไทยประชาชาติพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนะ
1: ฮะอันนี้เขาลงมติว่าไม่ให้ส่งตัวหมด
0: ครับเขาบอกว่ามันเหมือนบรรทัดฐานเหรอพี่ไพศาลว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะผู้แทนประชาชนเนี่ยมันอาจจะหนึ่งถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกสกัดทางการเมืองก็เลยจะต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองส.ส.ไว้นะฮะหรือว่าการทำงานของบรรดาสมาชิกสภาเนี่ยมันสำคัญเพราะจะต้องพิจารณาข้อกฎหมายถ้ามันมีเหตุอะไรที่ทำให้ทำงานสภาไม่ได้มันจะสร้างความเสียหายเลยต้องมีเอกสิทธิ์คุ้มครองเขาไว้อย่างนี้แหละ
1: ก็หลักการก็กำหนดไว้ว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะเดี๋ยวว่าจะถูกฝ่ายรัฐกันแกล้งฝ่ายบริหารกันแกล้งใช่ไหมยัดคดงคดีแล้วก็ติดคดีไปก็มาโหวตทำหน้าที่ในสภาไม่ได้ก็ทำให้เสียง
0: ครับ
1: เช่นจะมีการอภิปรายไว้วางใจแล้วเสียงมันติ่มน้ำมาอยู่เนี้ยนะ
0: ยัดคดีไปสักคดีหนึ่ง
1: สักคดีไปสัก5คน10คน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดี
0: ครับ
1: ก็ทำให้ไม่สามารถจะมาทำหน้าที่ได้ใช่ไห
0: ม
1: เขาก็ในหลักการเขาเลยบอกว่าไม่สภาก็มีสิทธิ์ที่จะคุ้มครอง
0: ครับ
1: ในช่วงสมัยประชุม
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้คุ้มครองตลอดไปนะหมดสมัยประชุมแล้วก็ตำรวจก็รีบนำหมายเรียกหมายจับมาจัดการไปเลย
0: ก็คุณโลมไงฮะคุณโลมบอกว่าโอ้โหผิดหวังกับมติครั้งนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรมติก็พร้อมจะยอมรับนะครับแต่ขอให้

0: วันสุดท้ายของการประชุมสภาแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นจะปิดสมัยประชุมเนี่ยขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถวๆสภาเลยได้ไหมกลัวบางคนจะหลบออกไปต่างประเทศตามช่องทางธรรมชาติอะครับ
1: เราดูกันต่อไป
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เดี๋ยวเราคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสักนิดนึงนะฮะมีคุณวิลาเหรอฮะกฎหมายไทยห้ามพระใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่ได้ห้ามพระเป็นหัวคะแนนหรือสนับสนุนนักการเมืองนี่พระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้ามครับนี่นะครับ
1: จริงเหรออาจจะห้ามแต่ว่าท่านก็แอบๆทำมั้ง
0: ครับครับ
1: น่าจะมีอะไรถ้าตีความแล้วน่าจะขัดพระธรรมวินัยอะไรอยู่บ้างนะ
0: ครับใช่ฮะอุ้ย
1: แต่ว่าท่านก็คงแอบๆทำอ่ะ
0: ก็ถ้า
1: ทำนะครับ
0: ครับครับตอนสงครามสีไงนะฮะพี่ไพศาลเห็นไหมนะฮะมีกันคนละฝ่ายคนละฝั่งเลยอ่ะครับ
1: ต่างฝ่ายต่างมีพระ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นที่พระธรรมวินัยมาย
1: กพระธรรมวินัยมาว่ากันด้วยนะ
0: ครับนั่นแหละครับแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณรัตนันแหละฮะบอกว่าเตาพฤหัสย้ายครับปปช.ไฟไม่บ้านเลยกรมการปกครองน้ำท่วมปากด้วยนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่เหลือก็ทักทายมา
1: พระพุทธเข้าพระเสาแทรกอะไรก็มอง
0: โดนไปหลายคดีแล้วไม่ใช่เหรอครับและหลายเรื่องต่อเนื่องกันเลยอ่ะครับปปช.ก็คดีของคุณวีระสมความคิดเพิ่งพิพากษากันไปนะฮะสองอดีตปปช.ก็ต้องไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็มีคดีของบิ๊กโจ๊กนะฮะกรณีเอารถประจำตำแหน่งสีดำๆแล้วก็เอาไปรับอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้ถ่ายคลิปด้วยพี่เบสารยังเป็นเรื่องไม่จบกันเลยนะครับสำหรับเรื่องนั้นนะฮะ
1: ใช
0: ่เนี่ยแหละพระศุกร์เศร้าพระเสาแทรกจริงๆนะฮะแล้วอะไรเนี่ยท่านบอกว่าพระฤหัสย้ายด้วยโอ้หนักกันเข้าไปใหญ่เลยครับ
1: มันมีรายงานจากสหประชาชาตินะ
0: ครับ
1: UN ชี้ตั้งแต่ปี2526ก็คือปีนี้สิ
0: ครับ
1: ตั้งแต่2526เป็นต้นไปประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเสี่ยงภัยพิบัติโลกเดือดมากขึ้นอุณหภูมิจะทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 4.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็ปรากฏว่าวันนี้29พฤษภาคมนายสนธิคชวัตรนักวิชาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลล่าสุดของGerman Watch หรือว่า Climate Risk Index 2026ซึ่งระบุว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่17ของโลกในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศมากที่สุดในวงเล็บพุ่งสูงขึ้นจากอันดับ72ในปี2022ซึ่งสอดคล้องกับคำเตือนขององค์การสหประชาชาติที่จัดให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นหนึ่งในพื้นที่เปราะบางสูงสุดต่อปรากฏการณ์โลกเดือดหรือว่า global boiling คุณสนธิบอกว่าวิกฤตโลกร้อนและการปรับตัวของประเทศไทยภายใต้กรอบดำเนินงานร่วมกับ UN ดังนี้หนึ่งภัยพิบัติหลักที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญจากสภาวะโลกร้อนตั้งปี2026เป็นต้นไปที่ต้องเตรียมรับมือทั้งนี้อุทกภัยรุนแรงแบบเฉียบพลันโดยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากถี่ขึ้น ดังเช่นกรณีอุทกภัยครั้งใหญ่ที่จมย่านเศรษฐกิจในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งชี้ให้เห็นว่าระบบรับมือภัยพิบัติแบบเดิมไม่สามารถต้านทานความรุนแรงของภูมิอากาศในปัจจุบันได้อีกต่อไปนอกจากนี้ยังพบคลื่นความร้อนระอุขึ้นถึงขั้นวิกฤตประเทศไทยจะเผชิญกับอุณหภูมิที่ทำลายสถิติเก่าอย่างต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิสูงสุดทะลุ 44.2 องศาเซลเซียสส่งผลให้ยอดการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์และมีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือ heat stroke เพิ่มขึ้นนะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เป็นสิ่งที่

0: จ้งเตือนมา
1: จากโดยเฉพาะเป็นรายงานจากสหประชาชาติ
0: ครับครับ
1: ไม่ใช่โรคร้อนนะเขาเรียกโรคเดือด
0: โรคเดือดฮะใช่ฮะเราก็ไปสู่โรคเดือดไปแล้วครับ
1: มันบอยมันเป็น global boil
0: ได้ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงน้ำท่วมอุทกภัยแล้วก็สร้างความเสียหายนะมีอัปเดตวันนี้เขาประชุมกันนะครับพี่เพศาลที่สงขลานะครับโดยท่านผู้ว่าเนี่ยนะฮะก็สรุปตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่สงขลาครับแล้วก็หลายพื้นที่ที่ทางจังหวัดเขาต้องดูแลรับผิดชอบนะฮะมีคนเสียชีวิตจากอุทกภัยนะฮะจากจำนวนที่เอามาตัวเลขมาเนี่ย262คนวันนี้ผ่านเกณฑ์ไป152คนที่จะได้เงินเยียวยาครับโอ้โหนี่มันฝนอีกรอบแล้วไม่ใช่หรอครับเนี่ย
1: ใช่มันอีกรอบแล้วกำลังจะมาอีกรอบแล้ว
0: เงินเยียวยายังไม่ได้แล้วสำหรับผู้เสียชีวิตอะครับ
1: ก็คลองพระรามตึงอะไรนะที
0: ่คลองรอหนึ่งฮะ
1: คลองรอหนึ่งอะ
0: ครับ
1: ก็ยังซ่อมยังไม่ซ่อมยังไม่ดูแลกันเลยน้ำระลอกใหม่จะมานะ
0: ครับ
1: ไม่รู้จะทันหรือเปล่าทรายมันหลุดจากไอ้ข้างสองข้างคลองอะนะ
0: ทำให้มันตื้นเขินไปแล้วครับ
1: มันลงไปถมคลองก็คลองก็ตื้นเขินต้องมาขุดต้องมาซ่อมแซมกันที่ยังไม่ได้ทำ
0: ครับ
1: คงจะขาดงบประมาณอะ
0: ครับโอ้นะฮะก็วันนี้ที่ประชุมพิจารณานะฮะข้อเท็จจริงและการกรองผู้เสียชีวิตจากเหตุทุกข์ภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าเงินโปร่งศพตามมติครม.ฮะที่ประชุมได้มีการรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อ30เมษายน69นะฮะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผลการพิจารณารายชื่อผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยนะครับ11รายผ่านการตรวจสอบข้อที่จริงเอกสารหลักฐานและก็ความเห็นจากคณะอนุกรรมการการกรองระดับอำเภอก่อนมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินค่าโปร่งศพ8รายรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพิ่มเติมอีก1รายนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาการกรองศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ได้ดำเนินการแล้วปัจจุบันมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา152ครับจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด262ครับได้ไม่ครบทุกคนถ้าเกิดว่าเสียชีวิตไม่ใช่จากการจมน้ำหรือจากเหตุอุทกภัยก็ไม่ได้ด้วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องอุทธรณ์ต่อไปฮะลองไปดูรายชื่อได้นะครับสำหรับครอบครัวผู้ที่ต้องประสบเหตุนี้ครับที่สงขลานะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลครับช่วงหน้าวิเคราะห์หุ้นกับคุณสุเชษฐ์ครับ
1: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียว

0: ื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้วิเคราะห์หุ้นกันครับกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้นะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีพี่จางครับสวัสดีท่านฟังน้ำชมครับผมวันนี้ปริมาณการซื้อขายพี่ฮะ98,000 ล้านนะฮะได้89,000 ล้านจาก90,000อยู่แล้วนะฮะปริมาณการซื้อขายในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะแต่วันนี้เนี่ยฟอร์เรนขาย1,500 ล้านในขณะที่ตัวของป๊อปเทรดนั้นขาย253ตัวกองทุนภายในขาย589นะฮะวันนี้รายย่อยซื้อ2,521 ล้านตลาดหุ้นเนี่ยดีมาบทนะฮะแต่เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมีแรงขายฮะดัชนีนั้นลงมาปิดอยู่ที่ 1568.37 ลบไป 0.60 นะปริมาณการซื้อขายนั้นก็ 89,000 ล้านนี่ค่อนข้างหนาแน่นนะในขณะเดียวกันเนี่ยตลาดนั้นขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่1581นะตัวหุ้นนะวันนี้หุ้นที่มีลักษณะการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นหุ้นตัวแรกนั้นเป็นหุ้นเดลต้าตลาดนั้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะแต่พอท้ายตลาดนั้นลงมาปิดอยู่ที่253 บาทนะ353 บาทนะตัวที่2เป็นพิเทพฮะลงมา2.50 บาทขณะนี้ราคาน้ำมันโลกเนี่ย BRT นั้นเบนซ์นั้นลงมาที่91 เหรียญนะในขณะที่ WTI นั้นลงมา87 เหรียญวันนี้ราคาทองนั้นอยู่ที่4516ขึ้นมา21 เหรียญนะขณะที่ค่าบาทวันนี้เป็นลักษณะการแข่งค่าขึ้นนะขณะนี้เนี่ยตัวบาทต่อ US เนี่ยที่ณตอนนี้เนี่ยอยู่ 32.52 นะครับในขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะครับในตัวของ DAX เองบวกมา12 จุดในฝรั่งเศสบวก651 จุดครับในฝรั่งเศสบวกในลอนดอนบวก18 จุดแล้วก็อิตาลีบวก334 จุดนะครับในขณะที่ดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวก17 จุดนะครับแล้วก็ตัว S&P นั้นเป็นลักษณะของการแกว่งตัวนะครับก็เป็นลักษณะของการแกว่งค่อนข้างที่มากครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเนื่องจากตัวบรรยากาศในช่วงเช้าเนี่ยเป็นค่อนข้างดีนะฮะเป็นค่อนข้างที่จะขึ้นมาเฉพาะตลาดหุ้นในญี่ปุ่นในเกาหลีในฮ่องกงปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเช้านั้นตลาดหุ้นไทยได้1581ปิดไป1581ฮะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยมีการขายลงมานะฮะผมคิดว่าเนื่องจากตลาดมีข้อกะเกณฑ์อันหนึ่งนะฮะว่ากลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิด PE แพงนะก็เลยทำให้หุ้นเดลต้าหุ้นฮานาหุ้นคงเจริญโดนกระหน่ำนะโดนกระหน่ำวันนี้โดนกระหน่ำขายนะครับฮานานั้นลงไปบาท25 สตางค์นะครับไปปิดอยู่ที่ตัวฮานานั้นไปปิดอยู่ที่ระดับ37.25 บาทนะในขณะที่ตัวคงเจริญก็เป็นลักษณะอ่อนแอตามกับตัวฮานาไปด้วยนะในขณะที่ตัวเดลต้านั้นปิดอยู่ที่353สัปดาห์หน้าฮะมาดูกันอีกทีว่าตัวตลาดในชิ้นส่วนเล็กนิดจะสามารถยืนได้หรือเปล่าวันนี้เนี่ยหุ้นที่บวกอยู่เป็นหุ้นที่ช่วยตลาดก็คือตัวของ K-Bank นะครับวันนี้ K-Bank นั้นบวกมา อยู่ที่ประมาณ25 ตังค์ปิดไปอยู่ที่ปิดอยู่บวกมา2 บาทนะไปปิดอยู่ที่201 บาทนะครับในขณะที่ตัวอื่นนั้นเป็นลักษณะการแกว่งตัวตลาดใน SL มองดัชนีจุดรับที่สำคัญ150แต่ยังไม่วันนี้โลต่ำสุดเพียงแค่1566นะครับแล้วก็จุดสูงสุดอยู่581กรอบยังเป็น1560กับ1580อยู่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะมาดูกันอีกทีว่าชิ้นส่วนเล็กนิดจะสามารถผ่อนคลายได้น้อยมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือสัปดาห์หน้าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ในระบบนะตั้งแต่วันที่1ไปแล้วนะฮะขณะนี้กำลังกากเกงกันว่าตัว CPO CPXTแล้วตัวคอมเซเว่นเดี๋ยววิ่งได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่นะครับสัปดาห์นี้ลา
1: ครับครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมส่วนทองคำนะครับวันนี้ก็สมาคมค่าทองคำประกาศเปลี่ยนแปลงราคา26 ครั้งทองปรับบวกขึ้น1,700 บาท
1: โอ้ปรับเยอะเลยฮะ
2: ก็ผลพวงมาจากบาทก็มีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะ
1: ครับ
2: ก็เลยได้ขึ้นมาเยอะเลยก็ขายออกสำหรับทองคำแท่งก็ยังไม่ถึง70,000นะ
1: ครับ
2: 69,800 บาท

0: ็จะมีทองรูปพรรณนะที่ยังที่ขึ้นมาแล้ว 7,600 สำหรับขายออกก็อ้างอิงราคาโกลด์สปอตสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่4,530 เหรียญแต่ดูราคาที่เคลื่อนไหวขนาดนี้มันเหลือแค่ 4,517 เหรียญนะ
1: ครับ
0: ก็คือหลังจากที่สมาคมปิดราคาแล้วเนี่ยราคาในตลาดโลกสำหรับสปอตยังปรับลงมาอยู่ลดการบวกของทองคำ
1: ครับ
0: จากที่เคยขึ้นไปเนี่ยลงมาครับ
1: อย่างสมาคมเนี่ยเขาบอกว่าราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาจากได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์ด้วยพี่เพศานแล้วก็ราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงรวมทั้งปัจจัยหนุนจากดัชนี PCE ที่ออกมาต่ำกว่าคาดการนะฮะก็ลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะครับก็เรื่องของการเจรจาเนี่ยนะครับก็มันมีรายงานข่าวว่าเขาก็ตกลงกันได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่าอาจจะมีการลงนามอะไรกันด้วยนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็คือเรื่องของการขยายเวลาหยุดจริงแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มทำทันทีด้วยนะครับคือแหละ
0: ก็จะมีข้อตกลงชั่วคราวใน60วันก่อน
1: ใช่ครับ
0: ใน60วันนี้จะเปิดช่องแคบพอมุดเก็บทุนระเบิด
1: ครับ
0: แล้วก็สหรัฐก็จะเปิดให้อะไรไอที่อายงอายัดไว้ทรัพย์สินอะไรต่างก็จะปลดล็อกให้อะไรให
1: ้คร
0: ับแลกเปลี่ยนกันครับ
1: ใช่ฮะ
0: ก็อยู่ที่ทรัมป์ตัดสินใจ
1: เอาสุดท้ายก็คือทรัมป์จะรับข้อเสนอนี้หรือไม่อย่างไร
0: ม
1: ัน
0: เป็นข
1: ั้
0: นตอนมันเป็นข้อตกลงของคณะทำงานสองฝ่ายซึ่งก็ต้องส่งให้ผู้นำก็คือสารละก็คือทรัมป์เป็นคนเคาะว่าจะเอาไหม
1: ครับ
0: เป็นข้อตกลงลักษณะ MOU
1: ครับ
0: นะไม่ให้มีผล60วันที่หยุดยิงนี้ก่อน
1: ครับสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงแล้วนะฮะในการขยายกรอบเวลาหยุดยิงและยกเลิกข้อจำกัดต่างๆในการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกใช่ฮะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ต้องเป็นผู้สรุปขั้นสุดท้ายนะครับโอ้และต่างประเทศที่ออกมาล่าสุดเนี่ยพี่เบสานฮะทรัมป์ไปขู่อีกแล้วอ่ะเขาบอกงงกันทั้งโลกเลยไปขู่จะโจมตีโอมานนะฮะจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์วงการเมืองสหรัฐและตะวันออกกลางเพราะว่าโอมานไม่เพียงแต่เป็นพันธมิตรเก่าแก่ของวอชิงตันแต่ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะตัวกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมาโดยตลอดด้วยนะครับCNN วิเคราะห์ถึงคำกล่าวของทรัมป์นะฮะที่มีลักษณะข่มขู่ต่อประเทศโอมานจนถูกตีความว่านี่แหละเป็นการขู่จะถล่มโอมานกลายเป็นประเด็นสร้างความสับสนและความประหลาดใจให้กับนักวิเคราะห์ด้านการเมืองระหว่างประเทศรวมถึงผู้สังเกตการในวอชิงตันเนื่องจากโอมานถือเป็นพันธมิตรอาหรับที่ใกล้ชิดเก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานเกิดอะไรขึ้นกับทรัมป์ครับเนี่ย
0: โอมานไปดูจะใกล้ชิดอิหร่านมาก
1: ใน
0: เ
1: รื่
0: องในเรื่องจะร่วมกันดูแลช่องแคบพอมูสอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทรัมป์ก็คงรู้สึกว่าทำอย่างนี้ก็ทำให้อำนาจต่อรองที่เขาจะบีบอิหร่านลดลงเนี่ยคงจะไม่พอใจโอมานก็เลยขู่ใช่ครับ
1: ครับครับก็คือหลังสงครามเริ่มต้นเนี่ยโอมานกับกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอเมริกาแล้วก็อิสราเอลชัดเจนด้วยนะฮะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานถึงขั้นบอกว่าวอชิงตันสูญเสียการควบคุมนโยบายต่างประเทศของตนเองแม้จะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นแต่โอมานยังคงเดินหน้าติดต่อกับทั้งอิหร่านกับอเมริกาและประเทศต่างๆในภูมิภาคครับเพื่อขยายพื้นที่กระบวนการทางการทูตและลดความตึงเครียดแต่ว่าอย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการโจมตีเกี่ยวเนื่องกับสงครามตกเข้ามาในแดนของโอมานด้วยเหตุนี้คำพูดของทรัมป์ที่มีลักษณะข่มขู่ต่อโอมานจึงถูกมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างมากในสายตานักวิเคราะห์เพราะไม่เพียงกระทบต่อพันธมิตรเก่าแก่ของสหรัฐเท่านั้นแต่ยังอาจจะสั่นคลอนดุลยภาพและทางการทูตในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะพี่ไพศาลเพราะโอมานถือเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่แห่งที่ยังสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายได้ในเวลาเดียวกันฮะสนิทกับสหรัฐคุยได้กับอิหร่านแล้วก็อีกหลายประเทศนะฮะโอ้อันนี้จะดึงมิตรเป็นศัตรูหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ก็คงจะขู่ๆไปงั้นนาทีนี้สหรัฐเรื่องของ

0: นโยบายต่างประเทศนี่ผมว่าไม่ค่อยมีใครเขาเชื่อถืออะไรมากนะ
1: มันไม่มีหลักยึด
0: ขาดน้ำหนักนะใช่ขาดน้ำหนักหลักยึดวันนี้ไลน์พรุ่งนี้ก็ดีได
1: ้ครับ
0: ดีๆวันนี้เดี๋ยวกลับมาไลน์ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย
1: ๆครับ
0: เพราะเอาอะไรที่มันคงเส้นคงวาไม่ได้หรอกเพราะแกจะให้สัมภาษณ์แกจะพูดว่าไงก็ให้แกพูดไป

0: ที่เขาว่ากันเขาก็มองอย่างนั้น
1: ครับ
0: เอ้วันนี้ทางสถาบันพระปกเกล้าได้เปิดเผยผลสำรวจที่เรียกว่า KPI poll เรื่องความนิยมของประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69นะสำรวจช่วง 22-25 พฤษภาคมจากประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกเขตในกรุงเทพมหานคร 1,600 ตัวอย่างพบว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ยังมีความไม่แน่นอนสูงแม้นายชัดชาติสิริพันธ์จะยังมีคะแนนนำ
1: ครับ
0: แต่กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจยังมีสัดส่วนสูงถึง 24.1% ผลสำรวจพบว่าหากมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ร้อยละ 31.5มีแนวโน้มเลือกนายชัดชาติสิริพันธ์รองลงมาดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรร้อยละ 13.1 นางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขร้อยละ 7.5 พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวทร้อยละ 6.6 หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีร้อยละ 6.2 นายคมสันพันวิชาติกุลร้อยละ 6.1 และนายอนุชาบุรพชัยศรีร้อยละ 4.9และอย่างที่เรียนร้อยละ 24.1 ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ตัดสินใจ
1: ครับ
0: นะครับขณะที่สนามสมาชิกสภากทม.ผลสำรวจโดย Line Today พบว่าร้อยละ 41.6 ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองสูงที่สุดรองลงมาร้อยละ 20 เลือกผู้สมัครที่สังกัดพักฝ่ายค้านร้อยละ 17.6 เลือกผู้สมัครสังกัดพักใดก็ได้ร้อยละ 3.6 เลือกผู้สมัครฝ่ายรัฐบาลและร้อยละ 17.2 ยังไม่แน่ใจหรือยังไม่ตัดสินใจพิจารณาจากฐานคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าปี65พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกนายชัดชาติปัจจุบันร้อยละ 60.7 จะยังเลือกนายชัดชาติต่อไปขณะกลุ่มที่เคยเลือกนายวิโรจน์ลัคนาดิศรร้อยละ 49.2 จะหันไปเลือกดร.โจชัยวัฒน์และร้อยละ 19.9 เลือกนายชัดชาติสะท้อนว่าฐานคะแนนเดิมยังมีผลแต่การเคลื่อนตัวของคะแนนข้ามกลุ่มยังเป็นปัจจัยสำคัญ
1: ครับ
0: นอกจากนี้เมื่อเทียบกับพรรคที่เคยเลือกส.ส.เขตครั้งล่าสุดพบว่านายชัดชาติยังนำในหลายฐานพรรคทั้งพรรคเพื่อไทยร้อยละ 39.4 พรรคภูมิใจไทยร้อยละ 37.0 พรรคประชาชนร้อยละ 31.0 ประชาธิปัตย์ที่ 8.3 และพรรคอื่นๆร้อยละ 42.0 ขณะที่ดร.โจเนี่ยมีคะแนนสูงในกลุ่มผู้เลือกพรรคประชาชนร้อยละ 30.9 ใกล้เคียงกับนายชัดชาติส่วนนายอนุชามีฐานคะแนนเด่นในฐานผู้เลือกพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 23.2 สามัญปกเกล้าระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้สะท้อนว่าการเลือกตั้งกทม.รอบนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างผู้สมัครคนเดิมกับผู้ท้าชิงรายใหม่แต่เป็นการแข่งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่ออนาคตของมหานครทั้งด้านนโยบายภาพลักษณ์ผลงานและความสามารถในการตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพ
1: คะแนนนิยมของคุณชัดชาติแม้ยังสูงแต่ก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพี่เพศาล
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่าลืมที่คู่แข่งสำคัญก็คือถ้าสนามใหญ่เนี่ยเขาส้มทั้งกทม.ไงฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยส้มทั้งกทม.จะแปลเปลี่ยนมาเป็นสนามท้องถิ่นก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะคนที่ตอบแบบสอบถามก็บอกเขาตัดสินใจคนละอย่างระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติก็จะดูภาพรวมทั้งประเทศเลยว่าปากท้องจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแต่ท้องถิ่นเขาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเลยฮะน้ำไฟอากาศนะฮะเรื่องความสะดวกสบายรถติดไกลแก้ยังไงอ่ะพี่เพศาลมันก็ปัญหามันคนละอย่างความสัมผัสกับปัญหามันคนละเรื่องเลยนะฮะแล้วก็ยังมีเวลาอีกเกือบเดือนนะครับ28มิถุนายนทั้งเดือนเลยนะครับ
0: ครับ
1: ดูว่าใครจะสามารถช่วงชิงคะแนนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจได้มากน้อยขนาดไหนนะคุณชัดชาติที่คะแนนสูงๆจะมีโอกาสสะดุดอะไรบ้างหรือเปล่าก็มีโอกาสอยู่นะใช่ไหมพี่พิธัน
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ผมดูจากนักข่าวตามใครมากเนี่ยผมก็ดูแล้วคุณชัดชาตินี่ก็เบอร์หนึ่งนะ
1: ครับ
0: นักข่าวตามเยอะ

0: ที่สุดอ่ะเป็นข่าวเยอะที่สุด
1: ครับ
0: พอพื้นที่ข่าวมากที่สุดทุกกิจกรรม
1: ครับ
0: ทั้งกิจกรรมหาเสียงกิจกรรมส่วนตัวกิจอะไรเยอะมาก
1: ครับ
0: ดร.โจก็มีแต่ว่ายังน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะความสนใจของสื่อนี่มันก็เป็นดัชนีชี้วัดบางอย่างเหมือนกัน
1: ว่าจะเทไปทางไหนก่อนใช่ไหมฮะ
0: ว่าจะเทไปทางไหน
1: ก็
0: คนได้พื้นที่สื่อเยอะก็ความได้เปรียบก็สูงกว่านะ
1: ใช่ครับมีเรื่องใต้อะพี่เพศาลวันนี้เสียชีวิตอีกแล้วฮะ
0: เป็นการความไม่สงบป่ะ
1: ใช่ครับวันนี้นะฮะเกิดเหตุคนร้ายนะครับไปยิงเหมือนกับเป็นผู้ช่วยอะฮะของเทศบาลตำบลดอนหลังที่ปัตตานีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดช่วงเที่ยงนี้เองนะครับนายอาชิเชโดอายุ76ปีชาวยะหลิงปัตตานีฮะถูกคนร้ายยิงที่แผ่นหลังแล้วก็ศีรษะขณะขี่รถจักรยานยนต์ Honda Dream กลับจากนะครับการปฏิบัติภารกิจไปละหมาดฮะสอบสวนทราบว่านายอาชิเนี่ยนะฮะเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตอนหลังฮะกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปละหมาดเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาประกบก่อนชักปืน9มม.จ่อยิงด้านหลัง2นัดจนรถล้มลงแล้วก็จ่อยิงซ้ำไปที่ศีรษะเสียชีวิตแล้วก็รีบขับจักรยานยนต์หลบหนีครับก็ตั้งประเด็นสร้างสถานการณ์กับความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็เรื่องส่วนตัวนะฮะอันนี้โอ้โหเวลามันกระชั้นมากนะฮะเพิ่งผ่านเหตุการณ์สลดไป 2-3 วันเองเกิดที่ปัตตานีอีกแล้วอ่ะพี่ไพศาลแล้วก็เขาไปสืบสวนความคืบหน้าคดีที่ไปยิงดาบตำรวจนะฮะดนัยนะครับตอนนี้กำลังไล่ล่าคนร้ายอยู่นะครับส่วนอีกคดีหนึ่งนะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะเมื่อ22พฤษภาคมเนี่ยนะครับคนร้ายไปยิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์นะครับช่วยราชการสถานีตำรวจภูธรสายบุรีปรากฏว่าความคืบหน้าณวันนี้ครับเอาปลอกกระสุนปืนไปตรวจพิสูจน์แล้วนะครับปลอกกระสุนปืนที่ตรวจพิสูจน์ได้เนี่ยพบว่าก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่มา60คดีครับพี่ไพศาลฮะโอ้โหแล้ว60คดีเนี่ยถ้ามีการไปยิงกันลักษณะนี้เนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปกี่สิบคนแล้วครับเนี่ยปืนก็บอกเดียวนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัว
0: เลยนะก่อเหตุมา
1: ใช่ฮะปืนก็บอกเดียวก่อเหตุไป60คดีอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลรออย่างเดียวเลยฮะปลายมิถุนายนนี้เนี่ยเขาจะคุยสันติสุขกันเนี่ยจะมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็มีผู้แทนหัวหน้าคณะเจรจาของเราแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะครับเหลือประมาณสัก 2-3 นาทีพี่ไพศาลขอประชาสัมพันธ์
0: เชิญ
1: ขอประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวนิดนึงครับ FM 100.5 Mcot News ครับภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียว The Region Trail 2แควร์อยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาครับ3วัน2คืนคือระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมนี้ครับไฮไลท์สำคัญท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพี่สุวิทย์สุทธิประภาและก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกนะครับจะมุ่งหน้าสู่2แควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยและก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีครับตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันที่2ครับเยือนพระชวังจันทร์สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งหน้าสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ร่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญและก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3ครับชมความมหัศจรรย์เสียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลจากรายการคู่สร้าง

0: คู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านสำรองที่นั่งนะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ย้ำนะฮะบัตรคันแรกเต็มแล้วครับพี่ไพศาลครับ
1: อันนี้กำลังเริ่มกันที่คันที่2ใช่ไหมฮะ
0: ครับจนถึงณวันนี้ไม่แน่ใจว่าครึ่งคันไปแล้วหรือยังด้วยนะครับ
1: โอเค
0: อ่ะเชิญเลยครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับการเดินทางมาเยือนของผู้นำเวียดนามนะ
0: ครับ
1: เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโตเลิมซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาล 27-28 พฤษภาคมแล้วก็เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยนะที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานดีก็ปรากฏว่ามีเอกชนอย่างคุณสารัตน์รัตนาวดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกาลฟ์หรือกาลฟ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดเนี่ยซึ่งได้ร่วมคณะรัฐบาลและคณะนักธุรกิจชั้นนำให้การต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนก็มีภาพที่คุณสารัตน์ได้เข้าพบกับนายโตเลิมนะ
0: ครับ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าบริษัทกาลฟ์ของคุณสารัตน์เขาเนี่ยได้ไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนรวม3โครงการนะในเวียดนามกำลังการผลิตรวม247เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2โครงการและโรงไฟฟ้าพลังงานลม1โครงการโดยกล่าวพร้อมร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเวียดนามผลักดันการลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานใน2ประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและกระแสมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเจตนารมณ์ผู้นำไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้2ประเทศเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกาลฟ์ในฐานะภาคเอกชนไทยชั้นนำพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศโดยเฉพาะด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานซึ่งกาลฟ์มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อน New Energies of Growth ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนไทยและเวียดนามต่อไป
0: ครับคือความร่วมมือนะฮะแล้วก็เห็นว่าสายการบินก็กลับมาเปิดกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะพี่เพศาลเราบินไปเวียดนามเวียดนามบินมาภูเก็ตบ้านเราอ่ะกำลังจะเปิดกันแล้วด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่ผู้นำเข้ามาเยือนกันฮะเวลาหมดแล้วครับพี่ไพศาลครับ
1: สัปดาห์หน้าพบกันครับ
0: ครับผมวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

รวมทั้งการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียนทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอาทิข้าวสารนมกล่องจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาปลากระป๋องน้ำมันพืชซอสปรุงอาหารแชมพูสระผมสเปรย์กำจัดยุงและน้ำยาล้างจานแก่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับนำไปใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารแก่นักเรียนกับใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระรับชมการแสดงชุดสดุดีพระบรมบีพระราชินีซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินเสร็จแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนนักเรียนมอบสิ่งของที่ระลึกซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียนเพื่อนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนคณะครูรวมถึงบุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับประทานอาหารอร่อยและมีคุณค่าตามหลักโภชนาการอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีรายการอาหารประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำข้าวมันไก่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มและเครื่องดื่มสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้พลอากาศตรีธีระได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอธิษฐานใบไม้มหัศจรรย์สร้างงานสร้างอาชีพฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยฐานไข่เค็มใบเตยการทำกล้วยตากและฐานการทำบานาน่าป๊อปซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับฝึกกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะการบรรจุพันธุ์การคำนวณต้นทุนกำไรซึ่งเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมเดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2538เมื่อปี2531นายถาวรอมรประกาศได้มอบที่ดินจำนวน36ไร่2งานให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนหัวหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อมามูลนิธิได้มอบที่ดินดังกล่าวให้แก่กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคโดยการจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแบบอยู่ประจำโดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2569มีนักเรียนจำนวน202คนครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่จำนวน92คนข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรบรักษาพระองค์และกองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังโดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมการแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตในวันนี้มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้จำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 133,950 ซีซี

ทั้งนี้สำหรับการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในครั้งนี้มีกำหนด3วันคือระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569รวมการบริจาคโลหิตทั้ง3วันมีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนรวม488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีเสียสละอุทิศตนและทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชปฏิฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

สิริหน้าชนงนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีส่งจูบแจกหัวใจให้สื่อก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเคลียร์งานต่อก่อนช่วงวันหยุดยาวหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นจากภารกิจการเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่ของนายเรมโก้โยฮันเนสฟานไวเคเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยและนางสาวแอนเจล่าเจนแมคโดนัลเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยณห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งนางสาวแอนเจล่าได้หันมาเห็นสื่อมวลชนจึงโบกทักทายอย่างอารมณ์ดีพร้อมกับส่งจูบและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจให้สื่อมวลชนก่อนจะกลับขึ้นไปยังห้องทำงานเพื่อเซ็นแฟ้มเอกสารต่างๆและเตรียมวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่2มิถุนายนเนื่องจากมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเดือดกลางงานศพไรเดอร์เหตุเพื่อนผู้ตายปรีชกผู้อำนวยการสืบสวนกิจการพิเศษปปช.ปากแตกเลือดอาบขณะถือพานธูปเทียนเข้าขอขมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายจรงกระเหมาะผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนกิจการพิเศษปปช.พร้อมภรรยาและทนายความเดินทางไปยังวัดทุ่งครุสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลของไรเดอร์พร้อมนำพวงหรีดมากราบขอขมาแต่ปรากฏว่าเมื่อนายจรงกำลังนำพันเทียนเพื่อเดินทางมาขอขมากลับถูกเพื่อนของนายสอนรินหนุ่มไรเดอร์ชกจนเลือดกลบปากทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นขณะที่ญาติบางส่วนเข้าห้ามจากนั้นนายจรงนำพานธูปเทียนเข้ากราบขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์พร้อมเปิดเผยว่าไม่ติดใจไม่เป็นอะไรเข้าใจความรู้สึกคนเรามีความรู้สึกกันได้หลังจากนี้จะเชิญลูกของไรเดอร์ทั้งสองคนไปที่โรงพักเพื่อทำบันทึกต่อหน้าตำรวจถึงรายละเอียดในการให้ความช่วยเหลือส่วนเรื่องหน้าที่การงานขอให้ว่าไปตามระบบของปปช.จากนั้นนายจรงได้เข้าไปพูดคุยกับลูกชายของหนุ่มไรเดอร์ที่เสียชีวิตซึ่งลูกชายได้กล่าวถึงความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินที่ผ่อนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอยากให้ช่วยสานฝันของพ่อให้สำเร็จซึ่งนายจรงรับปากการให้ความช่วยเหลือและจะดำเนินการเยียวยาอย่างแน่นอนหลังจากนี้พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นให้แก่พี่สาวของผู้เสียชีวิตอีกทั้งยังได้ขอโทษกับบุตรทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตโดยยืนยันว่าจะช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยา

0: กราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
3: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า M-Court News FM 100.5
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Court News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณดำรงพุทธาลคุณพิสมัยพิมพ์คุณพิสมัยพิมพ์พิศาสกุลค่ะและดิฉันกมลพรรุ่งทองคำนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะ
2: สวัสดีครับคุณกมลพรครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขออภัยค่ะมีสะดุดนิดนึงพอดีได้ยินเสียงย้อนของตัวเองนะคะก็คุณดำรงคะสำหรับช่วงวัน2วันนี้เนี่ยเหตุการณ์ข่าวอาชญากรรมที่ดูแล้วสลดใจมากเกี่ยวกับเรื่องของมีอุบัติเหตุที่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็คนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือดื่มมาเมามากๆด้วยค่ะ189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สะเทือนใจเพราะชนไรเดอร์แขนขาดทีเดียวแล้วก็พอเกิดเหตุเนี่ยก็มีความชุลมุนวุ่นวายมีการกล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าบอกว่าตัวเองเป็นใครอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณดำรงมองเรื่องนี้ยังไงบ้างในมิติไหนบ้างคะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคือผมก็รู้สึกว่างานเข้าก็เพราะว่าผมทำงานเรื่องเมาไม่ขับมาเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับมาก็สัก30กว่าปีแล้วนะครับนี่มาเจอก็คือว่าผู้ที่ขับรถชนรถไรเดอร
1: ์ไรเดอร์
2: จักรยานยนต์เนี่ยนะฮะถึงกระดับสยองเลยนะครับแต่ว่าก็น่าสงสารเนี่ยก่อนตายแกก็ต้องก่อนจะหมดลมเนี่ยแกก็ต้องเจ็บปวดมากชนกันยังไงเนี่ยขนาดแขนขาดอยู่กลางถนนเลยนะครับก็ได้ความว่าชนแล้วลากไปไกลจนทั้งแขนขาดตรวจพบแอลกอฮอล์พุ่งโดนแจ้ง3คำว่า

0: พุ่งในคืนสูงเลยนะฮะโดนแจ้ง3ข้อหาหนักแต่นี้เมื่อสักครู่ว่าพบแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะครับ
1: 189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: ว่า190มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์กันแล้วกันนะตอนที่ชนนะอาจจะ200ก็ได้แล้วกว่าจะได้ไปโรงพักไปตรวจอะไรก็ลดไปเหลือ189เนี่ยก็ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าตรวจพบแอลกอฮอล์ในลมหายใจของคุณนับได้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แค่50นี่ก็ผิดกฎหมายแล้วครับ
1: ผิดกฎหมายแล้วค่ะ
0: นี่ถึงกับ189หรือผมก็โมเมเอาว่า200ก็แล้วกันเพราะว่าตรวจหลังจากชนไปแล้วตั้งนานคราวนี้สิ่งที่อยากจะชื่นชมก็ขอชื่นชมประชาชนเดี๋ยวนี้ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก
1: ็
0: ช่วยกันขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วก็คือพยายามที่จะไม่ให้คือประชาชนก็คงรู้อะไรต่อมีอะไรก็ตามข่าวบอกว่าเกรงว่าจะมีการเปลี่ยนตัวคนขับคือผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยให้คนอื่นมาอาจจะเป็นคนอื่นที่นั่งมาด้วยนะฮะมีในว่ามีข่าวว่าเสื้อสีขาวกับเสื้อสีดำเนี่ยนะฮะจะเปลี่ยนจากคนสีขาวเป็นสีดำหรือยังไงแต่ว่าชาวบ้านร้านดินประชาชนที่เห็นเนี่ยก็ไม่ยอมครับแล้วก็ระวังแจเลยผมคิดว่าเนี่ยต้องชื่นชมเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็มีส่วนร่วมเพราะว่าอย่างนี้นี่มันเป็นอันตรายแล้วตอนนี้ที่เกรงกันคือเกรงว่าเสร็จแล้วผู้ที่ทำผิดจะไม่ได้รับโทษนะฮะเพราะว่าเทคนิคของการทำคดีของฝ่ายกระบวนการยุติธรรมที่มันไม่ค่อยยุติธรรมของประเทศเราเนี่ยมันก็มีกระบวนการก็รู้กันมานานแล้วตั้งหลายๆสมัยแล้วว่าตึกอักจินตังก็เปลี่ยนสมมติดำรงขับแต่ว่าผมไปกับในกอก็อ่ะเฮ้ยในกอหรือรับว่าเป็นคนขับแล้วกันก็จะติดคุกติดตารางยังไงก็จะดูแลครอบครัวให้อะไรอย่างเนี้ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นี่จะปรากฏว่าเป็นถึงผู้อำนวยการของปปช.ปปช.นี่เมื่อวานก็มีข่าวดังไปข่าวแล้วก็คือศาลตัดสินจำคุกปปช.ไป2คนนะฮะมาวันนี้ก็มายึดข่าวหน้าหนึ่งดีสำนักงานปปช.ได้ชี้แจงด้วยว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.นะครับโดยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคือดูเหมือนว่ากฎหมายไทยเราเนี่ยถ้าเผื่อข้าราชการทำผิดกฎหมายแบบขับรถเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ถึงให้ออกเลยนะครับของหน่วยราชการเนี่ยนะฮะแต่ก็ดีปปช.เขายืนยันมาแล้วว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ครับก็มีประวัติของผู้ก่อคดีนี่ชื่อนายจรงพบว่าเติบโตจากเป็นนักไต่สวนระดับผู้เชี่ยวชาญผู้มีภารกิจปราบปรามการทุจริตในส่วนกลางเป็นหนึ่งในข้าราชการระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในแวดวงป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบโดยเส้นทางการรับราชการเนี่ยเมื่อปี66ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มไต่สวน1สำนักไต่สวนทุจริตภาครัฐแล้วก็ในฐานะพนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญด้านคดีก่อนจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี2566ต่อมาได้มีคำสั่งโยกย้าย

0: โดยย้ายจากแม่ฮ่องสอนเข้ามารับตำแหน่งที่สำนักงานสืบสวนและกิจการพิเศษ
1: ค่ะ
0: นะครับได้สร้างผลงานเด่นในฐานะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกิจการพิเศษก็คร่าวๆก็มีอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณดำรงเชิญก่อนได้เลยค่ะ
0: เชิญเลยครับคุณ
1: ค่ะ
0: มีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับอยู่อสมท
1: ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อวานนี้นะคะคือคืนวานนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะไปพบตำรวจที่สภ.บางสีเมืองแต่ก็สุดท้ายแล้วก็จนกระทั่งช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะผอ.จรงถึงจะได้ไปพบเจ้าหน้าที่ที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็บอกว่ายอมรับข้อกล่าวหานะคะว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ตำรวจได้มีการยื่นฟ้องไปตามที่เป็นคดีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้แสดงตัวตั้งแต่ต้นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับเองไม่ได้มีความตั้งใจที่จะเคลือบแคลงทำให้เคลือบแคลงสงสัยแต่อย่างใดกับกรณีที่มีชายที่สวมเสื้อสีดำเนี่ยมาทีหลังแล้วไปขับรถแล้วตัวเองเนี่ยขึ้นในฝั่งคนนั่งเพราะว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ค่อนข้างสับสนและมึนงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยก็เป็นญาติห่างๆของตัวเองที่นั่งแท็กซี่มาภายหลังแล้วก็มาที่เกิดเหตุแล้วก็คือใหไปขับรถฝั่งคนขับแล้วก็ตัวเองก็เลยมานั่งฝั่งคนนั่งเพราะว่ามันประตูมันอยู่ใกล้อะไรทำนองนี้นะคะเป็นเหตุผลที่ชี้แจงกับสื่อมวลชนวันนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยตอนที่จะมีงานพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการทำศพต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเดินทางไปที่วัดด้วยเพื่อที่จะไปขอขมากับผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งในช่วงเย็นคุณดำรงคะก็เดินทางไปที่วัดจริงๆแล้วก็เพื่อนกลุ่มไรเดอร์เนี่ยเมื่อเห็นว่าผอ.จรงเนี่ยไปถึงที่วัดเนี่ยนะคะก็มีอารมณ์มีความแบบไม่พึงพอใจก็เข้าไปแบบรุมแบบเหมือนก็ทำร้ายนะคะมีผู้ชายคนนึงที่เป็นเพื่อนไรเดอร์เนี่ยเข้าไปทำร้ายผอ.จรงก็ต่อยจนกระทั่งดัดปากแตกแบบมีเลือดออกเลยนะคะแล้วก็พอจะลงก็สุดท้ายแล้วญาติของผู้สูญเสียเนี่ยก็มาห้ามพอมาห้ามเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ทำให้สถานการณ์คลี่คลายขึ้นแล้วก็พอเนี่ยก็ได้ไปขอขมาศพแล้วก็บอกกับญาติแล้วก็ตัวของลูกชายของผู้สูญเสียผู้เหยื่อเนี่ยนะคะว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยมีความช่วยเหลืออะไรอย่างไรเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสียเรื่องของการศึกษาเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็เชิญลูกทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปที่สภ.ที่เกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันว่าตัวเองเนี่ยแสดงความประสงค์ที่จะรับผิดชอบในความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่าที่จะทำได้หรือว่าตามที่ญาติพึงประสงค์ที่จะให้ความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็แจ้งมาอะไรอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับกับผมในฐานะเป็นประธานมูลนิธิเมาไม่ขับเนี่ยก็เห็นว่าเราก็เหนื่อยกับการรณรงค์ไม่ให้คนเมาแล้วขับรถเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือก็โพสต์นาเอาข่าวสารมาบอกกล่าวกับบางคนก็ไม่ได้อ่านข่าวหรือไม่ทราบข่าวนะให้รู้ไว้ว่าถ้าคุณเมาแล้วคุณขับรถเนี่ยมันอันตรายมาก
1: ค่ะ
0: ขับรถไปชนคนเข้าตายชนคนเข้าพิการก็แย่อยู่แล้วแล้วมันไม่จบคือมันต้องมาติดคุกติดตารางอีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับเมาแล้วอย่าขับหรือไม่ได้เมาเนี่ยแต่กินเหล้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายเนี่ยพอมีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายอาจจะยังไม่ทันเมาแต่มันทำให้ความสามารถในการทำงานของร่างกายของประสาทของสมองมันช้าผิดปกติแทนที่จะหักเลี้ยวได้ทันมันก็ไม่ทันเหยียบเบรกมันก็ไม่ทันอย่างเงี้ยฮะก็เลยผมก็เลยเห็นเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเช้าในรายการสนทนายามเช้าของกลุ่มผมที่จัดกันทุกเช้าก็คุยกันเรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กัน1 ชั่วโมงเต็มๆ

0: วันนี้และหัวค่ำนี้ก็มาใช้อสมทรายการนี้แล้วก็วันอาทิตย์นี้มีรายการของผมอีกทางคลับเฮาส์นะฮะชื่อรายการ 108,009 เราก็นัดคนที่จะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วด้วยนะครับ
1: ค่ะจะเน้นไปในธีมของเมาไม่ขับทั่วไปหรือจำเพาะเจาะจงในเคสนี้แล้วก็เรียนรู้ถอดบทเรียนหรือว่ายังไงคะคุณดำรงค่ะ
0: คือที่ผมพยายามที่จะให้มันเป็นข่าวหรือได้มาคุยเนี่ยก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้ยินได้รับรู้ว่าโอ้โหนี่ชนแล้วลากร่างของคนที่โดนชนเนี่ยไปไกลถึงขนาดแขนขาดเนี่ยนะฮะโอ้โหมันทรมานทรกรรมคนก่อนจะสิ้นลมเนี่ยทรมานมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันเขาก็ถึงคงจะแค้นเคืองเข้าไปชกต่อยตอนที่เมื่อกี้ที่ได้เล่ามาในรายการนะฮะ
1: คือเท่าที่ดูจากภาพกราฟิกที่ทำมาจากสื่อทำมานะคะคุณดำรงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไรเดอร์ก็อยู่อีกเลนนึงเป็นเลนซ้ายทางรถของผอ.เนี่ยก็อยู่เลนกลางก็คือด้วยความที่มีพิษของสุราเข้าไปในร่างกายใช่ไหมคะทำให้ขับรถเนี่ยหักซ้ายออกไปจนไปกระทั่งออกเป็นเหมือนไปเลนซ้ายจนกระทั่งไปชนกับตัวไรเดอร์ค่ะจริงๆไรเดอร์เขาก็อยู่ในเลนซ้ายของเขาอยู่แล้วที่จะขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าเขาก็หลีกเลี่ยงไม่ทันไม่ได้มันกระชันชิดเหลือเกินแล้วค่ะคุณดำรงแล้วก็อันนี้ค่ะคือในเรื่องของการรณรงค์เมาไม่ขับเนี่ยส่วนตัวของขวัญเองเนี่ยมักจะได้ยินได้เห็นในช่วงเฉพาะของเทศกาลหรือมีช่วงเวลาของการแบบหยุดเล่าเข้าพรรษาอันนี้จริงๆแล้วควรจะมีเรื่องนี้ต่อเนื่องบ่อยๆแต่ว่าคือต่อเนื่องบ่อยๆแต่ถ้าคนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ยากเหมือนกันนะคะคุณดำรงคะ
0: ครับแต่ว่าการรณรงค์มันก็ช่วยสร้างความสำนึกภาษาฝรั่งเรียก awareness นะฮะก็สร้างคิดขึ้นมาเราดื่มเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งหรือสองกระป๋องหรือขวดหนึ่งเนี่ยมันอย่าไปขับรถครับเมาหรือไม่เมาก็ตามเนี่ยดื่มไม่ขับดื่มน้ำส้มดื่มน้ำเก๊กฮวยไม่เป็นไรขับได้แต่ว่าดื่มแอลกอฮอล์นี่ต้องไม่ขับรถเลยก็เตือนกันไว้นะฮะวันนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่จะเตือนพวกเราท
1: ่
0: านฟังด้วยก็คือมีการชี้ว่าความดันโลหิตสูงภัยเงียบของคนกรุงอันนี้กรุงเทพมหานครกทม.เขาจัดเขามีการตรวจความดันเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าตรวจไปแล้วเนี่ยล้านคนพบว่ามีคนกรุงเทพประมาณ 30% ก็แปลว่า 300,000 คนนะฮะ 300,000 กว่าคนมีภาวะความดันโลหิตสูงโดย โครงการดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกทม.ทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขที่ไปดูแลตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่ในชุมชนและโรงพยาบาลในสังกัดที่ออกหน่วยเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึงทั้งศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าคอนโดมิเนียมและก็มหาวิทยาลัยซึ่งข้อมูลจากการตรวจสุขภาพสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนในกทม.มีปัญหาโรคจำนวนมากยังไม่นับรวมกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นโรคแต่มีภาวะน้ำหนักเกินคือคนอ้วนนะฮะน้ำหนักเกินอีก 50% และมีภาวะไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้กทม.ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเช่นกิจกรรมวิ่งล้อมเมืองการรณรงค์เรื่องลดหวานลดเค็มลดมันและมีการเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายผ่านโครงการสวน15นาทีซึ่งปัจจุบันมีอยู่แล้วถึง461แห่งก็ในเรื่องความดันนี่นะครับอย่างผมเนี่ยก็ยังไม่เป็นแต่ว่าเวลาหมอตรวจแล้วหมอก็เตือน หมอก็เตือนเนี่ยนะ

0: ดำรงเดี๋ยวต้องมาตรวจคราวหน้าเนี่ยหมอจะให้ยายาลดความดันนะแต่สิ่งที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือออกกำลังกายกับลดความเค็มลดอาหารที่เค็มมันก็มีปัญหาสิครับอย่างสมมุติว่าผมชอบรับประทานน้ำพริกข้าวน้ำพริกกะปิแล้วก็ผักเนี่ยนะฮะและถ้ามันจะกินอร่อยเนี่ยบางคนก็อาจจะกับไข่เจียวปลาทูแต่สำหรับดำรงเนี่ยถ้ากินข้าวน้ำพริกปลาทูเนี่ยผมขอเนื้อเค็มครับ
1: วันก่อน
0: มันไปด้วยกันได้อร่อยมากแต่ว่าในกะปิมันมีความเค็มอยู่แล้วหมอก็ทราบแล้ววันก่อนได้พบกับท่านนายกเทศมนตรีที่นนทบุรีอยู่ท่าอิฐนะฮะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ให้เนื้อเค็มมา6กิโลกรัมโอ้ยวันแรกมาถึงกินเลยแต่มันเค็มเหลือเกินครับก็เลยผมก็เลยเนี่ยหยุดกินเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบของคนกรุงเอาละครับก็สองเรื่องก็พอแล้วมีเพิ่มเติมข่าวกีฬานิดหน่อยก็คืออย่างนี้ฮะที่จะมีฟุตบอลโลกเนี่ยแชมเปี้ยนหลังสุดที่กาตาร์ก็คืออร์เจนตินา
1: ค่ะ
0: ตัวเอในทีมอร์เจนตินาเนี่ยคุณพิสมัยก็เป็นแฟนเขาอยู่คือเลโอเนลเมสซี่นะฮะเมสซี่นี
1: ่ค่ะ
0: มีแฟนทั่วโลกแต่ว่าก่อนที่จะมีบอลโลกวันบอลโลกนี่จะเริ่ม11เดือนหน้านี่นะครับก็ยังไม่รู้คนที่เป็นแฟนบอลโลกอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นแฟนเมสซี่ชอบเขาจริงๆเขามีเสน่ห์เขาเตะเขาเลี้ยงลูกเขายิงมีฝีมือจริงๆเราเฝ้าตามว่าคือเมสซี่ไม่ประกาศว่าจะลงอีกหรือไม่ลงเพราะอายุมากแต่ความสำคัญก็คือมีบาดเจ็บเรื่อยนะครับก็เป็นเท่าที่ผมตามข่าวว่าเมสซี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาจะเอาเมสซี่ลงหรือไม่ชะหรือเอาไม่ลงแต่มันอยู่ที่เมสซี่จะลงให้ทีมชาติหรือไม่ลงอาจจะไม่ลงปฏิเสธก็ได้ว่าอายุมากแล้วให้คนอื่นเธอหรือตัวเองบาดเจ็บอยู่เรื่อยหรือขณะนี้ก็ยังอาจจะมีบาดเจ็บอยู่แต่เมื่อครู่นี้ก็มีข่าวแล้วว่าทางสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินาประกาศชื่อทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วก็มีเมสซี่ลงด้วยครับ
1: โอ้อันนี้ก็ต้องสมหวังแฟนบอลทั่วโลกสินะคะที่เป็นแฟนเมสซี
0: ่โอ้ยถ้าเมสซี่ไม่ลงนี่นะกล่อยนะฮะบอลโลกครับกล่อยเลยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีที่ผมก็อดเอามาบอก
1: เล่าสู่กันฟังเน
0: า
1: ะ
0: กับแฟนเมสซี่ทั่วไปกับคุณไหมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกเรื่องนึงข่าวไม่ค่อยดีก็คืออีโบลาเนี่ยโรคร้ายที่มันมีในคองโกเนี่ยพบคนติดแล้วคนเป็นแล้วเนี่ยฮะ137คนครับดูเหมือนว่าจะตายไปแล้ว17คนเราก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยมันเข้ามาหรือยังมีใครเป็นหรือยังนะครับ
1: ค่ะก็สำหรับในเมืองไทยตอนนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้ออีโบลานะคะแต่ว่ามีคนที่เดินทางมาจากประเทศต้นทางคือดีอาร์คองโกกับยูกันดานะคะ53คนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยซึ่งคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในกรมควบคุมโรคก็กำลังติดตามแล้วก็คนที่เดินทางมาหลังจากวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องรับการกักกันโรคที่ศูนย์บำราศนราดูล21วันค่ะอันนี้คือเป็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณดำรงคะ
0: ครับก็ดีครับ
1: ค่ะคุณดำรงค่ะขวัญมีเรื่องขอคอมเมนต์คุณดำรงนิดนึงค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ทางหน่วยงานภาครัฐนะคะอนุญาตให้มีการจำหน่ายแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง24นาฬิกาคือเป็นการอนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นระยะของการทดลองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีผลวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไปจนถึง24นาฬิกาแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพอดีตอนก่อนหน้านั้นขวัญว่าจะหยิบยกตอนมาคุยเรื่องของผอ.ปปช.แต่ก็ลืมเรื่องนี้ไปคุณดำรงมองเรื่องของการขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ยังไงบ้างในฐานะที่รณรงค์เรื่องเมาไม่ขับมาต่อเนื่องหลายปีอะค่ะ
0: มันก็เท่ากับขยายเวลาให้คนเมาขึ้นนะ

0: นะครับเมาขึ้นเมาเร็วขึ้นเนี่ยผมว่ามันควรจะจำกัดนะแต่ว่าจะมองในแง่ส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยไม่ใช่เขาจะมากินเหล้านะฮะเบียร์ประเทศของเขาแต่ละประเทศเขาก็อร่อยกว่าเบียร์ไทยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยครับถ้าถามก็ตอบตรงๆครับไม่เห็นด้วยที่อยากขยายเวลาขยายเวลาตั้งแต่11นาฬิกาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ11นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาของเดิมก่อนที่จะมีระยะทดลองเนี่ยจะเป็นช่วงเวลา14นาฬิกาถึง5โมงเย็นใช่ไหมคะ1ช่วงถ้าก่อนจำไม่ผิดนะคะขออภัยถ้าถ้าก่อนจำ
0: ที่พอถึง24นี่แปลว่า2ยามนี่ในบาร์ในนั้นกลับไม่ขายเบียร์แล้วใช่ไหมหรืออย่างนั้นหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นในบาร์ในไนท์คลับเนี่ยก็คือเที่ยงคืนปุ๊บก็คือไม่ขายแล้วแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะโรงแรมอันนี้ยังอนุญาตให้ขายได้อยู่ค่ะคุณดำรง
0: ครับผมครับก็แปลว่าคนไทยได้รีบเมาตั้งแต่ยังมันยังเช้าอยู่นะ11โมงเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็คือช่วงสายใช้คำว่าสายได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะเที่ยงก็คือ12นาฬิกาถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: สายๆก็เริ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้คุณดำรงมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะ
0: ก็แฟนคุณหมายคงรอเธออยู่แล้วก็ขอเชิญเลยครับขอบคุณครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณดำรงมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหม่คะ
2: สวัสดีน้องขวัญด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะก็แฟนคุณหมายรอคุณหมายคุณหมายก็รอแฟนอยู่
1: ค่ะ
2: รอมาเจอกันในวันศุกร์เหมือนกันนะคะค่ะน้องขวัญตอนนี้สองทุ่มสามสิบแปดนาทีแล้วเราพักกันกลางรายการก่อนดีไหมคะ
1: ได้ค่ะดีค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องน่าสนใจจากพี่ใหม่กันค่ะคุณผู้ฟังคะ
3: หนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legends Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคู่สร้างคู่สม On Radio นะคะสำหรับเรื่องที่พี่ใหม่จะนำมาฝากกันวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะสุขกายสุขใจนะน้องขวัญวันนี้จะเป็นเรื่องสุขกายค่ะอย่างที่เขาพูดกันบอกว่าทรัพย์สินมีมูลค่ามากน้อยสักเท่าไหร่

0: มันก็ไม่เหมือนสุขภาพนะคะคือ well เนี่ยมันก็คือ health นะคะ well ก็คือความร่ำรวยความมั่งคั่งทรัพย์สินที่มีเนี่ยนะคะมันจะสู้ health ไม่ได้ health ที่ว่านั่นก็คือสุขภาพนะคะทีนี้ไอ้คนเราเนี่ยสุขภาพไม่ดีก็เพราะบางทีเราก็อ้วนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราตั้งใจอ้วนมันก็เรื่องหนึ่งน้องขวัญแต่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะอ้วนเลยมันอ้วนเองนะคะก็เลยวันนี้เอาข้อเขียนจากคุณหมอนะคะซึ่งท่านเขียนเอาไว้ในคุสังคุสมบอกว่าไอ้สิบทางอ้วนแบบไม่ตั้งใจเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างฟังไว้นะคะเราก็จะได้คุณหมอบอกนะคะว่าฟังไว้จะได้รู้ว่าไอ้นี่มันก็เป็นทางหนึ่งที่ทำให้เราอ้วนเช่นถ้าเรานอนดึกผู้ที่นอนดึกมีแนวโน้มจะจำมั่มได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่ายิ่งอยู่ดึกยิ่งหิวอันนี้พี่เป็นเลยนะคะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเกือบทั้งคืนเพราะว่านั่งเฝ้าจอทีวีพอดูเทนนิสอายุดึกแล้วเป็นยังไงอะน้องมันก็หิวสิเพราะเราไม่ได้หลับนี่ก็นั่นแหละเปิดตู้เย็นค่ะเดี๋ยวก็หยิบโยเกิร์ตมากินเดี๋ยวก็หยิบผลไม้มากินก็นี่แหละค่ะ
1: โยเกิร์ต
0: ข้อหนึ่งเลย
1: โยเกิร์ตนิดหน่อยไม่อ้วนหรอกผลไม้เบา
0: ๆไม่หน่อยละค่ะสองกระปุกเลยทานแล้วเดี๋ยวมันจะเสียเวลาน้องทานแล้วก็ทานให้มันอิ่มไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมาลุกมากินอีกนะคะร่างกายเนี่ยพอยามดึกเนี่ยมันสร้างสารช่วยหิวละแล้วฮอร์โมนตอนกลางคืนมันก็เก็บไขมันมากขึ้นก็เลยทำให้คนนอนดึกเนี่ยนะเอวอวบเอาเนี่ยนะคะยิ่งนอนดึกติดกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่ดีครับในช่วงนี้นะเขามีFrench Open เนี่ยนะคะที่ในปารีสนะพี่ก็ต้องนอนดึกถ้ามันอยู่จนถึงวันที่เขาชิงแชมป์วันที่7เนี่ยพี่ก็คงจะตัวเป็นตึกยิ่งกว่านี้นะคะเอาละแต่ยังไงเรารู้ไว้ก่อนนะนะคะน้องแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนอนดึกแล้วกินดึกอ่ะกินดึกก็แบบเมื่อกี้การรับประทานตอนดึกเนี่ยมันฝึกให้ร่างกายเนี่ยดูดซับสารอาหารแบบสะสมค่ะเพราะมันไม่ได้ใช้หมอก็พูดแล้วรู้ทุกอย่างอ่ะแต่ก็ทำไม่ได้ไงแต่ตอนนี้ท่านรู้แล้วนะคะท่านก็ต้องทำให้ได้แบบไม่สะสมนะก็คืออย่ากินตอนดึกมันสะสมได้ง่ายมากคุณหมอบอกเพราะเวลานอนก็คือตอนที่เราไม่ใช้พลังงานใช่ไหมน้องขวัญคนที่กินดึกก็เลยเหมือนเติมไขมันส่วนเกินเข้าไปทุกคืนอ่ะสองข้อแล้วที่เรารู้แต่เลี่ยงไม่ได้หรือไม่รู้แต่วันนี้รู้แล้วก็เลี่ยงซะนะคะข้อ3ตอนนี้เลี่ยงไม่ได้ข้อ3ถ้าเราติดไวรัสล่ะแปลกแต่จริงค่ะคุณหมอบอกไอ้เชื้อไวรัสชนิดพิเศษเนี่ยมันทำให้เกิดการงอกงามของเซลล์ไขมันในร่างกายจนทำให้เราตุ้ยหนุ่ยแบบพี่เนี่ยนะคะโดยไวรัสชนิดนั้นชื่อ AD36 ค่ะมันเป็นสาเหตุของความอ้วนได้อุ้ยตลังเนี่ยนะเรา
1: ติดเชื้อไวรัสแน่นอน
0: เราก็บอกเสร็จแล้วเราติดเชื้อไวรัสไม่ดีนะคะไม่ดีสตอท่านผู้ฟังสตอไม่ดีนะคะมันเป็นสาเหตุของความอ้วนคนที่การติดเชื้อนี้จะมีดัชนีมวลกายสูงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อนะคุณหมอพูดมาเลยนะคะเป็นแบบนี้จริงๆข้อ4เมื่อกี้ข้อ3ติดไวรัสข้อ4ถ้าเราเป็นหวัดไม่หายนะคนไข้ที่เป็นหวัดหรือภูมิแพ้เรื้อรังนะคะที่ต้องรับประทานยาลดน้ำมูกแอนติฮิสตามีนต่างๆเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมีน้ำหนักเพิ่มมากกว่าคนที่ไม่เป็นภูมิแพ้ถึงมากกว่าครึ่งไม่มากกว่าครึ่งนึงอะก็คือ 55% ซึ่งยาต้านฮิสตามีนนี้หรือแอนติฮิสตามีนเนี่ยไปรบกวนกระบวนการยับยั้งการกินของร่างกายคือร่างกายเรามันมีจุดที่แบบพอถึงเวลาอุ้ยอิ่มแล้วกระเพาะเต็มแล้วมันประสาทมันก็จะบอกเราแต่อันนี้มันไปรบกวนค่ะมันไปยับยั้งด้วยเราก็เลยกินไม่พอกินไม่เท่าไหร่ไม่หิวไม่อิ่มสักทีเป็นแบบนั้นนะคะทำให้คนที่กินแอนติฮิสตามีนมากๆบ่อยๆเพราะว่าเป็นหวัดเนี่ยก็เลยอ้วนขึ้นนะข้อ5ถ้าเป็นไทรอยอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะน้องขวัญเราก็เห็นอยู่นะคนเป็นไทรอยเนี่ยโอ้เขามันมี2อย่างไทรอยแบบผอมและไทรอยแบบอ้วนนักร้องดังๆที่ท่านก็เป็นน้องทาทายังใช่ไหมก็อ้วนแต่ตอนนี้ก็อู้หุ่นมาสเลนเดอร์เหมือนเดิมแล้วเนี่ยน้องก็คงมีความพยายามเนี่ยค่ะนี่แหละไทรอยเนี่ยมันเป็นไทรอยขี้เกียจค่ะโรคของต่อมใต้ลูกกระเดือกที่ไม่อยากทำงานมันพานทำให้น้ำหนักตัวขึ้นทั้งที่เรากินน้อยนิดเดียวแต่เราอ้วนได้รับประทานน้อยนะคนไข้จะมีอาการกินน้อยอ้วนง่ายเหนื่อยง่ายด้วยหงุดหงิดแล้วก็เจ็บป่วยง่ายโอ้ผ่านกันมาใหญ่เลยนะคะซึ่งอันตรายสำคัญอีกข้อหนึ่งจากที่เห็นมาก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าไปรักษาด้วยยาลดความอ้วนทั้งที่ไทรอยยังไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะอันตราย2เท่า3เท่าเลยก็คือคุณหมอก็แนะนำว่าไปรักษาไทรอยซะก่อนไอ้เรื่องอ้วนเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวค่อยไปลดกันนะคะ

0: คนที่เขาลดได้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละพี่ว่านะคะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะมาข้อ6ที่เล่ามาทั้งหมดนี่ก็คือการอ้วนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะอ้วนนะท่านผู้ฟังนะคะเช่นข้อนี้ข้อที่เกี่ยวกับเป็นไข้เนี่ยมาตั้งแต่ข้อ3ละติดไวรัสก็สาเหตุของการอ้วนเป็นหวัดไม่หายก็สาเหตุที่ทำให้อ้วนได้ไทรอยนะไทรอยขี้เกียจก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะแต่ต่อมไทรอยมันไม่ทำงานเต็มที่ก็อ้วนได้ข้อ6

0: คแพ้ภูมิ LS SLE อ๋อโรคภูมิพวงใช่ไหม
1: ใช่
0: รูมาตอยซึ่งการกินสเตียรอยด์นี่จะต้องกินเป็นปริมาณมากเลยนะในช่วงเวลาหนึ่งจึงจะทำให้อ้วนอ๋อก็คงจะกินติดกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็สังเกตไหมคนเป็น SLE นี่เขาก็บวมอยู่นะน้องใช่ไหมคะ
1: ค่ะมีภาวะบวมภาวะแบบเหมือนกับว่าถ้ายังไงใต้ตาจะแบบเหมือนดูโป่งๆอะค่ะพี่ใหม่หรือบางคนจะมีภาวะที่แบบเหลืองอาจจะแบบเลือดน้องอะไรทำนองเนี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่ะก็เนี่ยก็เท่ากับกินยาผิดนะคะยังไงก็รักษากันให้ถูกโรคจะได้ไม่อ้วนแฝงมานะคะข้อ7อันนี้พี่เคยมาแล้วเนี่ยกินยารีดน้ำหนักนะคะโอ้โหการใช้ยาลดน้ำหนักเนี่ยทำให้เกิด
1: โยโย่อะไรเงี้ยเหรอคะ
0: ถูกต้องโยโย่ก็คือการอ้วนกลับโยโย่ก็คือไอ้ลูกดิ่งที่มันดิ่งลงดิ่งขึ้นโยโย่ก็มาจากคำนั้นล่ะค่ะดิ่งลงดิ่งขึ้นแหละเขาเรียกว่าโยโย่ก็คือการอ้วนกลับมาได้อย่างไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะน้องเหตุเพราะยามันไปลดไปกดสมองอย่างกระทันหันหรือไม่ก็มีผลกับความหิวแล้วก็อิ่มอย่างไม่เป็นธรรมชาตินี่ตอนนี้ล่ะค่ะมันกดเราก็ไม่อยากกินทีนี้คุณหมอเขามีกฎบอกให้ว่าต้องลดให้มันเกินที่เวลาที่มันโยโย่กลับมาเนี่ยมันจะไม่มาอ้วนเท่าเดิมหรืออ้วนกว่าเดิมตั้งแต่ก่อนยังไม่ลดก็คือเวลาจะกินก็กินให้มันพอไปเลยแล้วเวลามันอ้วนกลับมามันก็จะไม่เบ้าเสือไม่ดิ่งไม่โยโย่ขึ้นลงเยอะกว่าตอนที่เรายังไม่ได้อ้วนนะไอ้ยังที่ยังไม่ได้ลดนะคะเขาบอกว่ากลไกกุมความอ้วนผอมของร่างกายเนี่ยมันสับสนว่าจะหิวหรือจะอิ่มกันแน่ดีเลยทำให้คนกินยาลดน้ำหนักเนี่ยอารมณ์ปรวนแปรปรวนอารมณ์ไม่ดีไม่ได้เป็นไบโพล่ามันมาจากไอ้นี่แหละลดความอ้วนและที่สุดแล้วก็กลับมาอ้วนเห็นไหมคะกินยารีดน้ำหนักไม่ใช่ลดนะรีดเลยเนี่ยไม่ดีนะคะข้อ8ค่ะมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อ8เนี่ยการดูดไขมันค่ะการดูดไขมันเนี่ยสถานที่รับจ้างลดไขมันมันมีทั่วประเทศทั่วโลกแหมบางคนก็ต้องไปลดกันถึงต่างประเทศไปเกาหลีกันนู่นทีเดียวนะคะเขาบอกมักจะใช้วิธีเดียวกันคุณหมอบอกก็คือมักจะใช้มุกดูดไขมันหรือสลายไขมันด้วยความเย็นละลายไขมันเฉพาะส่วนเช่นต้นแขนต้นขาหรือหน้าท้องแต่ความจริงก็คือร่างกายมันจะสร้างไขมันกลับมาแทนที่ไม่นานเกินรอนะคะเขาบอกว่าดูดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอู้ดูดไปแล้วมันไม่กลับที่จริงพี่เชื่อคุณหมอนะมากกว่าเชื่อสถานที่บำบัดหรือลดไขมันเนี่ยเพราะว่าสมมติว่าเราดูดไขมันหน้าท้องถ้าเราไปกินแบบเดิมอ่ะน้องกินมัน
1: กิน
0: ก
1: ะทิ
0: กินหวานมันก็กลับมาใช่ตามแขนตามขาเราไปดูดเฉพาะที่มันก็กลับมาเพราะเวลาร่างกายถ้าเราลดตามธรรมชาติมันจะค่อยๆลดไปเองแล้วคุณไปออกกำลังกายค่ะแล้วเดี๋ยวไอ้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมันก็แทนที่ไขมันด้วยกล้ามเนื้อนะคะเราต้องกินโปรตีนเข้าไปเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะกลับมามีกล้ามเนื้อแทนไขมันค่ะเชื่อสิอันนี้นะคะคุณหมอบอกนะคะข้อ9กินวิตามินผิดนี่ก็เป็นทางที่จะทำให้อ้วนได้เหมือนกันบางคนสู้สากอดอาหารโดยรับประทานวิตามินแทนที่เห็นนะบางคนเป็นอย่างนั้นซึ่งวิตามินบางอย่างช่วยเจริญอาหารซะด้วยซ้ำนะคะมันเป็นอย่างนั้นช่วยเจริญอาหารได้มากโดยเฉพาะวิตามิน B เช่นพวก B complex B รวมก็ B complex กับ B รวม folic นะคะแล้วก็ไปยันใหญ่กินแล้วก็ควรระวังว่ามันจะทำให้รู้สึกหิวได้ระหว่างวันแทนที่จะกินหวังว่าจะได้ไม่ต้องกินข้าวโอ๊ยกลายเป็นมันยิ่งกินอะไรอร่อยแล้วก็ไม่รู้จักจะลดมันยังไงก็กินเข้าไปใหญ่เลยนะคะข้อ10อันนี้ก็สำคัญอันข้อสุดท้ายนะคะที่คุณหมอบอกออกกำลังผิดวิธีค่ะผู้ที่ออกกำลังแล้วทำให้น้ำหนักลดยากหรือกลายเป็นอ้วนก็คือพวกออกกำลังหนักและนานเช่นน้องลองดูซิเป็นหรือเปล่าวิ่งต่อเนื่องกันเกิน2ชั่วโมงทุกวันนี่ยกตัวอย่างนะคุณหมอบอกนอกจากนั้นท่านที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายกลางวันแต่ใช้การออกกำลังกายช่วงค่ำแทนมันก็จะส่งผลทำให้นอนไม่หลับแล้วก็เสี่ยงต่อการอ้วนนอนไม่หลับแล้วทำไงอ่ะก็ลุกขึ้น
1: ก็หิวก็กิน
0: นี่แหละค่ะก็คือคุณหมอแนะนำมาทั้ง10ข้อซึ่งไหมก็มองเห็นแล้วมันก็เป็นประโยชน์รู้ไว้ใช่ว่านะคะใส่บ่าแบกหามแต่ก่อนเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ้วนเราอาจจะไปเผลอทำไอ้หนึ่งใน10อย่างนี้ก็ได้อ่ะค่ะน้องมันถึงที่ทำให้อ้วนก็นี่แหละค่ะนำเรื่องสุขภาพแอบแฝงไม่ได้เป็นวิชาการอะไร

0: นะคะคุณหมอแนะนำมาก็มาเรียนสู่กันฟังค่ะน้ำขวัญค่ะท่านผู้ฟังคะค
1: ่
0: ะ
1: ในนี้ขวัญก็มีเหมือนกันพี่ใหม่มันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ตัวเองเนี่ยต้องการจะแบบเหมือนวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในการแข่งขันให้ได
0: ้โอ้โห
1: ใช่ค่ะแล้วโอเคสุดท้ายขวัญวิ่งได้แหละในการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนรายการนึง
0: เดี๋ยวก่อนมาราธอน42ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ฮาล์ฟก็20เก่งมากตบมือพี่สองโลยังวิ่งไม่ได้เลยโลเดียวยังวิ่งไม่ได้นะขวัญนะขวัญสุดยอด
1: วันแรกที่ขวัญเริ่มสตาร์ทในการวิ่งก็คือสัก300เมตร400เมตรขวัญก็ไม่ไหวแล้วพี่แต่ว่าคือด้วยความที่เหมือนศักดิ์ศรีมันค้ำคออะไรเงี้ยนะคะก็เลยสุดท้ายก็ต้องหัดวิ่งฝึกซ้อมไปจนกระทั่งวันที่ไปลงวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยเราก็วิ่งได้ด้วยการที่แบบด้วยเวลาที่แบบ3ชั่วโมงกว่าซึ่งเขามีเวลาในการคัตออฟเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ค่ะพี่ใหม่มันก็ไม่ได้เป็นเวลาที่ดีแต่เราก็รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เราสามารถทำได้เกินขีดลิมิตความสามารถของตัวเองแล้วกันแต่ว่าพอขวัญวิ่งเยอะๆอย่างที่พี่ใหม่แนะนำเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ขวัญก็จะใช้เวลาช่วงหลังเลิกงานก็คือ 4-5 โมงเย็นในการวิ่งซึ่งเวลาการซ้อมเนี่ยเวลาเราซ้อมเพื่อจะวิ่ง21กิโลเนี่ยนะคะส่วนตัวขวัญอาจจะซ้อมให้ได้วิ่งติดต่อเนื่องกันเนี่ยอย่างน้อยคือ 15-16 กิโลณวันนั้นนะคะแล้วคือขวัญก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าประมาณ 15-16 กิโลฉันวิ่งได้เนี่ยแสดงว่าแรงฉันมีพอเหลือจะไปถึง21แน่อันนี้ตอนวันที่ซ้อมคือขวัญไม่เคยได้วิ่งในตอนซ้อม21กิโลรอบเดียวนี้ไม่เคยเลยแต่ว่าอันนี้พอขวัญทำเรื่อยๆสุดท้ายแล้วขวัญก็มากินตอนที่หลังจากซ้อมวิ่งเสร็จแล้วขวัญก็น้ำหนักไม่เคยลงเลยพี่ใหม่อันนี้เป็น
0: น้องขวัญวิ่งมาราธอนเนี่ยเพจอะไรหมายถึงความเร็วใช่ในการวิ่ง
1: วิ่งฮาล์ฟมาราธอนอยู่ที่ประมาณเพจ9เพจ10แล้วแต่ค่ะแต่ว่าคือบางทีก็อาจจะมีอยู่บางฮาล์ฟก็จะได้เพจ8อันนี้ค่ะแต่ว่าคือเป็นคนไม่ได้วิ่งเร็ววิ่งเรื่อยๆและสุขสนุกสนานกับบรรยากาศ
0: วิ่งได้ก็เก่งแล้วนะพี่นี่เดินยังยากเลย
1: ค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเราวิ่งก็จริงแต่คือพอหลังจากวิ่งเราก็กินต่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งใน10ข้อที่พี่ใหม่แนะนำมาเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ขวัญชวนพี่ใหม่คุยเรื่องของ TikTok นิดนึงพี่ใหม่เล่น TikTok ไหมคะปกติอะค่ะ
0: ชอบค่ะชอบค่ะไถไปเรื่อยแหละค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าอันนี้มันมีเรื่องนึงที่โซเชียลเขากำลังถกกันนะคะเพราะว่าสพฐ.เนี่ยอยากที่จะให้ใช้ TikTok เนี่ยทำคลิปสอนครูแบบเหมือนว่าคุณครูทำคลิปมาสอนเด็กผ่าน TikTok อะไรทำนองนี้นะคะก็เป็นแนวคิดที่เป็นผ่านของแพลตฟอร์ม TikTok เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางคุณประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้หารือกับ TikTok แล้วก็เปิดเผยเมื่อช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะมันมีมองที่จะอยากจะใช้ TikTok เนี่ยเป็นสื่อการสอนเป็นลักษณะการใช้ AI วิดีโอสั้นขนาดประมาณสัก2นาทีเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนเพื่อให้มันเข้าใจง่ายทันสมัยแล้วก็ช่วยครูในการจัดทำสื่อการสอนด้วยอันนี้ก็เป็นมุมมองจากท่านรัฐมนตรีนะคะแต่ในขณะเดียวกันพอเสียงสะท้อนกลับจากคุณครูพี่ใหม่คุณครูก็บอกว่าลักษณะการใช้สื่อการสอนแบบนี้มันเป็นช่วยได้แค่บางส่วนเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครูเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่หลักแค่แบบเรื่องแค่สอนอย่างเดียวนะครูมีหน้าที่ในการทำเอกสารทำหลายๆอย่างงานธุรการทำให้การทำสื่อการสอนเนี่ยไม่ได้แบบเหมือนเต็มที่มากนักสักเท่าไหร่อันนี้จริงๆแล้วเวลาทำการสื่อการสอนที่มันเป็นสื่อกระดาษหรือสื่อที่สามารถที่จะหยิบจับได้เนี่ยคุณครูบอกว่ามันจะส่งเสริมทักษะเรื่องของการเรียนรู้ได้มากกว่าสื่อผ่านแพลตฟอร์มของตัวดิจิทัลหรือว่าตัวการผ่านหน้าจออันนี้จากมุมมองของคุณครูนะคะแล้วก็เรื่องนี้ค่ะคุณครูอังคณานารัตน์ค่ะเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวก็บอกว่านโยบายการลดภาระงานของครูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่หากจะแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องของงานธุรการการเงินพัสดุการจัดจ้างเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลดภาระครูที่แท้จริงแต่งานนี้การใช้สื่อการสอนมาพัฒนาผู้เรียนก็อยากที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้อื่นๆด้วยนอกจากการใช้สื่อโซเชียลแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยพี่ในออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาห้ามนะคะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีจะมาใช้สื่อโซเชียลบางประเภทระงับการใช้แพลตฟอร์มการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆที่อินโดนีเซียก็มีเหมือนกันพี่ที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube TikTok Facebook Instagram แล้ว

0: ก็ X ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับที่สเปนที่บอกว่าจะแบนแล้วนะแบนการใช้โซเชียลมีเดียกับเด็กที่อายุต่ำกว่า16ปีให้เรียนกันแบบเป็นหนังสือเป็นกระดาษเพราะว่าหลายคนก่อนหน้านี้มียุคนึงพี่ใหม่จำได้ไหมทุกคนมีแท็บเล็ตในการไปเรียนอ๋อ
1: ใช่ๆยุคนึงในประเทศเราเนี่ยนะคะค่ะใช
0: ่ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ในสเปนเขาก็บอกว่าต่อไปเขาจะไม่ใช้แบบพวกโซเชียลมีเดียหรือว่าแท็บเล็ตให้นักเรียนเรียนแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะทำให้เด็กเนี่ยสมาธิสั้นส่วนในกรีซก็เช่นเดียวกันค่ะมีการเตรียมที่จะบังคับใช้กฎหมายให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยคือควบคุมการใช้ของเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคมปีหน้าค่ะในขณะที่ออสเตรเลียก็กำลังเสนอร่างกฎหมายการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กที่อายุต่ำกว่า14ซึ่งตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกที่เขากำลังจำกัดการใช้สื่อโซเชียลมีเดียซึ่งคุณในเรื่องของมุมมองเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลการใช้ AI เนี่ยมันก็มีหลายมุมมองทั้งเรื่องของการส่งเสริมทำให้เด็กเนี่ยมีความก้าวทันเทคโนโลยีหรืออีกมุมมองนึงก็อาจจะเป็นสะท้อนเรื่องของการที่จะทำให้เด็กนั้นติดหน้าจอหรือมีสมาธิสั้นอันนี้จริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการของไทยเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญกับทั้งสองมุมมองนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ถกกันในโซเชียลขวัญก็เลยเอามาแชร์กันให้พี่ใหม่ฟังแล้วก็คุณผู้ฟังฟังว่าท่านมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างไปในมิติไหนบ้างค่ะ
1: พี่ก็ยังมีความคิดเดิมนะคะเด็กเนี่ยเขายังไม่ได้มีความคิดเองได้ 100% ที่จะรู้ผิดรู้ถูกครอบครัวสำคัญที่สุดค่ะครอบครัวต้องแบ่งเวลาจากเขาอย่าเอาแท็บเล็ตมาเลี้ยงลูกวันๆแล้วเราอยากจะมีเวลาของเราปล่อยลูกอยู่กับโทรศัพท์พี่เห็นเยอะแยะเลยพี่ว่ามันไม่ถูกพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกเฝ้าฟูมฟักสอนในสิ่งที่เขาควรจะรู้ว่าอะไรมันถูกมันผิดอย่าให้ไอ้แท็บเล็ตมาสอนลูกเราค่ะเราต้องสอนลูกเราต้องแบ่งเวลาต้องดึงเวลามาจากลูกนะคะก็ยังยืนยันความคิดเดิมของพี่นี่แหละ
0: ค่ะขวัญก็เห็นด้วยกับพี่ใหม่นะคะแล้วคุณผู้ฟังมีมุมมองอย่างไรคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวขวัญไปติดตามอ่านแต่ว่าวันนี้รายการของเราคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอหมดเวลาแล้วขวัญกับพี่ใหม่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: กันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชพิธเนื่องในวันวิสาขบูชานายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สำหรับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นสัพพสิริมงคลของประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนโดยสำนักงานจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานวันที่31พฤษภาคมเวลา 20:39 น.เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569วันสำคัญของพระพุทธศ

0: ศาสนาโลกกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกันคลังยืนยันวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ที่เหลืองบจะถูกผลักไปคลอดโครงการช่วยเหลืออื่นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.โฆษกกระทรวงการคลังสรุปการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันสุดท้ายที่จะปิดลงทะเบียนในวันนี้เวลา 22:00 น.ว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้ว 26,200,000 สิทธิ์ยังเหลือสิทธิ์ประมาณ 4,000,000 สิทธิ์ยืนยันนโยบายขณะนี้จะไม่มีการขยายการลงทะเบียนเพราะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นภาพใหญ่ในส่วนของ60-40เป็นเครื่องมือหนึ่งจากหลายโครงการก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือเรื่องขนส่งและของพาณิชย์เรื่องขายสินค้าราคาประหยัดรถพุ่มพวงดังนั้นหากจำนวนสิทธิ์เหลือก็สามารถนำงบประมาณที่เหลือจาก4,000,000สิทธิ์คูณด้วย4,000บาทเป็น16,000,000บาทก็จะนำไปช่วยเหลืออย่างอื่นไม่ได้เสียเปล่าโครงการ60-40เป็นโครงการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพและช่วยเหลือร้านรายย่อยให้ไปต่อได้ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจที่ต้องการใช้เงินให้หมดแต่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจช่วยเหลือหากใช้ไม่หมดจึงไม่สมทบในเดือนต่อไปและจะไม่ได้เพียงแค่นี้ยังมีโครงการอื่นๆอีกผู้อำนวยการอนามัยโลกวอนขอทุนเพิ่มสู้ภัยอีโบลาในคองโกนายทีโดรสอัธนอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ชำนาญการขององค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงกินชาซาเพื่อประสานงานด้านการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพร้อมทั้งแจ้งเตือนว่าปัญหาความขัดแย้งการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรและความไม่ไว้วางใจของภาคประชาชนกำลังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความพยายามในการควบคุมโรคผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดในครั้งนี้มีความซับซ้อนเป็นอย่างมากพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและความขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ยังได้กระตุ้นให้ประชาคมโลกสนับสนุนเงินทุนระหว่างประเทศเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านมาเพิ่งได้รับเงินทุนช่วยเหลือเพียงแค่ประมาณ1/3ของจำนวนที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดโดยระบุว่าหากประจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วการช่วยเหลือผู้ป่วยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธตาล 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 105 M.News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆแพลตฟอร์มทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 M.News นะครับหรือว่าจะฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเรานะครับแฟนเพจ Facebook Mcord News FM 100.5 นะครับชมสดฟังสดได้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตลอดรายการของไข่ปมคนในข่าววันนี้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยก็ไม่ติดขัดนะฮะแล้วก็อีกช่องทางครับ LINE Official ครับ @Mcord News ครับพูดคุยกันได้ตลอดชั่วโมงของไข่ปมคนในข่าวครับและที่พลาดไม่ได้อยากจะให้ติดตามกันไว้ครับติดมือถือติดแท็บเล็ตกันไว้นะครับก็คือแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับเชื่อมทุกรายการสื่อสาระของอสมททั้งทีวีโทรทัศน์วิทยุนะครับ อยู่รวบรวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวรวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆของอสมทนะครับจะอัปเดตข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะครับก็ไขปมคนในข่าวในวันนี้ประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสืออกชุศนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นรายการของเราก็หากจะคุ้นเคยกันนะก็จะเป็นอาจารย์เสน่ห์ใช่ไหมแต่วันนี้นะอาจารย์เสน่ห์ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะต้องเดินทางต่างจังหวัดนะครับวันนี้มีอาจารย์พิเศษนะครับแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมไขปมในประเด็นวันนี้ครับกับประเด็นนี้ครับทหารกัมพูชาป่วยไม่หยุดยั่วยุทหารไทยรายวันเรื่องนี้ต้องคุยกับอาจารย์ท่านนี้เลยครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับผู้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงครับสวัสดีครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณชศนะและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: ครับผมหลายๆท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับของรายการ FM 100.5 นี่ก็น่าจะจำอาจารย์ทรงฤทธิ์ได้ดีนะครับก็อยู่ในหลายรายการของFM 100.5 เลยทีเดียวนะอาจารย์ขอบพระคุณมากครับที่วันนี้สละเวลามานะครับอาจารย์ครับ
3: ครับยินดีครับ
2: ครับอาจารย์ครับต้องถามก่อนประเด็นวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันทหารกัมพูชาป่วยไม่หยุดยั่วยุทหารไทยรายวันเนี่ยผมจากการติดตามสถานการณ์มาในช่วงผมว่าน่าจะ2สัปดาห์เป็นต้นมาเนี่ยน่าจะเห็นข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมันก็มีคำถามอยู่ในใจพอสมควรนะมันเกิดอะไรขึ้นและทำไมมันต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนี้กับสถานการณ์มันมีสถานการณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกันบ้างหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
3: มันก็เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการสู้รบรอบที่สองนะฮะ
2: ครับอาจารย์ฮะ
3: พอมารอบที่สองเนี่ยก็สู้กันทั้ง20วันก็สิ้นสุดลงก็เริ่มวันที่7ธันวาสิ้นสุด27ธันวา
2: ครับ
3: นะฮะก็ถือว่ายาวมากเมื่อเทียบกับรอบที่1รอบที่1แค่4วันนะครับมันก็เลยสูญเสียไปเยอะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่ทำให้ฮุนเซนเสียรังวัดต้องใช้คำนี้เลยนะฮะก็คือ ในรอบที่สองเนี่ยถ้าคุณชุดะจำได้ก็คือตอนที่เปิดชายแดนสู้กันเนี่ยนะฮะมันมีการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนะครับโดยก็คือถ้าเราดูในแผนที่ในสื่อมวลชนที่เอามาขยายความให้ฟังเราก็จะเห็นแนวเส้นสีแดงกับแนวเส้นสีน้ำเงินนะครับ
2: ครับ
3: คือแนวเส้นสีแดงก็คือแนวเส้นที่กัมพูชากล่าวอ้างว่ามันเป็นเขตแดนของเขานะครับส่วนแนวเส้นสีเงินคือแนวเส้นที่เราบอกว่าเป็นเขต

0: แดนของเราซึ่งก็แน่นอนแหละครับซึ่งแน่นอนว่าแต่ละฝ่ายก็ต้องลึกเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้นะฮะ
1: คือพยายามเหมือนกินพื้นที่กันมากันไปกันมาใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละฮะก็คือถ้าจะพูดเหมือนรั้วบ้านเนี่ยก็อ้างคนละแนว
1: คร
0: ับนะครับแต่ทีนี้ไอ้แนวรั้วบ้านสองรั้วนะครับมันถ้าเราเอาไปลงในพื้นที่จริงๆคุณชนะฮะมันจะเป็นแนวที่ห่างกันอยู่400เมตรนะครับ400เมตรนี้นะครับมันก็ตีความตามที่กัมพูชาต้องการก็คือนั่นแหละที่เขาอ้างอยู่ตลอดเวลาว่าเขายึดถือตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสนะแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำนะครับด้วยมาตราส่วน1ต่อ200,000นะคร
1: ับ
0: เขาก็เลยอ้างไอ้แนวเส้นสีแดงนั้นแต่ทีนี้โดยหลักของแผนที่เนี่ยยิ่งอันไหนมันทันสมัยนะครับยิ่งมีการพิสูจน์ทราบในพื้นที่ตัวจริงมากเท่าไหร่ใกล้เคียงกับความจริงมากเท่าไหร่มันก็พึงจะอ้างอิงไอ้ส่วนนั้นนะฮะแต่กัมพูชาไม่ยอมกัมพูชาไม่ยอมเพราะว่าไอ้หนึ่งต่อ50,000นั้นเขาก็จะบอกว่าฝ่ายไทยทำแต่เพียงฝ่ายเดียวครับ
1: มันก็
0: ขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งต่อ50,000เนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนนะครับไทยกับลาวก็ใช้หนึ่งต่อ50,000เหมือนกันนะครับที่มันมีแผนที่อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไทยกับมาเลเซียนะฮะก็ยิ่งละเอียดกว่านั้นอีกนะฮะไทยกับมาเลเซียหนึ่งต่อ25,000ก็มีก็นั่นแหละครับซึ่งอันไหนมันทันสมัยมากที่สุดมันก็จะใกล้เคียงกับมาตราส่วนแล้วก็พื้นที
1: ่
0: ที่เป็นจริง
1: มันก็จะได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับแต่กัมพูชาก็บอกว่าไม่ฉันจะเอา1ต่อ200,000นี่แหละนะครับ
1: เอาแบบให้มันกำกวมไปก่อน
0: เส้นนี้นั่นแหละนะครับไอ้กำกวมเนี่ยไอ้ถ้ามันเป็นส่วนที่มันมีหลักเขตแดนเดิมอยู่แล้วนะครับหลักเขตแดนเดิมเนี่ยเรากับฝรั่งเศสนะฮะกัมพูชาไม่มีส่วนนะฮะสมัยนั้นเพราะกัมพูชาเป็นอาณานิคมนะครับ
1: เรา
0: ก็คือสยามกับฝรั่งเศสเนี่ยทำร่วมกันก็คือหลักเขตที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่มันมีอยู่73หลักเขตไม่นับหลักเสริมนะฮะมีหลักเสริมอยู่จริงๆเดิมมันมีอยู่2หลักเสริมนะครับยกเลิกไป1หลักเสริมก็เลยเหลือ1หลักเสริมนะครับก็ไม่ต้องไปนับนะครับก็นับแค่73นั่นแหละเพราะว่าหลักเสริมมันก็แค่บอกว่าไอ้หลักที่มันเป็นหลักถ้ามันยังอยู่หลักเสริมมันก็ไม่จำเป็นนะฮะซึ่งมันก็ยังคงอยู่นะครับก็ถ้าเราจะนับเนื่องในตรงนี้นะครับมันก็คือไอ้ตั้งแต่ช่องสะงำลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กนะครับไอ้เนี่ยมันจะมีหลักเขตซึ่งทำกันมาตั้งแต่ปี1920กี่ปีมาแล้วล่ะ
1: 1920ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: โอ้โห
0: ปีนี้2026ใช่ไหมมันก็คือ106ปีมาแล้วใช
1: ่ไหม106ปีโอ้โหเป็น100ปีมาแล้วอ่ะ
0: ก็แน่นอนแหละว่ามันก็ทรุดโทรมไปบ้างนะครับถูกดินถล่มถมทับมองไม่เห็นนะครับหรือ
1: แน่นอนครับ
0: นะมีคนเคลื่อนย้ายมันก็มีอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องเดินสำรวจร่วมกันเพื่อที่จะหาหลักเขตทั้ง73หลักบวก1หลักเสริมเนี่ยนะครับให้มันครบถ้วนนะครับนะมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือการที่เราทำอย่างนี้มันไม่ได้ไปเขียนเส้นเขตแดนใหม่นะครับ
1: เ
0: พื่อที่จะยืนยันกันแค่นั้นว่าไอ้หลักเขตแดนที่มันมีอยู่นั้นเนี่ยมันยังคงอยู่ครบไหมนะครับถ้ามันอยู่ไม่ครบมันก็จะได้ปรึกษาหารือกันว่าไอ้หลักไหนที่มันหายไปเพราะทุกหลักทุกพิกัดมันมีหมายเลขของมันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ไอ้ที่มันตีความกันอย่างกว้างที่กัมพูชาต้องการก็คือแนวเขตแดนที่อยู่บนภูเขานะครับไอ้ภูเขาซึ่งมันก็คือเทือกเขาพนมดงรักนะครับ
1: ก็
0: คือถ้าเราจะนับเนื่องลงมาก็คือนู่นแหละฮะตั้งแต่จุดเขตแดนแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่เขตแดนนั้นเนี่ยมันเป็นเขตแดน3ประเทศนะครับที่เรียกว่าช่องบกช่องบกก็คือมีไทยมีลาวแล้วก็มีกัมพูชาก็มีสมัยนึงที่ความสัมพันธ์ดีงามอยู่เนี่ยเราก็เรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าสามเหลี่ยมมรกตนะถ้าจำได้นะครับ
1: อ๋อสาม

0: หรือมรกตคือตรงนั้นเอง
1: นั่นแหละฮะก็คือช่องบกนั่นแหละที่สร้างสัญลักษณ์ว่าเราเป็นมิตรประเทศระหว่างกันนะสามฝ่ายลาวไทยเขมรนะครับ ก็เลยมีการทำศาลาร่วมกันเขาเรียกว่าศาลาตรีมุกนะคร
0: ับ ตรีมุกสามสามทางสามประเทศ
1: นั่นแหละศาลานี้แหละที่เขมรมาเผานะครับในยุคหลังเพื่อที่จะทำให้มันเปลี่ยนแนวเขตนะครับก็ไอ้พื้นที่ตรงนี้ฮะก็คือลากลงมาเลยฮะตามสันตันน้ำนะครับก็คือเทือกเขาพนมดงรักเนี่ยจากช่องบกมาจนถึงช่องสะงำนะครับคุณชุศนาเก่งเลขไหม
0: อ้าว
1: ถ้าเก่งเลข
0: ก็ใหญ่แล้ว
1: ดูนะก็คือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือจากช่องบกมาถึงช่องสะงำเนี่ยความยาวของมันเนี่ยประมาณ195 กิโลเมตร
0: 195กิโลเมตร
1: ก็ลองนึกดูฮะแนวเส้นสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยมันห่างกันอยู่400เมตรนี่แหละครับพื้นที่ที่พาดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยลากลงมาเลยฮะ400เมตรคูณกับ195กิโลเมตรนะฮะก็เราก็เติมเลขศูนย์ไปอีกสัก2 0มันก็จะได้เป็นตารางเมตรใช่ไหมก
0: ็
1: นั่นแหละครับมันคือพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่จริงๆแล้ว
0: ก็พอคูณแล้วเนี่ยเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกันนะครับอาจารย
1: ์แค่นั่นแหละครับก็อยากรู้ว่ากี่ตารางกิโลเมตรก็ลอง
0: คูณ
1: ด
0: ู
1: ฮะนั่นแหละลองคิดดู มันก็ตรงนี้แหละฮะที่มันมีปัญหาแต่จริงๆเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับ
0: ครับ
1: ถ้ามีการสำรวจสันปันน้ำ
0: และทุกวันนี้สันปันน้ำ
1: นะฮะทุกวันนี้สันปันน้ำการสำรวจเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับเพราะโลกในยุคที่ฝรั่งเศสทำกับสยามเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วมันยังไม่มีดาวเทียมคุณชุศน
0: า
1: แต่ทุกวันนี้มันมีแล้วนะครับทุกวันนี้มันมีดาวเทียมแล้วมี GPS อะไรหมดแล้วเนี่ยนะครับคือส่องลงมาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนคือจุดสูงสุดของสันเขานะครับจุดสูงสุดของสันเขาตลอดแนวนั่นแหละที่เขาเรียกว่าสันปันน้ำนะฮะบอทเชตในภาษาอังกฤษนะครับก็นี่แหละฮะที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็หมายความว่าไอ้แนวเส้นสีแดงกับแนวเส้นสีน้ำเงินหลังจากสู้รบกันในรอบที่สองนะครับแนวเส้นสีแดงกองทัพไทยได้ลบทิ้งหมดแล้วนึกออกไหมฮะแนวเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างเนี่ยเราได้ลบทิ้งหมดแล้วนะครับมันเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินณปัจจุบันนี้นั่นแหละครับถ้าเลือกไม่ออกเนิน500เนิน350นะครับหรือแม้กระทั่งภูมะเขืออะไรพวกนี้นะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยล้วนๆไอ้ตรงจุดนี้นะครับมันก็เลยทำให้ฮุนเซนเนี่ยต้องใช้คำว่าเสียรังวัดมากในประวัติศาสตร
0: ์
1: ชาติกัมพูชานะครับเสียรังวัดมากในประวัติศาสตร์ชาติกัมพูชาแล้วคนที่มาเติมเต็มอธิบายแนวเส้นสีน้ำเงินเพื่อที่จะโจมตีฮุนเซนก็คือสมรังสี
0: เป็นคู่รักคู่แข่งกันอยู่แล้ว
1: นั่นแหละสมรังสีนั่งไขว่ห้างอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะครับปารีสนี่แหละอธิบายเลยครับว่าแนวเส้นสีน้ำเงินทุกวันนี้มันหมายความว่ากัมพูชาภายใต้การนำของฮุนเซนได้สูญเสียแผ่นดินให้กับสยามไปแล้ว72พื้นที่อันนี้ข้อมูลนี้เขาส่งเข้าไปให้คนกัมพูชาทั้งประเทศได้รับรู
0: ้
1: ว่ามันเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมานะครับโดยเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของตระกูลหุ่นนั่นแหละคร
0: ับ
1: มันถึงทำให้เกิดสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้เพื่อที่ฮุนเซนจะบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นที่มาของการก่อกวนนะปลูกตรงนั้นยุตรงนี้นะครับพยายามเข้ามาแทรกตรงนี้ก็คือยังไงก็ได้ฉันจะปลูกปั่นเพื่อให้มันเกิดประเด็นนะครับเปิดประเด็นแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงถ้าคุณชุศนาติดตามมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับไม่ว่าใครที่เป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐบาลของฮุนเซนเนี่ยเวลาไปพูดเรื่องที่ไหนก็แล้วแต่เรื่องเขตแดนกับประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดเลยว่าเขาไม่ยอมรับแนวเส้นสีน้ำเงินเพราะมันเป็นแนวเส้นที่เกิดขึ้นจากการใช้กำลังทางทหารมันขัดต่อหลักกฎหมายสากลและหลักการปักปันชายแดนระหว่างประเทศก็เขาก็จะพูดคำนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ได้แต่พูดใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
1: คือ

0: กองทัพไทยก็ยังเหนียวแน่นนะครับและมีหนำซ้ำนะครับถ้าคุณชัชนะจำได้น่าจะสักเมื่อ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์ที่แล้วนี่แหละที่เราจัดพิธีบวงสรวงปราสาทตาขวาย
1: อ๋อครับประมาณ3เดือนปลายเดือนปลายเดือนเมษายนนี่แหละเนี่ยนะครับภาพเกี่ยวก
0: ัน ก็นั่นแหละครับไอ้ภาพนี้แหละครับมันโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ในสังคมของกัมพูชาก
1: ัมพูชา
0: ใช่แล้วคนบวงสรวงคือไทย นะฮะพอเราประชาชนคนไทยนะครับไปบวงสรวงปราสาทตาควายที่ฮุนเซนบอกกับชาวกัมพูชามาโดยตลอดว่าปราสาทนี้ยังอยู่ในดินของกัมพูชา
1: ของกัมพูชา
0: อ้าวแต่ทำไมประเทศไทยคนไทยไปบวงสรวงล่ะจริงไหมครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไปบั่นทอนความน่าเชื่อถือของตระกูลคุณมันก็เป็นไปตามสิ่งที่สมดังศรีอธิบายนั่นแหละครับโลกมันก็เลยกำลังจะแตกในฝ่ายของกัมพูชาก็เลยต้องหาวิธีทางนะครับหาวิธีทางที่จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะลบล้างในสิ่งที่สมดังศรีอธิบายนั้นนะครับ
1: ถ้า
0: เราสังเกตก็คือนั่นแหละฮะเริ่มจากการมาไล่จับคนไทยที่ไปจับปืนนะครับแต่ก็มาจับได้มาจับนายโยชน์ได้ใช่ไหมนะครับก็ในแนวพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยโดยวิสัยนะครับถ้าเป็นสภาวะปกติเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาทำมาหากินเขาไปเก็บของป่าจับสัตว์ป่าจับอะไรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้เห็ดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในวิสัยด้านปัจจุบันนี้นะครับมันไม่ใช่ก็คือว่าฝั่งกัมพูชานั้นไม่มีประชาชนเหลือหลออยู่เลยนะครับเพราะว่าอพยพไปหมดแล้วนะครับพออพยพไปจากชายแดนหมดแล้วฝั่งกัมพูชามันก็เหลือแต่ทหารที่เฝ้าชายแดนอยู่แค่นั้นและมันก็เลยกลายเป็นความพยายามที่ฮุนเซนอยากจะสร้างประเด็นอยากจะสร้างประเด็นก็คืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาประสบผลในการสร้างประเด็นก็คือจับนายโยชน์ได
1: ้
0: ในส่วนที่ชาวบ้านเขาเรียกลุงโยชน์ลุงโยชน์อะไรนั่นแหละนะฮะก็แต่แกก็ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ไงครับแกก็เลยไปถูกจับนะครับแล้วทหารของกัมพูชาพอจับไปแล้วมันก็เป็นประเด็นแต่ที่แน่ๆนะครับฝ่ายฮุนเซนนั้นเอาเรื่องนี้ไปขยายความในประเทศของเขาแล้วบอกว่านี่ไงคนไทยลุกล้ำเข้ามาเขตแดนของกัมพูชาเราก็จับอยู่นี่ไงนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวในโลกโซเชียลไปทั่วกัมพูชาเพื่อที่จะไปลบข้อกล่าวหาในสิ่งที่สมรังสีพูดนะฮะแล้วก็มันมาตอกย้ำยิ่งกว่านั้นก็ทอดเวลามาเท่าไหร่ละเกือบ2สัปดาห์นะครับสร้างประเด็นได้เกือบ2สัปดาห์แล้วก็มาส่งมอบนายโยชน์ให้กับกองทัพภาคที่2ของไทยที่ด่านชายแดน
1: ครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าช่องจอมโอสเม็ดใช่ไหมครับ
1: ช่องจอมโอสเม็ดครับ
0: ก็ได้อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ไปโฆษณากับชาวกัมพูชานี่ไงเห็นไหมกองทัพภาคที่2มาขอร้องเราเห็นแก่มิตรภาพหลักถึงส่งคืนนั่นแหละฮะไอ้สิ่งเหล่านี้ทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ก็อย่างนึงเขาก็บอกแหละว่าเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรหมายความว่ากัมพูชาไม่ได้เสียดินแดนอันที่สองเรายังปกปักรักษาเขตอธิปไตยคนไทยลุกล้ำเข้าไปเราก็จับแต่เห็นด้วยว่ามีมิตรจนมิตรประเทศก็ส่งคืนนายโยชน์นั้นกลับมาบ้านแต่มันก็เป็นภาพใหญ่มากในกัมพูชานะครับนี่แหละคือความพยายามและมันก็จะป่วนอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะมีการเปิดเจรจาไม่ว่าจะเป็น JBC GBC หรือ RBC นะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการณปัจจุบันนี้ครับ
1: เขาต้องการขนาดนี้แต่ทำไมถึงเลือกคือหลายคนสงสัยนะอาจารย์ว่าทำไมเขาถึงเลือกวิธีแบบนี้นะครับแบบต้องยั่วยุต้องให้เกิดสถานการณ์ถึงจะนำไปสู่สิ่งที่เขาคาดหวังได้เพื่อกลุ่มความได้เปรียบหรือเปล่าหรือว่าต้องการทำอะไรบอกกับใครบอกกับประเทศไหนหรือเปล่าอาจารย
0: ์ก็อย่างหนึ่งแหละก็คือเขาบอกกับคนกัมพูชา
1: เป้าหมายได้คือคนกัมพูชา
0: บอกกับคนกัมพูชาอันที่สองก็คือการปลุกปั่นยั่วยุเนี่ยเผื่อฟลุกในที่นี้หมายความว่ายิงปืนเล่น

0: ขึ้นฟ้าแก้วนัดจุดนัดอะไรก็ว่าไปเผื่อไทยเราจะตอบโต้ไปด้วยกระสุนปืนใหญ่อะไรพวกนี้
1: เผื่อเราจะสะดุ้งสะดุ้งตกใจ
0: ใช่เราอาจจะยิงปืนใหญ่ไปลงตุ้มๆเนี่ยแต่เขาก็ตั้งกล้องไว้แล้วนะฮะ
1: ครับอ๋อรอถ่าย
0: นั่นแหละรอเพื่อที่จะได้ภาพของการตกเป็นเหยื่อของการลุกลามจากสยามนั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเด็นนะครับมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่เขาจะเอาไปฟ้องนานาชาติเพื่อที่จะขอความเห็นอกเห็นใจจากนานาชาติแล้วนานาชาติจะได้มากดดันประเทศไทยเพื่อให้ม
1: ี
0: การเจรจากับกัมพูชาว่าโดยเรื่องเขตแดนนะครับแล้วก็มันก็จะป่วนอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หยุดอยู่แค่นั้นมันมาเพิ่มสถานการณ์ความตึงเครียดเข้าไปอีกก็คือเราได้ประกาศยกเลิก MOU 44นะครับมันก็ยิ่งไปเหมือนกับว่าตัดผลประโยชน์มหาศาลที่เขาหวังอยากจะได้บนพื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทยนะครับซึ่งมันไม่ได้แคบๆนะครับคุณชุชนะ 26,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็ลองนึกดูว่าไอ้แก๊สธรรมชาติหรือว่าน้ำมันน่ะมันอยู่ข้างล่างนั้นมันจะขนาดไหนแต่เขาตีมูลค่ามาแล้วนะมันถ้าเอามาใช้เนี่ยมันจะคิดเป็นเงินบาทอยู่ไม่น่าจะต่ำกว่า15ล้านล้านบาท
1: อ๋อทรัพยากรที่อยู่ใต้ท้องทะเล
0: นั่นแหละถ้า15ล้านล้านบาทมันก็หาร2เนี่ยมันก็จะได้เท่าไหร่ละ 7.5 ล้านล้านบาท
1: ล้านล้านบาท
0: นั่นครับมันคือเงินมหาศาลมากนั่นแหละกัมพูชามันก็เหมือนกับว่าลาบลอยมันหลุดมือไปเมื่อเราประกาศยกเลิก MOU 44
1: MOU
0: ก็นั่นแหละก็ยิ่งทำให้ฮุนเซนนี่เดือดดาลมากขึ้นนะครับ
1: เงินหายไปเงินหายไป
0: ก็จริงๆแบบใดที่มันเจรจาเรื่องเขตแดนไม่เสร็จมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาขึ้นมาใช้อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วเขาก็มองผิดพลาดเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาพล็อตไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไม่สำเร็จสักอย่างนะครับแล้วก็มาพลาดพังเสียรังวัดก็แนวเส้นสีแดงกองทัพไทยลบทิ้งหมดแล้วมันก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินซึ่งสมรังสีก็อธิบายให้ชาวกัมพูชาได้เข้าใจแล้วว่าเป็นพลาดอย่างใหญ่หลวงตรงนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายตระกูลหุ่นไปในตัวแล้วอีกอันหนึ่งนะครับมันจะมีความถี่เรื่องของการปลุกปั่นยั่วยุอะไรที่ชายแดนเนี่ยมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆก็เพราะว่าในวันที่6มิถุนาปีหน้ามันจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับ
1: ของกัมพูชา
0: ใช่ครับก็ถ้าฮุนเซนยังไม่สามารถกอบกู้ความน่าเชื่อถืออะไรได้นะครับมันหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นถ้าหากว่าคุณแพ้เลือกตั้งท้องถิ่นมันก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันที่จะแพ้เลือกตั้งทั่วไปในปีถัดไปมันหมายถึงอำนาจที่ถูกสั่นคลอนนี่แหละครับประเด็นที่ทำให้ตระกูลหุ่นต้องดิ้นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เมื่อวานเขาก็จัดงานใหญ่อยู่งานหนึ่งนะก็คือขุดซากทหารเขมรคนแรกที่เสียชีวิตก่อนจะลบกันรอบแรกนะครับที่รายงานบอกว่าตายตอนเช้าแล้วเผาตอนเย็นนะครับโดยไม่มีการชันสูตรโดยไม่มีการชันสูตรนั่นแหละนะฮะก็นายคนนี้เขาก็ขุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็จัดงานใหญ่มากเมื่อวานนี้โดยให้คุณมานี่ลูกชายคนเล็กของคุณเซนเนี่ยเป็นแม่งานแล้วก็จัดงานแสดงจัดนิทรรศการจัดอะไรที่ตอกย้ำคนร้องไห้กันทั้งหอมันเท่าที่ดูนะครับก
1: ็
0: เพราะว่ามันตอกย้ำและที่สำคัญเนื้อหานั้นมันตอกย้ำความเกลียดชังนี่แหละมันก็เลยผิดวิสัยอยู่ว่าตกลงมันอยากจะคุยกับเราหรือว่ามันอยากจะตอกย้ำความโกรธแค้นระหว่างกันให้มากขึ้นนะครับไอ้นี่ยังไม่นับรวมไอ้เรื่องของการปลุกระดมให้ขั้นชาติการปลุกระดมให้แบนสินค้าไทยอะไรอย่างต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันมีเป็นซีรีส์เลยฮะช่วงนี้ในขณะเดียวกันก็อยากจะเปิดเจรจาที่ชายแดนแต่ว่าไอ้สิ่งขั้นใหม่มันไม่ใช่ละมันสวนทางกันก็ดีแล้วนะที่นายกอนุทินไปพูดที่ปารีสใช่ไหม
1: นี่ครับจะถามต่อเลย
0: ไม่เปิดชายแดนแน่นอนก็ดี

0: ครับคือครับยังจะถามต่อว่าการที่นายกอนุทินเนี่ยเดินทางไปพบมานูเอลมาครงเนี่ยของฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสเองเนี่ยมันมีผลต่อการแสดงออกของทางกัมพูชาครับไหมครับเพราะว่าแน่นอนฝรั่งเศสเขาก็ใกล้ชิดกับทางกัมพูชาอยู่พอสมควร
1: จริงๆกัมพูฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ได้มีผลประโยชน์โดยตรงกับกัมพูชามานานมากแล้วนะครับก็คือนอกจากภาษาที่เคยกัมพูชา
0: เคยมี
1: ครับให้ใช้นะครับมันก็แค่นั้นก็คือตั้งแต่ฝรั่งเศสถอนออกไปจาก3ประเทศก็คือเวียดนามกัมพูชาและลาวลองย้อนไปนะฮะก็คือปี1954มันกี่ปีแล้วล่ะนะครับก็คือ1954จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยฝรั่งเศสที่ยังคงรักษาไว้ก็คือความสัมพันธ์ทางภาษาวัฒนธรรมที่เคยมีอยู่บ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ผลประโยชน์ที่มีต่อกัมพูชานั้นเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับมันก็เลยในมันตรงข้ามกันกับประเทศอื่นนะฮะอย่างจีนก็มีผลประโยชน์มหาศาลในกัมพูชาทุกวันนี้อเมริกาก็เคยมีอิทธิพลมาก่อนนะครับแล้วก็ยังอยากจะกลับไปสร้างอิทธิพลเหมือนเดิมเพื่อที่จะยึดโยงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกอะไรก็ว่าไปนะครับ
0: พยายามจะเข้ามาให้ได้
1: ใช่รัสเซียก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับกัมพูชาเลยนะครับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับแต่รัสเซียก็ยังคงผูกความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเวียดนามไว้เท่านั้นกับลาวด้วยนะฮะแต่สำหรับกัมพูชาแล้วเนี่ยไม่มองด้วยซ้ำนะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่ฝรั่งเศสมองมาที่กัมพูชาไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับยกเว้นอิทธิพลทางภาษาเท่านั้นแต่ทุกวันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าคนกัมพูชารุ่นใหม่เนี่ยน้อยมากที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส
0: เพราะมันนานมาแล้วนะ
1: ใช่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่ยังพูดฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็60ขึ้นแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ถ้าคนทุกวันนี้คนกัมพูชารุ่นใหม่เนี่ย 65% ก็คือ45ปีลงมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาเวียดนามประมาณนั้นนะครับเป็นหลักก็แต่ก็อย่างน้อยที่สุดนะฮะเท่าที่ดูก็คือว่าถึงฝรั่งเศสจะตอบสนองนะครับหมายถึงว่าเอกสารโบราณเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วถ้าเรายึดโยงทุกสิ่งทุกอย่างตามเอกสารมันก็คือฉบับเดียวกันนะครับไม่ว่าจะให้ไทยหรือไม่ว่าจะให้กัมพูชามันก็คือฉบับต้นฉบับเดียวกันนะถ่ายสำเนามามันก็เหมือนกันนี่แหละนะฮะสำคัญมันก็ต้องอยู่ที่คนที่เอามาใช้แล้วแหละว่าจะคุยภาษาเดียวกันไหมคุยกันเข้าใจกันไหมเท่านั้นนะฮะก็แต่ถ้าจะมองหลักของผลประโยชน์แห่งชาติเป็นสำคัญเนี่ยบอกได้เลยครับฝรั่งเศสถ้าให้เลือกเขาเลือกประเทศไทย
0: แน่นอนเพราะหลายๆอย่างมันเอื้อในมุมของเชิงเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะฮะอาจารย์
1: ใช่เขาพูดถึงแอร์บัสไม่ใช่เลย
0: ศูนย์กลางเรื่องของการซ่อมบูรณะของยานอากาศยานทางอากาศ
1: นั่นแหละ
0: ใช่จะชัดเจน
1: ไหนจะเรื่องเทคโนโลยีไหนจะเรื่อง AI ไหนจะเรื่องอากาศยานพลังงานนิวเคลียร์อีกล่ะเห็นไหมครับมันถ้ามันมองกลับมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีใครสนใจหรอกฮะว่าตอนเป็นอาณานิคมชั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็ต้องมองปัจจุบันเนี่ยว่าใครตอบสนองให้ได้มากกว่ากันนะฮะกัมพูชาหน่วยเศรษฐกิจกระจิกเดียวฮะมันไม่คุ้มหรอกที่เขาจะเอาตัวหรือมาขัดแย้งกับประเทศไทยซึ่งมันไม่คุ้มนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเติบโตเนี่ยมันก็ต่างกันลิบลับนะฮะก็ในจุดนี้มันก็คือปัจจัยสำคัญแต่อีกอันหนึ่งซึ่งมองข้ามไม่ได้นะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนปีนี้กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วโลกก็เขาก็อยากจะอาศัยเวทีนี้แต่ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปเนี่ยเดือนทีนี้ไม่เป็นคุณต่อกัมพูชาแน่นอนนะครับเพราะส่วนใหญ่ประเทศที่จะมาเนี่ยคือประเทศที่อยู่ในค่ายเสรีนิยมนะฮะค่ายประชาธิปไตยไม่ใช่สแกมโบเดียนะครับ ไม่ใช่ประเด็จการเหมือนคุณเซนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วที่สำคัญคือสมรังสีที่อยู่ปารีสเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับเขาเพิ่งยื่น

0: ึ้นนะครับจดหมายเปิดผนึกไปถึงมาครงนะครับไปถึงเอมานูเอลมาครงแล้วเรียบร้อยโดยการเรียกร้องให้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่จะเดินทางไปกรุงพนมเปญเพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งนะครับว่า1ต้องไปใช้เวทีนี้เรียกร้องนะครับแสดงความต้องการของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เกิดการเคารพสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวัฒนธรรมและความเป็นมนุษย์ของคนที่แท้จริงในกัมพูชานั่นแหละครับมันก็เลยจะไม่เป็นคุณกับฝ่ายคุณเซนตราบใดที่ยังกระทำย่ำยีกับสิทธิเสรีภาพของคนอย่างที่ผ่านมาฮะก็อันนี้มันก็คือระเบิดเวลาอันหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน
1: อีกอันหนึ่งที่ผมเห็นตามหน้าข่าวอยู่บ่อยมากนะช่วงนี้อาจารย์ครับเรื่องของคนที่ข้ามไปมาในฐานะที่ไปเขาเรียกว่าไปทำงานสแกมเมอร์นะฮะทั้งคนไทยทั้งคนข้ามไปข้ามมาเห็นถูกจับบ่อยมากเลยจ้ะไหนว่าเขาบอกว่าปราบปรามเยอะแล้วไงจ้ะมันปราบเขาปราบจริงไหมอาจารย์ในเชิงลึก
0: ก็ถ้าจับได้ก็คือปราบจับไม่ได้ก็คือปราบไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่มีผู้ร้ายคนไหนหรอกฮะถ้าที่จะเดินมามอบตัวถ้ามันไม่เข้าตาจนจริงๆจริงไหมฮะก็ตราบใดที่มันยังแสวงหาผลประโยชน์จากการหลอกลวงสแกมเมอร์คนได้มันก็ทำต่อนะฮะก็ยกเว้นประเทศที่เขาจริงจังในการเข้าไปปราบจริงๆอย่างจีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขาปราบจริงจังมากถึงขนาด
1: เอาจริงเอาจังเลยยึดครับ
0: ท่านหรือจะพี่เนี่ยไปอยู่ในกัมพูชาเลยเนี่ยนะฮะก็คือขอกำลังพิเศษจากกัมพูชามาอยู่กับตัวเองโดยไม่แจ้งนะโดยไม่แจ้งว่าวันนี้จะปราบพรุ่งนี้จะไปปราบตรงไหนไม่แจ้งฮะก็รุ่งเช้าพากำลังไปเลยนะครับมันก็เลยปราบได้แล้วก็ไอ้พวกระดับปฏิบัติการที่เป็นแกมเมอร์จีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถูกจับกุมและส่งกลับจีนไปหมดแล้วนะฮะก็มันก็จะเหลือพวกลูกกระจอกซึ่งถ้าจะเทียบกับจำนวนที่ถูกจับเนี่ยลูกกระจอกก็คงเหลืออยู่ไม่เยอะก็จากระดับเป็นแสนเนี่ยมันเหลือประมาณระดับหมื่นต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนแหละว่ามันยังอยู่ในกัมพูชาแล้วมันอยู่ในกัมพูชาได้มันก็หมายความว่าคุณเซนยังเลี้ยงสแกมเมอร์อยู่
1: นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่
0: การปราบนะการปราบการจับเนี่ยมันก็คือโชว์เฉยๆนะฮะไปดู
1: เหมือนคล้ายๆละครคุณธรรมที่บริษัทจีนมาให้ไรเดอร์เราสร้างตัวตนขึ้นมาอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ก็ประมาณนั้นนะฮะก็มันถ่ายทำว่ามันจับแต่จริงๆมันไม่ได้จับจริงนะครับก็สร้างละครการปราบไปดูในคลิปนะมันเอาภาพมาโชว์มันลืมตัดออก
1: ไอ้
0: แ
1: ล้วมัน
0: ย
1: ัง
0: มันยังนั่งอมยิ้มนั่นแหละมันยังนั่งอมยิ้มกันอยู่เลยนะครับก
1: ็จะประมาณ
0: คือตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่ว่าฮุนเซนเนี่ยมันเป็นคนเลี้ยงสแกมเมอร์แตกลังไว
1: ้กระจัดกระจายมา
0: เพื่อที่จะสแกมต่อไปเพียงแต่ว่ามันมีกฎเหล็กอันนึงนะครับทุกวันนี้ก็คือว่าสแกมเมอร์ช่วงรุ่นลูกกระจอกนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นระดับผู้ปฏิบัติการณปัจจุบันแล้วฮุนเซนให้การคุ้มครองที่อยู่ในกัมพูชาเนี่ยแต่ไม่ได้อยู่แนวตะเข็บชายแดนนะครับลึกเข้าไปในเขตเมืองแล้วเรียบร้อยเนี่ยมีกฎเหล็กก็คือว่าห้ามสแกมไปที่จีนแล้วก็ห้ามสแกมไปที่เกาหลีใต
1: ้ที่เขาปราบปรามหนักๆลุยจริงจังๆ
0: ใช่นอกนั้นฟรีสไตล
1: ์ลุยได้ต่
0: อนอกนั้นสแกมต่อไปได้ฟรีสไตล์นะฮะก็สังเกตดูก็ได้ทุกวันนี้มันก็เริ่มกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับเบอร์แปลกๆกลับมาแล้ว
0: ก็จะประมาณนั้นนะครับเพราะคุณเซนยังต้องการเงินครับ
1: เป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกช่วงต้นเดือนหน้าใช่ไหมครับเลือกตั้งท้องถิ่น
0: ไม่ครับปีหน้าครับ
1: ปีหน้าเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องเก็บ
0: มันต้องเริ่มหาย
1: กระสุน
0: ่า
1: เจ็บ

0: เก็บวัตถุดิบเขาเรียกว่าเก็บวัตถุดิบเริ่มเก็บวัตถุดิบนะครับเราเห็นภาพอะไรมากขึ้นครับสนุกมากเลยครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ครับวันนี้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับโพนเงินนะครับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนะครับมาไขปมวันนี้กับเรื่องที่เราได้เห็นผ่านหน้าผ่านตากับข่าวสารที่มารายวันนะครับทหารกัมพูชาป่วนไม่หยุดยั่วยุทหารไทยรายวันนะครับก็มีข้อคิดมีข้อที่จะจำเป็นจะต้องใส่ใจมีข้อที่จำเป็นจะต้องสังเกตแล้วก็มองเห็นถึงอะไรถึงทำให้การตัดสินใจแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับได้เห็นภาพกันมากขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะก่อนที่จะเบรกครับมีหนึ่งเรื่องครับอันนี้ครับมอทอนอะไรน้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811ครับตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกยังคงความกรอบแบบสับนะครับรุ่นนี้ความจุใจถึง4ลิตรครับใช้งานง่าย2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำตัวหม้อเนี่ยเคลือบกันติดครับล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังมาพร้อมกับมาตรฐานหม้อกรอประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองท่อไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็ครักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ครับโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcot News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับกลับมาช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คชุสนะตันตยานนท์นะครับช่วงนี้มาคุยกันอีกมุมมองนึงเกี่ยวกับในเชิงของจิตวิทยาแล้วก็มุมมองต่างๆที่น่าสนใจกันบ้างนะครับวันนี้อยู่กับดร.นพพรโสวรรณะนะครับฟาวเดอร์บริษัท TDG Hospital Realty Management จำกัดนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับ
5: สวัสดีครับคุณโนครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์หนุ่ยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างในการคุยนะอาจารย์ปกติเราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับไม่ค่อยได้แตะประเด็นในกลุ่มของประเทศอาเซียนสักเท่าไหร่หรือว่าประเทศกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่วันนี้โชควันนี้มีโอกาสดีได้คุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ที่ได้มาคุยวันนี้นะครับอาจารย์หนุ่ยจริงๆแล้วอ่ะก็

เราอาจจะใช้เคสของเรื่องนี้เป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายเรื่องต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องถามให้เกี่ยวโยงกับประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้ครับอาจารย์หนุ่ยครับพอที่จะมองเห็นไหมครับหรือว่าอธิบายได้ไหมครับว่าเป้าหมายในทางกลยุทธ์หรือว่าในเชิงของจิตวิทยาต่างๆเนี่ยการยั่ว

0: เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทกันขึ้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ยังดีอะไรเงี้ยมันมีความจำเป็นอย่างไรในมุมไหนบ้างครับอาจารย์หนุ่ยครับ
1: ครับก็ถ้าคุยกันต่อเนื่องจากอาจารย์ทรงฤทธิ์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุยกันในมุมของยั่วยุเนี่ยซึ่งอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะครับว่า
0: ครับใช่ครับ
1: คือก็เรียกว่าทำให้เราขาดสติอะนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนว่าผมไปยั่วยุคุณโอ๊กอะใช่ไหมเครื่องขวดน้ำไปหน้าบ้านอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วผมก็ยั่วให้โมโหแล้วเพื่อที่จะมาทำร้ายร่างกายผมอะไรเงี้ยใช่ไห
0: ม
1: แล้วผมก็รีบวิ่งไปหน้าบ้านตัวเองหามุมกล้องดีๆแล้วคุณโอ๊กก็มาทำร้ายร่างกายผม
0: ครับครับครับ
1: ถ้าพูดแบบเห็นภาพเลยนะเพราะนั้นหลักๆเลย
0: เพื่อรอรับผมเป็นเหยื่อนะ
1: ให้เป็นเหยื่อก็คือเขาเรียกว่าเขาสะสม
0: เตรียมพร้อม
1: คลิปสะสมคลิปถ้าพูดในมุมนั้นนะครับแล้วก
0: ็
1: ด้วยการสร้างนั้นกดดันก็ดีอะไรต่างคือช่วงนี้เนี่ยคือถ้ามองย้อนไปก็จะมีข่าวอยู่พอสมควรนะฮะผ่านมาทางกันจอมพลังหรือที่เป็นเคสอันหนึ่งก็คือที่ว่านายทหารของเราไปมีอะไรประทะคารมกับนายทหารของเขาอะไรเงี้ยนะก็มีเคสมาใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้มันเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอดีมันครบหนึ่งปีที่ปะทะกันที่อุบลที่ช่องบกอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นโอกาสที่แบบคาดว่าพอ
0: เอาซะหน่อย
1: ครบรอบ
0: เอาซะหน่อย
1: อะไรนะ
0: เอาซะหน่อยครบถือโอกาสเอาซะหน่อย
1: หน่อยนึงใช่ไหมก็เหมือนคล้ายๆว่าจะได้มีเรื่องราวนะมีสตอรี่เพิ่มด้วยก็เลยอาจจะช่วงนี้จะเยอะนิดนึงสายย้อนก่อนที่พอดีเห็นข่าวของการจอมพลังก็ว่าสายวงจรปิดแถวแนวชายแดนโดนตัดอะไรเงี้ยก็มีหลายรูปแบบนะครับยิงปืนกลางดึกอะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมครับ
0: ซึ่งเรื่องพวกนี้มันสร้างเขาเรียกว่าสร้างความตรึงเครียดรายวันให้กับหนึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบแน่นอนคือไม่รู้จะมาไม้ไหนจะตอบโต้กลับไปก็เดี๋ยวก็อย่างที่อาจารย์ทรงฤทธิ์บอกเขาตั้งกล้องรอไว้แล้ว ก็มันก็ไม่ดีอีกส่วนคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประชาชนตาดำๆทำมาหากินอยู่ตามพื้นที่เองเนี่ยก็เรียกว่าหลับนอนได้ไม่เต็มอิ่มกังวลกันไปตลอดใช่ซึ่งเรื่องพวกนี้มันส่งผลต่อในถ้าเป็นทางจิตวิทยาสังคมหรือว่าจิตวิทยาในการเรื่องของผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยมันส่งผลมากขนาดไหนครับสถานการณ์ลักษณะแบบนี้ที่แบบไม่แน่ไม่นอนเดาใจไม่ถูกเลยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรูปแบบแผนเลยเหมือนเลี้ยวปูเลยเล่นบอลไม่มีแบบแผนเลยตอนนี้
1: แต่แน่นอนว่าชาวบ้านเขาก็ระแวงอ่ะนะไม่รู้จะรอบสามเมื่อไหร่ใช่ไหมมันก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเหมือนในเมื่อปีที่แล้ว28มีนาเนี่ยนะเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราก็ต้องอยู่ตึกสูงก็คงจะระแวงไปหลายวันเนี่ยนอนกลางคืนก็เฮ้ยอันนี้จะไหวไหมเนี่ยชาวบ้านนั้นก็เหมือนกันนะตุ้มตามเสียงไม่รู้ปืนเล็กปืนใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมก่อกวนหรือด้วยวิธีการต่างๆอ่ะเขาก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกก็คือแค่ว่าเตรียมพร้อมอ่ะแล้วจะวางแผนอนาคตเช่นว่าถ้าคิดแทนเขาก็เหมือนกับว่าจะทำเกษตรหรืออะไรต่างๆก็แล้วเดี๋ยวต้องหนีอีกล่ะใช่ไหม
0: คร
1: ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเครียดเนี่ยมันมีแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูของข้อมูลยูนิเซฟเมื่อธันวาปีที่แล้วอ่ะตัวเลขมันก็เยอะนะที่อพยพกันเนี่ยก็คือ437,000คนน่ะนะในเจ็ดจังหวัดที่กระทบอะแนวชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็ไอ้พอดีมีโอกาสโทรไปคุยกับพี่ท่านหนึ่งนะที่เคารพกันเนี่ยที
0: ่
1: ปฏิบัติการธารลักษณ์นะศรีสะเกด
0: ศรีสะเกดครับ
1: ครับครับท่านก็บอกว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็กลับเข้าพื้นที่อ่ะนะแต่แน่นอนว่าคงจะไม่ใช่เหตุการณ์ปกติหมายเขาอยู่กันยังมีความสุขอ่ะมันคงไม่ใช่หรอกนะเขาก็ต้องระแวงก็มีความเครียดนะฮะ
0: แน่นอน
1: ทีนี้เชื่อว่าคนพื้นที่

0: แต่ก็คงจะมีคำถามว่าเออทำไมไม่ทำอะไรที่มันเด็ดขาดใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่แน่นอนถ้าในเชิงการทหารเนี่ยเขาก็คงเฝ้าระวังอยู่เนี่ยหมายความว่าแซงไปที่สี่ชั่วโมงนะครับใช่ไหมแต่ชาวบ้านตาดำๆก็นอนไม่หลับนะก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบนะครับ
1: แน่นอนซึ่งเราเข้าใจได้นะอาจารย์คือเหมือนกับว่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่แบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าจุดประทัดนะมันไม่ใช่แค่จุดประทัดไม่แค่ยิงไม่ใช่เหมือนยิงพุในช่วงวันลอยกระทงอย่างเดียวแต่นี่มันคือแบบของจริงอ่ะถ้าเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกระเบิดอะไรต่างๆหรือว่ากระสุนต่างๆเนี่ยมันเป็นของจริงไงถ้ามันเกิดจับพัดจับผูขึ้นมาแล้วโดนบ้านแจ็คพอตขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่าใช่ไหมสถานการณ์มันก็ค่อนข้างที่จะล่อแหลมนะฮะมันทำให้ความเครียดความตึงเครียดความวิตกกังวลเนี่ยมันทวีคูณในพื้นที่พอสมควรแล้วก็ไม่รู้จะอีกยาวนานขนาดไหนเนี่ยคือสำคัญเลยนะครับอาจารย์ใช่ไหมฮะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะสงบเรียบร้อยเมื่อไหร่ซึ่งกรณีแบบนี้เช่นการที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเดาได้เนี่ยมันส่งผลต่อการเตรียมพร้อมหรือว่าสภาพจิตใจของคนเหล่านั้นอย่างไรบ้างอาจารย์
0: คือแน่นอนว่าคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมหมายความว่าพร้อมที่จะอพยพนะครับเราก็ต้องรอฟังคำสั่งจากทางภาครัฐหมายความทางคำสั่งในพื้นที่นะฮะติดตามข่าวสารฮะตัวนี้ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่ทีนี้ในเชิงของว่าจะจบเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที ่ท่านหมายความทางระดับรัฐบาลนะที่ต้องจัดการกับปัญหา
1: ครับเขาเรียกว่าอีกคำถามหนึ่งที่มีการถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะอาจารย์เขาเกี่ยวกับประเด็นแบบนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ขัดแย้งรายวันเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือในการเขาเรียกว่าสงครามจิตวิทยาเหมือนกันนะเบี่ยงเบนความสนใจของคนกัมพูชาหรือเปล่าจากปัญหาภายในประเทศอ่ะเบี่ยงออกไปเลยพอกำลังจะมีปัญหาในประเทศอ่ะเริ่มไม่พอใจผู้บริหารประเทศแล้วเอาเรื่องนี้มาเบี่ยงเบนประเด็นเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมครับแล้วก็การเบี่ยงเบนประเด็นเหล่านี้มันไม่ใช่เคสแบบนี้เคสเดียวใช่ไหมครับมันมีกรณีอื่นๆทั่วโลกก็ใช้กันหรือเปล่าอาจารย
0: ์คือถ้ามองของเคสของกัมพูชาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราก็จะทราบดีนะแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ได้เห็นในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆไปแล้วนะครับค
1: ือ
0: เราก็ทราบว่าพอมีปัญหาชายแดนเนี่ยนะแล้วแรงงานกัมพูชาก็กลับประเทศไปก็ค่อนข้างเยอะนะ600,000-900,000 คนเนี่ยนะครับฉะนั้นเนี่ยพอกลับไปปุ๊บอ่ะนะเหมือนถ้าจำได้นี่คือมันก็มีข่าวช่วงหนึ่งว่าเอ้ยเหมือนกับว่ากัมพูชาก็มีงานทำเนี่ยกับประเทศก
1: ับ
0: บ้านเรา
1: ครับบอกว่ามีงานรองรับมีความพร้
0: อ
1: มกลับมาเถอะมีงานทำแน่นอน
0: ใช่พอช่วงหลังมาก็เหมือนกับว่าส่วนหนึ่งของกัมพูชาก็เคยเห็นคลิปนะฮะที่บอกว่าคิดถึงประเทศไทยนะอยากกลับมาประเทศไทยมาทำงานประเทศไทยเลยทำองเนี้ยเพราะปัญหาเศรษฐกิจที่ภายในประเทศนะซึ่งเรื่องของสแกมเมอร์ก็ดีเรื่องของปัญหาพอมันมีปัญหาชายแดนแน่นอนว่าเรื่องการค้าอะไรต่างมันก็มีผลกระทบเพราะนั้นเนี่ยระดับรากหญ้าของเขาอ่ะก็แน่นอนว่าก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขที่ให้คนภายในประเทศเนี่ยมีความพึงพอใจเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าก็เป็นไปได้ที่ใช้เรื่องของปัญหาชายแดนเนี่ยนะด้วยการยั่วยุ
1: มาดึงความสนใจ
0: ปุ๊บดึงความสนใจให้มาสนใจเรื่องพวกนี้หรือทำเรื่องของปลุกเรื่องชาตินิยมอะไรต่างเนี่ยที่ผ่านสื่อเนี่ยคือผมก็ไม่ได้ตามข่าวภายในประเทศเขาอะนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นผ่านบางทีก็ได้เห็นบ้างในสื่อบ้านเรานะว่าข้างในเขามีอะไรบ้างแล้วผ่านมาทางเช่นมาโซเชียลมีเดียของเราอะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: องเนี้ยก็คือก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันก็เป็นการนำมาใช้เป็นเครื่องมือ

0: แล้วก็เรียกว่าเพื่อสร้างความชอบธรรมนะครับก็คือคนในประเทศก็ถลายลึกขึ้นหน้านะเรียกว่าแบบนั้นมีความชอบนิยมสูงขึ้นแล้วก็ทางรัฐบาลเองนะครับก็ถ้าตามข่าวเนี่ยก็จะมีเรื่องของออกกฎหมายเรื่องเกณฑ์ทหารนะ
1: ครับ
0: ตรงนี้ก็เหมือนกับว่า
1: เตรียมความพร้อมใช่ไหม
0: ปกป้องเตรียมความพร้อมปกป้องนะฮะแล้วก็ลงโทษกันเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครหนีก
1: ็ผลนอกแถวอ่ะ
0: ตำรวจนี้เป็นต้น
1: แบบปุ๊บโดนจับปั๊บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์
0: คร
1: ับ มันก็สร้างความแบบหนึ่งคือสร้างความกลัวหนึ่งสร้างความกังวลแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศไม่ใช่ปัญหาใหญ่ปัญหานอกประเทศต่างหากที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือก่อนเพื่อให้ประเทศไปได้ซึ่งเขากล่าวอ้างกันอย่างนั้นนะเราก็พอเห็นกันมุมหลากหลายขึ้นนะอาจารย์หนุ่ยครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย
0: ์
1: ขอบพระคุณอาจารย์หนุ่ยมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับไขปมคนในข่าวในวันนี้ประจำสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับก็ขอบคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับที่พูดคุยกันมาผ่านช่องต่างๆของไขปมคนในข่าวนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569นะคะในเช้านี้รับหน้าที่โดยลิซ่าอลิสาสิทธิวงศ์นะคะแล้วก็อาจารย์เจษดาสารทองนะคะที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปยาวๆนะคะ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึง 7:30 นโดยประมาณนะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็มาพร้อมกับของมีข่าวสารมากมายนะคะแล้วก็มีของรางวัลให้ร่วมสนุกด้วยในตอนท้ายกับคุณเกรดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูภาพรวมรายการ Good Morning ASEAN กันค่ะในเช้านี้นะคะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูข่าวสารกันนะคะไม่ว่าเป็นข่าวในอาเซียนและทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะต่อสายไปหาคุณศิวตราสิงห์พสุธดลนะคะเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนนะคะช่วง 6:40 นาทีค่ะไปดูกันค่ะเรื่องของการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ของจีนน่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจอยู่นะคะเพราะว่าถ้าพูดถึง AI แล้วเนี่ยจีนก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนา AI ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันซิมาอัปเดตเทคโนโลยีกันนะคะว่าที่จีนเนี่ยมีอุปกรณ์ AI อะไรที่ถูกจับอันดับเป็นอันดับแรกๆกันบ้างนะคะหลังจากนั้นค่ะช่วง7:00 นตรงนะคะเดี๋ยวเราต่อสัญญาณเครือข่ายวิทยุอสมทมาทั่วประเทศนะคะเราก็จะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะช่วง7:10 นาทีช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมา

0: นะคะไปรู้จักค่ะราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาราชาผลไม้ของเมียนมาจะเป็นผลไม้อะไรกันนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนแล้วคุณกริตก็น่าจะมาพร้อมกับของฝากนะคะของรางวัลเล็กๆน้อยๆที่ให้ร่วมสนุกกันในสัปดาห์นี้เดี๋ยวมาลุ้นของรางวัลและคำถามกันอีกทีนึงนะคะส่วนช่องทางต่างๆในการพูดคุยทักทายกันในเช้านี้ก็หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ซึ่งตอนนี้เราก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจ Mcot News FM 100.5 และเพจ Good Morning ASEAN FM 100.5 MHz นะคะนอกจากจะไลฟ์ทาง Facebook แล้วนะคะเราเองก็ไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะคะใครเป็นคอ TikTok นะคะใช้ TikTok อยู่ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะทางเพจคลื่นข่าว Mcot Newsส่วน LINE Official ของทางคลื่นก็คือ @sign แล้วก็ mcot news SMS นะคะเบอร์ที่เราจะร่วมสนุกกันในวันนี้กับคุณกริตนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาได้นะคะก็คือเบอร์4689399นะคะก็มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อแล้วก็พูดคุยกันในเช้านี้ไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะฝนตกไหมในช่วงนี้นะคะถ้าลิซ่ามองออกไปนอกหน้าต่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝนไม่ตกนะกรุงเทพไม่แน่ใจว่าแถวอสมทเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เจตคะ
1: น่าจะหนักเหมือนกันเมื่อคืนเมื่อคืนฝนน่าจะตกหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอนเช้านี่ตอนที่ตกเนี่ยผมไม่รู้ตัวนะฮะก็หลับสนิทเลยแหละแต่ว่าพอตอนเช้าเนี่ยเอ๊ะทำไมน้ำนองเต็มหน้าคอนโดเลยนะฮะก็อสมทเองก็ดูชุ่มชื่นนะครับก็น่าจะตกในหลายพื้นที่ทีนี้กลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะฮะแต่ว่าพอเย็นๆค่ำๆเนี่ยฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะด้วยความห่วงใยจากรายการ Good Morning อาเซียนนะคะอาจารย์เจตคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูข่าวสารกันเลยไหมคะอาจารย์คะ
1: ได้ครับว่าสำหรับข่าวสารนะครับที่อยากจะขอพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการมาเยือนนะประเทศไทยครั้งสำคัญเลยของผู้นำเวียดนามนะคุณลิซ่ามีข่าวนี้ไหมครับ
0: ไม่มีค่ะเชิญอาจารย์เตเลยค่ะ
1: สำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นการเยือนประเทศไทยนะครับครั้งสำคัญนะฮะของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานประเทศเวียดนามตัวเลิมและภริยาแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนะครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยสื่อเวียดนามจับจ้องเรื่องนี้กันมากนะครับเพราะว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยนะหลังจากที่ท่านเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งสำคัญสองตำแหน่งก็คือทั้งเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์นั่นคือถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดเชิงโครงสร้างของเวียดนามนะครับแล้วก็ท่านเป็นประธานประเทศเวียดนามด้วยนะครับกำหนดการเยือนไทยเนี่ยก็คือวันที่27ถึง29พฤษภาคมนะครับซึ่งมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เห็นการเดินทางที่เป็นรูทต่างประเทศแบบนี้นะครับก็เดินทางมาเป็นเส้นทางบินภายในประเทศของเวียดนามก่อนคือจากอย่างนี้เวียดนามเนี่ยเดินมาเดินทางในประเทศไทยก่อนเที่ยวบินเนี่ยเป็น VN1 เป็นเที่ยวบินพิเศษนะครับโดยที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเวียดนามแอร์ไลน์ส์นะครับ Boeing 787-9 นะครับความพิเศษก็คือว่าเดินทางออกจากกรุงฮานอยมาที่อุดรธานีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปเดินทางเยี่ยมชมแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์นะที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อด้วยเครื่องบินลำเดียวกันนี้แหละนะครับมาที่กรุงเทพนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่จับตาดูถึงภารกิจและที่สำคัญคือการกระชับความสัมพันธ์นะครับของเวียดนามกับหลายๆประเทศนะครับรวมถึงไทยเองก็เห็นได้ชัดนะครับว่าการที่ท่านเดินทางมาเยือนไทยแบบนี้เนี่ยท่านก็มองว่าประเทศไทยนั้นมีบทบาทสำคัญนะอย่างมากนะครับต่อประเทศเวียดนามเดี๋ยวต้องดูภารกิจของท่านกันในกรุงเทพนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ครับ
0: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามานะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเรานะคะก็ต้องมาติดตามดูนะคะในประเด็นที่มีการพูดคุยกันต่อไปนะคะประเด็นถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะในแง่ของข่าวดีนะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะจากสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านนะคะที่มีการระบุนะคะว่าทางอิหร่านตอนนี้เนี่ยก็มีการเผยว่ามีข้อตกลงกับสหรัฐนะคะแต่ยังไม่เป็นทางการนะเป็นการร่างเบื้องต้นนะคะกรอบ MOU ที่จะยุติความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะซึ่งภายใต้

0: รอบ MOU อย่างไม่เป็นทางการนะคะก็มีการพูดถึงนะคะว่าอิหร่านจะเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะคะกลับสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนนะส่วนสหรัฐเนี่ยจะต้องถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ใกล้เคียงของอิหร่านแล้วก็ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลนะคะฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นข่าวดีนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อแม้อีก1ข้อแม้ที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะก่อนที่จะมีการประกาศว่ามีการร่าง MOU อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางด้านของรัฐบาลเตหารานของอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้มีการยื่นคำขาดด้วยนะในระหว่างการเจรจาสันติภาพนะคะด้วยขู่ว่าจะถอนตัวออกจากข้อตกลงยุติความขัดแย้งเว้นแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะยอมปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่าสูงถึง 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งประเด็นเรื่องเงินจำนวนมหาศาลนี้เนี่ยค่ะก็กลายเป็นจุดติดขัดสำคัญที่สุดเลยนะคะในการเจรจาที่มีการเกิดขึ้นที่กาตาร์นะครับซึ่งกาตาร์ก็คือตัวกลางในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้นะคะโดยสื่อทางการของอิหร่านเนี่ยระบุว่าข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เลยหากสหรัฐอเมริกายังไม่ยอมคืนเงินจำนวนนี้นะคะซึ่งเป็นรายได้จากการขายน้ำมันและทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งไว้ในต่างประเทศนะคะจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและสหประชาชาติในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะเงื่อนไขที่ทางคณะเจรจาของอิหร่านเนี่ยยื่นต่อสหรัฐก็คือทรัพย์สินจำนวนครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะต้องได้รับการปลดล็อกทันทีที่มีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือตัว MOU นี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะคะอีกครึ่งนึงเนี่ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวภายในเวลา60วันโดยผู้แทนระดับสูงของอิหร่านนะคะซึ่งรวมถึงโมฮัมหมัดบากายกาลิฟบัฟนะคะประธานรัฐสภาแล้วก็ทางด้านของอาบาสอากาชีนะคะอารักชีค่ะขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้มีการเดินทางไปร่วมกันหารืออย่างใกล้ชิดกันที่กรุงโดฮาเพื่อที่จะหาข้อสรุปเกี่ยวกับกลไกในการโอนย้ายเงินดังกล่าวนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงฝั่งด้านสหรัฐบ้างนะคะทางฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะมาร์โกรูบิโอเขาเนี่ยก็ได้ออกมาระบุว่าการเจรจารายละเอียดในข้อตกลงนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางการทูตเนี่ยก็กำลังดำเนินไปในเรื่องของสถานการณ์ในภาคสนามนะคะก็ยิ่งกลับทวีความตึงเครียดมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์นี้เนื่องจากว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยเพิ่งที่จะเปิดฉากโจมตีทางอากาศนะคะคือถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีช่วงซีสไฟร์หยุดยิงกันอยู่แต่ว่าเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยค่ะทางอิหร่านเองก็มีการประกาศนะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ทำตามข้อตกลงนะคะแล้วก็มีการยิงเข้าไปโดยสหรัฐเนี่ยอ้างว่าเป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองนะคะก็ทำให้จริงๆเนี่ยสถานการณ์เรื่องของการพูดคุยเรื่องสันติภาพต่างๆเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดฝั่งอิหร่านเองก็ออกมาประณามนะคะว่าสหรัฐกำลังแสดงความไม่จริงใจแล้วก็ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยเงื่อนไขจากฝั่งสหรัฐเองฝั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะก็เป็นโจทย์ที่ยากสำหรับอิหร่านเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าทรัมป์ต้องการให้ข้อตกลงสันติภาพครั้งนี้เนี่ยพ่วงไปกับการที่มหาอำนาจในภูมิภาคอย่างซาอุดีอาระเบียนะคะปากีสถานตุรกีต้องลงนามในข้อตกลงที่ชื่อว่า Abraham Accords นะคะเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอลด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวนทางกับจุดยืนด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับไปกลับมาเรื่องของข้อแม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินนะที่อยากจะให้ถูกปลดล็อกนะคะหรือข้อเรียกร้องของสหรัฐเองเนี่ยก็ทำให้ณตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจแล้วว่าผลของ MOU ที่มีการร่างอยู่ณขณะนี้เนี่ยจะสามารถเจรจากันได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันดูต่อไปนะคะในประเด็นนี้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ครับแต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็ดูเป็นเค้าลางที่ดีนะคุณลิซ่าก็ถือเป็นการใกล้เคียงนะครับการยุติการสู้รบกันที่ที่เรียกว่าใกล้ที่สุดแล้วนะคุณลิซ่า
0: ใช่แล้วค่ะนะคะก็ถือว่ามีข้าวรางที่ดีแต่ยังคงมีอุปสรรคที่จะต้องข้ามผ่านแล้วก็เจรจากันต่อไปค่ะ
1: อืมนะก็

0: ต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถหาจุดตรงกลางนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการพูดคุยกันน่ะนะครับความต้องการหรือว่าสิ่งที่จ่อกันไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆใกล้ขยับใกล้กันเข้ามาทุกทีนะจนถึงจุดที่เจอกันได้นะครับอ่ะอันนี้ก็รอดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะมาดูอีกข่าวนึงนะครับที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะก็เป็นผลงานของกู้ภัยไทยนะที่ไปช่วยคนลาวที่ติดอยู่ในถ้ำอันนี้สื่อทั่วโลกนะครับก็ชื่นชมนะฮะภารกิจนี้ของกู้ภัยไทยนะฮะที่ไปช่วยคนลาวตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดติดอยู่ด้วยกัน7คนนะเขาบอกว่าอันนี้คือแบบมิราเคิลเลยนะช่วยได้5คนแล้วตอนนี้5คนช่วยได้แล้วนะครับกำลังเร่งช่วยอีก2คนซึ่งน่าจะสามารถเข้าถึงได้นะครับติดมา18วันแล้วนะไม่น่าเชื่อพี่คนลาวเองก็ค่อนข้างเรียกว่าสู้ชีวิตเหมือนกันนะจาก BBC ครับ5 people found alive after week trapped in flooded Laos cave นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยแจ้งความคืบหน้านะครับปฏิบัติการช่วยเหลือ7คนลาวติดถ้ำล่าสุดพบแล้ว5คนตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับก็เร่งหาอีก2คนนะครับกรณีชาวลาว7คนนะครับติดอยู่ภายในถ้ำเมืองล่องแจ้งนะแขวงชัยสมบูรณ์นะประเทศลาวหลังจากที่เข้าไปสำรวจหาแร่ทองคำแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลเข้าท่วมนะตั้งแต่วันที่19ที่ผ่านมานะ19พฤษภาคมนะครับทางลาวเนี่ยนะครับประสานทีมกู้ภัยไทยนะครับคืออย่างนี้คือแจ้งว่าติดวันที่19แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะคือออกมาไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับโดยที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยเนี่ยก็เข้าร่วมช่วยเหลือล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ติดตั้งระบบสายแลนและอินเทอร์เน็ตเข้าไปภายในถ้ำเพื่อใช้ส่งภาพแล้วก็วิดีโอช่วยทีมกู้ภัยเนี่ยนะครับสามารถทำงานได้ตามที่เป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนะครับโดยที่นะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านะเข้าสู่การค้นหานะครับวันที่8จนเวลา 16:30 นที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งความคืบหน้าว่านะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบชาวลาวที่ติดอยู่ในถ้ำ5คนแล้วทุกคนอาการปลอดภัยดีขณะนี้เร่งค้นหาผู้ประสบภัยอีก2คนนะครับทั้งนี้นะได้มีการแจ้งเหตุเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยบริษัทของจีนเนี่ยแจ้งนะฮะเขาบริษัทของจีนเนี่ยได้จ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เหมืองแร่แห่งหนึ่งที่เมืองนี้เนี่ยนะครับแลกกับค่าตอบแทน150บาทต่อวันนะแต่ระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยฝนตกหนักมากทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าไปท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองแล้วก็ปิดเส้นทางเข้าออกแต่ว่าคนงาน3คนเนี่ยหนีออกมาได้ทันคือจริงๆเนี่ยมี10หนีออกมาได้3ค้างอยู่7นะครับโดยระบุว่าลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆกับถ้ำที่ทีมหมูป่าเขาไปติดถ้ำหลวงอ่ะนะก็คือว่ามันจะเป็นแบบช่องแคบๆเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกระเพาะหมูอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยมันก็มีจุดที่ลึกและแคบด้วยนะครับคาดว่านะฮะน่าจะหนีน้ำเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ในจุดที่แคบที่สุดนะครับที่มีความกว้างเพียง50เซนติเมตรอ่ะนะคือจุดที่แคบที่สุดเนี่ยมันกว้างแค่50เซนติเมตรอ่ะคือลักษณะมันจะมีทั้งจุดที่แคบที่กว้างที่แคบที่กว้างแต่มันเข้าไปลึกแบบนั้นนะครับก็ต้องส่งกำลังใจนะให้ค้นหาอีก2คนให้ได้เรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่สร้างความยินดีให้กับที่สปป.ลาวเช่นเดียวกันนะเขาก็ชื่นชมนะฮะภารกิจครั้งนี้ของกู้ภัยไทยด้วยครับ
1: นะคะก็ต้องส่งกำลังใจไปนะคะแล้วก็ขอให้กู้ภัยนะคะให้เจอนะคะอีก2คนอย่างปลอดภัยนะคะไหนๆพูดถึงเรื่องของข่าวในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะขออนุญาตมาข่าวสั้นๆนะคะเรื่องของการแพทย์ของไทยนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะของเราเนี่ยค่ะคณะแพทยศาสตร์ของมช.เนี่ยค่ะประสบความสำเร็จนะคะในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดการเป็นการบริจาคตับด้วยหุ่นยนต์นะคะที่เป็นระบบชื่อว่าฮิวโก้เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะคะโดย2เคสนะคะที่มีการบริจาคผ่าตัดไปนะคะเป็นจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่สู่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นการบริจาคจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเคสแรกเนี่ยค่ะคือมันดานะคะวัย40ปีเนี่ยบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาวอายุ9ขวบนะคะที่มีภาวะท่อน้ำดีตับตันนะคะตั้งแต่กำเนิดนะคะในเคสที่2ค่ะก็คือเป็นลูกสาวนะคะอายุ27ปีค่ะบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบิดาคุณพ่อนะคะอายุ61ปีที่มีภาวะตับแข็งรวมกับมะเร็งตับด้วย

0: นะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทางทั้ง2เคสนี้แล้วก็ทางแพทย์มช.ด้วยนะคะที่ทำสำเร็จเป็นเคสแรกและเป็นรายแรกของโลกที่ใช้หุ่นยนต์ในการผ่าตัดบริจาคตับนะคะอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพการแพทย์แล้วนะคะขออนุญาตไปที่ผลการตรวจสุขภาพของโดนัลด์ทรัมป์กันเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เป็นไงฮะ80
0: ประกาศออกมาโอ้เขาบอกว่านะฮะ perfectly ค่ะทุกอย่างดำเนินการไป perfectly คือสมบูรณ์แบบนะคะคืออย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์นะตอนนี้เนี่ยค่ะก็มีการถูกจับตาว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายเองสุขภาพจิตเองนะว่ายังคงเหมาะสม
1: ไหม
0: เป็นหน้าที่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่หรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังจะอายุ80ปีละนะคะละใกล้ละนะคะแต่ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะอยู่ดีๆก็มีการเข้าไปตรวจพบคุณหมอนะคะแล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะตรวจค่อนข้างบ่อยอยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็เป็นรอบที่3ละที่เข้าไปตรวจสุขภาพตั้งแต่กลับสู่ตำแหน่งในรอบที่2แล้วก็เลยเอ๊ะไม่น่าจะประจำปีนะอาจจะทุกครึ่งปีหรือเปล่านะคะแต่ก็ล่าสุดนี้เนี่ยค่ะทางทรัมป์เองก็มีการประกาศทาง Truth Social นะคะโซเชียลมีเดียของเขาหลังจากที่เขาเนี่ยมีการตรวจสุขภาพที่ Walter Reed Military Hospital นะคะก็เป็นโรงพยาบาลทหารของ Walter Reed นะคะใกล้กับกรุงวอชิงตันทรัมป์ได้มีการโพสต์ว่านี่แหละค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบค่ะ perfectly นะคะแล้วก็ได้มีการโพสต์นี่คือแบบเขาดีใจมากเลยโพสต์ระหว่างที่เดินทางกลับไปยังทำเนียบขาวนะคะแต่ถึงกระนั้นนะคะทรัมป์เองก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะในเรื่องของการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพของเขาเองนอกจากนี้เนี่ยลำดับเวลาในการเข้ารับการตรวจร่างกายในครั้งนี้อย่างที่บอกไปดูเหมือนจะค่อนข้างถี่อยู่เหมือนกันนะคะโดยในการตรวจครั้งล่าสุดนี้เนี่ยทรัมป์ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายรอบ6เดือนนะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางทำเนียบขาวจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นกำหนดการตรวจสุขภาพแล้วก็ช่องปากประจำปีนะคะก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันนะนะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยแม้การตรวจประจำปีตามกำหนดเดิมเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายน2025แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในเดือนตุลาคมปีเดียวกันทรัมป์ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลโดยที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้านะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยทำเนียบขาวก็ระบุว่าเป็นการตรวจร่างกายประจำปีเช่นเดียวกันนะคะก็ยิ่งทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ามีการแอบข้อมูลปิดบังข้อมูลอะไรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองเขาก็มักจะคุยนะเรื่องของสุขภาพตัวเองแล้วก็มักจะเปรียบเทียบว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงกว่าโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีนะคะจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะ80ปีอย่างที่บอกไปนะคะจะครบ80ปีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเขาเองเนี่ยก็เคยเปิดเผยว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่ต่างจากเมื่อ50ปีที่แล้วเลยเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยมักจะทานอะไรที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่ชอบกินสเต็กชอบดื่มไดเอทโค้กเป็นประจำนะแต่ตัวเองเนี่ยสุขภาพดีนะคะทางนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทางทำเนียบขาวเองก็ได้มีการเปิดเผยว่าทรัมป์ได้รับการประเมินอาการบวมที่ขาแล้วก็พบว่าเป็นโรคหลอดเลือดดำส่วนปลายบกพร่องเรื้อรังนะคะหรือว่า chronic venous insufficiency นะคะซึ่งก็เป็นภาวะที่ลิ้นหัวใจในหลอดเลือดเนี่ยก็เลือดหลอดเลือดดำนะทำงานผิดปกติส่งผลให้เลือดไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดอาการบวมนะคะเป็นตะคริวบ้างนะคะรวมถึงผิวหนังเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งก็เป็นการเปิดเผยหลังจากที่มีผู้สังเกตเห็นว่าข้อเท้าของทรัมป์มีอาการบวมอยู่บ่อยครั้งนะ
1: มือด้วย
0: ใช่มีรอยช้ำมักจะปรากฏอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่มือเองหรือที่คอนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการอ้างว่าเป็นเพราะว่าใช้แอสไพรินนะคะก็เป็นผลข้างเคียงของการใช้แอสไพรินไปแล้วก็มักจะมีการปิดด้วยเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยแหละว่าทรัมป์เองก็มีการประเมินอยู่นะว่ามีเรื่องของ chronic venous insufficiency แต่ทรัมป์เองบอกว่าทุกอย่างผ่านไปด้วยดี perfectly ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางทำเนียบขาวจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือเปล่านะคะเรื่องของสุขภาพของทรัมป์แต่ล่าสุดนี้ก็มีการไปตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะ Channel News Asia ค่ะรายงานว่า medical checkup went perfectly says Trump nearly 80

0: ครับนะก็ตัวเขาเองบอกว่าผ่านฉลุยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยโอเคแต่สุขภาพจิตใจเนี่ยจะยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: นะคะ
0: นะพอพูดถึงเรื่องของทรัมป์พูดถึงเรื่องของสหรัฐนะคุณลิซ่ามีการปล่อยนะฮะไฟล์ USO ชุดที่2ออกมาแล้วนะครับจาก BBC ครับ US Government's Release UFO Sighting Report นะครับก็มีการปล่อยภาพ USO นะขออภัยนะจานบินหรือว่าวัตถุที่ Unidentified Object เนี่ยนะครับออกมาโดยแพนทากอนนะอันนี้ไม่ได้ปล่อยโดยเด่นๆทั่วไปนะปล่อยโดยเพนทากอนเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับคือผมก็ได้ลองดูภาพชุดนี้นะครับมีหลายอย่างเลยนะมีทั้งฟุตเทจมีทั้งวิดีโอมีทั้งภาพนิ่งนะครับหลายชุดเลยนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามทีมันก็ยังไม่ได้มีความแบบชัดเจนขนาดนั้นนะคุณลิซ่ารอบแรกนี่ก็ปล่อยมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็หลายๆคนก็บอกว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่อ่ะบางที่เขาก็เรียกว่า UFO บางที่ก็เรียกว่า UFOS นะครับUFOS นะครับทีนี้ก็ปล่อยออกมานะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาว่าปล่อยออกมาเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะกลบข่าวของทรัมป์หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของความคือเขาก็มองว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยมันตกต่ำไปมากนะครับดังนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยปล่อยออกมาเพื่อจะมากลบข่าวตรงนี้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ฟังสนใจว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคือมันก็เป็นฟุตเทจที่มันก็ไม่ได้เห็นแบบชัดเจนนะมันก็จะเป็นเห็นแบบเงาเห็นบางครั้งดำๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นน่ะนะนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับอันนี้มาจากแพนทากอนเป็นคนเปิดเผยเลยแล้วก็ทางด้านเว็บไซต์ที่เป็นทางการของ U.S. Department of War นะก็คือหน่วยงานกระทรวงหลักที่ดูแลแพนทากอนเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นลิงก์เรื่องนี้เลยก็คือ war.gov/UFO เลยนะอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยการใช้ฟอนต์สีอะไรเงี้ยเหมือนสมัยก่อนอะถ้าเกิดคุณผู้ฟังเคยดูหนัง The X-Files อะอารมณ์คล้ายอย่างนั้นเลยอะนะเพลงขึ้นอยู่ในหัวผมเลยอะเพลง The X-Files อะนะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ก็จะมีเป็นภาพแบบแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นภาพที่ชัดบอกเลยนะครับถ้าใครคาดหวังว่าจะเห็นภาพเป็นชัดๆเป็นแบบสีๆเห็นเอเลี่ยนอะมันไม่เห็นเป็นแบบนั้นบางอันเป็นเอกสารด้วยซ้ำนะฮะที่ระบุเรื่องของการไซติ้งหรือว่าการพบครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะคาดว่าอาจจะมีชุดต่อไปตามมาอีกนะครับดูซิว่าจะมีไม้เด็ดแบบไหนที่ทำให้โลกเนี่ยมีตื่นตะลึงหรือว่าฮือฮากับการค้นพบ UFO นะครับของสหรัฐครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับเรื่องราวจากประเทศจีนกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในเช้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะไม่แน่ใจว่าฝนในพื้นที่ของท่านเนี่ยตกกันหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นะครับในกรุงเทพแถวอโศกแถวอสมทนะครับตกกันเมื่อคืนนี้นะครับก็น้ำท่วมขังอยู่ตอนเช้ายังพอเห็นได้นะวันนี้ก็น่าจะส่งผลให้รถติดนิดนึงนะครับในช่วงเช้าก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เปิดกลุ่มวันนี้อาเซียนของเราเป็นเพื่อนด้วยนะครับคุณลิซ่าตอนนี้คุณโบสวัตราสินพัชุธาดลเจ้าหน้าที่ภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีนพร้อมแล้วนะครับกับการพูดคุยกันในวันนี้จีนจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI ไปติดตามกันเลยครับ
3: Good Morning World
1: สวัสดีค่ะนี่ฮาวค่ะ
4: นี่ค่ะคุณลิซ่านี่ค่ะอาจารย์เจตแล้วก็ต้าจีหาคุณฟังด้วยค่ะ
0: สวัสดีครับตอนนี้อากาศที่จีนเริ่มร้อนหรือยังครับที่ปักกิ่ง
4: จริงๆอากาศมีความค่อนข้างคล้ายกรุงเทพมากเลยค่ะอาจารย์เจตคือปกติปักกิ่งอ่ะจะเป็นเมืองที่ฝนไม่ค่อยตกเนาะแต่ช่วงนี้ก็ 2-3 วันก็จะตกสักทีนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นใครช่วงนี้มาปักกิ่งก็ต้องเช็คอากาศดีๆเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่คนมาปักกิ่งก็มักจะไปกำแพงเมืองจีนเวลาที่ไปกำแพงเมืองจีนถ้าฝนตกนี่จะลื่นมากก็ด้วยความที่สภาพอากาศตอนนี้ที่คุยกันประมาณ25องศาวันนี้น่าจะขึ้นไปสูงสุดอาจจะแตะที่30องศาค่อนข้างต้องเรียกว่าร้อนเลยทีเดียวถ้าสำหรับคนปักกิ่งนะจะไม่ใช่อบอุ่นแล้วล่ะคือมันจะผ่านช่วงอบอุ่นไปละก็จะเข้าช่วงร้อนแต่ว่าใครมาช่วงนี้ก็ถือว่ากำไรค่ะ

0: ว่าต้องเรียกว่าสว่างเร็วมืดช้าคืออย่างเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาตอนตีห้าก็สว่างเหมือนสว่างเหมือนกลางวันแล้วค่ะแล้วก็กว่าจะไปมืดนั่นก็ทุ่มกว่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครมาเที่ยวช่วงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแต่อย่างที่บอกไปค่ะถ้าใครจะมาเช็คสภาพอากาศดีๆช่วงนี้ในจีนหลายพื้นที่น้ำท่ว
1: ม
0: แล้วก
1: ็
0: ปักกิ่งเองก็ฝนตกบ่อยมากก็คือแบบ 2-3 วันตกที่ 2-3 วันอะไรเงี้ยนี่เลยเพราะคนที่มาแล้วอยากไปปีนกำแพงเมืองจีนเนาะเพราะว่าบางคนก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงกำแพงเมืองจีนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคือถ้าเวลาฝนตกหิมะตกเนี่ยจะค่อนข้างลื่นแล้วก็คนที่ไม่ได้ชำนาญไม่ได้ปีนบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันก็น่ากลัวมีความอันตรายค่ะเพราะฉะนั้นก็เช็คสภาพอากาศดีๆ
1: ใช่เคยเห็นคลิปตอนที่หิมะตกอ่ะแล้วลื่นอ่ะโอ้โหคนแบบดูทุรักทุเลมากบนกำแพงเมืองจีนดูลำบากมากล้มกันลื่นกันฮะ
0: เราดูในคลิปบางทีก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบบางทีก็ดูขำนะว่าเขาลื่นแต่ในความเป็นจริงถ้าลื่นจริงๆไม่ขำนะ
1: ใช่
0: แล้วยิ่งเลยเพราะถ้าเป็นผู้สูงอายุนะโอ้แบบ
1: อันตราย
0: แล้วก็ใช่แล้วก็ราวที่จับอะไรเงี้ยบางทีขนาดเราเองซึ่งโอเคก็จะอายุมากแต่ยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยเวลาจับยังลื่นเลยอ่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าใครที่มาแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะปีนนี่เตือนไว้เลยสำหรับเพราะว่าคนมาปักกิ่งส่วนใหญ่ก็ต้องไปกำแพงเมืองจีนอยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าที่เคยเห็นนะคะพูดถึงความยากของการปีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยค่ะเคยเห็นคนที่ไปเดินทางหรือว่าเป็นไปเที่ยวในที่ต่างๆของจีนกำแพงเมืองจีนด้วยเขาจะมีขาโรบอทคอยช่วยในการเดินเคยเห็นอยู่เหมือนกันมีเช่ามีให้คนสามารถเช่าได
0: ้ก็แต่ว่าต้อง
2: บอกวันนี้ด้วย
0: ไอตัวสเกเลตัน
2: อ
0: ่ะมันก็คือใช้ได้ประมาณหนึ่งน
1: ะ
0: แต่ว่าอย่าคาดหวังว่าจะพึ่งพิงเหมือนได้ 100% ฉันเคยถามคนที่ไปลองมาคือมันจะต้องคือกำลังขาเราจะต้องมีกำลังขาที่โอเคในระดับนึงมันเหมือนช่วยเรายกแต่ว่าม
1: าช่วยพยุงเนาะ
0: คาดหวังว่าใช่ถ้าจะคาดหวังว่าจะพึ่งพิงมันทั้ง 100% อะไรเงี้ยอันนี้ดิฉันไม่แนะนำนะคือต้องฝึกความแข็งแรงของขามาในระดับนึงก่อนนะคะเพราะว่าในจีน
1: อ
0: ่ะมันจะมีหลายพื้นที่ที่แบบเวลาจะไปมันจะต้องปีนจะต้องขึ้นต้องอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำจริงๆว่าฝึกความอดทนมาสักนิดนึงก่อนที่จะมาถ้าสูงไม่ใช่พื้นที่ทางลาดทั้งหมดที่จะไปอะนะคะ
1: ตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนทีนี้เมื่อสักครู่คุณลิซ่าเนี่ยก็เลยบอกว่ามันก็เลยเชื่อมโยงกับหัวข้อในวันนี้เนาะคุณลิซ่า
2: ใช่ค่ะที่เราจะคุยกันเรื่องของโรบอทอุปกรณ์ AI ต่างๆของจีนค่ะ
0: ก็เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้จริงๆเป็นข่าวที่ประกาศออกมาในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์มาเยือนจีนเนาะข่าวนี้ก็เลยถูกข่าวของทรัมป์กลบไปซะหมดก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องนี้
1: ค
0: ือย้อนกลับไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมอ่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนร่วมกับสำนักงานบริหารตลาดแห่งรัฐของจีนก็ได้ออกประกาศต้องเรียกว่าเป็น3อย่าง1ก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติ2ก็คือเรื่องของโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มของอุปกรณ์ AI และ3ก็คือเฟรมเวิร์คสำหรับการจัดการ AI Terminal ซึ่งวันนี้เวลาของเราน่าจะพอพูดถึง2อย่างก็คือเรื่องของมาตรฐานระดับชาติกับโปรโตคอลสำหรับอีโคซิสเต็มสิ่งที่เลือกมาก็คือ2อย่างนี้มันน่าจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเราด้วยแหละกับชีวิตคนไทยเพราะว่าไอ้เรื่องเฟรมเวิร์คการจัดการ AI Terminal อาจจะไกลไปอาจจะดูใหญ่เกินไปมาถึงเรื่องของการจัดระดับชาติมาตรฐานเนี่ยของอุปกรณ์ AI คือการจัดระดับในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเกรดดิ้งเนาะคือมันไม่ใช่ว่าทุก AI อ่ะคือตอนนี้อย่างที่คุณลิซ่าพูดไปเมื่อตอนเข้ารายการเมื่อเช้าที่ฉันฟังอยู่คือตอนนี้จีนน่ะนอกจากจะเป็นตลาดของ AI ก็คือเป็นทั้งผู้ผลิตเป็นทั้งผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายส่งออกไปทั้งใช้เองในบ้านแล้วก็ใช้นอกบ้านเลยเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้อ่ะในตลาด AI device ของจีนเนี่ยมันมีความวุ่นวายค่ะคือทุกบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ออกมาตอนนี้แปะป้ายว่าฉันน่ะ AI ฉันน่ะอัจฉริยะทุกอย่างฉลาดหมดเลยมันก็คือข้อดีก็คือว่าคนก็รู้สึกว่าโอ้ดีเนาะเราได้ใช้ของที่มันฉลาดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอ่ะพอแปะป้ายว่ามันเป็น AI แล้วอ่ะมันได้รับการสนับสนุนจากรัฐค่ะคุณลิซ่าเจนเจ็ดรู้ฟังเพราะฉะนั้นทุกเจ้าอ่ะก็จะบอกว่าฉันน่ะอัจฉริยะหมดแล้วอย่างที่สองตลาด AI ในจีนตอนนี้คือด้วยความที่ว่าระบบมันเชื่อมกันไม่ได้ต่างคนต่างคิดแบรนด์ใครแบรนด์มันฉันเนี่ยจะมีสภาพอีโคซิสเต็มของฉันแบบนั้นคือมันเหมือนกับวงปิดเนาะเหมือนสมัยก่อนยุคนึงอ่ะเราใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็ว่ายังเป็นอย่างตัว Apple อะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในอีโคซิสเต็มของมันอ่ะคือจะ ชื่อมไปอันอื่นจะเชื่อมไป Android

0: จะอะไรอย่างเงี้ยยังยากขึ้นตอนนี้ในตลาดจีนมันเป็นอย่างนั้นและอันที่3ก็คือโปรโตคอลเนี่ยมันเป็นคนละแบบและ4เนี่ยมันไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกลางเพราะฉะนั้นน่ะรัฐบาลจีนก็มองว่ามันถึงเวลาละที่ถ้าก้าวต่อไปอ่ะมันจะต้องมีการจัดระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI แปะป้ายเลยว่าโอเคคุณฉลาดระดับเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5ไม่ใช่ว่าทุก AI จะมาฉลาดเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นก็เลยมีการจัดมาตรฐานระดับชาติซึ่งใช้รหัสก็คือ GB/Z1772026 ค่ะต้องบอกว่าเป็นการจัดอันดับความอัจฉริยะของอุปกรณ์ AI อย่างที่เล่าไปก็คือแนวคิดเนี่ยคือจีนต้องการสร้างมาตรฐานกลางเพื่อจะบอกว่าอุปกรณ์ AI แต่ละชนิดมันฉลาดขนาดไหนแทนที่ว่าจะให้ผู้ผลิตเนี่ยออกมาโฆษณากันเองแบบว่าโอ้เนี่ยคือแน่นอนแหละคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังคือทุกคนอะเวลาที่คิดผลิตภัณฑ์อะไรออกมาของฉันก็ฉลาดที่สุดอยู่ละเพราะนั้นเวลาโฆษณานี่ก็โหแบบวุ่นวายมากผู้บริโภคก็แบบโหทุกอย่างฉลาดเลยยกเว้นคนซื้อเพราะนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเอองั้นต้องมาจัดอันดับมาตรฐานกันหน่อยซึ่งเราจะเรียกกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนว่า MIIT เนี่ยนะคะเขาก็เลยอยากให้ไอ้เจ้าพวกผลิตภัณฑ์ AI ทั้งหลายเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันคำว่ามาตรฐานเดียวกันคืออะไรก็คือการวัดระดับ AI ก็คือใช้การวัดเดียวกันวิธีการทดสอบการเชื่อมต่อความปลอดภัยดูในเรื่องความหน่วงของข้อมูลเนาะโมเดลภาษาการประมวลผลแล้วก็การตอบโต้ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เพราะว่าจีนมองว่าต่อไปในจีนในอนาคตอุปกรณ์จำนวนมากที่ใช้ในจีนอ่ะมันจะต้องไม่ใช่เป็นแค่สมาร์ทเดเวิร
1: ์ส
0: แต่ว่ามันจะต้องเป็น AI เดเวิร์สก็คือต่อไปเนี่ยมันจะต้องช่วยเราคิดคือมันจะมาฉลาดอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็น AI เดเวิร์สคือครอบคลุมทั้งหมดเขามีการยกตัวอย่างไว้ค่ะคุณลิซ่าเจนเจ๋งคุณฟังอย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า AI พวกกล้องวงจรปิดอัจฉริยะคือตอนนี้เราจะเห็นความอัจฉริยะของกล้องวงจรปิดก็คือคนเดินผ่านมันก็ดีเทคอาจจับได้คนไม่เดินผ่านอ่ะก็ปล่อยไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต่อไปอ่ะมันจะมีความอัจฉริยะมากกว่านี้รวมถึงอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญตอนนี้กำลังมาแรงทั้งในตลาดจีนแล้วก็ตลาดโลกก็คือเรื่องของ variable AI นั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะการจัดลำดับความฉลาดคือหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกไม่ออกเนาะว่าเอ๊ะจัดลำดับความฉลาดมันจะเป็นยังไงก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับสมัยก่อนอะตอนที่เราเริ่มมีแบบตู้เย็นประหยัดไฟเบอร์5อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจ๋งฟังแล้วก็คุณลิซ่าน่าจะนึกออกเนาะว่ามันก็จะมีการเริ่มจัดลำดับการประหยัดพลังงานหรือการความฉลาดของ AI ก็คล้ายๆกันหรือว่าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์อะไรเงี้ยหรือว่าการจัดให้เป็นเบนช์มาร์กหรือว่าเกณฑ์มาตรฐานกลางของโมเดล AI ซึ่งอย่างที่เล่าไปก็คือว่าจะมีการจัดระดับความสามารถของเจ้า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์โดยประเมินความฉลาดอยู่ที่เลเวล1ถึง5ค่ะเขาใช้ตัวนี้เลยก็คือ L1 ถึง L5 เป็นมาตรฐานสำหรับฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI คือจริงๆแล้วเขากำหนดมาว่าไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์ที่ใช้ AI อ่ะน่าจะมี12ประเภทด้วยกันแต่ในช่วงแรกที่ประกาศออกมาเมื่อตอนต้นเดือนพฤษภาเนี่ยจีนเรียกว่าเป็นเฟสแรกก็คือมีอุปกรณ์ประมาณ 7-8 ประเภทที่น่าจะเริ่มต้นทำก่อนนั่นก็คือแน่นอน 100% มาอันดับแรกเดือนเชื่อว่าถ้าให้ทั้งสองท่านคุณวังไทยใครถูกแน่นอนจัดอันดับความฉลาดสมาร์ทโฟนต้องมาอันดับ1ค่ะ2ก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะ3ก็คือว่าทีวี4ก็คือแว่นตาอัจฉริยะซึ่งตอนนี้เรียนว่ามันเป็นเทรนด์ที่แบบกำลังมาแรงแม้ว่าจะยังไม่ได้คิดมากนะแต่จีนรู้สึกว่ามันต่อไปอ่ะมันจะแบบมาแรงมากๆก็เลยจับมาจัดอันดับก่อนเลย5ก็คือระบบในรถยนต์ภายในห้องโดยสารรถยนต์เราจะเห็นว่ารถไฟฟ้าของจีนตอนนี้พอเข้าไปอ่ะเรามีความรู้สึกเลยว่ามันแบบฉลาดมากๆบอกมันทำนู่นทำนี่อะไรมันก็ทำได้แต่ต่อไปอ่ะจีนมีความคาดหวังว่าอยากจะให้มันฉลาดกว่านี้ก็คือเหมือนกับแบบให้มันคิดแทนเลยสมมติว่าคุณลิซ่าจันเจ๋งคุณฟังขับรถใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าแอร์ร้อนไปแอร์หนาวไปคือเราไม่ต้องสั่งมันแล้วนะมันจะต้องแบบคิดแทนเราได้มันจะต้องฉลาดขนาดนั้นแล้วก็มีในเรื่องของลำโพงแล้วก็หูฟังค่ะฟังมาถึงตอนนี้แล้วดิฉันเชื่อว่าทั้งสองท่านคุณฟังอยากรู้ละว่าไอ้ลำดับความฉลาดอ่ะพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะ

0: เป็นเลเวล1เนาะเป็นประเภทอะไรบ้างเลเวล1ก็คืออย่างที่บอกไปค่ะก็เป็น AI พื้นฐานอุปกรณ์เช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็สมาร์ทสปีกเกอร์รุ่นเก่าถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ของคุณได้เลเวลนี้แปลว่าความสามารถของเขาก็คือทำคำสั่งที่ตายตัวได้เช่นในเรื่องของโรบอทดูดฝุ่นก็สามารถจับเข้าแท่นชาร์จได
1: ้
0: หรือว
1: ่
0: าในเรื่องของคำสั่งให้แบบเปิดไฟทุกวันเวลา1ทุ่มอะไรเงี้ย คืออย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบอัจฉริยะเลเวล1คือไม่ต้องคิดเองคือไม่ต้องคิดว่าฟ้ามืดแล้วฉันจะเปิดไฟเองอะไรเงี้ยไม่อันนี้ก็คือเป็นการสั่งคำสั่งแบบไปตัวเนาะหรือว่าในเรื่องของอย่างที่บอกไปก็คือไอ้พวกกล้อง CCTV ถ้าสมมติเห็นคนก็จะมีการแจ้งเตือนก็คือเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นเลเวล1ก็คือพื้นฐานมากๆจริงๆพื้นฐานที่สุดพอก้าวเข้ามาถึงเลเวล2เนี่ยเป็นเรื่องของความที่ว่าอุปกรณ์ AI อ่ะต้องเริ่มเข้าใจเราแล้วก็ตอบโต้ได้เช่นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่หรือว่าพวก AI speaker หูฟังแปลภาษาแล้วก็รวมถึงรถ EV ทั่วไปค่ะความสามารถที่เขาคาดหวังว่าเลเวล2เนี่ยจะทำได้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสั่งการด้วยเสียงพูดถ้าสมมติอยู่ในจีนเนาะดิฉันไม่แน่ใจอยู่ในไทยเรียกอะไรแต่ในจีนอะเวลาเราจะสั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็จะแบบนี้ข่าวเสี่ยวตู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกแบบว่าให้มันทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำได้ซึ่งอันเนี้ยถือว่าอยู่ในเลเวล2ก็คือการเข้าใจคำสั่งพื้นฐานบางทีเนี่ยไอ้เจ้าอุปกรณ์ device ต่างๆเนี่ยมันก็สามารถแนะนำเราได้บ้างอันนี้คือเลเวล2คือได้บ้างนะคะแล้วก็มีการประมวลผลจากข้อมูลเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นสมาร์ททีวีรุ่นใหม่สมมติเมื่อคืนเราอาจจะดูหนังสักเรื่องนึงแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบหนังประเภทนี้จังเลยเราก็สั่งเลยว่าเปิดหนังที่มีความคล้ายกับเรื่องเมื่อคืนให้ดอยอะไรเงี้ยมันก็จะไปประมวลผลแล้วก็จะหาว่าหนังในแคตตากรีเดียวกันที่มีความคล้ายค
1: ือ
0: ก
1: ัน
0: ใช่หรือว่าอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เล่าไปก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของรถ EV ที่เขาเรียกว่าทั่วไปนะสมมุติขับไปแล้วรู้สึกว่าโอ้อากาศร้อนจังเลยแอร์สมมุติอยู่ที่25องศามันสามารถแบบปรับเปลี่ยนด้วยตัวมันเองได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องสั่งอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เลเวล3ค่ะก็จะฉลาดขึ้นมาอีกระดับนึงก็คือการเข้าใจบริบทแล้วก็เรียนรู้ผู้ใช้ซึ่งอุปกรณ์ก็ปรับเป็นประเภทสมาร์ทโฮมอีโคซิสเต็มเนาะเป็นAI phone เป็นค็อกพิทของรถอัจฉริยะรวมถึงหุ่นยนต์บริการซึ่งความสามารถที่เขาคาดหวังไว้สำหรับเลเวล3ก็คือ1สำคัญที่สุดต้องจดจำพฤติกรรมของผู้ใช้ได
1: ้
0: 2ก็คือต้องสามารถเชื่อมโยงหลายอุปกรณ์3ก็คือว่าเจ้าบรรดา AI เหล่านี้ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้มีคนฟังหลายคนฟังแล้วน่าจะสยองคือมันอาจจะสามารถตัดสินใจบางอย่างเองได้บางทีมนุษย์ก็รู้สึกว่าอยากตัดสินใจแทนฉันเลยฉลาดน้อยหน่อยแต่ว่าให้ฉันได้ตัดสินใจบ้างอะไรเงี้ย
1: เขาเลยต้องมี human in the loop อ่ะมันต้องมีคนเข้าไปอยู่ในกระบวนการตัดสินใจด้วยอ่ะ
0: บ้างใช่ไหมคะแต่ว่าในเลเวล3เนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะตัดสินใจบางอย่างเองได้รวมถึงการเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทโดยรอบแล้วก็สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์เจตคุณลิซ่าคุณฟังใกล้จะถึงบ้านรถจะส่งข้อมูลไปที่บ้าน
1: ไป
0: เป
1: ิ
0: ดแอร์รอไว
1: ้อุ้ยจะถึงบ้านคนจะถึงบ้านแล้วมนุษย์จะถึงบ้านแล้วเปิดแอร์ไว้หน่อยเร็วกำลังร้อน
0: ใช่หรือว่าเปิดไฟในบริเวณที่อาจจะจำเป็นต้องใช้เช่นหน้าบ้านห้องรับแขกหรือว่าอาจจะมีลำโพงที่สามารถเปิดเพลย์ลิสต์ได้เป็นประจำ
1: หรือว่าเราต้องแบบเพลงวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เปิดเพลงให้เย็นๆหน่อย
0: ใช่หรือว่าอย่างเช่นเรื่องของหุ่นยนต์จะรู้ว่าผู้สูงอายุสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือไม่ใช่การนั่งลงธรรมดาเป็นการล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อยู่ในเลเวล3มาถึงเลเวล4ก็คือเลเวลอัตโนมัติหรือว่าต้องเรียกว่าเป็น AI อัตโนมัติขั้นสูงซึ่งบรรดาอุปกรณ์เหล่านี้น่าจะใช้กับพวกหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โรงงานอัจฉริยะรถขับเคลื่อนอัตโนมัติขั้นสูงที่เราจะเห็นอาจจะเป็นรถบริการสาธารณะรวมถึงเป็น AI Industrial System ค่ะความสามารถของเขาที่เขาคาดหวังว่าถ้าจะได้แปะว่าเป็นเลเวล4เนี่ยคือ AI เหล่านี้ต้องสามารถวางแผนได้ทำงานได้หลายขั้นตอนทำงานได้ต่อเนื่องโดยที่มนุษย์ไม่ต้องสั่งรวมถึงเข้าใจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนตัวอย่างเช่นพวกหุ่นยนต์ในโรงงานสามารถตรวจจับปัญหาสั่งอะไหล่แจ้งซ่อมเปลี่ยนเวิร์กโฟลว์เองได้หรือว่ารถไร้คนขับที่อยู่ในเมืองที่สามารถแบบขับเองได้เกือบทั้งหมด แต่ว่ายังต้องมีมนุษย์คอยดูแลอยู่ข้างหลังและลำดับสุดท้ายก็คือเลเวล5ก็คือ AI อัจฉริยะ

0: นะทั้งกระบวนการซึ่งนี่คือเป้าหมายระยะยาวของทางการจีนค่ะอุปกรณ์ก็คือเป็นพวกปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เต็มรูปแบบเป็นพวก Humanoid AI ระดับสูงรวมถึงการจัดระเบียบประสานงาน Smart City AI ก็คือไปนู่นเลยเรื่องใหญ่ก็คือถ้าจะแปะให้เป็น Level 5ได้เนี่ยต้องเป็นแบบเมืองฉลาดอัจฉริยะคือความสามารถเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์ขั้นสูงสามารถทำงานข้ามโดเมนได้ปรับตัวเองได้มีการร่วมมือกับ AI อื่นๆได้ก็คืออัจฉริยะแบบเต็มรูปแบบคำนวณเองได้ยกตัวอย่างเช่นค่ะถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านทั้งหลังเป็น AI system เดียว1ก็คือเขาต้องเข้าใจตารางชีวิตคนที่อยู่ในบ้านทุกคนจัดการพลังงานว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงดูแลเรื่องของสุขภาพซื้อของควบคุม security รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราจำเป็นต้องไปในเมืองได้โดยที่เราไม่ต้องสั่งหรือว่าการใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุก็สามารถทำได้จริงทุกวันค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเนาะไม่เคยคิดนะว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนสมัยก่อนดูโดราเอมอนดูหนังไซไฟนะเราก็มาถึงจุดนี้กันแล้วเดี๋ยวต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าก้าวต่อไปของ AI จีนจะเป็นอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ได้เจอกันสองท่านได้เจอคุณฟังเลยค่ะ
1: วันนี้เราได้คุยกับคุณโบศิวัตรานะครับจากประเทศจีนพูดถึงระดับความฉลาดของอุปกรณ์ AI นะว่ามันล้ำขนาดนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของผลไม้นะครับจากเมียนมากันครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกลุ่มมือนิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
4: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีครับคุณกฤต
5: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
1: ครับวันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
4: แล้วค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารที่น่าทานมากเลยนะคะคุณกฤต
5: ครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าดานเป้าดานเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่างานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันดันเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงดันเป้านะครับก็ครั้งนี้เนี่ยบรรจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัล นะครับคำถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกมากันที่รัฐจางไอ้รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐนาวซีและรัฐพะโกเนี่ย
1: ครับ
5: ปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐฉาน B รัฐมอญครับก็ประมาณนี
4: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะ A คือรัฐฉาน B คือรัฐมอญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
1: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
5: ไม่เลยครับไม่รู้สึกปากหลุดปาก
1: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
5: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
1: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเมียนมาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันเขามีสายพันธุ์เยอะไหมแต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
5: 60กว่าสายพันธุ์ครับ
1: โอ้ครับก็เยอะนะครับ
5: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ไปประชุมของ GMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่าเอเชียนdevelopment
1: bank
5: มีการพูดถึง agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเรา

ก็เราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องที่เราทราบก็คือที่ดังมากก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิงแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้

0: องทานทุเรียนดูนะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
1: ไม่เหมือนกันเลยเนาะ
2: ครับ
0: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือทุเรียนนียักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้มๆน
1: ะ
0: บางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับที่แปลกตาแปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะว่าน้อยถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นักนะครับ
1: ไม่หนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักใช้คำนี้นะ
0: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
1: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
0: เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้องโฆษณาละเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยทุเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากครับแล้วทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้องคนที่มีตังค์ทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเสานะลีเซาก็คือnumber 6ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเซาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่ยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย์ทุเรียนมูซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานติดขมเลยล่ะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์นึงที่เขานิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเขาเรียกที่นั่นเขาเรียกว่าสาวเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเขานะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลิซาวนะครับลิซาวก็แพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยับเนี่ยก็เป็นพันธุ์ที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไป อเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแค่แข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครลองไปอยู่ที่จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ใครปั้นหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะฮะท่านเป็นสัตวแพทย์ก็เข้าไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยท่านก็นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมาปัจจุบันนี้ก็30ปีมาแล้วนะคร
1: ับ
0: ท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กลายเป็นทุเรียนที่เป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าแล้วนะครับก็ออกมาสู่ตลาดเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนของเมียนมาเนี่ยมันจะมีnumber 2นะครับพันธุ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ถือว่าเป็นราชาของผลไม้ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์ number 2เนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบทาน

0: ล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ number 2ของเขาเนี่ยมันดีเพราะมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาจากมันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองบูดองนะครับบูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมาลองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์นัมเบอร์ทูของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแรร์ไอเทมนะครับพอมาถึงแถวชัยนาทาวปุ๊บก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีอันจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
1: ์ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะอย่างคิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วก็ไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนก็อยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300บาทนะครับประมาณเกือบ300บาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
1: ครับ
0: คือมากินนะครับตรงนี้มันก็มันคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงรับแลลิ้นรับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทานบ้าง
1: ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
2: หาทาน
0: อร
2: ่
0: อย
2: เ
0: น
2: ี่ย
0: อร่อยลิซ่าเคยแล้วใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอยู
0: ่ค่ะคอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย
1: ์
0: คือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดหนึ่ง3ลูกอะไรกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแรร์ไอเทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนมนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพรกแล้วก็ตรงเข้าไปที่หลักซาวแล้วก็ข้ามไปจุงตําวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมืองที่ผู่ใจต่างๆนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเองเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งออกทุเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ไปแถวขันเธอเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันแล้วปลูกที่เดียวกัน
1: เหมือนก
0: ันไปที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยอย่างไรยังไงก็สู้ทุเรียนจันทร์ไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนท์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนท์นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแรร์ไอเทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็แถวคันเธอหรือว่าโอโม่ทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยริมข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาทกสไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ำ

0: ามใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกร่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกร่องแล้วก็ในร่องก็มีน้ำตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ำก็ดีเพราะว่าทางแถบคันเทอร์แถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ำก้าวสายของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทำให้น้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทำให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก
1: ็
0: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่างมิสเตอร์ดึกเจ้าของของกลายเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนนะเป็นล่ำเป็นเลยนะครับในทางฝั่งของใต้ของเวียดนาม
1: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับแล้วเฉลยนิดนึงครับ
0: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีอีกรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะครับ
1: ครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือบีครับ
1: ครับ
0: ผมมูดองนี่ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผม
2: ค่ะคุณกฤตครับเพิ่มเติมค่ะคุณกฤตทราบไหมครับว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
0: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
1: ตรงเลยนะฮะ
2: ถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านนึงถามเข้ามาค่ะว่าถ้าจะติดตามคุณกฤตทาง Facebook มีเพจไหมคะคุณกฤตคะ
0: มีครับมีก็เขียนชื่อผมนะฮะเขียนว่านายกฤตอึ้งวิทูลสถิตก็จะเห็นแล้วครับครับผมครับ
1: คร
2: ับได้ค่ะเช้านี้ขอบคุณคุณกฤตมากๆเลยนะคะทำไมอยากกินทุเรียนเลยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิวพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุตโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรโรจน์สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเสน่ห์กลิ่นวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์หาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาดร.กิฟสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
6: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
4: โอ้วันนี้ดร.กิฟวันนี้เป็นวันลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสน่าจะเป็นวันสุดท้ายไหม
5: วันสุดท้ายใช่ไหม
4: ใช่ไหม
5: ไม่เกินไม่เกิน4ทุ่มนะครับเปิดโอกาสให้ลงต
4: ั้
5: งแต
4: ่
5: วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง4ทุ่มคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็บอกว่าโอ้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ว่า30ล้านสิทธิ์นะครับตอนนี้เหลือเพียง4ล้าน2แสนกว่าสิทธิ์เท่านั้นครับที่จะสามารถลงทะเบียนได้อีกนะครับจนถึ
4: ง
5: 4ทุ่มวันนี้นะครับ
4: เพราะว่ายอดพุ่งเนี่ย26ล้าน2แสนอะมันก็ไม่น่าจะเหลือ4ล้านสิต้องเหลือ3ล้าน8ถูกป่ะ
5: อ๋อการนี้อันนี้เป็นการเปิดไปยังเป็นทางการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลดิดาเพื่อวิวัฒนานะครับท่านบอกว่าตั้งแต่มีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับตอนนี้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วเนี่ย25,480,000กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือสิทธิ์ที่จะให้ลงทะเบียนได้ภายในวันนี้ไม่เกิน4ทุ่มถึงประมาณ4ล้าน2แสนสิทธิ์ครับ
4: เฮ้ยของคุณไม่อัปเดตแล้วของดิฉันชั่วโมงที่แล้วอ่ะของคุณชั่วโมงไหนชั่วโมงไหน
5: แต่นี้ตั้งแต่เช้าครับผม
4: โอ้ไอ้ของสมทรนี่เมื่อกี้26ล้าน2แสนเศษเพราะนั้นต้องเหลือประมาณ3ล้าน8อ่ะหรือไม่เกือบจะ
5: 26ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที
4: ่รวมป่ะ
5: ทะเบียนแต่ที่ท่านรองโฆษกท่านเปิดเผยว่าที่ลงทะเบียนแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยมีจำนวน25,480,000คนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็บอกว่าเหลืออยู่ประมาณ4ล้าน2แสนสิทธิ์นะครับ
4: แล้วก็พยายามให้มันเยอะๆ
5: 4ล้าน

0: บอกว่าตอนนี้เพศหญิงเยอะที่สุดนะฮะที่ไปลงทะเบียนกันเนี่ย14,300,000 คนนะครับเพศชายมีเพียง11,200,000 คนแสดงว่าประชากรไทยมีผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิงแน่นอน
1: หรือไม่ก็ผู้หญิงเก่งกว่าหรือว่ารักษาสิทธิ์มากกว่าค่ะก็นอกเหนือจากอันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องของไทย AI Passport นะแต่ว่าเรายังคงต้องติดตามรายละเอียดนิดนึงทีนี้ขอมาเก็บตกความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธนาธรแล้วก็เรื่องอื่นๆกันหน่อยเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะดร.กิฟต์ค่ะในส่วนของ AI เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI ดร.กิฟต
2: ์
1: มีแผนเกี่ยวกับอันนี้มั้งไหมที่มสวเนี่ย
3: โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีนี่ตกเทรนเลยนะคุณจวนเ
1: จ้า
3: ค่ะนะคะใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้จริงของมสวเองอันนี้พูดในมุมของมหาวิทยาลัยตัวเองก่อนเนา
1: ะ
3: ก็คือเรากำลังจะลอนช์ตัวหลักสูตรที่เรียกว่า AI for Society หรือว่าปัญญาประดิษฐ์สำหรับสังคมนะคะ
1: ค
3: ือหลักสูตรนี้เองเนี่ยจะเป็นหลักสูตรในลักษณะพูดง่ายคือเราจะต้องมีความทันต่อ
1: โลก
3: เหรอ โลกต่างๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเองอ่ะเรื่องคือว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแบบเหมือน
1: สมัยก่อนนะ
3: เหมือนลูกเราอ่ะ
1: เหมือน
3: ที่แบบ
1: เติมความรู้เข้าไป
3: ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะ
1: ลูกนกเนี่ยอาปาก
3: ใช่ถูกต้องแต่ AI for Society เนี่ยเป็นลักษณะว่าเอ้ยทุกคนเนี่ยต้องอัพสกิลของตัวเองนะคะเพื่อให้ทันกับโลกที่ในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: โอ้ดิฉันก็ไม่รู้เรื่องจริง
3: ใช่ใช่แล้วจริงๆถ้าเราดูในมุมปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยมันมีหลากหลายตัวอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าต้องไปเรียนโคดดิ้งใช่ไหมบางคนก็บอกว่าไม่ได้สิต้องไปเรียนในลักษณะว่าเป็นเทคนิคเชียนนะเป
1: ็
3: นเรื่องทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วอ่ะอีกมุมหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆคือแล้วเราจะใช้ AI เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อสังคมเนี่ยได้จริงๆได้อย่างไรบ้างและที่สำคัญคือตอนนี้คนไม่ได้ใช้ AI ไม่เป็นนะคะแต่เผลอๆเนี่ยมันจะไปในมุมที่ว่าจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องและตรงตามหลักจริยธรรมและคอมไพล์ตามกฎหมายด้วย
1: oh.
3: คือวันนี้เดือนนี้โอ้โหอันนี้เล่าให้ฟังเลยแล้วกันวันนี้เนี่ยมา
1: ฟังระยะ
3: นะคะเอากับทางปปช.ใช่ไหมคือจับประเด็นเนี่ย ไม่ได้เกี่ยวกับ
1: ปปช.
3: แ
1: ล้
3: วประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างหลักสูตรที่เป็นแอนตี้คอร์รัปชันแต่ข้อหลักสูตรแอนตี้คอร์รัปชันเนี่ยองค์กรหรือสถาบันที่ไม่ใช่สถาบันการศึกษาการจะสร้างแบบนั้นเองเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมคุณ
1: กฎหมายให้อำนาจหรอ
3: เขาก็เลยต้อง
1: ไ
3: ปดีลเขาเรียกว่าดีลกับสถาบัน
1: ไปขอโยง
3: ประเด็นตรงนี้แหละ
1: ไปขอแตะเขาหน่อย
3: แต่ประเด็นเรื่องของแอนตี้คอร์รัปชันเองเนี่ยมันมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคุณมันคือพื้นฐานมันคือพื้นฐานของทุกคนที่รู้สึกว่าเอ้ยเข้าโรงเรียนเข้าสถาบันการศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย
1: ค
3: ุณเติบโตมาเป็นบัณฑิตเนี่ยความคาดหวังของสังคมหรือคนในสังคมก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าคุณต้องเติบโตมาในลักษณะที่ไม่ใช่เก่งแค่เรื่องของสติปัญญาหรือความรู้ความสามารถ
1: หวังว่าคุณจะเป็
3: นคนด
1: ี
3: ด้วยถูกต้อง
1: หวังอ้าวมันได้ดังหวังไหมเน
3: ี่
1: ย
3: แค่สามคนกันเองเนี่ยสามคนสีวิวพรจากพันประภาพรเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราเห็นเด็กๆรับปริญญาเนี่ยเราคาดหวังว่าเขาเก่งอย่างเดียวหรือจริงๆเราอยากให้เขาเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนที่รู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีด้วย
1: โอ้แน่นอนแน่นอนเราก็หวังยิ่งอยู่ดีๆเราก็หวังว่าโอ้มันต้องเข้มต้องออกมาเนี่ยนะสมบูรณ์แบบมันอัดยากอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเหมือนกับวิถีชีวิตเราแต่บางคนอาจจะตามไม่ทันช่วงนี้มันก็มีปัญหาหลายประเด็นเหมือนกันนะในเราคุยเรื่อง AI ดิฉันขออนุญาตแตะสักนิดหนึ่งมันมีเรื่องราวที่บางคนก็อาจจะฟังแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเรียกว่าขโมยตัวตนคือแต่ดิฉันเนี่ยดิฉันชอบดูนิยายนะแล้วก็นิทานอะไรต่างๆรวมทั้งละครด้วยเดี๋ยวนี้มันมีแนวตั้งเยอะใช่ไหมดร.กิฟต์ในแวดวงบันเทิงเนี่ยนะปรากฏเข้ามาช่วยทำให้ลดต้นทุนอย่างมหาศาลแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ากลุ่มนักแสดงจะตกงานได้เพราะว่าบางทีเนี่ย
0: เจอแบบ AI
1: เออเอามาแทน
0: แล้วก็เหมือนเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: แล้วก็แทนที่จะต้องจ้างคนสมมติว่า10,000 คนอ่ะ100 คน 100 คนปรากฏว่าใช้ AI แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็ทำออกมาได้เรียบร้อยเนียนสวยสร้างอาคารแล้วก็ทำเป็นเรียนแบบนางเอกพระเอกตัวประกอบอะไรต่างๆแล้วก็เขาก็ใช้วิธีเหมือนกับสแกนหน้าของคุณจักรพันธ์แบบนี้สมมติคุณจักรพันธ์เป็นพระเอกนะ

0: แล้วก็ไปทำ AI
1: เออแล้วก็ทำเป็น AI อาจจะมีแปลงนิดๆหน่อยๆ
0: อย่างที่คุณว่าคุณสุภาพรพูดถึงละครเนี่ยจะเห็นที่ผ่านๆเนี่ยฉากศึกสงครามสมัยก่อนนี่ต้องไปเกณฑ์คนมาเล่นเป็นกองทัพอะไรกันมากมายเดี๋ยวนี้พอใช้ AI เข้าไปอาจจะมีตัวแสดงที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยแค่ไม่ถึง10คนตอนนั้นก็เป็นภาพของ AI ที่นำกองทัพเข้าไปทำสงครามกันใช่ไหมฮะ
1: ค่ะที่แสบกว่านั้นดร.กิฟต์บางทีเนี่ยไม่ใช้มนุษย์เลยอ่ะใช้แต่ไอ้คนทำเครื่องอ่ะเหลืออยู่ไม่กี่คน
2: ง่ายมากคุณ
1: ง่ายถ้าเป็นพระเอกอย่างคุณจักรพันธ์เนี่ยแล้วก็ทำจมูกให้โด่งกว่านี้นิดนึงมันก็ไม่เหมือนแล้วนะมันก็ไม่เหมือนแล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็ปรากฏว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนสแกนแล้วก็อาศัยโครงหน้าที่มีชื่อเสียงของหลายๆท่านเนี่ยมาเป็นแบบแล้วก็ปรากฏว่าก็ลดต้นทุนทีนี้มันก็มีในหลายแพลตฟอร์มมากที่เราเห็นดิฉันเองก็เคยเจอบ่อยๆเนาะเคยเข้าไปดูแบบเนี้ยแล้วก็ยังสงสัยเลยเฮ้ยคนนี้หน้าเหมือนคนนั้นคนนั้นหน้าเหมือนคนนี้เพราะเราบางทีเราก็ติดพระเอกนางเอกใช่ไหมปรากฏว่ามันมีการใช้หลายๆอย่างเช่นหน้าเสียงมันอิงกับบุคคลจริงๆที่มีชื่อเสียงกรณีหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีนักพากย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาฟ้อง TikTok อะค่ะเพราะว่า มันมีคลิป AI เรียนแบบเสียงพากย์ซึ่ง เสียงพากย์ที่ส่วนใหญ่ก็ดังๆใช่ไหมเอาเรียนเสียงเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้บางทีหน้าของบุคคลสำคัญหรือคนมีชื่อเสียงทำทั้งหน้าแล้วก็ทำทั้งเสียงมีความใกล้เคียงของจริงมากปรากฏว่านักพากย์คนนี้เขาโดนก๊อปปี้เอาไปใช้AI เนี่ยเรียนเสียงไปใช้นะแล้วก็โดนเยอะมากจนคงทนไม่ไหวอะเพราะว่าคนทำเนี่ยมันก็ได้สตังค์ไปนะมันก็ได้ยอดได้อะไรไปอย่างกรณีของคุณนุ้ยอะที่ไปจดลิขสิทธิ
0: ์
1: เรื่องของเสียงหัวเราะ
0: เสียงหัวเราะเสียงห
1: ั
0: วเราะ
1: ของหัวเราะของนุ้ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนแกล้งๆหน่อยนะ
2: เรา3คนก็ควรจะได้ด้วยนะ
1: เออ
2: เสียงหัวเราะ
1: เราไม่ดังถ้าเราดังอ่ะเราอาจจะได
0: ้ไม่เดี๋ยวไปคิดจดจำ
1: แล้วก็ที่อย่างของที่ญี่ปุ่นนะเขาออกมาต่อสู้กับกรณีคนใช้ AI เลยว่าไปเหมือนกับเรียนเสียงเอาไปใช้ในเชิงที่เป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจเขาก็ไปยื่นฟ้อง TikTok เลยว่าไปทำคลิปจนเกลื่อนแพลตฟอร์มเลยคุณเคนจิโร่สึดะคุณเคนจิโร่ทาสึดะเนี่ยคนนี้เขาเป็นคนที่ภาคอะไรต่างๆดังมากมายนะคะหลายๆคนที่ติดตามบรรดาเขาเรียกว่ามังงะอย่างเช่นมหาเวทผนึกมารเซโตะไคบะอะไรแบบเนี้ยดิฉันก็ดูเหมือนกันเนี่ยเออใช่เขาก็ไปฟ้องเลยเขาบอกว่าไปเจอเนี่ยมากกว่า180คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มเนี่ยเรียนเสียงเขาไปใช้ไปเจเนเรตด้วย AI โดยไม่ได้รับอนุญาตทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ย AI เอาเสียงเรียนเสียงไปใช้เนี่ยถือเป็นการละเมิดหรือเปล่าหรือว่าทำได้ไหมก็บอกว่าอ่ะก็เป็นเสียงเหมือนเสียงผู้ชายทั่วๆไปแบบเนี้ยคือถ้าเทียบเคียงในประเทศไทยเนี่ยถือว่าได้ไหม
2: ค่ะคือประเด็น AI เนี่ยนะโอ้ยมันถกกันได้เถียงกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะ
1: เพราะมันใช้ทั้งหน้าทั้งเสียงเลย
2: กรณีของคุณเคนจิโร่เองก็เข้าใจนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านอันนี้เป็นอาชีพของท่านเลยนะคะ
1: เป็น
2: เหมือนกับถ้าสมมติว่า
1: ทางตำรวจ
2: อ
1: ัน
2: นี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูก disrupt ได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าท่านน่าจะทำเพื่อประโยชน์ของนักพากย์ท่านอื่นๆด้วยนะนะคะคือประเด็นเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของ copyright นะมันไม่ใช่เรื่องแบบลิขสิทธิ์ธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะของสิทธิในเสียงของคนคนหนึ่งอะค่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญนะคะแล้วก็พอเสียงเนี้ยไปโยงกับชื่อเสียงด้วยอย่างที่คุณโสภณพูดนั่นแหละเดี๋ยวฉันชอบคำนั้นมากเลยแต่ถ้าเป็นเราไม่ดังอะเราก็ไม่ได้ไปจดนะ
1: ใช่
2: ไหมมันก็จะขาดเรื่องของ reputation หรือว่าชื่อเสียงนะคะทีเนี้ยไอตัวสิทธิในเสียงเนี้ยเมื่อมันโยงไปกับตัวชื่อเสียงปั๊บเนี้ยมันก็เลยส่งผลว่าถ้าคนมาเรียนแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจากชื่อเสียงหรือว่า voice ของคนอื่นนั่นเองนะคะคนที่เขาเอาไปทำอ่ะเนาะนะคะก็ไปสร้างเสียงที่มันคล้ายกับเสียงเอกลักษณ์ของคุณเคนจิโร่นะคะแล้วก็เอาไปทำคอนเทนต์เยอะมากนะโอ้ได้เห็นเลยจะตกใจแบบเฮ้ยแล้วมันไม่ใช่เสียงตัวเองล่ะใช่ไหมเราก็จะคิดแบบ
1: คือเราภาคเรารู้นี่เราอยู่ในวงการนะเราถ้าเราภาคเรื่องไหนอะไรแบบเนี้ยคือโอเคแหละตอนอาจจะจำไม่ได้แต่ว่าพอฟังปั๊บรู้เลยว่ามันเป็นเสียงเราเพราะมันเป็นบุคลิกเสียงเราแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆเนี่ย เฮ้ยเราไม่เคยพากย์เรื่องนี้นี่หว่า มันมาจากไหน
2: เสียงที่มันคล้ายของ

0: เ
1: ออมันเหมือนแต่มันเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นแฝดคนละฝาเหมือนแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เก้าสิบเก้า
0: ไป
1: หากิน
0: ทุกเรื่องเลยเนี่ยแหละนะฮะ
1: ถาม
0: เงินหนึ่งนะฮะนะแล้วจริงๆบางคนเนี่ยเขาบอกด้วยซ้ำบอกว่าพอยคือไอ้คนเอาไปเรียนเนี่ยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยด้วยนะคุณ
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ครับค่ะก็อันนี้มันก็เลยทำให้ความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการเอาไปใช้ในทำคอนเทนต์จำนวนมากเนี่ยมันก็เลยไปสร้างหรือเป็นผลกระทบนะคะต่อรายได้ของนักพากย์นะคะเขาบอกว่าหลายแสนเยนต่อเดือนเลยนะคุณนะคะก็ท่านก็เลยมองว่าเอ้ยมันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะแล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเอ้ยมันเป็นเสียงจริงของคนคนนี้หรือเปล่านะคะถ้ามุมมองในเชิงกฎหมายเองเนี่ยคงจะมีหลายประเด็นละค่ะนักกฎหมายไทยๆอย่างเรานะคะ
1: ต้องมาพลิกตำรา
0: อ๋อนะคะทำให้คนเข้าใจผิดใช่ไหม
1: หลายคนสงสัยไงว่าอย่างเสียงเนี่ยถือเป็นลิขสิทธิ์ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องหมายเสียงนะเรียกซาวด์มาร์ก
0: ซาวด์มาร์กใช่
1: ไหม
0: ต้องนะคะค่ะ
1: มันใช่ไหม
0: เป็น protection เรื่องของเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีหลายมิติมันอาจจะไม่ใช่แค่ซาวด์มาร์กหรือว่าตัวที่ยึดโยงกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวแต่นั้นเห็นแบบนี้ค่ะว่าประเด็นที่สำคัญคือทำไมต้องใช้เสียงของคนอื่นอันนี้คือประเด็นสำคัญ
1: ก็เพื่อให้คนสนใจเขาดัง
0: ใช่ถูกต้องเจตนาในการที่จะถ้าเราสุจริตนะอันนี้ย้อนกลับเหมือนเดิมนะคะกู๊ดกายแบดกายเหมือนเดิมอันนี้มันใช้ได้หมดเลยนะคะกับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะเดี๋ยวนะตอนไปเรียนที่อเมริกานะโปรเฟสเซอร์ที่โน่นนะคุณสวัสดิ์สวัสดิ์บอกเลยบอกว่าเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับมาดูในใจว่าเฮ้ยคนที่ทำสิ่งนี้ทำการกระทำเหล่านี้เขาเป็นคนดีคือกู๊ดกายหรือเขาเป็นคนไม่ดีแบดกายนะคะก็เนี่ยคืออะไรบ้างที่ทำให้เห็นว่าคนนี้คือกู๊ดกายหรือแบดกายเอาตัวอย่างนะทำร้อยกว่าคอนเทนต์เสียงตัวเองไม่ได้ใช้ทั้งที่ใช้ได้ถูกไหม
1: ถูก
0: ปัดไปใช้เสียงคนอื่นนี่เขาดังอยู่แล้วด้วยเหมือนคล้ายๆเกาะ
1: กระแส
0: นะคะอันนี้ประเด็นหลักสำคัญเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองลิขสิทธิ์แบบคล้ายๆเฉพาะต่อจงอยากให้มองว่าประเด็นสำคัญมากๆคือทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าของเสียงจริงถูกไหมอันนี้คือประเด็นที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องนี้มันจะมีหลายอย่างเลยเช่นเรื่องของการละเมิดในตัว personality
1: ค
0: ือเขาเรียกว่าบุคลิกภาพอัตลักษณ์ส่วนตัวนะคะแล้วก็การแอบอ้างตัวบุคคลนะแต่ก่อนเนี่ยคุณจำได้ไหมว่ามันมีหนังเรื่องนึงมันนานแล้วล่ะจำชื่อไม่ได้ identity theft อ่ะคุณไปเอาการระบุ
1: ตัวตนของคนนี้
0: คือแบบบ้านอื่นเนี่ยหมายถึงในอดีตนะคะกฎหมายของบ้านเราบ้านเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณไปเอาเครดิตการ์ดหรือไปทำหน้าตัวเองไปใส่ในบัตรประชาชนหรือเครดิตการ์ดของคนอื่นไม่ใช่ของตัวเองอันนี้คือ identity theft แต่ปัจจุบันคุณไม่ต้อง identity theft แบบนี้คุณก็ได้รายได้แล้วโอ้ผ่านไปไม่ถึง10ปีนะคุณจะบอกจะ
2: ว่
0: าเขาได้พัฒนาอย่างนี้ไม่อยากใช้คำว่าพัฒนาเลยพัฒนามันต้องขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พัฒนาลง
1: เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีการละเมิดแบบ
0: สำคัญ
1: เขาเรียกอะไร
0: ถ้าคนไม่รู้อ่ะก็กลายเป็นว่าทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไปอ่ะโอ้คือเก่งเรื่องเทคโนโลยีก็จริงถูกไหมแต่ดรอปทางด้านจริยธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าประเทศชาติเนี่ยเหมือนจะเจริญขึ้นแล้วนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยถ้ามองดูดีๆอ่ะ
1: จะเลินในทางชั่ว
0: มันสะท้อนอ่ะถึงความเขาเรียกว่าการพัฒนาของสติปัญญาอย่างแท้จริง
1: แล้วก็คุณธรรมด้วย
0: เก่งไหมล่ะคุณคิดดู
1: เก่ง
0: เขาก็เก่งนะ
1: ต้องไปดึงเสียงเข้ามาได้ไปดึงหน้าดึงเสียงมา
0: จิตใจสติปัญญาหรือความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้กระทั่งความเอาใจเขามาใส่ใจเราแค่นี้ดีกว่าเนาะอย่าไปพูดถึงจริยธรรมเลยใช่ไหมนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเอาแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยคุณนะคะเป็นภาระของทางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยอีกแล้วนะคะเนี่ย
1: ต้องสอนวิธีคิดเน
0: า
1: ะ
0: ทีนี้ใช่
1: มันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันมันซ้อนๆกันอยู่เพราะว่าสมัยก่อนที่ AI มันจะดังเนี่ยนะมันก็มีอยู่ยุคนึงที่นั่งเหงายังไม่มาไม่งั้นลากนั่งเหงามาคุยก็ปี้เสียงเหมือนเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนแซวอะแซววาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ดิฉันเรียนเสียงดร.กิฟต์แล้วก็คนนั้นเรียนเสียงคนนี้แต่จริงๆมันก็รู้ว่าเรียนอ่ะนะแต่ไปใช้ในงานอ่
0: ะ
1: เล่นตลกบ้างอะไรบ้างหรือว่าเรียนบุคคลคนที่มีชื่อเสียงหรือคนดัง
0: คือแต่ประเด็นที่ในอดีตที่มันเกิดขึ้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่มันขาดหายไปมันก็คือไอ้เรื่องทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเจ้าของเสียงจริงเนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่

0: เรียนว่าใช้เพื่อหารายได้แล้วทำให้รายได้ของอีกฝั่งหนึ่งที่ไปเรียนเสียงเขาอะดรอปลงเนี่ยตรงนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นในอดีตอะมันจะทำไม่ได้เหมือนในยุคปัจจุบันเพราะว่าอย่างมากคุณก็มีเสียงอยู่แค่นั้นนะคุณก็ไปเหมือนแบบอะไรนะเหมือนสมัยก่อนมีอะไรนะที่รายการเหมือนสภาโจ๊กอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น
0: ะแล้วมันก็จะเป็นประมาณนั้นอันนั้นมันก็จะเป็นอีกหลักการหนึ่งที่
1: เขาก็รู้
0: อ
1: ะ
0: แอบดีอะเนาะแอบดีอะเนาะ
1: มันล้อเลียนนะ
0: การล้อเลียนถูกต้องคือการล้อเลียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ชนิดหนึ่งนะคะก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วอะคุณไม่ได้มีเจตนาทุจริตในการที่จะไปหารายได้จากการที่ไปลอกเรียนคนอื่นโดยเจตนานะคะแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยก็น่าคิดว่าสมัยก่อนด้วยความมันไม่มี AI นะคะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูก็เรียกว่าเป็นบ้านๆนะคุณแต่ปัจจุบันเนี่ยแป๊บเดียวนะคุณเอาเสียงนี้ลงไปนะแล้วก็เอาไปดึงไปใส่กับแพทเทิร์นที่คุณวางไว้อ่
1: ะ
0: พอดีเดินไปอันนี้น่าจะเอ่ยชื่อได้ก็ได้นะคะเพราะว่าแชร์ในมุมของวิชาการเนี่ยไปรับฟังนะคะของบริษัทไอทีต่างๆอย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นหัวเว่ยอะไรเงี้ยนะคะคือเขาไปไกลถึงกระทั่งว่า AI สำหรับการเรียนการสอนเนี่ยเวลาเด็กที่เขาเรียนภาพยนตร์น่ะเขาสามารถที่จะใช้ AI ตัวเนี้ยในการทำซีรีส์แนวตั้งอ่ะคุณ
1: ใช่ๆๆ
0: ในระยะเวลาเนี่ยตอนแรกจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาทำจริงๆเนี่ยโปรดักชันเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันไปจนเป็นเดือน
1: อุ๊ยหลังๆกี่ชั่วโมง
0: ย่อลงมาเนี่ยได้มากกว่า 80% นะคือลดระยะเวลาได้มากกว่านะคือคุณ
1: ไม่ต้องจ้างคน
0: แนวตั้งได้ระดับหลักวันนะคะ
1: เท่าที่ดิฉันทราบมานะมันมีในบ้านเราเริ่มมีแล้วล่ะ
0: ใช
1: ้เวลาไม่นานอ่ะไม่ถึงวันตอนเนี้ย
0: โอ้
1: เพราะไอ้แนวตั้งเนี่ยมันเป็นหนังสั้นไงที่เรียกแนวตั้งเพราะว่าไอ้หน้าจอมันแคบกว่าธรรมดาใช่ไหมแล้วก็แบบถูกๆอ่ะแต่นี้นอกจากจ้างดารามาเล่นแบบถูกๆฉากน้อยๆตอนหลังนี่เป็น AI นี่ไม่จ้างเลยสแกนหน้าเขามาอย่างเดียวไปเอาสแกนหน้าคนดังๆเนี่ยหรือว่าด็อกเตอร์กิฟคุณลอนลองคุณจักรพันธ์อะไรแบบเนี้ยอาจจะได้เป็นพระเอกนางเอกในซีรีส์แบบเนี้ย
0: จริงดีก็สวยหล่อขึ้นมาแบบแปลก
1: บางคนเขาบอกว่าโอ้โหมันหล่อกว่าตัวจริงซะอีกนะไอตัวจริงอาจจะมีจมูกบี้ตาเล็กไปหน่อยคางอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าพอเป็น AI ให้มันทำให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกคือรู้ว่าเรียนแบบคนเนี้ยแต่ว่าไม่เหมือนทีเดียวโอ้ดิฉันดูทุกวันเลยอะแล้วอย่างนี้เนี่ยในประเทศไทยมันคุ้มครองไหมคะคิดว่ามันคุ้มครองไหม
0: คือถามว่ากฎหมายในประเทศไทยเองเนี่ยปัจจุบันมันก็มีการโต้แย้งได้ในระดับหนึ่งอะเนาะนะคะเช่นว่าเป็นละเมิดหรือเปล่ามันก็ประมาณหนึ่งคือกฎหมายไทยตอนนี้มันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของ AI voice cloning หรือ deepfake เลยแบบเนี้ยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีกฎหมาย
1: แล้วก็การทั่วไปไหม
0: แท่งละพันนี่ใช่เป็นกฎหมายแบบทั่วไปนะคะการเอาเสียงคนอื่นไปโคลนนิ่งไปหารายได้เข้าข่ายเรื่องของการเป็นละเมิดนะในฐานะอาจารย์ที่อินกับเรื่องกฎหมายละเมิดก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันละเมิดถูกไหมมันเป็นสิทธิ์ในเสียงของเขาอ่ะถ้าคุณหารายได้ด้วยความจงใจที่ทำให้คนอื่นเขาเสื่อมเสียแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นไปได้แต่ถามว่าในอนาคตต่อไปมันควรจะต้องมีกฎหมายแบบเฉพาะต่อ
1: เฉพาะไหมหรือมันต้องมีเคสสตัดดี
0: ้มันก็คงกฎหมายมันก็ต้องพัฒนาไปตามพลวัตของสังคมเนา
1: ะ
0: ก็มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดเทคโนโลยีมันแอดวานซ์มาแต่ดิฉันไม่ได้กลัวเทคโนโลยีแอดวานซ์ละคุณเลยไม่กลัวอะไรหรือแม้ผลเสียหาย
1: นิสัยคน
0: ให้
1: คนใช้อะ
0: ถูกต้องสมมุตินะคะว่าวันนี้ผลเสียหายมันมีอยู่เท่านี้นะอยู่หย่อมย่าหนึ่งอะค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันเกิดแอดวานซ์กว่านี้อะผลเสียหายมันหนักกว่านี้แล้วมันสร้างเหมือนสแกมเมอร์คือสมัยก่อนมันคงไม่ได้สแกมแล้วได้เยอะขนาดนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่พอมันเริ่มได้ตังค์
0: มันเกิดมันเยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะโอ้ประเด็นตรงนี้ดิฉันคิดว่ามัน
1: น่าสนใจ
0: ม
1: ัน
0: ซีเรียส
1: แล้วก็
0: น่าสนใจ
1: ดิฉันก็ไปดูในโลกออนไลน์โหเขาเชียร์คุณเคนจิโร่ทาสึดะเนี่ยเชียร์แบบให้ชนะเชียร์เยอะมากโดยเฉพาะคนที่เขาติดพวกมังงะก็จะรู้สึกคันมือคันไม้นะอย่างที่ฉันเวลาเหมือนเราดูอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยกุหลาบแวร์ซายสมมุติเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาไปก๊อปๆทำนู่นนี่นะขนาดเราเป็นแฟนคลับเนี่ยเรายังรู้สึกคันมือนะมันน่าจะจัดการซะหน่อยนะแต่เราคงต้องติดตามกันว่า
0: คือมันเป็นเรื่องที่เราเห็นใจคนทำงานนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ใช่แหมกว่าจะเก่งได้อ่ะคิดดูดีเนาะแล้วก็โดนชุบมือเปิบเอาไป นะคือเรา

0: ในวงการเราก็จะพอเข้าใจ
1: ถูกต้อง
2: กว่าจะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์เป็นที่สนใจคนรู้จักอย่างนี้เสียงหัวเราะของคุณนุ้ยเนี่ยถ้าเปิดก็ต้องไปจดลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมันก็เป็นที่หลายคนก็บางทีก็ไปทำเรียนแบบและไปทางในทางผู้วิชาชีพก็มีเอาเสียงเข้าไปเอาภาพอะไรของเขาไปแล้วเอาพูดไปว่าเขาเป็นคนโฆษณาสินค้าประเภทนี้หรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ไปโฆษณาจริงแล้วสินค้านั้นอาจจะมีปัญหาก็อย่างเงี้ยมันทำให้เกิดปัญหาได้ใช่ไหมอันนี้เราถือว่ารัฐบาลควรจะส่งเสริมและสนับสนุนโครงการนี้บ้างหรือยังฮะ
0: จริงๆเขาส่งเสริมนะคุณดูนโยบายของคนสมัครผู้ว่าสิโอ้ยล้วนแล้วแต่แต่ AI ทั้งนั้นเลย
1: คือเราหนีไม่พ้นจากเรื่องเหล่านี้หรอกค่ะคุณสมพรจากพันแล้วก็ในอนาคตเองเนี่ยมันจะไปไกลกว่านี้
0: อ
1: ีกถูกไหมคะแล้วถ้าเรามองในมุมดีอ่ะมันก็มีข้อดีค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วมองในมุมไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปิดกั้นตัวเองแต่ดังนั้นคิดว่าหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะยิ่งในสถาบันการศึกษาต่างๆอะค่ะตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามีภาระหน้าที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับการมาถึงของเทคโนโลยีเหล่านี้
0: เราก็ต้องตามให้ทัน
1: การใช้ตามให้ทันการใช้เนี่ยเราอะมีประสบการณ์แต่เด็กๆเนี่ยหรือเยาวชนน่ะเขามีความรู้แต่เขาไม่ได้มีประสบการณ์มากนะถูกไหมคะไอ้ประเด็นเรื่องที่จะมานั่งคิดถึงว่าผลเสียหายอะไรที่มันจะมาเกิดขึ้นกับการกระทำของเราแบบนี้เด็กเขาคิดไม่ถึงอย่างนั้นไงตรงน
0: ี้
1: หนักเลยงานหนักแต่ต้องทำนะคะคือตอนนี้คนสอนโคดิ้งเยอะแต่สอนโคดิ้งแบบมีจริยธรรมไม่มีเลยนะ
0: ไม่มีหรอก
1: น้อยมาก
0: เพราะคนก็อยากจะเอาไปหาประโยชน
1: ์
0: ใช่ไหมพยายามคิดว่าเอ๊ะทำไงให้ไม่ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เป็นช่วงเรียกว่าแสวงหาไอ้ที่ดีก็
1: ดูนะคนจะมีประเด็นนี้นะไอ้คนที่รู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยลึกๆแ
0: ค
1: ่เขาจะทำผิดลึกๆเขายังรู้ว่าเขาผิดนะแต่ประเภทแบบไม่รู้เลยอ่ะรู้สึกว่าอ้าวฉันทำอะไรฉันทำอย่าง
0: นี้
1: แล้ว
0: ผิดด้วยเหรอ
1: ผิดด้วยนะ
0: โอ้ฟังข่าวต้นชั่วโมงไม่ผิดแน่นอน
1: ค่ะ
0: สักครู่
1: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์แล้วก็ดร.กิฟต์นะคะคืออย่างนี้เมื่อครู่ที่บอกว่ามีข่าวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการ THAI Passport นะคะที่เขาฟาดฟันกันอยู่ในสภาเนี่ยนะครับแล้วก็โดนโหวตคว่ำไปเรียบร้อยนะโครงการที่ใช้ชื่อว่า THAI Passport เนี่ยนะก็คือไทย AI Passport เป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นะที่มีเป้าหมายจัดสรรสิทธิ์การใช้งาน Generative AI Version Pro ให้กับคนไทยใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์นะคะเขาบอกว่าโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 1,600 ล้านบาทแล้วก็มีกำหนดเปิดให้ลงทะเบียนภายในมิถุนาคือไวมากเลยนะซึ่ง อันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังฟังแล้วก็ยังงงๆ ขออภัยเราก็นึกว่าอย่าง THAI Passport เราก็นึกว่าเป็นไทยป่ะจริงๆอ่ะคือไทย AI Passport นะคือรูปแบบแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มกลางแบบแดชบอร์ดคือออกแบบมาเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางให้คนเข้าถึงระบบ AI ชั้นนำของโลกเช่นพวกแชท GPT Gemini หรือ Cloud นะฮะแล้วก็เป็นระบบหมุนเวียนสิทธิ์เรียกว่า Learn to Earn นะไม่ใช่แจกฟรีตลอดนะแต่ว่าคนใช้งานจะต้องผ่านคอร์สการเรียนรู้วิธีใช้งานแล้วก็ทักษะก่อนแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ที่จะใช้งานระดับโปรนะคะแล้วก็จะหมุนเวียนพอไม่ได้ใช้ก็หมุนเวียนให้คนอื่นต่อแล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลนี่ทางรัฐบาลระบุว่าข้อมูลการใช้งานหรือพร้อมเนี่ยจะถูกจัดเก็บบนคลาวด์ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนแล้วก็ผู้พัฒนา AI ก็จะไม่สามารถนำข้อมูลไปเทรนโมเดลต่อได้ก็มีข้อถกเถียงกันอยู่เยอะเหมือนกันปัจจุบันโครงการนี้ก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสภาแล้วก็บนโลกออนไลน์ก็มีมุมมองที่ต่างกันนั่นเองนะก็คือของฝั่งรัฐบาลแน่นอนรัฐเป็นคนผลักดันมุมมองฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเนี่ยสังคมมองนะว่า1

0: จำเป็นหรือเปล่างบอ่ะคุ้มเปล่า 1,600 ล้าน
1: เปล่าแล้วมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบไหมหรือว่ามีการซิกแซกหรือว่าลดสเปคหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะสสพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งกระทู้สดถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับคือคุณชัยชนกทางสสพรรคประชาชนคือคุณภาวุฒิองค์วิทยาพานุนี่ก็ตั้งกระทู้ถามสดเลยว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณถึง 1,600 ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นเงินที่สูงนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่มูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้เป็นโครงการที่ทำไมถึงอนุมัติเร็วเหลือเกินใช้เวลาประกวดราคาเพียงแค่34วันเท่านั้นทั้งๆที่ปกติเนี่ยต้องใช้เวลาประกวดราคาเนี่ย 3-6 เดือนทำให้เกิดข้อสงสัยว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยมีส่วนรู้เห็นวางแผนได้ก่อนหรือเปล่าหรือว่ารู้มาก่อนหรือเปล่าว่าจะมีโครงการนี้จึงได้มีการล็อกสเปคและส่งเข้ามาประกวดแล้วก็มีการทำ TOR นะครับว่าลักษณะการเอื้อเฟื้อกันหรือเปล่าเนี่ยสสฝ่ายค้านก็ท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะก็เขาจี้ว่าให้ชะลอไปก่อนเพราะว่าสงสัยมีประโยชน์ทับซ้อนบริษัทได้งานเนี่ยโหได้งานหลายงานนะที่ใกล้เคียงที่ใกล้ชิดใช่ไหมประมาณนั้น
1: ครับใช่ก็แต่ทางคุณชัยชนกก็ตอบมาก็ยืนยันว่าโครงการนี้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนโปร่งใสและก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับไม่ใช่การแจกแบบ AI แบบโปรฟรีอะไรอย่างที่เข้าใจผิดกันนะครับบอกว่ามีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายผ่านระบบ e-bidding นะครับ
0: e-bidding.
1: เป็นการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมนะครับเพราะว่ารัฐบาลมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้กับพี่น้องประชาชนก็หลังผลการศึกษาก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยอัตราเข้าถึง AI เนี่ยน้อยมากในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับมีเพียงแค่ร้อยละ 10.7 เท่านั้นในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเข้าถึงระบบเทคโนโลยีเนี่ยร้อยละ 60.9 แล้วรองมาก็คือเวียดนามนี่ก็ถึงร้อยละ 23.5 เพราะฉะนั้นประเทศไทยล่าช้าไปก็เลยอยากจะยกระดับนะครับตามที่ว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะยกระดับและก็เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพของคนไทยให้เข้าถึง AI ได้อย่างดีลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงเทคโนโลยีจากการต้องแชร์บัญชีใช้งานร่วมกันหลายคนใช่ไหมท่านก็บอกว่าช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าถึงได้อย่างดีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา1ปีครับ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่น่าตกใจนะคะก็คือเขาเรียกว่าคนที่ชนะประมูลน่าจะอยู่ในโครงข่ายเขาเรียกว่ากินรวบแล้วก็เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าแหมโครงการหลายพันล้านในกระทรวงนะที่พรรคภูมิใจไทยบริหารเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแก๊งเดียวกันนะบอกว่าอุ้ยเป็นกลุ่มที่
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตของฝ่ายค้าน
0: เนี่ย
1: ข้อสังเกตข้อสงสัยของฝ่ายค้าน
0: ที่เขาชนะมอเตอร์จีพีด้วย
1: ที่สสฝ่ายค้านก็ต้องหาข้อมูล
0: เป็นพวกขาประจำ
1: ในลักษณะแบบนี้มาทวงติงการทำงานของรัฐบาลก็ต้องอยู่ที่ว่ารัฐบาลสามารถที่จะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจได้มากน้อยเพียงใดนะครับ
0: ค่ะแต่ตะกี้ที่ความโหวตนี่อะไรเรื่องอะไรนะแลนบริดจ์ใช่ไหมแลนโอเคดร.กิ๊บมาแล้วเมื่อกี้คุยเรื่อง AI ไทยแลนด์ AI
1: พาสปอร์ต
0: ที่ก็ฟัดกันอยู่
1: จริงผมไม่เข้าใจเลยให้ดร.ปภาพรช่วยขยายความนิดนึงไอ้โครงการนี้มันมีรายละเอียดหมายถึงอะไรบ้างครับ
0: ตะกี้ที่เราเล่าไปเนี่ย
1: อันนั้นเรารู้แต่ข้อท้วงติงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล
0: ที่ม
1: า
0: ต
1: อบติดอยากรู้ว่าโครงการนี้มันเป็นลักษณะยังไงประชาชน
0: คือมันเป็น
1: ประโยชน์อะไร
0: มันเป็นโครงการยกระดับทักษะทางด้านดิจิตอลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์
2: ค่ะคือก็อย่างที่เราคุยกันแล้วค่ะว่ามันหนีไม่พ้นมันก็ต้องรู้อะเนาะเขาเรียกอะไรนะThailand AI Passport
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นโครงการของภาครัฐที่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือ AI แบบหลากหลายแพลตฟอร์มผ่านระบบกลางอันเดียว
0: ระบบกลาง
2: เนี่ยจริงๆในสถาบันต่างๆเขาก็มีใช้อยู่นะคะโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาแต่มันไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่เหมือนกับพาสปอร์ต
0: ที่เป็น
2: แบบเล่มๆมันหนังสือเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็พอคุณเข้าไปปั๊บคุณก็จะใช้ได้หมดเลยเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มตัวเดียวกันนะคะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณาแบรนด์ให้เขานะคะแต่ก็เป็นแบรนด์ทั่วไป
0: แบรนด์ทั่วไป
2: เนี่ย Generative AI นั่นแหละนะคะในแพลตฟอร์มเดียวกันได้แล้วก็จริงๆปัจจุบันนะคะแล้วเรา ไม่มีอันเนี้ยมันก็

0: อย่างเด็กๆกันจนก็พูดแบบเด็กๆที่มหาวิทยาลัยเรียนเองเนี่ยมันเขาก็มีนะคะมีตัว AI อะไรเงี้ยนะคะเขาก็สามารถเข้าแพลตฟอร์มได้เนาะแล้วก็ใช้เพื่อประกอบในการเรียนการสอนนะคะแต่อย่างที่เรียนไปละค่ะว่าทุกอย่างมันก็มีข้อที่พึงระวังไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพึงระวังคือการให้แบบเนี้ยมันดีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าทุกคนต้องใช้อย่างนั้นเนี่ยปีนึงเสียค่าอะไรบ้างพอประมาณเหมือนกันนะคะในการใช้ AI เหล่านี้ถูกไหมคะก็ลดต้นทุนในการสมัครหลายระบบนะคะแล้วก็บางระบบเขาก็บอกว่ารัฐบาลบอกว่ามีการเปิดให้เรียนออนไลน์คู่กับการใช้ AI ด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะคะคล้ายๆกับเมื่อก่อนมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ผ่านไปผ่านมา20ปีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเรื่อง
1: ธรรมดา
0: เรียกว่าเรื่องที่ทุกคนมีแล้วนะคะไม่มีก็จะหงุดหงิดใช่ไหมคะตอนนี้ก็ตัวน
1: ี้
0: ม
1: ัน
0: ก็เชื่อมหลายเรื่องค่ะแต่ถามว่าทำไมถึงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เวลาเราอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะคุณสวัสดิ์พันธ์มันมีความเป็นส่วนตัวนะ
1: ค
0: ุณอย่าลืมนะว่าไอ้ทุกอย่างที่คุณรวมหาข้อมูลเลยก็แล้วแต่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้หรือ GPT เหล่านี้เนี่ยมันกลับไปค้นหาได้ทั้งหมดเลยนะคะ
1: มันไม่มีประวัตินะ
0: จริง
1: เหมือนมันมีประวัติ
0: ดังนั้นสิ่งที่คนทุกคนคอนเซิร์นมันก็คือเรื่องพวกนี้แหละ PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลถูกไหมคะความรับผิดอย่างปัจจุบันที่มันมีคดีฟ้องกันอยู่ในต่างประเทศอ่ะที่เขาฟ้องอันนี้อยู่ในโลกออนไลน์หาทั่วไปได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นคดีที่ฟ้องร้องแต่ยังไม่สิ้นสุดเนาะอย่างเช่นฟ้อง ChatGPT หรือ Generate AI บางอย่างเนี่ยนะคะมันก็เกิดขึ้นถูกไหมอันเกิดจากเหตุละเมิดอะไรต่างๆปี 10 ปีที่เราไม่มีเรื่องแบบนี้มันก็มีการฟ้องแบบนี้ปัจจุบันมันก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่เรา
1: ศาลเองนักกฎหมายก็ต้องเรียนนะ
0: ใช่
1: ไม่งั้นไม่รู้เรื่อง
0: ยังไม่รู้เรื่องใช่ AI governance ต่างๆ transparency ethics เลยโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะคะแล้วก็สิทธิที่ก็เรียกว่าเมื่อก่อนไม่มีอัตลักษณ์ในทางดิจิทัลปัจจุบันมีแล้วถูกไหมคะมันเชื่อมทั้งหมดเลยอ่ะแล้วจริงๆการใช้ AI เนี่ยมันสักแต่ว่าใช้ไม่ได้นะคะมันต้องใช้โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือประเด็นที่มีความน่าสนใจแล้วเวลาเรามีแพลตฟอร์มแบบนี้ตรงกลางอ่ะคนก็อย่าคิดนะว่ามีข้อดีอย่างเดียวเขารู้นะว่าคุณค้นหาอะไรอย
1: ู่เพราะจริงๆการที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโหแป๊บเดียวทำได้ง่ายมากนะเอาไปทำมาหากิน
0: เนาะมาแต่ถามว่าดีไหมคืออย่าพูดไม่ดีเลยมันจำเป็นต้องมีไง
1: เพราะโลกมันไปแล้วอะ
0: ใช่ทุกคนก็ใช้อยู่แล้วนะคะแล้วปัจจุบันเองอะเวลาเราไปห้องสมุดอะเนา
1: ะ
0: บางทีเราก็บอกว่าเอ้ยหาอันนั้นไม่เจอหาอันนี้ไม่เจอหาใน AI อะมันใช้ระดับมิลลิเซคันด์นะคะแป๊บเดียวถูกต้องนะคะแต่อย่าลืมคุณหา AI เสร็จ AI มันก็มีภาวะหลงลืมนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณต้องเช็คเขาอีกทีนึงนะคะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดเหมือนกรณีที่เกาหลีใต้ใช้ AI ทำโฆษณา
0: โอ้เยอะมากนะคะ
1: ไปเจอวันที่เขามีปัญหาอ่อนไหว
0: ใช่แล้วหลายเรื่องมันคือปัจจุบันน่ะมันอ่อนไหวง่ายด้วยค่ะ
1: ค่ะเนาะแล้วช่วงนี้นี่มันก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆนะฝ่ายค้านทำงานเข้มแข็งมากล่าสุดนี่นอกจากความเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยก็มีมติล่าสุดก็ออกมาอีกปกป้องคุณชนพัฒน์ไม่ส่งตัวให้ DSI คดีเว็บพนันอ๋อมันยังอยู่ในสมัยประชุมสภา
2: ใช่ใช่ก็เป็นไปตามหลักการโดยทั่วไปว่าอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาก็มักจะไม่มีการส่งตัวส.ส.ที่ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติไปให้กับฝ่ายกระบวนการยุติธรรมสอบสวนไว้ปิดสมัยประชุมแล้วแต่เนี้ยได้เรียกตัวไปได้เลยพอมาขอมติที่ประชุมสภาเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะส่งตัวไปในระหว่างสมัยประชุม
1: ที่ผู้ที่อิดเหรอ
2: ไม่ใช่คือมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมาดั้งเดิมผมก็เห็นอย่างเงี้ยนะถ้าอยู่ในสมัยประชุมแล้วก็ปาปาบอลก็เคยอธิบายเป็นเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่ไหม
0: เราก็คือเรื่องนี้หลายครั้งใช่ค่ะเราเรียกมันว่าความคุ้มกันแล้วกันเนาะนะคะตามรัฐมนตรีนะคะก็ในระหว่างสมัยประชุมแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอุ้ยห้ามดำเนินคดีทั้งหมดไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าคล้ายๆกับให้ทำให้คุณปฏิบัติหน้า

0: ที่ก่อนถ้าเกิดคุณออกมาแล้วประเทศชาติเสียหายค่ะเพราะว่าไม่มีคนทำงานนะคะแต่ถามว่าอุ๊ยสั่งฟ้องได้ไหมมันได้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการห้ามสั่งฟ้องยื่นฟ้องคดีอาญาต่อส.ส.สมัยในระหว่างสมัยประชุมไม่ใช่นะคะแต่หลักการเนี่ย เรื่องของการจับการคุมขังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ระหว่างเขาเรียกว่าจับคุมขังหมายเรียกไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในระหว่างสมัยประชุมนะคะโดยหลักเนี่ยห้ามเว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากสภาหรือเป็นการจับขณะที่ความผิดซึ่งหน้าอย่างนี้จะทุกคนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเข้าใจไปว่าอะไรคะบอกว่าอ้าวทำแล้วไม่ผิดหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะคะศาลพิจารณาคดีได้หรือเปล่าก็จริงๆก็ได้ตามรัฐธรรมนูญนะคะแต่เพียงแต่ว่าคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีเจตนารมณ์ว่ากลัวว่านะคะการดำเนินคดีบางอย่างหรือแอคชั่นบางอย่างเนี่ยมันจะไปขัดขวางในการประชุมสภาแล้วมันทำให้กระเทือนไปถึงการทำงานของสภาด้วยนะคะโอ้ประเด็นแบบนั้นดีกว่านะคะแต่ในอดีตเองเนี่ยต้องบอกว่าสมัยก่อนนี่คุ้มกันมากกว่านี้นะมากกว่าแล้วทั้งหมด60นะคะจริงๆสสในระหว่างสมัยประชุมสภาเนี่ยเขาก็ยังมีเอกสิทธิ์แต่ก็ไม่ใช่ 100% นะคะเขาไม่ได้มีเอกสิทธิ์แบบพ้นจากการถูกฟ้องไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะแต่คุ้มกันบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการจับกุมคุมขังเรียกตัวไปสอบสวนเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสภาค่
1: ะ
0: เดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำอะไรก็ผิดไม่ผิดนะไม่ได้นะคะ คุณเป็นส.ส.นะคะคุณทำอะไรก็ต้องคิดถึงหน้าประชาชนที่เลือกเราไว้ก่อน
2: ใช่คุณชนภัทรเป็นส.ส.พรรคกล้าทำซึ่งก็ไม่ได้อยู่ซีกรัฐบาลนะแต่ปรากฏว่าคะแนนเสียงที่ได้รับการสนับสนุนว่าไม่เห็นด้วยให้ส่งตัวเนี่ยเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชาติและก็พรรคเศรษฐกิจ308เสียง
3: ที่ไม่ให้ส่งตัว
2: เยอะในขณะที่มี
1: ต้นทน
2: ใช่ในขณะที่สสฝ่ายค้านด้วยกันเองนะครับก็มีประมาณ126เสียงคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนบอกว่าให้ส่งตัวไปดำเนินคดีไปดำเนินการสอบสวนกับ DSI เลยพอให้แสดงเหตุว่าท่าทีจะเป็นอย่างนี้แหละครับในการประชุมวันนี้ที่ผ่านมาครับ
1: ยกมือให้กันเต็มที่ว่างั้นเถอะ
2: ทำให้นักวิเคราะห์การเมืองก็มองไปเอ๊ะพรรคกล้าทำจะถูกดึงมาร่วมรัฐบาลหรือยังไงถึงสนับสนุนคนของพรรคกล้าทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็คงมีการแสดงความคิดเห็นที่ฟังวิจารณ์
0: ค่ะมันก็เห็นไปได้หลายทางใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตีความเอาแค่ตามรัฐธรรมนูญนะคะก็มีเป้าประสงค์เดียวเลยคือไม่อยากขัดขวางการประชุมมากกว่าเดินแบบนั้นนะคะแต่ว่าคือแน่นอนแหละว่าเวลาเรื่องของการลงเสียงมาจากเสียงมาจากข้างไหนนั่นนี่มันก็ตีความไปได้หลายอย่างเนาะ
1: ค่ะเรื่องของอุทธรณ์นี่แทบจะเอาไปแล้วนะเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งเป็นคำถามมันก่อนมาที่ค้างอยู่มีเพื่อนสมาชิกถามว่าทำไมอัยการถึงมีสิทธิ์ในการชี้คดีของคุณธนาธรว่าจะอุทธรณ์หรือไม่ซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็คือศาลอาญาคดีที่ต้องยกฟ้องสิทธิ์ในการอุทธรณ
0: ์จะได้ยินนะคะ
1: ได้ยินชัดเจน
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะเรื่องของการอุทธรณ์เนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ต้องทำมากกว่านะคะถ้าอัยการไม่อุทธรณ์มันก็อาจจะเป็นประเด็นบางอย่างได้เพราะว่าโดย process ในกระบวนการเองเนี่ยค่ะมันเรามีถึง3ศาลด้วยกันถูกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยประเด็นตรงเนี้ยเรื่องของการยกฟ้องในศาลชั้นต้นนะคะแล้วก็มีการอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง process ตามปกติด้วยนะคะแต่ว่าถ้าจะเสริมสักนิดนึงเนี่ยคือในคดีอาญาค่ะอัยการเป็นโจทก์ของคดีถูกไหมคะก็คือว่าเป็นทนายของแผ่นดินนะคะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยก็เปิดโอกาสถูกไหมให้ผู้ความที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นก็ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ได้คำพิพากษาศาลชั้นต้นคือการยกฟ้องนะคะในคดีของคุณธนาธรเนี่ยศาลอาญายกฟ้องเห็นว่าเป็นอะไรเราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะแต่การที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องเนี่ยอันนี้คือศาลชั้นต้นนะคะไม่ได้ทำให้คดีสิ้นสุดในทันทีดังนั้นถ้าดูตามพรบถ้าดูตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเองเนี่ยนะคะอัยการก็มีสิทธิ์ในการพิจารณาต่อว่าการตีความของข้อกฎหมายถูกต้องไหมถูกไหมคะโดยหลักการเป็นแบบนี้การวินิจฉัยข้อเท็จจริงคัดค้านหรือเปล่าพยานฐานควรรับฟังต่างจากชั้นต้นนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าอัยการเห็นแบบนั้นว่าคำพิพากษาควรมีประเด็นที่ควรจะถูกโต้แย้งนะคะโอ้ยังมีประเด็นคือไม่ใช่แต่ว่าอัยการบอกท่านไม่เห็นด้วยกับที่ยก

0: ้องอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นนะคะแต่มันเป็นกลไกคือถ้ามองแบบเนี้ยเวลาเรามองศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาอย่าไปมองว่าทะเลาะกันระหว่างศาลแต่ให้มองเป็นว่าเป็นเรื่องของกลไกการตรวจสอบคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในระบบแบบ3ศาลนะคะก็คือใช่ก็คือชั้นต้นอุทธรณ์และฎีกาเราเรียกว่าเป็น judicial review มากกว่านะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่าตามกระบวนการยุติธรรมแบบปกตินะคะเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆที่เราเห็นได้นะคะก็ศาลชั้นต้นวางมาตรฐานไว้อย่างไรนะในศาลอุทธรณ์มันก็อาจจะมีประเด็นที่มีการโต้แย้งที่อัยการอาจจะมองเห็นตรงนี้ได้นะคะแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงคือมันเป็นหลักการที่ เกิดขึ้นนะคะในกรณีที่ศาลมีอยู่3ศาลมันเป็นกลไก check and balance กลไกในระบบตามปกติอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะไม่ต้องสงสัยอาจจะสงสัยได้สงสัยได้ถามมาก็ตอบไป
0: ใช่ใช่สงสัยได้แต่ไม่ต้องตกใจใช่ค
1: ่
0: ะ
1: มีคดีหนึ่งอีกคดีหนึ่งสั้นๆเรื่องเมาแล้วขับหรือว่าเขาบอกว่าเมาแต่ไม่ได้ขับแต่เป็นคดีที่มีคนเสียชีวิตเลยนะไรเดอร์แขนขาดแล้วก็เสียชีวิตอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกรณีรถกระบะคันหนึ่งนะคะที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ชื่อว่านายจรงเกราะเหมาะนะคะอายุ52ปีขับรถพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตบริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยที่นนทบุรีนะคะแล้วก็หลบหนีไปปรากฏว่าภายหลังก็สามารถที่จะควบคุมตัวมาได้แต่ว่าคนก็บอกว่าเมาแล้วขับอ่ะแต่เขาบอกว่าเขาถึงเมาแต่เขาไม่ได้ขับ
0: แล้วใครขับคะ
1: ไม่รู้มีคนหนึ่งตำรวจแจ้ง3ข้อหาบอกว่าขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็3ขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลืออ่ะแต่เขาบอกเขาไม่ได้ขับ
0: โอเคนั่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้ขับ
1: พิสูจน
0: ์ต้องพิสูจน์ ใช่ค่ะเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกันถ้าไม่เราก็เขาถูกไหมคุณสวรรค์
1: ใช่เขาก็จะยันอันเนี้ยเขาอยู่ฝ่ายสืบสวนก็มีความรู้
2: จริงๆแล้วขับมาคนเดียวด้วยซ้ำไป
1: ไม่รู้แต่เขาบอกพี่ไม่ได้ขับต่อให้พี่เมาพี่ก็ไม่ได้ขับ
2: ขับมาคนเดียวแต่ไปตามพักพวกมาที่ไปนั่งดื่มด้วยกันมาเอามาแทนปรากฏชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าคนขับที่ใส่เสื้อสีขาวจะมาคนใส่เสื้อสีดำว่าขับได้ยังไง
0: เออ
2: เ
0: ขาบอกมีพยานบุคคลด้วย
2: ชัดเจนใช่ครับใช่
0: อ
2: ๋
0: อค่ะคือประเด็นตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายของเดือนมากมายนักนะคะแต่ก็เข้าใจก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะแต่ปัจจุบันเองอะค่ะ
1: มันนะไม่ได้พิสูจน์ได
0: ้ใช่ใช่ที่เมาแล้วขับหรือขับรถชนคนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นสำคัญมันก็คือเรื่องของพนักงานสอบสวนแล้วก็ศาลเนี่ยค่ะท่านก็มีอำนาจมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าใครเป็นผู้ขับขี่ในขณะเกิดเหตุนะคะแล้วก็พยานหลักฐานก็ไม่ใช่แค่ปากเปล่าถูกไหมคะพยานบุคคลมีอยู่แล้วแหละนะคะก็ชั่งน้ำหนักนะคะก็เห็นพยานบุคคลเนี่ยตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งหลังเกิดเหตุอันนี้น้ำหนักก็จะประมาณหนึ่งแต่ที่น้ำหนักสำคัญที่สุดคือกล้องวงจรปิดนะคะใช่จุดเกิดเหตุเส้นทางก่อนหลังปั๊มน้ำมันด่านตรวจกล้องหน้ารถกล้องหน้ารถคันอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ใช่
0: มีหมดถูกไหมคะแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็น่าจะต้องมีด้วยเพราะว่าเดือนนั้นเคารพแล้วก็ชื่นชมพนักงานสอบสวนบ้านเรามากๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องว่ายากนะแต่ท่านทำได้อะคน
1: พิสูจน์ได
0: ้นะคะโอ้เดี๋ยวมันมีแบบอะไรนะร้อยบาทเจ็บดีเอ็นเอแอร์แบ็กโอเต็มไปหมดนะคะมันเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญนะคะแล้วก็ลักษณะของการบาดเจ็บต่างๆพฤติการก่อนและหลังการเกิดเหตุนะคะถ้าดูคนนั้นเยอะๆนะคะมันก็จะมีอ้าวเป็นไปได้หรือเปล่ามีการสลับตัวคนขับไหมหรืออะไรต่อมีอะไรโอ้มันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะดังนั้นคนที่คือเดือนนั่นเองเนี่ยมองแบบนี้ค่ะว่าไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเวลาเราพูดถึงความจริงอะค่ะมันก็มีแค่อันเดียวแหละก็ต้องมีคนเดียวที่ขับอะคุณถ้าท่านว่าท่านไม่ได้ขับ
1: ล่ะรถใคร
0: ท่านก็ต้องบอกได้สิมันแสดงถึงเจตนานะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้ขับแต่ท่านนั่งมาด้วยท่านก็ต้องทราบว่าใครเป็นคนขับสิคะอันนี้ชัดเจนนะคะอันนี้ชัดเจน
1: นะขออนุญาตพักสักครู่นะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: แต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชม

0: คุณคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
1: ครับคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
0: เนาะสลากขึ้นราคามีแนวโน้มไหมรู้แต่ว่าเขาจะเพิ่มรางวัล

0: ต็มมีผู้สมัครเข้ามาทั้งสิ้น16คนแล้วนะฮ
1: ะ
0: มีเพิ่มมาอีก2คนจากช่วงเช้าคือหมายเลข15ก็คือนายโอรานตั้งตาตระกูลนะครับเป็นผู้สมัครอิสระนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือนางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรได้หมายเลข16นะครับเป็นผู้สมัครอิสระเช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วทั้งหมด16คนด้วยกันนะครับส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครก็วันแรกนะครับที่มาสมัครกันทั้ง50เขตก็บอกมีจำนวนรวมทั้งสิ้น50เขตที่สมัครนะครับ241คนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นความจำนงสมัครเข้ามาการสมัครก็จะมีไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับในเวลา 16:30 นดีสุดท้ายแล้ววันที่1มิถุนายนถ้าใครสนใจที่จะเสนอตัวมาลงสมัครนะครับก็ยังมีโอกาสมีเวลาจนถึงวันที่1มิถุนายนครับ
1: วันที่1ก็วันจันทร์หรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับก็ไม่มีวันหยุดราชการเสาร์อาทิตย์นี่สมัครได้ทุกวันเดินทางไปสมัครได้ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ใช่ไหมก็ได้ตลอดเวลาและอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจก็รับสมัครเช่นเดียวกันคือนายกเมืองพั
1: ทยาก
0: ับสมาชิกสภาเมืองพัทยาเปิดรับสมัครเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันครับก็คึกคักไม่น้อย
1: เมื่อวานเราจะพูดแต่ไม่ทัน
0: ใช่เพราะเราไปมุ่งกรุงเทพก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการรับสมัครวันแรกนะครับก็มีผู้สนใจลงสมัครเป็นนายกเมืองพัทยาอาสาเข้ามานะครับมีทั้งสิ้น4คนด้วยกันนะครับคนที่1ที่ได้หมายเลขที่1นะครับก็คือนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนี่มาจากพรรคประชาชนนะครับส่งมาลงสมัครโดยมีสโลแกนบอกว่าพัทยาเพื่อทุกคนครับส่วนผู้ที่ได้สมัครหมายเลขที่2จับสลากได้หมายเลข2นะครับก็คืออันนี้เป็นอดีตนายกเมืองพัทยาคราวที่แล้วนะครับคือนายปรเมศงามพิเชษนะครับอันนี้มาในนามของกลุ่มรักเรารักพัทยาครับแล้วก็มีสโลแกนบอกว่าทำจริงทำแล้วแล้วก็จะทำต่อนะครับส่วนผู้สมัครฮะก็
1: ใกล้ๆกัน
0: ใกล้ๆกันไม่รู้ส่วนผู้สมัครหมายเลขที่3นะครับที่จับสลากได้เมื่อวานนี้ก็คือนายศักดิ์ชัยแตงห้อนะครับจากในนามกลุ่มทีมพัทยา2030ก็ใช้สโลแกนบอกว่านายก24ชั่วโมงครับคือหมายว่าทำงาน24ชั่วโมงนะครับและหมายเลขที่4ที่เมื่อวานสมัครนะครับก็คือนายสุไอนีเจริญสุขนะครับก็สมัครในนามอิสระนะครับก็เรียกว่าตอนนี้เป็นการรับสมัครเมื่อวานนี้วันแรกคือนายกเมืองพัทยามี4ท่านนะครับส่วนสมาชิกเมืองพัทยาก็คงได้รับความสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสมาชิกเมืองพัทยาเนี่ยมีสามารถที่จะมีสมาชิกได้ทั้งสิ้น24คนนะครับก็มาจากเขตเลือกตั้ง4เขตด้วยกันในจังหวัดชลบุรีก็ตามตำบลต่างๆเช่นตำบลนาเกลือตำบลหนองปลือตำบลหนองปลาไหลและก็ตำบลนาเกลืออีกหมู่หนึ่งนะครับก็มีนาเกลือในแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็เรียกว่าก็คงได้รับความสนใจคึกคักไม่แพ้กับที่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันเลือกตั้งก็วันเดียวกันเหมือนกันนะครับ
1: okay.
0: ใครใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกสภาเมืองพัทยาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ครับพร้อมกับของกรุงเทพมหานครครับเพราะว่าหมดวาระพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะก็เรียกว่าลุ้นอ่ะเพราะว่าครั้งที่ทุกครั้งเน
0: า
1: ะทุกครั้งมันจะพร้อมกัน
0: ใช่ครับ
1: ทุกครั้งมันจะพร้อมกันก็เลยได้รู้พ่วงไปด้วย
0: เป็นการปกครองท้องถิ่นที่ว่าทั้งกรุงเทพและก็เมืองพัทยา
1: เมือง
0: พัทยาก็ถือว่าเป็นประกอบส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่เหมือนกับกรุงเทพนะครับก็จะมีเฉพาะที่อำเภอบางละมุงนะครับ
1: แต่ของเราเป็นเมืองมหานคร
0: แต่ลำพานนครของเขาก็เทียบเท่าเหมือนกันเทียบเท่าเทศบาลนครที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับจึงมีการจัดรูปแบบการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษคล้ายๆของกรุงเทพนครคือนายกต้องมาจากการเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกทมเองก็ลงพื้นที่กันคึกคักเลยนะคะหลายท่านเรียกว่าเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวานเรียบร้อยพอได้หมายเลขปั๊บลงพื้นที่กันหมดเลยแล้วก็บางทีก็จะมีเจอกันด้วยนะแล้วก็บางท่านก็จองบิลบอร์ดคือเขาจะมีทำเลเด็ดๆที่คนเยอะๆอยู่ไงใช่ไหมก็จะคล้ายๆกันก็จะเดินทาง ไปแล้วก็อาจจะสวนกันไปสวนกันมาช่วงนี้ก็จะคึกคักเหมือนตอน

0: คือเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยมันก็จะคึกคักในกทมกับที่พัทยาเป็นพิเศษนะคะ
1: อืมครับ
0: ก็อย่างของดร.โจนี่เขาปล่อยบิลบอร์ดทั่วกทมไปไม่หมด
1: ของพรรคประชาชนเนี่ยเขาปล่อยมาตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวผู้สมัคร
0: ใช่ใช่
1: ใช่ใช่ไหมฮะมีบิลบอร์ดมีคำถ้อยคำว่ากรุงเทพง่ายๆอะไรทำนองนี้จะมีถ้อยคำน่าสนใจ
0: เมืองแคร์คน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: อืมเนาะ
1: ก็ดูแบบความคึกคักก็จะเนี่ยจากนี้ไปประมาณ30 กว่าวันที่จะมีการหาเสียงรณรงค์กันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนกันคึกๆคักๆกันหน่อยนะครับ
0: ก็คงจะช่วงสัปดาห์ต่อจากนี้ไปน่าจะมีความร้อนแรงของทุกพรรคเลยนะที่จะพยายามช่วงชิงคือในครั้งนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาไม่เปิดตัวนาน
1: ครับ
0: เวลาหาเสียงหรือว่านโยบายอะไรต่างๆเนี่ยจะมาอัดกันอยู่ช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยเดือนเนี้ยนะคะจะได้ไม่เรียกว่าทั้งควบคุมการกระจายความสนใจของประชาชนแล้วก็เกิดอะไรเขาเรียกอะไรนะคึกคักคึกคัก
1: คึกคักแต่จริง
0: ผู้สมัครบางคนเซ็ง
1: เวลาน้อยเกินไปในการที่จะเดินหาเสียงเขาบอกแหมให้เวลาน้อยไปหน่อยอยากจะหาเสียงกันมากกว่านี
0: ้จริงๆก็ลงพื้นที่ได้ก่อนนะ
1: ครับหมายบางคนเนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัว
0: เกือ
1: บจะวันสุดท้ายก็อาจจะมีเวลาหาเสียงน้อยเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนน้อยนะครับแม้ว่าบางพื้นที่หรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะมีส.ส.ทั้ง50 เขตนะฮะ33 คนนะแต่ว่าพอเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นลักษณะของบุคลิกส่วนบุคคลมากกว่าที่จะใช้ชื่อพรรคก็อาจเป็นไปได้ทำให้อาจจะต้องหาเสียงให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าผู้สมัครของบางข้างก็ไม่เป็นไม่คุ้นเคย
0: ไม
1: ่เป็นที่รู้จักใช่ไหมก็ต้องทำงานหนักหน่อยในช่วงนี้ในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองโฆษณาหาเสียงให้กับตัวเองมากๆครับ
0: เรียกว่าเวลาเท่ากันแต่ว่าอาจจะได้ไม่เหมือนได้ผลไม่เหมือนไม่เท่ากันเพราะว่าบางคนเป็นที่รู้จักบางคนอาจจะเพิ่งเปิดตัวใหม่เอี่ยมแกะกล่องแบบนี้นะฮะ
1: มาเรื่องปากท้องหน่อยดีกว่า
0: ได้
1: ก๊าซหุงต้มในทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะประธานกบง.นะครับก็บอกว่าที
0: ่
1: ประ
0: ชุมคณะกรรมการโอเคอาจารย์ชัย
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับได้พิจารณาทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG นะครับเนื่องจากว่ามาตรการตรึงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ20 บาทกว่าต่อกิโลกรัมก็บอกว่าเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG เนี่ยอยู่ที่ประมาณถังละ423 บาทต่อถังถังนี่ก็มี15 กิโลกรัมใช่ไหมก็บอกว่ามันจะกำหนดสิ้นสุดในวันที่31นะครับก็ว่าเลยมีการพิจารณาว่าให้ตรึงราคานี้ต่อไปตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนก็คือให้ขายถังละ423 บาทนะครับในถัง15 กิโลกรัมถังเล็กนะครับก็แบบว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการควบคุมราคาขายปลีกไม่ให้เกินจากราคานี้นะครับเป็นการลดภาระค่าของชีพของประชาชนนะครับก็ให้ตรึงราคานี้ไว้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึงวันที่31 กรกฎาคมครับก็เป็นระยะไป3 เดือนนะครับส่วนมาเรื่องลอตเตอรี่คดีเขามีการข้อเสนอนะครับแหมเราก็ประเภทสนใจ
0: ดิฉันนึกว่าจะคุยแค่พาดหัวข่าว
1: คือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเขาก็เสนอแนวทางที่จะผลักดันให้เพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าราคารางวัลเนี้ยมันใช้มันกันมามากกว่า10 ปีแล้วมีผ่านมา10 กว่าปีก็ควรจะมีการปรับเพิ่มเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีอะไรเพิ่มขึ้นอ่ะรางวัลที่1จากเดิมเนี่ยที่รับกันซึ่งผมก็ยังไม่เคยได้รับนะใบละ6 ล้านบาทนะครับรางวัลที่1 6ล้านบาทก็จะเพิ่มเป็น10ล้านบาทครับเลขท้าย2ตัว
0: ความอยากรวยโหมเข้ามา
1: ได้ 2,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น 5,000 บาทครับและเลขท้าย3ตัวเดิมเนี่ยรับกันอยู่ทุกวันเนี้ย 4,000 บาทก็จะเพิ่มเป็น 10,000 บาทนะครับอันนี้เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับที่เสนอให้กับสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลได้ไปพิจารณาซึ่งทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพลโทหนุนสรรจนาคมนะครับท่านก็บอกพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแต่การจะเพิ่มเงิน

0: รางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเพราะว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับกฎหมายท่านบอกว่าต้องเป็นไปตามโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติที่กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ร้อยละ60ของราคาจำหน่ายสลากทุกวันนี้ราคาจำหน่าย80บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ 60% ของราคาจำหน่ายหากจะต้องมีการปรับโครงสร้างตามที่คณะกรรมการเสนอมานั้นก็ต้องเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่และก็ต้องมีการพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายจากเดิมที่ขายอยู่ทุกวันนี้ใบละ80บาทก็จะต้องให้สูงกว่านี้เพื่อจะให้มันสอดคล้องกับรางวัล 60% ของราคาสลากนะครับก็ต้องมีการพิจารณาครับ
1: ดิฉันศิวพรยานวิทยากุลค่ะ
0: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์นะครับเราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทางข่าวทางกฎหมายกันใหม่วันจันทร์สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เคารพครับ14:10 น.วันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569มาแล้วครับแชร์เล่าข่าวเด็ดวันนี้อยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีและผมชิตุภพของคุณครับสวัสดีแล้วครับน้องเก๋ครับ
4: สวัสดีน้องเหงาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับผม
4: วันนี้ก็เจอกันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของข่าวสารนะคะเดี๋ยววันนี้
3: ปลายสัปดาห
4: ์ก็ยังคงมีประเด็นร้อนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันด้วยเพราะว่าในมุมของทางรัฐบาลเขาก็มีเรื่องของโครงสร้างเรื่องของตัวบุคคลวางคนเกี่ยวกับเรื่องของคณะในการพูดคุยสันติสุขกันแล้วนะคะแต่ว่าความรุนแรงในพื้นที
3: ่
4: ก็ยังคงเกิดขึ้น
3: ยังไม่หยุดว่างั้น
4: โอ้โหน่าเหงาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะหลายคนก็ประณามด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นเป้าหมายเป้าหมายคือเป้าหมายกลุ่มเปราะบางอ่ะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าอ่อนแอเป็นผู้บริสุทธิ์
3: เขาไม่สามารถที่จะป้องกันหรือช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่เขาต้องไปถูกกระทำนะใช่ไหม
4: คือเป็นครอบครัวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ช่วงที่เขาออกเวรเขาก็ไปรับลูกแล้วก็มีภรรยานั่งรถไปด้วย
3: ก็3คนเลยว่างั้นเนี่ยนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วประกบยิงเขา
4: แล้วแบบเหตุการณ์นี้เนี่ยมันกลางชุมชนนะง
3: ั้นใช่ใช่ใช
4: ่นะเดี๋ยววันนี้เราได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะกระทบกับเรื่องของการพูดคุยสันติสุขหรือไม่อย่างไร
3: นั่นน่ะสิฮะแล้วมันก็ดูเหมือนว่าเอ๊คุยกับกลุ่มนี้กลุ่มนั้นก็อยากจะมีชื่อมีเสียงหรือว่าคุยกับกลุ่มที่เป็นหัวหน้าใหญ่แต่คนที่ลงมือบางทีมันก็ไม่ค่อยจะฟังหัวหน้าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าถ้าไม่เคลื่อนไหวแล้วตัวเองจะไม่มีตัวตนสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะฮ
4: ะ
3: บางคนเนี่ยเชื่อไหมว่าโอ้ก่อคดีมาแล้วหลายคดีหมายจับมีเยอะมากเลยนะแต่ไม่เคยได้เจอตัวแต่ว่าพอไปเจออีกทีอาจจะปะทะกันแล้วนั่นกันแล้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะโอ้โหไปเจอหมายจับในบ้านเลยเยอะเลยอะฮะเฮ้ยแล้วยังไงฮะ
4: หมายถึงว่าหลุดรอดมาได้
3: หลุดรอดมาได้ยังไงใช่มากองคดีตำเล่าตำเล่าอะไรเงี้ยนะก็หน้าเดิมๆบางทีนะแต่กว่าจะจับได้หรือจะก่อเหตุอะไรได้เนี่ยก็ปรากฏว่าก่อเหตุไปเยอะแล้วนะกว่าที่บ้านเมืองที่จะถึงตัวเขาเนี่ยนะทำยังไงดีเน
4: า
3: ะ
4: ก็เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วก็บอกว่ารู้สึกคือไม่อยากเห็นภาพแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีเด็กวัยที่ไม่กี่วันเองค่ะเป็นทารกเองอะนะ
3: ทั้งเด็กด้วยและภรรยาด้วยซึ่งเขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยด้วยอะไรเงี้ยนะฮะ
4: ค่ะ
3: นะฮะ
4: เดี๋ยววันนี้ได้วิเคราะห์กันด้วยนะคะว่าในส่วนของกระบวนการในการพูดคุยสันติสุขสันติภาพนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความรุนแรงในพื้นที่เนี่ยลดลงเนี่ยมันจะต้องมี1 2 3 4ขนาดไหนยังไง
3: หรือมันจะต้องเปลี่ยนบริบทอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ที่พูดที่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เจรจานะเพราะเจรจาก็ต้องเจรจาเนี่ยหรอไหมฮะแต่ถ้าเจรจาแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถคุมคนที่เขาเรียกว่าใช้กำลังได้เนี่ยนะฮะเราก็คงจะ

0: ต้องหาวิธีการในการที่จะเจรจาก็เอาละต้องเจรจากันไปแต่ว่าคนที่ก่อเหตุนี่ยังไงเราก็ต้องนะก็ต้องดูแลเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ว่าจะยังไงกับพวกนี้นะ
1: ใช่ค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่บ่นว่าร้อนอบอ้าวนะคะสรุปแล้วเนี่ยอบอ้าวเพราะอะไรเพราะว่าทั้งที่จริงๆแล้วหลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นฤดูฝนแต่ทำไมฤดูฝนยังรู้สึกว่าแดดมันร้อนแล้วไม่ได้ร้อนธรรมดาร้อนแบบแผดเผาเหมือนตอนที่เป็นฤดูร้อน
0: มันเป็นฮอตสปอตเลยว่าอย่างนี้นะไอ้ตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมษาหรือต้นพฤษภานี่มันท้ายพฤษภาแล้วเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มันก็เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นหรือจะเป็นแบบอินเดียหรือจะเป็นแบบเวียดนามเวียดนามก็เนี่ยท่านประธานาธิบดีของเขาเนี่ยนะก็มาเยือนเมืองไทยอยู่นะเออเอ๊ะมันยังไงใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะความรู้สึกเนี่ยมันคนไทยรู้สึกกันทั่วเลยนะ
1: คือมันเป็นไวรัลในโซเชียลเลยแหละนางเหงา มีคนตั้งคำถามเลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงฤดูฝนแล้วทำไมถึงยังร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้เนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าอย่างไรนะคะวันนี้มีคำตอบมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ก็ว่าไง
1: ท่านก็ออกมาคำตอบออกมาหาคำตอบให้กับบรรดาโซเชียลว่าหลายคนถามว่าทำไมร้อนจังเลย
0: ก็ว่าไง
1: คือสาเหตุเนี่ยเกิดจากโลกโดยเฉพาะบริเวณมหาสมุทรค่ะในช่วงที่ผ่านมามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ย
0: ใหญ่ที่สุดของโลกอะมหาสมุทรแปซิฟิกอะนะ
1: มันสะสมความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาแล้วก็ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในปัจจุบันเนี่ยสูงเกินกว่าค่าปกติ
0: แดดไปเผาน้ำว่างั้นได้นะแล้วน้ำเนี่ยไปดูลูกโลกได้เลยแปซิฟิกเนี่ยใหญ่สุดเลยนะ
1: แล้วน้ำมันร้อนความร้อนที่สูงขึ้นผิดปกติแบบนี้เนี่ยก็เลยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของกระแสลมระดับบนในหลายพื้นที่เกิดสภาพอากาศที่จมตัวลงทำให้อากาศอุ่นขึ้นแล้วมันก็ไม่มีเมฆไม่มีฝนเกิดขึ้นปริมาณรังสีของดวงอาทิตย์ที่ส่งลงมาอย่างพื้นดินแบบนี้มีปริมาณมากเกิดการสะสมความร้อนเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ทำให้บริเวณต่างๆเนี่ยเลยรู้สึกว่ามีความร้อนที่ผิดปกติเป็นพิเศษ
0: นั่น
1: ทีนี้ถ้าหากเกิดสะสมเป็นเวลาหลายๆวันจะเกิดคลื่นความร้อนเกิดขึ้น
0: ฮีทเวฟ
1: เหมือนที่นางเหงาบอกก็คือเช่นอเมริกาเหนือยุโรปไซบีเรีย
0: มาแล้ว
1: นี่แหละค่ะแล้วก็
0: เจอกันแล้วนะ
1: เขาเจอแล้วแล้วก็ที่สำคัญนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนด้วย
0: ยุโรปนี่ถึงคนตายเลยนะหลายๆปีติดต่อกันมาเนี่ยถึงปีนี้ด้วยเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คือร้อนมากจนถึงคนตายเลยนะบางคนบอกเฮ้ยมันจะร้อนกันขนาดนั้นเลยเหรอคือยุโรปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเมืองหนาวถูกไห
1: ม
0: อุณหภูมิเนี่ยถ้าแตะ25องศาขึ้นไปเมื่อไหร่เนี่ยเขาร้อนแล้วนะ25องศานี่คือแอร์ว่าเรานะถูกไหมฮะเราเปิดแอร์เนี่ย25-26องศาเลยนะคนประหยัดเนี่ยก็จะ26หรือถึง27เลยนะแต่ยุโรปเนี่ย25เนี่ยเขาร้อนแล้วนะเออไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็กระทบเยอะนะยุโรปไม่มีตายมีเสียชีวิตเลยนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ทางอธิบดีกรมอุตุเนี่ยท่านดร.สุกัญญานีเนี่ยยังบอกด้วยว่าในส่วนของประเทศไทยช่วงของฤดูฝนเนี่ยก็จะมีลักษณะของลมมรสุมที่เป็นตัวการสำคัญแล้วก็นำความชื้นเข้ามาในประเทศไทย
0: จากมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้ต้นฤดูเนี่ยจะเป็นตกเฉียงใต
1: ้
0: จากมหาสมุทรอินเดีย
1: ทีนี้เนี่ยพอความชื้นมันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการยกตัวของอากาศเกิดเป็นเมฆแล้วก็ฝนแล้วก็เมื่อใดที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงเนี่ยภาวะภูมิอากาศเนี่ยมันก็จะขมทีนี้ปัจจัยก็ทำให้เกิดลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นนะคะที่บรรดาโซเชียลเขาก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมร้อนจัง
0: นะคะช่วงนี้ร้อนก็ร้อนด้วยว่างั้นเนี่ยนะ
1: ก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็รู้สึกว่าร้อนนะคะแต่ว่าท่านก็บอกนะว่าถึงแม้อากาศร้อนของเดือนพฤษภาคมจะไม่เหมือนกับเดือนเมษาเพราะว่าเข้าสู่ฤดูฝนมันจะมีความชื้นแล้วก็มีไอ้น้ำจากทะเลเนี่ยพัดเข้ามามากกว่าอยู่แล้วนะคะก็ทำให้รู้สึกอบอ้าวเมื่อไม่มีฝนเกิดขึ้น
0: นี่ไง
1: แล้วลมมันอ่อนด้วยไม่มีการถ่ายเทของอากาศ
0: คือมาอื่นๆอยู่งั้นนะ
1: ค่ะ
0: เราก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินคำว่าดัชนีความร้อนถูกไหม
1: ใช่
0: เพราะดัชนีความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้อนด้วยการวัดอุณหภูมิอย่างเดียวแต่เราเรียกว่าปรอทนะเครื่องวัดอุณหภูมิแต่ดัชนีความร้อนคือมันผสมกับเรื่องของความชื้นสัมผัสเนี่ยฮะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ยิ่งมีความชื้นสัมผัสหรือมีความชื้นอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วมันร้อนเนี่ยมันจะร้อนกว่าปกติเหมือนเราแช่น้ำอุ่นนะคุณเย่อันนี้เขาเรียกดัชนีความร้อน
1: ใช่ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้การระเหยของเหงื่อเนี่ยเป็นไปได้ยากก็จริงนะหลายคนนี่เหงื่อ

0: เสื้อแบบแตกแบบว่าเต็มหลังไปหมดเลยเสื้อนี่เปียกเลยเพราะว่าบางคนนี่ค่อนข้างที่จะไหวนะคะกับอากาศที่ร้อนอ
1: ่
0: ะก็หาคำตอบมาให้เพราะว่าบรรดาโซเชียลเขาก็หาคำตอบกันเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็บอกมาแล้วนะอย่างนี้นะ
0: อ่ะส่วนวันนี้นะคะ
1: ท้ายสัปดาห
0: ์ท้ายสัปดาห์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะเหงา
1: คืนนี้สี่ทุ่
0: ม
1: ถ้าหากว่าแม้นธุรกรรมของท่านไม่เรียบร้อยเนี่ยถือว่าจบเลยนะ
0: ค่ะ
1: เฮ้ยแต่ผมดูตัวเลขเหลือเป็นหลักล้านเลยนะล่าสุดนี่เหลือถึงประมาณสัก4ล้าน
0: เนี่ยกำลังคลิกเข้ามาดูค่ะเหลือ4ล้าน 112,950 สิทธิ์ด้วยกันค่ะ
1: ก็คือใช้ไปแล้ว25ล้านน่ะเพราะก็ตั้งไว้30ล้านถูกไหม
0: ใช่
1: ใช้ไป25ล้านเสร็จๆแล้วนะก็เหลืออยู่4ล้านกว่า
0: ๆก็เรียกว่านับถอยหลังนะเพราะว่าทางรัฐบาลเขายืนยันแล้วว่าเขาจะไม่ขยายสิทธิ์แล้วก็ไม่ขยายวันด้วย
1: เพราะฉะนั้นก็คือแน่นะ4ล้านเนี่ยก็คือสิทธิ์ลา 4,000 ถูกไหมก็4เดือนที่เขาให้อ่ะนะ4ล้านบวกกับอีก 4,000 โอ้โห 4,000 ล้านอ่ะนะ 4,446 16,000 ล้านเลยนะเหลือเนี่ยลองเอา4ล้านเนี่ยคูณกับ
0: อันนี้คิดงบใช่ไหมคะ
1: คิดงบคิดงบที่ที่รีเทิร์นกลับไงรีเทิร์นกลับที่ที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายไงคืนนี้เนี่ย 4 ทุ่มเนี่ยท่านหมดธุรกรรมแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วนะถ้าเหลือกลมๆไว้4ล้านเนี่ย4ล้านคนละ 4,000 เนี่ย4,416 เนี่ย 16,000 ล้านเลยนะเหลือนะไอ้ส่วนที่เหลือนะเพราะไอ้ที่ใช้ไปแล้วคือ25ล้านเศษเราเอาตมกลมมาพูดกันเนี่ยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ใช่น้อยนะ
0: ใช่วันนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าอย่างที่บอกไปนับถอยหลังนะจนถึงเวลา 22 นาฬิกาเท่านั้
1: น
0: แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะไม่ได้ขยายวันเพิ่มแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามาดูนะนักเหงาเปิดมาตั้งแต
1: ่
0: 25ใช่ไหมคะวันแรก
1: วันจันทร์25
0: 26 27 28 29 5วัน
1: เขาให้5วันคือทั้งสัปดาห์นี
0: ้ค่ะเขามีการสรุปตัวเลขออกมานะมีคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านเนี่ยก็ตัวเลขเก๋จำได้เก๋ขอไม่ได้เอาณปัจจุบันนะขอเป็นข่าวแบบวัน2วันที่ผ่านมามีประมาณ 300,000 ตัวเลขกลมๆแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงไม่ผ่าน
1: ทำไม
0: เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือความสับสนของคนนะ
1: นี่ไงก็คือบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้จากเริ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านได้เดือนละ300ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็เพิ่มให้อีก700ก็คือเป็นเดือนละ1,000
0: แล้วอัตโนมัติด้วย
1: อัตโนมัติด้วย
0: คุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลย
1: ใช่แล้วคุณยังจะมาเอาไอ้60/40กับพวกเราอีกทำไมเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ใช่เนี่ยแหละค่ะคือกลุ่มคนน่าจะแบบว่าส่วนใหญ่เหมือนกัน
1: ส่วนใหญ่เหมือนกัน
0: ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้วก็ถามว่าทำไมฉันลงทะเบียนไม่สำเร็จ
1: เขาก็ชัดเจนเลยว่าเอ้าคุณไปลงซ้ำซ้อนได้ยังไง
0: ซ้ำซ้อนไม่ได้
1: เพราะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจริงๆคุณไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรเลย
0: นักเหงาคิดว่าบางคนอาจจะสับสนอันนี้เก๋เชื่อว่าบางคนสับสนแต่ว่านักเหงาคิดว่ามีไหมที่แบบว่าบางคนก็รู้แต่ว่าก็ลงอ่ะ
1: มีครับผมรู้บอกไงแต่ในนี้มันตรวจไม่ยากไงแต่ว่าผมชมเขาไปตั้งแต่เมื่อวานที่จ่ายกับน้องอุ้มแล้วนะผมชมพักรวมๆเนี่ยว่าเฮ้ยวันแรกเนี่ยเขาลงทะเบียนเนี่ยได้ถึง22ล้านคนเลยนะวันแรกเลยนะ
0: ลื่นไหลเลย
1: ลื่นไหลเลยเพราะฉะนั้นอีก3ล้านเนี่ยอังคารพุธพฤหัสศุกร์3ล้านคนที่เหลือเองนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าวันแรกละ22ล้านคนไปดูได้เลยวันที่25ถือว่าเร็วมากอันนี้ผมชมเลยนะว่าเอ้ย
0: เขาก็เตรียมการ
1: เ
0: ตร
1: ีย
0: มความล่วงหน้ามาว่าคิดว่าต้องรู้แล้วแหละว่าจะมาพร้อมๆกัน
1: ผมแห่ผมก็คนนึงอ่ะแหละตอนสัก6:00 น. สัก 6:00 น. 2-3 นาทีผมตื่นใส่บาตรเช้าแล้ว
0: ค่ะ
1: ผมก็กดปรับปรากฏหมุนติ้วๆแล้วก็ใจเสียไงแล้วก็พอใส่บาตรไปพอใส่บาตรเสร็จปุ๊บมาดู 6:00 น. ก็คือ 6:16 น. นะมันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีนิดๆนะมันก็เด้งตึ้งขึ้นมาแล้วเราก็ต้องกดตกลงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่ว่าเด้งขึ้นมาให้เห็นแล้วเราก็ปล่อยมันต้องกดตกลงนะแล้วเราก็รอวันที่1วันจันทร์หน้ารอวันจันทร์หน้าคราวนี้ก็คือนี่บางคนยังมีสับสนในน้องเก
0: ๋
1: นอกจาก 200,000 คนที่บอกเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรเนี่ยนะที่คนสับสนอะไรรู้ไหม
0: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่า6:4หมายความว่า
0: 60/40
1: หมายความว่าถ้ารัฐบาลให้60บาทเราต้องเอา40บาทมาประกบถูกไหม
0: ค่ะ
1: คันนี้รัฐบาลเนี่ยเขาให้มา 1,000 เราเนี่ยผมชี้แจงหลายคนเลยนะเพราะบางคนงงไงผมก็บอกว่าเราต้องเอาเงินมาประกบเนี่ยหมายถึงว่าทั้งเดือนนะ
0: ค่ะ
1: 667บาทจริงๆ666บาท67สตางค
0: ์
1: แต่ว่าเขาปัดขึ้นเป็น667บาทถามว่าเอามาทำไม เอาก็64ไง

0: 6 4ทำไมรัฐบาลไม่เอา6แล้วเราเอาออก4
1: ก่อนรัฐบาลเขาบอกอยู่ว่าให้ 1,000
0: เขาให้ 1,000 ต่อเดือนเออแล้วเขาให้ใช้สูงสุดเนี่ยก็คือวันละ200
1: ค่ะ
0: ถ้าวันละ200ที่เขาให้เราต้องเอาเงินเราเข้าไปประกบเนี่ย134บาท
1: ก็แต่เราไม่ต้องคิดยาก
0: ไม่ต้องคิดยากแต่นั่นหมายความว่าเราจะได้ใช้ได้จริงๆเนี่ยรวมทั้งที่
1: ร้าน ซื้อสินค้าทั้งหมด
0: เนี่ย334บาท
1: ที่บวกกับเงินของ
0: ของเราด้วย
1: ของรัฐแล้วก็บวกของเรา
0: วันละซึ่งถ้ารวมๆกันแล้วถ้าใช้ทุกวันเนี่ยแค่10วันก็หมดแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลให้เต็มที่คือวันละ200แต่เราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้ง200ได้นะแต่ถ้าคุณจะใช้เต็มนะก็คือใช้ได้แค่5วัน5 2 10จ่าย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้แค่5วันเองนะถ้าเต็มแม็กเลยนะ
1: ก็บริหารจัดการเอาวางแผนเอา
0: วางแผนเอา
1: ใช่ๆนะคะส่วนวันนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็ออกมาสรุปนะคะภาพรวมของการลงทะเบียนเข้าโครงการนะคะไทยช่วยไทยผ่าน60 40นะคะ
0: เร็วนะเขาสรุปแล้วเพราะคืนนี้น่ะ 4:00 นจบแล้วนะ
1: ใช่ก็อย่างคนที่ลงทะเบียนถ้าจำแนกตามช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นช่วง31ถึง45อ
0: ัน
1: น
0: ี้กำลังทำงานแล้ว
1: นะลงทะเบียนมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นช่วงอายุประมาณสัก46ถึง60แล้วก็ถัดมาก็จะเป็น21ถึง30ปีนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะลงทะเบียนสำเร็จเนี่ยอัตราเป็นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะประมาณ 14.3 ล้านรายก็คิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแล้วก
0: ็สาวๆเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็รองลงมาจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้ชายก็ประมาณสัก11จุด2ล้านรายนะคะส่วนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมก็เยอะนะ
0: เยอะเหงามันมีฐานจากครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้คนละครึ่ง plus นะ
1: คือคนเดิม
0: คนเดิมแหละ
1: คนเดิมก็จะลงง่ายหน่อย
0: เขาย
1: ัง
0: มีอยู่เขามีแอปเก่าอยู่ไง
1: ค่ะ
0: เหมือนต้องมาอัปเดตอีกนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วกันเลยนะ
1: ใช่ค่ะก็ตัวเลขนะที่ทางรัฐบาลเขาสรุปมาประมาณ 1,029,161 รายค่ะ
0: สำหรับคนที่เป็นร้านค้าใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็ผ่านการเข้าร่วมตรวจสอบแล้วเนี่ยผ่านแล้วนะคะประมาณ 1,025,038 ราย
0: ก็เร็ว
1: ก็เยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานประมาณ 652,980 รายค่ะ
0: ก็ 60% ละว่างั้นนะ
1: ส่วนใหญ่ร้านค้าก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เครื่องด
0: ื่
1: มเข้าร่วมมากที่สุดเลยค่ะ
0: คืออย่างนี้ผมสำรวจจากทางด้านของต่างจังหวัดนะฮะบ้านนอกอย่างผมนี่แหละผมสำรวจยังไงรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปสอบถามว่าพี่ป้าน้าอาอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆเนี่ยไปลงทะเบียนท่านไหมเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาดำเนินการให้การดำเนินการก็คือมาป้ามาเลยเดี๋ยวหนูช่วย
1: ค่ะ
0: ตึ้งแล้วพอหนูช่วยแล้วเขาจะซื้อร้านอื่นเหรอนึกออกไหมนี่เป็นวิธีหาซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายนะเพราะว่าเจ้าของร้านเขาช่วยไงแต่ร้านนั้นเนี่ยเขาก็มีถุงเงินไงเขาก็มีไอ้เนี่ยไอ้แพลตฟอร์มถุงเงินของเขาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นร้านค้าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ช่วยนะหมู่บ้านนึงเนี่ยร้านค้าพวกที่เป็นร้านพวกนี้ผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่า20-30รายที่ไปให้ร้านค้านี่กดให้แต่ว่าตัวตนต้องไปยืนยันไปอะไรเงี้ยนะก็ไปนั่งอยู่ในร้านค้าแหละ เขายืนยันกันมาตั้งแต่นี่แหละช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันจันทร์ถึงวันเนี้ยคือไม่ได้ทำเองหมายถึงว่าพวกผู้สูงอายุตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สี่นาฬิกา35 นาทีเข้ามาสู่ช่วงที่2แชร์เล่าข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋กันนะเงาครับ
1: ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราได้ติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที
0: ่
1: ชายแดนใต้กันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับทางรองศาสตราจารย์เอกรินทร์นะคะต่วนสิริอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะอาจารย์คะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์มองหรือรู้สึกหรือมีความกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรไหมคะกับความจำแดงที่เหมือนกับว่าเป้าหมายเองเป็นผู้บริสุทธิ
0: ์
1: เป็นผู้อ่อนแอแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเลือกที่จะก่อเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่กลางชุมชนด้วยค่ะ
0: โรงเรียนด้วยเนี่ยนะ
3: ครับก็ผมมี2ประเด็นนะครับตั้งข้อสังเกตในการพ

0: รุนแรงที่ผ่านมาก็มียิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ภรรยาเสียชีวิตแล้วก็มีเด็กด้วยอยู่ในนั้นสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยผมคิดว่าความรุนแรงหรือการก่อเหตุครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างและก็มันเทรนมาว่ามันไม่อยู่ในลักษณะเมื่อก่อนนะครับการก่อเหตุเนี่ยก็จะก่อเหตุในช่วงที่กลางคืนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่าเส้นทางที่ไม่ได้เกี่ยวกับชุมชนเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับและเทรนช่วงหลังเนี่ยก็คือมาเป็นเหตุการณ์กลางวันแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยเปลี่ยนเวลาน
1: ั่
0: นก็หมายความว่าใช่ครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนก็ไม่ปลอดภัยแล้วธรรมดาผมเองอยู่ในพื้นที่เนี่ยเวลาจะลงไปเก็บข้อมูลวิจัยหรือไปเยี่ยม
1: นักศึกษาหรือว่า
0: ก็เราก็ไปทำไปแล้วก็กลับก่อนที่พระอาทิตย์จะตก
1: ใช่ในใบเส้นเดิมๆเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เราไปกลางวันกัน
0: แต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลางวันก็อาจจะอันตรายพอๆกับกลางคืนไอ้เนี่ยเป็นข้อสังเกตแรกแล้วก็มันสร้างความหวาดกลัวจริง
1: ๆ
0: แล้วก็การเลือกปฏิบัติการเนี่ยก็ผมคิดว่ามันโหดเหี้ยมมากนะครับก
1: ็
0: คือการที่มีเด็กอยู่แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยผมคิดว่านั่นหมายความว่ายังไงครับการปฏิบัติการแบบนี้ก็คือว่าการที่ไม่เลือกอีกต่อไปแล้วก็คือการใช้ความแรงไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงที่อยู่ด้วยเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนพอๆกันคือตอนนี้ทุกคนก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้หมด
1: โอ้โห
0: ประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าครั้งนี้เองก็ตามเนี่ยมันก็เหมือนอีกหลายๆครั้งก็คือว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันก็ช้ามากนะครับจนเพิ่งมาออกมาเข้าใจว่าเมื่อวันนี้เองนะครับก็คือว่าที่มีการเปิดเผยเรื่องของบอกกระสุนปืนของกลางนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงว่าอาวุธเนี่ยเชื่อมโยงกับการใช้ความแรงที่ผ่านมาอย่างไรแต่ที่ผมตั้งข้อสังเกตที่มันช้าแบบเนี้ยเนื่องจากเราเนี่ยมีเทคโนโลยีเรานี่มีกล้อง
1: ใช่
0: เรานี่มีโอ้โหใช้งบประมาณเยอะมากนะ
1: เยอะมากอ่ะ CCTV ก็มี
0: สำคัญก็คือว่าการที่คุณใช้งบเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับในงานความมั่นคงเนี่ยอันนี้ก็ต้องตั้งคำถามนะครับประสิทธิภาพของหน่วยงานความมั่นคงอยู่ตรงไหน
1: เ
0: ราวิจารณ์เราวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เราประณามคนที่ใช้ความรุนแรงนั่นเป็นสิ่งที่สังคมร่วมวิจารณ์ร่วมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่ในอีกทางนึงความรับผิดชอบที่มีกำลังพลที่มีงบประมาณมียุทธปกรณ์
1: เทียบระหว่างนั้นนะ
0: ใช่ไหมครับก็คือผมคิดว่าเรื่องนี้เราก็ต้องเร่งเรื่องประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าทำไมมันช้าขนาดนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นเองการที่มีกล้องหลายต่อหลายครั้งเวลามีการยิงกันเนี่ยกล้องก็เสียไม่สามารถอะไรได้ซึ่งผมคิดว่านี่คือเป็นปริศนามาก
1: ๆ
0: นะครับส่วนใหญ่ก็กล้องส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นกล้องเอกชนอะไรเงี้ยแต่กล้องที่เจ้าหน้าที่กล้องหน่วยงาน
1: ที่ใช้ก็ประมาณของรัฐแต่นะว่างั้นนะ
0: ครับผม
1: ทำไมมันเสีย
0: ผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจำเป็นที่จะต้องตั้งคำถามครับงบประมาณแล้วก็กับสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้งบประมาณแล้วทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงช้ามากนะครับ
1: อันนี้ถูกจุดเลยอาจารย์
0: สองประเด็น
1: ถูกจุดมากเลยอาจารย์ที่อาจารย์พูดเนี่ยเพราะผมเห็นด้วยทุกประการคราวนี้ผมขอถามย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกที่ว่าตอนนี้เขาเริ่มเปลี่ยนเวลาเขาเริ่มขยายสถานที่ซึ่งทำให้ผู้คนก็ตื่นกลัวเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องเลือกทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้มวลชนเขาก็จะหายไปนะอาจารย์ถูกไหม
0: คร
1: ับ ทำไมเขาต้องทำ
0: คือผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับแน่นอนคือไม่มีใครสามารถรับได้นะครับอยู่แล้วคนในพื้นที่เนี่ยก็ประณามนะครับไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ว่านี่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วก็คุณไม่มีอุดมการณ์ใดๆเลยในความหมายที่จะใช้ความแรงกับเด็กและผู้หญิงเนาะ
1: ใช่
0: ไม่มีความชอบธรรมใดๆเลยทีนี้ตอบมาเราจะตอบยังไงเราจะเข้าใจแบบสถานการณ์แบบนี้ยังไงผมคิดว่ามี2ประเด็นด้วยกันถ้าเราจะเข้าใจอย่างนี้นะครับดังแต่ประเด็นแรกก็คือผมคิดว่าก็ต้องดูว่าเดี๋ยวการสืบสวนสอบสวนก็คงจะออกมาว่าตำรวจเอกณัฐวุฒิเนี่ยนะฮะ มีเขาเรียกว่ามีความเกี่ยวข้องข้างหลังข้างหน้าอย่างไรนะครับแต่เนี่ยผมว่าที่ก็คิดว่าไปในเรื่องของปัจเจกบุคคลที
1: ่
0: เขาเนี่ยเป็นกลุ่ม

0: ทีละนี่ก็คือเขาเป็นกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายว่ามีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ทีนี้มันไม่ว่าจะเบื้องหลังบวกลบยังไงนะครับแต่ก็ต้องสืบสวนเร่งติดตามนะครับคือกระบวนการสืบสวนก็ต้องออกเรื่องนี้นะครับตั้งข้อสังเกตไว
1: ้
0: ประการที่สองนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยถ้าเป็นกลุ่ม BRN หรือกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐเนี่ยผมคิดว่านี่คือเป็นการปฏิบัติการที่พลาดมากนะครับแล้วก็ได้สูญเสียมวลชนเป็นอย่างมากแล้วก็ผมคิดว่านี่คือทำให้เขาสูญเสียในทางการเมืองด้วยนะครับประการที่สองนะครับไม่ใช่ในประเด็นเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเป็นกลุ่มถ้าคนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่ม BRN หรือเป็นกลุ่มอื่นรับจ้างเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ไปไกลและไปไกลหมายความว่ามันมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ที่อยู่ในพื้นที่นะครับไอเนี่ยผมคิดว่าผมตั้งไว้2ประเด็นในประเด็นนี้เรื่องของประวัติของ
1: ผู้ที่ของตำรวจ
0: ของตำรวจกับ2คือกลุ่มที่ปฏิบัติงานกลุ่มไหนกันแน่ซึ่งมันก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่ม BRN กับกลุ่มที่ไม่ได้มีที่มันเป็นอิสระและมีความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับ
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเวลาเราจะเจรจาจะกับเฉพาะ BRN อยู่ใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผมใช่
1: อ๋อถ้าเป็นกลุ่มนอกเขาก็คือเหมือนก็ไม่ได้รับคำสั่งอะไรจาก BRN อ่ะถ้าเป็นกลุ่มนอกใช่ไหม
0: ใช่ครับผมหรืออาจจะเป็นกลุ่มรับจ้างหรืออะไรก็ได้ก็ตามนะครับแต่ทีนี้ที่ผมอยากจะขยายเพิ่มอีกนิดนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือผมคิดว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีกระบวนการพูดคุยเจรจา
1: ใช่ใช่
0: มันยิ่งซึ่งผมต้องชื่นชมรัฐบาลอยู่ในพื้นที่แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยหลายอย่างต่อรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่ดีเราก็ต้องพูด อย่างตรงไปตรงมาว่าการที่คุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยมาซึ่งผมคิดว่านี่มันเป็นแนวทางการเมืองที่ดีมากๆซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรที่จะสนับสนุนให้มีกระบวนการพูดคุยต่อไปครับ
1: ก็ยังต้องดำเนินการต่อไปแล้วก็รวดเร็วเหมือนกันนะ
0: ค่
2: ะอาจารย์แต่ว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเหตุการณ์1-2ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์มองว่าจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการการขับเคลื่อนเรื่องของการพูดคุยสันติสุขไหมคะ
1: จะกระทบไหมดูเหมือนมัน
0: ย่อม
1: ขี้ขึ้น
0: ย่อมมีผลแน่นอนแต่การที่มีเหตุการณ์แบบนี้คนที่เป็นกลุ่มนโยบายหรือทิศทางหลักเนี่ยก็จะต้องเห็นว่าสถานการณ์แบบเนี้ยโดยจะต้องเร่งในการพูดคุยและก็ต้องมีแผนรองรับระยะสั้นระยะกลางอย่างไรเช่นกรณีการพูดคุยที่ถ้าจะเกิดขึ้นนะครับก็จะต้องรวมถึงเหตุการณ์เหล่านี้หมายความว่าก็ต้องพูดถึงกรณีที่เหตุใดถึงความรุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นหมายความว่าคณะพูดคุยเองนะครับผมขอใช้แบบนี้นะครับคณะพูดคุยของไทยเองเนี่ยจำเป็นก็ต้องคุยกับทางกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐซึ่งแน่นอนที่มาเลเซียเนี่ยเป็นตัวกลางใช่ไหมครับฉะนั้นก็คุยหนึ่งแต่คณะพูดคุยเองจำเป็นต้องมาคุยกับภาคประชาสังคมกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็กลุ่มนักวิชาการต่างๆในพื้นที่ว่าสถานการณ์พื้นที่มันเป็นอย่างไรฉะนั้นมันไม่ใช่การคุยกับกลุ่มเห็นต่างจากรัฐอย่างเดียว
1: อย่างเดียวไม่ได้
0: มันต้องคุยกับคน
1: ในพื้
0: นที ่อย่างเช่นคนที่อยู่ในทุกวันเนี่ยทุกเช้าเนี่ยอย่างเช่นผมใช้
1: ชีวิตในมหาวิทยาลัย
0: เนี่ยใช่มันไม่ปลอดภัยอย่างไรและต้องการการดูแลอย่างไรแบบเนี้ยผมคิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มเนื้องานขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้คนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของคนในพื้นที่เนี่ยมากขึ้นนะครับประการที่3เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งผมคิดว่านอกจากกลุ่ม BRN หรือกลุ่มเห็นต่างจากรัฐแล้วก็กลุ่มภาคประชาสังคมในพื้นที่คณะพูดคุยเนี่ยจำเป็นจะต้องคุยกับคนในสังคมไทยด้วย
1: โอ้เป็น3ส่วนเลยนะ
0: ครับผมว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะคุยเรื่องอะไรผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจะต้องรายงานให้กับคนในสังคมไทยทราบซึ่งผมคิดว่ามันก็จะเป็นการทำงาน3ระดับด้วยกันในพ
1: ื้
0: นที่นะครับแล้วก็ที่ที
1: ่กลุ่มที่แล้วนะแล้วก็กับสังคมไทยว่ากันเนี่ยนะโอ้นี่ชัดเจนอาจารย์อันนี้ชัดเจนแล้วมันจะค่อยคลายหรือว่าลดประเด็นลงมาหรือว่าคลายปมคลายเปราะออกมาได้เนี่ยแต่ที่สำคัญอย่างนี้ที่ผมด้วยเห็นด้วยกับอาจารย์ก็คือฝ่ายสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องเร่งหน่อยถูกไหมอาจารย์แล้วก
0: ็
1: เอ๊ะกล้องนี่มันงบประมาณมันเป็นหลายตังค์นั่นแหละทำไมมันเสียจังเลยบ่อยจังเหลือเกินเนี่ยนะแล้วเวลาเนี่ยเราพอเกิดคดีลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เฉพาะแต่เหตุการณ์ตรง

0: นั้นนะอาจารย์ผมมองภาพรวมเลยแม้แต่ในทั้งประเทศเราเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะต้องไปเอากล้องจากหน้าร้านสะดวกซื้อถูกไหมอาจารย์แทนที่จะเอากล้องจากภาครัฐซึ่งเสียสตังค์นะเออทำไมเป็นอย่างเงี้ยบ้านเราอาจารย์
1: คือผมคิดว่าเราอยู่ในช่วงที่มันจำเป็นต้องพูดถึงความประสิทธิภาพของหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะความมั่นคงเพราะเนี่ยผมชี้ผมอยากจะที่ให้เห็นอย่างนี้นะครับ
0: ครับครับ
1: กรณีภาคใต้เนี่ยแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยทุกระดับเลยเราก็เจอเรื่องสแกมเมอร์เราเจอเรื่องคนต่างชาติที่เข้ามาก่อในประเทศไทย
0: สีเทาอะไรนั่นน
1: ะอะไรครับผมคิดว่าพวกเราก็รู้กันดีประชาชนเนี่ยผมว่ารู้ปัญห
0: า
1: ดีมากๆแต่เวลาภาครัฐเนี่ยดูเหมือนอยู่คนละโลกกับประชาชน
0: ไม่รู้ไม่เห็นไม่มี
1: ไม่รู้ไม่เห็นต่าง
0: ๆไม่มีเลยมันก็เลยนะในเขตสพอของฉันเนี่ยนะสถานีตำรวจฉันเนี่ยไม่มีมันก็เลยนะอ้าวแล้วใครเขาก็ไปจับก็ไปจับเจอก็แปลกดี
1: เราจะปล่อยให้สังคมเราเป็นแบบนี้ไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ผมเชื่อเราจำเป็นจะต้อง
0: ใช่
1: ทำให้ยังไงก็ได้ผมคิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับเราต้องการคุณภาพมากกว่านี้
0: คุณภาพมากกว่านี้
1: ซึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรขอเรียนกับทุกท่านอย่างนี้นะครับ
0: เ
1: ราสั่งประเทศไทยเราดีกว่านี้ได้เราเนี่ยชกหรือว่าเราเนี่ยขึ้นเวทีที่ต่ำไปเมื่อก่อนเราเป็น number one ของประเทศในทุกๆด้านไอ้ number one ของอาเซียน
0: อาเซียนเลยอาวันเนี่ย10ประเทศ11ประเทศเนี่ย
1: ครับแต่ตอนนี้ไล่ตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องความมั่นคง
0: เ
1: รื่องอะไรเนี่ย
0: ทำมันก็ได้ก็ได้หลายอ่อนเปรี้ยลงพื้นที่อาจารย์
1: ฉะนั้นเองผมคิดว่าเราทุกภาคส่วนเนี่ยต้องคิดว่าสถานการณ์ในประเทศเราเนี่ยมันจะปล่อยไปอย่างนี้ยาวๆไม่ได้กว่าจะรื้อฟื้นอีกไม่รู้จะใช้เวลากี่ทศวรรษ
0: มันต้องทำเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับฉะนั้นการที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐการตั้งคำถามกับหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ไม่รักชาตินะครับ
0: ใช
1: ่ไม่รักประเทศนี้เราจริงจังผมอยู่ในพื้นที่เนี่ยจริงจังอยากเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปลอดภัยอยากเห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่รักษาน้องๆที่ไปลงติดกล้องสิครับ
0: ให
1: ้มันดีทั้งไกลปืนอะไรเงี้ยต่าง
0: ๆ
1: มีเสื้อกงเสื้อเกาะให้เจ้าหน้าที่อย่างดีเลยแต่เรื่องเหล่านี้กับถูกอยู่ในมุมมืดและก็งบประมาณก็ถูกเบิกไปเยอะมาก
0: แต่มันไม่ถึง
1: แต่มันเกี่ยวกับเรื่องอื่น
0: ๆแปลกมาก
1: ผมรู้สึกว่าประเทศไทยจะต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้ว
0: มันถึงขีดอันตรายแล้วว่างั้นเนี่ยนะ
1: มัน emergency case นั่นแหละประเทศไทยเนี่ย
0: มันเป็น red line แล้วแต่เส้นแดงแล้วนะ
1: ผมก็เลยว่ากรณีทางภาคใต้เนี่ยถ้าเราสะท้อนให้เห็นเนี่ยการใช้งบประมาณของรัฐประสิทธิภาพของรัฐเนี่ย
0: ต่อเงินงบประมาณนะ
1: ใช่ผมเลยคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องคิดถึงจินตนาการคิดถึงประเทศไทยในลักษณะที่มันก้าวไกลไปกว่านี้ได้นะครับ
2: ค่ะก็เรียกได้ว่าในรอบสัปดาห์ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะถึง1ถึง2เหตุการณ์ต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการพูดคุยสันติสุขโครงสร้างที่ถูกตั้งออกมาที่ถูกวางออกมาเนี่ยถ้าให้อาจารย์มองมีความหวังมากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ทิศทางเรื่องของการพูดคุยด้วยองค์ประกอบเนื้อหาสาระที่จะต้องพูดคุยอะค่ะอาจารย์
1: ผมคิดว่าในมุมของผมที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมคิดว่าผมก็ยังมีความหวังครับแนวทางของกระบวนการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับผมเรื่องนี้ในทางวิชาการเราคิดว่ามันเป็นทิศทางที่ดีกว่าให้ทหารควบคุมทุกอย่างอันนี้ต้องขอเรียนตรงๆ
0: อ
1: ๋
0: อเนี่ยนะฮะมันต้องมีโครงสร้างอย่างนี
1: ้ใช่ครับประการที่สองเมื่อทิศทางผลักดันให้มีกระบวนการพูดคุยเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันก็ลดปืนของทุกๆฝ่ายเนี่ยให้มานั่งคุยกัน
0: ใช่
1: ไหมครับเราไม่สามารถที่จะรบกันไปได้ตลอดชีวิตหรอกครับต้องจบกันที่ในการคุยฉะนั้นหมายความว่าทิศทางหลังจากนี้ต่อไปที่มีความหวังก็คือเข้าใจว่าหัวหน้าคณะพูดคุยเนี่ยเป็นหัวหน้าข่าวกองของประเทศด้วยนะครับผมว่าการข่าวต่างๆอะไรต่างๆที่เป็นและท่านเองก็เป็นพลเรือนด้วยผมคิดว่าก็จะทำให้มีความแตกต่าง จากหัวหน้าคณะพูดคุย
0: ที่เป็นทหาร
1: ที่ผ่านมาเพราะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเนาะแล้วก็อยู่หน่วยงานความมั่นคงสมช.เองก็ตามแต่นี้

0: โยกมาอยู่หน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติแล้วก็ประการที่3ที่ผมคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะครับมีอำนาจเต็
1: ม
0: ทั้งเราจะพูดถึงว่าจะเป็นระบบสีน้ำเงินหรืออะไรก็ตามนะครับ
1: แ
0: ต่กำลังบอกว่าเมื่อมีอำนาจเต็มแบบเนี้ย
1: ก็ควรจะใช้
0: ให้กระบวนการพูดคุยเนี่ยมันง่ายขึ้นในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ถืออาวุธที่เป็นทหารเองหรือหน่วยงานที่ไม่มีอาวุธซึ่งเป็นหน่วยงานมหาไทยก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผมก็ยังมีความหวังแต่ใดๆก็ตามก็ต้องรอว่าคณะพูดคุยเนี่ยจะมีแถลงการหรือทิศทางอย่างไรนะครับซึ่งผมก็อยากให้กำลังใจ
1: คร
0: ับผม
1: ตอนนี้ท่านได้อำนาจเต็มที่แล้ววันสต็อปเซอร์วิสแล้วว่างั้นเนี่ยนะก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้สตรองเกอร์แข็งแรงแล้วก็เพื่อสันติสุขของพี่น้องชาวภาคใต้แล้วก็คนไทยด้วยนะ
0: ครับถ้าครั้งนี้ถ้าเจรจาสำเร็จก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนเกมเลยนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าพูดตรงๆถ้าใครที่ทำให้การเจรจาพูดคุยภาคใต้ยุติเนี่ยผมคิดว่ารางวัลโนเบลไพรส์ด้านสันติภาพเนี่ยก็คงไม่เกินเลย
1: โอ้โหอันนี้ไม่ได้พูดเลยนะจริงๆผมเห็นด้วยอันนี้ผม
0: ไม่
1: ได
0: ้ว่าไอ้นี่จริงๆไม่เกินเลยนะครับนี่ความแรงมันเกิดมาตั้งแต่ปี2547-2004นะครับ
1: 22-23 ปีแล้ว
2: ค่ะอาจารย์สั้นๆนิดนึงนะคะคิดว่าทุกวันนี้ชัดเจนแล้วหรือยังว่าเราคุยถูกคนถูกกลุ่
1: ม
0: ผมว่าชัดเจนแล้ว
2: จะหมดเวลา
0: ผมว่าชัดเจนแล้วชัดเจนเพียงแต่ว่ามันก็ธรรมดาที่จะมีคนออกมาพูดว่าฉันเป็นตัวจริงตัวอะไรแต่ว่าแต่ผมว่ามันก็ชัดเจนแล้วแต่ว่าเราต้องคุยให้มีน้ำหนักแล้วก็สู่กันทิศทางกันอย่างไรคุยกันครับผมยังเชื่อว่าสังคมไทยคนที่นี
1: ่
0: ยังอยากอยู่กับประเทศไทยคนที่นี่ก็เป็นคนไทยเท่าๆกับพวกเราทุกคน
1: ใช่ครับ
0: ผมคิดว่าถ้าการกระบวนการพูดคุยแล้วมันยุติลงนำไปสู่การรีคอนเฟอเรชั่นอะไรมีการความสมานฉันท์ในสังคมขึ้นใหม่ได
1: ้
0: เราก็จะร่วมกันพัฒนาประเทศนี้ร่วมกันผมคิดว่ากำลังคนที่นี่มันเยอะ
2: ค่ะ
0: คนที่นี่คลอดเยอะนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีทรัพยากรบุคคลเยอะแต่คนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีลูกน้อยใช่ไหมครับแต่คนที่นี่ว่างไม่ได้นะครับว่างมีลูกอย่างเดียว
2: ค่ะโอกาสได้ค่ะได้ค่ะอาจารย
0: ์
2: เวลามีจำกัดจริงๆนะคะแต่ว่าขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้สละเวลามานะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: สังขารต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก่อนครับ
2: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกา35 นาทีช่วงท้ายของแชร์ล็อกข่าวเด็ดอยู่กับคุณเก๋ก็นั่งเหงาครับผม
2: ค่ะเอาละค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจากการไปตรวจสอบผลการลงมตินะคะจากคะแนนที่มีการลงคะแนนกันนะคะ
1: เรื่องเอกสิทธิ์ใช่ไหมเอกสิทธิ์คุ้มครอง
2: ใช่ค่ะมติไม่เห็นด้วยเนี่ย308เห็นด้วย126นะคะแล้วก็มีงดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย439เสียงค่ะ
1: ไม่ถึง500นะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยไปดูว่ามติที่ไม่เห็นด้วย308เสียงเนี่ยส่วนใหญ่ตามข่าวมีการรายงานว่าเป็นส.ส.ซีรัฐบาลที่โหวตไปในทิศทางเดียวกันมีภูมิใจไทยเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยรวม8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็126เสียงที่เห็นด้วยส่วนใหญ่เป็นส.ส.ซีกฝ่ายค้านค่ะก็ประกอบไปด้วยพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคไทยพรรคดี
1: แต่คนที่เรื่องนี้พรรคกล้าทำซึ่งอยู่ซีกฝ่ายค้านนะถูกไห
2: ม
1: ใช่ไหมคุณชนภัทรนะ
2: ใช่ค่ะอ่ะนะคะก็เนี่ยแหละค่ะเป็นมตินะคะส่วนงดออกเสียงเนี่ยก็จะมีเห็นว่าตามรายงานข่าวมีเป็นคุณจุติไกรฤกษ์ส.ส.พิษณุโลกจากภูมิใจไทยมีคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้นนะคะส่วนมติไม่ลงคะแนนเนี่ยก็จะมี3เสียง3เสียงด้วยกันมีคุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กทม.จากพรรคประชาชนมีคุณณัฐพงษ์นะคะสุมโนธรรมส.ส.สมุทรสาครจากพรรคประชาชนคุณสหสวัสดิ์คุ้มคงนะคะส.ส.ชลบุรีจากพรรคประชาชนแล้วก็อย่างไรก็ตามพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส.สองคนไม่ได้แสดงตนแล้วก็ไม่ได้รวมโหวตเช่นเดียวกันกับ6ส.ส.ของพรรคไทยรวมพลังด้วยค่ะ
1: ไม่แสดงตนเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะอ่ะละค่ะก็เดี๋ยวไปพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์

0: ราะห์กันเลยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูล
1: น
0: ะคะ
1: จ้าผม
0: ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองแล้วก็นโยบายนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับนักเหงาสวัสดีครับคุณเก๋คร
2: ับผมถามเป็นประวัติศาสตร์เลยอาจารย์เอ๊ะกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองนี่มันมีมานานยังอาจารย์
3: เอาผมเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับผมไม่ได้ผิดความคาดหมาย
0: ค่ะ
3: แล้วก็ขอชื่นชมพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย
2: ์
3: นะครับที่ยืนยันในจุดยืนเดิมถ้าเราจำได้ตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยสองพรรคนี้ก็ประกาศตัวว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำนะฮะเมื่อมาเป็นฝ่ายค้านแล้วต้องแสดงจุดยืนในเรื่องนี้นะครับทั้งสองพรรคก็
2: แทงสวนกล้าทำกัน
3: ยืมทางการเมืองเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมกันประเด็นที่สองต้องเรียนก่อนนะครับนะว่าเรื่องเอกสิทธิ์เนี่ยนะฮะมันมาจากถ้านักเหงาจำได้มันมาจากยุคการเมืองเผด็จการเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วนะครับที่มีการใช้ตำรวจในนามอัศวินน่ะนักเหงาอัศวินแหวนเพชร
2: แหวนเพชร
3: แหวนทอง
2: อ
3: ัศวินแหวนอะไรสารพัดน่ะนะครับ
2: ยุคจอมพลต่างๆนะยุคจอมพลต่าง
3: ๆสอส
2: ออ
3: ุ้มสอสออุ้มหายแล้วก็ไปยัดคดีสอส
2: อ
3: ไปดักจับหน้าสภาเพื่อไม่ต้องการให้สสเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่ในสภาก
2: ว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะเนี่ย
3: คือยุคนั้นน่ะมันคือการยัดคดีการใช้อำนาจทางการเมืองในการไปขัดขวางการทำหน้าที่ของ
2: สสในสภาน
3: ะครับเป็นคดีเป็นข่าวใหญ่โต
2: ใช่ใช่ใช่
3: นะครับสมัยต่อมาก็เลยมีการกำหนดว่าเพื่อไม่ให้ฝ่ายบริหารน่ะไปกลั่นแกล้งฝ
0: ่
3: ายการเมือง
2: ฝ่ายนิติบัญญัติ
3: ก็ให้บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นระหว่างที่เปิดสมัยประชุมเนี่ยนะครับไม่มีสิทธิ์เอาตัวไปดำเนินคดีใดๆทั้งสิ้น
2: เขาถึงเรียกว่าเอกสิทธิ์คุ้มครอง
3: ตัวไปก็ต้องมาทำหนังสือขออนุญาตกันก่อน
2: โ
3: อ้ท่านเขากับคุณเก๋เนี่ยไม่รู้หรือเปล่าว่าตำรวจสภาเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี
2: ้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย
3: ตำรวจก็จะเข้าไปจับสสกันในสภาด้วย
2: ใช่
3: นะครับก็เพราะเรื่องนี้แหละว่าต้องการที่จะรักษานะครับความมีอิสระในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติก็เลยไปเกิดตำรวจสภา
2: อ๋อ
3: นั่งเหงาว่าคุณเก๋จะเห็นได้ว่าตำรวจปกติจะเข้าสภาก็ต้องแลกบัตรนะครับปฏิบัติตามระเบียบของตำรวจสภ
2: าน
3: ะฮะแล้วเวลาทำหน้าที่ของสสในสภาอะไรพวกนี้นี่คืออำเขตขอบเขตอำนาจของตำรวจสภานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประวัติศาสตร์แต่ผมก็บอกแล้วว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่ใช่คดีการเมือง
2: ใช่สิ
3: มันเป็นคดีอาญา
2: อาญาแผ่นดิน
3: นะครับและได้มีการดำเนินการตามกระบวนการทางอาญามาแล้วก่อนหน้านี้
2: ใช่ไม่ใช่เพิ่งมาในสมัยประชุม
3: ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับเหตุผลของสสส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยผมกล้าใช้เลยว่าเลอะเทอะนะครับเลอะเทอะผมพูดตรง
2: ๆ
3: แล้วผมจะบอกนะครับสสปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่เคยไปค้นรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเก่าๆดูหรือยังไงนะครับผมจะบอกให้นะครับนักเหงาจำได้ไหมว่าปี2529
2: ปี2529
3: นายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกเปรมตินสูรานน
2: ท
3: ์ในปี2529เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรเคยมีมติส่งตัวสสไปดำเนินคดี
2: นี่ไง
3: มาแล้วครับ
2: ผมก็เลยจะถามเลยจ้าเป็นความรู้ให้ผู้คนเลย
3: ในคดีเช็คครับในคดีเช็คครับผมไม่เอ่ยนามท่านนะครับ
2: ไม่ต้องเอ่ยนาม
3: AI ไปถามได
2: ้
3: เป็นสสอุดรธานีนะครับเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
2: ใช่
3: นะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้ง500คนในสภาเอาตัดพวกสีส้มสีฟ้าที่เขาโหวต
2: ไปก่อน
0: ค่ะ
3: ผมจะบอกว่าไม่เคยไปดูรายงานการประชุมหรือยังไงนะฮะ
2: นี่ไง
3: มีคนมาถามผมว่าเอออาจารย์คุณโสพลตาลำเนี่ยไม่รู้เรื่องเหรอผมบอกว่าคุณโสพลน่ะแกไม่รู้เรื่องหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยแกยังไม่ได้เป็นสส
2: ใช่แกเป็นครูอยู
3: ่นะครับแล้วผมบอกว่าคนที่เป็นสสในช่วงเวลานั้นนะก็ต้องระดับปู่ชัยชิดชอบซึ่งปู่ชัยชิดชอบเป็นสสปี26แต่ปี29ที่เกิดเหตุการณ์ส่งตัวเนี่ยสอบตก
2: นะครับ
3: เรื่องนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาจากสสในช่วงเวลานั้นเลย
2: สุดยอดเลย
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสสที่ยกมือเนี่ยนะครับ

0: มือไม่ส่งตัว
1: ไม่ส่งตัว
0: นี้นะฮะผมก็พูดตรงๆนะ
1: ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมือง
0: เนี่ยไว้วางใจสิ่งที่ท่านพูดได้ยังไงว่าแหมเห็นปัญหาเรื่องอะไรนะออนไลน์เห็นปัญหาเรื่องสแกมเมอร์แล้วช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วเธอทั้งหมด
1: ไม่ได้ศึกษาเลยประวัติศาสตร์การเมือง
0: พูดเลยนะครับว่า2529เนี่ย
1: ครับ
0: ตอนนั้นส่งตัวไปเนี่ยคดีเช็คแค่นั้นเองนะ
1: ผมเรียนอยู่ปี3
0: คดีนี้ต้องบอกเลยครับคนละเรื่องแล้วผมก็พูดต่อนะครับการที่ส่งตัวไปเนี่ยสสที่ถูกส่งตัวไปท่านก็มีสิทธิ์ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม
2: ใน
0: ที่ตามรัฐนูลของท่านอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ไม่ได้มีอะไรที่จะไปละเมิดสิทธิ์อะไรท่านเลย
1: ไม่ได้เอาออกไปแล้วไปขังคุกเลยเมื่อไหร่นะใช่ไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: คดีอาญาแล้วผมมีประเด็นท้ายนะฮะคุณเก๋
2: ค่ะ
0: บรรทัดฐานเนี่ยนะครับเอามาอ้างเนี่ยนะครับด้วยครับว่าหนึ่งที่มาของบรรทัดฐานเนี่ย
1: คืออะไร
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วสองเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ในอดีตในเรื่องเดียวกันเคยเกิดขึ้นแล้วใช่หรือไม
1: ่
0: นะครับแต่คราวนี้ทุกคนก็เล่นมองข้ามกันไปหมดเอาบรรทัดฐานมาตีความเข้าข้างตัวเองโดยที่ไม่ได้รู้เลยโดยที่แกล้งทำเป็นไม่เข้าใจว่าที่
1: เจตนารมณ์ของเขาคืออะไรใช่ไหมอาจารย์เออนี่สำคัญนะ
0: ผมได้บอกว่าเราผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะต้องจารึกมติสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ไว้ในประวัติศาสตร์
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วอย่าไปแปลกใจครับว่าทำไมชาวบ้านชาวเมืองเขาถึงไม่เชื่อนักการเมืองทำไมชาวบ้านชาวเมืองเขาถึงบอกว่าไอ้เรื่องจริยธรรมที่นักการเมืองไม่ชอบน่ะมีไว้อย่างเงี้ยดีแล้วเพราะถ้าไม่มีนะครับพวกเองอ่ะจะทำตัวกันแย่ยิ่งกว่านี้อีก
1: ยิ่งจะออกทะเลไปมหาสมุทรเลยงั้นนะ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลานักการเมืองนะครับไปโทษว่าชาวบ้านไม่เชื่อใจนะครับทหารนะครับมองด้วยความหวาดระแวงนะครับผมก็บอกว่าก็มันก็ถูกส่วนหนึ่งแต่สาเหตุที่มันเกิดพฤติกรรมเช่นนั้นเนี่ยก็มันมาจากไหนล่ะก็มันมาจากมติสภาแบบวันนี้นี่แหละนะครับ
2: หรือเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยการที่สภายังคงยึดแล้วก็รักษาหลักการตามรัฐธรรมนูญเนี่ยค่ะแล้วก็มติที่ออกมาแบบนี้เนี่ยเรื่องของการคุ้มครองให้เอกสิทธิ์เนี่ยคือเขามองว่าอาจจะอีกหนึ่งเดือนก็จะปิดสมัยประชุมก็ยังสามารถเข้าสู่กระบวนการได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้
1: ค่ะเห็นว่าอีกแป๊บเดียวว่ากันแน่อีกเดือนกรกฎาคมก็ปิดสมัยนี้
0: คำถามคือว่าแล้วถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาขอเวลาอีกเดือนนึงได้ไหมฮะ
1: จะแทงสวนมาอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ที่ไม่ใช่สสเนี่ยคดีเดียวกันเนี่ยเอาผมถามหน่อย
1: เดี๋ยวแต่เดือนเลยจ้างวันเดียวก็ไม่ได
0: ้สมมติว่าผมเป็นสสแล้วนักข่าวกับคุณเก๋เนี่ยนะครับ
1: เป็นชาวบ้าน
0: แจ้งข้อกล่าวหาโดยดีไซน์เรา3คนนี้ร่วมกันปรากฏว่านะครับสภาบอกว่าอาจารย์จ๊ะเป็นสสอีกเดือนเดียวแต่ว่าคุณเก๋กับนักเหงาเนี่ยนะครับ
1: ตำรวจมา
0: ก็
1: หน้าบ้านเลย
0: ขบวนการเดียวกับผมอ่ะ
1: เออแล้วโอ้นี่เห็นชัด
0: แล้วทำไม
1: เห็นชัด
0: ถึงไม่ยกเว้นให้คุณเก๋กับนางเหงาด้วยอ่ะ
1: เพราะเป็นแค่ชาวบ้าน
0: ธรรมดาปฏิบัติกันได้ผมถามว่าการถูกตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยเฉพาะอาชญากรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับทางเทคโนโลยีที่เกิดใหม่เนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมันมีการเลือกปฏิบัติกันอย่างนี้เหร
2: อ
0: แล้วเวลาคนโดนหลอกคนโดนต้มเนี่ยนะครับคนหมดเนื้อหมดตัวเนี่ย
1: เขาหมดภายในวินาทีนั้นเลยว่างั้นได้นะ
0: มันรอ1เดือนหรือเปล่าม
1: ันไม่ได้รอสิมันวันเดียวเลยวันเดียวนั้นเนี่ย
0: ผมบอกว่าคุณเก๋ผมกล้ายืนยันครับเร
2: ื่อง
0: เนี้ยผมให้พวกที่โหวตวันเนี้ยอะไรนะ400กว่าเสียงเนี่ยด่าหน้ามาเถียงผมเลยมาเป็นรายบุคคลเลยมาพร้อมกันก็ได
1: ้
0: ไปค้นรายงานการประชุมด้วยกันเลย2529
1: ปี29ใช่
0: อย่ามาพูดว่าไม่เคยมีการปฏิบัติมาก่อน
1: มันมีนี่ไงผมถึงบอกเบรกที่แล้วผมบอกว่าผมจะเตรียมถามอาจารย์เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันมี
0: และผมพร้อมที่จะเปิดตัวอดีตสสที่เขาโหวตในช่วงเวลานั้นได้ด้วย
1: เออเหรอโอ้โห
0: มีตัวบุคคลยืนยันยังมีชีวิต
1: ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่มีของเก้าเนี่ยแต่แก่เท่าแล้วล่ะ
0: ผัดกันเจ้าหลังในเรื่องนี้เพราะอะไร
1: เ
0: ฮ้ยรอบนี้เว้ยเราก็อ้างเรื่องเอกสิทธิ์รอบหน้าเผื่อพวกเราโดนบ้างมันก็จะได้เก่าหลังให้เราด้วย
1: ผัดกันเก่าหลัง
0: ถามว่าอ้าวแล้วชาวบ้านชาวเมืองที่เขาตกเป็นเหยื่อแบบอาชญากรรมทำนองนี้อ้าวแล้วใคร

0: แล้วใคร
1: ช่วยเขาเลย
0: ดูแลเขา
1: เขามีเอกสิทธิ์อะไรวะงั้นเนี่ยนะท่านชาวบ้าน
0: ผมย้ำนะครับว่าเอกสิทธิ์ส.ส.ในเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปคือเรื่องของการใช้อำนาจรัฐไปกัน
1: ใช่ใช้ตำรวจไปอุ้มเอาทำไมนู่น
0: น่ะนี้เนี่ยนะครับคุณเก๋ก็ทราบดีว่าการใช้อำนาจรัฐ
1: ไม่ได
0: ้เนี่ยนะครับมันไม่ง่าย
1: ใช่
0: ผมพูดตรงๆนะวันนี้เจ้าตำรวจจะยืนอยู่ข้างหน้าสภาไปดักจับส.ส.ไม่มีตำรวจ

0: 9นะครับที่ยังไปดักดานกับข้อมูลเก่าตั้งแต่นู้นนะ50 60ปีที่แล้วโดยไม่ดูเลยว่า1สังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วและ2เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติในการส่งตัวมาแล้วเมื่อปี2529ครับ
1: ไม่ใช่ว่ายึดเอกสิทธิ์ยังไงก็ยึดอย่างนั้นแต่จริงๆอ่ะเขาเคยโดนส่งตัวไปแล้วตั้งแต่ปี29
0: ผมอยากจะบอกว่านะครับไอ้ตัวอย่างดีๆเนี่ยขยันทำเท่าไปเถอะนะครับไอ้ตัวอย่างแย่ๆเนี่ยลดน้อยลงไปเรื่อยๆชาวบ้านจะได้เชื่อถือศรัทธาผมเนี่ยนะครับไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องของพวกที่ไม่อยากได้ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเอาไปขยายผลว่าสุดท้ายนักการเมืองเนี่ยก็อุ้มกันเองนะครับผมเนี่ยเห็นแก่ความเป็นประชาธิปไตยว่าเฮ้ยประชาธิปไตยเนี่ยมันมีพัฒนาการได้กฎเกณฑ์ต่างๆก็เปลี่ยนได้กฎหมายมันก็เปลี่ยนได
2: ้
0: นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสภาไทยไม่เคยทำก็ปี29ก็ทำผมถึงได้บอกเลยว่าพวกที่โหวตให้วันนี้ด่าหน้ามาเถียงผมเลยด่าหน้ามาเลยผมมีพยานบุคคลยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกมาเลยฮะว่าสภาไทยไม่เคยทำเรื่องนี้ไม่จริงครับ
1: เคยทำมาแล้ว
3: อาจารย์แล้วอย่างนี้เนี่ยผลมติที่มันออกมาแบบนี้เนี่ย
1: อ่
3: ะมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานเดิมเน
1: า
3: ะเพราะว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแต
1: ่
3: มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงใหม่ขึ้นมาได้ไหมสำหรับประเด็นเนี้ยเรื่องของแนวคิดเรื่องของ
1: หรือมันจะหายไปตามสายลมไปอาจารย
0: ์ผมพูดตรงๆนะฮะก็ถ้าไม่มีเรา3คนเนี่ยก็คงจะหายไปจากสายลมแล้ว
1: ก็คงเกลียดเราอยู่พอสมควร
0: ใช่ไหมแล้วผมไม่เอาข้อมูลมาบอกว่าปี2529เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ
1: ์
0: ที
1: ่
0: ส่งตัวไปในระหว่างสมัยประชุมแล้วด้วยคดีที่เบากว่าคดีนี้
1: ใช่ไหม
0: นะฮะแล้วผมก็เรียนย้ำ
1: คดีเช็คเองตรงนั้นอ่ะ
0: ผมก็ได้อธิบายที่มาที่ไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาถึงต้องมีบทบัญญัติเรื่องนี้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับข้อหาที่ท่านสสกฤษโดนกล่าวหาเลยคนละเรื่องใครช่วยมาบอกสิครับว่าคดีที่ท่านสสกฤษถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นคดีการเมืองไปบอกมาเลยเพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ
1: มันไม่เกี่ยวกับอะไรกับ
0: เรื่องของท่านเลย
1: กับสภาของท่านเลย
0: โหวตนายกไม่โหวตนายกจะแสดงความเห็นทางการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เลยคดีนี้นี่คดีอาญาปกติเลย
3: ค
1: ่
3: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ในเมื่อสภาปี29
1: เ
0: ขาก็ใช้หลักวิธีคิดแบบนี้อ่ะ
1: ก็คือ
0: แล้วสภาปี29นะครับทำไมไม
1: ่
0: แหกข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
1: 40ปีเต็มเป๊ะเลยอาจารย์
0: ลึกลับอะไรเลยก็พอผมพูดปุ๊บนั่งเหงาอ๋อเลยอ่ะก็แสดงว่าเหงาจำได้
1: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยผมเบรกก่อนเนี่ยผ
0: มจะมา
1: ไม่ผม
0: หงิดอยู่ใช่มั้ย
1: ผมบอกกับน้องเก๋กับท่านผู้ฟังแล้วผมบอกผมจะถามมาจ้า2เรื่องคือประวัติศาสตร์ว่าเหตุที่มาที่ไปของไอ้เค้าเรียกว่าเรื่องเอกสิทธิ์เนี่ย1จริงๆผมก็พอรู้อยู่ละ2ก็คือว่ามีใครมั้ยที่เขาว่ายกให้ตำรวจไปซึ่งมันก็มีไง
0: ต้องมีครับ
1: เรื่อง
0: น
1: ี้
0: ของเต้าน่ะก็ผมก็บอกว่าเรื่องนี้ผมเอ๊ะมาจนผมต้องไปพบสสปี29อ่ะซึ่งตอนนี้ท่านก็อาวุโสมากแล้ว
1: ใช่40ปีแล้ว
0: ท่านก็เล่าให้ฟังผมก็ถามท่านเลยบอกอ้าวแล้วคุณโสพลไม่รู้เรื่องเหรอครับพี
1: ่
0: ท่านบอกอ๋อตอนนั้นโสพลยังไม่ได้เป็นสส
1: ยังเป็นครูอยู่เลย
0: บอกอ้าวแล้วปู่ชัยไม่รู้เหร
1: อ
0: ท่านบอกว่าปี29ปู่ชัยสอบตกอ้าวก็เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าใครอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยผมมีพยานบุคคลยืนยันเป็นอดีตสสปี29และเป็นคนที่ร่วมโหวตให้ส่งตัวสสไปดำเนินคดีเช็ค
1: อันนั้นเป็นคดีส่วนบุคคลเองนะเช็คเนี่ยคือส่วนบุคคลเอง
0: นี่ไงฮะก็เลยเอามาเล่าตอบคำถามคุณเก๋ไงที่คุณเก๋ถามว่าพอมติออกมานี้จะเป็นยังไงผมบอกว่าก็ถ้าไม่มีเรา3คนก
1: ็
0: The answer my friend is blowing in the wind นะครับคำตอบอยู่ในสายลมนะครับ
3: เอ๊ะอาจารย์แต่ถ้ามองอาเก๋ก็พยายามจะถามหลายๆมุมนะหรืออาจจะแบบว่าเขาก็อาจจะมีมติที่ออกมาอาจจะมองว่าแบบคือยืนยันแหละว่าไม่ใช่เป็นการปกป้องตัวบุคคลแต่ว่าเป็นการคุ้มครองเรื่องของหลักการแล้วก็การทำหน้าที
1: ่
3: อะไรแบบนี
1: ้ยังไง
0: ก็
1: เห็นด้วยไหม
0: ผมยิ่งฟังแบบนี้ยิ่งฝืดเข้าไปใหญ่ ก็ผมถึงบอกว่าเราปกป้องหลักการก็เรื่องการแก้ทางการเมืองใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เพราะหลักการมันคือตอนนั้นเจตนารมณ์
0: พวกที่โหวตวันนี้คนไหนช่วยมาบอกได้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้งทางการ

0: ืองยังไงบอกมาเลย
1: มันไม่ใช่คดีทางการเมือง
0: คุณสิทธิ์นะครับไปอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินรัฐบาลเลยแกล้งบอกมาเลยครับ
1: ซึ่งก็ไม่ใช่
0: คุณสิทธิ์ไปมีเรื่องมีราวกับรัฐมนตรียุติธรรมรัฐมนตรียุติธรรมเลยแกล้ง
1: ก็ไม่ใช่
0: ก็อภิปรายมาสิครับแต่ไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยหลักการแบบนี้หลักการที่อ้างก็หลักการที่เข้าข้างตัวเองก็ผมถึงบอกมันจะไม่เข้าข้างตัวเองได้ไงคุณเก๋ก็ประวัติศาสตร์ปี29แค่40ปีอะอยู่ในสภาแท้ๆยังบอกไม่รู้อะผมยังรู้เลย
2: ย
0: ิ่งแปลกสอสอเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าแล้วจะให้ประชาชนเขาเชื่อถือศรัทธาได้ยังไงเพราะสภาเราเป็นแบบนี้แหละครับพวกนิยมอำนาจนอกระบบเขาถึงเห็นช่องว่างเขาจิ้มเมื่อไหร่ก็ถูกเมื่อนั้นเช่นเขาจิ้มว่าเฮ้ยสอสอมันไว้ใจไม่ได้มันมีแต่คลิปที่จะไม่ดีไม่งามต่อบ้านเมืองเขาพูดอีกก็ถูกอีกเพราะพฤติกรรมเราเนี่ยจำแนกแยกแยะไม่ออกไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังค
1: ม
0: นะครับโดยข้อเท็จจริงอะเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหลักการเรื่องเอกสิทธิ์อะไรที่อายกมาอ้างเลยคนละเรื่องเลยนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยผลประโยชน์ส่วนตัวผัดกันเกาหลังล้วนๆนะครับอันนี้พูดด้วยความพูดด้วยความด้วยการที่ลงแรงไปตามหาคนอะที่ดูเด็ก
1: ก็ใช่เนี่ย
0: รถไปตามจังหวัดนะไปหาพยานคนอะ
1: โอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยจริงมันก็ตรงกับที่ผมเตรียมที่จะถามอาจารย์นี่เนี่ยสองเรื่องเนี่ยแสดงว่าอาจารย์ต้องทำบ้านมาแบบที่เราไม่ได้เกาหลังเลยนะผมไม่ได้ไลน์คุยกับอาจารย์กันเลยนะ
0: ผมขอใช้เวลาสั้นๆนิดเดียวนะครับเมื่อวานนี้เห็นข่าวนายใหญ่ไปรายงานตัว
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่สำนักงาน
1: ที่
0: ปอบพืชก็เห็น
1: มีอะไรก็สิบ
0: ภาพดีนะครับแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็น่าจะทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้อีกเยอะนะครับใครเป็นแฟนคลับนายใหญ่ฟังผมช้าๆชัดๆนะครับ
1: ว่า
0: วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรเนี่ยนะครับ
1: สิ้นเดือนพฤษภา
0: เห็นถ้าคิดถึงนายใหญ่อยากให้นายใหญ่มารับใช้บ้านเมื
1: อง
0: นะครับอยากให้นายใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ก
1: ็
0: ทำบุญทำทาน
1: เอาวันวิสาขาที่วันพระใหญ
0: ่ปัดตักบาตรหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวทรงนะครับอนุโมทนาบุญนะครับไปช่วยนายใหญ
1: ่
0: นะครับเพื่อให้นายใหญ่ท่านมีเรี่ยวแรงในการที่จะมาทำงานเพื่อประโยชน์บ้านเมืองในบทบาทที่เหมาะสมต่อไป
1: จะขึ้นอีกเหรอจะขึ้นอีกเหรอขึ้นอีกทีเหรอจะขึ้นพูดอีก
0: ผมนะครับว่าถ้า FC นายใหญ่นะครับช่วยกันทำบุญบริจาคแล้วก็ส่งใจมาให้นายใหญ่เนี่ยนะครับกุศลมันจะมาถึงนายใหญ่แล้วก็อะไรที่เป็นเรื่องดีๆฮะมันจะต้องส่งผลดีต่อนายใหญ
1: ่
0: นะครับ
1: แล้วถ้านายใหญ่ขึ้นเวทีมันจะส่งผลดีต่อประชาชนไหมล่ะอาจารย
0: ์แหมนะคนเราเนี่ยนะถ้ามีความหวังดีต่อชาติบ้านเมื
1: อง
0: แล้วก็ในเนี่ยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ใครมีเวลานะครับก็มีเวลาก็ตักบาตรทำบุญ
1: อ้าววันพระใหญ่ที่วันวิสาขะวันอาทิตย์อ่ะ
0: นั่นแหละก็ทำบุญก็
1: จันทร์เพ็ญ
0: เข้าวัดแล้วก็อนุโมทนาบุญไปให้นายใหญ่ว่าขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงได้กลับมาช่วยเหลือชาติบ้านเมืองโดยเร็วโดยด่วนโดยพลันก็ทำซะเพราะว่าผลบุญเนี่ยฮะมันจะส่งผลดีนะครับคนคิดดีทำดีสะสมผลบุญยังไงผลก็ออกมาดี
1: เฮ้ยอีกกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะถอดกำไรเอ็มเนี่ยอาจารย์สามเดือน
0: ไม่ทราบฮะลืมไปแล้ว
1: มากี่สามเดือนผมก็บอกใส่กำไรสี่เดือน
0: ด้วยความที่คำว่านายใหญ่นายน้อยเนี่ยผมเป็นคนบัญญัติขึ้นมาเนี่ยผมเห็นหน้านายใหญ่แล้วผมคิดถึงเพราะผมคิดถึงก็เลยเอ๊ะวันอาทิตย์นี้เป็นวันพระใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่วันวิสาขะ
0: ก็เลยคิดว่าเนี่ยเราก็อยากให้นายใหญ่ท่านได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหลังจากที่เจอเรื่องที่มันเจอความโชคร้ายมาเจออะไรต่างๆเรื่องร้ายๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นหน้านายใหญ่ทางข่าวแล้วก็ดีใจสุขภาพท่านแข็งแรง
1: ม
0: ีความฟิตก็เลยชวน FC นายใหญ่ทั้งหลายนะครับก็ร่วมกันนะครับทำบุญทำกุศลอนุโมทนาบุญไปให้นายใหญ่ท่านก็จะได้รับผลดีด้วย
1: แล้วพรรคสีแดงก็จะฟื้นตัวตามนายใหญ่ไหมเนี่ย
0: ผมนะครับการทำความดีเนี่ยผลแห่งความดียุคนี้มันตอบแทนเร็ว นะครับทำดีเข้าไว้นะฮะแล้วความดีจะตอบแทนในเวลาอันรวดเร็ว
2: ค่ะได้ค่ะขอบคุณอาจารย์จ้ามากเลยค่ะ
1: รถครบรถวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์จ้าครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรีโยกูนะครับ
2: เราสองคนลาไปเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
1: 100.5คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

0: ด้วยสาระและสำราญฝากเรียงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังคีตกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเขามุคณีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยลำนำแห่งความเป็นไทยเราเดินเคียงคู่กันไปในรูปแบบของเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยรวมไปถึงเพลงไทยสากลทำนองไทยซึ่งเป็นหลักของรายการเราด้วยนะครับรายการนี้นำเสนอโดยสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัทอทมทจำกัดมหาชนนะครับ
2: ลาวเสียงทีนี่ถือเป็นเพลงที่นิยมกันมากในกลุ่มเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับในกลุ่มเพลงไทยสำเนียงลาวที่อยู่ในยุคสมัยเมื่อประมาณสัก60ปีก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายสิบเพลงเลยแล้วในจังหวัด2ชั้นเนี่ยอยู่ในเรื่องพระลอเนี่ยใช้บรรเลงขับร้องกันมากแต่ที่โดดเด่นต้องถือว่าโดดเด่นออกมาเป็นเอกเทศเลยเนี่ยก็จะมีลาวดวงเดือนลาวคำหอมลาวดำเนินทรายแล้วก็ลาวเสียงทีที่ถูกนำมาบรรเลงอย่างเรียกว่าแยกเป็นพิเศษแล้วก็ถูกนำมาเป็นเพลงเถาด้วยนะครับจะเช่นลาวสิงเทียนเถาที่จะนำเสนอเป็นเพลงแรกที่นำเสนอเพลงเถาด้วยเพราะว่าในเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงนั้นได้แยกย้ายกันนำทำนองเพลงลาวสิงเทียนเนี่ยตราจังหวัดต่างๆไปปรุงแต่งครับไม่ว่าจะเป็น3ชั้น2ชั้นเพราะนั้นเราก็เลยต้องนำทำนองเพลงลาวสิงเทียนเถาเป็นตัวตั้งตั้งแต่เพลงแรกเลยเพลงลาวสิงเทียนเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงเนี่ยตราจังหวัด2ชั้นทำนองเก่านะครับเป็นเพลงสำเนียงลาวใช้หน้าทับสองไม้ก็ใช้บรรเลงกันอยู่มานานแล้วโดยไม่ได้นักดนตรีที่ท่านแต่งทำนองเอาไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อเพลงจนทั้งมีวันหนึ่งวงการละครเขานำทำนองไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครโดยเฉพาะท่อนแรกเนี่ยเขาบรรจุบทร้องเอาไว้ว่าเจ้าสาวโคมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกราบเข้าหาทีนี้คนทั่วไปได้ยินไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีนักร้องหรือผู้ฟังก็เลยเรียกชื่อตามนักเนื้อร้องไปเลยว่าเพลงลาวเสียงเทียนจนปัจจุบันนี้นะครับเรียกกันติดกันไปเลยว่าลาวเสียงเทียนเม็ดเพลงไทยเดิมมันมีหลายเพลงซึ่งผู้ฟังตั้งชื่อนะครับอย่างเช่นเพลงเขมรเซโยกเนี่ยสมเด็จครูท่านตั้งชื่อไว้ว่าเขมรกล่อมลูกแต่เนื่องจากเนื้อร้องขึ้นต้นว่าบรรยายความตามท้ายเสด็จญาติยังไซโยกประพาสพนาสนผู้ฟังก็เลยตั้งชื่อว่าเขมรไซโยกเห็นไหมครับอย่างลาวดวงเดือนเนี่ยพระองค์เพ็ญพัดพงศ์นะกรมหมื่นพิชัยมีหินทรดมท่านทรงตั้งชื่อไว้ว่าลาวดำเนินเกวียนนะครับเติมนี้จากเนื้อร้องในขึ้นต้นในคำแรกว่าโอ้ละหนอดวงเดือนเลยคนฟังก็เลยตั้งชื่อว่าลาวดวงเดือนนะครับเหมือนกับเพลงลาวเสียงเทียนเหมือนกันสามเพลงเนี่ยเป็นเพลงซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ผู้ฟังตั้งชื่อนะครับแล้วก็เรียกตามกันมาจนเป็นบทบัญญัติไปเลยนะครับคล้ายๆกับศัพท์แสลงซึ่งเมื่อ50-60ปีก่อนเนี่ยห้ามพูดมาหยาบคายไม่เพราะแต่ผลที่สุดจะทนกระแสการพูดของเยาวรุ่นหรือว่าประชาชนไม่ได้เพราะพูดกันจนติดปากนะครับพจนานุกรมก็เลยต้องบรรจุเพลงชื่อศัพท์แสลงเหล่านั้นไว้เป็นศัพท์ภาษาไทยด้วยก็ที่เดียวกับชื่อเพลงต่างๆเหมือนกันนะครับ

บางทีก็มีการเปลี่ยนแปลงกันไปตามยุคสมัยที่การที่มาขยายเป็นเพลงลาวเสียงเทียนเถานี่ก็เป็นฝีมือของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครับท่านได้แต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมทั้งเที่ยวเปลี่ยนเมื่อปีพ.ศ. 2471แล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพ.ศ. 2476โดยแต่งทำนองให้เป็นสำเนียงภาคเหนือแล้วก็แต่งทำนองทางเปลี่ยนทั้ง2ท่อนของอัตราจังหวะ3ชั้นและ2ชั้นครับถ้ามีการขับร้องในบทร้องมักจะนำมาจากบทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์พระราชินีพลในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ดีพลเสศนะครับแต่ถ้ามีบทร้องคงจะมีความยาวร่วมๆครึ่งชั่วโมงเลยก็เพลงนี้ยาว20กว่านาทีนะครับทีนี้อยากให้ฟังกันเยอะๆในคืนวันนี้ก็เลยผมตัดมาเพราะว่าวันนี้เราจะฟังทำนองกันเป็นตัวตั้งนะครับผมก็เลยนำลาวสีเทียนเถาซึ่งบรรเลงในวงโมโหรีมาเสนอให้ฟังท่านผู้ฟังจะได้ฟังกัน3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวให้ชัดเจนไปเลยขอเชิญรับฟังครับ

บทเพลงลาวเสียงเทียนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับอย่างที่เคยเรียนให้ทราบไว้กุศลเขมรพวงเถานะครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยทราบในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องเล่าให้ท่านฟังกันเพราะว่ารายการของเรานั้นมีผู้ฟังมากมายบางท่านไม่ใช่นักดนตรีไทยเดิมไม่ใช่นักดนตรีไทยไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องเพลงไทยมาก่อนแต่ท่านชื่นชอบเพลงไทยสักคนยุคเก่าๆแล้วก็มาฟังรายการของเราแล้วก็ชื่นชอบเพลงไทยเดิมขึ้นมาแต่ท่านก็อยากทราบนะครับอย่างเช่นเถานี่ก็คือการเรียงร้อยไว้ด้วยอัตราจังหวะเหมือนกระถอปินโตนะครับเรียงร้อยกันข้างบนก็เป็น3ชั้นตรงกลางก็เป็น2ชั้นข้างล่างก็เป็นชั้นเดียวคืออัตราจังหวะ3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวก็มีความลดหลั่นของอัตราจังหวะความช้าความเร็วต่างกันนะครับชั้นเดียวเร็วที่สุด2ชั้นก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึง3ชั้นก็ช้าที่สุดเท่านั้นเองครับเหมือนกับเป็นถ้าคิดเป็นตัวเลขนะถ้าชั้นเดียวก็เท่ากับ2นะครับ2ชั้นเท่ากับ4นะครับพอ3ชั้นก็เท่ากับ8ทวีคูณความช้าขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่าตัดลงก็จะเป็นการตัดทอนความเร็วให้เร็วขึ้นเท่านั้นเองอย่างราวเสียงเทียนเถาที่จบลงไปนี่ครับก็เรียงร้อยด้วยราวเสียงเทียน3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวทีนี้ก็มาถึงบทเพลงราวเสียงเทียนซึ่งปรุงแต่งขึ้นมาโดยฝีมือของนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์ที่อยู่ในกลุ่มของเพลงไทยสากลไม่ว่าจะเป็นของกรมสัมพันธ์ซึ่งเราเรียกกันว่าวงสังคีตสัมพันธ์บรรเลงร่วมกันทั้งไทยเดิมและไทยสากลทั้งดนตรีไทยทั้งดนตรีสากลหรือว่าเป็นแนวของสังคีตประยุกต์ซึ่งบรรเลงได้ตามรูปแบบไม่เรียกว่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์จะบรรเลงสลับสับเปลี่ยนกันอย่างไรก็ได้แต่ทำนองก็เป็นทำนองไทยเดิมนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเสียงเทียนเสียงรักและบุษบาเสียงเทียนนะครับเสียงเทียนเสียงรักนี่เป็นแนวสังคีตสัมพันธ์นะครับเพราะเกิดจากกรมสัมพันธ์ฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์นะครับครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้ประจุทำนองครูธนิตผลประเสริฐนำทำนองเพลงราวเสียงเทียนเนี่ยตราจังหวะ3ชั้นของคุณครูลุงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงมาปรุงแต่งนะครับเพลงนี้ขับร้องคู่นะครับสังเกตถ้าว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นเนี่ยมักจะขับร้องคู่เพราะมันมีลีลาของทำนองที่มันละเอียดมากขึ้นสลับซับซ้อนมากขึ้นเหมาะสำหรับจะขับร้องคู่นะครับคุณวินัยจูระบุษบาขับร้องคู่กับคุณชวลีช่วงวิทย์นะครับส่วนเพลงที่2บุษบาเสียงเทียนเพลงนี้คุณศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องนะครับก็อยู่ในแนวของสังคีตประยุกต์หรือว่าในแนวของเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งนะครับคุณศักดิ์เกิดสิริท่านนำทำนองเพลงราวเสียงเทียนเนี่ยตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งนะครับเพลงบุษบาเสียงเทียนถือว่าเป็นเพลงที่อยู่ในยุคแรกๆของเพลงราวเสียงเทียนที่อยู่ในแนวไทยสากลเลยนะครับเพราะเพลงนี้รู้จักกันมานานบุษบาเสียงเทียนขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์นะครับก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงไทยสากลซึ่งนำทำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งแล้ววันนี้นำเพลงราวเสียงเทียนเผาเป็นตัวตั้งนะครับเรียกว่าราวเสียงเทียนเป็นตัวตั้งแล้วก็แยกย้ายไปเป็นเพลงไทยสากลเพลงต่างๆกันเพลงแรกเสียงเทียนเสียงรักครับจากทำนองเพลงราวเสียงเทียน3ชั้นคุณวินัยจูรสปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องเพลงที่2บุษบาเสียงเทียนจากราวเสียงเทียนอัตราจังหวะ2ชั้นคุณวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ขับร้องครับ

เสียงเทียนเสียงรักและบุษบาเสียงเทียนก็ผ่านไป2เพลงแล้วนะครับจากทำนองเพลงลาวเสียงเทียนทั้ง2เพลงแต่ว่าแยกย้ายอัตราจังหวะกันมาประพันธ์นะครับเพลงแรกเสียงเทียนเสียงรักมาจากเสียงเทียน3ชั้นส่วนบุษบาเสียงเทียนนั้นมาจากเสียงเทียน2ชั้นทีนี้ก็มาจับคู่เหมือนกันครับแต่จะนําเสนอ2ชั้นก่อนแล้ว3ชั้นตามมานะครับอีกคู่นึง2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเสียงเทียนและเสียงเทียนเสียงรักนะผู้ฟังงงเสียงเทียนเสียงรักอีกแล้วไอ้ตรงนี้แหละครับในชื่อของเพลงไทยสากลเนี่ยมันจะมีความซ้ำซ้อนกันหลายสิบเพลงเลยนะครับบางเพลงมีชื่อเดียวกันเนี่ยไปประพันธ์เนื้อร้องต่างกันทำนองต่างกันแล้วก็ไม่ใช่นักร้องท่านเดียวกันด้วย 4-5 เพลงเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นสาเหตุใดนะครับและส่วนใหญ่จะอยู่ในสมัยใกล้ๆกันด้วยนะครับคือนักประพันธ์ท่านแต่งขึ้นมาท่านโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไม่รู้จักกันนักประพันธ์ท่านก็ต่างคนต่างทำงานนะครับแล้วเวลาไปบันทึกเสียงก็ต่างคนดับบันทึกเสียงคนละห้องอัดเสียงไม่รู้เรื่องกันแต่ปรากฏผลงานเพลงออกมาอ้าวไม่ชื่อเหมือนกันหมดนะครับชื่อคล้ายๆกันหมดเลยอย่างเช่นเสียงเทียนเสียงรักนี่เหมือนกันเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนเสียงรักเป็นของสังคีตสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นลาเสียงเทียน3ชั้น2เพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเสียงเทียนและเสียงเทียนเสียงรักเพลงแรกเสียงเทียนนั้นครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้อยู่ในชุดสังคีตสัมพันธ์นะครับครูเอื้อท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ2ชั้นมาปรุงแต่งก็ให้คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องส่วนเพลงที่2เสียงเทียนเสียงรักนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะครับคุณสง่าอารัมพีท่านนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ3ชั้นมาปรุงแต่งและท่านก็ให้เพื่อนรักของท่านคือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ได้การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีขับร้องเพลงที่2นะครับเสียงเทียนเสียงรักก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงที่อยู่ในทำนองเพลงลาวเสียงเทียนอีก2เพลงครับเสียงเทียนเพลงแรกจากทำนองเพลงลาวเสียงเทียน2ชั้นคุณมันธนาโมรากุลเป็นผู้ขับร้องเสียงเทียนเสียงรักเพลงที่2จากทำนองเพลงลาวเสียงเทียน3ชั้นคุณชายถนัดศรีเป็นผู้ขับร้องครับ

ก็จบลงไปอีก2เพลงแล้วนะครับในแนวของลาวเสียงเทียนท่านผู้ฟังคงจะไม่เบื่อนะครับในการที่จะฟังเพลงทำนองเดียวกันซ้ำๆทั้งชั่วโมงเนี่ยผมว่ามันมีความคล้อยตามของอารมณ์ที่สดชื่นนะครับมันเหมือนกับว่าเรานั่งมองนกบินเนี่ยถ้านกบินผ่านเราไปตัวนึงเนี่ยเราจะมีความสุขว่าฟ้ามันว่างออกมาทันทีเลยอยากเห็นนกบินอีกสักตัว2ตัวเป็นแถวแถวๆกันไปมันจะมีความรื่นรมมากขึ้นเหมือนกับเพลงทำนองเดียวกันเนี่ยบางครั้งเราฟังเพลงลาวเสียงเทียนเพลงแรกไปแล้วเนี่ยแหมมันจะมีความไพเราะเลยอยากฟังอีกสักเพลงหนึ่งแต่กลับมาได้ฟังในทำนองเดียวกันแต่คนละเนื้อคนละนักร้องบรรเลงแตกต่างกันมันก็เลยมีความสึกแหมมันอยู่ในอารมณ์เดียวกันแต่ว่ามันมีหลายรสมันก็เป็นการที่น่าฟังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับทีนี้ต่อไปเรามาฟังเพลงลาวเสียงเทียนต้นแบบมากคือเพลงลาวเสียงเทียนในอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเมื่อกี้เราฟังเถาไปแล้วนะครับมันเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลทั้ง3ชั้น2ชั้นเลยต่อไปลาวเสียงเทียน2ชั้นครับก็ไล่ฟังตั้งแต่ตอนต้นแล้วตอนนี้ต้องไล่ฟังอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะงงๆกันนะครับเดี๋ยวจะไม่ทราบว่า3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวนั้นอันไหนแน่เพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่าสำเนียงลาวนะครับใช้หน้าทับ2ไม้เดิมทีเดียวเนี่ยนักดนตรีท่านแต่งเอาไว้แต่งเพลงแต่ทำนองอย่างเดียวไม่ได้ตั้งชื่อเพลงด้วยจนกระทั่งวงการละครเนี่ยเขานำทำนองไปบรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครเนี่ย

มีท่อนแรกของบทร้องก็บรรจุเอาไว้ว่าเจ้าสาวกรมเวียนเสียงเทียนถวายขอน้อมกายก้มกล่าวเข้าหาที่ผู้ที่ฟังได้ยินได้ฟังกันก็เลยเรียกชื่อตามกันไปเลยว่าลาวเสียงเทียนติดหูมากกว่าเรียกกันมาจนทุกวันนี้นะครับสัก60กว่าปีมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงนิยมมากเพลงหนึ่งนะครับถูกนำไปใช้เยอะมากลาวเสียงเทียน2ชั้นครับเป็นการบรรเลงด้วยวงมโหรีครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังบทเพลงลาวเสียงเทียนเนี่ยตราจังหวัดสองชั้นซึ่งบรรเลงโดยวงมโหรีจบลงไปแล้วนะครับก็เนี่ยอันนี้เป็นตัวตั้งอีกตัวนึงนะครับซึ่งนำมาผูกพันให้คุณฟังฟังในวันนี้ท่านผู้ฟังจะได้ไม่ลืมว่าทำนองเพลงลาวเสียงเทียนนั้นของแท้เป็นอย่างไรแล้วก็เพลงที่นักทำมาปรุงแต่งเป็นเพลงไทยสากลต่างๆนั้นเหมือนกันไหมนะครับเรียกว่าผมว่าท่านผู้ฟังฟังเพลงลาวเสียงเทียนสองชั้นเมื่อสักครู่นี้ที่วงมโหรีบรรเลงเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะร้องตามนะครับแต่ร้องตามในแนวของตัวเองเสียงเพียงคุณบรรทนานุบุษบาเสียงเพียงคุณวงจันทร์ก็ได้นะครับมีหลายเพลงซึ่งในทำนองเดียวกันนี่นะครับต่อไปสองเพลงที่อยู่ในทำนองเพลงลาวเสียงเทียนนะครับอันนี้จะเป็นทำนองสองชั้นชื่อว่าสงกรานต์น้ำตาและนิราชนุชสงกรานต์น้ำตานี่ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของคุณอาจินปัญจพันธ์นะครับในชั่วโมงแรกที่นำเสนอในเพลงปริญญาชาวนาของทำนองเพลงเขมรพวงไปแล้วคุณอาจินท่านมักจะแต่งนวนิยายหรือว่าเรื่องสั้นที่อยู่ในแนวของสะท้อนสังคมนะครับอย่างเช่นชุดเหมืองแร่นะครับท่านเป็นผู้จัดทำหนังสือฟ้าเมืองไทยก่อนหนังสือฟ้าเมืองไทยนี่ก็กำเนิดนักเขียนขึ้นมาหลายสิบท่านเป็นศิลปินแห่งชาติก็หลายท่านนะครับด้วยฝีมือของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะครับเพลงสงกรานต์น้ำตาลนี่ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คุณอาจินปัญจพันธ์นำมาผูกขึ้นและท่านก็นำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนสองชั้นมาปรุงแต่งให้คุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องครับส่วนเพลงที่สองนิราชนุชเพลงนี้ดังมาเกือบ60ปีแล้วครับดังมากเลยสมัยที่คุณจรินทร์นันทนาครกับคุณสุเทพบุญคำแหงเข้าวงการใหม่ๆเพลงนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็ได้ยินเพลงนี้แล้วครูปอวรานนท์ครับท่านเป็นผู้ประพันธ์ทั้งเนื้อร้องและทำนองครูปอวรานนท์ท่านแต่งเพลงนี้แรกนุชโดยนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนในตราจังหวัดสองชั้นมาปรุงแต่งให้คุณจรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องขอเชิญรับฟังครับบทเพลงซึ่งนำทำนองเพลงลาวเสียงเทียนอีก2เพลงมาปรุงแต่งครับสงกรานต์น้ำตาจากคุณธานินทร์อินทรเทพและนิราชนุชจากคุณชลินนันทนากรครับ

็จบบทบาทของเพลงลาเสียงเทียนไปอีก2เพลงแล้วนะครับในชั่วโมงที่2นี้ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังเพลงในทำนองเพลงลาเสียงเทียนกันเต็มอิ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเดิมลาเสียงเทียนเถาโดยวงมโหรีลาเสียงเทียน2ชั้นโดยวงมโหรีแล้วก็ลาเสียงเทียนซึ่งบรรจุทำนองไว้ในเพลงไทยสากลไม่ว่าจะเป็นแนวสันทิสัมพันธ์หรือสันทิประยุกต์ผ่านไปแล้ว6เพลงเสียงเทียนเสียงรักบุษบาเสียงเทียนเสียงเทียนแล้วก็เสียงเทียนเสียงรักซึ่งชื่อซ้ำกันอีกเพลงหนึ่งที่แล้วที่เพิ่งจบลงไปนี้คือสงกรานต์น้ำตาและนิราศนุชลำดับต่อไปท่านผู้ฟังจะได้ฟังลาวเสียงเทียนในลีลาของดนตรีผสมแล้วก็ในแนวผสมนะครับเป็นการบรรเลงในแนวไทยเดิมแต่ใช้ดนตรีผสมวงระนาดออเคสตราของคณะดนตรีฟานีดนะครับโดยมีปีพาดคือระนาดเป็นตัวนำแล้วก็มีแบ็กอัพโดยวงเครื่องสายของออเคสตรานะครับเครื่องสายสากลเป็นแบ็กอัพก็เป็นการผสมผสานซึ่งน่าฟังอย่างยิ่งแล้วก็ให้ศิลปินสาวจากกรมศิลปากรครับเป็นนักร้องยอดนิยมจากกองรุยางสากลเลยครับคุณดวงดาวเถาหิรันครับจะขับร้องให้เราฟังในเพลงลาวเสียงเทียนขอเชิญรับฟังครับจากระนาดออเคสตราและคุณดวงดาวเถาหิรันครับและเมื่อจบเพลงลาวเสียงเทียนสุดท้ายนี้แล้วผมดุษฎีค้ามงคลดีและทีมงานก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดีฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Cord Radio Network กระจายข่าวไป

0: ั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่เป็นสัจธรรมและเป็นไปตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาตรีตรองจึงจะเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าควรจะเน้นที่การสร้างศรัทธาเป็นข้อสำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นท่องแท้ก่อนว่าเรื่องใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่วและปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยมผู้ที่จะเผยแพร่พุทธธรรมควรอย่างยิ่งที่จะถือเป็นภาระเบื้องต้นในการชี้แจงให้ผู้ฟังเห็นคุณเห็นโทษของสิ่งต่างๆโดยชัดแจ้งจึงจะสามารถสร้างศรัทธาที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นได้และสามารถจันโลงพระศาสนาส่งเสริมจริยธรรมได้เป็นผลสำเร็จพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบรรดาสมาคมพุทธศาสนาในเครือทั่วราชอาณาจักรจะได้จัดให้มีการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่22ณหอประชุมวัดโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 7-9 ธันวาคม 2517

0: MCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เจริญพรท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมอย่างต่อเนื่องตอนหนึ่งต้องขออนุโมทนาสาธุการในการติดตามรายการธรรมารวมสมัยและรายการเจริญธรรมถือเป็นบุญกุศลถือเป็นความดีร่วมกันของทุกหมู่เหล่าเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับการที่จะตื่นขึ้นมารับผิดชอบ ดึกๆเดือนๆอย่างนี้ทำให้ตั้งใจหรือจงใจจริงๆก็คงเป็นสิ่งที่ยากลำบากเพราะว่าเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอนของคนโดยทั่วๆไป แต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ถือเป็นเรื่องสะดวกนั่งฟังนอนฟังเดินฟังยืนฟังตั้งใจฟังได้ทั้งนั้นในวันเวลาที่มีอยู่เอ็มตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสามเอฟเอ็มก็ที2ถึงที4จากสมทให้การถวายเวลาให้สะดวกขึ้นนี่ก็พยายามที่จะปรับเวลาให้ตรงกันในห่วงเอ็มที2ถึงที4เพราะเวลานี้มันเป็นที1ถึงที3อยู่ผู้ฟังจะได้ฟังพร้อมๆกันไปวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2543แรม5ค่ำเดือน6ปีมะโรงก็ถือว่าวันนี้ยังเป็นคืนวันจันทร์อยู่

หมู่คณะก็ถือปฏิบัติกันได้อยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ไหนก็ยังติดตามรายการกันอยู่นี่ว่าอดตาหลับขับตานอนก็ฟังจนเพลินเรียกว่าหลับบังตื่นบังฟังบังได้ทุกกิริยาบทถือเป็นเรื่องของความตั้งใจแม้จะหลับไปตื่นมาแม้จะตื่นมาแล้วหลับไปอีกก็ยังเป็นกุศลต่อกันเมื่อหลายท่านอดทนเหลือเกินทนอดอดทนเหลือเกินเรียกว่าเป็นชีวิตที่ตั้งใจในขณะเดียวกันผู้ดีประกอบกิจการใดๆจึงเป็นความขยันความอดทนที่ตื่นมารับผิดชอบมาปรุงมาแต่งมาสร้างมาสรรสังคมน้อยใหญ่ให้ดีขึ้นเรียกว่าขยันอดทนไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนแม้อาชีพที่ต้องปรุงอาหารเตรียมการวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะบริการให้การบริการหมู่คณะให้รับความสะดวกก็จำต้องตื่นตั้งแต่สองยามตีหนึ่งแล้วจะปรุงเสร็จก็จะได้บริการหมู่คณะก็พอดีเช้าถือเป็นความขยันความอดทนความซื่อสัตย์ต่อตนความจริงใจต่อทุกคน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบถือว่าเป็นเรื่องดีงามต่ออาชีพนั้นๆที่มีอยู่ในฐานะนั้นที่มีอยู่นี่คือรับผิดชอบของความเป็นมนุษย์ไม่มีคำว่าทนไม่ได้อดไม่ได้แล้วก็อยู่ไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะมีความตั้งใจจะรับผิดชอบครอบครัวแห่งตนให้ดีขึ้นเรียกว่าช่วยกันเกื้อกูลกันส่งเสริมกันสามีภรรยาบุตรธิดาผู้ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบถือเป็นกุศลทั้งนั้นทุกหน้าที่ทุกอาชีพเป็นความดีร่วมกันถือว่าเป็นกุศลร่วมกันในการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันทุกส่วนของหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเป็นความดีทั้งนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการที่มีความเพียรความพยายามความตั้งใจแทนที่จะรับผิดชอบตนและครอบครัวให้ดีขึ้นนี่เป็นสัมมาชีวะเป็นการดำรงชีวิตอยู่โดยความดีงามและเหมาะสมแต่ว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้มีชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยความเพลิดเพลินกับการทำหน้าที่แห่งตนนั้นๆที่มีอยู่ประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบนี่นั้นคือความรอบคอบของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ทำประโยชน์น้อยใหญ่ทุกรูปแบบสมที่หมู่เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ถือเป็นความดีอย่างยิ่งในกิจกรรมนั้นๆที่มีอยู่ในที่สุดหมู่คณะที่พร้อมเพียงกันจัดทำพระไตรปิฎกซีดีรอมฉบับสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาพร้อมด้วยการประมวลศัพท์ประมวลธรรมพจนานุกรมที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โตได้รวบรวมไว้มาบันทึกลงในแผ่นนิดเดียวเพื่อขยายผลต่อการเผยแผ่พุทธศาสนาในนามหมู่คณะโยมอาจารย์พระเอกพิเศษทองขาวพวงรอดพันทีมงานศิษย์เก่ามหาจุฬาก็ประกาศในญาติโยมผู้สนใจผู้ที่ใส่ใจที่จะนำไปเผยแผ่หรือไปใช้ประกอบกับการศึกษาเล่าเรียนถือเป็นเรื่องที่สะดวกเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่สบายกับการนำพาและการเก็บรักษาเป็นความสมบูรณ์บริบูรณ์ในพระไตรปิฎกเราไม่สามารถยกมาตั้งเป็นตู้เป็นตู้แผ่นเดียวนิดเดียวก็สามารถขยายผลได้นี่คือความก้าวหน้าความสำเร็จในยุคนี้สมัยนี้จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งความดีร่วมกันทุกหมู่เราที่พยายามที่จะนำเสนอ

ความดีงามของพระไตรปิฎกอันประกอบไปด้วยพระสูตรพระธรรมพระอภิธรรมพระวินัยและส่วนอื่นใดที่เป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือว่าหมู่เรานั้นมีส่วนได้ช่วยกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันความดีนี้นั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการกับผู้จัดทำและรวบรวมอันที่จะนำไปสู่การขยายผลให้ง่ายและสะดวกขึ้นผู้สนใจที่ใจเอาใจใส่ที่จะรับผิดชอบร่วมกันคงติดต่อที่สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณ์วัดมหาธาตุหรือรายการธรรมร่วมสมัยก็จะได้รับความสะดวกด้วยดีนี่เป็นความเข้าใจส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังรายการนี้สนใจเอาใจใส่คงจะได้นำไปขยายผลเพื่อประกาศความดีงามของศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลายได้เบ่งบานไปสู่หัวใจพี่น้องชาวพุทธโดยทั่วไปค่ำคืนนี้เป็นคืนหนึ่งที่หมู่คณะผู้ยังหลับไม่ลงตื่นขึ้นมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรยามดึกมาร่วมรับผิดชอบกันถือเป็นธรรมถือเป็นวินัยถือเป็นความตั้งใจที่จะมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในรอบดึกๆซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรยามดึกบางท่านก็ตั้งใจบางท่านก็นอนอิ่มแล้วบางท่านก็มีภาระหน้าที่ต้องทำทำงานไปก็ฟังไปและบางท่านก็นอนไม่หลับก็ง่ายต่อการที่จะตื่นมารับผิดชอบร่วมกันชีวิตนั้นนอนมายาวแล้วแล้วก็นอนมาหลายภพหลายชาติมาชาตินี้ก็นอนยาวนอนเท่าไหร่ก็รู้ว่าไม่อิ่มยิ่งรู้ว่านอนมากก็ง่วงมากนอนน้อยก็ง่วงน้อยนอนก็ต้องพอดีชาคาริยานุโยคต้องประกอบความภาคความเพียรถึงจะเป็นไปเพื่อตื่นเพื่อเบิกบานไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินต้องมีความตั้งใจไว้ฟื้นบ้างข่มบ้างหักห้ามใจบ้างที่สุดจิตใจเราก็ค่อยเบาค่อยเย็นค่อยเบิกบานที่จะตื่นมารับผิดชอบข้อปฏิบัตินั้นๆถึงจะเป็นธรรมเป็นวินัยก็ปฏิบัตินั้นๆถึงจะเป็นบุญเป็นกุศลกับใจของตนที่เราไม่ยอมให้ความหิวโหยเข้าว่าง่วงเหงาหานอนครอบงำจิตใจของตนเราไม่ปล่อยให้ใจเรานั้นถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านี้ฝืนบ้างข่มบ้างตัดใจบ้างความแข็งแกร่งของจิตใจก็เกิดขึ้นถึงหัวปลาที่ว่ายส่วนทางต่อน้ำจึงมีกำลังแห่งความแข็งแรงแข็งแกร่งฉันใดใจที่ฝืนข่มต่อความรู้สึกนึกคิดของตนซึ่งมีนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเครื่องปิดทำให้เรานั้นมืดมิดได้ทุกเรื่องทุกอย่างถ้าไม่ฝืนไม่ข่มถ้าไม่ข่มไม่ฝืนถ้าไม่ทนไม่อดเราก็จะถูกครอบงำโดยกามฉันทะพยาบาททินมินทะอุทธัจจะกุกุจจะวิกิกิจฉาใจเรานั้นก็จะพาลวนเลเรรวนจนขาดความเป็นตัวของตัวเองด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามยกระดับใจของตัวเองประคองใจของตัวเองดูรู้อยู่ที่สิ่งที่เรากำหนดไว้เช่นเรากำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็ดูรู้ที่ลมหายใจเข้าดูรู้ที่ลมหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ดูรู้ที่ลมหายใจเข้าออกเหนือริมฝีปากบนปลายจมูกดูระดับของลมเข้าลมออกรู้ระดับของลมเข้าลมออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้การประคองลมอยู่อย่างนี้ทำให้จิตใจของเราสงบร่มเย็นพร้อมที่จะเราจะฟังจะคิดจะอ่าน
พร้อมที่เราจะน้อมเอาเหตุเอาผลมาคิดมาอ่าน

พร้อมที่เราจะวิจารณ์วิจัยในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เพราะเรากำหนดไว้ดูไว้รู้ไว้อยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็ค่อยเย็นลงจิตใจของเราก็ค่อยสงบระงับลงนี่คือเรื่องของการเฝ้าฝึกตนของตนให้มีใจนิ่งสงบลงได้โดยเหตุโดยผลทุกรูปแบบแม้ที่สุดอาศัยการฟังแล้วคิดตามทำความเข้าใจตามไปทำนั้นก็เป็นธรรมในจิตในใจของเราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติทำให้เรากระจ่างแจ้งชัดเจนอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยความภาคความเพียรความพยายามไม่หยุดเมื่อเราเพียรพยายามไม่หยุดเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมน้อยการย่างการเผากิเลสก็เบาก็บางลงไปการขัดเกลาจิตใจให้ละเอียดและสุขุมก็เกิดขึ้นผู้ฝึกผู้ปฏิบัติจึงดูเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่ก็ตั้งใจสักนิดนึงความง่ายความสะดวกก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ตั้งใจมันก็ยากมันก็ลำบากยิ่งเราไม่ฝืนไม่ข่มเราไม่ทนไม่อดเราก็จะแพ้ต่อสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปพอขึ้นต้นวันรับมากทานอาหารมากก็ง่วงมากนอนมากก็ง่วงมากแม้พูดมากจิตก็เสื่อมมากถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าเราไม่เฝ้าดูเฝ้าอยู่อย่างต่อเนื่องใจเราก็ยากที่จะเห็นเหตุเห็นผลยากที่จะยังบุญกุศลให้เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนเมื่อเป็นเช่นนี้การกำหนดได้ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นเครื่องอยู่ของใจการกำหนดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดความแจ่มแจ้งชัดเจนจึงถือเป็นเครื่องอยู่ของใจให้เราดูไว้รู้ไว้เห็นไว้เรียกว่าจับต้นชนปลายได้ทุกเรื่องทุกอย่างความแจ่มแจ้งชัดเจนก็จะเกิดขึ้นอยู่ในหมู่ในคณะพอเรารู้ว่ามีที่มามีที่ไปเรียกว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเมื่อเรากำหนดได้ซึ่งที่มาที่ไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องการยอมรับด้วยความดีงามแห่งตนก็เกิดขึ้นเพราะเราแต่ละคนนั้นจะได้เกิดไม่ใช่อยู่แล้วได้เกิดต้องมีองค์ประกอบเพียงพอ ยิ่งได้เป็นมนุษย์ถ้าบุญกุศลไม่ส่งความดีไม่พร้อมเรื่องจะมาเป็นมนุษย์มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรียกว่ามาเป็นร้อยมาเป็นพันมาเป็นหมื่นก็จะได้ก็หนึ่งคนที่ได้เกิดไม่ใช่เรื่องธรรมดาหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นก็จะได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม้เกิดเป็นคนแล้วก็ไม่ใช่ง่ายที่จะมีความสมบูรณ์มือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้าไม่มีกุศลผลบุญบารมีจริงๆแล้วอย่าได้ถามเลยว่าจะเป็นคนได้เป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์จึงสุดยากสุดลำบากกิจโชมนุษย์สาปฏิลาโภพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ในเรื่องนี้ว่าเป็นมนุษย์สุดยากสุดลำบากเรียกว่าโทษจะแย่งกันมาเกิดไม่ว่าอะไรเกิดแล้วจะสมบูรณ์ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแม้เกิดมาพบพุทธศาสนาเป็นเรื่องสุดๆที่เราจะได้พบพระพุทธศาสนาถ้าบุญกุศลคุณงามความดีไม่ส่งอย่าได้หวังที่เราจะได้มาศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าความดีงามของเราไม่เพียงพออย่าได้คิดว่าจะได้เป็นอย่างนี้กิจโชพุทธมุปปาโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่สุดยากสุดลำบากจะมีพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์ได้มาตรัสรู้และได้นำศาสนธรรมมาเผยแผ่มาขยายผลให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถ้ากุศลบารมีไม่เต็มเปี่ยมไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันเกียสงไขก็จะได้เป็นพุทธเจ้าแต่ละพงนั้นไม่ใช่ธรรมดาด้วยเหตุอย่างนี้เราทั้งหลายมีโอกาสรู้ที่มารู้ที่ไปรู้เหตุแห่งตนที่ได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์คงพอใจส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบคงแน่ใจส่วนหนึ่งว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะเป็นมนุษย์เราก็บอกกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้

ความหมายของการปฏิบัติตนของตนจึงต้องระวังจึงต้องสำรวมจึงต้องสำเนียกสำนึกให้มากขึ้นพอรู้ว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปว่าเราจะได้เป็นคนสุดความยากลำบากจริงๆเราก็คงต้องยอมรับว่าการเป็นมนุษย์นั้นสุดยากสุดลำบากเมื่อเป็นเช่นนี้ต้องกำหนดด้วยเหตุด้วยผลด้วยที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อตาดูหูฟังเราต้องนำเอาสิ่งนั้นมาวิจารณ์มาวิจัยให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นที่มาที่ไปอย่างจงแจ้งชัดเจนเราก็จะได้ชื่อว่าการปฏิบัติตนเหมาะสมที่เป็นคนเป็นมนุษย์การเวลานั้นมีอยู่เท่ากันพยายามพูดกันว่ากลางวันกลางคืนเหมือนกันผู้ใดขยันผู้ใดอดทนผู้ใดสู้อดสู้ทนผู้นั้นชื่อว่ามีความจริงใจต่อตนและหมู่คณะการขึ้นมารับผิดชอบภาระในวันเวลาที่ถูกกำหนดเช้าสายบ่ายเย็นแม้ดึกดึกอย่างนี้ถือเป็นความดีของเฉพาะตนที่ตื่นขึ้นมารับผิดชอบได้เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายด้วยความหมายอย่างนี้เวลาและประมาณตัวเองได้ว่าเรามีภาระมีหน้าที่เท่าไหร่อย่างไรเราคงรู้แก่ใจของตนเองดียิ่งผู้ที่มีโอกาสตื่นขึ้นมาประกอบภาระเตรียมการการค้าการขายก็คงง่ายต่อการที่จะฟังไปทำไปฟังไปทำไปงานของใจก็จะสะดวกขึ้นงานปฏิบัติก็จะดีขึ้นทำให้เรามีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่อยู่อย่างมีอารมณ์เป็นเครื่องฟอกใจของตนเองทำอะไรไปก็มองเห็นความเป็นธรรมทำอะไรไปก็เห็นเหตุเห็นผลในการกระทำแม้ทำอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่เห็นความเป็นธรรมในสิ่งที่เรามาประกอบกระทําอยู่ในขณะนี้นี่คือสิ่งที่รู้ประมาณนี่คือสิ่งที่รู้การที่ควรทําควรแสดงออกเมื่อใจเรานั้นจดจ่อจดจ้องอยู่กับสิ่งใดไม่ว่าเราจะเพลิดเพลินอยู่กับการพูดคุยไม่ว่าเราจะเพลิดเพลินอยู่กับการทํางานทําการแม้ส่วนอื่นใดที่เราตั้งใจฟังอยู่ถือว่านั้นเป็นสิ่งที่ฟุ้งผูกใจของเราให้อยู่อย่างมีเหตุมีผลมีตนมีประมาณมีการต่อการรับผิดชอบนั้นๆยิ่งเราอยู่ร่วมกันถือว่าสองคนนั้นก็คงต้องบอกว่าเป็นกุศลถ้าถ้อยทีถ้าอาศัยซึ่งกันและกันถ้ายอมรับซึ่งกันและกันถ้าเป็นการลดทิฏฐิมานะเขาหากันความเป็นธรรมในจิตในใจเราย่อมเกิดขึ้นในภาคปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันในภาคปฏิบัตินั้นถือว่าเรื่องเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่ในใจของตนหากเมื่อเราทุกคนเคี่ยวเข็นตนอยู่เชื่อว่าการฝึกฝนอบรมตนบ่มตนก็เป็นไปได้ด้วยบุญกุศลเป็นไปได้ด้วยความดีความงามแห่งตนที่มีอยู่ขอให้เรานั้นตั้งใจไว้เมื่อเราตั้งใจอยู่ตั้งใจไว้ตั้งใจได้ความดีงามแห่งเหตุและผลความดีงามแห่งบุญกุศลในภาคปฏิบัติแห่งตนนั้นๆที่มีอยู่เชื่อว่าเรานั้นจะยังหมู่ยังคณะให้เป็นไปด้วยธรรมด้วยวินัยให้เป็นไปด้วยบุญด้วยกุศลกับใจของตนถ้าเรานั้นยิ่งมีการรับผิดชอบตนและหมู่คณะไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่สิ่งใดที่ดีงามเหมาะสมสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อการยกระดับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันสิ่งนั้นเรายอมและเกื้อกูลกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันนี่คือความเป็นธรรมที่มีอยู่ในความเป็นคนเพราะเราต้องอยู่กับคนถ้าเราต้องอยู่กับคนเราถึงบอกไม่เอาหูไปนาไม่เอาตาไปไร่สิ่งใดที่เราพึงสอดส่องเอาใจใส่สนใจในอันที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงตนและหมู่คณะสิ่งนั้นเป็นความดีงามของหมู่ของคณะสิ่งนั้นเป็นความดีงามของทุกคู่ทุกคนผู้ใดมีเหตุมีผลผู้ใดเป็นบุญเป็นกุศลย่อมไม่ทำตนให้เปล่าประโยชน์จากการได้ฟังจากการได้ดู จากการได้รับรู้แม้จากการสนทนากันอยู่ก็สามารถที่จะนำสิ่งที่ดีงามมาขยายผลยังประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึ้นในชุมชนสังคมนั้นๆ นี่คือความเป็นธรรมในใจที่มีอยู่การที่เราพยายามเอาใจนั้นมาผูกอยู่กับความดีความงามเอาใจนั้นมาสร้างอยู่ด้วยบุญกุศล
จากสิ่งละ

การพระน้อยที่เราเห็นว่าได้ประโยชน์น้อยใหญ่แก่ตนและสังคมนี้นั้นคือการเป็นมนุษย์คือใจสูงนี้นั้นคือการเกิดมาเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ในภาคปฏิบัติจึงถือว่าเป็นผู้อยู่ในสัตบุรุษทั้งเจ็ดนั้นคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนและรู้บุคคลที่เราต้องอยู่ร่วมกันถ้าสังคมนั้นเราต้องอยู่อย่างนี้ชื่อว่าคนดีของสังคมจะเกิดขึ้นมากมายเหลือหลายเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราถึงพยายามหยิบยื่นในความดีงามเล็กๆได้น้อยให้สังคมเรียกว่าดูว่าเรานั้นไม่เอารัดเอาเปรียบดูว่าเรานั้นเป็นคนที่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เราทำเราทำอะไรไปเราก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นเราทำเราไม่ปฏิเสธเหตุและผลที่เราทำเมื่อเรารู้ว่าผิดเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเมื่อรู้ว่าดีเราก็พยายามรักษาเพิ่มเติมเสริมแต่งความเป็นธรรมในใจเราก็จะเกิดขึ้นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตของเรานั้นถวายแล้วก็เป็นผู้มีบุญมีกุศลมีบารมีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีสถานที่มีบุคคลมีคำสอนมีกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สังคมร่วมกันนี่นั้นจึงต้องใช้อาศัยชีวิตที่มีอยู่น้อยๆนี่แหละประกอบแต่กรรมดีสร้างแต่สิ่งที่ดีงามอะไรที่จะหล่อล้อมจิตใจของเราอะไรที่จะขัดเกลาจิตใจของเราก็พยายามนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาขัดเกลาจิตใจเราให้ละเอียดมากขึ้นนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายอันความเบื่อหน่ายนั้นมันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเบื่อเก่าอยากได้ของใหม่เบื่อของใหม่อยากได้ของเก่าเบื่อของเก่าอยากได้ของใหม่นี่เป็นเรื่องที่เกิดอยู่กับใจโดยทั่วๆไปถ้าเราเฝ้าสังเกตคำว่าเบื่อในจิตในใจของเราอย่างต่อเนื่องเราว่าโลกนี้มันน่าเบื่อก็ในขณะเดียวเราก็พิจารณาว่าโลกนี้มันน่าอยู่ความน่าเบื่อน่าอยู่มันจะคู่กันอยู่เรื่อยไปเหมือนกับมืดกับแจ้งมันกับกลางวันกับกลางคืนคำว่าน่าเบื่อน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อยู่แก่ใจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเราต้องรู้อยู่แก่ใจของตัวเองว่าการฝึกการปฏิบัติของเรานั้นมีคุณธรรมมีจิตใจที่มุ่งมั่นอยู่แค่ไหนอย่างไรหรือว่าเบื่อของเก่าแต่อยากได้ของใหม่หรือว่าเบื่อของใหม่แต่อยากกลับไปสู่ของเก่าเบื่ออยากอยู่อย่างนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันต่อความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเราต้องกำหนดรู้ที่มาที่ไปชัดเจนว่ามันเบื่อด้วยเหตุอะไรทำไมมันถึงเบื่อมันเบื่ออยากเบื่อเราก็ต้องรู้แก่ใจของเราที่มีอยู่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะเช้าอย่างสายอย่างเที่ยงอย่างบ่ายอย่างเย็นอย่างแม้ดึกๆอย่างนี้ก็มีความต่างกันอยู่ว่าความเบื่อนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกขณะให้เรารู้เท่าทันต่อคำว่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นให้รู้เท่าทันต่ออำนาจแห่งการไม่ยึดไม่ติดให้รู้เท่าทันต่ออำนาจรู้จักผิดรู้จักถูกให้รู้เท่าทันต่ออำนาจแห่งคำว่าควรไม่ควรการกำหนดรู้ได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ความดีงามในจิตใจเราก็เกิดขึ้นวิราโคเสโทธรรมานังเมื่อเราไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่ติดไม่ยึดนั้นคือธรรมประเสริฐสุดเกิดขึ้นกับใจของเราในภาคปฏิบัติของเรานั้นเป็นเรื่องที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่อาศัยว่าเราพยายามมุ่งเพื่อรู้เพื่อจะได้ละการทำให้แจ้งชัดเจนในสิ่งนั้นก็จะง่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะใจเราเมื่อมันไม่มีความโลภครอบงำการเป็นธรรมในใจเราก็จะมองได้ทุกแง่มุมในภาคปฏิบัติเมื่อความไม่โลภครอบงำจิตเราก็จะรู้เท่าทันต่อวาระจิตของตัวเองเราก็จะเข้าใจต่อความจริงของตัวเองมากขึ้นในภาคปฏิบัตินั้นจะรู้ว่าถ้าเราไม่โลภเราก็จะรู้ว่าอะไรมันคืออะไรสักการโอปุริสังหันติสักการะนั้นย่อมฆ่าคนโง่เท่านั้นเองถ้าบุรุษโง่เท่านั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราต้องอยู่กับอะไรมีอะไรเราต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นไปชั่วครู่

ชั่วยามสิ่งนี้ก็เป็นไปชั่วขณะชั่วประเดียวประดาวสิ่งนี้ก็มีอยู่ชั่วระยะชั่วขณะให้เรากำหนดรู้เหตุผลที่เกิดอยู่กับใจของแต่ละคนสุขเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่แล้วสุขก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปความจริงเป็นอย่างนั้นวีราโคเสโทธรรมนังเราจึงไม่ควรกำหนัดยินดีเราจึงไม่ควรเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งไม่เป็นเรื่องให้รู้เรื่องความจริงสิ่งที่ได้มาทั้งสุขและทุกข์ได้มาทั้งรักและชังได้มาทั้งชอบและไม่ชอบให้เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เป็นไปชั่วครู่ชั่วยามเป็นไปชั่วประเดียวประดาวเป็นไปชั่วขณะเพราะมันเป็นการจรไปจรมาของอารมณ์ชั่วขณะผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนของตนจึงรู้เท่าทันว่าเบื่อก็รู้ว่าเบื่อว่าไม่เบื่อก็รู้ว่าไม่เบื่อจะรักจะชังจะชอบจะไม่ชอบจะพอใจหรือไม่พอใจก็รู้ได้เข้าใจอยู่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่แล้วข้อปฏิบัติจึงไม่ยึดติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ไปไปมามามามาไปไปเป็นการเกิดดับด้วยเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจิตใจเรามุ่งมั่นกำหนดอยู่รู้อยู่ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้คำว่าไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่ติดไม่ยึดมันก็ค่อยผุดขึ้นกับใจของเราแต่ละเรื่องแต่ละอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะเราตั้งหลักตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะพยายามเหินห่างเราพยายามที่จะไกลจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่เป็นสาระไม่มีประโยชน์ที่เป็นแก่นสารเป็นการเสพอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นการยุ่งอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราพยายามที่จะรู้เท่าทันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดอยู่กับตัวเราว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดมีความเปลี่ยนแปลงไปเกิดอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจแห่งความอยากอยากอย่างโน้นไม่อยากอย่างนี้อยากอย่างนี้ไม่อยากอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วที่สุดก็ไม่มีที่สิ้นสุดในความอยากเมื่อเรามาดูรู้เหตุและผลกับใจของตนการสงบระงับลงก็จะง่ายขึ้นในภาคปฏิบัติถึงพอรู้เข้าใจรู้เข้าใจต่อความจริงนั้นๆว่าส่วนนี้เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเป็นเรื่องที่มีความอยากที่ติดอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้พึงกำหนดรู้ที่มาที่ไปให้พึงกำหนดได้เหตุผลที่เกิดอยู่กับจริงกับของจริงกับใจของตนให้กำหนดรู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ในส่วนแห่งข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราเย็นขึ้นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เราเบาขึ้นพอเราเข้าใจแล้วว่านิพพิทาวิราคะมันมีอยู่กับใจของทุกคู่ทุกคนคำว่าสมมุติในความมีเหตุมีผลก็ปรากฏอยู่ด้วยท่าที่ที่เราถูกสมมุติเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายผู้มีกิจการร่วมกันจำสิ่งที่เราต้องทำและรับผิดชอบร่วมกันความขัดแย้งโดยความคิดย่อมมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยความต่างด้วยความคิดย่อมมีอยู่ได้ทุกคู่ทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ร่วมกันจึงต้องดูนิสัยดูปนิสัยขอโทษดูสันดานลึกๆของแต่ละคนการอยู่อย่างมีเหตุมีผลก็จะดีกับเราทุกคนที่ปฏิบัติสามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ศิษย์เพื่อนมิตรสหายจำต้องดูนิสัยอุปนิสัยและให้เข้าใจซึ่งสันดานลึกๆซึ่งกันและกันความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกันถึงจะเกิดขึ้นยิ่งรู้ว่าความขัดแย้งมีอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนความขัดแย้งในความคิดความอ่านมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าเราจะมาเอาเรื่องเป็นเรื่องตายมันก็คงจบลงไม่ได้แต่ถ้าเรารู้โดยความจริงแล้วว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่มีสมมุติก็ไม่มีวิมุตติจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นจากสมมุติเพราะปัญญาที่รู้ที่มาที่ไปคำว่าวิมุตติหลุดพ้นก็เกิดอยู่กับสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้ไปหลุดพ้นนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราจะหลุดจะพ้นมันก็หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่นี่แหละใจเรามันไม่เกาะใจเรามันไม่ติดใจเรามันไม่ยึดผิดถูกชั่วดีรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสมบัติของแต่ละคนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่พอรู้ไม่จริงรู้ไม่แจ้งรู้ไม่ชัดจึงทำให้คลาดเคลื่อนต่อความจริงนั้นๆที่เป็นอยู่ถ้าเรามีใจเป็นกุศลเราก็มองโลกด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมมากขึ้นเพราะการอยู่ก็อยู่กันต่างกรรมต่างวาระเมื่อเราอยู่กันต่างกรรมต่างวาระเราก็ให้โอกาสซึ่งกันและกัน
เรียกว่ายืดหยุ่นกันย

อมกันด้วยเหตุด้วยผลยอมกันด้วยบุญด้วยกุศลในภาคปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่เราขัดแย้งกันด้วยเหตุด้วยผลขัดแย้งกันด้วยความดีงามที่มีอยู่ในตนถ้าเราทุกคนเข้าใจในความจริงสมมุติเราก็จะเห็นลักษณะวิมุตติหลุดพ้นจากใจที่มีอยู่เพราะเป็นเรื่องของการอยู่ด้วยความจริงเป็นอย่างนี้ในภาคปฏิบัติจึงแน่ใจว่าทุกคนนั้นจะอยู่กันด้วยลักษณะอย่างนี้เพราะมันเบื่อแต่มันก็ต้องอยู่มันเบื่อมันก็ต้องอยู่แม้แต่เบื่อเบื่ออยากอยากก็ต้องอยู่เพราะมันต้องอยู่ด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยกุศลของแต่ละคนในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจว่าเรานั้นอยู่อย่างคนที่มีเหตุมีผลคำว่าไม่กำหนัดยินดีในตนก็จะเกิดขึ้นในสมมุติที่แท้จริงก็จะรู้ว่าเราอยู่ในฐานะอย่างไรการประคองซึ่งน้ำใจแห่งกันและกันโดยสามีภรรยาบุตรธิดาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแม้บุคคลที่ร่วมทีมงานกันบนผู้บังคับบัญชาใต้บังคับบัญชาโดยหน้าที่เราก็คงต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันยอมกันด้วยคุณงามความดีและให้อภัยซึ่งกันและกันที่สุดก็ว่ากล่าวตักเตือนกันได้แนะนำกันได้นี้นั้นเป็นเรื่องของการยอมด้วยบุญกุศลถ้าเราทุกคนรู้จักคำว่ามินิปิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิ์มันก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างเดียวกันถ้าเราจะบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อเราเข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจยังไงมันก็ไม่บริสุทธิ์เพราะความบริสุทธิ์นั้นเกิดจากความรู้ความเข้าใจปัญญายาปริสุทธิ์สติบริสุทธิ์เพราะปัญญานั่นคือได้ฟังได้ดูได้รู้ได้สัมผัสเมื่อเราน้อมนำมาวิเคราะห์มาวิจารณ์มาวิจัยเราก็จะได้ชื่อคำว่าวีมุตหลุดพ้นในทางปฏิบัติเมื่อหลุดเราก็รู้ว่าหลุดเมื่อพ้นเราก็รู้ว่าพ้นเพราะเรารู้เหตุรู้ผลตามความเป็นจริงว่าเราอยู่ได้อยู่อย่างทุกวันนี้เพราะมีเหตุปัจจัยเพียงพอถ้ามันไม่มีเหตุปัจจัยเพียงพอเราก็คงไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้อยากตายก็ไม่ถูกไม่อยากตายก็ไม่ถูกอยากอยู่ก็ไม่ถูกไม่อยากอยู่ก็ไม่ถูกเราคงอยู่ด้วยคนที่มีเหตุมีผลอยู่ด้วยคนที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ด้วยคนที่มีกำลังแห่งสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนั่นเป็นคนอยู่อย่างคนที่ให้ความเป็นธรรมกับตนและสังคมนี้นั้นในการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลก็จะเกิดขึ้นวิราคะธรรมก็จะเป็นไปด้วยสมมุติเป็นไปด้วยวิมุตติเป็นไปด้วยวิสุทธิเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นก็เป็นไปด้วยลักษณะแห่งความเข้าใจคำว่าวิสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจจากการกำหนดดูต้นดูกลางดูที่สุดจากสิ่งนั้นๆก็เป็นการยอมรับได้ด้วยบุญกุศลยอมรับได้ด้วยความงามความดีซึ่งกันและกันเราก็จะปล่อยวางด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาแล้วเพราะเรารู้ว่านิสัยอุปนิสัยและสันดานของบุคคลต่างกรรมต่างวาระเราก็จัดสรรด้วยความดีงามในสิ่งที่เราเป็นอยู่เรียกว่าตรงไปตรงมาต่อที่มาที่ไปตรงไปตรงมาต่อความจริงนั้นๆที่มีอยู่คำว่ารู้ตื้นลึกหนาบางคำว่าหยาบละเอียดปานกลางก็จะทำให้เรานั้นเห็นต้นเห็นกลางเห็นที่สุดจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ทำภายในจิตในใจของเราก็เกิดขึ้นผู้หวังเหตุหวังผลจึงทำลายนิพพิทาวิราคะเรียกว่าสมมุติวิมุตติวิสุทธิ์ก็จะเกิดคือตัวรู้ที่เต็มไปด้วยเหตุด้วยผลดังที่กล่าวมาภาคปฏิบัติล้วนๆก็จะทำให้เกิดเข้าใจในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันมากขึ้นถึงบอกว่าเราจะไปถือทำไมถือมันก็หนักถือมันก็หนักทั้งถือทั้งหอบทั้งหิ้วมันก็หนักมันมีแต่เรื่องหนักทั้งนั้นเราอย่าได้ไปถือเพราะถือไว้มันไม่คุ้มกับการลงทุนเราพยายามสลัดออกเราพยายามถอยออกวางออกเราก็อยู่ด้วยลักษณะแห่งเหตุและผลในโลกแห่งความเป็นจริงคือสมมุติเราก็จะหลุดพ้นเพราะเรื่องของความสมมุติทั้งนั้นถ้าเราเข้าใจในสมมุติเราก็จะหลุดจากสิ่งที่เราเป็นอยู่นี่แหละนี่นั้นคือการศึกษาการปฏิบัติของเราที่พยายามทำความเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นอาศัยความจริงจังและจริงใจกับตัวเองจริงใจและจริงจังกับตัวเองมากขึ้นคำว่าวีมุตหลุดพ้นมีสิทธิ์ทุกคนคอยตั้งใจเพียรเพ่งแผดเผากันอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเรานั้นอดตาหลับขับตานอนตื่นขึ้นมารับผิดชอบจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นพอเราเตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้แม่ครูอาจารย์ก็เตือนสอนได้อาศัยหลักศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งทรงสอนไว้เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเมื่อเรา

น้อมกายน้อมใจปฏิบัติเรียกว่าจับต้นชนปลายได้ทุกเรื่องทุกอย่างการวางใจกับสิ่งที่ฟังกับสิ่งที่ดูกับสิ่งที่รู้ก็จะละเอียดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการปล่อยวางได้ก็เป็นธรรมกับใจในภาคปฏิบัติที่เราทุกคนเพียรอยู่ตั้งใจอยู่ขอให้เป็นไปเพื่อรู้ชัดให้เป็นไปเพื่อเห็นชัดฟังชัดดูชัดรู้ชัดเห็นชัดการปฏิบัตินั้นๆของเราก็จะละเอียดขึ้นให้มีความเข้าใจให้มีความมั่นใจในความภาคความเพียรของตัวเองที่มีอยู่อย่าไปดูหมิ่นดูแคลนอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยถ้าเรายังทำยังขุดยังสั่งสมอยู่อย่างนี้เชื่อว่ามันก็จะเป็นบารมีสูงส่งทำให้เราเห็นจริงเห็นจังทำให้เรายอมรับกับสิ่งที่มีอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างภาวิโตภาหุริกโตเพียรให้มากเจริญให้มากทำให้มากทุกวันนั่นแหละอย่างที่เราฝึกกันอยู่ทำกันอยู่เชื่อว่าจะชำนิชำนาญในเรื่องที่ทำที่พูดที่คิดการปรุงแต่งใดๆก็จะรู้เท่าทันต่อการปรุงแต่งนั้นๆไม่ว่าเราจะปรุงอาหารเราก็รู้สูตรสำเร็จว่าความพอความดีความงามความเหมาะแม้ว่าเราจะปรุงอาหารเป็นประเภทใดชนิดใดเราก็มีความชำนิชำนาญในสิ่งนั้นๆแม้การปรุงแต่งของใจเราก็ต้องรู้เท่าทันต่อการปรุงแต่งของใจตัวเองว่าเรานั้นมีสภาวะแห่งการปรุงแต่งอยู่เรื่อยไปจิตตสังขารก็ปรุงแต่งอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละเราต้องรู้ว่ามันปรุงแต่งอย่างนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันต่อสภาวะจิตของตัวเองการปฏิบัติธรรมก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็จะดีได้และได้ดีต่อการฝึกการปฏิบัติสงบอย่างไรก็ต้องรู้อย่างนั้นอยู่อย่างไรก็ต้องรู้อยู่อย่างนั้นสติสัมปชัญญะเมื่อกำหนดอยู่ก็ต้องรู้เด่นเห็นชัดเมื่อกำหนดไว้ก็รู้ได้เข้าใจชัดแม้ว่าเราเอาความรู้สึกไปจับอยู่จุดไหนขอให้จุดนั้นเด่นชัดอยู่ทุกจุดตัวรู้ได้เข้าใจชัดก็จะเกิดขึ้นกับเราชานาตาปัสสตาอารหัตตารู้อยู่เห็นอยู่ที่สุดมันก็จะมีลักษณะเหือดแห้งและไกลจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามความเป็นหนึ่งของใจก็จะเกิดขึ้นการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนี่คือความตั้งใจของแต่ละคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนแม้ทุกกิริยาบทเราทำได้ทั้งนั้นคอยตั้งใจทำตั้งใจฝึกความเป็นธรรมในจิตในใจเราก็จะมีเหตุมีผลในภาคปฏิบัติค่ำคืนนี้ถือว่าหมู่คณะก็ยังอุตส่าห์ตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันอยู่ด้วยใจที่มุ่งมั่นต่อคุณงามความดีด้วยใจที่แน่วแน่ต่อคุณงามความดีเรียกว่าสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างมาวิจารณ์มาวิจัยมาวิเคราะห์มีเห็นเหตุเห็นผลมีที่มามีที่ไปใจเราก็จะยอมรับความดีงามนั้นได้ให้เรามันทำความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ข้อปฏิบัติของเราก็จะละเอียดและรอบคอบและสุขุมมากขึ้นเรียกวางผิดวางถูกวางชั่ววางดีไว้ใจเราก็จะเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างคอยเราวางไว้วางไว้ในรูปแบบของการนำมาวิจารณ์มาวิจัยอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ไม่มั่นใจไม่แน่ใจมันก็จะทำลายความสงสัยในจิตในใจของเราได้ตรงไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ถ้าเรากำหนดให้เด่นชัดเจนให้รู้เด่นเห็นชัดให้รู้อยู่เข้าใจอยู่ชัดเจนตรงนั้นจุดนั้นมีความหมายสำหรับการเฝ้าฝึกปฏิบัติเพราะมุ่งเพื่อการรวมสติสัมปชัญญะให้เป็นหนึ่งเดียวฟังชัดเจนดูชัดเจนการกำหนดรู้ชัดเจนนั่นคือแนวทางของการปฏิบัติตั้งใจฟังตั้งใจนั่งตั้งใจนอนตั้งใจยืนตั้งใจเดินตั้งใจคิดตั้งใจรับผิดชอบในจุดนั้นๆถือว่ามีผลต่อการปฏิบัติทั้งนั้นนี่เป็นความหวังนี่เป็นความตั้งใจของผู้ฝึกผู้ปฏิบัติวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าเมื่อเราขัดเกลาด้วยกำลังของสติปัญญาอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหมดไปทำภายในจิตในใจของเราก็จะเย็นขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งแห่งธรรมที่หมู่คณะตั้งใจตื่นขึ้นมารับผิดชอบกันเพื่อเป็นการทักท้วงถามผู้ฟังว่าหลับสนิทแค่ไหนอย่างไรหลับมากี่ชั่วโมงแล้วจะหลับอีกชั่วกี่ชั่วโมงก็
็คงเบอร์เดิมนั่นแหละให้โอกาส

0: หนึ่งเวลาเหลืออยู่นิดหน่อย2 5 1 2 3 1 3 2 5 1 2 3 1 3 ซึ่งเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกัน2 5 1 2 3 1 3นะแต่ยังไม่แน่ใจในบทใดข้อใดความใดในภาคปฏิบัติแห่งตนที่มีอยู่ลองพูดคุยกันดูว่ามีอะไรที่สงสัยอยู่ความจริงการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ง่ายเคยบอกว่าง่ายแต่ต้องทำต่อเนื่องแต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและทีใจแล้วเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องการปฏิบัตินั้นไม่ใช่เรื่องยากนะบางคนก็บอกว่ายากจริงๆขึ้นต้นก็ว่ายากแต่ไม่ที่สุดก็ง่ายนะในลำบากอะไรนะเจริญพร
1: นมัสการครับ
0: เจริญพร
1: ผมก็เพิ่งตื่นมาเองครับหลวงพ่อ
0: เจริญพร
1: ฟังหลวงพ่อทุกคืนไม่ทันจะโทรไม่ทันนะ
0: จำได้
1: ครับผมวันนั้นผมก็ไปที่สนามหลวงนะ
0: จำได้
1: ผมไม่เคยเห็นหลวงพ่อเกินเลยผมก็เอ๊ะอ๋อหลวงพ่อถาวรหลวงพ่อถาวร
0: เห็นอะไรยัง
1: เป็นคนทางอีสานเลยครับ
0: ก็สระบุรีเลี้ยวขวาสระบุรีเลี้ยวขวาดินดำน้ำชุ่มดินดำน้ำชุ่มกาฬสินธ
1: ุ์เมื่อคืนนี้ผมก็นอนตื่นขึ้นมาก็หลวงพ่อว่าเอ๊ะคนดินแดงทำไมไม่ยอมตื่นนะผมโทรอ้าวผู้หญิงคนนึงโทรมาแล้วก็เลยไม่ได้โทรใส่หมดเวลาไปก่อน
0: เจนพัน
1: เอาคืนนี้เอาโทรศัพท์มาไว้ข้างบนเลย
0: ก็ดีตั้งใจนิดหนึ่ง
1: ผมชอบหลวงพ่อเล่าเรื่องที่พระผู้ใหญ่ยังหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ครูบาอาจารย
1: ์ครับครูบ
0: าอาจารย์ปฏิปทาของท่านงาม
1: ครับ
0: ท่านใจเย
1: ้คนลุกฮะคนลุกเลยนะคร
0: ับ เจนปานยิ่งครูบาอาจารย์พระผู้ใหญ่ท่านใจเย้ท่านเมตตาเวลาไปอยู่กับท่านมีความรู้สึกว่ามันก็อยู่ต้นไม้ใหญ่ๆมันเย็นมันมีความสุข
1: ครับแล้ววันที่
0: 4มิถุนายน4มิถุนายนรอ
1: พระวันที่4นะครับ
0: ถ้าไม่มีอะไรก็เชิญมาร่วมกันอนุโมทนาด้วยกัน
1: ครับผมก็ชวนพรรคพวกไป
0: บอกกัน
1: แต่ผมก็เคยไปมากเมื่อนานแล้วนะฮะ
0: ที่
1: ว
0: ั
1: ดเนี้ย
0: โหมาง่ายสะดวก
1: ครับ
0: จะมารถไฟบนบกก็สะดวกมารถเมล์ก็สะดวก
1: คร
0: ับ ขอให้จับจุดสยามได้โรงแรมสยามเซ็นเตอร์หรือสี่แยกปทุมวัน
1: คร
0: ับ สะดวกสบายมีรถสะดวก
1: ตื่นมาตอนเที่ยงคืนทีหนึ่งมาฟังธรรมะร่วมสมัยของ
0: ก็ฟังท่านพันเอกพิเศษทองขาวท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก
1: ครับผมภูมิใจอาจารย์ว่าที่ว่าอาจารย์ปฏิบัติมาโอ้ยแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะครับ
0: เราใช้เวลา
1: ครับสุขภาพของท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับ
0: ก็ดีขึ้นขอบคุณ
1: เสียงไฟนะฮะ
0: ก็ดีขึ้นถ้าได้พักเสียงนิดหนึ่งก็ไปได้ความจริงวันนี้ว่าจะไม่บรรยายแต่ว่าพอพักเสียงแล้วก็ดีขึ้นหน่อยก็เสียงก็พอ
1: ไปแล้วจะไปกราบที่ตาท่านครับ
0: ได
1: ้ตั้งใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ผมก็ทำงานอยู่ที่ทุกวันครับที่ดินแดงเน
0: ี่
1: ย
0: ได้ผม
1: ทำงานอยู่บนบ้าน
0: ก็ดีแล้วตั้งใจไว้ดีต่อกันมันก็สำเร็จแล้วนะ
1: คร
0: ับ ไว้จิตเป็นกุศลต่อกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งความเกื้อกูลกันความดีงามมันก็มีผลต่อเนื่องกัน
1: ครับงั้นธรรมสการแค่น
0: ี้เชิญก่อนก็ขออนุโมทนาด้วยกันก็เป็นบุญกับหมู่คณะในภาคปฏิบัติอย่างอุตส่าห์เอาโทรศัพท์มาวางใกล้ๆนะก็เป็นความดีอย่างยิ่งที่ตั้งใจนี่แสดงว่าตั้งใจจริงๆนี่สำเร็จแล้วเนี่ยตั้งใจเราก็สำเร็จนะไม่ใช่สายใหม่หรือสายเก่าสายเก่าหรือสายใหม่ไฟยังไม่ตัดข้อปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องตั้งใจจริงๆนะพอบอกปุ๊บก็แสดงว่าตั้งใจไว้แล้วนี่เป็นความสำเร็จศรัทธาสาธุปฏิทิตาเมื่อเราเชื่อมั่นในใจในสิ่งที่เราแน่ใจแล้วความสำเร็จมันต้องเกิดขึ้นเพียงแต่เราตั้งใจไว้ดีนะมันก็เราตั้งใจจะตื่นถึงเวลามันก็ตื่นถ้าเราตั้งใจจะไม่ตื่นมันก็หลับตื่นๆแต่เราตั้งใจจะรับผิดชอบมันก็สบายสะดวกแต่เราไม่สนใจมันก็อึดอัดเหมือนกันอันการตั้งใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีศรัทธาสาธุปฏิทิตาให้เรามีความเชื่อมั่น

ั้งไว้ให้ดีแล้วเราจะทำอะไรนั้นสำเร็จช้าบ้างเร็วบ้างง่ายบ้างยากบ้างแต่ก็สำเร็จเพราะตั้งใจไว้แล้วนะความภาคความเพียรความพยายามมีอยู่อย่างต่อเนื่องการปฏิบัติของเราไม่ใช่เรื่องถูกยกเว้นนะไม่หมดยุคไม่หมดสมัยไม่มีความรู้สึกว่าหมดยุคหมดสมัยขอให้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตั้งใจไว้เราจะเลิกเราจะลดเราจะละ

0: ตั้งใจแล้วมันไปได้ในสุดตรงของมันนั่นเพราะรู้ว่าความเบื่อมันเกิดขึ้นกับทุกคนความไม่กำหนัดยินดีมันก็มีอยู่กับทุกคนนั่นแหละมากบ้างน้อยบ้างมันก็มีในจิตในใจนะคำว่าสมมุติวิมุตติมันก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละพอเราอยู่กันอย่างสมมุติพอเข้าใจในสมมุติมันก็หลุดพ้นจากจุดนั้นจนได้คำว่าวิสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์มันก็เกิดอยู่ตรงนั้นแหละเจริญพร
1: กราบพระนมัสการครับพ่อครับ
0: เจริญพร
1: พ่อสบายดีอ่ะครับ
0: สบายขอบคุณมาก
1: ครับพ่อผมภูมิใจพ่อทั้งที่งานท่านแต่ตัวร่วงมาด้วยดีครับ
0: เราไม่มีอะไรติดขัด
1: ครับพ่อ
0: เพราะว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของทุกหมู่ทุกเหล่าจิตทุกดวงมุ่งสู่ท้องสนามหลวงจิตทุกดวงมุ่งสู่วิสาขะจิตทุกดวงมุ่งสู่บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตทุกดวงมุ่งสู่ความดีความงามก็สำเร็จไม่ยากอะไร
1: ครับพ่อบารมีพ่อมากเหลือครับผมไม่มีอุปสรรคอะไรมาสู้ได้คร
0: ับ พ่อทุกคนมีส่วนทุกส่วนของทุกคนมีเท่าเท่ากันช่วยกัน
1: ครับผมดีใจครับพ่อที่สำเร็จล่วงไปได้ดีครับพ่อ
0: ดีแล้วเป็นกุศลของหมู่คณะเรา
1: ครับครั้งนี้ผมไม่ค่อยได้ไปกับพ่อครับเพราะว่าผมขายทุเรียนนะพ
0: ่อเอาเถอะค่อยขายดีๆแล้วก็กิจการดี
1: ๆครับพ่อขายทุเรียนขายเงาะครับ
0: เออขายอะไรก็ได้ขายให้คนยอมรับเข้าใจเจตนาที่บริสุทธิ์ทุกอาชีพเป็นความดีทั้งนั้น
1: ครับ
0: ขอให้ได้ทำ
1: อย่างพ่อบอกอะครับ
0: ให้เพลินอยู่กับอาชีพนั้นๆแล้วก็มีความสุขกับงานนั้นๆ
1: ครับพ่อ
0: ให้เห็นเป็นธรรมกับงานที่ทำอยู่ให้มีความสุขเพราะได้ทำงานนะ
1: ครับถ้าผมหมดหน้าทุเรียนหมดหน้างอผมไปกราบพ่อนะคร
0: ับ เออไม่เป็นไรทำไปเรื่อยมีโอกาสก็ฟังทำไปมาบ้างไปบ้าง
1: ฟังทุกคืนนะครับพ่อ
0: ดีแล้วตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจฟังนอนฟังนั่งฟังสบายสบายเดินฟังทำงานฟังปรุงอาหารฟังทำอะไรฟังไปขับรถฟังไปทำงานฟังไปทำอะไรก็ได้ให้จิตมันเป็นกุศลใจมันอยู่กับสิ่งที่ฟังทำมันก็เป็นธรรมศีลมันก็เป็นศีลกับใจเรานั่นแหละ
1: ครับพ่อพ่อถนอมสุขภาพหน่อยนะพ่อนะครับ
0: ขออนุโมทนา
1: ครับพ่อพ่อขอพรหน่อยครับ
0: ตั้งใจแล้วก็ขอให้สำเร็จให้ง่ายสะดวกตั้งใจแล้วก็ขอให้สำเร็จให้ง่ายสะดวกด้วยนิสงส์แห่งความดีงามที่ตื่นขึ้นมาฟังธรรมร่วมกัน
1: กราบนมัสการนะพ่อคร
0: ับ ขออนุโมทนาด้วยกันเป็นบุญกุศลเป็นความดีที่ตั้งใจไว้ถึงบอกว่านิพพิทาวิราคะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอนะสมมุติวิมุตติวิสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราต้องเจอในสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติจะหนีไม่พ้นเพราะมันอยู่ในโลกแห่งความจริงจะเอาความจริงมาตีแผ่นั่นนะทำให้เราเห็นคำว่าดีงามเหมาะสมอย่าหนีความจริงอย่าปฏิเสธความจริงเพราะมันจริงโดยสมมุติมันถึงมีวิมุตติถ้ามันไม่มีสมมุติมันก็ไม่มีวิมุตติหลุดพ้นอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ทั้งนั้นแหละทุกส่วนสัตว์ที่มีอยู่เป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นแต่เราตั้งใจจะศึกษาและเข้าใจแต่เราจงใจตั้งใจจะเรียนรู้มันก็เป็นอาจารย์ใหญ่ทั้งนั้นเจริญพร
2: ค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: เจริญพร
2: ค่ะฟังหลวงพ่อทุกวันนะคะ
0: ชัดเจนไหมเสียง
2: ชัดค่ะวันนี้นึกว่าหลวงพ่อจะไม่มาบรรยายซะอีก
0: โอ้อยู่กับไมค์อยู่แล้วไม่ต้องมาก็ฟัง
2: ก็ห่วงสุขภาพหลวงพ่อนะคะ
0: อ๋อฟังตัวเองบรรยายชั่วโมงแรกเช้าบรรยายเมื่อเช้าก็เลยนอนฟังอยู
2: ่ค่ะ
0: เราฟังเห็นว่าเสียงพอใช้ได้
2: ก็ค่ะก็เรายิ่งฟังทำไม่ว่าจากทั้งอ่านหนังสือทั้งของหลวงพ่อนะทุกวันทุกวันแล้วก็ยิ่งซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านะคะ
0: พระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณที่เราต้องจุดธูป3ดอกนะเพราะมีพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณนั่น
2: ค่ะ
0: ที่เราต้องจุดเทียน2เล่มเพราะมีพระธรรมพระวินัยเป็นเครื่องอยู่นะ
2: ค่ะ
0: ที่เราต้องตั้งโต๊ะหมู่ดอกไม้เพราะมีพระสงฆ์ทั้งที่เป็นสมมุติสงฆ์อยู่นี่แหละ
2: ค่ะ
0: เราถึงยกขึ้น
2: ค่ะก็เลยตอนนั้นรายการธรรมะร่วมสมัยมีกล่าวถึงว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาส่งบัตรอวยพรจันทร์วันวิสาขบูชาก็เลยได้ความคิดจริงๆเราไม่น่าจะส่งตอนปีใหม่นะคะ
0: เพรา
2: ะ
0: ว่าคนที่เป็นอย่างนั้นแหละเราชาวพุทธน่าจะได้ทำกัน
2: นั่นแหละสิฮะ
0: มันเป็นธรรมเป็นข้อคิด
2: ค่ะเพิ่งจะมาฉุกคิดตอนที่เขาพูดให้ฟังในจริงๆด้วยว่ามันเป็นวันของพระพุทธเจ้าเราแล้วได้อวยพรจันทร์วันนี
0: ้มันเป็นพรนั้นประเสริฐเป็นอมิตรบูชา
2: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่ดีงามถ้าทำได้ก็เป็นยอดนะเราลองดูปีหน้ามีใครจะส่ง
2: มาก็อยากจะเนี่ยค่อยๆพูดไปแต่ละวันอาทิตย์มั่งเว้นมั่งอะไรพูดให้ก พวกเรา

0: ชาวพุทธทั้งหลายนี่เริ่มตื่นตัวนะคะ
1: หลวงพ่อจะเป็นผู้รอรับพรสกสพี่ใหม่วิสาขะมาคะอัตมีอัตตาสาน
0: ะบางทีเราทำไปเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นหรืออาจจะเห็นเอ๊ะมีอะไรแปลกๆก็อาจจะมาสนใจพุทธศาสนามากขึ้นก็ได้นะคะ
1: จริงๆเด็กวัยรุ่นก็สนใจอยู่นะไม่ใช่ไม่สนใจในทัศนะณวันนี้มีความสนใจอยู่มีผู้มาติดต่อที่จะพาหมู่พาคณะมารับการอบรมอยู่อย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
1: มีอยู
0: ่มีบางส่วนที่กระแสพระตะวันตกเข้ามาเยอะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: ก็ค่อยเป็นค่อยไป
0: อย่างลูกนะคะเรียนโรงเรียนคริสเนี่ยก็ไม่ใช่ชอบใจนะก็เรียกว่าเรามาทบทวนเราก็จะเป็นเน้นเหมือนกับวิชาโรงเรียนวิชาแข็งอะไรกันไปจริงๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ถูกใจเราตอนนี้ค่ะว่าการเรียนการสอนบางทีมันเน้นหนักอะไรที่มันเกินไปอะนะคะ
1: ไม่เป็นไรนี่ค่อยๆปรับไปไม่เป็นไรนะ
0: ค่ะ
1: ความรู้ทุกอย่างเดี๋ยวก็ปรับเองนะ
0: ปล่อยเลยตามเลย
1: เดี๋ยวก็ปรับไม่ต้องห่วงคนฉลาดขึ้น
0: ค่ะ
1: คนฉลาดขึ้นค่อยๆปรับตัวเองไม่ต้องห่วงมันก็ค่อยๆปรับตัวเอง
0: ค่ะ
1: คือร้อนก็ต้องหาที่พึ่งพอเย็นก็จะหาที่พึ่งเหมือนเดิม
0: ค่ะ
1: ความรู้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียนรู้มันเป็นนิดเดียวหนึ่งในจำนวนล้านล้านอีกมากยังเหลือเยอะเดี๋ยวเขาผ่านพ้นเขาก็ปรับตัวเองนะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นไรนะ
0: ก็ฟังหลวงพ่ออยู่ทุกวันนะคะก็กราบนมัสการแค่นี้นะคะ
1: ขออนุโมทนาด้วยกันศึกษาอะไรก็ได้ขอให้ศึกษาเถิดสุดท้ายก็จะประมวลมาเพื่อดำรงตนของตนให้อยู่ได้อย่างมีเหตุมีผลยังชีวิตของตนให้อยู่ได้ด้วยความดีนะจะเรียนศาสตร์ใดสิ่งใดก็ให้ศึกษาเราเรียนให้เรียนจริงให้เรียนจริงและทำจริงพูดจริงแต่ที่สุดความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปได้เองนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ความคิดก็ต่างระดับตอนนั้นก็เท่านั้นตอนนี้ก็เท่านี้และต่อไปก็คงไม่เท่าเดิมมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละนั่นความที่เราให้โอกาสลูกหลานหรือหมู่คณะได้ศึกษาเราเรียนก็อย่าคิดว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความเปลี่ยนแปลงเกิดอยู่ทุกยุคทุกสมัยนะอย่ามองว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำว่าเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดอยู่ทุกยุคทุกสมัยวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้เราต้องยอมรับแหละอย่าไปยึดติดอะไรมากมายนะเจริญพร
2: ค่ะกับนมัสการนะคะหลวงพ่อ
1: เจริญพร
2: คือจะขอถามนิดนึงนะคะ
1: เจริญพร
2: คือหนูนั่งวิปัสสนามาประมาณ7ปีแล้วนะคะ
1: โ
2: อ้แต่นั่งด้วยตัวเองที่บ้านนะคะ
1: ใช้ได้5
2: นั่งอยู่ในห้องพระตลอด
1: 5ปีก็ไม่ใช่ธรรมดานี่7ปีแล้วใช้ได้เป็นยังไง
2: ช่วงนี้แปลกนะคะนั่งแล้วคิ้วชอบตึงขมวดขึ้น
1: ก็ต้องปรับตัวเองนะพอรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถตัวเองอาจจะมีลักษณะให้มีอาการเคลื่อนไหวอยู่บ้างนะนั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้างกำหนดให้มีการเคลื่อนไหวบ้างด้วยอาการต่างๆถ้าผิดปกติ
2: มันผิดปกติตรงที่ว่าไม่เคยนั่งแล้วแบบคิ้วสองข้างมันขมวดขึ้นเป็นก้อนอยู่ที่ตรงกลางนะคะ
1: เออไม่เป็นไร
2: ก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมนั่งมาต้องนานไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมอยู่ๆมาตึงอย่างน
1: ี้ไม่เป็นไรมันมีอาการเกิดมันก็ดับแต่เราอย่าไปติดใจมันก็แล้วกัน
2: ค่ะ
1: อย่าไปติดใจมันนะ
2: ไม่ติดนะคะก็พยายามพอรู้สึกตัวว่าตึงปุ๊บก็จะแบบจะทำให้ตัวรู้สึกแล้วตั้งใหม่ก็นั่งใหม่อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม่เสียหายให้รู้เท่าทันต่ออาการนั้นๆ
2: ค่ะ
1: เมื่อรู้ชัดเห็นชัดในอาการนั้นๆมันก็คลายออกเองนะ
2: ค่ะ
1: ใช้ได้ไม่เป็นไร
2: หนูทำงานนะฮะอยากไปนั่งที่วัดแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาก็เลยจะนั่งก่อนนอนทุกคืน
1: ถูกต้องที่สุดเลยก็ความพร้อมที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมกับเราทุกที
2: ่
1: ใจเมื่อเราพร้อมที่ไหนความดีมันก็เกิดทุกที่นั่นนะ
2: คือเคยสนทนากับคนที่เขาพอจะรู้เขาบอกว่านั่งเนี่ยต้องให้ได้ครึ่งชั่วโมงจึงจะได้บุญ
1: อ๋อชั่วงูแลบลิ้นไก่ตบปีกช่างกระดิกหูแป๊บเดียวก็ได
2: ้แล้วอย่างที่หนูนั่งเนี่ยแล้วหนูแผ่เมตตาเฉยๆไม่ได้กรวดน้ำเนี่ยจะแผ่ส่วนกุศลได้ไหมคะ
1: เหมือนกันทุกประการ
2: เหมือนกันนะคะ
1: เหมือนกันทุกประการ
2: อย่างของหนูนั่งเนี่ยแล้วแบบคือเราแผ่ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายแล้วก็เจ้ากรรมนายเวร
1: น่าใจกว้าง
2: แม
1: ่ถูกต้องเปิดใจกว้างกว้างความน่าอยู่มันจะเกิดขึ้น
2: ค่ะเสร็จแล้วหนูหลายวันนี้ดูทีวีนะฮะพระอาจารย์คือหลวงพ่อเห็นที่ไอทีวีนะฮะ
1: เป็นยังไง
2: เขาบอกว่าเปรต

0: ค่ะ
1: เออไม่เป็นไร
0: หนูเคยฟังผู้ใหญ่ว่าเปรตนี่ปากจะเล็กๆทานข้าวไม่ได้อย่างที่เห็นในทีวีนะมันใช่เปรตไหมคะ
1: อ๋อไม่ได้ดูไอทีวีก็เลยไม่เห็นไม่ว่ากัน
0: เหรอฮะคือมันจะสูงสูงไงแล้วหนูก็ดูเอ๊ะพ่อแม่เคยบอกว่าเปรตเนี่ยจะมีไฟอยู่ที่หัวแบบไฟนรกสุมหัวแล้วปากจะเล็กๆทานข้าวไม่ได้ทานอะไรไม่ได้จะร้องโหยหวน
1: เอาเคยได้ยินได้ฟังมานะแล้วก็ปฏิบัติไปเดี๋ยวก็รู้เองนะ
0: แล้วที่หนูเห็นในทีวีหนูก็เอ๊ะมันไม่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เคยพูดมาม
1: นุษย์ที่เดือดร้อนมนุษย์ที่สับสนวุ่นวายก็นั่นแหละก็เริ่มจะบอกว่าทิศทางแห่งความเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์ดิบและช้านเป็นอะไรก็ว่ากันไปเอาละไม่เป็นไรเรารู้ไว้กันแล้วกันความเดือดร้อนของมนุษย์มันก็ยิ่งกว่าเปรตเขาอีกไม่เป็นไรนะ
0: แล้วอย่างที่เขาบอกว่าไปอะไรไปตักไปบิณฑบาตกับต้นไม้แล้วได้ข้าวมาทุปายานะคะ
1: ไม่ว่ากัน
0: เห็นข้าวมันจะแฉะอยู่ในบาตรเนี่ยหนูก็ยังคล่องใจว่ามันเป็นยังไง
1: ไม่คล่องใจเพราะเป็นเรื่องธรรมดานะ เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้ว
0: ใช่เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วหมายถึงว่าเขาทำขึ้นมาได
1: ้เออมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เป็นไรก็ดีไม่เป็นไรเรารู้ไว้เห็นไว้ก็โลกนี้มันหลายไม่ได้มีอย่างเดียวนะไอ้ที่เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะให้เป็นไรก็ให้รู้ไว้ไม่เสียหายอะไรว่านี่มันก็เป็นสมบัติหนึ่งของโลกแต่ไม่ใช่สมบัติที่ทำให้เราพ้นทุกข์สมบัติที่ทำให้เราพ้นทุกข์คือเรารู้แล้วเออมันมีอยู่แล้วก็ปล่อยมันไปนั่นมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้ให้รู้ว่ามีอยู่แล้วก็ผ่านไปมันก็เราจะไปวัดปทุมถ้าเราไปติดอยู่ข้างทางมันก็ไม่ถึงอะนะรู้ว่ามีอยู่แล้วก็ผ่านไปนะก็ใช้ได้ไม่เป็นไรรู้ไว้ใช้บาแบกหามแต่อย่าไปเอามาเป็นอารมณ์มากนักเออนี่มันมีอยู่แล้วล่ะสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วจะจริงหรือไม่จริงก็มีอยู่แล้วเพราะมันโลกแห่งความเป็นจริงมันต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ใจเราเป็นธรรมกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะให้ใจเราคงกว้างเอาอย่าไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะมันมีอยู่แล้วทั้งจริงไม่จริงอะไรต่ออะไรมันก็ยั่วเยี่ยไปหมดเชิญพร
2: กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับผม
1: เชิญพร
2: พระคุณเจ้าครับอยากจะเรียนผ่านทางวิทยุทางรายการของพระคุณเจ้านะครับคุณเสกสารนุ่นจะฟังอยู่เพื่อนในภาพนะครับ
1: ไม่แน่ใจ
2: มาสนทนาครับ
1: ไม่แน่ใจ
2: คุณเจ้าเรื่องเกี่ยวกับภาพธรรมนะเพราะรู้สึกคุณครับว่าคุณเสกสารนี่แสดงชัดดีนะ
1: ได้พอไม่แน่ใจว่าฟังคงหลับแล้วป่านี
2: ้นมัสการนะครับนะฮะถ้ามีสิทธิ์โทรมาจะตั้งฟังนะครับขอบค
1: ุ
2: ณ
1: ได้พอ
2: คร
1: ับสงสัยเจ้าของส่วนนี้คงหลับแล้วแหละจะตีสี่แล้วอีก5 นาทีสงสัยจะหลับแล้วคุณเจริญโยมเลยเอาไปเลยแต่เขาตื่นเขาก็ว่าเขามาเองแต่มาก็สั้นๆแหละอีก5 นาทีไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่สนใจเอาใจใส่ชื่นใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามคอยรู้เพื่อละรู้เพื่อทำให้แจ้งไม่ได้รู้เพื่อยึดรู้เพื่อติดไม่ได้ฟังเพื่อยึดไม่ได้ฟังเพื่อติดฟังเพื่อรู้เหตุรู้ผลแล้วก็ปล่อยวางฟังเพื่อเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางทั้งเป็นธรรมทั้งเป็นวินัยเวลาพูดอะไรก็มีอยู่แล้วล่ะอ้าวมันมีจริงๆเหรอมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรยุคโน้นยุคนี้ก็มีอยู่แล้วมันก็พูดเรื่องเปรตเรื่องอสุรกายเรื่องสัตว์นรกก็มีอยู่แล้วนะเจริญพร
3: กล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพร
3: คือผมก็ฟังรายการของอาจารย์ประจำครับ
1: เชิญพัน
3: แล้วเมื่อวานก็ได้โทรเข้าไปเพิ่งโทรไปเมื่อวานเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกประมาครับ
1: ทำเป็นไลฟ์กันเองกันสบายสบาย
3: คือเมื่อวานที่อาจารย์พูดว่าตั้งแต่มาอยู่มาจนถึงวันนี้ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนุ่มตอนไหนเลยนะครับ
1: ยังไม่รู้สึกเพราะมันอยู่เพลิน
3: ที่ได้ยินเนี่ยคือ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่น

0: ปุริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2นาฬิกาถึง4นาฬิกา
1: เพื่อพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้เข้าถึงความสงบกายก็นั่งนิ่งนิ่งเอามือขวาทับมือซ้ายวางลงที่ตักตั้งสติให้แน่วแน่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกมาก็กำหนดรู้ไม่ไปกำหนดรู้อย่างอื่นรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพื่อให้ใจมันหยุดอยู่ไม่ให้มันคิดส่งไปทางอื่นจึงต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นความรู้สึกนั้นน่ะคือจิตหรือว่าใจก็ว่าความนึกคิดขึ้นมาจากดวงจิตนั่นแหละมาจากความรู้สึกนั่นเองเนี่ยแล้วนี่เราก็เอาสติเข้าไปตั้งไว้ประคองจิตนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดส่งออกไปทางอื่นให้มันเป็นหนึ่งให้มันตั้งอยู่ภายในนั้นโดยเฉพาะอันดวงจิตนี่มันอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจนั่นเองแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นหายใจเข้าไปมันจึงรู้อยู่ตรงนั้นแหละหายใจออกมาก็รู้อยู่ตรงนั้นเองไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นเพราะนั้นบัดนี้ภาวนานี่หมายความว่าเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่เฉยๆหมายความว่าอย่างนั้นเพราะมันคิดมามากต่อมากแล้วคนคิดมากนั่นเป็นคนมีใจคอฟุ้งซ่านมีใจคอเลื่อนลอยไม่หนักแน่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกอย่าเป็นคนคิดมากให้เป็นผู้มีความคิดน้อยที่สุดเมื่อไม่เป็นคนคิดมากแล้วใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญมันก็สงบเย็นสบายอยู่ได้อันความสุขในโลกนี้นะเราจะไปหาเอาที่อื่นมันไม่พบหรอกคนส่วนหลายนั่นเข้าใจว่ามีเงินมีทองมากมากมีบ้านอยู่สวยงามมีรถลาขี่สบายอย่างนี้นะถือว่ามีความสุขแต่แล้วความจริงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ามีแล้วนั่นมีสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมีรถก็เป็นทุกข์กับรถรถมันต้องกินน้ำมัน

ไม่มีเงินซื้อน้ำมันรถก็วิ่งไปไม่ได้อะไรอะไรมันต้องได้ปรุงได้แต่งได้รักษาเมื่อมีอะไรมามีเงินมีทองมาก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็สูญหายอย่างนี้แหละมีรูปมีกายนี่มาก็ต้องได้เลี้ยงมันด้วยปัจจัย4ต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันทุกวันทุกวันวันละ2คาบ3คาบนู่นกว่ามันจะอยู่ได้สำหรับคฤหัสถ์จะต้องหาผ้านุ่งผ้าห่มมาห่มมานุ่งกันต้องสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้มันได้อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆต้องเตรียมยุกยาประจำบ้านไว้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปหาหมอต้องกินยาที่มีอยู่ประจำบ้านนั้นแก้ขัดแก้จนไปถ้าเป็นหนักเข้าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เมื่อมีร่างกายอันนี้มามันก็ต้องได้ประคบประงมต้องได้ดูแลกันอยู่อย่างนี้แหละกลัวว่ามันจะอยู่มาได้อย่างนี้นะถ้าขาดการดูแลอุปถัมภ์บำรุงแล้วนี่รูปกายอันนี้อยู่ไม่ได้เลยมีแต่เหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเท่านั้นเองอย่าว่าแต่จะมีแต่ทรัพย์ภายนอกจะเป็นทุกข์กับทรัพย์ภายนอกเลยมีทรัพย์ภายในคืออัตภาพร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดือดร้อนกันทุกข์นั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนไปคนมีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนบุญหนหลังมาอำนวยผลให้เกิดในตระกูลสูงบ้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมสมบัติอะไรต่ออะไรไว้ให้แล้วผู้เช่นนั้นค่อยชั่วหน่อยถ้าผู้ใดบุญน้อยตั้งแต่ชาติก่อนโน้นทำบุญให้ทานแต่น้อยเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญนั้นมันก็มาแต่งอัตภาพร่างกายให้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมได้แก่ปัจจัย4นั่นแหละก็ไม่สมบูรณ์อดอยากอยากเงินทองก็ไม่มีมากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะสร้างใหญ่โตแข็งแรงก็ไม่ได้เงินไม่พอต้องสร้างเอาแต่พอกำลังเงินมีพอได้อยู่ได้อาศัยผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องประดับประดาต่างๆมื้อนี้ถ้าจะซื้อเอาของราคาแพงๆของสวยงามประณีตบรรจงเงินทองก็ไม่มากซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้อหาเอาของที่พอดีกับกับเงินเอาหาของที่ราคาพอดีกับเงินที่มีอยู่มานุ่งห่มใช้สอยอย่างนี้แหละความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันสูงมันต่ำมันเจริญมันเสื่อมลงแตกต่างกันเพราะอะไรล่ะเพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นไม่เท่าเทียมกันบางคนก็ขนขวายทำบุญทำทานมากประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจใช้กายวาจานี่กระทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดที่จะเป็นโทษ

เป็นบาปเป็นกรรมแล้วไม่ทำผู้เช่นนั้นน่ะบุญกุศลมันก็ส่งผลให้มาเกิดในตระกูลสูงอย่างว่านั่นเนี่ยร่ำรวยเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยากมีอัตภาพร่างกายก็สวยงามรูปร่างผิวพรรณก็ประณีตละเอียดอ่อนคนมีบุญเป็นอย่างนั้นผู้ฉะนั้นก็ได้ความทุกข์น้อยไม่ทุกข์มากไอ้ผู้บุญน้อยนี่สิมันมีทุกข์มากอะไรก็ขาดตกบกพร่องไม่เพียงพอตลอดถึงสติปัญญาอันใดก็ไม่แหลมคมการศึกษาเราเรียนสมองทึบจดจำอะไรก็ไม่ได้มูนี่พอเหตุว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็ไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้สนใจก็นิดๆหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังพอเกิดมาชาตินี้ก็เลยกลายเป็นคนสมองทึบเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมอันนี้นะกรรมนี่มโนกรรมสำคัญนะใจมันชอบอย่างไรมันทำไปอย่างไรกรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ทรงสอนให้เชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลตื่นข่าวหมอดูหมอเดานั่นแหละเที่ยวไปตามบ้านไปทักทายบ้านนี้เข็ดบ้านนี้ขวางบ้านนี้มีสิ่งที่มีเสดียดจันไรถ้าหากว่าไม่จัดการชำระต่างๆแล้วจะเดือดร้อนกันจะอยู่ไม่เป็นสุขพอมีหมอดูเข้ามาทักทายอย่างนี้ก็กลัวกันไปทั้งบ้านเลยทำยังไงพวกเราอ่ะนี่หมอเขามาทักแล้วบ้านเรือนของเรานี่มันมีเสนียดจันไรอ่ะแล้วเราก็ทำพิธีไม่เป็นก็ต้องจ้างหมอคนนั้นแหละมาทำพิธีชำระมาทำพิธีขจัดเสนียดจันไรต่างๆที่หมอว่านั่นนะออกไปไอ้อย่างนี้นี่ในพระพุทธศาสนาไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปหลงเชื่อนั่นมันตำราพราหมณ์มันศาสนาพราหมณ์ต่างหากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ยาดิสั่งละพะเตพีสั่งตาดิสั่งละพะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานังปาปการีจะปาปกังแปลว่าผู้ใดหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นฉันใดผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นภาษิตไว้อย่างนี้เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายเอาไปคิดไปตรองกันไม่ให้ไปเชื่อปรัมปราอันที่ไม่มีเหตุผลไปเชื่อในสิ่งที่ตนไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาหมอดูเขาว่าวันนั้นเดือนนั้นมันจะมีเคราะห์แล้วจะถึงซึ่งความวิบัติหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมีอำนาจลึกลับมาทำให้เจ็บให้ป่วยมาทำให้เสียทรัพย์เสียสินอะไรทำนองนั้นนะพอเขามาทำนายนั่นก็กลัวกันแล้วกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวจะเสียทรัพย์เสียสินไปก็ต้องหาหนทางกำจัด

สนียดจันไรเหล่านั้นอย่างว่ามานั่นเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นนี่พระองค์ตรัสรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปมันจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงมันขึ้นอยู่แก่การกระทำของคนเราทั้งนั้นแหละทีนี้การกระทำนี่นะมันก็มีความหมายขอให้พากันเข้าใจเช่นความชั่วบางอย่างนี่นะที่บุคคลทำในชาตินี้นะแล้วมันไม่ได้ให้ผลในชาตินี้ก็มีมันติดตามไปให้ผลในชาติหน้านู้นแต่กรรมชั่วบางอย่างบุคคลทำในชาตินี้มันก็ให้ผลชาตินี้อย่างเช่นบุคคลไปลักไปขโมยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปจี้ไปปล้นเอาของเขามาเจ้าหน้าที่จำตามจับได้ฟ้องร้องศาลตัดสินให้ติดคุกติดตารางไปนี่ความชั่วบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีเป็นงั้นมันเกี่ยวแก่การกระทำทั้งนั้นเลยเมื่อคนทำดีมันก็มีคนยกย่องสรรเสริญให้เกียรติให้ยศเหมือนอย่างที่ผู้เรียนวิชาครูมาอย่างนี้นะเมื่อเรียนแล้วสอบได้วิชาครูนั้นสมบูรณ์ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองก็มองเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีขยันเรียนเอาใจใส่ในวิชาความรู้สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้เขาก็แต่งตั้งให้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนสาธารณสิทธิ์ต่อไปนี่ผลแห่งการทำดีก็ได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายไม่ได้ทำงานกรรมผลทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำแต่อย่างใดนั่งอยู่ในร่มเงาอย่างนี้แหละซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่มีวิชาความรู้เกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียนแต่ยังหนุ่มยังน้อยไม่เอาไหนการเรียนการเรียนภาคบังคับอย่างนี้นี่ก็ไม่เอาไหนหาแต่หนทางหลีกเลี่ยงในการศึกษาเล่าเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะต้องออกแล้วได้หรือไม่ได้ครูเขาก็จำหน่ายออกไปมันรกโรงเรียนเขาเลยไม่มีความรู้อะไรติดตัวไปนั่นแหละก็ชีวิตของผู้นั้นก็ถึงซึ่งความเสื่อมเหมือนพระจันทร์ข้างแรมแต่บางคนพอใจในการเรียนจริงๆตั้งอกตั้งใจเรียนท่องบนจดจำขยันมันเพียรโดยมาพิจารณาเห็นว่าคนเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้แล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทำมาหาเรี่ยงชีพก็ไม่ทันเขามีแต่คนอื่นเขาเหยียดย้ำดูหมิ่นไม่ดีเลยคนมีความรู้ความฉลาดสามารถทำความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เท่านั้นแหละที่จะได้รับยกย่องจากสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันนี้หรือว่าในการไหนๆก็ตามแหละผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วแต่ตอนหัวค่ำนู่นเนี่ยความรู้ทางโลกเหมือนกับตาข้างซ้ายความรู้ในทางธรรมเหมือนกับตาข้างขวาเมื่อเรามีตาสองข้างอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นอะไรชัดเจนดีฉันใดเมื่อมีความรู้ทางโลก

ให้มากพอสมควรแล้วมันก็เป็นหนทางได้ประกอบทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสะดวกสบายอย่างว่ามานั่นแหละถ้าทำคุณงามความดีเรื่อยไปมันก็จะเลื่อนขั้นจากครูไปเป็นศึกษานิเทศบ่ผู้อำนวยการการศึกษาเราเรียนขึ้นไปแล้วทำความดีไปดีไม่ดีก็ไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรได้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นที่ตนอยู่อาศัยให้ได้รับความสุขความเจริญเท่าที่ควรนี่พูดถึงความรู้ในทางโลกนี่อันมันจะเจริญไปได้อย่างนี้มันก็ต้องมีความรู้ในทางธรรมประกอบด้วยความรู้ในทางธรรมนั่นนะที่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบท10นี่มันต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เพื่อไปลงมือปฏิบัติตามเช่นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบท10ถ้าทำดีนะถ้าทำชั่วท่านก็เลยว่าอกุศลกรรมบท10ประการกายกรรม3นั่นฆ่าสัตว์หนึ่งรักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งเอาเติมดื่มสุรายาเมาของเสพติดให้โทษเข้าใส่อีกด้วยวจีกรรม4นั่นพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันหนึ่งพูดคำหยาบคายด่าแช่งด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันหนึ่งแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งนี่เรียกว่าวจีกรรม4อันเป็นฝ่ายอกุศลมโนกรรม3โลภอยากได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจากครองธรรมหนึ่งผู้ใดประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบทหมายถึงว่าการกระทำของผู้นั้นมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าท่านจึงตั้งชื่อให้ว่าอกุศลกรรมบทหรือจะแปลให้ง่ายๆกว่านั้นอีกก็แปลว่าการกระทำของบุคคลผู้ไม่ฉลาดอันนี้จะได้ความชัดดีคนไม่มีปัญญาคนไม่ฉลาดนี่มักจะทำไปในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเสื่อมของชีวิตนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างการฆ่าสัตว์อย่างนี้มันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของบุคคลเป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในโลกสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานนี่แหละที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเมื่อเรามองดูชีวิตเขากับเราเทียบกันแล้วมันก็ไม่แปลกกันเท่าไรนักคือมีความเป็นอยู่ปรารถนาความสุขเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันต้องการอยากจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกันหมดอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดพิจารณาได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงหาทางหลีกเลี่ยงแหละโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีงานทำมีเงินเดือนใช้สอยมันก็หาทางหลีกเลี่ยงจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้สำหรับผู้มีปัญญาผู้ไม่เห็นแก่ปาก

แก่ท้องอย่างนี้นะมันก็ต้องหาซื้อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์อื่นนี่เรื่องของคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นคนไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีวิชาความรู้อะไรหาเงินหาทองก็ไม่ได้มากพอที่จะมาใช้จ่ายเงินทองนั้นซื้อหาอะไรต่ออะไรมาบริโภคได้เต็มอัตราที่นี้มันก็ต้องได้ไปเที่ยวฆ่าเนื้อเบื้อปลาอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีไม่ดีหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็หาเอาทางสุจริตต้องไปจี้ไปปล้นไปลักเอาของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวนี่นะการกระทำทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษทั้งนั้นเลยแล้วการไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นหมู่นี้การดื่มเหล้าเมาสุราอะไรหมู่นี้มันเป็นความประพฤติทางกายเป็นบาปเป็นอกุศลจำเอาไว้ผู้ใดก็ดีพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทำอย่างนั้นทำถ้าเมื่อเว้นกรรมชั่วต่างๆทางกายดังกล่าวมานี้ได้แล้วเราทำอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วนะนั่นแหละทำอะไรไปก็มีแต่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยส่วนวจีกรรมสี่นั่นถ้าเว้นจากพูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็มาหัดพูดคำจริงบะนี่อย่าไปหัดพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินหัดพูดแต่คำจริงจนติดนิสัยแล้วก็หัดระมัดระวังคำพูดคำจาบางคนน่ะชอบพูดซอเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันเมื่อเกลียดชังคนไหนล่ะอย่างนี้น่ะก็ไปยุให้เขาแตกสามัคคีกันเมื่อเกลียดชังคนเราใดแล้วเป็นนำไปปั้นเอาเรื่องของคนนั้นมาส่อคนนี้ว่าคนนั้นน่ะว่าให้คุณคนนั้นคิดจะเบียดเบียนคุณอย่างนั้นอย่างนี้เอ้าผู้นี้ก็หูเบานึกว่าเป็นความจริงโกรธแล้วหาทางแก้แค้นที่แท้เจ้าตัวไม่ได้รู้อะไรเลยคนนั้นนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าพูดสอดเสียดคนดีทั้งหลายเขาไม่พูดกันใครจะทำดีทำชั่วอย่างไรก็เรื่องของใครของมันแม้เราจะเกลียดชังคนนั้นอยู่ก็อย่าไปหาอุบายคิดส่อเสียดพูดส่อเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันมันเป็นกรรมเป็นเวรก็ให้รังเกียจแต่เฉพาะบุคคลเท่านั้นอย่าไปลามปามไปถึงคนอื่นอย่าไปหัดพูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแตกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนี้ท่านเรียกว่าพูดดีทางวาจาเมื่อพูดดีแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวเป็นคำโครงไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คำโครงท่านกล่าวไว้มันก็ถูกต้องแหละเมื่อเราพูดดีพูดมีเหตุมีผลพูดชักชวนคนให้ประสานสามัคคีกันไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ก็ได้รับยกย่องจากสังคมแหละคนทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีกับวาจาคำพูดของผู้นั้น

เพราะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากมันนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีกันมันเป็นคำพูดที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ตอแหลไม่เป็นคำพูดพลิกแพงไปจากเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงเหตุฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแต่งเป็นคำโครงไว้อย่างนี้แหละพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตนั่นแหละคำพูดดีเหมือนอย่างคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์พูดตั้งแต่ล่วงแล้วมาใน 2,500 กว่าปีพระวาจาของพระองค์ก็ยังก้องกังวานอยู่ในหูของคนคนก็ยังเอามากล่าวสรรเสริญเยินยอยนถึงทุกวันนี้แหละอย่างเราสวดอิติปิโสภควาอะไรหมู่นี้นะก็เรียกว่าเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นได้แก่ศีลไพเราะในท่ามกลางได้แก่สมาธิไพเราะในตอนปลายได้แก่ปัญญาเนี่ยพระวาจาของพระองค์ที่แสดงออกมาล้วนแต่ชักชวนให้คนละความชั่วทำความดีแล้วก็อบรมจิตของตนให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ถูกเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการฝึกฝนจิตใจให้เข้าร่องเข้ารอยเมื่อไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนแล้วมันก็ถือสันทุถีตามมีตามได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นก็มีความสุขสบายใจดีไม่ต้องไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นเป็นกรรมเป็นเวรเมื่อเจ้าของเขารู้เข้าเขาก็ผูกพยาบาทเขาก็หาทางแก้แค้นหาความสุขสบายไม่ได้เลยบุคคลตัวมีน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยตนมีมากก็ใช้สอยตามมากเช่นนี้แหละมันแสนสบายไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยอย่างนี้แหละคนไม่โลภนะมันเป็นเหตุให้ได้รับความเยือกเย็นสบายใจคนเป็นผู้สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมมันก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความพยาบาทคนเราถ้ามีเมตตาแล้วนั้นใจสบายใจเย็นเพราะเราต้องการปรารถนาแต่จะให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันภายในจิตใจไม่คิดจะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนชิบหายแต่อย่างใดแม้ว่าจะไม่มีความพอใจกับบุคคลบางคนก็ตามเราก็ไม่คิดที่จะให้เขาชิบหายวายวอดกระงับอารมณ์อันที่ความไม่พอใจนั้นเสียเช่นนี้ก็แสนสบายเลยคนเรานะนั่นแหละความแสนสบายยิ่งกว่านั้นคือทำความเห็นให้ถูกต้องอันคนเรานี่ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะมีความเห็นผิดเป็นชอบไปเพราะความเห็นบางคนบางพวกบางเหล่าคือคนนอกจากผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยคนนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนี่มันอาจมีความคิดเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจะเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะนรกสวรรค์พระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องดำเนินไปสู่สวรรค์พระนิพพานก็ไม่มีความคิดความเห็นอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่ถูกต้องไม่เป็นทางพ้นทุกข์

เห็นอย่างนี้มีแต่เดินไปสู่เหวแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยชีวิตนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อมันเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปแล้วอยากทำชั่วอะไรมันก็ทำไปเลยเพราะทำชั่วไปแล้วไม่มีผลตอบสนองให้เป็นทุกข์มันเห็นอย่างนั้นคนเราเหตุนั้นน่ะมันจึงได้ทำชั่วได้บางคนเห็นผิดลึกเข้าไปกว่านั้นเห็นลงไปจนว่ามารดาบิดาพวกนี้ไม่มีคุณต่อบุตรธิดาเลยมารดาบิดาชอบสนุกกันแล้วก็สมสู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้บุตรออกมาได้บุตรธิดาออกมาเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามีความหมายอะไรเท่าไหร่นักความเห็นของคนบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นไปว่ามารดาบิดาไม่ได้มีคุณต่อบุตรธิดาเลยทีนี้เมื่อมารดาบิดาเลี้ยงใหญ่โตมาแล้วก็ไม่เหลียวแลแล้วทอดทิ้งมารดาบิดาไปเสียอย่างนี้นี่มันความคิดเห็นอย่างนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าบุคคลผู้ที่เคารพต่อเหตุผลแล้วนับว่าผิดถนัดเอาจริงๆทำไมจึงว่ามารดาบิดาไม่มีคุณต่อบุตรธิดาถ้าสมมุติว่ามารดาใจดำนะมีอยู่ในโลกอันนี้ทุกวันนี้ก็มีแต่อดีตมานั่นก็มีเมื่อสมสู่อยู่ด้วยกันมีท้องขึ้นมาแล้วไม่อยากเลี้ยงลูกเอาก็ไปหาหมอตำแยเขาทำแท้งซะหมายความว่าฆ่าลูกอยู่ในท้องให้ตายซะอย่างนี้แหละเอานมสาวบางคู่ไม่ทันได้แต่งงานกันไปหลงได้เสียกันไปซะจนตั้งท้องขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ปรารถนาอยากจะได้ลูกอับอายขายหน้าเขาก็ไปหาหมอเอาเงินไปจ้างหมอให้เขาทำแท้งให้เขาฆ่าลูกในท้องให้ตายซะอันโมนี้นะมันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยไม่พิจารณาดูตนของตนไม่ทบทวนดูเลยไอ้ตนนะเป็นเหตุกับตนนี่แหละเหตุที่ลูกมันจะได้มาเกิดด้วยก็ตนนี่แหละชอบสนุกสนานแล้วเวลาเขามาเกิดด้วยแล้ววันนี้อ้าวขี้เกียจเลี้ยงคนใจดำมาเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนบางคนเลยไม่ได้เกิดมาเห็นฟ้าซ้ำถูกมารดาฆ่าตายอยู่แต่ในท้องนู้นนั่นเรียกว่ามารดาใจดำใจบาปทีนี้ที่เราได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมานี่อาศัยมารดาบิดานี่มีพรหมวิหารธรรมต่อลูกเหลือล้นพ้นประมาณรักลูกพอรู้ว่าลูกมาเกิดในท้องแล้วอย่างนี้ทนุถนอมคันไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้กระทบกระเทือนอย่างแรงกินเผ็ดก็ไม่ได้กินร้อนมากก็ไม่ได้กลัวมันจะไปทำลายลูกอยู่ในท้องมารดาผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาเป็นอย่างนั้นนะประคับประคองจนครบถ้วน9เดือน10เดือนแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็รักลูกเอ็นดูลูกทนุถนอมเลี้ยงดูแม้จะยากลำบากเท่าไหร่ไม่ได้หลับได้นอนก็อดทนลูกบางคนเลี้ยงยากร้องให้ไม่หยุดไม่ยั้งกลางคืนมาแม่ก็จนนอนไม่หลับแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่โกรธลูกอดทนเอาสำอ้อยออดเอาอยู่อย่างนั้นแหละเราคิดดูทำไมจะว่าพ่อแม่ไม่มีคุณละบัดนี้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใจดำล่ะอ้าวทำให้ลูกตายเสียแต่ยังอ้อนยังออกนู่นก็ทำได้นะก็ตายไปเลยแหละถ้าพ่อแม่ใจดำนะเป็นอย่างนั้นแต่การที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูผู้เสื่อมมาจนใหญ่กล้าหน้าบานมาปานนี้

แสดงว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ลูกของตนนั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แล้วเอาต้องหาเงินหาทองพาลูกไปฝากกับครูให้ศึกษาเล่าเรียนภาษาของชาติในขั้นต้นนี้นะแล้วก็เรียนวิชาอาชีพประกอบด้วยจบภาคบังคับแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นมัธยมขั้นอุดมเรื่อยไปแล้วแต่มารดาบิดาจะพึ่งช่วยเหลือลูกของตนได้เท่าไรก็ทำไปโน่นน่ะมารดาบิดามีคุณต่อลูกดูสิลูกจะได้มีวิชาความรู้จะได้ทำราชการงานเมืองก็ดีหรือจะได้เป็นพ่อค้านายห้างหรือจะเป็นเจ้าของเกษตรกรรมเจ้าของฟาร์มทำนาทำสวนอะไรต่างๆหมู่นั้นมันก็ไปจากมารดาบิดานี่เองส่งเสริมให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนวิชาอาชีพสูงขึ้นไปโดยลำดับและจะว่ามารดาบิดาไม่มีคุณยังไงล่ะอันนี้โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละในพระพุทธศาสนานี่ท่านทำอะไรพูดอะไรหรือว่าคิดเห็นอย่างไรนั้นต้องมีเหตุมีผลนับแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นมาดังนั้นพระองค์เจ้าแสดงธรรมนั้นย่อมประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นเลยสิ่งใดไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วพระองค์ไม่ได้นำมาแสดงให้คนทั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำอย่าว่าแต่สิ่งที่มีจิตวิญญาณเท่านี้เลยพูดถึงการกระทำนี่นะแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะมันก็ยังขวนขวายดูดเอาอาหารนะไปเลี้ยงลำต้นของมันนะให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนผลิดอกออกผลให้คนได้รับประทานหรือว่าจนเป็นร่มเงาให้คนได้อาศัยเนี่ยการกระทำของต้นไม้อันนั้นนะแต่มันไม่จิตไม่มีจิตวิญญาณครองแต่มันมีชีวิตต้นไม้นี่นะคือมันสามารถขนขวายหาอาหารรอเลี้ยงลำต้นของมันให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้อันนี้พืชเหล่านี้เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยแต่สำหรับคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมีทั้งชีวิตมีทั้งดวงจิตมาผสมกันอยู่นี่นะมีชีวิตก็หมายความว่ารู้จักขวนขวายหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละมาเลี้ยงตัวเองได้รู้จักคิดอ่านหาวิชาความรู้ใส่ตัวอย่างนี้เรียกว่ารู้จักคิดอ่านหาทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้เนี่ยชีวิตของมนุษย์นี่ชีวิตของสัตว์มันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันตามฐานะของสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์มันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันเองเท่าที่มันจะทำได้แต่มนุษย์เรานี่แหละถ้าฝึกฝนอบรมไปดำเนินตามทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตนี้ย่อมเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆเลยทีเดียวอันบุคคลนี่ส่วนมากนะมักจะใจร้อนทำอะไรลงไปแล้วอยากจะให้มันได้ผลไวๆถ้ามันไม่ได้ผลไวๆทันใจแล้วลมถอยไม่ทำซ้ำอันนี้ผู้เช่นนี้ก็เรียกว่าไม่เข้าใจในเหตุผลไม่เข้าใจในเหตุผลแห่งชีวิตของตนและธรรมชาติอย่างอื่นลองดู

ไอ้ปลูกต้นไม้ลงในดินอย่างนี้นะพอปลูกลงไปแล้วจะบังคับให้มันเจริญไวทันทีเลยจะให้ผลิดอกออกผลทันทีเลยอันนี้มันจะได้ที่ไหนล่ะนั่นเนี่ย

ใบหญ้าซึ่งไม่มีจิตวิญญาณครองนะมันก็อาศัยการเวลาเหมือนกันนี่กว่ามันจะผลิดอกออกผลได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเราการทำความดีอะไรลงไปแล้วอย่างนี้นี่จะให้มันให้ผลทันทีทันใดเลยจึงจะเชื่อจึงจะทำตามอย่างนี้มันปราศจากเหตุผลความเห็นอย่างนั้นนะถ้าความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเหมือนอย่างวิชาปลูกต้นไม้นั่นแหละต้องอาศัยเวลาอันนี้เหมือนกันการทำความดีในชาตินี้มันจะต้องติดตามให้ไปให้ผลในชาติต่อไปบุคคลทำความดีมาแต่ชาติก่อนหนหลังโน้นความดีคือบุญกุศลนั่นน่ะมันติดสอยห้อยตามมานำจิตวิญญาณนี้ให้ได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้แหละมันถ่ายทอดกันไปเป็นทอดๆไปอย่างนี้นะบุญกรรมบาปกรรมนี่บาปก็เหมือนกันนะบาปที่บุคคลทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันก็ติดสอยห้อยตามมาให้ผลต่ออัตภาพร่างกายจิตใจในปัจจุบันชาตินี้เหมือนอย่างคนบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วรักษายังไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าผลแห่งบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาวันนี้บุคคลทำกรรมชั่วในชาตินี้นะมันยังไม่ให้ผลเช่นคนบางคนฆ่าคนมาแล้วหลายคนนะแล้วยังเดินลอยนวลอยู่ได้สบายไม่ได้ติดคุกติดตารางก็มีทำมาหากินได้เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานอะไรก็มีอย่างนี้นะเพราะอะไรแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนมันยังรักษาชีวิตเขาอยู่มันยังป้องกันชีวิตเขาไว้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันนี่ไปอยู่ไปผลของบุญกุศลนั้นมันหมดอายุลงคราวนี้บาปที่บุคคลกระทำนั้นมันก็ให้ผลสืบต่อได้เลยบาปกรรมบางอย่างมันก็ไปให้ผลเอาเวลาตายลงไปอ่ะพอจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วบาปที่บุคคลทำนั้นมันก็มาฉุดคล้าเอาจิตวิญญาณของผู้นั้นไปเอาไปสร้างรูปสัตว์นรกขึ้นมาเมื่อสร้างรูปกายขึ้นมาเป็นสัตว์นรกขึ้นมาแล้วก็จับโยนลงในนรกนั่นให้ไปน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่ในนรกร้องควนคางอยู่นู่นนั่นเนี่ยบาปกรรมมันไปแต่งให้เป็นรูปร่างของเปรตน่าเกลียดน่ากลัวอดอยากลำบากหมู่นี้เนี่ยเรื่องบาปกรรมมันถ่ายทอดกันเป็นทอดๆไปอย่างนี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจให้มันถูกต้องเมื่อผู้ใดเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะมันก็เว้นจากการทำบาปนะกลัวมันจะตามให้ผลไปในชาติหน้าต่อไปตนจะได้รับความทุกข์ยากลำบากและกลัวมันจะให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะบาปบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนผู้มีสติปัญญาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักทำความเจริญให้แก่ตัวเองเหมือนอย่างไอ้พืชต่างๆที่งอกงามเจริญอยู่ในพื้นแผ่นดินนั่นเนี่ยนั่นแหละมันก็ยังรู้จักดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นของมันให้เจริญงอกงามไปได้คนเรานั้นยังมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดดีกว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะทำตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น

0: เมื่อผู้ใดได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วให้พึ่งพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาอยู่ในใจให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วสรุปสุดท้ายเมื่อเกิดความรู้ความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นะเมื่อศึกษารู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วแล้วก็พยายามละเว้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปในทางชั่วนั้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันดีตามกุศลกรรมบท10ที่อธิบายฟังมานั้นก็พยายามฝึกขัดกายวาจาใจของตนทำพูดคิดให้ดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าสมกับว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้แล้วได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแนะนำพร่ำสอนมานี่ผู้ใดปฏิบัติตามได้แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเราทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเองก็เห็นเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่งเนื่องในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผลจึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวยข้าพเจ้าควรจักได้บวชสักเวลาหนึ่งตามราชประเพณีซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณพระราชบูรพการีตามคตินิยมด้วยและนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ครองราชสืบสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราชก็ล่วงมากว่า10ปีแล้วเห็นว่าน่าจะถึงเวลาที่ควรจะทำตามความตั้งใจไว้นั้นแล้วประการหนึ่งอันหนึ่งการที่องค์สมเด็จพระสังฆราชหายประชวรมาได้ในคราวประชวรครั้งหลังนี้ก็ให้เกิดความปีติยินดีแก่ข้าพเจ้ายิ่งนักได้มาคำนึงว่าถ้าในการอุปสมบทของข้าพเจ้าได้มีองค์สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปชาแล้วก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาเคารพในพระองค์ท่านของข้าพเจ้าได้อย่างเหมาะสมอีกประการหนึ่งจึงได้ตกลงใจที่จะบรรพชาอุปสมบทในวันที่22เดือนนี้

รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
1: เจออาตอนมันยาวกา

อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสวนอักษรทาง FM 100.5 MHz ค่ะดิฉันดาราการทองลิ่มรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้น่าจะเป็นสวนอักษรวันสุดท้ายของดิฉันแล้วนะคะก่อนที่รายการจะยุติลงในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ดิฉันยังคงค้างหนังสือเรื่องตามหัวใจไปสุดล่าในตอนสุดท้ายกับคุณผู้ฟังอยู่นะคะวันนี้ก็จะมาอ่านต่อให้จบค่ะคราวที่แล้วต้องขอขอบคุณคุณพจนาธนธนาคุณนะคะที่ให้ดิฉันใช้เวลาในสวนอักษรวันจันทร์นะคะอ่านตามหัวใจไปสุดล่าในตอนก่อนจะอวสานนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าโชคดีนะคะดิฉันก็น่าจะอ่านจนจบเล่มนะคะเราไปติดตามสวนอักษรวันสุดท้ายของดิฉันในวันนี้กับตอนอวสานของหนังสือตามหัวใจไปสุดล่าในวันนี้ค่ะ

0: านหัวใจไปสุดล่าตอนอวสานเช้ารุ่งขึ้นดาเนียลก็เฝ้าแต่รอเสียงฝีเท้าหนักๆของสวามีด้วยคิดว่าเขาจะเข้ามาเยี่ยมเยียนบ้างแต่เสียงนั้นก็เงียบหายวังอันใหญ่โตกว้างขวางดูแรมร้างไม่มีแม้แต่เสียงดนตรีจากเครื่องเสียงของเขาซาเนเดนำถาดอาหารเช้ามาให้และจัดการทำความสะอาดร่างกายให้แก่ดาเนียลอย่างเบามือโดยรอยแผลตามผิวหนังส่วนที่ไหม้พองนั้นยังหลงเหลืออยู่บ้างจากนั้นจึงบรรจงทายาที่เย็นหอมแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่เป็นชุดคาฟตานที่ตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายบางเบาสีขาวสะอาดซาเนเดฉันอยากลงไปนั่งเล่นในสวนดาเนียลพูดขึ้นก็คงจะได้กระมังคะเจ้านางอาการไข้ไม่มีแล้วถ้าได้เดินยืดแข้งยืดขาซะบ้างก็คงจะดีแต่เห็นจะต้องรอให้คุณหมอเข้ามาตรวจและอนุญาตซะก่อนค่ะหญิงสาวพยักหน้าช้าๆหล่อนรู้ดีว่าอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนายแพทย์ก็จะมาเยี่ยมตามเคยเขาจะมาพร้อมหมอหรือเปล่านะเปล่าเลยนายแพทย์เข้ามาในห้องคนเดียวเขาตรวจอาการของหญิงสาวแล้วยิ้มน้อยๆ อย่างยินดี
1: ไม่มีไข้แล้วครับเจ้านางแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเลยซาไนเดบอกว่าเจ้านางรับประทานอาหารน้อยนักแบบนี้เห็นจะไม่ดีชีกเป็นห่วงเรื่องนี้มากนี่ท่านก็เข้าไปในเมืองเห็นว่าจะไปทูลเจ้านางหลวงและให้ส่งข่าวถึงชีกฮัตซันกับคุณแม่ของเจ้านางด้วย
0: นั่นเป็นข่าวใหม่ที่น่าตื่นเต้นทีเดียวดาเนียลเบิกตาโตหล่อนตื่นเต้นซะจนไม่อาจพูดอะไรออกมาได้หลายนาทีในที่สุดจึงกล่าวว่าแต่คงจะตามหาตัวคุณพ่อไม่ได้หรอกค่ะคุณหมอท่านไปทำธุระที่สหรัฐแล้วก็ไปหลายแห่งด้วย
1: ไม่เหลือความสามารถของชีกหรอกครับเจ้านาง
0: นายแพทย์พูดอย่างมั่นใจ
1: ท่านมีคนของท่านอยู่ทุกหนทุกแห่งแค่เพียงอยากทราบข่าวของคนสำคัญของบ้านเมืองเราแค่นี้ประเดี๋ยวเดียวก็ติดต่อได้แล้วอีกประการหนึ่งสหรัฐก็ไม่ใช่แผ่นดินลี้ลับอะไร
0: ดาเนียลถอนใจยาวเกิดความรู้สึกประหลาดที่ไม่อาจบอกได้ว่าเป็นอย่างไรหล่อนดีใจที่จะได้พบบิดาเลี้ยงและมารดาอย่างที่สุดแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่แน่ใจว่าท่านทั้งสองจะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่เราแต่งงานกับการีมอย่างกระทันหันเช่นนี้คุณแม่อาจจะไม่พอใจแต่เธอก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือความประสงค์ของคุณพ่อมาแต่ไหนแต่ไรยิ่งตกมาอยู่ในแวดวงของเขาพูดจากันเสียประเดี๋ยวเดียวก็คงจะเป็นที่ชื่นชอบซึ่งกันและกันนั่นแหละหญิงสาวเกือบจะถอนใจยาวอย่างโล่งอกเมื่อคิดเช่นนี้แต่จนป่านนี้แล้วหล่อนกับเขาก็ยังไม่ได้เจรจาตกลงกันเป็นมั่นเหมาะเลยว่าอนา

0: เขาจะลงเอ่ยเช่นไรเขาจะบอกลุงของเขาตามตรงไหมนะว่าหญิงที่ท่านเลือกให้นั้นไม่เป็นที่พึงใจของเขาแต่เขาก็จะยังรับหล่อนไว้ในฐานะภรรยาจนกว่าหล่อนจะมีทายาทให้เมื่อนั้นแล้วเขาก็ควรจะพ้นจากพันธะทั้งมวลที่ท่านผู้ใหญ่ขีดเส้นไว้ให้แล้วสิเขาก็ย่อมจะมีอิสระเสรีที่จะเลือกคู่ครองคนใหม่ตามความพอใจของเขาด้วยเสียงถอนใจยาวยืดของดาเนียลทำให้แหนแพทย์ผู้มากไปด้วยประสบการณ์ยิ้มน้อยเขาปลอบหล่อนและให้กำลังใจต่อไปอีก2-3คำแล้วกล่าวคำอำลาคุณหมอคะหล่อนกลับยั้งเขาไว้อีกถ้างั้นอนุญาตให้ฉันลงไปเดินเล่นในสวนมั่งได้ไหมคะเขาหันกลับมาสีหน้าครุ่นคิดแต่เพียงชั่ววินาทีก็พยักหน้าแล้วยิ้มอย่างพอใจ
1: นั่นเป็นการดีที่สุดเจ้านางแข็งแรงพอที่จะลงไปเล่นเล่นได้บ้างแต่ควรจะเลือกเวลาที่อากาศไม่ร้อนและอย่าเดินไกลจนเกินไปก็แล้วกัน
0: คุณหมอไม่ต้องห่วงค่ะซาเนเดจะดูแลเจ้านางเองรับรองว่าจะไม่ให้พ้นสายตาเลยทีเดียวดังนั้นดาเนียลจึงตกอยู่ในอาการเฝ้ารอจนไม่เป็นอันนอนพักผ่อนหรือรับประทานอาหารหล่อนจะสะดุ้งทุกครั้งที่มีเสียงแกรกรากดังขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยซาเนเดมองดูอาการเช่นนั้นอย่างไม่เข้าใจเจ้านางรออะไรอยู่ล่ะคะหรือว่าอยากอ่านหนังสือซาเนเดจะขึ้นไปหยิบจากห้องของชิคมาให้ท่านมีหนังสือสวยๆแยะเชียวเป็นแบบเสื้อผ้าก็มีแบบบ้านก็มีแต่บอกว่าให้เจ้านางหายเจ็บซะก่อนถึงจะนำลงมาให้อ่านตอนนี้อยากให้พักอย่างเดียวใครว่าฉันรออะไรล่ะแต่ถ้าคิดว่ารอก็รอที่จะให้แดดร่มแล้วลงไปเดินเล่นในสวนไงจ้าซาเนเดสาวนอยิ้มออกหล่อนมองดูนาฬิกาแล้วบอกว่าอีกตั้งหลายชั่วโมงนะคะหลับสนิทซะค่ะพอตื่นจะได้แจ่มใสแล้วซาเนเดจะพาลงไปเองฉันมีง่วงสักนิดเดียวจ้ะซาเนเดรู้ไหมว่าชีจะค้างในเมืองหรือเปล่าดาเนียลถามด้วยเสียงที่พยายามไม่ให้สั่นนางข้าหลวงคนสวยสายศีรษะไปมาเอ๊ไม่ทราบสิคะแต่ซาเนเดคิดว่าไม่ค้างมากกว่าท่านไม่ได้ขับรถแต่เรียกให้เฮลิคอปเตอร์มารับเย็นสักหน่อยก็คงจะมาหรอกค่ะ
2: เอแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะ
0: ดาเนียลขมวดคิ้วจะได้ยินยังไงคะก็ท่านสั่งให้จอดรอบนอกกำแพงวางโน่นกลัวว่าเสียงเครื่องยนต์จะทำให้เจ้านางตกใจตื่นคุณผู้หญิงอิซาเบลล่ายังบ่นแทบแย่ที่ต้องเดินออกไปขึ้นเครื่องเธอว่าไกลจะตายแต่ก็อยากไปเที่ยวมากกว่านั่งเหงาอยู่อย่างนี้ดาเนียลสะดุ้งเฮือกอ๋อเขาไปเที่ยวในเมืองด้วยกันต่างหากเหตุไฉนนายแพทย์จึงว่าการีมไปทำธุระโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปติดต่อกับบิดาเลี้ยงของหล่อนที่อยู่ไกลถึงสหรัฐหล่อนนิ่งอั้นไปด้วยความร้าวรานใจถึงอย่างไรการิมก็แสดงให้ใครๆเห็นว่าเขาเอาอกเอาใจหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเป็นนักหนาจากนาทีนั้นดาเนียลก็สิ้นความปรารถนาที่จะพูดคุยกับซาเนเดหล่อนนอนตะแคงหันหน้าเข้าข้างฝาทำท่าเหมือนเหงาง่วงจนสาวใช้ตายใจปล่อยเงียบเสียงไปด้วยสักพักใหญ่ๆไม่ช้าซาเนเดก็ค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องอันเงียบสงัดนั้นไปภายนอกด้วยฝีเท้าที่เบากริบเสียงประตูเปิดเบาๆทำให้ดาเนียลสะดุ้งผวาหันขวับมาทันทีหัวใจที่อ่อนล้าเต้นรัวด้วยความหวังเอี่ยมอ่องเขามาแล้วกลับมาแล้วอย่างเงียบเชียบเพราะกลัวว่าหล่อนจะตกใจตื่นเพราะเสียงเครื่องยนต์ก้องกระหน่ำของเฮลิคอปเตอร์ไงล่ะแต่ผู้ที่เดินเข้าประตูมากลับเป็นผู้ที่ดาเนียลไม่อยากพบอยากเห็นตลอดทั้งชั่วชีวิตนั้นเทียวไงจ๊ะหนูน้อยริมฝีปากเคลือบสีชมพูบางๆอย่างล้ำสมัยเผยยิ้มเย็นสบายขึ้นมั่งหรือยังหรือว่าจะยังคงอ้อยอิงถ่วงเวลาให้อะไรๆมันคาราคาซังเล่นอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกสักเท่าไหร่แน่ดาเนียลเม้มริมฝีปากหล่อนหลับตาลงเสียเพื่อไม่ให้เห็นสีหน้าเย้ยหยันแต่หูก็ยังได้ยินเสียงระคายโสดไม่รู้แล้วฟิลิปเขากลับไปถึงปารีสแล้วล่ะนี่ก็จะมาบอกให้รู้จะได้หายห่วงคราวนี้ดวงตาที่รีหลับกลับลืมขึ้นอย่างน้อยหล่อนก็อดไม่ได้

0: ายที่จะห่วงใยความปลอดภัยของชายหนุ่มผู้นั้น
1: แหมพอเอ่ยถึงชื่อพี่ชายฉันเธอก็แจ่มใสขึ้นทันทีเชียวนะ
0: ยังไม่จบประโยคเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นการริมก้าวเข้ามาในห้องอีกคนหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาได้ยินประโยคท้ายๆของอิซาเบลล่าอย่างชัดเจนสีหน้าของเขาจึงค่อยคลายจากความเครียดขรึมใครแจ่มใสคุณหรือคนเจ็บเขาถามเสียงสุภาพในตาจับอยู่ที่ร่างซึ่งยังนอนนิ่งอยู่บนเตียง
1: จะมีใครก็ภรรยาของคุณนสิการิมฉันกำลังเล่าให้เขาฟังว่าฟิลิปไปถึงปารีสเรียบร้อยแล้วเท่านั้นล่ะเขาก็ยิ้มเชียวไม่งั้นทำหน้าบึ้งไม่พูดไม่จามันซะอย่างนั้นแหละ
0: สีหน้าที่แจ่มใสเมื่อครู่นี้บึ้งตึงไปทันทีที่ได้ยินชื่อบุรุษที่เขารังเกียจและเหยียดหยามอย่างที่สุด
2: อ๋อยังอุตส่าห์เป็นห่วงจนต้องถามหาเชียวเหรอ
0: เขาพูดลอยๆไม่เจาะจงว่าพูดกับผู้ใดดาเนียลก็หยิ่งเกินกว่าจะตอบว่าหล่อนมิใช่เป็นผู้เอ่ยปากถามแต่ว่าอิซาเบลล่าต่างหากที่เอ่ยนำขึ้นเมื่อพูดดังนั้นแล้วชีกหนุ่มก็ปรายตามองภรรยาเพียงแวบเดียวแล้วก็เอ่ยขึ้นโดยไม่มองหน้าหล่อน
2: ฉันส่งข่าวไปสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอนขอให้เขาติดต่อกับชีกฮัดสันและคุณแม่ของเธอแล้วนะดาเนียลคิดว่าอีกไม่เกิน24ชั่วโมงเราก็คงจะรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนแน่อย่างน้อยฉันก็อยากจะบอกท่านว่าเธอไม่สบายเพื่อท่านคิดจะมาเยี่ยมเราก็จะได้ส่งเครื่องบินเจ็ตของเราไปรับมาทันที
0: ดาเนียลมองหน้าเขาความขุ่นมัวใจลดน้อยลงเมื่อได้ยินการกล่าวขวัญถึงบิดาเลี้ยงและมารดา
2: แล้วท่านจะมาเหรอคะ
0: การริมอับดุลลายักไหล
2: ่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อาจจะมาถ้ารู้ว่าเธอเจ็บป่วยไป
0: เขานิ่งไปสักวินาทีแล้วจึงพูดต่อไปว่า
2: หรือเธอต้องการยังไง
0: หญิงสาวอ้ำอึ้งไปบ้างฉันก็ตอบไม่ถูกค่ะถ้าท่านยังมีธุระสำคัญก็ไม่จำเป็นกระมังคะหล่อนพูดช้าๆสีหน้าเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจ
1: โอ๊ยพูดกันไปพูดกันมาไม่เห็นเข้าเรื่องเลยสักสองคน
0: อิซาเบลล่าร้องขึ้นอย่างรำคาญ
1: ที่จริงถ้ามาซะเร็วๆก็ดีจะได้รับเธอกลับบ้านไงล่ะดาเนียลตะกี้เห็นเธอบ่นอยากกลับบ้านเร็วๆไม่ใช่เหรอ
0: หญิงสาวนิ่งงันไปด้วยความประหลาดใจนึกไม่ถึงว่าอิซาเบลล่าจะใช้วิธีนี้แต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรออกมาการิมก็หมุนตัวกลับเดินปังๆออกไปจากห้องทันทีหญิงสาวชาวฝรั่งเศสหันมายิ้มเย็น
1: อะแล้วทีนี้จะตัดสินใจยังไงล่ะดาเนียลจะนอนถ่วงเวลาต่อไปอีกนานไหมฉันจะได้เริ่มต้นคิดมั่งว่าควรจะจัดการกับตัวเองยังไงรู้หรือเปล่าว่าการิมเขาก็อึดอัดใจแต่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่จะให้เขาพูดจาตัดรอนตรงๆน่ะเขาคงทำไม่ได้หรอกอีกอย่างนึงเขาก็เกรงใจลุงของเขา
2: เกรงใจว่ายังไงหรอ
0: ดาเนียลย้อนถาม
1: เอ้าก็เกรงใจถ้าจะต้องจัดการส่งตัวเธอกลับไปโดยไม่บอกกล่าวนะสินี่ยังไม่เข้าใจอีกหรอว่าเขาร้อนใจจนต้องหาทางสืบสอบว่าพ่อเลี้ยงกับแม่ของเธออยู่ที่ไหนแน่
2: ดาเนียลฉันขอพูดตรงๆนะว่าเราสองคนรู้ดีว่าเธอแข็งแรงพอที่จะเดินทางไปซะจากที่นี่แต่เธอก็คงอ้อยอิงอยู่ไม่รู้แล้วนึกหรือว่าที่ทำอย่างเงี้ยจะทำให้การริมเขาเวทนาสงสาร
0: ถ้อยคำเหล่านั้นประดุดน้ำแหลมทิ่มแทงหัวใจดาเนียลสิ้นปัญญาที่จะตอบโต้เมื่อความอัดอั้นตันใจเกิดขึ้นอิซาเบลล่านิ่งมองอาการอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสาสมใจหล่อนเป็นหญิงที่มีใจไร้เมตตาเฝ้าแต่คิดแค้นเมื่อแผนการที่คิดไว้ว่าเยี่ยมยอดนั้นล่มสลายการิมอับดุลลาเพิ่งจะยื่นคำขาดต่อหล่อนเมื่อบ่ายนี้เองว่าเขาต้องการให้หล่อนเดินทางกลับปารีสในวันพรุ่งนี้เขาพูดอย่างชัดเจนว่าดาเนียลกับเขาอาจจะอยากขาดกันแต่เขาก็จะยังไม่สมรสกับสตรีใดอื่นทั้งสิ้น
1: เธอจะรออะไรต่อไปอีกล่ะ
0: อิซาเบลล่ารุกรานต่อไปอย่างไม่ย่อท้อหล่อนตั้งใจไว้ซะแล้วว่าเมื่อหล่อนไม่อาจได้หัวใจของการิมดาเนียลก็ต้องไม่ได้ด้วยหล่อนจะทำทุกอย่างให้สองคนนี้ผิดใจกันอย่างรุนแรง
1: หรือจะรอให้เขาเอ่ยปากไล่
2: ฮะ

นี่แหละลูกสาวชิคฮัดซันช่างไม่มีศักดิ์ศรีเอาซะเลยตลอดคืนนั้นทั้งคืนดาเนียลนอนแซวอยู่ในเตียงโดยไม่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวสมองของหล่อนทำงานหนักแสนหนักจากคำพูดของอิซาเบลล่าถูกแล้วฉันเองที่เสแสร้งแกล้งถ่วงเวลาฉันช่างเป็นหญิงไร้ศักดิ์ศรียิ่งซะกว่าหล่อนด้วยซ้ำเห็นชัดๆว่าเขาไม่สนใจใยดีก็ยังเฝ้าแต่รอความหวังพออรุณรุ่งหญิงสาวก็ตัดสินใจได้ฉันจะไปจากที่นี่วันนี้แหละใครๆไม่ต้องมากล่าวหาว่าฉันเสแสร้งแกล้งทำเป็นเจ็บป่วยอีกต่อไปแต่ฉันจะไม่หนีเขาไปอย่างคลาดเคล้าอย่างคราวที่แล้วอีกหรอกฉันจะพูดกับเขาตรงๆแล้วจะขอให้เขาจัดการส่งตัวฉันกลับลอนดอนโดยไม่จำเป็นต้องรอคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไปเมื่อท่านกลับมาฉันจะเป็นผู้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ท่านฟังเองโดยจะไม่ให้เขาเดือดร้อนอะไรเลยฉันจะบอกว่าทุกอย่างเป็นความผิดของฉันเองฉันจะบอกว่าฉันรักคนอื่นใครก็ได้แม้แต่ฟิลิปซังแซเมื่อซาเนเดเข้ามาในห้องเพื่อทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดาเนียลดาเนียลจึงบอกหล่อนในทันทีที่จะปรนนิบัติเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยซาเนเดวันนี้อากาศดีมากฉันขอลงไปกินอาหารเช้าที่สระน้ำพุได้ไหมดาเนียลพูดเรียบๆพลางก้มลงมองคาฟตานไหมเนื้อบางสีฟ้าจางๆเป็นเสื้อที่สวยงามประณีตมากก็จริงแต่มันก็ทำให้ใบหน้าของผู้สวมใส่เผือดซีดวงขอบตาสีคล้ำขยายกว้างบอกอย่างชัดเจนว่าหล่อนไม่ได้นอนหลับแม้แต่งีบเดียวตลอดคืนอันยาวนานดีเหมือนกันค่ะเจ้านางวันนี้เจ้านางดูซีดเซียวลงไปอีกนะคะบางทีถ้าได้ไปนั่งตากอากาศโปร่งๆรับประทานอาหารแยะๆอาจจะทำให้ดีขึ้นค่ะไม่ถึงชั่วโมงดาเนียลก็ลงมานั่งที่โต๊ะอาหารซึ่งซาเนเดสั่งให้ผู้รับใช้หลายคนช่วยกันจัดเป็นพิเศษที่ข้างสระน้ำพุอาหารที่จัดมาเพียบพร้อมในภาชนะเงินอันงดงามสูงค่ามองดูน่ารับประทานยิ่งนักแต่ดาเนียลก็แตะเพียงน้ำส้มสดผสมน้ำผึ้งเท่านั้นหล่อนปฏิเสธแม้แต่ขนมปังปิ้งเพียงชิ้นเดียวซาเนเดจ๊ะท่านชีคตื่นหรือยังฉันอยากจะคุยกับท่านสักหน่อยน่ะสาวนอยิ้มแป้นทันทีตื่นแล้วเจ้าค่ะซาเนเดเพิ่งจะพบท่านที่คอกม้าเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนที่เจ้านางจะลงมาได้ซ้ำอ้าวแล้วท่านออกไปขี่ม้าเล่นกระมังดาเนียลร้องอย่างผิดหวังอุ๊ยเปล่าเลยค่ะท่านลงไปเยี่ยมนางม้านิลลาเท่านั้นคนเลี้ยงคงจะรายงานขึ้นไปว่ามันไม่สบายจมูกแห้งแล้วก็ไม่กินอาหารมา 2-3 วันแล้วท่านกำลังโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวนี้เองค่ะให้เฮลิคอปเตอร์พาสัตวแพทย์มาอย่างเร็วที่สุดดาเนียลฝืนยิ้มแม้ซาเนเดนี่รอบรู้สารพัดงั้นก็ไปเรียนท่านสิจ๊ะว่าขอเชิญมานี่หน่อยเมื่อท่านเสร็จธุระเรื่องโทรศัพท์นั่นแล้วไม่ถึง10นาทีหลังจากซาเนเดกลับเข้าไปในตำหนักดาเนียลก็เห็นสามีของหล่อนเดินตรงมาหาช้าๆเข้าแต่งตัวเรียบร้อยตามเคยสีหน้าดูเหน็ดเหนื่อยและขอบตาเป็นวงคล้ำไม่แพ้ของหล่อนสีหน้าท่าทางเช่นนั้นทำให้ดาเนียลเกิดความรู้สึกขมขื่นขึ้นมาทันทีซาเนเดบอกว่าเธอต้องการพบฉันเขาพูดเหมือนถามเชิญนั่งสิคะเราเห็นจะต้องมีเรื่องคุยกันสักหน่อยหญิงสาวบอกด้วยเสียงเย็นชาขณะนั้นหล่อนย้ายที่นั่งมาที่ม้าหินอ่อนขอบสระน้ำพุเป็นฝอยที่โปรยปลายลงมากระเซ็นซ่านมาถึงเพียงเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ดาเนียลรู้สึกเย็นช่ำจนไม่สนใจใยดีเลยว่ามันทำให้คาฟตานของหล่อนเปียกชื้นไปบ้างเรื่องอะไรการิมมิได้นั่งลงตามคำเชิญเขายังคงยืนระงานอยู่ตรงหน้าของหล่อนอย่างวางอำนาจดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองเขาหล่อนพยายามบังคับหัวใจมิให้เต้นระทึกเมื่อตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเรื่องการแต่งงานของเราค่ะการิมฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเลิกเล่นละครกันสักทีแล้วรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องผิดพลาดทั้งหมดจะเป็นด้วยแสงตะวันส่องย้อนหลังหรืออย่างไรดาเนียลเห็นใบหน้าของชีคหนุ่มดำคล้ำผิดตาไปทันที

0: แต่เมื่อเขาพูดกับหล่อนนั้นเสียงของเขาก็ยังคงเรียบเฉยปราศจากอารมณ์หรือความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเขาพยักหน้าช้าๆก็น่าจะได้พูดกันสักทีเขาพูดด้วยเสียงปราศจากความรู้สึกใดๆเมื่อคืนนี้ฉันก็นอนคิดทั้งคืนว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันเคยหวังเขาสะดุดหยุดนิ่งไปเหมือนเกิดความสะเทือนใจล้ำลึกแต่แล้วก็ไม่ตอบประโยคนั้นกลับพูดต่อไปว่าช่างเถอะตกมาถึงบัดนี้อะไรมันก็ไม่สำคัญซะแล้วว่าถึงการหย่าร้างของเราเถอะเพื่ออนาคตของเธอฉันยินดีที่จะประกาศว่าการแต่งงานของเราเป็นโมฆะเสียเพียงแต่เธอจะต้องเข้าสาบานว่าเราไม่เคยล่วงละเมิดทางกายกันเท่านั้นเองฉันจะไม่คัดค้านถ้าเธอทำเช่นนั้นเมื่อรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วว่าเธอเองก็รังเกียจที่จะมีความสัมพันธ์กับฉันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ใช่ไหมถ้าทำได้เช่นนั้นบางทีพวกสกุลสั่งแซอันสูงส่งของฝรั่งเศสจะสิ้นความกินแหนงแคลงใจในตัวเธอกระมังดาเนียลเงยหน้าขึ้นมองผู้พูดด้วยดวงตาที่เบิกโพลงเหมือนไม่เชื่อหูตัวเองหมอกสีขาวขุ่นบางเบากระมังที่ทำให้สายตาของหล่อนพร่าเลือนหล่อนมองเห็นหน้าเขาไม่ถนัดชัดเจนเลยอะไรกันนี่หล่อนร้องอึ่งโอนอยู่ในใจที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นสยดสยองการิมขอให้หล่อนทวนคำสาบานอันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยเขายุยงให้หล่อนกล่าวเท็จว่าหล่อนและเขาไม่เคยล่วงพฤติกรรมทางกามกันเลยความขมขื่นอย่างรุนแรงหลั่งมาท่วมท้นอยู่ในทรงอกทำให้หญิงสาวเกือบหายใจไม่ออกไปชั่วขณะหากทว่าความมานะพยายามอย่างที่สุดหล่อนก็ผุดลุกขึ้นยืนเมื่อหนึ่งจับพนักเก้าอี้ไว้เมื่อเอ่ยปากพูดออกมาดาเนียลก็แทบจำไม่ได้ว่านั่นคือเสียงของตัวเองดีมากเป็นวิธีที่ดีที่สุดละการิมไม่ใช่เพียงเพื่อตัวฉันเองแต่เพื่อคุณและผู้หญิงคนใหม่ของคุณด้วยผู้หญิงคนใหม่ของผมหมายความถึงใครกันไม่ทราบยังไม่ทันที่ดาเนียลจะตอบโต้เสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินก็ดังก้องมาในจังหวะเร่งรีบแล้วเจ้าของฝีเท้าก็โผล่พ้นซุ้มไม้โปร่งออกมายืนเคียงข้างการิมทันทีดาเนียลปรายตามองแล้วหันมายิ้มใส่หน้าการิมอับดุลลาอย่างเย้ยหยันการิมคะเห็นจะไม่จำเป็นต้องตอบคำถามของคุณแล้วเชิญตามสบายเถอะค่ะฉันขอเข้าไปพักผ่อนข้างในคุณจัดการเรื่องนั้นเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะ
1: อ๋อจะไปไหนล่ะเชิญนั่งเล่นต่อสิจ๊ะเจ้าหญิงฉันกับการิมต่างหากที่จะต้องลาไปก่อน
0: หล่อนหันไปทางบุรุษคนเดียวในที่นั้นบอกเขาว่า
1: หมอที่จะมาดูม้าของคุณมาถึงแล้วค่ะเฮลิคอปเตอร์จอดนอกกำแพงวางตามเคยเพราะนักบินเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเจ้านางของเขาง
2: ั้นเหรอ
0: การิมพูดเหมือนละเมอถ้างั้นผมจะไปคุยกับหมอซะหน่อย
1: อุ๊ยจะต้องคุยทำไมรอไปกันเถอะค่ะจะได้ไม่เสียเวลานักบินเขา
0: อิซาเบลล่าขัดขึ้นทันทีชายหนุ่มทำท่ารีรอเขาหันมามองภรรยาเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่อิซาเบลล่าไม่ให้โอกาสหล่อนพูดกับดาเนียลโดยเร็วว่า
1: ขอโทษนะเจ้านางที่ต้องขอลาอย่างกระทันหันแบบนี้จะไปปารีสจ้ะแต่ไม่ช้า
0: หล่อนมองสบตาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่วแน่ลดเสียงแผ่วต่ำเหมือนกระซิบไม่ช้าฉันจะกลับมาคอยดูการิมเดินลับไปจากสายตาเหม่อมองของดาเนียลเขาไปแล้วเขาพาผู้หญิงคนใหม่ของเขาไปพ้นจากภาระทั้งหลายทั้งปวงทิ้งหล่อนไว้ตามลำพังกับการตัดสินใจที่โหดร้ายไม่ต้องสงสัยเลยว่าป่านี้เขาคงจะแจ้งข่าวดีแก่อิซาเบลล่าแล้วปารีสนครแห่งความหรูหราเขาคงจะพากันไปฉลองชัยชนะอย่างสุดหฤหรรษ์ละสิแล้วฉันล่ะฉันจะทำอะไรอนิจจาดาเนียลไม่นึกเลยว่าจะเกิดมาเป็นผู้หญิงโชคร้ายถึงป่านี้เขาช่างรอบคอบสุขุมสนิกรายส่งอิซาเบลล่าไปเสียไกลเพื่อให้พ้นจากมลทินมัวหมองเมื่อเวลาผ่านไปหล่อนก็จะกลับมาอย่างที่ลั่นปากสัญญาไว้

แต่จะกลับมาในฐานะเจ้าสาวที่งามหรูสมกับตำแหน่งเจ้านางคนใหม่อย่างเพียบพร้อมงดงามเจ้านางคะเจ้านางเสียงซานาเดนร้อนรนอยู่ใกล้ๆตายจริงทำไมยังนั่งอยู่ที่นี่อีกล่ะคะซานาเดคิดว่าท่านชีคพาขึ้นไปส่งที่ห้องแล้วซะอีกหญิงสาวหันมายิ้มเหนื่อยๆเปล่าจ้ะฉันนั่งเล่นอยู่ที่นี่ก็เพลินดีแล้วนี่เพลินอะไรกันคะแดดร้อนเปรี้ยงถึงปานนี้สายมากแล้วนะคะกลับเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะซานาเดจะเรียกมหาดเล็กนำเก้าอี้หามาให้ดีไหมคะจะได้ไม่ต้องเดินเดี๋ยวจะเพลียอีกเต็มตื้อในวาจาของสาวน้อยดาเนียลจับแขนซานาเดบีบไว้เบาๆไม่ต้องวุ่นวายหรอกจ้ะซานาเดแค่นี้ฉันเดินได้ไม่หนักหนาอะไรหรอกฉันต้องหัดทำตัวให้เป็นที่พึ่งของตนเองซะแต่เดี๋ยวนี้ล่ะต่อไปภายหน้าถ้าไม่มีซานาเดสักคนหนึ่งฉันมิทำอะไรให้ตัวเองไม่เป็นหรือแม่สาวน้อยหัวเราะระรื่นอุ๊ยพูดอะไรอย่างงั้นคะเจ้านางซานาเดจะไปไหนก็อยู่ปรนนิบัติเจ้านางกับท่านชีคนี่แหละค่ะไม่ว่าจะย้ายไปอยู่ตำหนักไหนก็ตามไปด้วยได้ทุกแห่งก็ใครว่าซานาเดจะไปไหนดาเนียลพูดอย่างมีความหมายแต่มันเป็นความหมายที่หล่อนรู้สึกเพียงคนเดียวแล้วมันก็สร้างความเจ็บปวดอันล้ำลึกให้แก่หล่อนด้วยในที่สุดดาเนียลก็กลับมานอนเหงาอยู่ที่ห้องอีกครั้งหนึ่งเวลาผ่านไปอย่างช้าๆทรมานเหมือนเวลาในนรกหลังอาหารกลางวันที่เกือบจะไม่ได้ลิ้มรสซานาเดก็เคี่ยวเข็นให้หล่อนนอนพักถ้างั้นซานาเดก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าเชิญไปพักซะเองเถอะจ้าหรือจะไปเที่ยวเล่นสนุกสนานยังไงก็ได้ตามใจไว้ค่ำๆค่อยกลับมาก็แล้วกันดาเนียลบอกเมื่อคิดอะไรออกมาได้จริงเหรอคะเจ้านางสาวใช้คนงามมองหน้าเจ้านางของหล่อนอย่างไม่แน่ใจเจ้านางสัญญานะคะว่าจะนอนหลับไม่งั้นซานาเดจะนั่งเฝ้าอยู่ที่นี่แหละสัญญาสิดาเนียลพยายามทำหน้าขึงขังในใจก็อดวาบหวามไม่ได้ไมตรีจิตที่ซานาเดมอบให้นั้นมีค่ายิ่งนักเกิดความเสียดายและเสียใจที่ต้องจากหญิงสาวอาหรับผู้มีน้ำใจงามนี้ไปซานาเดเอ๋ยพรุ่งนี้ฉันก็จะไปแล้วล่ะเขาไม่อยู่จ้ะเขาพาผู้หญิงของเขาไปไกลถึงปารีสฉันก็จะนั่งไปมั่งแต่จะไปลอนดอนการนั้นย่อมไม่ยากเย็นอะไรเลยดาเนียลรู้ว่าในวันรุ่งขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งจะมารับสัตวแพทย์กลับหล่อนจะไปกับเขาไม่ยากที่จะอ้างว่าเป็นคำสั่งของชีคหรือแม้แต่เพียงคำสั่งของหล่อนก็คงจะไม่มีใครกล้าขัดขวางนอกจากกรมวังและซานาเดสองคนนี้เท่านั้นจะพิจารณาว่าชีคไม่มีวันที่จะสั่งเช่นนั้นเป็นอันขาดในเมื่อดาเนียลยังอยู่ในอาการเจ็บไข้ที่นายแพทย์ต้องมาเฝ้าตรวจอาการอยู่ทุกวันไม่รู้ล่ะหล่อนบอกกับตัวเองอย่างเด็กดื้อเกเรเราไว้พรุ่งนี้ก็หาทางออกใหม่ไม่มีใครมาขัดขวางคนอย่างฉันได้หรอกดังนั้นในทันทีที่ซานาเดออกไปนอกห้องดาเนียลก็ลุกขึ้นจากเตียงอย่างพลุนพลันหล่อนเริ่มต้นรวบรวมข้าวของกระจุกกระจิกส่วนตัวใส่กระเป๋าเครื่องสำอางใบเขื่องที่ยังใหม่เอี่ยมซึ่งหล่อนมองหามาได้จากในตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเดิมที่สวมใส่มานั้นได้รับการซักรีดสะอาดเรียบร้อยนานแล้วไม่นึกเลยว่าจะต้องนำมาใช้อีกดาเนียลแตะต้องเสื้อผ้าชุดนั้นอย่างเบามือหล่อนหมายใจว่าจะไม่เอาเสื้อผ้าที่ถือว่าเป็นสมบัติของการิมอับดุลลาไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ต้องการฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นจากคนใจร้ายฉันจะไปแต่ตัวอยู่ทางนี้เขาอยากจัดการยังไงก็เชิญตามสบายเถิดฉันจะกลับไปอยู่ที่บ้านบางทีเขาอาจจะต้องการลายมือชื่อของฉันในเอกสารสำคัญสำหรับการหย่าร้างกระมังไม่เป็นไรเซ็นชื่อแกร็กเดียวไม่ใช่เรื่องยากอะไรสำหรับคนอย่างดาเนียลหรอกคอยดูก็แล้วกันเจ้านางนอนหลับสบายไหมคะซานาเดโผล่หน้าแจ่มใสของหล่อนเข้ามาในห้องอีกครั้งเมื่อบ่ายคล้อยพร้อมด้วยข้าหลวงน้อยๆอีกสองคนที่พากันยกถาดอาหารว่างเข้ามาในห้องแล้วจัดโต๊ะที่ริมหน้าต่างอย่างคล่องแคล่ว

เนลเดินไปนั่งที่เก้าอี้ด้วยใบหน้าเรียบเฉยการตัดสินใจแน่วแน่ทำให้ใจของหล่อนสงบนิ่งสายตาที่มือมองไปเบื้องล่างนั้นแทบจะไม่บอกถึงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นดื่มน้ำผลไม้นี่หน่อยสิคะเจ้านางซาเนเดเชิญชวนให้มองน้ำผลไม้สีชมพูอมทองที่บรรจุมาในถ้วยแก้วเจรไนใบงามองุ่นสดคั้นผสมกับน้ำเชอร์รี่รสอร่อยเป็นเลิศเชียวค่ะดื่มแล้วจะเรียกเป็นแก้วที่สองแน่นอนเลยดาเนียลฝืนยิ้มอยากจะปฏิเสธแต่ก็ไม่อาจทำลายหัวใจที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อนั้นซะได้จึงยกแก้วขึ้นมาจิบแล้วกล่าวชมเชยเอาใจนางข้าหลวงคนดีอร่อยมากจริงๆจ้ะซาเนเดขอบอกว่าฉันขอบใจเธอละเกินที่ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่เรารู้จักกันฉันไม่อาจกล่าวคำอำลาได้อย่างที่ใจนึกดาเนียลก็เมินไปสักทางหนึ่งพลางยกมือขึ้นกรีดน้ำตาเอือนองอยู่หน่วยตาแต่ซาเนเดมิได้ผิดสังเกตด้วยหล่อนกำลังสารวนอยู่กับการตักแบ่งอาหารว่างมากมายหลายอย่างใส่ลงในจานเล็กอีกไม่ช้าก็จะค่ำแล้วดาเนียลยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เก้าอี้ริมหน้าต่างตามเดิมนางข้าหลวงทุกคนออกไปจากห้องของหล่อนตามคำสั่งซาเนเดอิดเอื้อนอยู่นานกว่าใครหล่อนกระเงากระงอดเมื่อนายสาวปฏิเสธไม่ยอมรับประทานอาหารมื้อค่ำแม้จะดีล่ะค่ะเจ้านางหล่อนว่าถ้าท่านชีกทราบว่าเป็นแบบนี้ซาเนเดคงจะถูกตำหนิซะแย่เลยล่ะดาเนียลร้าวใจเมื่อได้ยินคำเอ่ยขานผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังศิลาข่าวนี้ยิ่งใจหายหนักขึ้นเมื่อปลายตาไปเบื้องล่างและพบกับความสงัดเงียบอันวังเวงหล่อนแลสูงไปยังหน้าต่างกระจกสีที่เป็นช่องเล็กช่องน้อยในกรอบไม้ที่ห้องบนขอคอยไม่มีแสงไฟส่องให้เห็นประกายสีอันงดงามเช่นที่เคยหล่อนก็ถอนใจยาวอย่างทุกข์ระทมซาเนเดถ้างั้นก็ไปสั่งอาหารอ่อนๆมาสิฉันจะรับประทานตามใจเธอแล้วก็จะเข้านอนละหล่อนพูดเรียบๆ เพื่อเอาใจแม่สาวน้อยความเอาใจใส่ใยดีของเหล่าบริวารแห่งวังศิลาขาวนั้นช่างเต็มไปด้วยไมตรีจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสนีกระไรนอกจากซาเนเดแล้วคนอื่นๆก็ยังเข้ามาเยี่ยมเยียนถามข่าวดาเนียลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายแพทย์ประกาศว่าคนไข้ของเขาพ้นจากอันตรายจากโรคภัยไข้เจ็บของไข้ทะเลทรายโดยสิ้นเชิงหล่อนไม่จำเป็นต้องรับประทานยาหรือรับการรักษาใดๆนอกจากการบำรุงร่างกายด้วยอาหารและการพักผ่อนคนปรุงอาหารซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมในการปรุงอาหารพื้นเมืองและอาหารแบบฝรั่งเศสพยายามอย่างยิ่งที่จะพลิกแพลงปรุงอาหารให้ดาเนียลเป็นพิเศษอย่างไม่รู้เบื่อหน่ายการขาดแคลนอาหารสดอาหารแห้งนั้นไม่เคยปรากฏไม่ว่าเขาจะเสนอแนะสิ่งใดพนักงานรับใช้ก็จะโทรศัพท์เข้าไปในเมืองเพื่อสั่งของเหล่านั้นให้เครื่องเฮลิคอปเตอร์นำมาส่งเป็นประจำในค่ำนี้ก็เช่นกันราวกับว่าคนครัวจะเลี้ยงส่งโดยความไม่ประจักษ์แจ้งถึงการตัดสินใจของหญิงสาวเขาจัดอาหารแบบอาหรับกับฝรั่งเศสมาในถาดเดียวกันกำชับให้ซาเนเดจัดโต๊ะสวยงามเป็นพิเศษจนดาเนียลอดออกปากด้วยความประหลาดใจซะไม่ได้โอ้โหจัดโต๊ะซะสวยหรูเชียวโอกาสพิเศษอะไรหรอจ้าซาเนเดผู้ถูกถามและเด็กสาวอีกสองคนผู้ช่วยของหล่อนพากันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่เป็นเมืองสุดท้ายที่เจ้านางจะได้รับประทานอาหารในห้องนะสิคะสาวน้อยคนหนึ่งตอบแทนพลางจัดกุหลาบแรกแย้มสีชมพูสดลงในชามแก้วหล่อนไม่ทันเห็นว่าผู้ได้รับคำตอบมีสีหน้าที่ขาวเผือดไปทันทีด้วยความสะเทือนใจมื้อสุดท้ายทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นด้วยล่ะซาเนเดหันมาหัวเราะโซฟีพูดจาเหลวไหลไม่ได้เรื่องทำให้เจ้านางพิศวงสงสัยไปกันใหญ่เข้าหมายความว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เจ้านางก็จะลงไปใช้ห้องอาหารชั้นล่างได้แล้วไงคะคุณหมอบอกว่าเจ้านางหายเป็นปกติไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องนอนให้เบื่อหน่ายอีกต่อไปเท่านั้นเองดาเนียลมีสีหน้าแช่มชื่นขึ้นแต่ในทันทีก็ได้คิดถึงการตัดสินใจของตัวเองใบหน้าแช่มชื่นนั้นก็กลับจืดชืดไปอีกหล่อนนึกคำ

หนึ่งถึงเหตุบังเอิญที่ไม่น่าเชื่อพลางพาตัวมานั่งที่โต๊ะอาหารอย่างใจลอยมื้อสุดท้ายจริงสิเป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่วังศิลาขาวอย่างจริงแท้แน่นอนน่าเสียดายที่หล่อนต้องนั่งรับประทานแต่เพียงเดียวดายอย่างน้อยน่าจะเป็นการเลี้ยงส่งที่แจ่มใสสักหน่อยการเรมคงจะไม่ฝืนใจที่จะต้องทำสีหน้ายินดีเพราะเขาจะต้องมีใจปลื้มปิติยินดีที่ชัยชนะมาถึงมือเร็วกว่าที่คิดถ้าเขาอยู่ดาเนียลนิ่งคิดในใจฉันจะไปเชิญเขามาร่วมอาหารน่ารักนี้แน่นอนเราจะไม่มีการเสแสร้งหรือตระแหน่แง่งอนกันต่อไปอีกในเมื่อเราต่างคนต่างก็รู้แล้วว่าเรื่องมันจะต้องลงเอ่ยเช่นนี้เราน่าจะจากกันอย่างมิตรมิใช่หรือแต่เขาไม่อยู่รับการอำลาอาลัยจากหล่อนหากทว่ากำลังเดินทางไปเลี้ยงฉลองกับผู้หญิงที่เขาเลือกแล้วผู้หญิงสวยหรูชาวฝรั่งเศสผู้นั้นรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วดาเนียลลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องเป็นการยืดแขนขาให้กับปรีกระเป๋าแต่ทำได้เพียงครู่เดียวก็กลับมานั่งเหงาอยู่ตามลำพังต่อไปสายตาจับจ้องอยู่ที่เทียนเกลียวสีชมพูอ่อนหวานที่ใกล้จะหมดเล่มน้ำตาเทียนพอกอยู่บนเชิงเทียนแก้วเจรไนมองไม่ผิดกับน้ำตาของตัวเองที่ไม่มีวันเหือดแห้งมันคงจะไหลย้อนกลับไปพอกพูนอยู่ในหัวใจชั่วนิรันดร์จนดึกดื่นประทีปโคมไฟที่จุดไว้ตามรอบกำแพงวางปิดลงทีละดวงเหลือไว้เพียงตามมุมต่างๆเพียงวองแหวมเท่านั้นดาเนียลถอนใจยาวหล่อนไม่คิดที่จะเข้านอนและไม่มีอะไรจะทำนอกจากรอเวลาฉันไม่ง่วงสักนิดเข้านอนก็ไม่มีประโยชน์ยิ่งจะทรมานยิ่งเสียกว่าเดินลุกเดินไปมาซะอีกเพียงแต่ว่าดาเนียลไม่อาจทำเช่นนั้นติดต่อกันนานนับชั่วโมงได้เวลาผ่านไปในความสงัดเงียบวังเวงหญิงสาวเดินไปขึ้นเตียงนอนพยายามที่จะหลับแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญจิตของหล่อนตื่นตะเลิดจนสงบตามใจปรารถนาไม่ได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ฉันจะเดินทางไกลฉันก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนั้นดาเนียลนอนนิ่งคะนึงนึกหล่อนรู้ว่าการอดนอนเป็นพิษร้ายอย่างยิ่งเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินระยะยาวหญิงสาวลุกขึ้นนั่งเปิดไฟฟ้าที่โคมหัวเตียงนาฬิกาบอกเวลาเลยเที่ยงคืนไปเพียงไม่กี่นาทีมีเวลานานที่จะนอนให้พอเพื่อจะตื่นขึ้นอย่างแจ่มใสเพียงแต่ว่าฉันจะนอนหลับหล่อนคิดอย่างหงุดหงิดเห็นจะต้องพึ่งยานอนหลับที่หมอให้ไว้ซะแล้วกระมังสักสองเม็ดจิ๋วๆนั่นฉันก็จะหลับสบายไปจนรุ่งเช้าเมื่อตะวันฉายแสงดาเนียลก็คงจะมีสมองแจ่มใสตามตะวันบางทีอาจจะมีความคิดอะไรที่สุขุมรอบคอบได้มากขึ้นกระมังแต่ไม่มีขวดยาวางอยู่ในถาดเล็กบนโต๊ะหัวเตียงมันอยู่ที่ไหนซะล่ะหรือว่าจะกดกริ่งเรียกหาตัวซานเดย์ให้มาหาให้อย่าเลยรบกวนเขาเปล่าๆอีกอย่างหนึ่งขืนกดกริ่งเป็นได้ตกใจตื่นโกลาหลกันทั้งวังแน่ๆดาเนียลคว้าเสื้อคลุมไหมตัวบางมาคลุมทับชุดนอนละหลวมของหล่อนแล้วลุกขึ้นเดินกลับไปกลับมาอย่างกลัดกลุ้มบ้าจริงอยากนอนก็กลับไม่ง่วงแล้วนี่ฉันจะทำยังไงยาขวดนั้นอยู่ที่ไหนนะยังจำได้ว่ามันบรรจุอยู่ในขวดแก้วใบเล็กในถาดแก้วโต๊ะข้างเตียงนอนอ่ะถูกละไม่ใช่เตียงนี้ไม่ใช่ห้องนี้ห้องนอนเล็กๆบนหอคอยกระจกนั่นต่างหากจำได้แม่นว่าเมื่อกลับจากทะเลทรายการิมอับดุลลาอุ้มหล่อนขึ้นไปนอนที่นั่นเขาว่ามันเป็นห้องที่สงัดเงียบปราศจากเสียงรบกวนใดๆในแพทย์ก็ถูกตามตัวมาตรวจรักษาหล่อนที่ห้องนั้นเช่นกันยาขวดน้อยคงจะยังอยู่ที่นั่นตามเดิมด้วยหล่อนไม่ได้แตะต้องมันเลยนับแต่วันที่ได้รับจากนายแพทย์ดาเนียลตัดสินใจจะไปหยิบมาเองห้องนั้นว่างเปล่าปราศจากเจ้าของบางทีฉันจะขึ้นไปกินยาแล้วนอนซะที่นั่นคงจะหลับสนิทดีกว่านอนในห้องนี้ซะอีกท้าวัยเท่าความคิดไม่ถึง5นาทีดาเนียลก็ไต่บันไดเวียนสวยงามนั้นขึ้นไปอย่างช้าๆแสงโคมส่องสว่างทำให้การเดินของหล่อนไม่ยากลำบากอะไรนักหนาพื้นหินนั้นเยียบเย็นอยู่ใต้ฝ่าเท้าที่รองรับด้วยรองเท้าที่แสนนุ่มและบางเบา

หญิงสาวหมุนลูกบิดประตูบานเล็กที่ขาวสลัวอยู่ในแสงมัวๆแล้วเปิดออกช้าๆแสงจันทร์ที่ส่องลอดเข้ามาในบานหน้าต่างที่เปิดกว้างส่องให้เห็นกรอบร่างบอบบางอยู่ในเงามืดการปรากฏร่างโดยกระทันหันนั้นทำให้อีกร่างหนึ่งที่นั่งบนต่างเล็กๆริมหน้าต่างผุดลุกขึ้นยืนอย่างตกใจแต่ดาวเนียลกลับตกใจยิ่งไปกว่าหล่อนเบิกตาโพลงลำคอตีบตื้นด้วยความรู้สึกสับสนที่ยากจะบอกแม้แต่ตัวเองว่ารู้สึกอย่างไรไม่คิดเลยว่าจะพบการิมอับดุลลาในห้องน้อยนี้ด้วยหล่อนแน่ใจมาแต่เช้าว่าเขาพาอิซาเบลล่าเข้าเมืองเพื่อเดินทางต่อไปยังนครปารีสถึงกระนั้นการที่ได้พบว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในห้องส่วนตัวนี้ตลอดทั้งวันก็ไม่ได้สร้างความผิดหวังแก่หล่อนอย่างใดหัวใจที่อ่อนล้ากลับเต้นรัวด้วยความปรีดาอันเปี่ยมล้นซะมากกว่าชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเสื้อคลุมบางๆสีแก่มีเพียงสายไหมคาดเอวไว้หลวมๆรอยแยกเผยให้เห็นแผงอกที่งามสง่าไปด้วยกล้ามเนื้อแข็งแกร่งเนื้อหนังมังสาของความหนุ่มชะกันทำให้หัวใจของดาเนียลสั่นไหวจนต้องเมินไปสักทางหนึ่งการิมอับดุลลาชำเลืองมองวัตถุอย่างหนึ่งที่วางอยู่บนเบาะเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่เขาเดินล้ำออกมาข้างหน้า 2-3 ก้าวฉันนอนไม่หลับค่ะจำได้ว่าทิ้งขวดยาระงับประสาทไว้บนนี้ก็เลยขึ้นมาดาเนียลบอกเสียงสั่นๆชายหนุ่มยืนนิ่งงันดาเนียลรู้สึกถึงไออุ่นจากลมหายใจของเขาความใกล้ชิดทำให้หล่อนเกิดความรู้สึกหวั่นไหวจนระงับความรู้สึกไว้ไม่ได้ขาของหล่อนสิ้นแรงทำให้ร่างล้มขมำลงไปบนเก้าอี้ยาวข้างหน้าต่างนั่นเองมือของหล่อนก็ปัดของที่วางอยู่บนนั้นตกลงไปบนพื้นการิมตกใจในอาการของหญิงสาวเขาอ้วมมือไปกดสวิตช์โคมตั้งที่มุมห้องโดยอัตโนมัติแสงสว่างนวลจางๆจากไฟฟ้าแรงเทียนต่ำสาดไปทั่วห้องน้อยสายตาของหนุ่มสาวจ้องเป่งไปยังวัตถุที่ตกอยู่บนพื้นห้องเป็นจุดเดียวกันฝ่ายชายตกใจด้วยความคิดที่อยากจะหยิบของสิ่งนั้นไปซ่อนเสียให้พ้นสายตาของหญิงสาวข้างฝ่ายดาเนียลก็ตกใจว่าหล่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ของส่วนตัวที่เจ้าของทำท่าหวงแหนยิ่งนักดังนั้นเมื่อใจตรงกันทั้งสองก็ก้มลงพร้อมกันเพื่อหยิบของสิ่งนั้นดาเนียลอยู่ใกล้กว่าหล่อนจึงได้ชัยชนะเล็กๆน้อยๆนั้นอย่างง่ายดายหญิงสาวหยิบกรอบรูปเล็กๆขึ้นมาถือไว้สัญชาตญาณทำให้ก้มลงมองภาพถ่ายที่บรรจุอยู่ในกรอบเงินและเพียงชั่วแวบเดียวที่มองเห็นหล่อนก็ตกตะลึงในตาเบิกโพลงจ้องแล้วจ้องอีกเหมือนไม่เชื่อสายตาตนเองการิมอับดุลลาเดินมาใกล้ดึงกรอบรูปเงินนั้นไปซะจากมือหล่อนแล้วพูดห้วนๆว่าทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่านั่นคือภาพถ่ายของเธอเองดาเนียลทำไมล่ะคะหญิงสาวตกใจซะจนพูดไม่ออกทำไมฉันถึงได้มานั่นเหรอชิงฮัตซันส่งมาให้น่ะสิท่านส่งมาให้ดูเพื่อว่าจะอวดว่าลูกสาวของท่านน่ารักเพียงไรตอนนั้นท่านแต่งงานกับคุณแม่ของเธอแล้วโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของญาติพี่น้องคนไหนและคนที่ขมขื่นผิดหวังในตัวท่านก็คือฉันเจ็บแค้นซะจนต้องบินไปหาท่านที่ลอนดอนเพื่อพูดจากันให้แตกหักอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นเธอไม่อยู่หรอกมัวแต่เรียนหนังสืออยู่ที่สวิสแล้วฉันก็ได้เห็นภาพถ่ายของเธอเป็นครั้งแรกเขามองภาพเด็กหญิงวัยรุ่นหน้าตาแจ่มใสในชุดสกีสีแดงสดกำลังยืนสกีอยู่บนเทือกเขาที่ขาวโพลนไปด้วยหิมะแววตาแจ๋วแหววในภาพบอกถึงความไร้เดียงสาและหัวใจที่งดงามเป็นแววตาที่ฝังใจเขาอยู่นานนับเป็นปีๆแทนที่จะต่อว่าต่อขานชิคฮัตซันฉันกลับหลงรักเด็กคนนั้นแม้เพียงเห็นแค่ภาพถ่ายซะหัวปักหัวปั๊มกี่เดือนกี่ปีก็ไม่เคยลืมทุเรศไหมล่ะเขาจบประโยคด้วยยิ้มที่ขมขื่นจนดาเนียลใจหายแต่ทำไมการิมคะฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมฉันถึงรักเธอน่ะเหรอเขาตอบประโยคให้อย่างเศร้าๆสิ้นหวังใครจะตอบคำถามนั้นได้ชีคัตสันเองก็ดูเหมือนจะ

0: รู้ความในใจของฉันแต่ท่านว่าเธอยังเด็กนักยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยซ้ำก็เพราะเหตุนั้นน่ะสิเมื่อท่านเอ่ยถึงการมั่นหมายฉันจึงไม่ท้วงติ่งคัดค้านเลยตรงข้ามกับเธอตีโพยตีพายซะจนข่าวดังมาถึงหูฉันเธอหมิ่นน้ำใจฉันอย่างที่ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกล่าทำกับฉันอย่างนั้นและยังฟิลิปซังแซที่คอยเติมเชื้อไฟนั้นให้ลุกโหมด้วยการกล่าวประจานแต่ความชั่วร้ายเลวทรามของฉันดาเนียลนิ่งตะลึงหล่อนตกใจเกินไปจนไม่อาจพูดจาอะไรออกมาได้ทั้งสิ้นท่าทางของหล่อนทำให้การริมเข้าใจผิดทันทีเขากระชากไหล่ของหล่อนให้ลุกขึ้นยืนประชิดกอดหล่อนไว้และมองดูหญิงสาวด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เธอไม่เคยสนใจใยดีตัวฉันเลยเขารำพันด้วยเสียงแหบห้าวเธอประกาศว่าจะไม่มีวันยอมสยบให้ฉันอย่างหญิงอื่นชีคฮัดสันแจ้งข่าวนี้แก่ฉันด้วยความเห็นใจท่านพยายามไกล่เกลี่ยด้วยการขอร้องให้เธอมาเยี่ยมแคว้นของเราแทนท่านหวังว่าเมื่อได้พบกันแล้วเราอาจจะทำความเข้าใจกันได
1: ้แล้วทำไมคุณต้องทำกับฉันอย่างนี้ด้วยล่ะการีมอับดุลลาคุณไม่ให้เกียรติฉันเลยไม่เห็นแก่หน้าคุณพ่อของฉันซึ่งเป็นลุงของคุณแท้ๆ
0: เพราะฉันทนไม่ได้วันที่เธอมาถึงคูฮาฉันอยู่ที่ปารีสจริงๆแล้วก็เกือบจะฆ่าเจ้าฟิลิปสั่งแสซะแล้วด้วยมือของฉันเองเพราะอะไรน่ะเหรอก็เพราะมันเที่ยวบอกใครๆนะสิว่าเธอจะกลับไปหามันเธอสัญญาว่ากลับจากธุระที่สัญญากับคุณพ่อของเธอแล้วเธอจะกลับไปหามันที่ปารีสแล้วจะหนีตามกันไป
1: ไม่จริงค่ะฉันไม่เคยบอกเขาอย่างนั้น
0: ดาเนียลร้องเรื่องนั้นฉันไม่รู
1: ้การิมพูดเสียงเรียบในตาจ้องเขม็งไปยังใบหน้าที่เกือบจะแนบชิดอยู่กับทรงอกของเขา
0: แต่ฉันทนไม่ได้มันเจ็บปวดขมขื่นจนแทบไม่อยากเป็นผู้เป็นคนตอนนั้นฉันไม่คิดอะไรเลยนอกจากมาดูหน้าเธอแล้วทำลายเสียให้สมแค้นจากนั้นเธอจะกลับไปหาเจ้าฟิลิปมันก็จะได้เพียงแค่กากเตนจากฉันเท่านั้นฉันบินมาคูหาทันทีเจ้าป้าทราบดีว่าฉันรู้สึกยังไง
1: แล้วคุณก็ทำตามที่คิดไว้ดาเนียลได้ยินเสียงแผ่วเบาของตนเองเพียงแว่วๆคุณทำลงไปเพราะความแค้นนี่คะการิม
0: รักและแค้นเขากระแทกเสียงขุ่นข้องนั่นคือความรู้สึกสูงสุดของมนุษย์ที่แทบจะแยกให้เป็นสัดส่วนไม่ได้เธอไม่เข้าใจเลยเพราะเธอไม่รู้จักความรัก
1: ใครบอกคุณว่าฉันไม่รู้จักหญิงสาวเมินสายตาไปเสียมีให้เขาเข้าใจความหมายของคำพูดนั้นหัวใจเต้นแรงเหมือนมีผีเสื้อสักร้อยสักพันบินอยู่ในนั้น
0: ใครสอนความรักแก่เธอล่ะฟิลิปสั่งแสกระมังดาเนียลเธอช่างไม่รู้เลยว่าฉันรอเวลานั้นอยู่นานกี่เดือนกี่ปีรอที่จะได้พบสาวน้อยแสนหวานที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมาเป็นขวัญชีวิตแล้วฉันก็จะสอนให้เธอรู้จักความรักแต่เมื่อฉันได้เธอฉันกลับได้เพียงร่างกายเธอไม่ยอมให้หัวใจของเธอแก่ฉันเธอเฝ้าแต่คุมแค้นและหวังที่จะทำให้ฉันผิดหวังยับเยินยิ่งไปกว่านี
1: ้นี่หรือคือการิมอับดุลลาผู้เย่อหยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือบุรุษที่สตรีนับสิบนับร้อยยอมสยบอยู่ที่เท้าของเขาเพียงแค่ได้รับความรักความใคร่จากเขาแม้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวบุรุษพยองผู้นั้นกำลังบอกดาเนียลว่าเขารักหล่อนรักมานานตั้งแต่หล่อนยังเป็นเพียงเด็กหญิงน้อยๆไม่ประสารักและหวังและรอคอยตั้งแต่นั้นจนบัดนี้ดาเนียลถอนใจยาวเกิดความรู้สึกปิติตื้นตันอย่างหาที่สุดมิได
0: ้คุณคิดอย่างนั้นหรอคะการิม
1: หล่อนพูดเสียงคลาดคลาดด้วยความละอายใจอ
0: ย่ามาแซงทำดีกับฉันเลยดาเนียลทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นกันแล้วอิซาเบลล่าบอกฉันว่าเธอกับฟิลิปหนีตามกันไปด้วยความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายเคราะห์ดีที่ฉันต้องการไปดูให้เห็นกับตาตั้งใจว่าถ้าเธอยืนยันเช่นนั้นฉันก็จะให้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งเธอกับเขาให้ถึงพรมแดนด้วยซ้ำแต่แล้วเขาก็ทำเธอเกือบตายน่าขันที่เธอไม่ถือโกรธเขาเลยยังมีแก่ใจติดตามถามข่าว

เอานะคะฉันไม่ได้ถามหล่อนรีบกล่าวแก้โดยเร็วตอนที่คุณเข้ามาที่สวนน่ะอิซาเบลล่าต่างหากที่เป็นคนพูดถึงพี่ชายของเขาเองแล้วเขายังบอกว่า

ายหนุ่มหัวเราะออกมาทันทีจะแต่งได้ยังไงในเมื่อฉันยังมีเธออยู่ทั้งคนดาเนียลก็คิดเช่นกันที่เกิดความเข้าใจในความคลาวของตัวเองอิซาเบลล่าและฟิลิปซังแซจึงเป็นพี่น้องที่ชาญฉลาดทั้งคู่ใช้คารมเล็กๆน้อยๆสร้างความกินใจระหว่างสามีภรรยาได้อย่างเก่งฉกาจไม่น่าเชื่อหญิงสาวรู้สึกอับอายจนเหลือจะกล่าวเมื่อบอกกับสามีด้วยเสียงอ่อยว่าก็เขาว่าคุณต้องการอยากขาดจากฉันบ้าแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วไม่ว่าอิซาเบลล่าจะพูดยังไงก็เธอต้องการจะไปจากฉันอยู่ดีจิตใจของเธอฝังอยู่กับฟิลิปซะแล้วฉันขอชื่นชมบูชาน้ำใจเธอในข้อนี้ดาเนียลถึงเขาจะทำกับเธอสาหัสเพียงไรเธอก็อย่างแน่วแน่ต่อเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยเขาเดินปังๆไปที่โต๊ะเล็กข้างเตียงนอนไหนล่ะยานอนหลับกินซะสิแล้วรีบลงไปเวลาหลังเที่ยงคืนกับบรรยากาศเช่นนี้ฉันไม่ไว้ใจตัวเองหรอกบางทีสัญชาตญาณของสัตว์ก็มีอำนาจเหนือความเจริญศีวิไลของมนุษย์ฉันไม่อยากให้เราหลงผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความมืดเพื่อจะได้ไปนั่งเสียอกเสียใจกับแสงตะวันอีกดาเนียลมองเขาอย่างขาดคลาดทำอย่างไรเขาจะรู้ใจหล่อนสักทีหนอการิมคะคุณรักฉันหรือเปล่าหล่อนถามคำถามที่รู้ซะยิ่งกว่ารู้ว่าคือความโง่เขลาขนาดหนักแต่เขาก็ตอบด้วยเสียงแผดลั่นหน้าเกรงขามก็รักนะสิเอ้าถามบ้าๆก็ตอบบ้าๆแบบนี้แหละรู้แล้วก็ไปเสียไม่อย่างนั้นฉันจะต้องบังคับให้เธอนอนกับฉันอีกแน่พูดจบชายหนุ่มก็หมุนตัวกลับไปทางหนึ่งหันหลังให้ดาเนียลอย่างจงใจเขานิ่งเหมือนไม่หายใจเมื่อตั้งใจฟังเสียงฝีเท้าของดาเนียลที่จะเดินออกไปจากห้องทุกสิ่งทุกอย่างสงัดเงียบเหมือนโลกหยุดหมุนเมื่อการิมอับดุลลาหันกลับมาอีกครั้งหนึ่งดาเนียลก็ยังยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมราวกับว่าหล่อนกลายเป็นรูปสลักไปซะแล้วใบหน้าและแววตาสงบนิ่งเหมือนนักโทษที่กำลังรอการตัดสินดาเนียลชายหนุ่มก้าวมาประชิดนี่คือคำเตือนครั้งสุดท้ายออกไปเสียถ้าไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นคุณจะทำอะไรฉันคะหล่อนเงยหน้าขึ้นถามเสียงแผ่วทำอย่างนี้ไงล่ะเขากระชากหล่อนเข้าไปแนบชิดด้วยอาการรุนแรงไม่ปราณีแล้วก้มลงจุ่มพิษที่ริมฝีปากอย่างเร่าร้อนนี่คือการลงโทษอย่างน้อยก็เพื่อให้มันฝังอยู่ในหัวใจของเธอตลอดไปไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนในโลกขอให้ความทรงจำอันแสนหวานนี้ติดตามเธอไปด้วยไม่ว่าเธอจะอยู่ในอ้อมแขนของผู้ชายคนใดก็ขอให้ความทรงจำนี้ตามไปขวางกั้นความรู้สึกระหว่างเขากับเธอไว้อย่าได้รู้ลืมเลือนเลยทีเดียวแปลว่าคุณจะทรมานฉันตลอดไปทั้งปีทั้งชาติดาเนียลพูดเหมือนพ้อแล้วหลับตาลงซะโดยเร็วไม่เช่นนั้นหัวใจของหล่อนคงจะเผยโฉมของมารออกมาจากดวงตาเป็นแน่แท้ถ้าพอใจเช่นนั้นก็เชิญสิคะ

ุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือบทสรุปของหนังสือตามหัวใจไปสุดล่านะคะในที่สุดเราก็รู้แล้วนะคะว่ากาลิมอับดุลลานั้นจริงๆแล้วหลงรักดาเนียลมาตั้งแต่เห็นรูปภาพในสมัยที่ดาเนียลยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะดาเนียลไม่ได้ทราบเรื่องเช่นนี้แน่นอนค่ะเธอรักกาลิมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือตอนอวสานของตามหัวใจไปสุดล่าแล้วก็เป็นอวสานของรายการส่วนอักษรของดิฉันด้วยนะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกลาคุณผู้ฟังเลยนะคะอยากจะบอกว่าดิฉันรักรายการส่วนอักษรมากๆนะคะแต่ด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ต้องยุติรายการไปนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับรายการใหม่ที่จะมาแทนรายการส่วนอักษรนะคะแล้วเราก็ยังคงได้เจอกันในรายการอื่นๆต่อไปนะคะจากกันวันนี้ก็ไม่ใช่ว่ารายการส่วนอักษรจะหายไปตลอดนะคะดิฉันก็ยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งรายการส่วนอักษรอาจจะ

ลับมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งของดิฉันเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการสวนอักษรมาโดยตลอดนะคะทั้งโทรศัพท์มาถามไทยนะคะโทรศัพท์มาให้ดิฉันเล่าเรื่องตอนจบของหนังสือให้ฟังโทรศัพท์มาขอหนังสือหรือแม้กระทั่งผู้ฟังที่น่ารักของดิฉันนะคะเอาหนังสือมาให้หลายเล่มทีเดียวนะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะท่านเดินทางมาไกลนะคะจากต่างจังหวัดแล้วท่านก็เอาหนังสือมาให้ถึงอสมทเลยนะคะต้องขอบพระคุณอย่างสูงดิฉันได้นำหนังสือของท่านมาอ่านในรายการหลายเล่มทีเดียวค่ะรวมทั้งคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่เดินทางมาหาถึงอสมทนะคะในวันที่พลาดตอนจบของนิยายบางเล่มบางตอนไปนะคะก็มาหาดิฉันที่อสมทแล้วก็ให้ดิฉันช่วยเล่าเรื่องนั้นให้ฟังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกำลังใจของดิฉันอย่างมากเลยนะคะอยากที่จะอ่านหนังสือให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปจริงๆค่ะแต่ว่าทำไม่ได้แล้วนะคะถึงเวลาต้องลากันจริงๆแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังจะไม่ลืมรายการสวนอักษรแล้วก็ไม่ลืมดิฉันด้วยนะคะก็ไปก่อนนะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT

0: News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวันวรรุธรู้ลึกทุกความเคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning อาเซียนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morningอาเซียนก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดสูงประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
5: ห้านาฬิกา3นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2569นะครับ
6: วันเสาร์แล้วค่ะภูเบศ
5: อ๋อวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ผมก็มองอยู่เอ๊ะคุณมองอะไรผมเนี่ย
6: ค่ะวันนี้ขึ้น14ค่ำเดือน7ปีมะเมียนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครตื่นขึ้นมารับฟังข่าวกับเรา2คนนะคะบอกเล่ากันมาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNews ก็ได้ค่ะ
5: ครับนะฮะวันนี้ก็ยังคงมีข่าวมาฝากคุณฟังเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่หน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยละกันนะครับลงมติเมินส่งตัว DSI อุ้มชนพัฒน์สภาเสียงแตกค้านเดือดซีกรัฐบาลพรรคกล้าทำชนะโรมแนะรอดักนิ้ววันปิดประชุมเปิดมติสภา308เสียงครับโหวตอุ้มชนพัฒน์ส่วนใหญ่ก็เป็นส.ส.ซีกรัฐบาลและก็พรรคกล้าธรรมส่วนอีก126เสียงก็เห็นด้วยให้ส่งตัวให้ DSI ครับ
6: สภาเวอร์ศึกษาแลนด์บริดจ์266ส.ส.คว่ำตั้งคณะกรรมาธิการให้ครม.ดำเนินการต่อเบรกชนพัฒน์พบ DSI ปชป.ได้เฮยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญลดอำนาจวุฒิสภาเหลือ3ใน5เสนอสูตรที่มาสสร. 80-20 ค่ะ
5: จับสแกมเมอร์แก๊งซอโรสและสมุนนะครับบังคับทำงานเยี่ยงทาสขัดขืนกระบองไฟฟ้าที่เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งซอโรสแห่งตะบงขมุมนะครับของกัมพูชาหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์ชาวไทยพร้อมกับสมุนครับ
6: โค้งแรก 24% ยังไม่เลือกใครโพลสำรวจชึกศึกชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาตินำโด่งดร.โจอยู่ที่2พรรคประชาชนขึ้นป้ายเมืองแคคนกกต.เตือนปมคนดังช่วยหาเสียงค่ะ
5: ปิดฉากลงทะเบียนไทยช่วยไทย26ล้านสิทธิ์ครับคลังปรับใหญ่บัตรสวัสดิการสกัดจนไม่จริงหรือระบบครั้งใหญ่จัดระเบียบบัตรคนจนกรองคนจนไม่จริงงัด AI สแกนเข้มปิดแล้วไทยช่วยไทยพลัส60-40 26ล้านคนไทยรับสิทธิ์1มิถุนายนเตรียมใช้ครับ
6: ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ท่องเที่ยวบริโภคแผ่วเศรษฐกิจชะลอตัวเมษาขาดดุล 2.4 แสนล้านส่งออกไฮเทครถช่วยพยุงหอการค้าลุ้นวิสาขะบูม 4,000 ล้านชัยชนก

0: คะให้ตรวจ THAI ค่ะ
1: ครับบล็อกนะฮะบุกล็อก4จีนเทาโกง100ล้านซุกไทยปลอมเอกสารเวรคืนที่ดินเมืองใหม่อู่ฮั่นครับ
0: อุตุเตือนทั่วไทยฝนตกหนักสั่งเฝ้าระวัง13จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมค่ะ
1: ครับสหรัฐอิหร่านจ่อเจรจาหยุดยิง60วันผ่อนการคว่ำบาตรยุติปิดล้อมในทะเลแลกเรือผ่านฮอร์มุซอิหร่านมากันเคาะ MOU เจรจาสงบศึกดีลใกล้จบพักรบ60วันแลกกับเปิดฮอร์มุซสะอางดคว่ำบาตรนะครับจับตา2ผู้นำไฟเขียวสหรัฐโต้ลั่นปัดข่าวโดนสอยร่วงยันทับฟ้ายังอยู่ครบเดินหน้าขึ้นบัญชีดำเรือน้ำมันนิติบุคคลตัดท่อน้ำเลี้ยงทับอิหร่านโอมานยืนยันไม่เก็บค่าผ่านทางฮอร์มุซหลังจากสหรัฐขู่ใช้มาตรการเด็ดขาดขณะที่อิหร่านก็โดดป้องโอมานชะสหรัฐป่าเถื่อนครับ
0: ลือสหรัฐอิหร่านใกล้หยุดยิงรอลุ้นทรัมป์ถกปมยูเรเนียมเล็งต่อเกี่ยวกับการความคืบหน้าเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
1: มีภาพข่าวครับคุณผู้ฟังเขาใช้แคปชั่นว่าไม่หายแค้นครับนายจรงเกราะเหมาะผอ.ปปช.ครับไปขอขมาศพหนุ่มไรเดอร์แต่ว่าโดนเพื่อนผู้ตายเนี่ยปรีเข้าชกจนล้มปากแตกครับญาติและก็เพื่อนเนี่ยรีบเข้ามาห้ามที่วัดทุ่งครุเขตและแขวงทุ่งครุกรุงเทพมหานครครับ
0: และก็
1: มีอีกภาพข่าวนึงนะครับเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าจับกลุ่ม4จีนเทาปลอมเอกสารเรียกค่าชดเชยหรือถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนกว่า100ล้านบาทนะครับแล้วก็หนีมากบดานในไทยได้ที่บ้านพักในจังหวัดชลบุรีครับ
0: ค่ะก็นี่ก็คือเป็นข่าวหน้าหนึ่งพาดหัวของมติชนแล้วก็เดลินิวประจำวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สำหรับข่าวแรกภูเบศจะเริ่มที่อะไรหรือให้ดิฉันเริ่มก่อน
1: คุณเริ่มไปก่อนครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปเริ่มที่ของกรณีของผอ.ปปช.ก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจได้แจ้ง3ข้อหาหนักผอ.จรงนะคะในขณะที่ญาติก็ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ไปประกอบพิธีศพให้กับหนุ่มไรเดอร์ค่ะความคืบหน้ากรณีที่นายจรงนะคะซึ่งเป็นผอ.ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะที่ขับรถกระบะพุ่งชนนายสรณรินทร์นะคะอายุ43ปีค่ะเป็นไรเดอร์เสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเนี่ยโดยที่นายจรงเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกายตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจที่สภ.ที่สถานีตำรวจนะคะอยู่ที่189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะประมาณช่วงเที่ยงกว่าๆผอ.จรงเขาก็มาพร้อมกับทนายความนะคะเดินทางไปที่สภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนค่ะจากนั้นก็ได้มาสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยขอโทษกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตขอโทษสำนักงานปปช.ที่ทำให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่อยากตัวเองก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นตนก็มีลูกแล้วก็เข้าใจชีวิตของผู้เสียชีวิตว่ามีลูกก็ต้องดูแลอีก2คนค่ะยืนยันจะรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนจะส่งเรียนให้จบตามคำแล้วก็ขอทำหน้าที่พ่อของเขาให้ดีที่สุดนะคะซึ่งเขาบอกว่าหน้าที่พ่อเขาก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่แต่ว่าถ้าในส่วนของส่วนไหนที่ดูแลได้เนี่ยทางผอ.จรงก็บอกว่าจะดูแลอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะส่วนวันเกิดเหตุก็ยอมรับนะคะว่าได้ไปดื่มกินที่ร้านอาหารจริงตนเองเนี่ยไปที่ร้านอาหารถึงประมาณ6โมงเย็นแล้วก็ดื่มไปแป๊บเดียวค่ะแล้วก็คนก็ออกขับรถออกมาจากร้านส่วนเครื่องดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ก็ขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนนะคะแล้วก็ยืนยันว่าการเปลี่ยนตัวคนขับเนี่ยที่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันก่อนหน้านี้ตนเองขับรถมาคนเดียวไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวแน่นอนนะคะซึ่งตำรวจนะคะพลตำรวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยก็เรียกเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บรอยนิ้วมือแฝงนะคะแล้วก็ตรวจสอบภายในรถกระบะเพิ่มเติมแล้วก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยตอนนี้สอบพยานไปแล้วทั้งหมด5ปากนะคะเป็นพยานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุทั้งบริเวณที่ร้านอาหารแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุที่ไปพบเห็นนะคะแล้วก็บอกว่าได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยนะคะ3ข้อกล่าวหาก็คือ 1. ขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อ2คือขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อ3นะคะข้อหาที่3

0: คือขับรถแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานค่ะส่งผลให้ผู้ต้องหาเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการตามกฎหมายนะคะเรื่องนี้จะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีการปล่อยตัวไปถามว่าเอ๊ะทำไมถึงปล่อยตัวไปล่ะก็ตรงนี้ก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีพยานหลักฐานแน่ชัดเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้มีการกล่าวอ้างว่ามีการสลับตัวแต่ว่าพอทางผอ.จรงเข้ามายืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขับจริงคนเดียวเนี่ยทางตำรวจก็มองว่าจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานตรงนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วคนเสื้อดำเนี่ยที่เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยคือชื่อคุณธรรมรงค์นะคะว่ามีการสลับตัวกันหรือเปล่าเพราะว่าทางผอ.จรงเนี่ยสวมเสื้อสีขาวในวันเกิดเหตุนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปเก็บพยานหลักฐานภายในรถของผอ.จรงเนี่ยก็ยังพบว่ามีสุราที่ยังไม่ได้เปิดอีก1แบรนด์จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะขณะที่ไปสอบถามที่บริเวณร้านอาหารที่ผอ.จรงเนี่ยเข้าไปดื่มกินเนี่ยก็บอกว่ามีการดื่มกินกับเพื่อน3-4 คนจริงบนโต๊ะเนี่ยมีไวน์3ขวดขวดที่3เนี่ยยังไม่หมดหลังจากที่ผอ.จรงเดินออกมาจากร้านก็มีรปภ.เดินมาส่งแล้วก็มีภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะว่าเดินออกมาจากร้านเมื่อวันที่27พฤษภาคมเวลาประมาณ22:02 นค่ะภาพก็จับตัวผอ.จรงเนี่ยตอนออกมาจากร้านได้นะคะแล้วก็ตัวคนใส่เสื้อสีดำก็คือคุณธรรมรงค์เนี่ยก็คือขับรถคนละคันตั้งแต่ออกมาจากร้านแล้วนะคะขณะที่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็มีเหตุอย่างที่คุณภูเบศบอกไปที่วัดใช่ไหมคะว่ามีเหตุปะทะเดือดตัวพอดีทางผอ.จรงเนี่ยก็ถือพานดอกไม้มาแบบเหมือนจะขอขมาศพที่วัดแล้วก็พบว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยเห็นแล้วก็เกิดเหมือนอารมณ์ชั่ววูบขึ้นมานะคะผอ.จรงก็ถูกชกต่อยปากแตกแล้วก็ล้มคว่ำลงไปในขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาห้ามปรามแล้วก็ยุติเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยสุดท้ายผอ.จรงก็ได้ขอขมาศพผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็บอกว่าก็จะให้ลูกทั้งสองคนของผู้เสียชีวิตเนี่ยไปที่สถานีตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันว่าต่อไปจากนี้เนี่ยผอ.จรงจะให้ความช่วยเหลืออะไรต่อไปได้บ้างค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันตำรวจปคม.ครับรวบ5ผู้ต้องหาเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาตินำโดยซอโรสนะครับหัวหน้าคนไทยในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาหลอกคนไทยข้ามแดนไปทำงานก่อนจะบังคับให้ก่อเหตุหลอกลวงออนไลน์คือถ้าหากทำยอดไม่ได้เนี่ยถูกซ้อมแล้วก็เรียกค่าไถ่ด้วยนะครับศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหา5รายครับตามหมายจับศาลอาญาในคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานกักขังหน่วงเหนียวและร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะครับผู้ต้องหาสำคัญเนี่ยก็คือนายกรหรือว่าสอโรสอายุ29ปีพร้อมกับพวกรวม5คนนะครับถูกจับกุมได้จากการเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากบริษัทเมตานะครับผู้ให้บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกเนี่ยหรือว่า Facebook เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ส่งข้อมูลเครือข่ายสแกมเมอร์ในจังหวัดตะบงขมุมของกัมพูชาให้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตรวจสอบก่อนที่จะมีการประสานตำรวจปคม.ครับขยายผลจนพบขบวนการดังกล่าวจากการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าช่วงปลายปี2568ครับกลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีการในการแบบนี้ประกาศรับสมัครคนไทยไปทำงานตำแหน่งแอดมินตอบแชทพนันออนไลน์รายได้เนี่ยให้ 32,000มีสวัสดิการการเดินทางมีที่พักให้ฟรีแต่พอเหยื่อเดินทางไปถึงกัมพูชาครับกลับถูกลักพาเข้าไปอยู่ในอาคารปิดหรือว่าเป็นสแกมคอมพาวด์และก็ถูกบังคับให้หลอกลวงคนไทยผ่านเว็บไซต์ปลอมและก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆผู้เสียหายที่หลบหนีออกมาได้เนี่ยมี5รายนะครับก็ให้การตรงกันบอกว่าถ้าหากไม่สามารถทำยอดหลอกลวงได้ตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งการใช้กระบองไฟฟ้าช็อตใช้สายไฟฟ้าฟาดใช้ไม้ทุบตีรวมถึงบังคับให้ติดต่อญาติเพื่อให้ส่งเงินมาไถ่ตัวกลับประเทศไทยตำรวจนี่ก็บอกว่าซอโรสเนี่ยทำหน้าที่รองหัวหน้าออฟฟิศควบคุมพนักงานคนไทยและก็ร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายส่วนนายพลทำหน้าที่ล่ามแปลคำสั่งจากบอสชาวจีนและร่วมลงมือทำร้ายขณะที่ผู้ต้องหารายอื่น

0: นะครับก็ทำหน้าที่จัดหาคนเข้าทำงานรับส่งเหยื่อแล้วก็จัดเส้นทางการเงินของขบวนการเบื้องต้นตำรวจก็ได้ขอศาลออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง8รายนะครับและก็สามารถจับกลุ่มแล้ว5รายส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีทางนี้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์จะเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินของและก็ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของสแกมเมอร์ตอนนี้ก็ยังระบาดกันอยู่เยอะเหมือนกันนะผู้เบส
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเมื่อตอน4ทุ่มปิดฉากไปตอนที่ปิดฉากไปเนี่ยคุณผู้ฟังยังคงเหลือสิทธิ์นะเหลือสิทธิ์อีก 3,958,805 สิทธิ์ค่ะอันนี้ก็คือที่รัฐบาลเขาบอกว่าให้มา30ล้านสิทธิ์พอจริงๆเหลือจริงๆด้วย
0: เหลือเหรอ
1: เหลือ3ล้าน9โดยประมาณค่ะก็คือเมื่อวานนี้ประมาณ4ทุ่มนะคะก็ปิดฉากไปแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเหลือประมาณ3ล้าน9สิทธิ์นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็คือไม่ไปต่อนะไม่ขยายแล้วล่ะก็คือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าปิดรับเมื่อตอนช่วงเวลา4ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยหากว่าตรงนี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์ที่เหลือประมาณ 3.9 ล้านสิทธิ์นะคะก็จะนำงบประมาณตรงนี้ไปช่วยในโครงการอื่นๆภายใต้กรอบการใช้เงินกู้แล้วก็จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้เงินกู้ซึ่งจะมีการประชุมในเร็วๆนี้นะคะว่าส่วนที่เหลืออีกประมาณ3ล้าน9สิทธิ์เนี่ยเงินที่จะมาบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ในงบประมาณส่วนใดได้บ้างค่ะทั้งนี้โฆษกกระทรวงการคลังยอมรับค่ะว่าร้านค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ยังมีนะที่ร้านค้าที่จะแบบยังลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่ากังวลเรื่องภาษีและก็การจัดทำบัญชีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มร้านค้ารายย่อยยังกังวลว่าจะไม่มีหลักฐานต้นทุนเพียงพออาจจะถูกแบบประเมินภาษีแบบเหมาจ่ายทั้งนี้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานต้นทุนการใช้จ่ายแล้วก็ระบบการหักการใช้จ่ายแบบเหมาเนี่ยจะสมมติว่าร้านเนี่ยมีกำไรอยู่ราวที่ 40% มียอดขายกำไรราวอยู่ที่ 40% ของยอดขายนะคะแล้วก็มีต้นทุนราว 60% ของยอดขายเนี่ยจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกประเมินกำไรสูงแม้จะความจริงแล้วเนี่ยกำไรในการขายของจริงๆเนี่ยประมาณ 5-10% ก็ตามในขณะที่การเสียภาษีเนี่ยจะมีหลักฐานในการใช้จ่ายจริงแล้วก็สามารถนำต้นทุนต่างๆเนี่ยมาหักภาษีได้ตามจริงด้วยทำให้การคำนวณภาษีแบบขั้นบันไดเนี่ยจะสะท้อนกำไรสุทธิของกิจการได้แม่นยำและเหมาะสมว่ามากกว่านะคะทางโฆษกกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยกำลังเร่งทำความเข้าใจในข้อกังวลส่วนนี้กับร้านค้าต่างๆเพราะมองว่าปัญหาหลักของร้านค้าจำนวนมากไม่ใช่เรื่องภาษีโดยตรงแต่เป็นเรื่องของการขาดการจัดเก็บข้อมูลรายจ่ายที่เป็นระบบจึงทำให้ไม่สามารถที่จะนำต้นทุนมาหักกับภาษีได้อย่างครบถ้วนเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะกระทรวงการคลังจึงเตรียมระบบนกกระจิบเพื่อมาช่วยร้านค้าในการจัดทำภาษีอย่างง่ายลดปัญหาการขาดหลักฐานรายจ่ายแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อยอดการสร้างเครดิตทางการเงินเพื่อที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นโดยแนะนำร้านค้าทำการใช้จ่ายซื้อวัตถุดิบต่างๆเนี่ยด้วยแอปกระเป๋าแอปเป๋าตังนะคะเพื่อที่จะเชื่อมข้อมูลรายจ่ายเข้าไปอัตโนมัติและสามารถทำให้คำนวณกำไรสุทธิได้อย่างชัดเจนถามว่าไอแอปตัวนกกระจิบเนี่ยคืออะไรนกกระจิบนะคะเป็น AI เป็นแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะที่จะช่วยรวบรวมประวัติการใช้จ่ายการรับเงินเปลี่ยนให้เป็นสเตทเมนต์ค่ะนอกจากนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์แล้วก็สรุปข้อมูลหลังบ้านของธุรกิจที่รายย่อยทำอยู่นะคะวิเคราะห์ยอดขายสรุปสต็อกสินค้ารวมถึงจะมีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบด้วยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังเข้าไปช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยโดยการที่จะนำแอปพลิเคชันนกกระจิบไปให้จัดระบบของบัญชีค่ะ
0: ครับมาดูอีกหนึ่งคดีฮะคุณฟังคอมมานโดร่วมกับตรวจเมืองตรวจคนเข้าเมืองครับรวบ4ผู้ต้องหาชาวจีนคดีช่อโกงมูลค่าเกือบ100ล้านบาทนะครับหลบหนีคดีมาจากเมืองอู่ฮั่นก็ใช้วีซ่าเกษียณซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ตำรวจจับได้แล้วก็เตรียมส่งกลับดำเนินคดีที่จีนครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ครับโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนะครับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4รายนะครับประกอบด้วยนายเฉินอายุ55ปีนายหยวนอายุ54ปีนาย

0: ยอายุ51ปีแล้วก็นายหลัวอายุ54ปีผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522เนื่องจากว่ามีหมายจับจากทางการของจีนและก็มีพฤติการเข้าข่ายเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการจับกุมครั้งนี้นะครับก็สืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างประเทศโดยศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงนะครับประสานข้อมูลมายังศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับให้มีการติดตามจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนที่หลบหนีคดีช่อโกงจากการสืบสวนนี่ก็พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรื้อถอนและฟื้นฟูพื้นที่เมืองอู่ฮั่นโดยร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและข้อมูลเพื่อหลอกขอรับเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวนคืนที่ดินรวมถึงแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของคนอื่นรับผลประโยชน์สร้างความเสียหาย18ล้านหยวนหรือเกือบ100ล้านบาทไทยนะครับภายหลังทราบว่าถูกดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาก็หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยใช้สถานะวีซ่านะฮะระยะยาวสำหรับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือเขาเรียกว่าวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้านะครับหลบเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยเขาก็แกะรอยจนพบว่าผู้ต้องหาใช้บ้านพักในหมู่บ้านหรูย่านห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเป็นสถานที่พักอาศัยหลักๆเลยจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายค้นก่อนที่จะมีการตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้ทั้ง3รายจากนั้นนะเจ้าหน้าที่ก็ขยายผลทราบว่าผู้ต้องหาอีกรายนั้นกำลังเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็เลยมีการประสานเข้าสกัดจับทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ต้องหาทั้ง4รายนะครับก่อนที่จะมีการควบคุมตัวส่งเข้าห้องกักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามกระบวนการส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีนต่อไปครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะก็อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนไทยเนี่ยจะเข้าถึง AI มากยิ่งขึ้นคุณชัยชนกชิดชอบค่ะก็ยืนยันจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport จะเปิดลงทะเบียนแล้วก็ใช้กันประมาณในช่วงเดือนหน้านี้นะคะมิถุนายน2569ค่ะถามว่า THAI Passport คืออะไรมันเป็นโครงการที่จะช่วยมุ่งส่งเสริมให้กับประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้ในงานของเทคโนโลยี AI ผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็เครื่องมือดิจิทัลระดับสากลยกระดับทักษะแรงงานของคนไทยให้สอดคล้องกับโลกแล้วก็ในโลกยุคใหม่นะคะก็จะใช้งบประมาณในเรื่องของ THAI Passport เนี่ยนะคะผ่านกองทุนของ DE ค่ะ 1,600 ล้านบาทเรื่องนี้ค่ะคุณชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการ THAI Passport ว่ากระทรวง DE เนี่ยเตรียมทยอยประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการนี้อย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้นะคะหลังจากที่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มเปิดข้อมูลว่าจะให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนของโครงการนี้รวมถึงคุณภาพของการให้บริการวิธีการใช้งานและขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งจะออกมาแบบไม่ยุ่งยากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้สะดวกขึ้นค่ะโครงการนี้ยังจะเดินหน้าสู่เป้าหมาย5ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชะลอเกี่ยวกับโครงการนี้แม้ว่าจะมีข้อกังวลเรื่องของการตรวจสอบจากหลายฝ่ายอยู่ตอนนี้ทั้งในสภาและก็นอกสภานะคะเนื่องจากกระทรวงเนี่ยมั่นใจว่าโครงการดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนคนไทยในยุคของ AI แบบนี้ค่ะหากได้รับผลตอบรับดีก็จะมีการใช้งานในวงกว้างมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีการขยายเฟส2ค่ะสำหรับเฟสแรกเนี่ยเป้าหมายคือ5ล้านสิทธิ์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนอายุ18ถึง23ปีเป็นหลักค่ะโดยการใช้ครั้งนี้เนี่ยจะสะท้อนความพยายามของรัฐในการขยายการเข้าถึง AI ให้กว้างขวางขึ้นเป้าหมายของโครงการนี้ไม่จำกัดอยู่เพียงการที่ประชาชนเข้าถึง AI เท่านั้นนะคะแต่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยใช้ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของการ prompting การใช้ AI วิเคราะห์สร้างงานแล้วก็เพิ่มศักยภาพต่อยอดผลผลิตหรือว่าผลิตภาพทางเศรษฐกิจให้ AI ได้มีเป็นเครื่องมือที่จะค้นหาข้อมูลในรูปแบบใหม่ซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตของบริษัทที่เข้ามารับทำตรงนี้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับทุนสีน้ำเงินหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะทางปลัด DE ค่ะคุณพัชระอนันตศิลป์ค่ะได้ตั้งโต๊ะยืนยันว่าการประมูลของผู้ชนะประมูลเรื่อง

0: ของ THAI Passport คือกิจการร่วมค้า TH นะคะซึ่งเป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท Human Intelligence จำกัดกับบริษัทTurnkey Communication Service จำกัดมหาชนค่ะเสนอราคาอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง29ล้านบาทเป็นการประกาศรายชื่อของผู้ชนะอย่างเป็นทางการนะคะหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาอุทธรณ์ไปเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนกระแสข่าวที่ว่าผู้ชนะเนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินนั้นปลัดกระทรวงดีอีกล่าวปฏิเสธค่ะว่าไม่ทราบเรื่องนี้กระทรวงพิจารณาจากเงื่อนไขของTOR ที่เป็นที่สำคัญค่ะโดยโครงการนี้เนี่ยใช้หลักของ Price and Performance ก็คือใช้น้ำหนักของคะแนนทางเทคนิคสูงถึง 80% และคะแนนราคาเพียง 20% เท่านั้นค่ะเนื่องจากระบบที่ใช้เนี่ยเป็นระบบที่ซับซ้อนผู้ชนะจึงต้องมีกลุ่มงานในเรื่องของโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพมีประสบการณ์ในงานด้านนี้โดยเฉพาะงานที่มีมูลค่าระดับพันล้านเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญสูงค่ะทั้งนี้โครงการ THAI Passport ในเฟสแรกจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนมิถุนายนนี้แจกให้กับกลุ่มเป้าหมายเนี่ย5ล้านสิทธิ์นะคะโดยที่จะใช้เป็นโมเดล AI พรีเมียมจากทั่วโลกนะคะก็คือเป็น Gemini ChatGPT แล้วก็เวลาใช้เนี่ยสำหรับกลุ่ม5ล้านสิทธิ์เนี่ยนะคะจะใช้ฟรีเป็นเวลา12เดือนโดยที่รัฐบาลเขาบอกว่าเขาดิวมาได้ในราคาพิเศษเพียงเดือนละ27บาท50สตางค์ปกติเวลาจะใช้รูปแบบของ AI แบบนี้ที่จะครบถ้วนของศักยภาพแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600บาทหรือมากกว่านั้นนะคะแต่กระทรวง DE เนี่ยก็ได้ดิวมาในราคาถูกก็คือ27บาท50สตางค์ค่ะถ้าหากว่าผลสำฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจก็จะมีการขยายเฟส2ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้มีเล็งๆไว้แล้วหรือเปล่าก็มีการล็อกงบประมาณในปี2570ไว้ประมาณ900ล้านบาทที่จะรองรับผู้ใช้งานอีก5ล้านคนสำหรับการพัฒนา AI ให้กับคนไทยค่ะ
1: แล้วเราจะได้สิทธิ์นั้นไหม
0: เราเกิน23แล้วผู้เบก
1: เอาเหรอ
0: กลุ่มเป้าหมายคือ18ถึง23
1: โอ้ไม่ได้แล้วเกินไปเยอะเลย
0: ไปต่อไม่ถูกเลยอ่ะ
1: เกินไปเยอะเลยนะ
0: ค่ะ
1: มาอีกเรื่องนึงอันนี้อาจจะได้โอ้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันกระทรวงคมนาคมครับเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่ารถโดยสารรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสนะครับนำร่อง23เส้นทางทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก่อนที่จะมีการขยายครบ124เส้นทางกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดกลัวโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางกับรถเมล์ไฟฟ้าไทยสมายบัสนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สามารถใช้สิทธิในการชำระค่าโดยสารรถเมล์ไฟฟ้าได้ตั้งแต่28ที่ผ่านมาแล้วนะครับระยะแรกเนี่ยบริษัทไทยสมายบัสนะครับก็เปิดบริการนำร่องจำนวน23เส้นทางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผู้โดยสารสามารถสังเกตป้ายหน้ารถที่มันจะมีเขียนข้อความบอกว่ารถคันนี้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: โอเคได้จะสังเกต
1: ชัดเจนสังเกตนะจะสังเกตทำไมเราไม่มีบัตร
0: เผื่อแม่
1: อ๋อเผื่อแม่โอเคได้สำหรับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับผู้โดยสารต้องแจ้งความประสงค์กับบัตรโฮสเตสบนรถนะครับพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนโดยอัตราค่าโดยสารนะครับเขาจะคิดตามระยะทางก็อยู่ที่15 20 25นะฮะตามระยะทางกระทรวงคมนาคมเขาตั้งเป้าขยายระบบการชำระผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ครอบคลุมรถโดยสารของไทยสมายบัสนะครับ124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่อเพิ่มเส้นทางเลือกนะครับในการเดินทางแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ในขณะเดียวกันครับกรมการขนส่งทางบกก็ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมเนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ถึง30กันยายน69ส่วนรายใหม่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยถึง31กรกฎาคม69นะครับด้านนางสาวนะครับกุลพรพัฒน์วงมาจารย์พิยานะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสนะครับก็บอกว่าบริษัทเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งติดตั้งระบบรองรับการชำระค่าบริการรถโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะครอบคลุมทุกเส้นทางการให้บริการภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ละครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงแรกของข่าวหน้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อน

0: ่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับข่าวหน้าหนึ่งนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับยังอยู่กับคุณขวัญแล้วก็ผู้เบสนะครับช่วงนี้เนี่ยฝากกิจกรรมของคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีที่นั่งอยู่นะคุณฟังครับสำหรับทัวร์นะครับเดินทางไปที่อยุธยาแล้วก็พิษณุโลกนะครับกับ3กูรูแห่งยุคนะครับไปย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยาเนี่ยผมชอบชื่อมากเลยนะ
4: ศรีอยุธยา
3: ศรีอยุธยานะครับ3วัน2คืนนะครับ 3-5 กรกฎาคมนี้นะครับไปเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาแล้วก็คุณสุธนรุ่งธัญรัตน์นะครับแน่นอนและเจอผมด้วย
4: Okay.
3: ลืมโปรโมทไปว่าตัวเองก็ไปนะคุณผู้ฟังครับก็ไปเจอกันนะครับเดินทางแบบVIP เลยนะครับ
4: ใช่ค่ะ
3: รถโค้ชนะครับพักโรงแรมหรูอาหารเลิศรถทุกมื้อนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทนะครับสำนองที่นั่งได้ที่เบอร์094-480-3076 094-396-6649และ086-825-1444นะครับอันนี้อยากให้ไปเที่ยวด้วยกันมากๆเลยนะครับ
4: นอกจากนี้นะคะในเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลกันเหมือนกันทิ้งไม่ได้นะคะยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้แนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวเพราะคือไอเทมลับของสายเฮลตี้หม้อตัวนี้มีซึ้งสแตนเลสแบบพิเศษหุงข้าวแบบแยกน้ำเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานค่ะมีความอัจฉริยะถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการหุงข้าวด่วนทำซุปทำโจ๊กอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวนะคะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อย่างอิสระมั่นใจในมาตรฐานมอกและรับประกันสินค้านานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นวันนี้ราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะคะย้ำค่ะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมของแถมอีก2รายการก็คือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะมูลค่าของแถมก็เกือบ300บาทเลยทีเดียวท่านไหนสนใจจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะ02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
3: ครับมาติดตามเรื่องของการเมืองกันต่อเลยนะครับก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคุณชนพัฒน์นะครับเมื่อวานนี้มีมติของสภาออกมานะครับก็เป็นมติล่าสุดเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับ

0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติ308ต่อ126เสียงไม่อนุญาตให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมกรณีที่มีคดีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการพิจารณาคำร้องของ DSI ที่ขออนุญาตสภานะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา125เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและก็สอบสวนสอบปากคำเนี่ยนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวก่อนที่จะลงมตินายชนภัทรก็ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนะครับบอกว่าพร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและก็พร้อมรับผลการลงมติของสภาแต่เห็นว่าควรจะยึดหลักการรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมนายชนภัทรบอกว่าเมื่อปิดสมัยประชุมแล้วตนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้กระบวนยุติธรรมเนี่ยนะครับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ด้านสมาชิกบางส่วนก็เห็นว่าการอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีและก็สะท้อนความโปร่งใสของสภาแต่อีกฝ่ายก็มองว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนี้มีเอาไว้เพื่อคุ้มครองการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เพื่อให้สมาชิกอยู่เหนือกฎหมายและเมื่อใกล้ปิดสมัยประชุม11กรกฎาคมนี้กระบวนการยุติธรรมยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติหลังปิดประชุมสภาหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นครับที่ประชุมก็ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง308เสียงไม่เห็นด้วย126เสียงเห็นด้วยนะครับแล้วก็งดออกเสียง2เสียงไม่ลงคะแนน3เสียงจากผู้ลงมติทั้งหมด439คนก็ส่งผลให้สภาเนี่ยนะครับมีมติไม่อนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุ
1: ม
0: ก็หลังจากสิ้นสุดสมัยประชุมนะครับกระบวนการทางกฎหมายยังสามารถดำเนินการต่อได้ตามขั้นตอนปกตินะครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดประเด็นนี้นะครับก็คือคุณรังสิมันโรมนะฮะก็แสดงความผิดหวังหลังจากสภามีมติไม่ส่งตัวคุณชนภัทรนะครับนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมสภาไม่อนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรไปรับทราบข้อกล่าวหาและก็สอบสวนสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมโดยบอกว่าประชาชนจำนวนมากอาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาจากการตัดสินใจในครั้งนี้นายรังสิมันเนี่ยบอกว่าแม้ยังไม่อาจตัดสินได้ว่านายชนภัทรมีความผิดหรือไม่แต่ว่าเมื่อเป็นคดีที่มีข้อกล่าวหาร้ายแรงอาจจะมีมูลการที่สภาใช้หลักปฏิบัติเดิมในการไม่อนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนอาจจะถูกมองว่าเป็นการปกป้องผู้ที่ถูกกล่าวหามากกว่าสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะฮะก็บอกว่าการพิจารณาของสภาเนี่ยไม่ควรจะยึดแนวทางแบบเดียวกันทุกเคสทุกกรณีแต่ควรพิจารณาตามความร้ายแรงของคดีและข้อเท็จจริงที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติเว็บพนันออนไลน์หรือว่าทุนสีเทาแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการที่เสียงข้างมากในสภาไม่อนุญาตให้ดำเนินการสอบสวนในครั้งนี้มันอาจจะส่งผลต่อความกังวลมีนักการเมืองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนสีเทาหรือการพนันออนไลน์แล้วก็เกรงว่าถ้าหากเปิดทางให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในอนาคตนอกจากนี้ครับยังเรียกร้องให้รัฐบาลหน่วยงานความมั่นคงและก็สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเพิ่มมาตรการระวังติดตามความเคลื่อนไหวของนายชนภัทรเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศการเตรียมการมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้าเนี่ยจำเป็นเนื่องจากว่าเคยมีเคสคนที่ถูกกล่าวหาบางคนหลบหนีจนไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้แม้ภายหลังจะมีคำพิพากษาของศาลแล้วก็ตามคุณรังสิมันก็บอกด้วยนะครับว่าช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการความมั่นคงก็เคยเชิญคุณชนภัทรเนี่ยเข้ามาชี้แจงต่อกรรมาธิการในช่วงปิดสมัยประชุมแต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้ามาชี้แจงแต่อย่างใดจึงยังมีความกังวลว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ประกาศไว้หรือไม่ครับ
1: อืมค่ะก็เดี๋ยวรอปิดสมัยประชุมนะคะว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไรจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะที่ประชุมสภาตีตกตั้งกรรมาธิการศึกษาแลนบริดจ์ที่จะส่งแล้วก็ส่งต่อให้ครม.พิจารณาแทนค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาและลงมติในวาระสำคัญเกี่ยวกับญัตติด่วนเรื่องของการขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งคณะกรรมาธิ

0: การวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการดำเนินโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อการเชื่อมต่อขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเรียกง่ายๆนะคะว่าโครงการแลนด์บริดจ์นั่นเองค่ะผลการพิจารณาของที่ประชุมสภาเนี่ยปรากฏว่าเสียงข้างมากมีมติเห็นด้วยที่จะส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปให้ครม.พิจารณาโดยไม่มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นมาศึกษาด้วยคะแนนเสียง266เสียงไม่เห็นด้วย174เสียงงดออกเสียง3เสียงและไม่ลงคะแนนอีก1เสียงค่ะโดยก่อนหน้าที่จะมีการลงมติในบรรยากาศในที่ประชุมสภาเนี่ยมีการอภิปรายไปด้วยความดุเดือดเลยนะคะโดยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้อภิปรายสรุปคำถามเกี่ยวกับความชอบมาพากลของโครงการแลนด์บริดจ์อย่างรุนแรงค่ะโดยที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการมูลค่ามหาศาลนี้เป็นโครงการที่เกิดจากมายาคติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อว่าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากจุดที่แคบที่สุดของภูมิประเทศสามารถทดแทนเส้นทางการเดินเรือผ่านช่องแคบมะละกาได้พร้อมทั้งจำแนกปัญหาสำคัญออกมา5ประเด็นนะคะว่าเรื่องนี้ของแลนด์บริดจ์จะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่ส่วนข้อ2คือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังขาดการศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบข้อ3คือสิทธิ์ของประชาชนในภาคใต้ในการเชื่อมโยงกับโลกอย่างเหมาะสม4แนวโน้มในการผันแปรโครงการไปสู่อุตสาหกรรมหนักประเภทปิโตรเลียมและข้อ5ค่ะปัญหาด้านความมั่นคงระดับประเทศซึ่งเหตุผลเหล่านี้คุณอภิสิทธิ์มองว่าเพียงพอแล้วที่จะปฏิเสธโครงการนี้และเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ร่วมกับประชาชนนอกจากนี้คุณอภิสิทธิ์ยังได้ตำหนิรัฐบาลอย่างรุนแรงเลยนะคะว่าโครงการนี้ไม่ได้ถูกระบุไว้ในนโยบายที่ทางรัฐบาลเสนอต่อที่ประชุมสภาค่ะแต่กลับมีความพยายามที่จะเร่งรัดผลักดันแล้วก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากตัวแทนของประชาชนก็คือที่ประชุมของส.ส.นั่นเองค่ะนั่นก็คือการปฏิเสธในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญในวันนี้ยิ่งตอกย้ำความมีพิรุธและข้อสงสัยเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มบนความย่อยยับของทรัพยากรธรรมชาติและโอกาสของชาวใต้ทั้งยังเสี่ยงทำให้ประเทศเข้าสู่ศูนย์กลางของความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นคำอภิปรายของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามคณะกรรมาธิการศึกษาแลนด์บริดจ์ก็ถูกตีตกไปละเรื่องที่เกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ก็จะถูกส่งตรงไปให้ครม.พิจารณาแทนค่ะ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นนะครับคุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์หลุดข้อความช่วยน้ำเงินด้วย
0: ค่ะ
1: ที่ถูกกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยสั่งการหรือว่าให้ความช่วยเหลือทางการเมืองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับพูดถึงกรณีมีการเผยแพร่แชทไลน์ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างนายณรชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกับนายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดนะฮะอดีตปลัดจังหวัดกรุงเทพภูเก็ตนะฮะซึ่งมีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับคุณอนุทินก็บอกว่าเพิ่งรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นจากแถลงการของอธิบดีกรมการปกครองและจะขอตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนหากพบว่ามีการกระทําที่ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสมจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีแต่ว่ายังไงก็ตามครับนายอนุทินก็ยืนยันว่าตนเองนะไม่เคยสั่งการหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมืองตามที่ถูกกล่าวอ้างพร้อมปฏิเสธว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยทางด้านของนายณรชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็ออกแถลงการยืนยันว่าบทสนทนาที่ถูกเผยแพร่เนี่ยไม่ใช่ข้อความของตนเองและเชื่อว่ามีเจตนาแอบแฝงเพื่อสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและการปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการปกครองบอกว่าในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกระดับได้ยึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดและก็ชี้ว่าข้อความที่ถูกเผยแพร่มีหลายประเด็นที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงทั้งรายชื่อบุคคลและช่วงเวลาที่ปรากฏบนบทสนทนาในขณะเดียวกันนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับก็บอกว่าแชทดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากตนเนี่ยรายงานข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ต่อผู้บังคับบัญชาก่อนจะได้รับข้อความตอบกลับว่าช่วยนำเงินด้วยนายรุ่งเรืองบอกว่าตอนนั้นตนก็เข้าใจว่าเป็นคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาจึงตอบกลับไปว่า 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองหรือว่าผลประโยชน์ใดๆอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการถูกย้ายตำแหน่งอาจจะมีสาเหตุมาจากไปกระทบกับผลประโยชน์ของกลุ่มในพื้นที่และก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการตั้งคณะ

0: การสอบสวนเรื่องการรับสวยตามที่ถูกกล่าวหาทั้งนี้ประเด็นนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหลายๆฝ่ายในขณะที่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตามขั้นตอนและกฎหมายอย่างโปร่งใสต่อไปครับ
1: ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ในที่ประชุมกตร.นะคะมีมติถอนวาระตั้งหมอทวีสินเวชวิธานค่ะที่จะไปนั่งผู้ช่วยผบตร.นะคะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ะเกี่ยวข้องกับคดีชั้น14หรือเปล่าเกี่ยวกับกรณีที่ตอนสมัยของคุณทักษิณชินวัตรนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมกตร.เนี่ยยังไม่มีการพิจารณาแต่งตั้งพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานค่ะให้เป็นผู้ช่วยผบตร.แม้ว่ากระแสจะถูกชะลอไปในกรณีชั้น14ของคุณทักษิณชินวัตรนะคะว่ามีกระแสข่าวว่าถูกชะลอไปเนื่องจากกรณีชั้น14แต่ว่าที่ประชุมกตร.เนี่ยเห็นว่าการแต่งตั้งเนี่ยเป็นการแต่งตั้งนอกวาระประจำปีไม่มีความจำเป็นและยังคงเหลือเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นที่จะเข้าสู่วาระการแต่งตั้งรอบใหม่ของปีหน้านะคะก็คือในวันที่1กรกฎาคมอีกทั้งผบตร.เนี่ยยืนยันว่าขณะนี้สามารถบริหารจัดการในตำแหน่งผู้ช่วยผบตร.ได้ตามปกติซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจโทผิวพันไตรรงผิวพันนะคะย้ำว่าการชะลอการแต่งตั้งเนี่ยไม่เกี่ยวกับคดีชั้น14หรือได้รับแรงกดดันจากภายนอกแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของช่วงเวลาและขั้นตอนการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการยืนยันมานะว่าเอ๊ะทำไมที่ประชุมกตร.เนี่ยถึงไม่ได้มีการแต่งตั้งคุณหมอทวีสินซึ่งจริงๆแล้วมีความพยายามที่จะให้โยงแต่จริงๆแล้วมันไม่โยงอ่ะ อันนี้เป็นคำชี้แจงของโฆษกตร.เมื่อวานนี้ค่ะ
0: ครับเวลาดูแล้วเราน่าจะไปพักกันก่อนสักครู่นะไปตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีเรื่องของความคืบหน้าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะพักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 Mport News FM 100.5 ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงเคียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงครับวันนี้สภาพอากาศโดยรวมทั่วไทยเราเป็นยังไงครับ
4: ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังคงมีหนักเกิดขึ้นนะคะแถวทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมค่ะก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
0: เน้นๆเป็นจังหวัดไหนบ้างครับ
4: ถ้าเป็นทางภาคเหนือจะมีหลายจังหวัดนะคะจริงๆก็มีโอกาสได้ทุกจังหวัดเลยวันนี้ภาคเหนือ170นะคะที่เน้นหนักหน่อยก็จะเป็นทางด้านตากแม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรเชียงใหม่ลำพูนลำปางพิษณุโลกเพชรบูรณ์จะเลยมาถึงทางด้านสุโขทัยได้ด้วยค่ะ
0: อืมครับ
4: ส่วนทางด้านภาคกลางวันนี้ที่หนักมากเนี่ยจะเป็นกาญจนบุรีนะคะแล้วก็พื้นที่ฝนหนักมีโอกาสได้เกือบทุกจังหวัดเลยรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับภาคอีสานภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
4: ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะวันนี้ก็เน้นตอนล่างค่ะแถวอุบลราชธานีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาเลยหนองบัวลำพูนะคะแล้วก็อาจจะเลยไปถึงทางด้านบึงกาฬสกลนครได้บางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดนะคะมีโอกาสตกหนักแต่ว่าที่อาจจะเน้นหน่อยจะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พื้นที่ส่วนไหน ที่จะต้องมีติดตามเรื่องน้ำท่วมเป็นพิเศษไหมคะ
4: จริงๆในช่วงนี้มีโอกาสได้ทั้งนั้นเลย

0: นะคะโดยเฉพาะด้านตะวันตกแถวจังหวัดตากกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงทางด้านภาคใต้ด้วยนะคะก็เน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันแถวระนองพังงาเนี่ยค่ะอาจจะมีหนักมากเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: ค่ะเตือนภัยเกี่ยวกับชาวเรือที่จะต้องออกจากฝั่งในช่วงนี้ไหมคะ
0: จริงๆเตือนต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะเน้นทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะเพราะว่าคลื่นลมกำลังค่อนข้าง

0: วันที่3ได้เลยค่ะ
1: คุณผู้ฟังสอบถามมากรุงเทพเย็นนี้ลุ้นหนักไหมแล้วก็ในพื้นที่สมุทรปราการนี่เป็นยังไงครับวันนี้ครับ
0: จริงๆช่วงเช้าเนี่ยมีตกมาแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงกลางคืนกลางดึกก็ตกมาอย่างต่อเนื่องของสมุทรปราการเช้านี้เป็นฝนเล็กน้อยค่ะช่วงบ่ายค่ำมีโอกาสได้อีกนะวันนี้ก็ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักได้อีกในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับที่เขาใหญ่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าโคราชเนี่ยน้ำขังรอระบายทั้งเมืองเลยค่ะ
0: วันนี้ก็จะเป็นรอบของอีสานล่างนี่แหละค่ะนครราชสีมาแล้วก็ทางด้านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีด้วยนะคะที่เป็นแนวของเขาใหญ่วันนี้มีโอกาสตกหนักค่ะ
1: เป็นรอบดูเหมือน
0: ใช่ๆตอนนี้มันนอกจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วอะค่ะยังมีตัวแปรเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวร่องฝนหรือว่าร่องมรสุมนี่แหละที่พัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็เลยทำให้มีฝนทั้งในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเค
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: เช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้รวมถึงการเดินเรือบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะถ้าเป็นเรือเล็กควรงดเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาอีกนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนครศรีธรรมราชมีฝนเพิ่มไหมครับคลื่นลมเท่าไหร
0: ่วันนี้ฝนก็ยังเยอะนะคะแต่อาจจะไม่ถึงกับหนักมากนะคะจะมีหนักได้บางพื้นที่นะคะตั้งแต่เพชรบุรีมาถึงนครศรีธรรมราชส่วนเรื่องของคลื่นลมเนื่องจากช่วงนี้ไม่ใช่ด้านรับมรสุมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งตะวันออกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคลื่นลมแรงจะเน้นบริเวณที่ห่างฝั่งออกไปแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: คร
0: ับ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนะฮะคุณฟังส่งข้อความมาเพิ่มเติมอีกนครศรีธรรมราชนะครับฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่เนาะนะฮะกรุงเทพคุณเจอฝนไหมเช้านี
2: ้เช้านี้ยังไม่เจอค่ะแต่เมื่อคืนนี้คือก็ลุ้นระทึกอยู่กับกำแพงบ้านดิฉันนี่แหละ
1: อ๋อฝาบ้าน แต่ว่าไม่เจอนะเมื่อวานก็ไม่เจอแล้วก็เช้านี้ก็รู้สึกว่ามันไม่มีวี่แววของฝนเลยนะครับในพื้นที่ที่เราอยู่เนาะแถววังทองหลางแถว
2: ห้วยขวางวังทองหลาง
1: ครับผมเนี่ยพื้นที่คุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างส่งข้อความมาบอกกันได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับก็มีเรื่องของกกต.กทม.เนี่ยเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากมีการร้องเรียนว่าผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพบางรายเนี่ยใช้วิธีการว่าจ้างบุคคลลงสมัครขั้นลำดับคิวเพื่อหวังให้ได้หมายเลขผู้สมัครตรงกับหมายเลข9ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับ
2: ได้หมายเลขเดียวกับคุณชัชชาติหวัง
1: ใช่อยากได้อย่างนั้นแหล่งข่าวเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สมัครสกเขาบอกว่าหลังจากนายชัชชาตินะครับได้หมายเลข9ในการรับสมัครนะผู้ว่ากทมก็มีผู้สมัครสกบางส่วนพยายามใช้วิธีการจัดลำดับคิวสมัครล่วงหน้าโดยว่าจ้างบุคคลให้มาลงทะเบียนสมัครเป็นช่วงๆเพื่อดึงลำดับหมายเลขตามข้อมูลที่มีการร้องเรียนนะครับผู้ที่รับจ้างจะลงสมัครก็จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทก่อนที่จะเปิดทางให้ผู้สมัครตัวจริงเข้ายื่นเอกสารในจังหวัดที่ต้องการเพื่อให้ได้หมายเลข9ตามเป้าหมายนะครับคนร้องเรียนเขาบอกว่าพฤติการนี้อาจจะขัดต่อเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งที่โปร่งใสเป็นธรรมพร้อมกับเรียกร้องให้กกต.กทม.เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนทางด้านของนายชัชชาติ ศิริพันธ์ครับผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ก็พูดถึงกระแสข่าวนี้บอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเชิงลึกนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าการพยายามให้ได้หมายเลขเดียวกันไม่น่าจะมีประโยชน์มากนักเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาก็ทราบดีว่าจะเลือกผู้สมัครคนไหนนายชาติชาติบอกเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าหากมีการดำเนินการดังกล่าวจริงโดยหวังสร้างความสับสนให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและควรปล่อยให้กกต.เป็นผู้ตรวจสอบตามกระบวนการในขณะที่บรรยากาศการรับสมัครผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.วันที่2ก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาครับบางเขตมีผู้สมัครเพียงไม่กี่รายเข้ายื่นเอกสารรับสมัครครับโดยนายขจิตชัดวานิชประธานกกต.ท้องถิ่นกรุงเทพนะครับก็บอกว่าจะรวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยเสนอผอ.กกต.กทม.พิจารณาเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะมีโพของสถาบันพระปกเกล้าค่ะเรื่องของความนิยมประชาชนและทิศทางโค้งแรกสนามเลือกตั้งกทม69ก็พบว่าถามว่านะคะหากว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทมวันนี้มีแนวโน้มจะเลือกใครร้อยละ 31.5 ค่ะจะเลือกคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะรองลงมาร้อยละ 13.1 จะเลือกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นผู้สมัครกทมของพรรคประชาชนค่ะร้อยละ 7.5 จะเลือกคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะเป็นผู้สมัคร

0: มัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระ 6.6% ค่ะจะเลือกพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชนะคะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่6.2%จะเลือกหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระ6.1%จะเลือกคุณคมสรรพันวิชาติกุลเป็นผู้สมัครกทม.ในนามอิสระนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระค่ะและ4.9%นะคะจะเลือกคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแต่ยังมีอีก24.1%นะคะยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครเมื่อพิจารณาจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปี2565นะคะก็พบว่ากลุ่มที่เคยเลือกคุณชัชชาติอยู่ที่60.7%เนี่ยยังจะเลือกคุณชัชชาติต่อไปในขณะที่กลุ่มที่เลือกคุณสกลทีพัทยกุลนะคะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่45.5%จะเลือกคุณชัชชาติกลุ่มที่เคยเลือกคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะก็จะเลือกคุณชัชชาติเช่นเดียวกัน31%ในขณะที่กลุ่มที่เลือกพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็อยู่ที่29.7%จะเลือกคุณชัชชาติเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือกลุ่มเดิมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคุณสกุลทีคุณสุชาติชวีแล้วก็พลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นกลุ่มเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์ก็หันมาเลือกคุณชัชชาติแต่อันนี้เป็นเพียงโพโค้งแรกของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะยังต้องติดตามกันค่ะว่าอีก1 เดือนโดยประมาณหลังจากนี้ใครจะเป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไปค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะขวัญกับภูเบศรวบรวมมาให้คุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
3: The Legend's Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
1: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
1: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จ

0: ความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่าน

0: ุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN
2: ครับ
1: เช่นเคยค่ะก็มีดิฉันวิรวันบรรุษพร้อมๆกับคุณ
2: ภูเบศุนีนะครับนะฮะก
1: ็ทำอรุณสวัสดิ์นะ
2: อรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เหมือนเคยนะครับช่องทางเดิมของเรานะครับที่Facebook Live นะครับตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับทาง MCOT News FM 100.5 นะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE @ MCOT News ด้วยนะครับ
1: uh-huh.
2: ก็ LINE Official ของเรานะครับ uh-huh. ได้ทุกช่องทางเลย
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง TikTok ด้วยนะครับ
1: ค่ะทาง TikTok ด้วยนะเราก็มีนะก็ยังตามช่องทางที่เมื่อกี้คุณภูเบศว่าไว้นะก็ทักทายเข้ามาเราก็จะรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นนะ
2: ใช่แล้วนะ
1: คุณฟังน่ารัก
2: เพราะในห้องส่งนี่ก็หนาวนะอาจารย์แต่ข้างนอกร้อน
1: ข้างนอกร้อน
2: แต่ว่าข้างในนี่คือแบบหนาวมาก
1: หนาวมากดิฉันวันนี้มันลืมมาผ้าปันคอมานะคะเนี่ยหนูจะกลัวว่าเดี๋ยวขออภัยนะถ้าเผื่อจะมีอาจารย์เสียงไอเพราะว่าเวลามันเย็นเนี่ยมันก็จะนั่น
2: มีอาการกระแอมกระไอสักหน่อยนะฮะต้องบอกเอาไว้ก่อนเนาะนะครับ
1: เรามาติดตามข่าวคราวต่างๆนะมี เรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยที่ให้ชวนให้ติดตามด้วยเนี่ยนะคะโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะโดยเฉพาะยิ่งผู้นำสหรัฐใช่ไหมว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: พ
2: ู
1: ดอย
2: ่
1: างพูดนี้พูดอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นะคะ
2: ก็คือแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยนะ
1: เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวผมเริ่มก่อนไหมฮะอาจารย
1: ์
2: อาจารย์อาจจะช่วยเสริมหน่อยนะครับ
1: ได้ค่ะ
2: โดนัลด์ทรัมป์ครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการเข้าประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลนะครับในห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาวเมื
1: ่อ
2: วันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นเขาเนี่ยก็ใช้เวลาหารือประมาณสัก2ชั่วโมงครับการประชุมครั้งนี้ก็มีขึ้นท่ามกลางความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยทรัมป์เองเนี่ยก็ส่งสัญญาณก่อนเข้าประชุมบอกว่าเตรียมพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงกับอิหร่านแล้วก็มีแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือข้อเสนอในการเปิดเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งหลังจากเส้นทางขนส่งน้ำมันสายสำคัญของโลกเนี่ยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งจากสถานการณ์ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังหารือเกี่ยวกับแนวทางในการเริ่มต้นการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งก็ถูกมองนะครับว่าอาจจะเป็นก้าวสำคัญในการลดแรงประทะทางการเมืองระหว่างทหารระหว่างสองประเทศผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยก็มีนายมาร์โกรูบิโอนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับมีเจดีแวนส์นะครับรองประธานาธิบดีสหรัฐรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของด้านความมั่นคงแล้วก็การทหารด้วยนะครับก็มีรายงานว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้มีการแถลงรายละเอียดใดๆเป็นข้อสรุปอย่างเป็นทางการในขณะที่นานาชาติเองเนี่ยก็จับตาการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐนะครับว่าจะเดินหน้าต่อข้อตกลงกับอิหร่านยังไงซึ่งก็ส่งผลต่อทิศทางความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปนะฮะอาจารย์ครับ

0: โอเคก็เรื่องนี้นะคะค่อนข้างจะสถานการณ์ของภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเปราะบางก็ได้น
1: ะ
0: เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็พยายามที่จะขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไป60วันนะทีนี้ก็ท่ามกลางการแบบที่ว่าแบบอะไรอ่ะการเผชิญหน้ากันทางทหารเนี่ยแบบจำกัดวงนะที่ก็เกิดขึ้นเป็นระยะเนี่ยนะคะอันนี้แล้วเมื่อกี้ที่คุณภูเบศก็ได้รายงานไปแล้วนะว่าทรัมป์เขาประชุมกับครม.นะพูดกันอย่างนี้ก็ได้ว่าครม.ของเขาเนี่ยนะคะก็เรื่องที่จะแบบทั้งเรื่องของอิหร่านเรื่องแบบไอ้เรื่องเนี่ยอาวุธนิวเคลียร์แล้วยูเรเนียมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์อยากจะได้จากทางอิหร่านมาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีอีกข่าวนึงในกระแสที่แบบคุณภูเบศอาจจะได้ยินแล้วด้วยนะวันสองวันที่ผ่านมานี่เองเนี่ยปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วนะขู่ประเทศโอมานนะโอมานนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับอิหร่านก็อยู่ตรงใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสด้วยเนี่ยนะคะก็ขู่ออกมาอย่างนี้ค่ะรวมทั้งถ้าก็มีการรวบรวมมานะว่าตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเป็นสมัยที่2อันนี้สมัยที่2นี่เขาไม่ได้ติดกันนะ
1: แต
0: ่เขาเว้นว่างเน
1: า
0: ะ
1: มี
0: ช่องว่างอยู่เนี่ยนะคะที่โจไบเดนมาขั้นเอาไว้เนี่ยนะคะทีนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยนะเขาก็ล่าสุดก็คือออกมาขู่โอมานนะบอกว่าถ้าเผื่อไปร่วมมือนะไปร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยนะคะก็จะทำให้สหรัฐเนี่ยนะทั้งที่โอมานเนี่ยเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดประเทศหนึ่งของสหรัฐมานานเนาะมานานต้องพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าพยายามจะร่วมมือกับอิหร่านเนี่ยในการที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็โอมานก็จะเหมือนกับประเทศอื่นๆนะก็จะต้องถูกบึ้มจากสหรัฐพูดแบบนี้เลยค่ะคุณฟังคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคำพูดที่ท่านผู้นำพูดออกมานะในระหว่างการประชุมกับคณะรัฐมนตรีของเขาเนี่ยตามข่าวบอกว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการนะแต่มันสอดคล้องกับรูปแบบโดยรวมในนโยบายต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยซึ่งการข่มขู่ใช้กำลังเนี่ยอันนี้กลายเป็นสิ่งที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญก็ไปรวบรวมมาแหละว่าตั้งแต่ที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สองเนี่ยได้มีการข่มขู่หรือว่าโจมตีนะกี่ประเทศไปแล้วรวมแล้ว15ประเทศนะคุณ
1: โอ้จากเหตุการณ์รอบนี้เหรอครับอาจารย
0: ์ในครั้งที่2ไงนะเนี่ยทีนี้อย่างเช่นเอาง่ายๆนะก็บอกอย่างมีการเปิดฉากโจมตีประเทศต่างๆเนี่ยนะ7ชาติอันนี้โจมตีนะก็ได้แก่อิหร่านอิรักไนจีเรียโซมาเลียซีเรียเวเนซุเอลาแล้วก็เยเมนนะซึ่งบางประเทศเหล่านี้ก็เคยตกเป็นเป้าหมายเล่นงานในวาระการดำตรงแนตั้งแต่สมัยแรกแล้วล่ะแต่มาสมัยที่2นี่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้ยอดรวมเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่ายอดรวม7ประเทศนี้ยังไม่รวมถึงปฏิบัติการโจมตีที่อ้างว่าเป็นการเล่นงานบรรดาเรือที่ลักลอบขนยาเสพติดด้วยนะเราคงได้ยินใช่ไหมเขาก็โจมตีเรือที่มันแล่นอยู่ตรงทะเลแคริบเบียนตรงนั้นเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเอ้ยเรือเหล่านี้มันขนยาเสพติดนะก็สหรัฐก็เลยบึ้มซะเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งมีการโจมตีเรือเขาบอกไปแล้วกว่า60ลำแล้วก็สังหารผู้คนเนี่ยที่อยู่ในเรือเหล่านั้นไปแล้วเนี่ย190รายด้วยกันเนาะทรัมป์เนี่ยยังขู่นะหรือเปิดประตูสำหรับความเป็นไปได้ในการโจมตีประเทศอื่นๆเองนะระหว่างสมัยเนี้ยนะคะโดยในนั้นรวมถึงเห็นไหมแคนาดาโคลอมเบียคิวบาเม็กซิโกปานามานะแล้วก็โอมานนี่ล่าสุดเลยเนี่ยนะคะรวมทั้งกรีนแลนด์ด้วยนะบอกอยากจะยึดจากยึดกรีนแลนด์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยนะทั้งที่กรีนแลนด์เนี่ยเขาก็มีการปกครองของเขาเองแต่ว่าอยู่ถือว่าเป็นเกาะปกครองตนเองเนี่ยของเดนมาร์กเนี่ยนะคะแล้วไม่ใช่แค่นั้นในสมัยแรกทรัมป์เนี่ยยังเคยขู่เจอโจมตีเม็กซิโกแล้วก็เกาหลีเหนือด้วยเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นเรื่องของล่าสุดเลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็ทำการรวบรวมมาบอกว่าจากการที่มีประเทศต่างๆถูกข่มขู่หรือว่าถูกโจมตีเนี่ยเขาบอกคิดเป็นสัดส่วนนะ1นะสัดส่วน1ในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้คุณคิดดูเลย10นะ16เมื่อกี้ที่ว่าไปเนี่ย15ประเทศใช่ไหมพอรวมๆกันแล้วก็คิดเป็นสัดส่วน1ในทุกๆ11ชาติบนโลกใบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประชากรโลกในสัดส่วนจำนวนมากที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับปฏิบัติการทางทหารภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญโดยเฉพาะ

0: เวลานี้เนี่ยทรัมป์ขู่หรือว่าเล่นงานประเทศต่างๆไปแล้วเนี่ย5ชาตินั้นในตะวันออกกลางนะคุณฟังก็ได้แก่อิหร่านอิรักโอมานซีเรียแล้วก็เยเมนเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่างี้ค่ะตามข่าวบอกว่าคำขู่แล้วก็การโจมตีเนี่ยของทรัมป์เนี่ยนะคะยังครอบคลุม4จาก6ทวีปของโลกอ่ะ4จาก6ทวีปของโลกที่มีประชากรอาศัยอยู่นะประกอบไปด้วยทวีปแอฟริกาเอเชียอเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกาใต้เนี่ยนะนอกจากนี้ก็ยังข่มขู่ทางเทคนิคต่อเดนมาร์กนะชาติในยุโรปนะด้วยการพูดซ้ำๆซากๆเนาะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการยึดกรีนแลนด์นะดินแดนของเดนมาร์กในอเมริกาเหนือเนี่ยนะคะก็นี่หลักสถานการณ์ล่าสุดที่ทรัมป์เนี่ยข่มขู่เลยเนี่ยนะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วค่ะ
1: ครับผมนะฮะ
0: โอ้แกนะจริงๆเลย
1: สุด
0: สุดยอดสุดยอดด้วยว่าอย่างนี้
1: ใช่คำว่าสุดสุดนะฮะ
0: ค่ะ
1: เอาไปดูผลกระทบเพื่อนบ้านเราบ้างครับอาจารย์นะครับผลกระทบจากสงครามจากวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทำให้ทางเกษตรกรของทางพม่าเองนะครับตอนนี้เผชิญวิกฤตต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงอย่าว่าแต่บ้านเขาบ้านเราก็สูงเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเธอดูที่พม่าเนี่ยนะครับหลังจากสงครามตะวันออกกลางกระทบกับราคาน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์สงครามกลางเมืองแล้วก็ปัญหาความมั่นคงทางอาหารที่รุนแรงขึ้นก็มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในหลายๆพื้นที่ของพม่านะครับอาจารย
0: ์
1: เขาก็ตอนนี้คือจากเดิมที่ยากลำบากอยู่
0: แล้วก็ยิ่งหนักไปอีก
1: หนักเข้าไปอีกในการในช่วงของการเพาะปลูกในช่วงมรสุมเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนายโซนะครับซึ่งก็เป็นชาวนานะครับวัย49ปีอยู่ในพื้นที่นอกเมืองกอโมเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยทำให้อนาคตอาชีพเกษตรกรที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับสูงขึ้นไปด้วยแม้จะการปลูกข้าวเนี่ยจะเป็นอาชีพที่รักก็ยึดถือมาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแนวทางในอนาคตของตัวเองและอาจจะไม่ได้ทำและนานเนี่ยนะครับคือพม่าเนี่ยเขาต้องพึ่งการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมากถึง 90% เลยนะครับในขณะที่ปุ๋ยเคมีเกือบทั้งหมดคือนำเข้าจากต่างประเทศผลิตเองไม่ได้นะครับส่งผลให้เกษตรกรจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาได้ข้อมูลจากโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงไป 15% เลยในประเทศที่กำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอยู่แล้วนะครับซึ่งทางด้านของนายโมอ่องนะครับเกษตรกรวัย53ปีเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้จำเป็นต้องลดการใช้ปุ๋ยลงแค่ครึ่งหนึ่งใน1ใน6นะครับของปริมาณพืชที่ต้องการเนื่องจากว่าราคาปุ๋ยอย่างขนาด50กิโลกรัมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา5เท่าเลยนะแต่ระดับประมาณ 200,000 จาร์ต่อกระสอบนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนนอกจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยคือเกษตรกรก็ต้องเจอกับภาระหนี้สินจากการซื้อปัจจัยการผลิตด้วยระบบเครดิตด้วยนะครับหลายคนเขาก็กังวลว่าเอ๊ะรายได้หลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยเอาไปชำระหนี้แล้วมันยังพออยู่ไหมค่าใช้จ่ายต่างๆค่าเก็บเกี่ยวค่าหว่านไถอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตในประเทศด้วยคือของพม่าเองอย่างที่เรารู้กันก็คือหลังการรัฐประหารเมื่อปี64ก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วก็ความไม่สงบด้วยมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาตินะครับเขาบอกว่าความขัดแย้งในพม่าเนี่ยทำใหมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 900,000 คนมีผู้พลัดถิ่นในประเทศเนี่ย 3,700,000 คนในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเนี่ยก็เตือนนะครับว่าพม่าอาจจะเจอกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญในปีนี
0: ้
1: ซึ่งอาจจะนำมาซึ่งคลื่นความร้อนแล้วก็ภัยแล้งในหลายๆพื้นที่มาซ้ำเติมภาคการเกษตรที่กำลังเปราะบางอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งประธานสหภาพเกษตรกรพม่าเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าหากสถานการณ์มันยังคงดำเนินต่อไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยอาชีพเกษตรกรอาจจะค่อยๆหายไปจากประเทศและก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหารของพม่าในระยะยาวด้วยครับ
0: นะก็พม่านี่นะเมียนมาต้องบอกว่าเด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: เร
1: ีย
0: กเม
1: ีย
0: นมาแล้วเนี่ยนะว่าเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งเนาะจากเอลพันปรากฏการณ์เอลนีโญทีนี้มันไม่ใช่เมียนมาอย่างเดียวนะหลายๆประเทศก็เผชิญปัญหานี้อยู่นะโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะคะพอพูดถึงพม่ามาดูผู้นำของเขานะมินอองไลน์เนี่ยนะหลังจากที่

0: เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเมื่อหมาดๆนี้เองเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็มีข่าวมาค่ะเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยหลังจากที่เขาเนี่ยเป็นผู้นำทหารใช่ไหมแล้วก็โค่นล้มระบอบโค่นล้มนางองซันซูจีนะตอนนี้ก็ยังกักตัวนางองซันซูจีอยู่เนี่ยนะทีนี้ก็มีข่าวมาค่ะว่าพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ยประธานาธิบดีเมียนมาก็เตรียมนะเดินทางจะไปเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการ5วันนะก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ5วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เนี่ยถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะนับตั้งแต่เข้านับตั้งแต่รับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลพลเรือนก็คือเป็นประธานาธิบดีเนี่ยนะคะทีนี้มิงออนไลน์เนี่ยจากวันนี้ก็จะไปเยือนอินเดียไปทั้งถึงวันที่3มิถุนายนเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาจากรัฐบาลอินเดียเนี่ยระบุในแถลงการณ์นะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็ยกระดับความสัมพันธ์รอบด้านระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนะประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยนะก็จะเดินทางพร้อมคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเพื่อหารือด้านเศรษฐกิจการลงทุนความร่วมมือทวิภาคีเนี่ยนะคะการเดินทางครั้งนี้ค่ะตามข่าวก็บอกงี้นะคะว่าถือเป็นก้าวสำคัญนะของมิงออนไลน์นะหลังจากเข้าพิธีสาบานตนเป็นประธานาธิบดีเมื่อเดือนเมษายนแม้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากรัฐบาลทหารรัฐบาลพลมาสู่เป็นรัฐบาลพลเรือนนะในนามเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ให้ดักกล่าวนิดหน่อยนะคุณฟังคะอย่างที่เราทราบก็อยู่มิงออนไลน์เนี่ยในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดของเมียนมาก็เป็นผู้นำกองทัพก่อรัฐบาลเมื่อปี2021มาหน้าพ.ศ.นี้ก็คือ5ปีเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ทีนี้หลังจากปกครองประเทศภายใต้รัฐบาลมานานภายใต้รัฐบาลของเขาเนี่ยคือรัฐบาลทหารเนี่ยมันนานถึง5ปีเนี่ยนะแล้วเขาก็มีการจัดเตรียมเลือกตั้งเพื่อให้ภาพมันสวยเนี่ย เมื่อมกราคมที่ผ่านมานี้เองเนี่ยนะโดยพรรคของนางองซานซูจีเนี่ยถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันนะขณะที่หลายพื้นที่ของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏก็ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้แล้วก็ผลการเลือกตั้งที่ว่านี้ก็เลยเปิดทางให้ฝ่ายสนับสนุนกองทัพเนี่ยครองเสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็สนับสนุนให้มิงออนไลน์เนี่ยขึ้นดำรงประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการค่ะนะก็นี่แหละดูสิมิงออนไลน์อีกนิดนึงเกรดบอกว่าตอนที่มิงออนไลน์เข้ารับตำแหน่งเนี่ยในพิธีสาบานตนเนี่ยพิธีสาบานตนเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้แทนจากหลายประเทศเข้าร่วมนะก็รวมทั้งจีนอินเดียไทยแล้วก็อีกกว่า20ประเทศสะท้อนว่าหลายชาติในภูมิภาคนี้ก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลเมียนมานะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติอย่างต่อเนื่องก็ตาม
1: ครับขยับมาดูที่เวียดนามกันหน่อยครับอาจารย์ไปบ่อยไหมฮะเวียดนาม
0: ไปเวียดนามเท่าที่จำได้ก็ไป3ครั้งมาได้3 4ครั้ง
1: จำของเวียดนามในสายตาอาจารย
0: ์ภาพจำในต่อเอาอย่างนี้เอาพูดอย่างนี้ครั้งแรกเนี่ยจำได้คือครั้งแรกที่ไปเวียดนามเลยนะปี1คศนะ1986
1: โอ้โห
0: คุณคิดดู
1: เนี่ยมันเกิดไม่กี่ปี
0: 1986ตอนที่สมัยอยู่ที่อสมทไงแล้วก็ไปร่วมประชุมอ่ะนะทีนี้ก็ปรากฏว่าไปที่ฮานอยซึ่งเป็นนครหลวงนะแล้วก็จำได้เลยว่า1986ในครั้งนั้นเนี่ยกรุงฮานอยเนี่ยยังมีสภาพแม้ถ้าให้เปรียบเทียบนะมันเหมือนกับต่างจังหวัดบ้านเราแล้วก็พูดแล้วนะ
1: ยังไม่ได้เจริญมาก
0: ยังไม่เจริญมากเลยแล้วก็ยังสู้เชียงใหม่บ้านเราไม่ได้จังหวัดใหญ่ๆของเรายังใหญ่กว่าทางกรุงฮานอยซะอีกเนาะพอสัก 5-6 โมงเนี่ยค่ำมืดแล้วแล้วก็ตึกราม
1: บ้าน
0: ช่องค่ะตึกรามบ้านช่องก็ไม่มีตึกสูงๆเลยแต่พอครั้งที่2ไปคุณเอ๋ย
1: ครับผ่านไปกี่ปีฮะ
0: ผ่านไปสักไม่ถึง10ปี
1: ครับ
0: ก็เริ่มเห็นความเจริญก็เป็นเจริ
1: ญ
0: มันรวดเร็วมีความรู้สึกว่าไทยก็คล้ายๆจีนเนาะเพราะว่าไปจีนก็เหมือนกันมีความรู้สึกว่าอุ้ยเขาพัฒนาได้เร็วนะแล้วก็มีความตอนนั้นนะ1986ครั้งแรกที่ไปเวียดนามมีความรู้สึกว่าโหเวียดนามกว่าจะตามไทยเนี่ยอาจจะประมาณ40ปีก็ว่าได้
1: อาจจะนาน
0: นานนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย
1: ก้าวกระโดดมาก
0: ก้าวกระโดดเดียวนี้ดูเสร็จไปถึงไหนแล้วนะ
1: แล้วสินค้าในพวกตลาดนะครับอาจารย์เขามีขายพวกแบบสินค้าพวกแบรนด์เนมของก๊อปของอะไรอย่างนี้ไหมตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: ไม่เคยเห็นตอนที่ครั้งแรกไม่เห็น
1: ยังไม่เห็น
0: นะ
1: มาเห็นช่วงระยะหลังๆนี้ใช่ไหม
0: มาเห็นช่วงหลังใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันมีรายงานบอกว่าในฮานอยเวียดนามเนี่ยสินค้าลอกเลียนแบบเนี่ยมันเยอะมากแล้ว

0: ไปล่าสุดเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็เจอเหมือนกันในตลาดที่เป็นแบบตลาดดังๆของเขาเนี่ยล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานนะครับของรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเนี่ยการค้าการจำหน่ายสินค้าเรียนแบบเนี่ยมันแบบว่ายังคึกคักอยู
1: ่
0: ยังเยอะอยู่
1: ตอนนั้นแบบตลาดส่วนอย่างที่บอกว่าไปนะเขามีอันนี้เขาเรียกว่าตลาดรัสเซียนะ
0: ตลาดรัสเซียนะครับของก๊อปเยอะใช่ไหมครับ
1: ของก๊อปเยอะ
0: เนี่ยหลังๆมาทางการเวียดนามเขาก็มีการปราบปรามอย่างต่อเนื่
1: อง
0: เนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเพิ่มแรงกดดันด้านภาษีแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
1: ค่ะ
0: นะครับตลาดนิงเฮียบนะครับนิงเฮียบนะครับหนึ่งในตลาดค้าส่งชื่อดังของฮานอยนะครับก็มีผู้ค้าจำนวนหนึ่งนะครับยังคงจำหน่ายสินค้าลอกเลียนแบบแบรนด์ต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นGucci Calvin Klein หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะฮะ
1: โอ้โหแบรนด์เนมทั้งนั้น
0: แบรนด์เนมทั้งนั้นเลย ก็ยอมรับว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นของปลอมแล้วก็มีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักแม่ค้ารายหนึ่งนะครับบอกว่าการเข้าปราบปรามของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นแค่ครั้งมันบางครั้งบางคราวอารมณ์เหมือนลักษณะแบบมาตรวจสอบเชิงสัญลักษณ์ก่อนที่อ่ะพอเจ้าหน้าที่มาตรวจก็หายไปเจ้าหน้าที่กลับมาวางขายใหม่นะฮะในเวลาแค่ไม่นานตลาดนิงเฮียบเนี่ยเขาถูกบอกว่าเป็นในรายงานของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะครับเขายกให้เป็นหนึ่งในตลาดอื้อฉาวด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประมาณ30แห่งทั่วโลกนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นก็สะท้อนปัญหาเรื่องของการลอกเลียนแบบที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่
1: อง
0: นอกจากตลาดสินค้าแฟชั่นนะครับยังมีรายงานถึงเว็บไซต์สตรีมมิ่งผิดกฎหมายที่มีการให้บริการพวกหนังพวกซีรีส์ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็ยังคงเข้าถึงได้ในหลายๆพื้นที่แม้ว่าจะมีการปราบปรามจากทางการอยู่ก็ตามนะครับสหรัฐเองอ่ะเขาก็บอกว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเวียดนามเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ประกอบการชาวอเมริกันก็มีการจัดให้เวียดนามเนี่ยอยู่ในประเทศที่มีปัญหารุนแรงที่สุดแล้วก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีมาตรการทางการค้าเพิ่มเติมมาในอนาคตนะครับในขณะที่รัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาก็พยายามเพิ่มมาตรการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยประเมินสถานการณ์อย่างเป็นธรรมด้วยนะครับก็มีความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะว่าในรายงานเนี่ยเขาบอกว่าเวียดนามเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าพอหลังจากได้รับแรงกดดันจากสหรัฐนะครับแต่ว่าผู้ค้าหลายรายก็บอกว่าผลกระทบระยะยาวเนี่ยยังมีอยู่อย่างจำกัดนะฮะและผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่ลงพื้นที่เนี่ยเขาก็พบนะครับว่าแม้จะมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เป็นระยะแต่ว่าสินค้าลอกเลียนแบบยังคงถูกเก็บไว้ในสต็อกพร้อมจำหน่ายเมื่อมีคำสั่งซื้อตรวจก็ตรวจไปนะฮะมาตรวจปุ๊บก็เก็บกลับไปก็เปิดขายได้นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งเจ้าหน้าที่สหรัฐเขาบอกว่าการขาดดุลการค้ากับเวียดนามเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอันนี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศท่ามกลางความพยายามของสหรัฐเองในการที่จะลดการขาดดุลทางการค้าโดยรวมแม้ว่าจะมีการปราบปรามหลายๆครั้งแต่ว่าผู้ค้ารายหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าตราบใดที่มันยังเป็นความต้องการของตลาดสินค้าลอกเลียนแบบก็ยังคงมีการซื้อขายต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: นี่คุณพูดถึงเวียดนามนะ
0: ฮะ
1: ท่านผู้นำของเขา
0: โตเล
1: ิมเนี่ยนะที่เพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนไทยใช่ไหมดัดหมาดไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเองแล้วก็สตันดีสามไปสิงคโปร์ต่อเลยก็ไปประชุมเวทีที่เขาเรียกว่าแชงกรีลาไดล็อกนะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่23แล้วแหละเนาะแชงกรีลาแชงกรีลาไดล็อกเนี่ยเขาบอกเป็นเวทีที่มีการหาดูเรื่องของ security นะก็คือความมั่นคงปลอดภัยนะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะสิงคโปร์ก็เป็นเจ้าภาพเนี่ยแล้วก็ประธานาธิบดีเวียดนามก็ไปกล่าวปาฐกถาในเวทีแชงกรีลาไดล็อกที่ว่านี้เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเขาได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสิงคโปร์โดยตัวประธานาธิบดีของสิงคโปร์นี่แหละที่เป็นคนเชิญเนี่ยนะแล้วก็ถือโอกาสเนี่ยไปร่วมประชุมแชงกรีลาไดล็อกด้วยทีนี้ประเด็นสำคัญก็คืออย่างนี้ค่ะการเวทีที่ว่านี้เนี่ยทางผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะเขาก็ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้เองนะเมื่อวานนี้ใช่ค่ะแล้วก็เตือนโลกเนี่ยจะต้องเผชิญกับ3วิกฤตการณ์ใหญ่เลยเนี่ยนะพร้อมกับเสนอแนวทางแก้ไขนะ3วิกฤตการณ์ใหญ่ๆได้อะไรก็คือ1การเสื่อมถอยของกฎเกณฑ์และกฎหมาย

0: ระหว่างประเทศนะอันที่สองวิกฤตของรูปแบบการพัฒนาซึ่งสะท้อนผ่านการชะลอตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันที่สามก็คือวิกฤตที่สามก็คือวิกฤตความไม่ไว้วางใจหรือความเชื่อถือระหว่างประเทศเนี่ยมันเสื่อมทรามลงนะทีนี้ท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็เลยเรียกร้องให้ทุกประเทศนะร่วมกันเสริมสร้างหลักกฎหมายระหว่างประเทศสร้างกลไกการเติบโตที่ครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนรวมถึงส่งเสริมการเจรจาแล้วก็ความโปร่งใสระหว่างกันเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นล่าสุดที่เขาไปแสดงบทบาทของเขานะในเวทีแชงเกล่าไดล็อกที่ว่านี้เนี่ยนะคะแล้วเวทีนี้ค่ะคุณฟังคะก็จะมีบรรดารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็รวมทั้งสหรัฐเนี่ยในพีทเฮกเซตเนี่ยนะรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รวมถึงผู้แทนจากออสเตรเลียอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอื่นๆเข้าร่วมการประชุมนะแต่ว่าขณะที่จีนเขาบอกงี้ส่งเพียงผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเข้าร่วมไม่มีนายตงจุ่นนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเข้าร่วมเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วแล้วก็ทางรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียก็คือนายริชาร์ดมาร์ลส์เนี่ยนะได้ออกมาให้ข้อคิดเห็นบอกว่าการที่จีนเนี่ยส่งเพียงคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพปลดปล่อยประชาชนเนี่ยถือเป็นโอกาสที่สูญเปล่าเพราะว่าหลายประเทศก็กำลังต้องการความเชื่อมั่นเชิงยุทธศาสตร์จากรัฐบาลจีน
1: น่าแปลกใจเนาะทำไมไม่ส่ง
0: เขาก็นั่นสิก็นะอันนี้นะน่าคิดนะคงต้องติดตามกันไปแล้วก็ออสเตรเลียออกมาพูดนะว่าทำให้จีนนี่แหละเสียโอกาสเนาะที่ไม่ส่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเข้าร่วมประชุมนะของเรานะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมก็คือรัฐมนตรีกลาโหมอ่ะคุณจำชื่อได้ไหมคือพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงสิงคโปร์เนี่ยก็มีรายงานก็เป็นรายงานในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อ
0: เด
1: ี๋
0: ยวค่อยมาเล่าต่อดิฉันก็มีเรื่องที่สิงคโปร์กับเวียดนามเขาร่วมมือกันยังไงด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เขาเสร็จสิ้นการเยือนไทยใช่ไหมแล้วก็ได้มีข้อตกลงเยอะแยะไปหมดเลยนะกับไทยเนาะโดยเฉพาะยิ่งความร่วมมือด้านการบินไงนะก็คือAOT ออกมาประกาศเลยว่าร่วมมือและลงนามกับสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ก็จะมีการเที่ยวบินเริ่มปฐมฤกษ์ในต้นเดือนกรกฎาคมที่2ก็คือโฮจิมินห์ซิตี้กับภูเก็ต
1: เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดครับพักสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
8: The Legend's Tale
7: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444

0: 4หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่คุณปูเบศสุนี
3: ครับ
2: ดิฉันวีรันวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะทักทายไปแต่ว่าไม่ติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนนะคะ
3: ครับก็เป็นทริปท่องเที่ยวของเรานี่แหละครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะครับ The Legend Trail 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับไปร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำนะครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่าง 3-5 กรกฎาคมนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยเราจะได้ไปเจอกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแบบสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะครับวันแรกเนี่ยไปพิษณุโลกเมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชนะครับพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยและก็ไปชมตำนานพระนางพญานะครับหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำมาเนี่ยไปทานข้าวนะครับแล้วก็ฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะฮะส่วนวันที่2ครับไปเยือนพระราชวังจันทร์นะครับสถานพระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่อยุธยาไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองจะผ่านวัดสำคัญหลายๆแห่งนะครับรวมถึงป้อมเพชรในยามเย็นด้วยบรรยากาศคือฟีลกู๊ดมากนะครับ
2: จริงๆค่ะ
3: วันที่3ครับชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็เป็นลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดเลยนะคุณฟังครับมื้อกลางวันเนี่ยเราจะไปพบคุยไปปะไปพบเจอกับคุณดำรงพุทธานให้หลายๆคนคิดถึงอยากเจอตัวจริงสักทีนะครับแล้วก็คุณพิสมัยพิมพิสารกุลด้วยนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอครับเดินทางอย่างเหนือระดับนะครับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมด้วยอาหารรสเลิศทุกมื้อเลยนะครับทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านที่สำคัญภูเบศจะไปด้วยไปเจอกันนะคุณฟังอยากให้ไปด้วยกันครับ
2: เวลาคุณไปงั้นเดี๋ยวก็รายงานเข้ามาได้เนาะ
3: ได้ครับมันก็จะสนุกแหละครับอาจารย์นะฮะแล้วก็สำรองที่นั่งได้นะครับที่เบอร์โทร0944803076ครับ0943966649และ0868251444ครับ
2: ค่ะก็ฟังดูแล้วนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะคุณฟังครับไม่ต้องลังเลเลยนะแล้วก็ยังจะได้ไปพบกับเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมก็ทบไหลคนดังเลยนะ
3: ใช่ใช่ใช่นะครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทรงฤทธิ์นะ
3: ไปเองไม่ได้แบบนี้แน่นอน
2: แน่นอนไม่ได้หรือว่าจะไปจอยกับทัวร์อื่นเขาก็ไม่ได้มีแบบนี้ที่จะมีท็อกโชว์นะคุณว่าไหม
3: ครับ
2: ค่ะอ่ะเรามาติดตามอย่าลืมนะถ้าลังไม่ต้องลังเลรีบสมัครเลยแล้วเดี๋ยวที่จะเต็มซะก่อนนะ
3: โทรตอนนี้ก็ได
2: ้แยบย่ำอีกทีนะเบอร์โทร
3: นะครับ0944803076 0943966649และ0868251444ถ้าจดไม่ทันไปดูหน้าเพจ Facebook ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: เมื่อกี้คุณพูดถึงครั้งอะไรว่าเดี๋ยวจะพูดในช่วงที่2ใช่ไหม
3: ใช่ครับก็ยังอยู่ที่สิงคโปร์นะคร
2: ับ
3: ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ
2: เป็นไง
3: นายวิเวียนบาลากริชนันครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยเขาเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตามลำดับก็ถือว่าเป็นการเยือนในช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเพราะว่าเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบหลายๆปีนับตั้งแต่ปี2561เลยครับอาจารย
2: ์
3: รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งที่เห็นอย่างชัดเจนในเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซียที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นแล้วในขณะที่จีนเนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญแต่ว่ารัฐบาลเปียงยางเนี่ยก็ไม่ได้พร้อมที่จะไปเปิดช่องทางการสื่อสารกับสหรัฐเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าเกาหลีเหนือมีท่าที ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เด็ดขาดเลยนะต่อแนวคิดในการรวมชาติกับเกาหลี

0: ใต้ซึ่งมันแตกต่างจากบรรยากาศเมื่อ8ปีก่อนอย่างชัดเจนเลยนะฮะที่แล้วก็คุณบาลิสกริตนันเนี่ยนะครับก็บอกว่ากรุงเปียงยางนะมีการพัฒนาแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นแม้จะอยู่ภายใต้การโดดเดี่ยวจากนานาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ก็ยังให้ความเห็นอีกนะครับว่าเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับเมืองใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกที่สะท้อนถึงการพัฒนาเชิงโครงสร้างของเมืองในบางพื้นที
1: ่
0: ส่วนทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยก็บอกว่าได้ขอให้สิงคโปร์เนี่ยช่วยผลักดันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนการรื้อฟื้นการพยายามที่จะไปเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางสิงคโปร์เนี่ยก็ได้รับเชิญจากเกาหลีเหนือให้เข้าร่วมการประชุมความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลกในอนาคตนะฮะมาคบกับคนในโลกหน่อย ปิดตัวไปนะ
1: นี่คุณพูดถึงเรื่องนี้นะเรียกอาเซียนเนี่ยนะเพราะว่าอาเซียนเขามีเวทีเรื่องของการประชุมความมั่นคงที่เรียกว่าอาเซียนรีเจนอลฟอรั
0: ม
1: ก็มีทั้งหมดใน27ประเทศนะก
0: ็
1: คือ11ประเทศในอาเซียนแล้วก็คู่เจรจาของอาเซียนแล้วก็รวมทั้งอันนี้นอกอาเซียนแล้วก็นอกคู่เจรจาก็จะเนี่ยมีเกาหลีเหนือมีมองโกเลียปากีสถานบังกลาเทศพวกนี้ก็จะอยู่ในเอเวทีเออาร์เอฟที่ว่านี
0: ้
1: นะตรงนั้นต้อง
0: มี
1: น
0: ะมีสหรัฐมีจีนญี่ปุ่นด้วยเป็นประเทศคู่เจรจา
1: ถูกใช่ค่ะแล้วก็ครั้งนี้สิงคโปร์เห็นไหมเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือเลยนะไม่ค่อยจะปรากฏนะเป็นข่าวนะแต่ครั้งนี้แสดงว่าเขาก็ให้ความสำคัญก็ดีแล้วล่ะเนา
0: ะ
1: แสดงบทบาทไงพูดถึงแสดงบทบาทเนี่ยนะอย่างครั้งนี้เราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้สิงคโปร์ก็เป็นเจ้าภาพจัดเวทีแชงกรีลาไดล็อกเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยแล้วก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็จะขึ้นกล่าวแบบประสัยเนี่ยนะหรือว่ากล่าวสุนทรพจน์นะแต่เมื่อวานนี้โตลำกล่าวไปแล้วเนี่ยนะฮะทีนี้เขาบอกว่ามีในเวทีนี้ก็จะมีตัวแทนเนาะประกอบไปด้วย44ประเทศที่เข้าร่วมประชุมนะมีทั้งระดับรัฐมนตรีเนี่ย54คนนะผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็นายทหารระดับสูงจากเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ยุโรปเนี่ยกว่า42คนด้วยเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้เนี่ยนะคะทีนี้มันมี5เรื่องเขาบอกว่าจะต้องรู้นะในเวทีนี้เนี่ยแคนเจล่าดาล็อกเนี่ยเขาบอกว่าจะหารือประเด็นสำคัญท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเน้นที่บทบาทของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกแล้วก็ความสัมพันธ์กับจีนนะแล้วก็บทบาทของสหรัฐในภูมิภาคท่ามกลางสงครามที่ทำกับอิหร่านนะแล้วก็ประเด็นไต้หวันแล้วก็ความมั่นคงทางทะเลในทะเลจีนใต้ก็เป็นหัวข้อที่น่ากังวลเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกแล้วก็เสรีภาพในการเดินเรือแล้วก็การเปลี่ยนแปลงท่าทีทางฐานครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรท่ามกลางความกังวลต่ออิทธิพลของจีนที่เพิ่มขึ้นเราก็คงทราบว่าญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนกฎหมายแล้วนะเขาสามารถจะส่งออกอาวุธไปได้แล้วก็เสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมของเขาด้วยอีกเรื่องนึงก็คือความมั่นคงทางทะเลและก็เสรีภาพในการเดินเรือเนี่ยนะทีนี้ไอ้ตรงนี้ความมั่นคงทางทะเลเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญนะเพราะว่าครอบคลุมตั้งแต่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ไปจนทั้งถึงความกังวลต่อเส้นทางเดินเรือที่สำคัญของโลกก็คือช่องแคบฮอร์มูซนะอันนี้แหละก็จะกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เวทีแชงกรีลาไดล็อกเนี่ยเขาจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะคะในการหารือแล้วก็ อย่างที่บอกกันนะคะว่าสิงคโปร์ก็แสดงบทบาทก็คือมีการเป็นเจ้าภาพเลยนะจัดการประชุมแชงกรีลาในครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วทางสิงคโปร์เนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะย้ำนะโดยกระทรวงต่างประเทศบอกว่าเสรีภาพในการเดินเรือเนี่ยน่าจะมีการพูดถึงเยอะเลยนะเมื่อหลายประเทศตอกย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับความพยายามที่จะใช้กำลังนะเปลี่ยนสถานภาพเดิมของน่านน้ำสำคัญในภูมิภาคเนี่ยเราก็คงจำได้ว่าสหรัฐนี่แหละก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะสถานภาพเนี่ยในน่านน้ำฮอร์มูซเนี่ยนะไม่ต้องการให้อิหร่านเนี่ยเข้าไปมีบทบาทสำคัญเนี่ยนะฮะทีนี้ท่ามกลางความกังวลเรื่องจุดคอคอดนะคอขวดเลยนะของการขนส่งสินค้าโลกเนี่ยสิงคโปร์ก็เลยตอกย้ำท่าทีของตัวเองนะว่าเสรีภาพการเดินเรือในน่านน้ำสากลเนี่ยเป็นสิทธินะไม่ใช่สิทธิพิเศษของประเทศใดประเทศหนึ่งนะส่วนเรื่องใกล้ตัวนะอย่างเช่นเรื่องของช่องแคบมะละกาก็อาจจะมีการหารือกันด้วยนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐม

0: รีอินโดนีเซียท่านหนึ่งเนี่ยเคยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเก็บค่าผ่านทางอันนี้แล้วต่อมาก็อินโดนีเซียก็บอกว่าโอเคยังไม่ได้คิดในประเด็นนี้อยู่นะนี่แหละและที่เมื่อกี้นั้นเกริ่นไว้ว่าในเวทีนี้เนี่ยผู้นำของเวียดนามเนี่ยนะก็ได้แสดงบทบาทนะแล้วก็มีการหารือนะในระดับทวิภาคีเนี่ยกับทางสิงคโปร์เพราะว่าอันนี้สิงคโปร์เขาเชิญนะเชิญไปร่วมหมายถึงว่าไปเยือนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีของผู้นำไงแต่เป็นเวทีที่รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศต่างๆเนี่ยเข้าร่วมประชุมแต่ว่าโตลัมเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้นำแล้วก็มาเยือนในประเทศไทยแล้วก็ไปถือโอกาสไปต่อไปต่อสิงคโปร์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์และเวียดนามก็เดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแล้วก็การผลิตขั้นสูงเนี่ยนะคะโดยรัฐมนตรีด้านพลังงานแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสิงคโปร์ก็คือในตันซีเล็งเนี่ยนะบอกออกมาเปิดเผยค่ะว่าจะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ในเวียดนามเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงแล้วก็การนำนวัตกรรมไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมนะแล้วก็หนึ่งในข้อตกลงสำคัญก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์ Advanced Remanufacturing and Technology Center ของสิงคโปร์แล้วก็บริษัทพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของเวียดนามนะแล้วก็จะมีการจัดตั้งอย่างที่บอกก็คือศูนย์วิจัยการผลิตขั้นสูงเวียดนามภายใต้ระบบนิคมอุตสาหกรรมเวียดนามกับสิงคโปร์ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะทั้งสองประเทศยังจะตอกย้ำถึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสิงคโปร์เนี่ยมีแผนจะลงทุนประมาณนะ 37,000 ล้านดอลลาร์นะดอลลาร์สิงคโปร์นะในช่วง5ปีข้างหน้าภายใต้แผน Research Innovation and Enterprise 2030ครอบคลุมด้านปัญญาประดิษฐ์ Data แล้วก็ Semiconductor แล้วก็การผลิตขั้นสูงนี่ก็คือเรื่องล่าสุดที่สิงคโปร์กับเวียดนามกระชับความร่วมมือกันนะคะแล้วเราก็น่าจับตามองนะ
1: ครับผมไปดูความเคลื่อนไหวในกัมพูชากันบ้างครับอาจารย
0: ์
1: ก็ล่าสุดเนี่ยทางสถานเอกอัครราชทูตหลายๆประเทศในกรุงพนมเปญก็ออกแสดงการแสดงความยินดีต่อการพระราชทานอภัยโทษให้กับนายกึมโซกา
0: อ
1: ดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชาที่มีโทษจำคุก27ปีนะครับแล้วก็เรียกร้องให้คืนสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิการเมืองเต็มรูปแบบนะครับท่ามกลางการจับตาจากนานาชาติอย่างใกล้ชิดรัฐบาลกัมพูชานะครับมีการออกพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกส่วนใหญ่นะครับของกึมโซคาเนี่ยที่เคยถูกตัดสินคดีเกี่ยวกับข้อหากบฏแล้วก็ยุติการกักบริเวณในบ้านเป็นเวลาหลายปีนะครับหลังจากถูกจับกุมมาตั้งแต่นู่นเลยปี60อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านกฎหมายยังมีผลอยู่นะครับโดยศาลก็สั่งห้ามกึมโซคาเนี่ยเข้ามามีส่วนเรื่องการเมืองก็คือห้ามแบบว่ามามีส่วนเหมือนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนาะแล้วก็ห้ามเดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา5ปีตามพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยผู้นำรักษาการรัฐนะครับในขณะที่สถานทูตเยอรมนีนะครับเขาบอกว่าการอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวแรกในเชิงบวกต่อการเปิดพื้นที่ทางการเมืองในกัมพูชาและก็ย้ำว่าการสนับสนุนประชาธิปไตยในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะเยอรมนีเนี่ยยังคงให้ความร่วมมือกับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องในขณะที่สถานทูตสหราชอาณาจักรก็เรียกร้องให้มีการคืนเสรีภาพทางการเมืองอย่างเต็มที
0: ่
1: แม้จะยินดีกับการลดโทษจำคุกนะแต่ว่าทางสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็บอกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็คือแม้ว่าจะพ้นโทษออกมาเนี่ยก็ยังถูกแบบจำกัดสิทธิทางการเมืองด้านสถานทูตฝรั่งเศสเองก็มีการแสดงความยินดีกับการอภัยโทษบางส่วนและก็ย้ำหลักนิติธรรมและก็ประชาธิปไตยนะครับบอกว่าฝรั่งเศสยืนยันสนับสนุนเสรีภาพทางการเมืองเช่นเดียวกันกับแคนาดาที่ออกมาแถลงสนับสนุนการตัดสินใจเรียกร้องให้คืนสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองอย่างครบถ้วนบอกว่าควรจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างครอบคลุมนะครับซึ่งหลายๆประเทศรวมไปถึงนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มองว่าการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้มันอาจจะเป็นความพยายามในการลดแรงกดดันจากต่างชาติหรือเปล่าโดยไม่ได้แบบมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอำนาจทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทางอดีตผู้นำฝ่ายค้านที่ถูกยุบไปถูกจับกุมไปปี60เนี่ยแล้วก็เคยถูกตัดสิทธิ์ว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษยชนแล้วก็ชาติตะวันตกนะครับว่าเอ๊ะคดีนี้มันมีแรงจูงใจจากทางการเมืองหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะคุณภูเบศสังเกตไหมเวลาเราตามข่าวช่วงนี้บรรดาผู้นำในประเทศในอาเซียนนะ

0: โอ้โหเดินทางไปเยือนประเทศนู้นประเทศนี้นะมันไม่ต้อง
1: เองเป็นช่วงเทศกาลเดินสายนะครับอาจารย์
0: เดินสายเดินสายก็นายกเราก็ไปฝรั่งเศสใช่ไหมล่ะและนี่นะล่าสุดเนี่ยประธานที่โปรโววก็ไปฝรั่งเศสไม่ให้น้อยหน้าประเทศไทยอ่ะเนาะแล้วก็ได้ก็เมินพฤหัสแล้วก็ศุกร์นี้เองเนี่ยนะคะก็มีการพบปะกับหารือกับท่านประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองเนี่ยนะแล้วก็พูดกับท่านประธานาธิบดีบอกว่าเนี่ยเขาต้องการให้โรงเรียนในอินโดนีเซียเนี่ยนะเปิดทำการสอนภาษาฝรั่งเศสนะซึ่งเขาเห็นว่ามีความสำคัญมากนะแล้วก็เวลาที่เขาคุยกับท่านผู้นำฝรั่งเศสเนี่ยแม้สกาภาษาฝรั่งเศสนิดหน่อยด้วยนะเม็กซิโบกูคุณรู้จักใช่ไหมเม็กซิโบกูแปลว่าขอบคุณมาก thank you very much แล้วก็จบท้ายด้วยเมดามแอมเมเซียเมดามก็คือมาดามสวัสดีพวกผู้หญิงก็เหมือนกัน lady and gentleman อะไรแบบนั้นก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่า Provovo wants Indonesian school to teach French นะคะระหว่างการพบปะหารือกับท่านผู้นำของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเดนก็เข้าไปดูว่าอ้าวภาษาฝรั่งเศสบ้านเราก็มีสอนฝรั่งเศสนะดิฉันจำได้สมัยเรียนระดับมัธยมปลายเนี่ยนะก็ไปเรียนภาษาฝรั่งเศสเราก็มีทั้งภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันสมัยนั้นเนาะระดับมัธยมปลายเราก็เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนนี้เขาบอกว่าคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะมีอยู่ประมาณเกือบ400ล้านคนนะแล้วก็ถือว่าเป็นภาษาที่มีการพูดคุยกันเนี่ยนะมากเป็นอันดับ4ของโลกนะคะภาษาฝรั่งเศสเนี่ยนะคะทีนี้ระหว่างที่เยือนพบปะกับผู้นำของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีโปรโวโวเนี่ยก็ยังตอกย้ำนะคะว่าต้องการให้ระดับโรงเรียนทุกระดับนะทุกระดับเลยนะไม่ใช่เรียนเอามัธยมปลายอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกระดับในอินโดนีเซียสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อขยายการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระบบการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้นำอินโดนีเซียยังได้พูดกับท่านเอมานูเอลมาครองบอกว่ายังมีโอกาสเพิ่มความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศนะท่ามกลางความสัมพันธ์ด้านการค้าและกลาโหมที่เติบโตขึ้นเนี่ยนะทีนี้อย่างนี้ค่ะคุณฟังคะก็ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะท่านผู้นำเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยเคยพูดถึงเรื่องว่าอินโดนีเซียก็จะเปิดสอนภาษาโปรตุเกสด้วยนะตอนที่เขามีโอกาสได้พบกับผู้นำโปรตุเกสเนี่ยนะคะเอาทีนี้มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศระหว่างฝรั่งเศสกับอินโดนีเซียเนี่ยนะฝรั่งเศสนะมองว่าอินโดนีเซียเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่อินโดนีเซียก็มองฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประตูเชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรปนะทั้งสองประเทศสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี1950แล้วก็ยกระดับเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2011นะก่อนจะขยายความร่วมมือด้านกลาโหมแล้วก็การพัฒนาเรือดำน้ำในช่วงหลังๆนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียซูกิโอโน่เนี่ยก็บอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าการเยือนฝรั่งเศสครั้งล่าสุดของท่านโปรโวโวเนี่ยก็เป็นไปตามคำเชิญโดยตรงของท่านมาครองนะหลังจากเลื่อนกำหนดการเดิมในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีมาครองของฝรั่งเศสก็ประกาศจัดตั้งสภาธุรกิจใหม่เพื่อส่งเสริมการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศเพิ่มเติมขึ้นด้วยค่ะคุณจะสังเกตเห็นไหมเนาะเขาก็ร่วมมือกันนะประเทศเราประเทศเราอย่างประเทศไทยเราก็เหมือนกันเนาะเราก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เช่นกันนะ
1: ใช่ครับอ่ะมาเรื่องเบา
0: ๆ
1: ส
0: ัก
1: หน่อยนะข
0: ั้
1: นรายการหน่อยไปดูที่เกาหลีใต้ครับอาจารย
0: ์
1: ก็ตอนนี้เนี่ยสื่อเกาหลีใต้กำลังจับตามองกระแสในหมู่คนรุ่นใหม
0: ่
1: ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปีนะครับ
0: ตอนนี้เจนซีหรือว่า
1: ประมาณนั้นอาจารย
0: ์
1: เขาหันมาฟังเพลงแนวทรอต
0: อ๋อเหรอ
1: แนวทรอตก็คือลูกทุ่งเกาหลีนี่แหละ
0: ว้าว
1: คนหันมาฟังมากขึ้นแม้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยถ้าเรารู้จักเนาะก็เป็นต้นกำเนิดของพวกเพลงเคป๊
0: อ
1: ปศิลปินดังๆระดับโลกเลยนะครับแนวเพลงที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกในปัจจุบันแต่ว่าทรอตเนี่ยเป็นแนวเพลงป
0: ๊
1: อปยุคแรกๆของเกาหลีใต้อันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงแบบพวกเอ็นกะของญี่ปุ่นและก็ดนตรีตะวันตกยุคเก่าก็เคยเป็นเพลงกระแสหลักในเกาหลีใต้มานานหลายทศวรรษนะครับก่อนที่จะถูกกระแสเคป๊อปเนี่ยเบียดจนตกลดความนิยมลงไปเลยนะครับถูกมองว่าเป็นเพลงของคนยุคเก่าเป็นคนรุ่นเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคุณผู้ฟังทรอตเนี่ยกำลังกลับมาได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่

0: ก็มีคนวัยหนุ่มสาวบางส่วนเนี่ยเขาให้เหตุผลว่ามันรู้สึกเหนื่อยล้ากับวัฒนธรรมแฟนคลับเคป๊อปเนี่ย
1: โอเคป๊อป
0: ตามไม่ทัน
1: นะมันร้าวใจมันรวดเร็วในเคป๊อป
0: มันกดดันจากระบบอุตสาหกรรมนะฮะก็มีคนผู้หญิงวัย20ปีรายหนึ่งนะครับเขาให้ข้อมูลว่าเธอเนี่ยทุ่มเงินซื้ออัลบั้มหลาย10ชุดนะครับ เพื่อไปงานแบบแฟนมีตอ่ะไปแบบไปเจอศิลปินแต่ว่า

0: ตั้งคำถามประสบการณ์แฟนคลับในวงการเคป๊อปนะฮะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเลยหันกลับมาดูแบบว่า to back to the basic มาไปย้อนยุคบ้างนะฮะ
1: country music นะ
0: ใช่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยวงการทรัฟเนี่ยเขาถูกมองว่าให้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตรมากกว่าแบบแฟนเพลงแบบเคป๊อปนะฮะก็คือแบบเหมือนอารมณ์ลูกทุ่งบ้านเราอ่ะมันก็จะเข้าถึงง่ายเป็นมิตรนะครับโดยศิลปินอย่างลิมยองวงนะครับเขาก็กลายเป็นตัวอย่างของศิลปินทรัครุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงสร้างภาพจำของแฟนคลับหลายวัยนะครับในรายงานเนี่ยเขาบอกนะครับว่าคอนเสิร์ตทรัคเนี่ยมักจะมีการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้สูงอายุแล้วก็บรรยากาศเนี่ยก็จะดูแลแบบเป็นกันเองในด้อมแฟนคลับนะครับก็กลายเป็นจุดต่างสำคัญจากวัฒนธรรมแฟนคลับเคป๊อปที่มันแบบค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วก็เคร่งครัดด้วยนะครับในขณะเดียวกันวงการเคป๊อปในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องเจอกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งมิวสิกวิดีโอทั้งการโปรโมทก็ส่งผลให้ค่ายใหญ่ๆที่มีอิทธิพลมากขึ้นลดโอกาสของศิลปินจากค่ายเล็กๆในการที่จะไปแจ้งเกิดนะครับเรื่องนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เขามองอย่างนี้ครับว่าการหันไปฟังเพลงทรอตของคนรุ่นใหม่ไปฟังเพลงลูกทุ่งของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นการเป็นภาพสะท้อนความเหนื่อยล้าทางสังคมเรื่องของการแข่งขันรวมถึงความต้องการความเรียบง่ายในการเสพดนตรีและก็วัฒนธรรมบันเทิงปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในเกาหลีใต้แต่ยังพบแนวโน้มคล้ายๆกันในต่างประเทศเช่นความนิยมในเพลงคันทรีในสหรัฐที่สะท้อนถึงการต้องการเข้าถึงที่ง่ายแล้วก็มีอารมณ์ที่อบอุ่นมากขึ้นบ้านเราก็เหมือนกันนะผมก็เห็นแบบนั้นด้วยอาจารย
1: ์ใช่ใช่
0: เพลงลูกทุ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนนิยมเข้าถึงเยอะโดยเฉพาะมันมี TikTok เข้ามาเนี่ย
1: นะ
0: เราจะสังเกตได้ว่าเด็กๆรุ่นน้องลูกๆแล้วนะ
1: คือเขาก็ชอบฟังนะเพลงลูกทุ่งอ่ะ
0: เขาชอบฟังเพลงลูกทุ่งแล้วก็ชอบเต้นโคเวอร์เพลงลูกทุ่งด้วย
1: นะ
0: คือมันเป็นแบบว่าสากลไปแล้วตอนเนี้ย
1: ใช่ใช่
0: ใช้คำว่าอะไรดีแบบว่ามันเป็นแมสอ่ะ
1: เป็นแมสเข้ากับทุกคนได้นะทุกระดับด้วยนะทุกวัยนะ
0: คุ
1: ณสูงอายุก็ยังเนี่ย
0: ก็ยังชอบ
1: อยู
0: ่ไม่ต้องพูดถึงคนสูงอายุก็ชอบก็จะมีหลากหลายแนวอยู่แล้ว
1: หลากหลายแนวใช่ค่ะฮะค่ะก็เพลงลูกทุ่งนะแล้วก็เพลงสากลดิฉันก็ชอบนะอย่างเช่นของสุนทรภพดิฉันก็ชอบฟังนะคุณอ่ะคุณผู้แบกเรามาวันนี้คือวันที่30พฤษภาคมใช่ไหม
0: ครับ
1: เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยเขากำหนดให้เป็นวันคุณชอบไอ้นี่ไหมมันฝรั่งอ่ะคุณชอบทานไหม
0: ชอบครับ
1: ชอบอะไรเฟรนช์ฟรายเหรอหรือว่ามันฝรั่งบดน่ะ
0: จริงๆชอบเฟรนช์ฟรายมากกว่ามันฝรั่งบด
1: อ๋อแต่ดิฉันชอบมันฝรั่ง
0: แต่ว่า
1: ราดเกรวี่ข้างบนอร่อย
0: ชอบที่เป็นแบบว่าทอดกรอบในซองมากกินง่ายๆ
1: ใช่ไหมสำคัญยังไงเขาบอกว่าที่ใดมีมันฝรั่งงอกงามที่นั่นวิถีชีวิตก็จะรุ่งเรืองนะภาษาอังกฤษก็ใช้คำนี้ where potatoes grow livelihoods flourish นะpotato คือมันฝรั่งอย่างนี้เนี่ยนะคะเป็นปีธีมของปีนี้ค่ะคุณฟังค่ะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของมันฝรั่งในการสร้างความมั่นคงให้กับวิถีชีวิตของเกษตรกรแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าเนี่ยนะตั้งแต่พื้นที่บนเทือกเขาสูงแอนดีสไปจนกระทั่งถึงแอฟริกายุโรปเอเชียแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกนะการพัฒนาการทำฟาร์มมันฝรั่งแล้วก็ระบบห่วงโซ่มูลค่าที่ว่านี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยลดความยากจนสร้างความยืดหยุ่นในการปรับตัวแล้วก็ทำให้ระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีความครอบคลุมแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้คืออย่างนี้ค่ะคือวันนี้เขาบอกถือว่าเป็นวันสำคัญนะในโอกาสต่อยอดความสำเร็จที่เขาเคยจัดนะเป็นปีมันฝรั่งสากล International Year of the Potato เนี่ยเคยจัดขึ้นเมื่อปี2008นะนอกจากนี้ค่ะการเฉลิมฉลองก็ยังช่วยย้ำเตือนถึงความสำคัญของมันฝรั่งในการต่อสู้กับความหิวโหยแล้วก็ความยากจนรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบเกษตรกรรมแล้วก็อาหารด้วยขณะเดียวกันค่ะคุณฟังคะวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นการยกย่องบทบาทของเกษตรกรรายย่อยในระบบครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะในฐานะผู้ปกป้องแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์มันฝรั่งพร้อมทั้งร่วมเฉลิมฉลองมิติทางวัฒนธรรมแล้วก็ศาสตร์แห่งอาหารเนี่ยนะในการเพาะปลูกด้วยแล้วก็การบริโภคมันฝรั่งอีกด้วยค่ะทีนี้มันฝรั่งเนี่ยมันก็มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะคุณฟังคะปัจจุบันนี้มีการนำแป้ง

0: การฝรั่งเนี่ยมาใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนแทนพลาสติกแบบเดิมวัสดุที่พัฒนาขึ้นจากโปรตีนแล้วก็แป้งมันฝรั่งนี่แหละจะสามารถนำไปใช้ทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกล่องใส่อาหารแคปซูลยานะนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังปราศจากกลูเตนก็คือกลูเตนฟรีเนี่ยนะแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดและก็ตอบโจทย์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารในยุคปัจจุบันด้วยใช่ไหมเนี่ยpotatoนะมันฝรั่งสำคัญนะคะ
1: จริงๆมันฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อ้วนโดยตรงโดยตัวของมันเอง
0: ใช่
1: นะแต่ว่ามันจะอ้วนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีกินปริมาณแล้วก็อาหารที่กินคู่กันด้วยสรุปสั้นๆก็คือแบบถ้าต้มถ้าอบถ้านึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยอ้วนหรอกแต่ถ้าไปทอดเนี่ยก็อ้วนง่าย
0: คนไปกินเฟรนฟรายนี่แหละอ้วนง่ายนะ
1: เพราะเฟรนฟรายเนี่ยก็แคลอรี่มันก็จะพุ่งนะ300ถึง5แคลอรี่500แคลอรี่ต่อ100กรัม
0: แต่ดิฉันชอบมันบดอย่างที่บอก
1: ถ้ามันบดก็อาจจะเป็นใช้วิธีการนึ่งก็อาจจะแคลอรี่น้อยลงมาหน่อย
0: แต่อย่าไปราดเกรวี่มากนะเกรวี่นี่ก็มีส่วนทำให้
1: เกรวี่หรือว่าที่แบบชีสอะไรเยอะๆ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: อันนี้แหละตัวดี
0: หรือว่ามันฝรั่งที่เขาไปอบไง
1: อบก็ได
0: ้อบไปทั้งลูกเลย
1: ไม่ต้องใส่เนยนะ
0: ไม่ต้องใส่เนยถูกต้องนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคุณฟังครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะก็เข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศนะคะก็อยู่กับดิฉันวิรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีค่ะ
2: ครับผมแล้วก็มีคุณฟังที่อยากจะส่งความคิดเห็นเข้ามาก็เชิญได้นะครับที่เพจ Mcot News FM 100.5 นะครับรวมไปถึง LINE Official ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาทักทายอรุณสวัสดิ์วันเสาร์เข้ามานะครับทีมงาน Good Morning ASEAN อาจารย์แล้วก็คุณผู้ฟังที่ร่วมชมด้วยนะครับหลายๆที่เนี่ยอย่างเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยตอนนี้23องศา
1: โอ้น่าอิจฉาจัง23
2: ทางเชียงใหม่เนี่ยฝนตกด้วยนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะฮะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ไหนส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับ
1: ฮะค่ะก็มีในไลน์เยอะแยะเลยนะก็มีคุณมณีรัตน์ถึงชอบคุณพลสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุภชัยที่ดิน1689คุณธีรพันธ์คุณวิสิทธิ์แล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะ
2: ครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ช่วงนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนตอนนี้เป็น EP ที่17แล้วนะครับ
1: เอาล่ะค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินชัดเจนไหมครับ
1: เสียงอาจารย์ยังไม่ได้เข้ามาในไมค์อาจารย์ทรงฤทธิ์คะอยู่ในสายนะคะ
2: เสียงอาจจะขาดหายไปนะครับเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อไปใหม่นะครับ
1: ไปใหม่นะคะระหว่างรอเรามาติดได้ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วไหมหรือว่าสายยังหลุดไปเนาะเรามาคุยข่าวสั้นๆกันอีกนิดนึงไหม
2: ได้คร
1: ับ
2: อาจารย์
1: ได้หรือเปล่าเนาะ
2: ได้ครับ
1: เอาข่าวอะไรดีล่ะก็มีอยู่แยะๆไปหมดเลยโอ้เอาเรื่องญี่ปุ่นดีไหมล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังประสบเปิดปัญหาอะไรรู้ป่ะเด็กเกิดน้
2: อ
1: ยคนแก่ก็เยอะขึ้นโอ้แล้วจะให้ทำยังไงล่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นปวดหัวก็ต้องดำเนินการแก้ไขอยู่นะเอาละค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงิน
2: พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักท
2: ุกท่านครับเป็นไงครับอาจารย์บ้านแถวนั้นฝนตกไหมฮะ
1: นนทบุรีฝนตกอาจารย์อยู่นนท์ไหมหรือเป็นในเดิน